จะนำนะคะถั่วเหลืองนะคะไปลวกก่อนนะคะลวกทำอะไรนะคะก็เพื่อลวกที่จะทำลายนะคะเอนไซม์บางชนิดนะคะไม่ให้มันเกิดการเหม็นหรือว่าเหม็นเขียวของถั่วเหลืองนั่นเองนะคะเวลาเราเอาไปลวกนะคะลวกด้วยระยะเวลาแค่1นาทีเท่านั้นนะคะตอนนี้น้ำของเรานะคะเดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำถั่วเหลืองของเรานะคะที่เราแช่น้ำนะคะเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงนะคะแล้วเขาอิ่มตัวเรียบร้อยนะคะทำการนะคะใส่ลงไปในหม้อนะคะใส่ลงไปเลยนะคะน้ำนมถั่วเหลืองนะคะมีประโยชน์มากมายนะคะไม่ว่าจะช่วยนะคะลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะลดระดับน้ำตาลในเลือดเพราะว่านะคะแต่ที่เพราะว่าโปรตีนเนี่ยถั่วเหลืองเนี่ยมันมีโปรตีนสูงเนาะมันจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเราจะต้องใช้น้ำตาลน้อยๆนะคะถ้าเราจะลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะแต่ถ้าใส่น้ำตาลแบบเต็มที่เลยนะคะอันนั้นก็ไม่สามารถที่จะช่วยลดได้นะคะมีหนำซ้ำยังอาจจะเพิ่มอาจจะเป็นเบาหวานได้นะคะลวกเป็นเวลา1นาทีนะคะนักเรียนก็จับเวลาไปนะคะ1นาทีนะคะคนมันด้วยนะคะเวลาที่เราแช่นะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะคะถั่วเหลืองเนี่ยมันจะมีฟองขึ้นนะคะฟองตัวนั้นนะคะก็คือว่าถ้าถั่วนะคะมันมีโปรตีนสูงอยู่แล้วนะคะอาหารประเภทไหนที่มันมีโปรตีนนะคะมันก็จะมีฟองขึ้นเยอะนั่นเองนะคะอันนี้เราลวกไปก่อนนะคะเพื่อทำลายเอนไซม์บางชนิดนะคะไม่ให้มันมีกลิ่นนั่นเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เสด็จน้ำนะคะ

ลวกไปกลิ่นมันก็จะเริ่มมีกลิ่นที่เหมือนกับน้ำนมถั่วเหลืองละเหมือนที่เราเคยได้กลิ่นนะคะมันจะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวนะคะ

ั่วเหลืองนะคะถ้าตามต่างจังหวัดนะคะเขาก็จะปลูกกันนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะก็จะปลูกกันแถวภาคเหนือนะคะเพราะว่าภาคเหนือเนี่ยจะมีพื้นที่นะคะที่ปลูกถั่วเหลืองเยอะนะคะถั่วเหลืองที่มันเขียวๆนะคะก็สามารถนำไปต้มนะคะแล้วก็นำมารับประทานได้นะคะคล้ายๆกับถั่วแระเลยนะคะอันนี้ก็คือถั่วเหลืองนะคะที่เราลวกน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะสีประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำถั่วเหลืองนะคะที่เราลวกเรียบร้อยแล้วนะคะมาทำการปั่นนะคะซึ่งน้ำที่เราใช้นะคะเมื่อกี้นะคะของคุณครูเนี่ยจะใช้500กรัมนะคะดังนั้นน้ำที่ใช้ก็อยู่ที่ประมาณ3กิโลนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำนะคะที่คุณครูต้มมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใช้เป็นน้ำอุ่นนะคะเพื่อช่วยในการทำให้ปั่นนะคะปั่นแล้วก็มันจะลดกลิ่นเหม็นนะคะของถั่วได้นะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะใส่นะคะยกเครื่องปั่นลงก่อนนะคะเครื่องปั่นนะคะเราก็จะใช้เครื่องปั่นที่มีลักษณะนะคะหรือว่าเป็นแบบปั่นโถปั่นร้อนนะคะไม่ใช่โถปั่นเย็นนะคะถ้าโถปั่นเย็นนะคะใช้เหมาะสำหรับสมูทตี้นะคะพวกปั่นน้ำแข็งต่างๆนะคะแต่อันนี้จะเป็นโถปั่นร้อนนะคะซึ่งเราจะใช้น้ำอุ่นด้วยดังนั้นเราต้องเป็นโถแบบนี้นะคะวิธีการทำนะคะเราก็ตักนะคะถั่วเหลืองลงไปนะคะเราจะใช้เป็นโถปั่นร้อนนะคะดังนั้นมันก็จะทนความร้อนนั่นเองนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำตามลงไปเลยนะคะสำหรับน้ำนะคะถ้าคิดว่าที่คุณครูใช้นะคะมันข้นเกินไปนะคะนักเรียนนะคะสามารถที่จะเติมน้ำลงไปด้วยได้เลยนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ชอบแบบเข้มข้นนะคะอาจจะชอบแบบเจือจางหน่อยๆนะคะบางคนก็อาจจะแบบเข้มข้นมากๆนะคะเวลาปิดฝานะคะรุ่นนี้นะคะของเครื่องปั่นรุ่นนี้นะคะเวลาปิดฝานะคะก็จะต้องเอาแบบว่าให้มันเป็นแบบสุญญากาศนะคะแล้วก็ค่อยล็อกมาทีเดียวนะคะจากนั้นนะคะเราก็

ไปยกลงไปในตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องตัวนี้นะคะมันจะมีนะคะทั้งตั้งเวลานะคะขนาดของการปั่นนะคะเราก็บวกไปที่นะคะ4นะคะแล้วก็ปั่นด้วยเวลา2นาทีนะคะเราจะปั่นแบบละเอียดเลยนะคะนอกจากที่เมื่อกี้ที่พูดไปก็คือช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วนะคะยังสามารถที่จะช่วยลดระดับไขมันนะคะในเส้นเลือดได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าตัวของน้ำนมถั่วเหลืองนะคะมีไขมันดีนะคะถึงอยู่ถึง 80% นะคะดังนั้นเวลาที่เรารับประทานเข้าไปนะคะเขาก็จะไปช่วยลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้นะคะอันนี้เราจะปั่นเป็นเวลา2นาทีนะคะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะเมื่อปั่นเสร็จนะคะเราก็จะยกลงมานะคะแล้วก็ไปกองกับผ้าขาวบางนะคะกองกับผ้าขาวบางนะคะเราจะเห็นนะคะว่ามันมีฟองอยู่นะคะอันนี้แสดงถึงว่าถั่วเหลืองเนี่ยมีโปรตีนนั่นเองนะคะเพราะว่าถั่วเหลืองมีโปรตีนสูงอยู่แล้วเนาะใส่ลงไป

ะตั้งเหมือนเดิมนะคะไปที่หมายเลข4แล้วก็กดเราก็มากรองนะคะจากผ้าขาวบางนะให้น้ำนมออกนะคะน้ำนมถั่วเหลืองนะคะจะเหมาะสมสำหรับคนที่แพ้แลคโตสนะคะก็คือแลคโตสในนมวัวเนาะถ้าไม่สามารถทานนมวัวได้นะคะเราก็สามารถที่จะทานน้ำนมถั่วเหลืองนะคะแทนได้นะคะเพราะว่ามีโปรตีนสูงนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับกากถั่วเหลืองนะคะนอกจากที่เรานะคะจะไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นนะคะเราสามารถที่จะไปเป็นผสมไปกับอาหารสัตว์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารหมูนะคะอาหารไก่นะคะกากถั่วเหลืองตัวนี้นะคะก็จะช่วยทำให้ไก่แล้วก็หมูนะคะเจริญเติบโตได้ดีด้วยนะคะเพราะว่าเขานะคะเอาไปผสมกับหัวอาหารอย่างอื่นนะคะเนื่องจากอันนี้มันมีโปรตีนอยู่แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะ

ในช่วงระหว่างที่รอนะคะก็ปั่นต่อไปนะคะแต่ถ้าเราทำให้ถั่วเหลืองสุกเลยนะคะโปรตีนของถั่วเหลืองก็จะถูกทำลายนะคะดังนั้นเวลาที่เราลวกเราก็ลวกแค่1นาทีนะคะเราไม่ต้องต้มนานจนทำให้ถั่วเหลืองสุกนะคะเราแค่ลวกให้เอนไซม์นะคะหรือว่ากลิ่นของถั่วเหลืองเนี่ยมันลดลงแค่นั้นเองนะคะมันจะได้ไม่มีกลิ่นที่แบบว่ามันเหม็นเขียวนะคะเพราะว่าโปรตีนนะคะถ้าโดนความร้อนนะคะเยอะเกินไปนะคะอาจทำให้โปรตีนเสื่อมสภาพได้นะคะเวลาเราใช้น้ำนะคะก็ต้องเป็นน้ำอุ่นนะคะเราจะไม่ใช้น้ำร้อนเลยนะคะนอกจากที่เมื่อกี้นะคะลดระดับไขมันในเส้นเลือดแล้วนะคะยังมีแคลเซียมนะคะที่ช่วยทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงนะคะเนื่องจากว่าในตัวของถั่วเหลืองเนี่ยมันจะมีแมกนีเซียมแล้วก็วิตามินดีอยู่แล้วนะคะเมื่อที่2ตัวนี้นะคะที่มีแร่ธาตุ2ตัวนี้เข้าไปนะคะมันก็จะไปช่วยทำให้แคลเซียมนะคะดูดซึมได้ดีนะคะทำให้กระดูกและฟันของเรานะคะก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อเราดื่มน้ำนมถั่วเหลืองนะคะและก็ยังช่วยนะคะให้สตรีนะคะวัยหมดประจำเดือนนะคะถ้าดื่มได้นะคะจะดีมากเลยนะคะเพราะว่าช่วยให้ผิวพรรณนะคะบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งด้วยนะคะ

ค่ะหลังจากที่เราปั่นนะคะตัวถั่วเหลืองกับน้ำอุ่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นำมากองเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้เป็นน้ำนมถั่วเหลืองนะคะซึ่งเดี๋ยวเรานะคะจะต้องนำไปต้มนะคะเพื่อทำให้ร้อนนะคะแล้วก็ฆ่าเอนไซม์นะคะ

ามันยังปนลงไปอยู่นะคะมันอาจจะทำให้ไหม้ได้นะคะแล้วก็มีกลิ่นไหม้นะคะคนไปนะคะเราต้องทำให้นะคะน้ำนมถั่วเหลืองของเราเนี่ยนะคะมีความร้อนนะคะถึงระดับนะคะ90องศานะคะหรือว่าถึง100นะคะเพื่อที่จะได้ค่าเอนไซม์นะคะทำให้เอนไซม์ของเขานะคะมีกลิ่นนะคะที่ทำให้ลดกลิ่นได้นะคะกลิ่นของถั่วนะคะลงได้นะคะเป็นน้ำนมเต้าหู้นะคะเราก็จะใส่ใบเตยลงไปด้วยนะคะเพื่อให้น้ำนมถั่วเหลืองของเรานะคะมีกลิ่นหอมนะคะ

แล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นก็เติมน้ำตาลทรายนะคะซึ่งถ้านมถั่วเหลืองนะคะเราใช้ถั่วเหลือง500กรัมนะคะน้ำที่เราใช้นะคะ 3,000 กรัมนะคะเราก็จะใช้น้ำตาลนะคะ125กรัมนะคะคนอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อไม่ให้มันกากถั่วเหลืองนะคะที่อยู่ก้นหม้อนะคะไหม้นั่นเองนะคะมันจะเกิดกลิ่นเหม็นไหม้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เกลือนะคะเกลือที่เราจะใส่นะคะก็คือ1นะคะ1ช้อนชานะคะเรียบร้อยนะคะใส่เกลือเพื่อให้มันตัดนะคะทำให้มีรสชาติที่กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะคนไปนะคะต้มจนได้อุณหภูมิ90องศานะคะ

ค่ะตอนนี้นะคะน้ำเต้าหู้ของเรานะคะหรือว่าน้ำนมถั่วเหลืองเนี่ยนะคะก็ได้ที่แล้วนะคะด้วยอุณหภูมิ90องศานะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำน้ำนมถั่วเหลืองนะคะมากรองอีก1รอบนะคะ

กองนะคะเอากากนะคะแล้วก็เอาใบเตยออกนะคะที่เราใส่ใบเตยลงไปนะคะก็เพื่อที่จะทำให้น้ำนมต้องน้ำนมถั่วเหลืองของเรานะคะมีความหอมของกลิ่นใบเตยนะคะใส่ลงมาแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะน้ำนมถั่วเหลืองของเรานะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำไปบรรจุในขวดนะคะขวดพลาสติกเพราะว่าเราจะเป็นน้ำนมถั่วเหลืองที่ผ่านการพาสเจอไรส์เรียบร้อยแล้วนะคะ

ซึ่งในการบรรจุขวดนะคะเราจะลดอุณหภูมินะคะให้เหลือ75องศานะคะโดยที่เราก็ต้องคนระบายอากาศออกก่อนนะคะระบายความร้อนออกก่อนนะคะซึ่งขวดของเรานะคะที่เราใช้วันนี้นะคะจะเป็นขวดนะคะพลาสติกนะคะสีขาวขุ่นนะคะซึ่งเราจะสังเกตนะ

ะว่าถ้าเป็นขวดพลาสติกแบบนี้นะคะจะเป็นพลาสติกนะคะหมายเลข5นะคะซึ่งหมายเลข5อยู่ตรงไหนนะคะจะอยู่ตรงใต้นะคะที่ใต้ตูดขวดตรงนี้นะคะที่มีเครื่องหมายนะคะรีไซเคิลนะคะที่เป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็มีลูกศรนะคะแล้วมันจะมีคำว่า PP ติดอยู่นะคะซึ่งขวดพลาสติกประเภทนี้นะคะจะทนความร้อนนะคะได้ถึง90องศานะคะหรืออาจจะไปถึง120องศานะคะซึ่งเราจะใช้ขวดนี้

นะคะซึ่งวันนี้นะคะขวดที่เรานำมาบรรจุนะคะก็จะมีนะคะบรรจุได้180มิลลิลิตรนะคะจะเป็นพลาสติกนะคะพลาสติกก็จะมีหลายรูปแบบนะคะซึ่งถ้าเรานะคะได้ศึกษาดูนะคะพลาสติกแต่ละประเภทนะคะก็จะมีนะคะใต้ก้นของขวดพลาสติกเนี่ยจะมีตัวเลขบ่งบอกอยู่นะคะซึ่งตัวเลขแต่ละตัวนะคะก็หมายความถึงชนิดของพลาสติกนั่นเองนะคะถ้าเป็นขวดน้ำนะคะที่เราเห็นในปัจจุบันเนาะมันจะมีขวดสีใสนะคะมันจะเป็นสีใสๆอันนั้นจะเป็นพลาสติกหมายเลข1นะคะซึ่งจะเป็นขวดเพชรนั่นเองนะคะที่เรานะคะเคยได้ยินได้ฟังกันนะคะก็จะเป็นขวดเพชรนะคะแต่ที่เรานำมาใช้ในวันนี้เขาจะเรียกว่าพลาสติกหมายเลข5นะคะก็คือโพลีโพรพิลีนนั่นเองนะคะก็จะมีตัวย่อนะคะแล้วก็มีตัวเลขสัญลักษณ์นะคะเมื่อเขานำไปรีไซเคิลนะคะเขาก็จะรีไซเคิลนะคะตามตัวเลขนะคะที่อยู่ใต้ขวดพลาสติกนั่นเองนะคะถ้าเป็นพลาสติกหมายเลข2นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลาสติกที่เกี่ยวข้องกับจะเป็นพวกแชมพูนะคะพวกแป้งแป้งฝุ่นอะไรพวกนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นหรือว่าแม้กระทั่งที่จะเป็นกระป๋องนมเปรี้ยวพร้อมดื่มนะคะอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นพลาสติกหมายเลข2นั่นเองนะคะตอนนี้นะคะน้ำนมถั่วเหลืองของเรานะคะก็ลดอุณหภูมินะคะไปจนถึงที่75องศาแล้วนะคะเราก็จะบรรจุขวดได้นะคะโดยที่เราจะตักนะคะใส่ขวดได้เลยนะคะเราก็จะใช้นะคะเหยือกนะคะกองนะคะตักใส่ขวดนะคะ

เพราะว่าพลาสติกตัวนี้นะคะจะทนร้อนนะคะดังนั้นก็สามารถที่จะบรรจุได้เลยนะคะเพราะเป็นการพาสเจอร์ไลซ์นั่นเองนะคะการพาสเจอร์ไลซ์ก็คือการที่เป็นการฆ่าเชื้อนะคะจุลินทรีย์และก็แบคทีเรียนะคะเพื่อที่เราจะได้เก็บนะคะไว้ให้นานนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในกระบวนการนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนที่เราสามารถนะคะบรรจุแล้วก็ทำให้เก็บนะคะตัวน้ำนมถั่วเหลืองของเรานะคะให้อยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเราบรรจุไปเราก็ต้องปิดฝาไปด้วยนะคะซึ่งปิดฝานะคะฝาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะแล้วก็เวลาเราปิดฝานะคะก็ต้องให้มันเสียงดังเป็นแบบนี้นะคะถึงจะแน่นนะคะนมไม่สามารถออกมาได้นะคะปิดฝาไปนะคะ

ตัวน้ำนมถั่วเหลืองนะคะถ้าใครที่แพ้แลคโตสนะคะที่มีอยู่ในน้ำนมวัวนะคะเราสามารถเลือกเป็นน้ำนมถั่วเหลืองแทนได้นะคะเหมาะสำหรับวัยผู้สูงอายุด้วยนะคะน้ำนมตัวนี้นะคะ

ค่ะสำหรับที่เราบรรจุนะคะน้ำนมถั่วเหลืองไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องเช็คฝาขวดด้วยนะคะว่าเราปิดสนิทหรือยังนะคะโดยการเอียงขวดนะคะถ้าสมมุติว่าขวดนะคะไม่มีน้ำนมออกมาแล้วนะคะแสดงว่าเราปิดฝาได้สนิทแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำนะคะน้ำนมถั่วเหลืองของเรานะคะมาทำการทำให้คูลิ่งนะคะก็คือการพัชไลท์เนี่ยจะต้องทำให้เย็นนะคะโดยการที่เราจะเติมน้ำลงไปนะคะทำให้เย็นเลยนะคะการพาสเจอไรซ์เนี่ยจะใช้กับอาหารประเภทไหนบ้างนะคะก็จะมีน้ำนมถั่วเหลืองนะคะน้ำนมถั่วเหลืองพาสเจอไรซ์นะคะหรือแม้กระทั่งน้ำเก๊กฮวยนะคะน้ำอัญชันนะคะหรือว่าน้ำกระเจี๊ยบนะคะน้ำพวกนี้นะคะเป็นน้ำที่เป็นแบบพาสเจอไรซ์ทั้งหมดนะคะซึ่งจะเก็บได้ไม่เกิน15วันนั่นเองนะคะซึ่งการทำนะคะก็จะทำให้ตัวของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะน้ำนมถั่วเหลืองนะคะทำให้มันเย็นนะคะแล้วเราก็เก็บเข้าตู้เย็นได้เลยนะคะแบบนี้นะคะเพราะว่าการพาสเจอไรซ์เนี่ยมันใช้อุณหภูมิที่สูงไม่เกิน120องศานะคะในเวลาที่สั้นๆนะคะดังนั้นนะคะคุณค่าคุณประโยชน์ของอาหารเนี่ยก็จะเหลือเยอะมากหน่อยนะคะกว่าที่เรานะคะไปทำแบบสเตอริไลท์นะคะถ้าสเตอริไลท์เนี่ยมันใช้ความร้อนสูงนะคะดังนั้นการเก็บรักษามันจะอยู่ได้นานแต่คุณค่าทางโภชนาการมันก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะคะการที่เราทำพาสเจอไรซ์นะคะน้ำนมของเรานะคะน้ำนมถั่วเหลืองของเราเนี่ยก็จะมีคุณประโยชน์นะคะที่สูงนะคะแต่นะคะเราจะเก็บได้นะคะไม่เกิน15วันนั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเก็บดีๆนะคะอาจจะอยู่ได้เป็นปริมาณถึง1เดือนนั่นเองนะคะนักเรียนนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่านะคะคุณครูนะคะเตรียมขวดมาทั้งหมด10ขวดนะคะในของในตัวถั่วเหลืองนะคะ500กรัมนะคะกับน้ำนะคะ3กิโลนะคะแต่ถ้านะคะนักเรียนนะคะไปทำนะคะเพิ่มมากกว่านี้นะคะนักเรียนก็จะได้น้ำนมถั่วเหลืองที่เยอะเพิ่มมากขึ้นนะคะครูทำแค่500กรัมนะคะแต่ครูได้ประมาณ20นะคะ20ขวดเลยทีเดียวนะคะซึ่งวัตถุดิบนะคะก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะมีถั่วเหลืองนะคะมีน้ำตาลแล้วก็มีนะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ไม่ยากนะคะรายได้นะคะที่เราจะทำนะคะเราสามารถที่จะขายได้นะคะในขวดละ10บาทก็ได้หรือ15บาทก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้คือ180มิลลิลิตรนะคะ180มิลลิลิตรเนี่ยพอดีนะคะ1แก้วพอดีนะคะแต่ถ้าเราอยากทำให้ขวดใหญ่กว่านี้นะคะก็จะอยู่ที่200หรือว่า250มิลลิลิตรก็ได้นั่นเองนะคะขนาดของขวดนะคะมีตั้งแต่150มิลลิลิตรนะคะไปจนถึงนะคะ1ลิตรก็มีนะคะแต่ถ้าเราจะทำขายนะคะในปริมาณที่แบบว่า1แก้วนะคะเราก็ใช้สามารถใช้ได้ในสัดส่วนนะคะ180มิลลิลิตรนั่นเองนะคะข้อนะคะข้อคิดนะคะหรือว่าข้อเสนอแนะนะคะเวลาเราทำน้ำนมเต้าหู้หรือว่าน้ำนมถั่วเหลืองเนี่ยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะต้องนะคะแช่ถั่วเหลืองก่อนนะคะเพื่อให้ถั่วเหลืองเนี่ยมันอิ่มน้ำนะคะแล้วก็จะต้องแช่ในปริมาณที่เป็นแบบว่า3ถึง4ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ถั่วเหลืองเนี่ยมันเวลาเราไปสกัดเอาน้ำนมนะคะมันสามารถที่จะปั่นแล้วก็ละเอียดได้นะคะแล้วก็ไม่เหม็นนะคะตัวของถั่วเหลืองด้วยนะคะแล้วก็อีกเคล็ดลับนึงนะคะเวลาที่เราจะนำไปปั่นนะคะเราก็จะต้องไปลวกถั่วเหลืองก่อนนะคะเพื่อฆ่าเอนไซม์ในถั่วเหลืองนะคะไม่ให้มันมีกลิ่นนั่นเองนะคะกลิ่นของถั่วนะคะลดการเกิดกลิ่นของถั่วนะคะนอกจากนั้นนะคะเวลาที่เราจะปั่นนะคะเราก็จะต้องใช้น้ำอุ่นนะคะน้ำอุ่นนะคะไม่ใช้น้ำร้อนนะคะเพราะถ้าใช้น้ำร้อนนะคะโปรตีนของถั่วเหลืองนะคะมันก็จะสูญเสียไปนะคะทำให้เราไม่ได้โปรตีนนะคะโปรตีนมันก็จะเสียนะคะดังนั้นเราก็ต้องใช้น้ำอุ่นนะคะในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะเวลาที่เรานะคะทำนะคะเราจะต้องคนตลอดนะคะเพราะถ้าไม่คนนะคะตัวของกากถั่วเหลืองนะคะที่มันยังมีอยู่นะคะเพราะว่ามันจะไปตกตะกอนนะคะอยู่ข้างใต้หม้อนะคะทำให้เกิดการไหม้ได้นะคะทีนี้ถ้ามันเกิดการไหม้นะคะน้ำนมถั่วเหลืองของเราก็จะมีกลิ่นนะคะแบบว่าเป็นกลิ่นไหม้เลยนะคะเวลาเรารับประทานมันก็จะไม่อร่อยนั่นเองนะคะค่ะนอกจากนะคะน้ำนมถั่วเหลืองนะคะที่เราจะ
ทำขายนะคะเราจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราอยากได้คุณประโยชน์เพิ่มเติมนะคะนักเรียนนะคะสามารถผสมงาดำลงไปด้วยก็ได้นะคะหรือว่าจะกินกับลูกเดือยนะคะหรือว่าจะเป็นพวกถั่วแดงนะคะหรือธัญพืชอื่นๆนะคะหรือธัญพืชธัญชาตินะคะซึ่งธัญพืชธัญชาติพวกนี้นะคะก็จะมีโปรตีนนะคะเพิ่มนะคะหรือว่าโปรตีนสูงอยู่แล้วนะคะหรือว่าบางสูตรนะคะคุณครูนะคะได้ไปเจอมานะคะมีสูตรหนึ่งนะคะเขาได้ปั่นไปพร้อมกับถั่วลิสงนะคะถ้าสมมติว่านักเรียนนะคะอยากทำสูตรนี้นะคะก็ลองนะคะลองเอาถั่วลิสงนะคะมาผัดมาปั่นนะคะผสมไปในขั้นตอนที่เรากำลังปั่นถั่วเหลืองอยู่นะคะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะมีรสชาติที่กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าใครที่อยากเปลี่ยนรสชาตินะคะเติมรสชาติใหม่ๆนะคะก็อาจจะเป็นผสมกับน้ำแดงนะคะเพื่อให้เป็นแบบนมชมพูนะคะหรือว่าใครบางคนนะคะอาจจะผสมกับโอวัลตินนะคะหรือว่าผงโกโก้แบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อให้เพิ่มเติมนะคะมีรสชาตินะคะแล้วก็สีสันนะคะที่แปลกใหม่นะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าของตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ด้วยก็ได้นะคะและก็นอกจากที่จะทำเป็นน้ำนมนะคะถั่วเหลืองนะคะก็ยังจะมีน้ำนมจากธัญพืชอื่นๆเนาะที่นักเรียนสามารถทำได้นะคะที่มีอยู่รอบๆตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำนมข้าวโพดนะคะนอกจากน้ำนมข้าวโพดแล้วนะคะก็จะเป็นน้ำนมนะคะที่มีสูตรของธัญพืชต่างๆนะคะน้ำนมถูงาดำนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำนมของแมคคาเดเมียอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเรานะคะน้ำนมอัลมอนด์นะคะซึ่งจะมีอยู่นะคะตามท้องตลาดนะคะเราก็ลองนะคะทำสูตรใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะเพื่อสร้างรายได้นะคะของคุณครูที่ครูให้สูตรตัวนี้นะคะเป็นสูตรสแตนดาร์ดนะคะเราสามารถนำไปปรับหรือว่าไปเพิ่มเติมนะคะบางคนไม่ชอบหวานนะคะก็ลดความหวานลงนะคะแต่บางคนบอกว่าเอ๊ะยังหวานไม่พอนะคะก็ใส่น้ำตาลเพิ่มขึ้นไปได้นะคะบางคนอาจบอกว่าหนูอยากจะขายเป็นแบบใส่ธัญพืชอย่างอื่นนะคะอาจจะเป็นสูตรใหม่ๆนะคะแบบนี้ก็ลองปรับดูได้นะคะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะคะเพื่อสร้างรายได้หรือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองนะคะไม่ให้ซ้ำกับคนอื่นนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะที่จะสามารถนำนะคะมาจำหน่ายหรือว่าเป็นสินค้าที่เรานะคะคิดค้นขึ้นมาได้เองนะคะเพื่อตอบนะคะตอบสนองนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนะคะตอนนี้รักษาสุขภาพนะคะอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพนะคะก็จะสามารถที่ทำนะคะรายได้ให้กับเราได้นะคะแต่วิธีการทำนะคะจะต้องนะคะรู้ถึงประโยชน์แล้วก็รู้ถึงเทคนิคค่ะของการทำนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่มีเทคนิคหรือว่าไม่รู้ประโยชน์ของการทำนะคะเราก็จะทำให้ตัวของผลิตภัณฑ์นะคะสูญเสียไปได้ง่ายๆนั่นเองนะคะสำหรับของคุณครูนะคะเมื่อพาสเจอร์ไลซ์เสร็จนะคะก็สามารถนำเก็บเข้าตู้ไปได้เลยนะคะเพราะว่าเราลดอุณหภูมิไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถนำเก็บเข้าตู้ได้นะคะเพราะว่าการพาสเจอร์ไลซ์เนี่ยก็จะเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งนะคะที่สามารถทำให้อาหารเก็บได้นานแล้วก็อยู่แล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างต่ำก็ประมาณ15วันนั่นเองนะคะหรือว่าถ้าเราเก็บดีๆนะคะเราไม่เปิดตู้เย็นเข้าออกเลยนะคะเราก็จะสามารถเก็บได้เป็น1เดือนเลยก็มีนะคะอันนี้ก็สามารถลองไปทำกันดูนะคะเผื่อที่ในอนาคตนะคะจะเป็นรายได้นะคะของเรานะคะเราก็ปรับสูตรนะคะเพิ่มสูตรนะคะหรือว่าจะใส่อะไรตามที่ครูบอกนะคะเมื่อกี้นะคะลงไปเพิ่มเติมนะคะเราก็เป็นซิกเนเจอร์ของเราเนาะเราก็สามารถที่จะทำนะคะขายสู่ท้องตลาดได้ค่ะนะคะค่ะสำหรับน้ำนมถั่วเหลืองนะคะจะอยู่ในรายวิชาของการแปรรูปอาหารนะคะในของปวส.1นะคะที่ในหลักสูตรพุทธศักราช2567นะคะซึ่งถ้านักเรียนนะคะจะติดตามนะคะก็สามารถที่จะไปดูนะคะไปรับชมออนไลน์ได้นะคะสำหรับ EP ที่เป็นไส้อั่วนะคะน้ำพริกหนุ่มแล้วก็แคบหมูนะคะจะเป็นในรายวิชาของอาหารท้องถิ่นนะคะอันนั้นจะเป็นในรายวิชาของปวช.นะคะปวช.นะคะที่สามารถติดตามได้นะคะหรือว่าร่วมเรียนออนไลน์ไปกับคุณครูได้นะคะซึ่งวัตถุดิบแล้วก็
สิ่งที่คุณครูนำมานะคะก็หาได้นะคะที่ไม่ยากเลยนะคะวัสดุหรือวัตถุดิบเนี่ยก็มีไม่มากนะคะซึ่งเราสามารถหาได้แล้วก็นำมาทำตามได้นะคะร่วมเรียนไปด้วยกันนะคะทั้งปวช.แล้วก็ปวส.นะคะสำหรับคุณครูนะคะในวันนี้นะคะก็จบนะคะเป็น EP นะคะ

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้ปากท่อหันเข้าหาตัวผู้เชื่อมและแผ่นเหล็กอยู่ในแนวดิ่งมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นตำแหน่ง6นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ8นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ10นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ4นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ2นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกาขึ้นด้านขวามือขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF

ชื่อมท่าตั้งท่อต่อเพจเชื่อมขึ้น PF root part แนวที่1

0: จบณ8นาฬิกา
1: ต่อทวด
0: ต่อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ทอต่อเพจจาก8นาฬิกาถึง10นาฬิกาแนวแคปพาร์ท

่อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้นถ้า PF ท่อต่อเพจจาก10 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

ต่อแนวแคปพาร์ทค่าตั้งเชื่อมขึ้นจาก6 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกาฝั่งขวามือ

ต่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจจากสี่นาฬิกาถึง2 นาฬิกาด้านขวามือ

ต่อแนวท่าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจ PF แนวแคปปิ้งพาร์ทจาก2 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

จุดจบขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะ

0: ความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อะไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
2: ล่ะคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
2: อ้าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3: ในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆ เลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆให้ดูกันไหม
4: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
6: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
5: ครับ
6: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
7: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
6: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
7: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
6: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับผมจะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
8: พร้อมหร
6: ือ
8: ย
6: ัง
8: คะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วไป
6: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วล่ะ
7: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
9: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
2: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือน

0: กัน
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
2: ดีจริงเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
0: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
1: อ้าวได้สิ
2: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปลูกผีด้วยใช่ไหมไม่ปลูกผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ้นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์นาลีอีกตอนหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะจะสอนในเรื่องของการเย็บนะคะขั้นตอนของการเย็บต่างๆนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องขั้นตอนการเย็บกระโปรงกับเย็บเสื้อนะคะซึ่งขั้นตอนในการเย็บกระโปรงนะคะก็จะมีหลักใหญ่ๆอยู่ไม่กี่ตัวนะคะก็คือในเรื่องของการเย็บเกล็ดนะคะแล้วก็การประกอบซิปแล้วก็การเข้าขอบเอวนะคะส่วนในเรื่องของเสื้อนั้นนะคะตัวหลักใหญ่ๆก็คือในเรื่องของการประกอบแขนนะคะกับปกนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะสอนในลำดับขั้นต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของกระโปรงนะคะซึ่งเราจะเย็บนะคะขั้นตอนการเย็บของกระโปรงนะคะอันดับแรกเลยนะคะซึ่งเราจะต้องมีการเย็บก็คือเรื่องของการเย็บเกล็ดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าวิธีการเย็บเกล็ดของกระโปรงนะคะจะเย็บอย่างไรนะคะเรานำผ้านะคะที่เราตัดเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็กดรอยเอาไว้แล้วในตอนที่แล้วนะคะมาทำการเย็บนะคะวิธีการนะคะก็คือเรานำกระโปรงชิ้นหน้านะคะแล้วก็ชิ้นหลังนะคะมาทำการเย็บเกล็ดเกาะนะคะวิธีการเย็บเกล็ดนะคะดับแรกเราก็จะต้องพับรีดนะคะกึ่งกลางเกล็ดนะคะเมื่อเราพับรีดได้แล้วนะคะเราก็บางคนก็ใช้วิธีการเนาเกล็ดนะคะหรือถ้าคนที่ชำนาญแล้วนะคะอาจจะใช้วิธีการเย็บโดยการกัดเข็มหมุดก็ได้นะคะซึ่งวิธีนี้นะคะคุณครูจะแนะนำเทคนิคนะคะในการกัดเข็มหมุดให้พวกเรานะคะวิธีการกัดเข็มหมุดนะคะที่เราสามารถกัดแล้วเย็บลงไปบนผ้าได้เลยก็คือการปักลงไปที่ใดที่หนึ่งนะคะแล้วก็ขึ้นมาระหว่างเส้นของเรานะคะระหว่างเส้นที่เราจะเย็บนะคะเป็นการซ่อนปลายเข็มหมุดนะคะแบบนี้นะคะเราสามารถเย็บทับลงไปบนเข็มหมุดได้เลยนะคะไม่ต้องเนานะคะถ้าในลักษณะยิ่งเป็นเส้นตรงก็จะยิ่งง่ายนะคะหลักสำคัญของการกัดเข็มหมุดแบบนี้ก็คือเราจะต้องกลัดให้เป็นลักษณะตั้งตรงแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่กัดถี่จนเกินไปนะคะแล้วเราก็

เริ่มทำการเย็บนะคะในลักษณะแบบนี้คุณครูจะกัดประมาณ3ตัวนะคะนะคะเรามาดูอีกทีนึงนะคะวิธีการกัดก็คือกัดไปที่อื่นนะคะจากนั้นนะคะซ่อนปลายเข็มไว้ที่ด้านล่างแล้วก็โผล่มาที่ด้านบนนะคะแบบนี้นะคะกัดลงไปนะคะที่ใดที่หนึ่งนะคะแล้วก็เห็นไหมคะซ่อนปลายข้างล่างแล้วก็โผล่มาที่ด้านบนนะคะแบบนี้เราสามารถเย็บทับเข็มหมุดได้นะคะแต่ถ้าเรากัดไม่เป็นเราก็ควรจะหนาวไว้นะคะอันนี้คนไม่ชำนาญก็สามารถทำได้นะคะในลักษณะแบบนี้ถ้ากัดเข็มหมุดถูกต้องนะคะเราก็สามารถเย็บทับเข็มหมุดไปได้เลยมาดูกันนะคะอันดับแรกนะคะเราวางตีนผีนะคะหรือเท้าทับผ้านะคะลงบนผ้านะคะจากนั้นนะคะเราหมุนเข็มนะคะให้ปักลงไปบนผ้าก่อนนะคะเราหมุนเข็มให้ปักลงไปบนผ้าก่อนจากนั้นนะคะเราก็เย็บนะคะด้วยฝีเข็มปกติค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะย้ำเห็นไหมคะย้ำปลายนะคะจากนั้นค่ะเราเย็บเห็นไหมคะผ่านเข็มหมุดมาเลยเห็นไหมคะไม่มีการโดนเข็มหมุดนะคะเพราะว่าเราซ่อนปลายเข็มหมุดไว้ที่ด้านล่างเห็นไหมคะนี่ผ่านมาได้โดยตลอดนะคะเย็บมาเรื่อยๆค่ะจนใกล้มาถึงนะคะปลายเกล็ดประมาณ 2-3 เซนนะคะตรงปลายเกล็ดประมาณ 2-3 เซนให้เราปรับฝีเข็มนะคะมาอยู่ที่ 1.8 นะคะเพื่อให้ถี่ขึ้นนะคะและเราก็เย็บนะคะลงร่องนะคะปลายเกล็ดนะคะเย็บลงร่องเห็นไหมคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะยาวออกมาแล้วเราก็ตัดเห็นไหมคะเวลาเราตัดปลายได้ตรงนี้นะคะเราต้องตัดไปประมาณนะคะ2.5-3 เซนเพื่อให้เหลือปลายได้ไว้ไม่ต้องผูกนะคะเพราะว่าคุณครูเย็บลงไปแล้วนะคะได้ตรงนี้จะถูกเย็บนะคะจักแล้วไม่หลุดนะคะไม่หลุดแต่ก่อนที่เราจะถึงนะคะเห็นไหมคะก่อนที่เราจะถึงปลายเกล็ดตรงนี้ให้เราปรับฝีเข็มนะคะเป็นฝีเข็มถี่ฝีเข็มธรรมดามานะคะพอมาใกล้ถึงปลายเกล็ดฝีเข็มถี่เห็นไหมคะแล้วเย็บเลยลงมาเลยนะคะเย็บเลยลงมาเลยแล้วก็ตัดปลายได้ออกนะคะประมาณ1นิ้วหรือว่า 2.5-3 เซนทิ้งไว้แบบนั้นไม่ต้องผูกนะคะปลายเกล็ดเราก็จะสวยงามไม่เกิดรักยิ้มนะคะจากนั้นนะคะเรามาดูที่ด้านถูกกันนะคะเรามาดูที่ด้านถูกกันเห็นไหมคะปลายเกล็ดสวยงามไม่เกิดรักยิ้มนะคะเห็นไหมคะปลายเกล็ดเราสวยงามเห็นไหมคะไม่เกิดรักยิ้มนะคะตรงนี้นะคะสวยงามไม่เกิดรักยิ้มเห็นไหมคะเรียบเนียนเลยเดี๋ยวตอนเรารีดจะสวยกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนเย็บเกล็ดนี้เราจะต้องเย็บให้หมดทุกเกล็ดนะคะไม่ว่าจะเป็นชิ้นหน้าหรือชิ้นหลังนี่เป็นขั้นตอนที่1ของการเย็บกระโปรงนะคะก็คือเย็บเกล็ดต้องเย็บให้ครบทุกชิ้นก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเย็บในเกล็ดต่อๆไปนะคะเหมือนเดิมค่ะนะคะพับกึ่งกลางเกล็ดนะคะแล้วก็ไปรีดนะคะจากนั้นนะคะกัดเข็มหมุดนะคะกัดเข็มหมุดไปที่อื่นก่อนนะคะแล้วก็ให้ปลายเข็มหมุดมาชนกับตำแหน่งที่เราจะเย็บนะคะเห็นไหมคะเป็นการฝังปลายเข็มหมุดไปที่ด้านหลังเลยนะคะวิธีนี้เวลาเราเย็บนะคะเข็มหมุดก็จะไม่หักเราสามารถเย็บผ่านเข็มหมุดไปได้เลยนะคะไม่ต้องกัดถี่มากนะคะ เส้นหนึ่งก็เรากัดประมาณ 3-4 ตัวก็พอแล้วนะคะเห็นไหมคะกัดไปที่อื่นเห็นไหมคะกัดไปที่อื่นนะคะแล้วก็กัดเห็นไหมคะประมาณแบบนี้นะคะเรามาดูวิธีการกัดค่ะครูต้องการเน้นนะคะวิธีการกัดเข็มหมุดนิดนึงกัดไปที่อื่นก่อนนะคะเห็นไหมคะกัดไปที่เส้นอื่นนะคะจากนั้นนะคะซ่อนปลายเข็มหมุดไว้ด้านหลังเห็นไหมคะปักให้ตรงกับตำแหน่งที่เราจะเย็บเห็นไหมคะปักให้ตรงกับตำแหน่งที่เราจะเย็บแล้วก็มาโผล่ด้านบนก็เป็นอันว่าเราซ่อนปลายไว้ด้านหลังแล้วนะคะเราซ่อนปลายไว้ด้านหลังแล้วเราเย็บที่ด้านบนเข็มหมุดก็จะไม่โดนกับตัวเข็มจักนะคะเราเย็บผ่านได้ตลอดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเวลาเราเย็บนะคะอันดับแรกนะคะเอาเท้าทับผ้าหรือตีนผีลงก่อนนะคะแล้วก็ปักเข็มเวลาเราหมุนตรงนี้นะคะเวลาเราหมุนจากเราต้องหมุนวงล้อเข้าหาตัวนะคะจากนั้นเราก็เย็บค่ะอย่าลืมนะคะที่จะย้ำนะคะอย่าลืมที่จะย้ำเวลาเราเย็บนะคะปกติเราใช้ฝีเข็ม2นะคะเราใช้ฝีเข็ม2นะคะเห็นไหมคะเย็บผ่านเข็มหมุดมาได้เลยเห็นไหมไม่มีการโดนเข็มนะคะจากนั้นนะคะพอเราใกล้ถึงปลายเข็มแล้วนะคะใกล้ถึงปลายเกล็ดแล้วเราปรับฝีเข็มให้มาอยู่ที่ 1.8 ค่ะแล้วเราก็เย็บเลยออกไปเลยนะคะเลยออกไปเลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตัดนะคะให้ปลายได้เหลือไว้นะคะให้ปลายได้เหลือไว้นะคะประมาณนิ้วหนึ่งนะคะประมาณนิ้วหนึ่งแบบนี้นะคะให้เหลือปลายได้เอาไว้นะคะ

เย็บให้ครบทุกเกล็ดเลยค่ะนะคะวิธีการเย็บเกล็ดก็มีเท่านี้นะคะเราต้องเย็บให้ครบนะคะคราวนี้มาเย็บที่ชิ้นหลังบ้างค่ะเย็บเหมือนเดิมนะคะกัดเข็มหมุดเหมือนเดิมขั้นที่1นะคะนี่คือขั้นที่1นะคะเย็บเกล็ดนะคะเย็บเกล็ดนะคะเป็นขั้นที่1นะคะ

กิน3ตัวเข็มหมุดนะคะเพราะว่าถ้าเรากัดเยอะนะคะความถี่ของการกัดเนี่ยจะอาจจะทำให้เข็มเราไปโดนกับเข็มจักรได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเย็บนะคะเหมือนเดิมค่ะเอาเท้าทับผ้าลงก่อนนะคะปักเข็มลงบนผ้านะคะแล้วก็เริ่มเย็บค่ะย้ำด้วยนะคะอย่าลืมย้ำนะคะแล้วเราก็เย็บปักนะคะเย็บไปเรื่อยๆนะคะพอใกล้ถึงปลายนะคะพอใกล้ถึงปลายเกล็ดนะคะอย่าลืมค่ะปรับฝีเข็มให้ถี่ลงนะคะปรับฝีเข็มให้ถี่ลงนะคะแล้วก็เย็บเลยไปเลยนะคะเย็บเลยไปเลยนะคะแล้วก็ตักนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะเราก็เย็บนะคะอีกเกล็ดนึงนะคะเย็บให้ครบทุกเกล็ดเลยนะคะเย็บให้ครบทุกเกล็ดเลยเย็บให้ครบนะคะพอเราเย็บเกล็ดเสร็จนะคะเราก็ควรนำเกล็ดนั้นไปรีดนะคะไปรีดเพื่อให้เกล็ดนั้นเรียบนะคะเวลาการรีดนะคะเราจะต้องรีดเกล็ดนะคะด้านผิดนะคะเข้าหาเส้นกลางหน้าเสมอเวลาเรารีดนะคะให้รีดเกล็ดด้านผิดนะคะด้านผิดนะคะก็คือด้านนี้ด้านนี้นะคะเป็นด้านผิดให้เข้าหาเส้นกลางหน้าหรือกลางหลังก็คือรีดไปแบบนี้นะคะถ้าเป็นชิ้นหน้าเราก็เข้ากลางสันทบนะคะรีดเข้านะคะรีดเข้าแบบนี้นะคะรีดเข้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวนี้คุณครูจะเย็บให้ดูอีกหนึ่งเกล็ดนะคะเอาเท้าทับผ้าปักลงไปค่ะแล้วเราก็เย็บนะคะเย็บนะคะเราก็เย็บนะคะพอใกล้ๆถึงปลายเกล็ดนะคะอย่าลืมนะคะเราจะต้องปรับฝีเข็มให้ถี่ก่อนนะคะแล้วเราก็เย็บเลยลงไปนะคะเย็บเลยลงไปนะคะเวลารีดนะคะเวลารีดนะคะเรารีดเข้าหานะคะแบบนี้นะคะเวลารีดเรารีดเข้าหานะคะเกล็ดเรานะคะเวลาเราที่เราจะรีดผ้านะคะชิ้นหลังนี้นะคะเรารีดเข้าหาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้คือกลางหลังเราเราก็เอาตัวรีดรีดนะคะเข้าหาแบบนี้นะคะรีดเข้าหานะคะในลักษณะแบบนี้นะคะพอรีดเข้าหาเสร็จนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็คือเราจะเย็บซิปนะคะเย็บประกอบซิปเราก็จะต้องมีนะคะตัวของซิปเกาะนะคะอันนี้เป็นซิปซ้อนนะคะซึ่งนิยมใช้มากนะคะซิปซ้อนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาชิ้นหลังนะคะ2ชิ้นมาต่อกันนะคะอันนี้คือลักษณะของซิปซ้อนเอาซิปซ้อนเนี่ยนะคะก็คือลักษณะเวลาเราใส่ไปที่ตัวกระของกระโปรงนะคะเราก็จะไม่เห็นรอยซิปนะคะนี่ลักษณะแบบนี้นะคะซิปซ้อนนะคะซึ่งตอนนี้นิยมมากส่วนใหญ่ซิปซ้อนของกระโปรงนะคะก็คือจะมีนะคะอยู่ที่ซิปซ้อนเราจะอยู่ที่ประมาณนะคะ9นิ้วถึง10นิ้วนะคะก่อนอื่นนะคะเราได้ชิ้นหน้าที่เรารีดมาเรียบร้อยแล้วนะคะชิ้นหน้าที่เราได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าปลายเกล็ดนะคะจะสวยงามแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยย่นนะคะนี่ปลายเกล็ดไม่มีรอยย่นเลยนะคะจากนั้นค่ะชิ้นหน้าเราเย็บเสร็จแล้วเราก็วางไว้ก่อนนะคะนำชิ้นนะคะชิ้นหลังกับชิ้นหลังนะคะเดี๋ยวเราจะนำชิ้นหลังกับชิ้นหลังมาวัดแนวซิปก่อนนะคะขั้นตอนสำคัญของการทำตัวนี้นะคะก็คือในเรื่องของการทำกำหนดนะคะกำหนดแนวของซิปนะคะซึ่งวิธีการกำหนดนะคะด้านบนนะคะด้านบนของตัวซิปนะคะเราจะให้อยู่นะคะที่เส้นหัวซิปเห็นไหมคะเราจะมีเส้นหัวซิปตรงนี้นะคะเราวัดเส้นหัวซิปนี้นะคะประมาณนะคะประมาณพอดีนี่นะคะเหมือนรักษาเข็มหมุดคุณครูนี้นะคะเราจะต้องขีดเส้นตรงนี้เพื่อเป็นแนวนะคะตรงหัวเข็มหมุดเห็นไหมคะขีดเส้นเอาไว้นะคะเพื่อเป็นแนวว่าตรงจุดนี้เราจะเข้าให้พอดีกับเส้นเอวเรานะคะจากนั้นนะคะเรานำตัวกระโปรงนะคะถ้าเรานำตัวกระโปรงนี่ให้ชิ้นนะคะให้ตำแหน่งตรงที่คุณครูขีดเอาไว้เนี่ยนะคะตรงกับแนวเอวเห็นไหมคะตรงกับแนวเอวในลักษณะแบบนี้นะคะตรงกันแล้วก็ด้านล่างนะคะตรงปลายซิปนะคะนี่คือปลายซิปเห็นไหมคะนี่คือปลายซิปวัดจากปลายซิปตรงนี้นะคะเห็นไหมคะปลายซิปอยู่ตรงนี้นะคะวัดจากปลายซิปเนี่ยค่ะขึ้นมาประมาณ 3-4 เซนนะคะขึ้นมาประมาณ 3-4 เซนแล้วก็ขีดเอาไว้นะคะหรือใช้เข็ม

นะคะกัดเอาไว้นะคะนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะรู้ตำแหน่งนะคะว่าซิปเราจะมาสิ้นสุดตรงนี้นะคะคราวนี้นะคะเราก็นำกระโปรงนะคะชิ้นหลังค่ะที่เรารีดเสร็จแล้วนะคะมาประกบกันโดยเอาด้านถูกนะคะด้านถูกของกระโปรงชิ้นซ้ายกับชิ้นขวามาประกบกันนะคะนะคะเอามาประกบกันอย่าลืมนะคะเราต้องล็อกลายให้ตรงด้วยเนื่องจากเมื่อกี้เราล็อกไว้แล้วนะคะเราก็จะได้ลายที่ตรงกันจากนั้นนะคะวิธีการกัดเข็มหมุดนะคะกัดเหมือนเดิมนะคะกัดเหมือนเดิมนะคะกัดเข็มหมุดนะคะเราก็กัดตามตำแหน่งนะคะลักษณะการกัดนะคะต้องให้ลายนะคะตรงกันด้วยนะคะอันนี้เพราะว่าเราล็อกลายไว้แล้วนะคะลายก็จะตรงกันนะคะนะคะลายจะต้องตรงกันนะคะเพราะว่าเราทำการล็อกลายไว้แล้วนะคะเวลาเรากัดเข็มหมุดเราต้องให้ล็อกให้ลายตรงกันด้วยจากนั้นนะคะเราก็จะเย็บนะคะเริ่มเย็บนะคะจากตรงปลายด้านล่างนะคะเราจะเริ่มเย็บจากปลายที่เรากำหนดหัวซิปไว้นะคะจนสุดปลายกระโปรงเลยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นคุณครูจะต้องกัดนะคะให้หมดก่อนนะคะเราจะต้องกัดแนวหรือว่าถ้าใครยังไม่เก่งนะคะอาจจะเนาก็ได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ากัดเข็มหมุดในลักษณะอย่างที่คุณครูสอนนี้นะคะถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เคยเย็บผ้ามาก่อนนะคะเราก็สามารถที่จะเย็บได้นะคะเพราะว่าเป็นวิธีการกัดเข็มหมุดที่เราสามารถเย็บลงไปบนเข็มหมุดได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวเข็มหมุดหักนะคะหรือไม่ต้องกลัวเข็มหักใดๆเลยนะคะเราแค่เพียงแต่ซ่อนปลายเข็มหมุดไว้ที่ด้านล่างแบบนี้นะคะเราก็สามารถเย็บผ่านเข็มหมุดได้เลยนะคะตรงนี้นะคะเราก็กัดให้เส้นตรงกันนะคะนี่กัดให้เส้นตรงกันค่ะจากนั้นนะคะเราก็เริ่มเย็บค่ะนะคะเหมือนเดิมค่ะปักเข็มลงไปนะคะปักเข็มลงไปแล้วก็เอาเท้าทับผ้าลงนะคะจากนั้นเราก็เย็บค่ะนะคะเราก็เย็บนะคะแล้วก็ย้อนกลับนะคะเพื่อไม่ให้ปลายได้ลุยนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นก้นซิปเรานะคะจากนั้นเราก็เย็บนะคะเย็บตรงส่วนที่นะคะเวลาเราเย็บเนี่ยเราจะเย็บตรงส่วนที่ไม่ใช่ตอนที่เราเป็นก้นซิปนะคะก็คือเย็บตรงส่วนของกระโปรงเห็นไหมคะเราสามารถเย็บผ่านเข็มหมุดได้นะคะเย็บลงมาจนสุดปลายกระโปรงเลยนะคะนะคะแล้วเราก็ย้ำนะคะย้ำแล้วเราก็เย็บลงมาให้สุดนะคะเย็บลงมาให้สุดนะคะตัดได้นะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะเราเย็บจนสุดแล้วเห็นไหมคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะต้องรีดนะคะรีดแบะตะเข็บนะคะตรงด้านนี้นะคะรีดแบบตะเข็บตรงด้านนี้นะคะสมมติว่าคุณครูเนี่ยนะคะรีดแล้วนี่เรารีดแล้วนะคะสมมติว่าคุณครูรีดมาเสร็จแล้วนะคะรีดเสร็จแล้วตรงด้านนี้นะคะด้านบนที่เป็นเส้นแนวซิปนะคะเราก็จะต้องรีดนะคะรีดตามเส้นแนวซิปเลยนะคะรีดตามเส้นแนวซิปเลยแนวซิปอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเราก็รีดตามเส้นเลยนะคะเราก็รีดตามเส้นเลยนะคะใช้เตารีดนะคะรีดให้มันได้ตามเส้นนะคะรีดให้มันได้ตามเส้นนะคะนะคะรีดสมมุติว่าเรารีดนะคะรีดในลักษณะแบบนี้รีดเรียบแล้วนะคะเห็นไหมคะเส้นตรงที่เรารีดเนี่ยคือเส้นแนวเย็บซิปนะคะตรงนี้เห็นไหมคะเส้นที่เรารีดตรงนี้คือเส้นแนวเย็บซิปนะคะตรงนี้นะคะนี่ก็คือก้นซิปเรานั่นเองนะคะคราวนี้นะคะเราก็เอาซิปนะคะซิปซ่อนของเรา
นี่12เราลูดนะคะให้มีลักษณะเป็นลักษณะลูดออกมาเพื่อจะแยกเขาออกมาในลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะแยกออกมาแบบนี้จากนั้นเราก็คว่ำซิปลงนะคะคว่ำซิปลงนะคะคว่ำซิปลงแล้วเราก็วางซิปนะคะให้ตรงกับเส้นแนวที่เราจะเย็บจริงก็คือขอบเอวเรานั่นเองนะคะวางให้ตรงกับขอบเอวเราวางทีละข้างนะคะให้ตรงกับขอบเอวนะคะจากนั้นเราก็จับนะคะขึ้นมานะคะจับซิปขึ้นมาแบบนี้นะคะโดยที่เราวางนะคะให้ซิปเนี่ยนะคะให้ซิปเนี่ยตรงกับเส้นแนวเย็บทั้งหมดเห็นไหมคะวางซิปให้ตรงกับเส้นแนวเย็บทั้งหมดนะคะจากนั้นเราก็นำเข็มมุดนะคะล็อกเอาไว้ล็อกตัวซิปเอาไว้นะคะนี่ล็อกตัวซิปเอาไว้นะคะเห็นไหมคะล็อกตัวซิปให้หัวซิปนะคะให้หัวซิปตรงนี้นะคะตรงกับเส้นที่เรารีดหรือว่าที่เรากดรอยเอาไว้นะคะนี่ค่ะไล่ลงมานะคะยาวลงมาเลยนะคะยาวลงมาเลยนะคะแล้วก็เอาเข็มหมุดกัดเอาไว้นะคะกัดเอาไว้อย่าให้เลื่อนนะคะอันนี้คือขั้นตอนที่2นะคะขั้นตอนแรกคือการเย็บเกล็ดนะคะขั้นตอนที่2ก็คือการเข้าซิปนะคะค่ะจากนั้นเราจะเย็บล็อกซิปนะคะเมื่อเรากัดไว้ดีแล้วเราจะต้องเย็บล็อกซิปไว้นะคะเราก็เย็บได้เลยตอนนี้เรายังไม่ต้องเปลี่ยนตีนผีก็ได้นะคะเรายังไม่ต้องเปลี่ยนเท้าทับผ้านะคะเราใช้วิธีการเย็บได้เพราะว่าเราเย็บแค่ล็อกซิปนะคะนะคะเราก็เย็บล็อกเอาไว้ก่อนค่ะค่อยๆเย็บมาเรื่อยๆนะคะนะคะเย็บล็อกซิปมา

เย็บไล่จนกว่าจะสุดปลายซิปนะคะเย็บไล่จนกว่าจะสุดปลายซิปเวลาเย็บนะคะเราจะต้องดึงซิปนิดนึงด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เขาย่นนะคะเราจะต้องดึงด้วยนิดนึงพอเราเย็บสุดปลายซิปนะคะเราก็เอาขึ้นนะคะเอาคลิปขึ้นเราก็ตัดได้ออกนะคะแล้วเราก็มาเย็บอีกข้างหนึ่งนะคะแต่สิ่งสำคัญก็คือเรายังไม่ให้ลูดซิปขึ้นนะคะจนกว่าเราจะเย็บล็อกซิปได้ทั้งสองข้างแล้วนะคะเราจะไม่เย็บขึ้นเราจะห้ามลูดเด็ดขาดเลยนะคะถ้าเราลูดตอนนี้นะคะซิปเราจะไม่สวยนะคะเรารอให้เย็บเสร็จสองข้างก่อนแล้วเราค่อยลูดขึ้นทีเดียวนะคะจากนั้นค่ะเรามาเย็บอีกข้างหนึ่งค่ะเหมือนเดิมนะคะวางนะคะให้ซิปนะคะตรงกับเส้นแนวที่เราจะเย็บนะคะหัวซิปนะคะให้ตรงกับเส้นเอวนะคะหัวซิปให้ตรงกับเส้นเอวนะคะจากนั้นนะคะพอหัวซิปเราตรงกับเส้นเอวแล้วนะคะเราก็ไล่นะคะไล่จังหวะเราจะไล่จังหวะนิดนึงนะคะไล่จังหวะแนวเย็บนะคะไล่ไปเลยค่ะเพื่อเราจะเย็บล็อกซิปอีกข้างหนึ่งไว้ด้วยนะคะเอาเข็มหมุดกัดไว้นะคะไล่มาแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็เริ่มที่จะเย็บล็อกอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะกัดให้สุดปลายเลยนะคะพอสุดแล้วนะคะเราก็เย็บนะคะเราก็เย็บเหมือนเดิมค่ะเวลาเราเย็บนะคะเย็บล็อกนะคะวางตีนผีลงค่ะหรือเท้าทับผ้านะคะแล้วเราก็เย็บนะคะแล้วเราก็ค่อยๆไล่นะคะเลื่อนมาเย็บเรื่อยๆนะคะคอยประคองผ้าไว้ด้วยนะคะเวลาเราเย็บเราต้องคอยประคองผ้าแล้วก็คอยมองนะคะให้ซิปเนี่ยตรงนะคะกับแนวอันนี้เราเรียกว่าการเย็บล็อกซิปนะคะพอเราเย็บสุดแล้วนะคะพอเราเย็บปลายสุดแล้วคราวนี้ขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนตีนผีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราต้องเปลี่ยนเท้าทับผ้าหรือตีนผีนะคะเป็นเท้าทับผ้าหรือตีนผีติดซิปนะคะเรามาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเพื่อให้เย็บง่ายขึ้นแต่สำหรับซิปซ้อนเนี่ยนะคะเราก็จะมีนะคะตีนผีนะคะสำหรับติดซิปซ้อนโดยเฉพาะนะคะซึ่งถ้าเราไม่มีนะคะเราก็ใช้ตีนผีติดซิปซ้อนธรรมดาได้ค่ะที่มันเป็นหัวแหว่งอย่างเงี้ยนะคะหัวแหว่งที่ไม่มีหัวสองฝั่งนะคะเราใช้ตีนผีตัวนี้ก็ได้ค่ะติดได้สลับกันซ้ายขวาได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเรามีตีนผีติดซิปซ้อนนะคะเราอาจจะใช้ตีนผีติดซิปซ้อนก็ได้นะคะที่เป็นพลาสติกนะคะคราวนี้นะคะเราก่อนอื่นนะคะสิ่งสำคัญเลยก็คือเวลาเราเย็บนะคะเราจะต้องไปรีดซิปนะคะรีดให้ซิปเปิดออกมาแบบนี้นะคะรีดให้ซิปแบบนี้นะคะเวลาเราเย็บจะได้ง่ายนะคะนี่นะคะรีดให้ซิปเปิดแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะเย็บลงร่องตรงนี้นะคะไปรีดก่อนนะคะเนี่ยรีดก่อนนะคะพอเรารีดเสร็จแล้วนะคะเราก็เริ่มเย็บนะคะเราก็เริ่มเย็บนะคะเอาเข็มปักลงไปก่อนนะคะเราก็เอาเท้าทับผ้าปักลงมานะคะแล้วเราก็เริ่มเย็บนะคะเวลาเราเย็บนะคะเราก็ให้เข็มเนี่ยนะคะปักใกล้ๆกับร่องของซิปมานะคะจะได้เวลาลูดออกมาฟรีเข็มก็จะได้ยังสวยอยู่
นะคะซิปก็จะไม่แตกเร็วนะคะ

เย็บมาให้สุดเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะที่จะย้ำนะคะอย่าลืมย้ำด้วยนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาเย็บอีกฝั่งหนึ่งนะคะมาเย็บอีกฝั่งหนึ่งถ้าเย็บฝั่งนี้นะคะเราก็จะต้องปรับนะคะเท้าทับผ้าหรือตีนผีมาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อจะได้เย็บได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ปักเข็มลงแล้วเราก็เย็บค่ะนะคะเราต้องย้ำก่อนนะคะเดี๋ยวตรงนี้คุณครูตัดตรงนี้นิดนึงก่อนนะคะในการที่เราจะเย็บอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็ต้องนำไปรีดนะคะเหมือนเดิมนะคะรีดก่อนนะคะจะได้เย็บได้ง่ายขึ้นนะคะนี่นะคะเอาเข็มนะคะขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนเท้าทับผ้าเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วเราก็เย็บเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมว่าเราจะต้องเอาเข็มกับเท้าทับผ้าลงบนผ้าก่อนนะคะเราถึงจะเย็บต่อได้นะคะเราต้องเย็บให้ชิดนะคะเราสามารถปรับเลื่อนเข็มได้นะคะจากบางตัวเราสามารถปรับเลื่อนเข็มได้เราก็พยายามเลื่อนนะคะให้เข็มนะคะตกลงที่ร่องของซิปนะคะซิปจะได้ชิดนะคะเราก็ค่อยๆพยุงซิปไปด้วยนะคะ

เราก็เย็บนะคะเย็บมาให้สุดเลยนะคะแล้วเราก็อย่าลืมย้ำนะคะแล้วเราก็ย้ำปลายนะคะนิดนึง

พอเสร็จนะคะอย่าลืมนะคะเราจะต้องตัดได้ออกให้เรียบร้อยสวยงามนะคะเราก็จะรูดซิปนะคะขึ้นมาแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะรูดซิปขึ้นมาแล้วนะคะนี่นะคะดึงซิปขึ้นมานะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะซิปเห็นไหมคะนี่สวยงามนะคะซิปเนี่ยเราไม่ควรจะเย็บติดมากเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเราเย็บซิปติดชิดมากเกินไปเนี่ยซิปก็อาจจะแตกได้นะคะเราก็ควรจะให้ซิปเขามีเนื้อที่นิดๆนะคะสำหรับที่จะเหลือเวลาที่เรารูดนะคะเห็นไหมคะรูดเสร็จแล้วนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะเรียบมองไม่เห็นซิปเลยนะคะนี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะเราถึงเรียกว่าซิปซ่อนเห็นไหมคะเรียบสวยงามนะคะมองไม่เห็นตัวซิปเลยนะคะแบบนี้นะคะเรียบสวยงามเลยจากนั้นนะคะเราก็นำด้านข้างนะคะขั้นต่อไปนะคะเราจะเย็บประกอบตะเข็บข้างและนะคะเย็บประกอบตะเข็บข้างและเห็นไหมคะเริ่มเป็นตัวของกระโปรงแล้วนะคะขั้นตอนที่1เรามาทวนกันอีกทีนึงนะคะคือเย็บเกล็ดนะคะเย็บเกล็ดนะคะหรือจีบของกระโปรงนะคะทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังพอเย็บครบนะคะจากนั้นเราก็มาเข้าซิปนะคะมาเข้าซิปกระโปรงที่ชิ้นด้านหลังนะคะต่อไปขั้นตอนที่3แล้วค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็คือเย็บตะเข็บด้านข้างกระโปรงค่ะอย่าลืมนะคะว่าเราวางลายไว้ตรงกันแล้วนะคะเวลาเรากัดเข็มหมุดก็ต้องกัดให้ตรงกันด้วยนะคะเริ่มกัดเข็มหมุดเลยนะคะกัดเหมือนเดิมค่ะเอาปลายเข็มไปซ่อนไว้ด้านหลังนะคะจากนั้นก็กัดเข็มหมุดได้เลยนะคะนะคะกัดให้สวยงามนะคะให้จังหวะนะคะพอดีกันเราต้องดูด้วยนะคะลายหน้าหลังต้องตรงกันนะคะไม่อย่างนั้นนะคะเส้นเราจะไม่สวยนะคะเราต้องดูด้วยนะคะกัดให้ชายตรงกันนะคะให้ด้านข้างตรงกันนะคะเราล็อกลายเอาไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นลายเราจะต้องตรงกันด้วยนะคะเห็นไหมคะนี่เราล็อกลายตรงกันมากเลยนะคะเหมือนตรงซิปอะค่ะเมื่อกี้เราก็ล็อกลายไว้เห็นไหมคะเส้นมันออกมาก็ตรงกันนะคะจากนั้นเราก็เย็บค่ะวิธีเย็บก็เหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนตีนผีก่อนค่ะเมื่อกี้เราเย็บซิปไปแล้วนะคะคราวนี้เราก็มาเย็บฝีเข็มธรรมดาเราก็ต้องเปลี่ยนเท้าทับผ้าหรือตีนผีก่อนนะคะจากนั้นเราก็เย็บนะคะเวลาเราเย็บนะคะเราก็ปรับเข็มให้อยู่ตรงกลางนะคะแล้วเราก็มองที่ร่องนี้เราจะเย็บได้ง่ายขึ้นนะคะอย่าลืมย้ำนะคะแล้วเราก็ค่อยๆเย็บนะคะเย็บตามที่เรากดรอยไว้นั่นแหละค่ะนะคะเย็บไปเรื่อยๆนะคะเย็บตามที่เรากดรอยไว้นะคะเวลาเราเย็บนะคะเราก็ต้องช่วยกันประคองผ้าอย่าลืมนะคะพอถึงปลายเราอย่าลืมย้ำนะคะนะคะเสร็จแล้วหนึ่งข้างนะคะนะคะตรงกันมากเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูนะคะว่าตำแหน่งลายที่เราต่อไว้นะคะมันตรงกันเห็นไหมคะชิ้นหลังเราก็ตรงกันเห็น

ิ้นหลังเนี่ยคุณครูล็อกเอาไว้นะคะเราก็จะสังเกตเห็นนะคะมาดูนิดนึงเนี่ยเห็นไหมคะด้านหลังเห็นไหมคะลายตรงกันเลยนะคะมองไม่ออกเลยเห็นไหมคะว่าเป็นกระโปรงในลักษณะชิ้นเดียวกันเห็นไหมคะเราล็อกลายไว้ตรงกันเห็นไหมคะตรงกันเป็นตารางเลยนะคะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะคะตะเข็บข้างเห็นไหมคะเราล็อกลายไว้นะคะเราล็อกลายไว้เนี่ยนะคะลายตรงกันหมดเลยเห็นไหมนะคะเราล็อกเอาไว้เพราะว่าผ้าตารางเนี่ยคุณครูบอกแล้วว่าเราจะต้องล็อกลายให้ตรงงานก็จะสวยปานีตนะคะค่ะต่อไปเราก็มาเย็บอีกข้างหนึ่งค่ะอีกข้างหนึ่งนะคะนี่เย็บอีกข้างหนึ่งนะคะกัดเข็มหมุดเหมือนเดิมนะคะกัดเข็มหมุดเหมือนเดิมแล้วก็ล็อกไว้ให้ตรงกันนะคะตารางให้ตรงกันนะคะลายตรงกันนะคะ

นี่ลายตรงกันแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็เย็บนะคะเราก็ทำการเย็บนะคะเย็บเลยเหมือนเดิมค่ะเข็มปักลงอย่าลืมย้ำนะคะอย่าลืมย้ำนะคะค่อยๆเย็บนะคะจนสุดทางนะคะพอสุดทางนะคะก็อย่าลืมย้ำนะคะพอเราย้ำเสร็จเราก็ตัดนะคะตัดได้ออกขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเราจะเย็บนะคะกับขอบเอวนะคะเย็บกับขอบเอวถ้าสำหรับคนที่มีขอบนะคะจะใส่ขอบก็ได้นะคะแต่ตัวนี้นะคะเป็นกระโปรงเอวสูงคุณครูก็เลยจำเป็นจะต้องเย็บกับพับขอบเอวนะคะไม่มีการทำขอบเอวต่อมานะคะเพราะว่าเอวสูงแล้วนะคะคราวนี้นะคะเราก็กลับนะคะเอาด้านนอกออกมานี่คะนี่เสร็จเป็นตัวกระโปรงแล้วนะคะเห็นไหมคะเป็นตัวกระโปรงแล้วนะคะนี่เป็นตัวกระโปรงแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเย็บกับขอบนะคะพอเราเย็บกับขอบนะคะก็จะเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะพอเราได้ปุ๊บนะคะเราก็ไปรีดด้านข้างให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็เย็บกับตัวนี้นะคะเป็นขอบที่ครูบอกตั้งแต่ต้นนะคะเราก็นะคะชิ้นหน้าเราให้เป็นสันทบแบบนี้นะคะเราก็นำชิ้นหลังนะคะมาต่อด้านข้างนะคะต่อด้านข้างเย็บด้านข้างก่อนนะคะเย็บด้านข้างก่อนเย็บปกติอะค่ะต่อที่ตะเข็บด้านข้างให้ตรงกันนะคะตัวนี้เป็นตัวสาบไม่ได้ล็อกลายเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถกัดเส้นให้ตรงกันแล้วก็เย็บได้เลยนะคะกัดให้ตรงกันแล้วก็เย็บได้เลยนะคะกัดไว้เลย2ข้างนะคะจะได้เย็บทีเดียวนะคะพอเรากัดไว้2ข้างแล้วเราก็เย็บทีเดียวพอล็อกเสร็จแล้วนะคะเราก็เย็บนะคะเย็บเหมือนเดิมค่ะนะคะเย็บให้เป็นเส้นตรงอย่าลืมย้ำหัวท้ายนะคะ

พอเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดได้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัดผ้าให้เท่ากันนะคะจริงๆในขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนะคะเราจะมีการม้วนริมนะคะเราจะมีการม้วนริมซึ่งถ้าเราไม่มีจักม้วนริมนะคะเราก็ใช้จักนะคะของเรานี่แหละค่ะม้วนได้นะคะแล้วเราก็รีดนะคะเราก็จะได้สาบออกมานะคะยาวๆพอเราได้เสร็จแล้วนะคะเราก็มาเย็บกลับนะคะเย็บกลับถ้าในลักษณะการเย็บกลับตัวนี้นะคะเราก็จะต้องเอาด้านถูกกับด้านถูกนะคะเจอกันนะคะด้านถูกกับด้านถูกเจอกันแล้วเราก็กัดเข็มหมุดเหมือนเดิมค่ะซิปรูดลงเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเราจะได้ใส่ซิปได้นะคะกัดด้านข้างให้ตรงกับด้านข้างนะคะกัดเข็มหมุดด้านข้างให้ตรงกับด้านข้างกัดให้ตรงกันเลยนะคะพอกัดตรงกันแล้วนะคะเหมือนที่คุณครูบอกนะคะเข็มหมุดเราเนี่ยสามารถกัดแล้วก็เย็บไปได้ด้วยเลยถ้ากัดในวิธีที่คุณครูบอกนะคะซ่อนปลายไว้ที่ด้านล่างนะคะจากนั้นตรงตัวซิปนะคะก็กัดเลยซิปออกมานิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราเย็บกลับตรงซิปเนี่ยคุณครูจะสอนวิธีเย็บกลับด้วยนะคะจะได้กระโปรงที่ซ่อนไม่ให้เราเห็นตะเข็บนะคะอย่าลืมนะคะกัดนะคะซ่อนปลายหัวซิปไว้ข้างล่างจากนั้นนะคะกัดไว้นะคะกัดทั้งสองด้านเลยด้านตะเข็บข้างนะคะกัดไว้ก่อนเป็นการล็อกนะคะว่าให้แนวของเส้นเอวนะคะอยู่ตรงกันนะคะอยู่ตรงกันนะคะวิธีการกัดก็ต้องให้ปลายเข็มหมุดนะคะที่เราจะเย็บเนี่ยตรงกันนะคะพอตรงกันเสร็จแล้วนะคะเราก็ถึงจะเย็บได้นะคะตอนนี้เรากัดให้ตรงกันก่อนพอตรงกันแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆไล่ส่วนอื่นๆนะคะไล่ส่วนอื่นๆให้มันตรงเวลากัดนะคะกัดแนวตั้งนะอย่าลืมว่าเราจะต้องกัดแนวตั้งเพราะเราจะต้องเย็บนะคะแล้วก็เกล็ดของเรานะคะเข้าหาเส้นกลางนะคะเข้าหาเส้นกลาง

ราวนี้ก็มากัดด้านหน้านะคะพอเราล็อกทุกอย่างได้จังหวะแล้วเราก็มากัดด้านหน้าการให้ตรงกันนะคะด้านนี้เราไม่ได้ล็อกลายนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปมองถึงตรงลายเขานะคะเราแค่กัดให้เท่ากันนะคะ

จากนั้นนะคะพอเรากัดได้ปุ๊บแล้วนะคะเราก็จะเริ่มเย็บแล้วค่ะเราก็มาเริ่มเย็บนะคะนะคะเราเย็บจากริมด้านหนึ่งเลยนะคะอย่าลืมย้ำนะคะ

พอสุดปลายนะคะอย่าลืมย้ำด้วยแล้วเราก็เย็บเลยออกมาเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ตัดนะคะตัดด้านในให้ชิดนิดนึงนะคะตัดตะเข็บเราตัดตะเข็บนะคะนิดนึง

นะคะเราก็ตัดให้เล็กนะคะเล็กนิดนึงประมาณเซนหนึ่งนะคะตัดตรงนี้ประมาณเซนหนึ่งเนี่ยตัดออกไปเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเย็บกลับตรงซิปนะคะเราก็ล็อกเส้นเอาไว้นะคะล็อกปลายเส้นแล้วเราก็เย็บ1ตีนผีนะคะตรงนี้เราจะเย็บล็อกประมาณ1ตีนผีอย่าลืมนะคะถึงปลายย้ำด้วย

ต่อไปนะคะเย็บอีกข้างหนึ่งนะคะเหมือนกับข้างเมื่อกี้นี้นะคะเย็บลงมาเลยนะคะวางเส้นกดร้อยให้ตรงกับซิปก่อนนะคะแล้วเราก็วางเข็มปักลงนะคะแล้วก็เย็บใกล้ถึงปลายก็อย่าลืมย้ำนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็กลับเอวขึ้นมานะคะกลับเอวขึ้นมาไหมคะบางคนก็จะเดินกดทับนะคะตรงเอวนิดนึงไหมคะสวยงามแล้วนะคะ

นี่นะคะเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะเย็บกดลงไปในสาบนะคะนี่กระโปรงเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเก็บกดย้ำนะคะกดย้ำล็อกตามสาบนะคะกดย้ำล็อกตามสาบ

ตรงด้านนี้นะคะเราอาจจะเย็บกดกันเหลื่อมก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเย็บกดให้ดูนะคะวิธีการกดเราก็นะคะหงายตะเข็บขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วเราก็กันเดินกันตรงนี้นะคะหรือว่าเป็นการเรียกว่าการกดตะเข็บนะคะเราก็จะกดเพื่อให้ตะเข็บมันนอนนะคะแล้วก็แบนนะคะประมาณนะคะถ้าเรากดตะเข็บหรือว่าเรากันเหลื่อมเนี่ยเราจะเย็บประมาณ 0.3 ถึง 0.5 นะคะ

อย่าลืมนะคะพอถึงปลายก็ย้ำด้วยเสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือขั้นตอนนะคะของการเย็บกระโปรงนะคะเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะตัดเสร็จได้นะคะออกให้หมดนะคะเวลาเราเสร็จแล้วเราก็ต้องตัดเสร็จได้นะคะออกให้หมดเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะชายกระโปรงนะคะขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะพับสอยหรือว่าเราจะพับเย็บนะคะถ้าเราพับสอยนะคะเราก็พับสอยได้นะคะก็คือพับริมนะคะแล้วก็สอยชายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะพับเย็บนะคะเราก็สามารถพับแล้วก็เย็บได้ตามแนวนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของตัวเสื้อนะคะในเรื่องของตัวเสื้อคุณครูจะอธิบายขั้นตอนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเย็บในเรื่องของการเข้าแขนนะคะเพราะว่าตัวเสื้อตัวนี้มีแขนเราจะไปดูในตอนนั้นด้วยกันนะคะในตอนนี้นะคะเรามาดูกันก่อนคร่าวๆนะคะอันดับแรกเลยนะคะของการทำเสื้อถ้าเสื้อไม่มีเกล็ดเราก็ไม่ต้องเย็บเกล็ดนะคะแต่ถ้ามีเกล็ดเราก็จะเย็บเกล็ดนะคะจากนั้นนะคะเราก็เอาเสื้อด้านถูกกับด้านถูกนะคะชนกันเห็นไหมคะเอาด้านถูกกับด้านถูกชนกันแล้วเราก็กัดเข็มหมุดนะคะเพื่อเย็บตะเข็บไหล่ก่อนนะคะเย็บตะเข็บไหล่ก่อนอันดับแรกนะคะอันดับที่สองนะคะถ้าเราเป็นแขนสามเหลี่ยมนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะสอนในการเข้าแขนอีกทีนึงถ้าเป็นแขนสามเหลี่ยมเราจะเข้าแขนก่อนแล้วก็จึงจะเข้าข้างนะคะแต่ถ้าเป็นแขนสี่เหลี่ยมเราจะไปเย็บในชุดติดกันก็คือเราจะต้องเข้าข้างก่อนเข้าแขนนะคะอันนั้นก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะมาเย็บสาบคอนะคะเย็บสาบคอแล้วก็เย็บกลับคล้ายๆกับขอบเอวของตัวกระโปรงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในเรื่องของการเข้าการเย็บคอกับเย็บแขนตรงนั้นนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักศึกษาที่ติดตามชมหรือว่าผู้ที่สนใจชมนะคะอาจจะยังเย็บไม่ได้หรือว่ายังไม่เข้าใจนะคะก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังนะคะได้ทาง www.r-channel.net นะคะสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้นะคะสำหรับตอนต่อไปนะคะก็มาติดตามในเรื่องของการเย็บกางเกงแล้วก็ชุดติดกันนะคะซึ่งจะเป็นตอนต่อไปนะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็จบตอนของการเย็บกระโปรงแล้วก็ขั้นตอนในการเย็บเสื้อนะคะเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: Good morning, student. How are you?
1: I'm fine, thank you. And you?
0: I'm fine, thank you. สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูขวัญอภัยมาสวัสดิ์นะคะในรายวิชา English Listening and Speaking 1วิชาภาษาอังกฤษฟังพูด1รหัสวิชา200012003นะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาพบกับบทเรียน Do you know ASEAN? Do you know ASEAN เนี่ยนะคะเป็นบทเรียนที่ทบทวนเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อเริ่มตั้งแต่การก่อตั้งอาเซียนนะคะไปจนถึงคำศัพท์สำนวนที่ใช้ในการพูดคุยเกี่ยวกับอาเซียนจุดประสงค์หลักของบทเรียนนี้ Do you know ASEAN เนี่ยคือต้องการให้นักเรียนทราบถึงคำศัพท์นะคะทราบถึงคำศัพท์เพื่ออะไรเพื่อที่ให้เรียนรู้ไปถึงสำนวนที่ใช้ในการพูดคุยเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อจะใช้ไปพูดในชีวิตประจำวันได้นะคะซึ่งในบทเรียนนี้นะคะครูจะเสนอทั้งคำศัพท์อย่างที่เราต้องการให้เรียนรู้ถูกไหมและก็รวมไปถึงสำนวนนะคะและก็คำหรือหลักในการใช้ในการพูดต่างๆที่เกี่ยวกับสำนวนที่ใช้เกี่ยวพูดคุยเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและเริ่มต้นเราจะเรียนรู้ไปถึงสำนวนยาวๆรวมไปถึงบทความที่เกี่ยวกับอาเซียนนะคะและลำดับแรกในการเรียนรู้ของบทเรียนนี้เรามาเริ่มต้นที่คำศัพท์กันเลยนะคะคำศัพท์ของเราจะมีดังต่อไปนี้ค่ะคำศัพท์ในบทเรียนนี้จะมีค่อนข้างเยอะเพราะเรื่องอาเซียนเป็นเรื่องที่กว้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำศัพท์ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงเรามาไล่ไปทีละเพจกันนะคะเริ่มที่เพจแรกเลยนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้นักเรียนฟังก่อนว่ามันอ่านว่าอย่างไรและหมายความว่าอย่างไรและหลังจากที่ครูอ่านจบในเพจนี้ให้นักเรียนทุกคนนะคะอ่านคำศัพท์แล้วก็บอกความหมายของคำศัพท์นะคะพร้อมๆกันเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คำแรกเลยนะคะAdvantage. Advantage หมายความว่าข้อดีหรือประโยชน์นะคะ Anthem. Anthem คือเพลง ASEAN Charter. ASEAN Charter ก็คือกฎบัตรอาเซียนซึ่งเป็นกฎหลักในการดำเนินกิจการของอาเซียนของเรานะคะต่อไป Capital City. Capital City คือเมืองหลวงนะคะ Compliance. Compliance คือเกี่ยวกับการแข่งCountry ก็คือชุมชน Creative การยอมทำตาม Curriculum Curriculum คือหลักสูตรนะคะ Curriculum หลักสูตรเดี๋ยวนักเรียนช่วยกันอ่านตั้งแต่คำแรกนะคะอ่านคำศัพท์แล้วก็อ่านคำแปลนะคะเดี๋ยวเริ่มจากคำแรกเลยค่ะ 1, 2, 3 ค่ะ
1: Advantage
0: Curriculum
1: Curriculum
0: โอเคนะคะนักเรียนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับคำศัพท์นิดนึงเพราะว่าเป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างที่จะยาวนะคะต่อไปค่ะเพจที่2เริ่มต้นด้วยคำว่า Emblem Emblem คือสัญลักษณ์นะคะ Encourage คือส่งเสริมและสนับสนุน Enhance คือปรับปรุงทำให้ดีขึ้น Establish คือสร้างหรือก่อตั้งนะคะ Gain คือได้รับ Government คือรัฐบาล Integration คือการรวมกลุ่ม Knowledge ความรู้ Locate คือที่ตั้งเช่นเดียวกันค่ะให้นักเรียนอ่านคำศัพท์แล้วก็ความหมายนะคะเริ่มจากคำแรกได้เลยค่ะ

0: งมากค่ะต่อไปนะคะเป็นเพจสุดท้ายนะคะเริ่มต้นด้วยคำว่า manner manner คือกริยามารยาท member สมาชิก objective วัตถุประสงค์ organization คือองค์กร please สันติสุข population คือประชาชน recognition การยอมรับ religious belief คือความเชื่อทางศาสนาสุดท้ายนะคะStability คือความมั่นคงนะคะเอาอย่างนี้คำศัพท์เนี้ยในเพจเนี้ยค่อนข้างที่จะยากเดี๋ยวครูจะออกเสียงให้พวกเราอ่านตามโอเคไหมพอครูออกเสียงคำศัพท์แล้วแต่ให้พวกเราบอกความหมายกับครูด้วยนะคะให้ครูอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนครูจะบอกเฉพาะคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะแต่พวกเราคืออ่านตามครูแล้วก็บอกความหมายโอเคไหมคะเดี๋ยวเริ่มจากคำแรกเลยนะคะ
1: manner
0: Member
1: สมาชิก
0: Objective
1: วัตถุประสงค
0: ์ Organization
1: องค์กร
0: Please
1: สาธารณสุข
0: Population
1: ประชากร
0: Recognition
1: การยอมรับ
0: Religious belief
1: Stability ความมั่นคง
0: โอเคค่ะคำศัพท์ในบทนี้ค่อนข้างที่จะยากอย่างที่ครูได้บอกไปนะคะเพราะว่ามันเป็นสังคมกว้างเกินไปและเป็นสังคมอาเซียนเขาถึงใช้คำศัพท์ที่มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนและก็ยากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะนักเรียนสามารถไปทบทวนได้นะคะหลังจากที่เราเรียนแล้วนะคะต่อไปนะคะเข้าสู่คำที่เราจะใช้ถามนะคะเป็นบทเรียนทางวิชาการนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงนี้นิดหนึ่งนะคะจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จะเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยอย่างที่ครูได้บอกว่าเมื่อเป็นสังคมประชาคมอาเซียนมันย่อมมีการถามว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรใครทำอะไรอย่างไรกับใครที่ไหนก็คือแวร์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นที่ whatเขาทำอะไรกันอาเซียนถูกไหมคะคำที่จะใช้จะถามคำว่า what เนี่ยใช้ประกอบคำนามคำนามก็คือสัตว์คนและสิ่งของถูกไหมคะในประโยคนี้เขาจะบอกว่า what เนี่ยใช้ประกอบคำนามทำหน้าที่เป็น adjective ก็คือส่วนขยายนะคะเมื่อใช้ตามลำพังจะมีหน้าที่เป็น pronoun ใช้ถามเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวกับอาเซียน what แปลว่าอะไรก็หมายความว่าคำถามที่ขึ้นต้นด้วย what มันต้องถามว่าทำอะไรถูกไหมเกี่ยวกับอะไรทำอะไรกันบ้างนะคะตัวอย่างนะคะ What does ASEAN stand for What does ASEAN stand for ว่าคำถามนี้หมายความว่าอาเซียนเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรเขาบอกว่า It stand for Association of Southern Asian Nationalคำถามนี้ก็คือเขาว่าเขาก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อสังคมและประชาคมในประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะต่อไป What is the capital city of Union of Myanmar What is the capital city capital city เราจำได้ไหมคำศัพท์หมายความว่าไง capital city หมายความว่าเมืองหลวงใช่ไหมคะของ of Union of Myanmar สหภาพเมียนมาก็คือประเทศพม่าคืออะไร is Naypyidaw นะคะเมืองหลวงของประเทศพม่าคือเนปิดอใช่ไหมคะอันนี้คำถามจะขึ้นต้นด้วยคำว่า what มันก็จะแปลว่าอะไรใช่ไหมคะคำถามนั้นก็จะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับคำว่าอะไรต่อไปมาดู wh ตัวที่สองก็คือ when คือเมื่อไหร่นี่ก็ใช้ถามถึงเวลานะคะใช้ถามถึงเวลาไม่เจาะจงเวลาใช่ไหมคะเขาบอกว่าไม่เจาะจงเวลาแต่ผู้ตอบแบบเจาะจงเวลาหรือไม่เจาะจงก็ได้ใช่ไหมคะ when คือเมื่อไรเพราะฉะนั้นมันก็คำว่าเมื่อไรมันต้องถามเกี่ยวกับเวลาแน่นอนตัวอย่าง when did ASEAN start when did ASEAN start สมาคมอาเซียนประชาคมอาเซียนเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไรเขาก็เลยตอบว่า it start in July 1961ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมในปีคศ1961ใช่ไหมคะเขาถาม when ถามถึงเวลา เราก็ตอบเวลาเหมือนกันเวลาก็คือในเดือนกรกฎาคมในปี1961นะคะข้อ2คือ When did you visit Singapore? When did you visit Singapore? คุณไปสิงคโปร์เมื่อไหร่คุณไปสิงคโปร์เมื่อไหร่นะคะ I visit there last year เขาไปตั้งแต่ last year คือปีที่แล้วใช่ไหมคะ When ก็คือเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเมื่อถาม When เขาก็ต้องตอบเวลาใช่ไหมคะต่อไปค่ะต่อไป WH ตัวที่3ก็คือ where นะคะ where หมายความว่าที่ไหนใช่ไหมคะ where หมายความว่าที่ไหนแปลว่าที่เป็น adverb ใช้ถามถึงสถานที่ใช่ไหมคะตัวอย่าง where was ASEAN located where was ASEAN located คือเขาถามหมายความว่าขอบเขตของอาเซียนเนี่ยมีที่ไหนบ้างถึงที่ไหนเขาก็เลยตอบว่า in located in Southeast Asia region ก็คืออยู่ในพื้นที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมคะต่อไป where is Hanoi city where is Hanoi city เมืองฮานอยเนี่ยอยู่ที่ประเทศอะไรคำตอบก็คือ is in Vietnam ใช่ไหมคะแวร์ก็คือที่ไหนพอถามที่ไหนเราก็ต้องตอบได้ว่ามันอยู่ที่ไหนเขาต้องเป็นคำตอบต้องเป็นสถานที่ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นกว้างๆหรือว่าเจาะจงเข้าไปก็ได้นะคะต่อไปค่ะ WH ตัวต่อไปคือ why หมายความว่าทำไม why หมายความว่าทำไมคือใช้เมื่อต้องการทราบเหตุผลใช่ไหมคะเราเมื่อเราสงสัยว่าอะไรเกิดขึ้นที่ไหนแล้วเราก็ต้องถามว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นใช่ไหมคะเมื่อถามว่าทำไมเราต้องใช้ขึ้นต้นคำถามว่า why ตัวอย่างค่ะ why was ASEAN formed in July 1960เพราะอะไรอาเซียนถึงก่อตั้งในเดือนกรกฎาคมปี1961เขาเลยบอกว่า it formed with political reason for fighting against communism at the timeเพราะอะไรใช่ไหมคะเขาถึงก่อตั้งอาเซียนในช่วงเดือนนี้เพราะเป็นเดือนที่เหมาะสมที่สุดในการก่อตั้งอาเซียนเพื่อสร้างสัมพันธภาพสร้างความแข็งแรงทางสังคมขึ้นมามันเป็นปีและวันที่เหมาะสมที่สุดนะคะต่อไปค่ะ who ใคร wh ตัวนี้คือ who คือถามว่าใครใช้กับคนใช่ไหมคะเพราะเขาถามว่าใครถูกไหมใครก็คือต้องตอบเกี่ยวกับคนถูกไหมผู้ใช้กับคนและใช้เป็นประธานทำหน้าที่เป็น pronoun อย่างเดียวตัวอย่างประโยคเช่น Who is the Prime Minister of Thailand? Who is the Prime Minister of Thailand? ใครเป็นผู้นำประเทศไทยแลนด์ในตัวอย่างเนี้ยในตัวอย่างของบทตัวอย่างที่คุณนำเสนอมาเนี่ยคือมิสยิ่งลักษณ์ชินวัตรเขาเคยเป็นPrime Minister of Thailand ถูกไหมแล้วถ้าเป็นปัจจุบันใครเป็น Prime Minister of Thailand ใช่นั่นก็คือคุณประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ไหมคะต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้ต่อเกี่ยวกับ WH ตัวต่อไปคือ wish เนี่ยหมายความว่าคนไหนตัวไหนอันไหนหรือสิ่งไหนนะคะ wish ใช้ถามเพื่อเลือกจำนวนก็ได้นะคะทำหน้าที่เป็นอัง adjective เป็นส่วนขยายแล้วก็ pronoun เช่น which country in ASEAN do you like the most which country ASEAN do you like the most คือประเทศไหนอะในอาเซียนในประชาคมอาเซียนที่คุณชอบที่สุด like the most ชอบที่สุดนะคะแล้วก็ตอบ I like Thailand ก็คือประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะต่อไปค่ะ which one is notThe objective of ASEAN. Which one is not the objective of ASEAN? ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์หลักในการก่อตั้งสมาคมอาเซียนนะคะก็คือ cooperation in religious belief ก็คือไม่ใช่เกี่ยวกับการไม่ใช่ความเชื่อที่เกี่ยวกับ

มวัฒนธรรมแล้วก็สิทธิมนุษยชนมันถึงก่อตั้งเป็นอาเซียนขึ้นมานะคะต่อไปเราเรียนรู้เกี่ยวกับ WH question แล้วเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ how คำว่า how เริ่มต้นที่ how many นะคะ how many มากเท่าไหร่ใช้ถามจำนวนของคำนามที่นับได้เพราะฉะนั้น how many เนี่ยจะถามเกี่ยวกับจำนวนมีจำนวนเท่าไหร่คนมีกี่คนแก้วมีกี่ใบสิ่งที่มันนับได้อะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันนับได้โต๊ะมีกี่ตัวเราจะใช้คำว่าHow many นะคะตัวอย่างคือ How many country in ASEAN How many country in ASEAN ประโยคนี้หมายว่าประเทศในสมาคมอาเซียนเนี่ยมีกี่ประเทศก็ตอบได้ว่า There are 10 country มีกี่ประเทศคะ10ประเทศ How many objective of ASEAN จุดประสงค์ที่ก่อตั้งอาเซียนนี่มีกี่จุดประสงค์เขาก็บอกว่า There are 6 objective คือมี6จุดหรือ6หลักในการก่อตั้งอาเซียนนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเรามาเข้าสู่ exercise กันนะคะ exercise นี้นะคะเราจะ complete the sentence ก็คือทำประโยคให้สมบูรณ์โดยอะไรคะโดย devise the word in the box ก็คือเลือกคำศัพท์ที่อยู่ในกล่องเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าในคำศัพท์เนี่ยมีคำอะไรบ้างและมันมีความหมายว่าอย่างไรเพื่อที่เราจะเข้าใจแล้วก็นำไปตอบในข้อแบบฝึกหัดได้นะคะข้อหนึ่งนะคะต่อไปเริ่มที่คำว่า emblem คือหมายความว่าไงคะ emblem จำได้ไหม emblem หมายความว่าไงคะ emblem หมายความว่าสัญลักษณ์ใช่ไหมคะ emblem หมายความว่าสัญลักษณ์ต่อไป objective ค่ะ objective หมายความว่าไงคะ objectiveจุดประสงค์ใช่ไหมคะจุดประสงค์ stability คือ stability คือความมั่นคงต่อไปค่ะข้อนี้คืออะไรคะ anti ใช่ไหมคะ anti ต่อไปก็ anthem สัญลักษณ์ religion belief คือความเชื่อทางศาสนา capital city คือเมืองหลวงCapital City คือเมืองหลวงต่อไปค่ะ Country คือ Country คือเมืองหรืออะไรเอ่ยเมืองนะคะ Country คือเมืองแต่ Capital City คือเมืองหลวงนะคะต่อไป Population Population คืออะไรคะ Population คือ Population คือประชากร Community คือสังคม Locate คือขอบเขตนะคะ organization คือองค์กร advantage คือข้อดีหรือประโยชน์นะคะ member คือสมาชิก establish คือก่อตั้งใช่ไหมคะ relation คืออะไรคะ relation คืออะไร relation คือที่เกี่ยวกับศาสนานะคะต่อไปเรามาดูประโยคกันนะคะข้อแรก ASEAN and of country which located in Southeast ASEAN ASEAN is on ASEAN เนี่ยอยู่ที่ไหนเขาถามว่า ASEAN เนี่ย อยู่ที่ไหนคะ of country which located in Southeast ASEAN regions ASEAN เนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยอาเซียนเนี่ยเป็นอะไรที่รวม10ประเทศเนี่ยที่อยู่ในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเข้าด้วยกันอาเซียนเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นในรูปแบบของอะไรอาเซียนเนี่ยเขารวม10ประเทศไว้ด้วยกันเนี่ยรวม10ประเทศไว้ด้วยกันเนี่ยก่อตั้งขึ้นเป็นอะไรคะเป็นองค์กรไม่ใช่องค์กรภาษาอังกฤษคือ organization ใช่ไหมคะตอบคือ organization นะคะข้อนี้ตอบว่าองค์กรเพราะว่าอาเซียนเนี่ยเป็นองค์กรที่รวม10ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเข้าด้วยกันนะคะต่อไปข้อ3 The of ASEAN is 10 yellow paddy stall ThaiAll together ประโยคนี้หมายความว่าอะไรสัก

0: างๆนี่แหละของอาเซียนที่รวมไว้เส้นที่รวมเส้นสีเหลือง10เส้นที่เกี่ยวกับที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของอาเซียนอ่ะเป็นรวงข้าว10รวงใช่ไหมคะมัดรวมเข้าด้วยกันนั่นแหละเขาเรียกอันนั้นว่าอะไรสัญลักษณ์สัญลักษณ์ภาษาอังกฤษคือ emblem นะคะต่อไปค่ะ coterie ในปัจจุบันนะคะ ASEAN consists ประชาคมอาเซียนประชาชนของอาเซียนเนี่ยค่ะ of 10อะไรคะ10อะไร10ครูให้เลือกระหว่าง capital city กับ country 10ได้เลยเมืองหลวงหรือเมือง capital city คือเมืองหลวงมันรวม10เมืองหลวงหรือ10เมือง10ประเทศ10ประเทศเพราะฉะนั้นต้องเป็น country นะคะต้องเป็น country นะคะต่อไปค่ะข้อ4นะคะ Can you sign on ASEAN? Can you sign on ASEAN? Can you sign on ASEAN? พวกเรารู้จักสัญลักษณ์ของอาเซียนไหมคะCan you sign ASEAN เรารู้สัญลักษณ์แล้วทีนี้เขาก็ถามว่า Can you sing an ASEAN? Can you sing? Sing คือร้องเพลงเพราะฉะนั้นพวกเราสามารถร้องเพลงอาเซียนได้ไหมเพลงในที่นี้คืออะไรคะไม่ใช่มิวสิกเพลงที่เราเรียนรู้ในคำศัพท์ Anthem ใช่ไหมคะ Anthem คือเพลงสัญลักษณ์ของอาเซียนเราจะเรียกว่า ASEAN Anthem คำศัพท์ในบทเรียนนี้จะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะข้อ5 One of the of ASEAN is offering economy cooperation among member countries ก็คือหนึ่งในการเสนอความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศคืออันไหนเพราะฉะนั้นข้อ5เราจะตอบอะไรคะหนึ่งในอะไรหนึ่งในอะไรที่เขาก่อตั้งไว้เพื่อเขาสร้างไว้เพื่อคัดเลือกสมาชิกหนึ่งอะไรให้เราเลือกระหว่างหนึ่งจุดประสงค์กับหนึ่งการก่อตั้งต้องเป็นจุดประสงค์ใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องมีจุดประสงค์เพื่อคัดเลือกสมาชิกสมาคมอาเซียนเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบว่า objective ซึ่งแปลว่าจุดประสงค์หนึ่งในจุดประสงค์ของการเสนอความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียนนะคะต่อไปค่ะ There are different
1: in ASEAN, for example, Buddhism, Islam, and Christian.
0: อะไรมีความแตกต่างในอาเซียนเขายกตัวอย่างมีศาสนาพุทธศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์เพราะฉะนั้นเขาพูดถึงเรื่องศาสนาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาคืออะไรเอ่ย religion belief ถูกไหมคะหมายความว่าความทางศาสนาต่อไปค่ะข้อ7นะคะ in 2011 Thailand has a ofจำนวนนี้คือจำนวนประชาคมประชากรเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบว่าไงในปี2011เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีประชากรทั้งหมด67ล้านคนคำไหนที่แปลว่าประชากร population ใช่ไหมคะแปลว่าประชากรหรือประชาชน ข้อ8ค่ะ theOf Union Myanmar is Naypyidaw. Naypyidaw เป็นอะไรของเมียนมาเปลือเมืองหลวงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำศัพท์ที่หายไปคือ Capital City ซึ่งหมายความว่าเมืองหลวง

ไปนะคะ The full name of AEC East ASEAN Economic The full name of AEC East ASEAN Economic ชื่อเต็มของ AEC นี่คืออะไรคะ ASEAN Economic ประชาคมอาเซียนสังคมอาเซียนสังคำความหมายที่หมายความว่าสังคมคือคำว่าอะไรระหว่าง population กับ community community เพราะอะไรเพราะว่ามันต้องย่อด้วยขึ้นต้นด้วยตัว C แล้วมันมี A แล้วก็คืออาเซียนมี E คือ economic เพราะฉะนั้น C ก็ต้องเป็น community นะคะต่อไปนะคะข้อสุดท้าย I think the as a member of ASEAN is more opportunity for Thai labor ฉันคิดว่าอะไรสักอย่างเนี่ยเหมาะสมที่สำหรับสมาชิกของอาเซียนที่จะสร้างโอกาสสำหรับแรงงานไทยอะไรเอ่ยที่มีมันแรงงานไทยเนี่ยต้องมีอะไรถึงจะสามารถเป็นแรงงานที่สามารถเข้าไปทำงานในประเทศอาเซียนได้ทุกประเทศต้องมีอะไรคะเขาต้องมีอะไรแรงงานไทยต้องมีประสิทธิภาพถูกไหมคะต้องมีประโยชน์ถูกไหมต้องมีประสิทธิภาพในการทำงานที่มั่นคงถึงจะสามารถเข้าไปทำงานในประเทศอาเซียนได้ทุกๆประเทศในสมาคมอาเซียนเพราะฉะนั้นคำนี้จะต้องตอบว่าadvantage ชื่อว่ามีข้อดีและประโยชน์นะคะโอเคเราเสร็จไปแล้ว1 exercise นะคะ exercise นี้ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแล้วก็มีคำศัพท์ที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูที่บทสนทนานะคะเกี่ยวกับอาเซียนกันนะคะบทสนทนานี้นะคะจะเป็นบทสนทนาระหว่าง two students นักเรียน2คนตะวันแอนพงศักดิ์นะคะ are talking about their teacher assignment assignment ก็หมายความว่าการก่อตั้งนะคะการก่อตั้ง about ASEAN เกี่ยวกับการก่อตั้ง ASEAN วันนี้เป็นบทสนทนาของ2คนใช่ไหมนักเรียน2คนที่เขากำลังพูดคุยเกี่ยวกับการก่อตั้ง ASEANเรามาดูทีละประโยคกันเลยนะคะเริ่มที่ตะวันนะคะตะวันก็ Hello พงศักดิ์ How are you today อันนี้เป็นธรรมเนียมในการพูดคุยนะคะเมื่อเราพบกับเพื่อนเราก็ต้องถามสารทุกข์สุขดิบก่อนนะพงศักดิ์ก็ตอบ Fine thanks and you bye dee แล้วคุณไหมวันบอกว่า Not too bad Not too bad ก็คือไม่เลวก็คือหมายความว่าก็ดีอ่ะวันนี้ก็ไม่ได้เร็วกันไปอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะตอบนอกเหนือจากคำว่า fine ได้ถูกไหมเราไม่ต้องจำเป็นต้องตอบว่า I'm fine thank you แล้วเรามีคำให้เลือกอีกตัวอย่างในบทสนทนานี้เขาใช้คำว่า not too bad ซึ่งแปลว่าก็ไม่เร็วนะก็ดีอะไรประมาณนี้ค่ะเราสามารถใช้คำนี้ได้นะนอกเหนือจากคำว่า I'm fine thank you นะคะต่อไปเขาบอกว่า not too bad thank youhow about your work? How about your work? แล้วเขาเหมือนครับสงสัยว่าแล้วเกี่ยวกับงานที่คุณทำอ่ะเป็นอย่างไรถูกไหมเขาบอก can find the information about ASEAN งานที่คุณทำนี่เกี่ยวกับอาจจะเป็นการบ้านก็ได้ใช่ไหมคะที่เกี่ยวกับอาเซียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาจะบอกว่า yes I want to ask some question about ASEANเขาก็เลยอยากจะถามมา1คำถาม question about ASEAN คำถามเกี่ยวกับ ASEAN มา1คำถามนะคะ Do you know what does ASEAN stand for Do you know what does ASEAN stand for เขาถามว่า ASEAN เนี่ยก่อตั้งมาเพื่ออะไรใช่ไหมคะตะวันก็บอก very easy ง่ายๆเลยIt stands for Association of Southeast Asian National ก็คือก่อตั้งมาที่สมาคมของประชาชนของ Southeast Asian National ก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะใน10ประเทศของเรา And how many ASEAN member What are they แล้วคุณรู้ไหมว่าสมาชิกอาเซียนเนี่ยมีกี่ประเทศเขาบอกว่า
there are 10 countries มี10ประเทศเริ่มต้นที่ Wisconsin มีสมาชิกคือเวียดนามอินโดนีเซียบรูไนดารุสสลามมาเลเซียลาวฟิลิปปินส์ Union of Myanmar สิงคโปร์ Cambodia and Thailand Any question มีคำถามอื่นอีกไหมนะคะเขาบอกว่า excellent excellent ก็ชมเพื่อนก่อนเพื่อนตอบคำถามมาได้ใช่ไหมคะเขาก็ชมเพื่อนก่อนว่าเยี่ยมเลยเก่งมาก and do you know the objective of ASEAN คุณรู้จุดประสงค์ในการที่เขาก่อตั้งอาเซียนไหมนะคะเขาก็เลยบอกว่า I can find three objective เขาค้นพบเจออยู่3 objective คือ3จุดประสงค์ใช่ไหมคะ3จุดประสงค์นั้นคือoffering economic cooperation among member country คือสร้างสังคมที่เกี่ยวกับความร่วมมือเกี่ยวกับ economic ก็คือเศรษฐกิจใช่ไหมคะเศรษฐกิจและต่อด้วย joint develop of society ก็คือร่วมกันพัฒนาสังคม culture วัฒนธรรม technology technology design and service among member country and promoting the Southeast Asia education curriculumก็คือเราจะร่วมกันพัฒนาสังคมศาสนาเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงเกี่ยวกับสมาคมประชาคมอาเซียนทั้งหมดเนี่ยรวมไปถึงการโปรโมทสินค้าตลาดเสรีเนี่ยเกี่ยวกับของอาเซียนและรวมไปถึงการปรับหลักสูตรในการเรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะสุดท้ายเขาจะบอกว่า we should find more information about ASEAN go to the library ถ้าอยากรู้เกี่ยวกับอาเซียนอีกให้ไปที่ library library คือห้องสมุดนะคะโอเค that's a good idea เป็นความคิดที่ดีมากเรารู้แล้วนะว่าบทสนทนาเนี่ยเขาสนทนาเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมคะเรามาดูคำถามกันว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นที่ what are they talking about เขาคุยกันเรื่องอะไรเขาคุยกันเรื่องอะไรคะเขาคุยกันเรื่องอะไรระหว่างตะวันกับพงศักดิ์เขาคุยกันเรื่องเขาเรื่องคุยกันเรื่องอาเซียนใช่ไหมคะเขาคุยกันเรื่องอาเซียนคือเขา talking about อาเซียนใช่ไหมคะ about อาเซียน assignment อาเซียนก็คือการก่อตั้งอาเซียนเขาคุยกันเรื่องการก่อตั้งอาเซียนนะคะต่อไปค่ะข้อ2 what is the abbreviation ofAssociation of ASEAN Member ชื่อย่อของอาเซียนเนี่ยคืออะไรชื่อย่อของอาเซียนคือชื่อย่อของอาเซียนคืออะไรคะ A เริ่มต้นคือ A แล้วมีตัวอะไรอีก S แล้วก็ตามด้วย E Aเห็นไหมคะถูกไหมต่อไปนะคะ is Brunei Darussalam an ASEAN member Brunei Darussalam เนี่ยเป็นสมาชิกของสมาคมอาเซียนไหมคำถามนี้ yes no question นักเรียนตอบได้ yes or no ตอบ yes ใช่ไหมคะ yesIt is เขาเป็นนะเขาเป็นสมาชิก ASEAN member ข้อ4ค่ะ How many objective of ASEAN พงศักดิ์ found พงศักดิ์เนี่ยเขาค้นพบจุดประสงค์ของอาเซียนเนี่ยกี่จุดประสงค์กี่จุดประสงค์3ก็คือ3 objective ใช่ไหมคะ3 objective ก็นี่ไงคือจุดประสงค์ที่พงศักดิ์เนี่ยเขาหาได้เขาบอกว่า I can find three objective ใช่ไหมคะต่อไปค่ะ What is the joint development of ASEAN objective จุดประสงค์ในการพัฒนาของอาเซียนในประชาคมอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างที่เขาต้องการพัฒนามีอะไรบ้างคะเขาต้องการที่จะร่วมกันพัฒนาในเรื่องเกี่ยวกับSociety คือสังคมใช่ไหมคะ Society สังคมต่อไปคือ Culture Culture ก็คือศาสนา

ลยีคือนวัตกรรมต่างๆและวิทยาศาสตร์และรวมถึงการบริการทั้งหมดทั้งมวลเกี่ยวกับสมาคมประชาคมอาเซียนและรวมไปถึงอีกสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการที่จะพัฒนาก็คือ education curriculum ก็คือหลักสูตรในการศึกษาที่เอาภาษาอังกฤษมาใช้เป็นภาษาหลักนั่นคือจุดประสงค์ของการจัดตั้งประชาคมอาเซียนนะคะต่อไปนะคะเราจะทำแบบฝึกหัดต่อไปนะคะต่อไปนี้เราจะอ่านบทความก่อนบทความนี้นะคะจะค่อนข้างที่จะมีคำศัพท์ที่เยอะมากๆเลยและเป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างยากเราจะมาดูไปทีละประโยคนะเราจะมาดูไปทีละประโยคว่าเขาพูดถึงเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะหัวข้อคือ Thailand and ASEAN Community Thailand and ASEAN Community ก็คือประเทศไทยแล้วก็สมาคมเนี่ยนะคะเรามาดูเริ่มต้นเลย in 2015ในปี2015เนี่ย Thailand will be a member of ASEAN Community ประเทศไทยเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนใช่ไหมคะก็ตอนนี้ปี2000เท่าไหร่ปี2019ประเทศไทยเป็นสมาชิกอาเซียนมาแล้วกี่ปี4ปีใช่ไหมคะพอเริ่มที่ปี2015นะคะ Thai government รัฐบาลไทยเนี่ย has to operate in compliance with the ASEAN charter to create peace in ASEAN Thai government ก็คือรัฐบาลไทยเนี่ยนะคะร่วมทำสัญญาตกลงในความร่วมมือในกฎบัตรอาเซียนใช่ไหมคะอาเซียนคาราเต้คือกฎบัตรอาเซียนเพื่ออะไรเพื่อสร้างอะไรคะ to create peace ก็คือสร้างสันติภาพนะคะในอาเซียน one of consider ก็คือหนึ่งในการพิจารณาที่จะ and ASEAN member in the root of Thailand and ASEAN characterหนึ่งในการพิจารณาที่เราจะเข้าร่วมเป็นอาเซียนเนี่ยก็คือ is consist of three pillars มีข้อมูลที่เป็นหลักอยู่3หลักเลย3หลักนะคะหลักแรกคือ ASEAN Security Community คือเป็นสังคมแห่งความปลอดภัยต่อไปคือ ASEAN Economic Community เป็นสังคมแห่งเศรษฐกิจและสังคมใช่ไหมคะ and ASEANSocial and Cultural Community แล้วก็เป็นสังคมของอะไรบ้างคะวัฒนธรรมใช่ไหมคะ Culture คือวัฒนธรรมแต่ตัวย่อของ3อันนี้ก็คือ ASCC For ASEAN Security Community สำหรับประชาคมอาเซียนที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเนี่ย Thai Government through its Ministry of Foreign Affairsได้รัฐบาลไทยเนี่ยได้มอบหมายให้กับ Ministry of Foreign Affairs ก็คืออะไรคะกลาโหมMinistry of Foreign Affairs นี่คือกระทรวงต่างประเทศใช่ไหมคะกระทรวงต่างประเทศนะคะ to has established the Department of ASEAN ได้สร้างหน่วยงานใช่ไหมคะหน่วยงานหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนเนี่ยขึ้นมาTo อะไรคะ To ASEAN the operate and promote relation between ASEAN member country เพื่อที่จะสนับสนุนนะคะและก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสมาชิกในอาเซียน For ASEAN economic สำหรับ ASEAN economic ก็คือสังคมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ There are four scope for workมีอยู่4หลักในการทำงานนะคะคือ There are to be single market and productsproduction base คือเป็นฐานการผลิตและเป็นตลาดประเด็นตลาดเดียวรวม10ประเทศเป็น1ตลาดและรวมเป็นฐานการผลิตก็คือ production base ฐานการผลิตนะคะ enchant the competition enchant นะคะ enchant the competitive advantage ก็คือส่งเสริมนะคะส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันระหว่างเศรษฐกิจ economic equip development ก็คือผู้นำทางเศรษฐกิจ and integration into the global economy เพื่อบูรณาการสู่สังคมประชาคมโลก economic global economic ก็คือเศรษฐกิจโลกนะคะจากเศรษฐกิจของ

าเซียนเราก็ integration บูรณาการนะคะ to the global economy ก็คือโลกแห่งเศรษฐกิจ and ASEAN social culture community ในส่วนของสังคมวัฒนธรรมบ้างนะคะเราส่งเสริมให้ understanding of study นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ curriculum about ASEAN หลักสูตรที่เกี่ยวกับอาเซียนประเทศอาเซียนนะคะพร้อมทั้ง promote the understanding of race and human rights พร้อมทั้งสนับสนุน human rights ก็คือสิทธิมนุษยชนนะคะencourage students and people to communicate to English และส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษในสมาคมอาเซียนนะคะ creative manner ก็คือสร้างบุคคลที่เป็นผู้นำ and develop the education performance คือ develop ก็คือพัฒนาการศึกษานะคะไปพร้อมกันกับstudy and vocational study ก็คือให้พวกเราเนี่ยมีคุณภาพทางการศึกษาและสุดท้ายคือเขาบอกว่า the gate international recognized คือได้รับประโยชน์ได้รับการรับรองนะคะได้รับการยอมรับ gain international recognition ก็คือได้รับการยอมรับไปทั่วโลกเป็นที่สากลใช่ไหมคะ national are you ready to be the ASEAN memberin 2015เขาถามว่าคุณพร้อมไหมที่จะเป็นสมาคมอาเซียนเรามาดูคำถามนี้นะคะมีอยู่5คำถามข้อ1เขาถามว่า when will Thailand be a member country of ASEAN ประเทศไทยเป็นประชาคมอาเซียนปีไหนคะ2015ใช่ไหมคะ2015นะเข้าเป็นสมาชิกนะคะก็คือ2015ต่อไปค่ะถามว่า how many pillar does the ASEAN character have เขามีหลักในการดำเนินงานในอาเซียนเนี่ยกี่หลักแต่ไม่มีกี่หลักคะเขามีอยู่กี่หลัก3 pillars ก็คือหลักในการดำเนินงานอาเซียนมีอยู่3หลักนะคะ what the abbreviation of ASEAN economy communityตัวย่อที่ใช้ในการบอกว่าเป็นสังคมประชาคมอาเซียนที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจคืออะไร A อะไรคะ A อะไรเอ่ย Economic Community คืออันนี้ใช่ไหมคะ AEC คือตัวย่อของ ASEAN Economic Community ต่อไปค่ะWho is responsible when promote relation between ASEAN member country in Thailand? ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาสมาชิกอาเซียนในประเทศไทย ไทย government ก็คือรัฐบาลไทยเนี่ยมอบหมายให้ใครคะมอบหมายให้ Ministry of Foreign Affairs ก็คือกระทรวงต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานต่างๆนะคะต่อไปค่ะข้อ5นะคะ What are the instruction for student become an ASEAN citizen หลักที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ไปในสมาคมอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างคะมีเยอะเลยถูกไหมสิ่งที่นักเรียนต้องเรียนรู้ไปที่เกี่ยวกับการเป็นนักเรียนของในประชาคมอาเซียนก็คือ study knowledge of information technology ใช่ไหมคะ encourage students and people to communicate to English ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางแล้วก็เพื่อสร้างผู้นำใช่ไหมให้นักเรียนเนี่ยพัฒนานักเรียนเพื่อให้เป็นผู้นำในอนาคตและสุดท้ายคือให้gain international recognition ก็คือให้นักเรียนเนี่ยได้รับความยอมรับไปทั่วโลกให้ได้รับความยอมรับเป็นสากลนะคะโอเคต่อไปนะคะจะเป็นข้อสอบทดสอบ post test เดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันนะคะ post test นี้นะคะเรา choose the best answer คือเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดนะคะเริ่มข้อ1 ASEAN 10 countryข้อ A คือ consist of have has and divides อาเซียนเนี่ยประกอบไปด้วยสมาชิก10ประเทศเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำไหนข้อตอบข้อ A
เอหมายความว่าประชากรอาเซียนมีทั้งหมด10ประเทศใช่ไหมคะข้อ2 Can you sing อาเซียนเพลงที่เป็นสัญลักษณ์อาเซียนเราจะตอบคำว่าอะไรคะ Emblem Anthem Country หรือ Member Anthem เขา B ถูกไหมเพราะว่า Anthem คือเพลงอาเซียนแต่ถ้า Emblem คือสัญลักษณ์ใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อ3 There are different in ASEAN for example Buddhism Islam and Christian สิ่งที่แตกต่างในอาเซียนเนี่ยมีดังตัวอย่างต่อไปนี้คือบุนดิสคือศาสนาพุทธใช่ไหมคะศาสนาอิสลามแล้วก็คริสเตียนทุกอย่างนี้มันรวมกันมันพูดถึงเกี่ยวกับศาสนาเพราะฉะนั้นช้อยมันก็จะมีข้อ A religious belief คือความเชื่อทางศาสนาข้อ B culture คือวัฒนธรรมข้อ C objective ก็คือจุดประสงค์ข้อ D manner คือผู้นำข้อ A religious belief นะคะต่อไปข้อ C the of Malaysia is Kuala Lumpur the อะไรคะ the city หรือเปล่าเมืองThe country ประเทศ the location คือขอบเขตข้อดีคือ capital city หมายความว่าเมืองหลวงเก่งมากค่ะเมืองหลวง the capital city of Malaysia is Kuala Lumpur ใช่ไหมคะเมืองหลวงของประเทศมาเลย์คือ Kuala Lumpur ข้อ5 the full name of AEC ชื่อเต็มของ AEC isASEAN Economic แล้วที่หายไปตัว C คืออะไรคือ Country ไหมหรือ Community หรือ Corporation หรือ City ข้อ B คือ Community ใช่ไหมคะ AEC ย่อมาจาก ASEAN Economic Community นะคะโอเคนักเรียนเก่งมากเลยค่ะสามารถทำแบบฝึกหัดคุณได้ต่อไปค่ะข้อ6 DoesASEAN stand for Association of Southeast ASEAN National อันนี้จะอยู่ในพาร์ทของ WH question ได้มั้ยข้อ A what B where what คืออะไร where คือที่ไหน when เมื่อไหร่ why ทำไมเราตอบอะไรคะเขาถามว่าอาเซียนเนี่ยก่อตั้งเพื่ออะไรอะไรอะไรภาษาอังกฤษคือ what คราวนี้ what นะคะอะไรก็คือ what ต่อไปข้อ7 Did ASEAN start it start in July in 1961 อันนี้เขาถามอะไรเขาถึงตอบเวลาต้องถามว่าเมื่อไหร่ถูกไหมเมื่อไหร่ภาษาอังกฤษคืออะไรงูไหมคะ why ไหม when ก็คือเมื่อไหร่ใช่ไหมคะโอเค when did ASEAN start นะคะเขาเคยถามเลยตอบเป็นเวลา it start in July 1961ข้อ8 was ASEAN established อาเซียนเนี่ยก่อตั้งอะไร it was established in the Southeast AsiaReligious เขาถามหาอะไรเขาถามหาที่ไหนถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาจะตอบว่า A คือ where คือที่ไหน B คือ when เมื่อไหร่ C เนี่ย why ทำไม who เขาขับใครเพราะฉะนั้นตอบข้อ A เขาถามว่าอาเซียนเนี่ยก่อตั้งที่ไหนใช่ไหมที่ไหนมันก็ต้องเป็นแวข้อ9 is the prime minister of Cambodia prime minister ก็คือนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชาเนี่ย the prime minister is Hun Sen เขาชื่อ Hun Sen เพราะฉะนั้นเขาถามเกี่ยวกับบุคคลถูกไหมต้องถามด้วยขึ้นต้นด้วยว่าอะไรคะ where when why who เพราะเขาถามว่าใครข้อสุดท้ายค่ะCountries are there in ASEAN? There are 10 countries. ถามจำนวนถูกไหมตอบจำนวนเพราะฉะนั้นจะถามว่า which how many what why ถามหาจำนวนต้องถามว่า
How many? โอเคเก่งมากค่ะ นักเรียนสามารถที่จะทำแบบฝึกหัดท้ายบทได้นะคะบทนี้บทเรียนนี้ที่เกี่ยวกับอาเซียนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีคำศัพท์ยากค่อนข้างที่จะมีคำศัพท์ที่ยาวและเป็นคำศัพท์ที่เป็นทางการเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราจะสามารถนำไปพัฒนาได้เราต้องทบทวนนะคะทบทวนในบทเรียนทบทวนในสิ่งที่เราได้เรียนมาเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยในการเรียนความคุ้นเคยในการออกเสียงอย่างที่จุดประสงค์ของบทนี้บอกว่าอยากให้พวกเราเนี่ยออกเสียงในสำนวนคำศัพท์ได้ใช่ไหมคะและสามารถนำไปใช้พูดคุยเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเกี่ยวกับเพื่อนที่อยู่ในประเทศเดียวกันหรืออาจจะเป็นเพื่อนที่อยู่ในประชาคมอาเซียนต่างประเทศก็ได้ใช่ไหมคะและครูหวังว่านักเรียนทุกคนจะสามารถจำคำศัพท์จำสำนวนไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะและครูขอจบบทเรียนเกี่ยวกับอาเซียนนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนักเรียนมากค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต์
0: ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซนเซอร์เบรก ABS สปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซนเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติตอนนี้นะคะเป็นตอนสุดท้ายของในรายวิชานะคะก็คือเป็นตอนที่18นะคะก็คงจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะได้มาพูดมาคุยแล้วก็มาเรียนรู้กันสำหรับโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตินะคะสำหรับตัวโปรแกรมครูว่าคงไม่ยากเท่าไหร่แต่สิ่งที่ยากก็คือการอ่านค่าอ่านผลจากตัวโปรแกรม SPSS เพื่อใช้ในการอภิปรายผลจะเป็นสิ่งที่ยากกว่านะคะซึ่งในตอนนี้นะคะครูก็จะนำในส่วนของการอภิปรายผลที่ได้นำค่าจากโปรแกรม SPSS มาสอนให้กับนักเรียนได้รู้กันด้วยได้ทราบกันด้วยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะคะเราคงจะมารู้กันก่อนว่าจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้มีอะไรบ้างนะคะสำหรับตอนนี้นะคะจะเป็นชื่อตอนว่าการวิเคราะห์และแปลผลสถิติเชิงปริมาณนะคะก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วก็จะเป็นต่อจากเมื่อตอนที่แล้วนะคะซึ่งตอนที่แล้วเนี่ยครูได้สอนไปถึงเรื่องการรีโค้ดนะคะการคำนวณค่านะคะการแปลงค่าต่างๆที่อยู่ในโปรแกรม SPSS นะคะใน

ส่วนของวันนี้ก็คือจะมีการในส่วนของการคำนวณผลบ้างเช่นกันนะคะแต่คงไม่เยอะเท่าไหร่ครูจะเน้นไปที่ในส่วนของการใช้นะคะการอภิปรายผลนะคะทีนี้จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะสามารถคำนวณหาค่าเฉลี่ยจำแนกตามกลุ่มได้นะคะสามารถใช้คำสั่ง compare mean ได้สามารถเขียนรายงานการอภิปรายผลได้วันนี้นะคะจะมีอยู่แค่3หัวข้อใหญ่ๆนะคะสำหรับการเรียนรู้สำหรับวันนี้นะคะเรามาทบทวนบทเรียนกันก่อนความหมายของค่าสถิตินะคะซึ่งเวลาเราประมวลผลแล้วเราจะเห็นค่าต่างๆมันอยู่ในส่วนของ data ในส่วนของ output ไม่ใช่ data นะคะในส่วนของ output นักเรียนจะได้ทราบว่าค่าเหล่านั้นคืออะไรนะคะทีนี้นะคะ means ก็คือค่าเฉลี่ยนะคะ median ก็คือค่ามัธยฐาน mode คือค่าฐานนิยมนะคะ sum ก็คือค่าผลรวม standard deviation ก็คือค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะ variance ก็คือค่าความแปรปรวนนะคะก็คือค่าความแปรปรวน range ก็คือค่าพิสัยนะคะ minimum ก็คือค่าต่ำสุดนะคะ maximum ก็คือค่าสูงสุด se means ก็คือค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยนะคะทีนี้เราเข้าสู่บทเรียนกันนะคะการคำนวณหาค่าเฉลี่ย means บางครั้งนะคะการวิเคราะห์ต้องการทราบผลความพึงพอใจเฉลี่ยนะคะเพื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มคือถ้าเราหากลุ่มเดียวเนี่ยอย่างเช่นการหาว่าค่าเฉลี่ยของคนทั้งกลุ่มเนี้ยเป็นเท่าไหร่ครูเชื่อว่านักเรียนหาเป็นแล้วเพราะว่าครูได้สอนไปแล้วในเทปเก่าๆนะคะนักเรียนสามารถลองไปเปิดดูได้แต่สำหรับเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอย่างเช่นเอาเฉพาะในส่วนของผู้ชายหรือว่าจะเอาเฉพาะของผู้หญิงนะคะค่าเฉลี่ยระหว่างความพึงพอใจหรืออาจจะเป็นชั้นปีนะคะค่าความพึงพอใจของชั้นปีที่1ชั้นปีที่2ชั้นปีที่3หรือความพึงพอใจในด้านต่างๆเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องแยกกลุ่มคือเราไม่เอารวมทั้งหมดเราก็จะต้องมาหาได้เช่นกันนะคะโดยใช้คำสั่ง compare mean นะคะanalyze compare mean แล้วก็ mean ทุกครั้งเราคือจะใช้ analyze frequency แล้วก็ descriptive แล้วหาค่ารวมค่าความพึงพอใจทั้งรวมทั้งหมดแต่เราไม่ได้หาว่าแยกเป็นชายแยกเป็นหญิงหรือว่าแยกเป็นชั้นปีอะไรขึ้นมานะคะทีนี้ตัวอย่างแบบสอบถามครูขออนุญาตไปดูแบบสอบถามที่ครูจะนำมาใช้ในวันนี้กันก่อนครูขออนุญาตปิดโฟลเดอร์ที่ไม่ใช้ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการงงงวยระหว่างที่ทำการเรียนการสอนนะคะครูขออนุญาตมาดูแบบสอบถามแบบสอบถามนะคะความพึงพอใจในการรับบริการจากห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลคำชี้แจงนะคะขอให้ท่านที่ทำเครื่องหมายนะคะหน้าตัวเลือกที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุดตอนที่1ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะก็คือเพศชายเป็น1เพศหญิงเป็น2ตรงกับข้อไหนก็ติ๊กมานะคะอายุนะคะต่ำกว่า20ให้ตอบ1 20ถึง29ให้ตอบ2 30ถึง39ให้ตอบ3 40ปีขึ้นไปให้ตอบ4นะคะคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมนุษยศาสตร์วิทยาศาสตร์การจัดการครุศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรตรงกับข้อไหนนักเรียนก็ใส่เข้าไปอ่ะในที่นี้ครูขออนุญาตแก้นิดนึงนะคะเป็นแผนกวิชาดีกว่านะคะแผนกวิชาช่างยนต์นะคะแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนะคะแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนกวิชาการบัญชีนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแผนกวิชาการตลาดจากคณะครูขออนุญาตเปลี่ยนเป็นแผนกนะคะได้แล้วต่อไป

ที่2ข้อมูลการใช้งานโดยทั่วไปของท่านที่มีต่อห้องสมุดใช้บริการบ่อยที่สุดชั้น1ชั้น2ชั้น3ช่วงเวลาที่ท่านใช้งานมากที่สุดจะเป็นช่วงไหน 7:30 น.ถึง 8:30 น.8:30 น.ถึงเที่ยงเที่ยงถึงบ่ายโมงบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะโทษค่ะ 4:30 น.หรือ 16:30 ถึง 17:30 นะคะความพึงพอใจในการให้บริการห้องสมุดนะคะเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือถ้าคุณมีความคิดเห็นระดับมากก็ตรงมากก็คือให้มากที่สุดนะคะเจ้าหน้าที่ให้บริการยืมคืนถ้าระดับความคิดเห็นของท่านมีมากก็ใส่มากปานกลางน้อยตามที่เราเคยได้ทำแบบสอบถามกันถ้าเป็นเรตติ้งสเกลตัวนี้ก็54321นะคะข้อเสนอแนะอื่นเพื่อการปรับปรุงและพัฒนานะคะตัวนี้จะเป็นแบบสอบถามที่เราจะใช้เรียนกันวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะซึ่งบางทีครูอยากทราบว่าความพึงพอใจตรงเนี้ยเพศหญิงกับเพศชายแตกต่างกันไหมขอโทษค่ะเพศหญิงเป็นเท่าไหร่เพศชายกันเป็นเพศเท่าไหร่ส่วนถึงเรื่องของความแตกต่างหรือไม่แตกต่างครูจะไม่พูดถึงเพราะว่ามันจะเป็นสถิติในขั้นสูงต่อไปนะคะนักเรียนจะไปเรียนกันในระดับปวส.ก็คือโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยสำหรับเราในระดับปวช.นะคะเราก็จะหาแค่ว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มชายกับกลุ่มหญิงเป็นเท่าไหร่นะคะเพื่อมาเขียนอภิปรายผลนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสอบถามของเรานักเรียนคงจะพอทราบแบบสอบถามของเราแล้วนะคะเรากลับไปที่สไลด์ของเราต่อนะคะตัวอย่างแบบสอบถามครูขอข้ามนะคะทีนี้เข้าสู่โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลจะมีข้อสังเกตดังนี้แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปใช้วิธีการหาค่าความถี่โดยสรุปออกเป็นร้อยละนะคะอันนี้ก็คือใช้คำสั่ง analyze descriptive โทษค่ะ analyze แล้วก็ frequency นะคะต่อไปแบบสอบถามที่การสำรวจทัศนคติเกี่ยวกับความพึงพอใจให้ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย x bar และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะก็คือต้องมีการ compute มีการแปลงค่าอะไรนิดหน่อยนะคะทีนี้เรามาดูมาตรการวัดนะคะเอางี้ดีกว่าครูขออนุญาตไปที่ในส่วนของตัวโปรแกรมก่อนนะคะเรามาดูตัวแปร variable view เพศอายุคณะชั้นเวลาอันนี้ใช้ความถี่ได้นะคะถ้าเราต้องการรู้ความถี่ว่ามีเพศชายกี่คนอายุช่วงอายุเท่าไหร่กี่คนนะคะคณะก็คือไปที่ analyze descriptive แล้วก็ frequency นะคะใส่ตัวแปรเพศเข้าไปอายุชั้นปีเวลานะคะเสร็จแล้วตอบโอเคเราก็จะได้ออกมาซึ่งเราเอาค่าเหล่านี้เนี่ยไปเขียนในการอภิปรายผลซึ่งการเขียนแบบเบื้องต้นเนี่ยครูได้สอนไปแล้วนะคะก็คือเรียงกันออกมาว่าเพศชายเท่าไหร่เพศหญิงเท่าไหร่นะคะแล้วก็อายุช่วงอายุต่ำกว่า20ปีมีทั้งหมดกี่คน40ปีขึ้นไปมีทั้งหมดกี่คนเราสามารถนำค่าไปเขียนอภิปรายผลได้นะคะนำค่าไปเขียนอภิปรายผลได้หรือว่าชั้นปีนะคะชั้นปีนะคะชั้นปีปีที่1 11คนปีที่2 24คนปีที่35คนเราก็ไปเขียนอภิปรายผลได้เช่นกันให้นักเรียนกลับไปย้อนไปดูเทปเก่าๆนะคะซึ่งตรงนี้ครูเขียนไว้หมดแล้วครูได้สอนไปหมดแล้วนะคะว่าจะเขียนอภิปรายผลอย่างไรนะคะแต่ในส่วนที่ครูยังไม่ได้สอนก็คืออย่างเช่นความพึงพอใจนะคะของเพศชายของเพศหญิงนะคะทีนี้เรื่องความถี่ไม่มีอะไรยากนะคะทีนี้เรามาดูความพึงพอใจโดยรวมความพึงพอใจโดยรวมวิธีการคิดครูขออนุญาตทบทวนของเก่าก่อนวิธีการคิดค่าความพึงพอใจนะคะก็คือไปที่นะคะไปที่ transform compute variable ก็คือเราต้องการเอานะคะความพึงพอใจนะคะความพึงพอใจ6 7 8 9 10ตามแบบสอบถามของเรา6 7 8 9 10ตามแบบสอบถามของเรานะคะมาดูว่าเขามีความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจความพึงพอใจของเขาอยู่ในระดับไหนซึ่งแต่ละคนเขาก็จะตอบมา1คนแรกตอบ1คนที่2ตอบ2คนที่2ตอบ3คนที่3ตอบ4อะไรแบบเนี้ยแล้วเอามารวมกันทั้งหมดนะคะวิธีการหาก็คือหาจากค่าเฉลี่ยวิธีการก็คือไปที่ analyze โทษค่ะ transform compute นะคะเราตั้งค่าตัวแปรใหม่ว่ารวม

รวมวิธีการคิดก็คือเอาทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อทั้งหมดซึ่งเมื่อกี้เราดูแล้วมันจะมี6 7 8 6 7 8 9 10มีทั้งหมด5ข้อนะคะ5ข้อข้ออะไรบ้างเจ้าหน้าที่ช่วยค้นหาก่อนอื่นนะคะขออนุญาตเราต้องใส่วงเล็บก่อนนะคะเจ้าหน้าที่ยืมคืนค้นหาใส่ตัวแปรเข้าไปแล้วก็บวกด้วยเจ้าหน้าที่ให้บริการยืมคืนบวกด้วยใส่บวกครูใส่จากตรงนี้ก็ได้นะคะความเป็นระเบียบแล้วก็บวกด้วยความสะอาดแล้วก็บวกด้วยความเงียบและบรรยากาศนักเรียนห้ามใส่ตัวโอเปอเรเตอร์นะคะค้างไว้นะคะจะต้องสิ้นที่ตัวที่เครื่องหมายวงเล็บปิดแล้วหารด้วยอะไรคะหารด้วยจำนวนทั้งหมดก็คือเท่าไหร่คะกี่ตัวแปร1 2 3 4 5 5ตัวแปรหาร5หาร5บางครั้งพิมพ์เข้าไปแล้วไม่สะดวกนักเรียนก็คลิกเข้าไปหาร5นะคะเสร็จแล้วตอบโอเคค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นคอมพิวแค่ในส่วนของ output ฟ้องว่าคอมพิวเราก็ไปดูค่ะในส่วนของ data view มาแล้วคอมพิวตัวนี้เห็นไหมคะรวมมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือหมายความว่าคนที่1ตอบ4ตอบค้นหาตอบ4ยืมคืนตอบให้ค่าคะแนนเป็น4ความมีระเบียบให้ค่าคะแนนเป็น3ความสะอาดมีค่าคะแนนให้เป็น4บรรยากาศมีค่าคะแนนให้เป็น4รวมออกมาแล้วได้ 3.8 รวมออกมาแล้วหัน5นะคะได้ 3.8 คือค่าเฉลี่ยคนที่2ตอบนะคะการค้นหาการให้บริการค้นหาตอบ3ให้ค่าคะแนนเป็น3ยืมคืนให้เป็น4ระเบียบให้เป็นความมีระเบียบให้เป็น3ให้ค่าคะแนนเป็น3ความสะอาดให้ค่าคะแนนเป็น5บรรยากาศให้ค่าเป็น3รวมออกมาแล้วหาร5ได้เท่ากับ 3.6 ของแต่ละข้อนะคะอันนี้แต่เรายังไม่รู้เลยว่าทั้งชุดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาให้ความพึงพอใจอยู่ระดับไหนวิธีการก็คือไปที่ analyze ค่ะแล้วไปที่ descriptive เลือก descriptive นะคะแล้วเลือกที่ตัวแปรรวมโยนเข้าไปนะคะเสร็จแล้วตอบโอเคออกมาแล้วว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับนะคะอ่ะโทษเดี๋ยวครูเอาใหม่นะเอาใหม่ดีกว่าครูลืมใส่ตัวแปรอื่น analyze descriptive frequency descriptive เราก็เอาตัวแปรเจ้าหน้าที่ให้ยืมคืนนะคะความเป็นสะอาดความเป็นระเบียบใส่เข้าไปด้วยนะคะแล้วให้รวมอยู่ท้ายสุดเสร็จแล้วตอบโอเคค่ะมาแล้วมองไม่ชัดนะคะครูขออนุญาตขยายเป็น18ละกันเจ้าหน้าที่ช่วยค้นหาหนังสือนะคะคนที่ตอบต่ำสุดคือ2สูงสุดคือ5ค่าเฉลี่ยคือ 4.1 standard deviation ก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือนะคะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือ 0.8864หนึ่งอาจารย์คะเยอะจังเลยค่ะทศนิยมนะคะเอา2ตำแหน่งได้ไหมได้นะคะวิธีการปรับก็คือคุมดำแล้วไปที่ Edit ใช่ไหมเอ่ยนะคะ

ขอโทษค่ะคลิกขวาแล้วไปที่คำว่าเซลล์ property นะคะเสร็จแล้วไปเลือกค่ะเลือกตรง format value นะคะปรับให้เป็น2โอเคได้แล้วทศนิยม2ตำแหน่งเราก็สามารถเอาค่านี้ไปเขียนอภิปรายผลได้

นะคะก็คือเป็นค่าอภิปรายผลนักเรียนกลับไปดูเทปเก่าๆได้ครูได้สอนไปแล้วนะคะว่าอภิปรายผลอย่างไรตัวนี้นะคะโดยรวมแล้วค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจคือ 4.12 ตอนนี้คำถามของนักเรียนครูคะจำเกณฑ์ไม่ได้ค่ะว่า 4.12 อยู่ในช่วงความพึงพอใจที่เท่าไหร่อ่ะครูได้เตรียมมาให้แล้วเพราะครูคิดว่าหลายคนคงลืมไปแล้วนะคะ

มากที่สุดนะคะค่าคะแนนเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากนะคะค่าคะแนนเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจปานกลางค่าคะแนนเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 กำหนดที่อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจน้อยนะคะค่าเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 กำหนดที่อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจน้อยที่สุดอันนี้เป็นเกณฑ์ของเป็นมาตรการวัดของ Likert Scale เรากลับไปดูค่าที่เราหาได้ค่ะเจ้าหน้าที่ช่วยค้นหาหนังสือ 4.10 อยู่ในเกณฑ์อะไรคะ 4.10 ก็คืออยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากก็คือช่วงคะแนนอยู่ในช่วงนี้นะคะพึงพอใจมากไปค่ะให้บริการยืมคืน 4.14 ก็อยู่พึงพอใจมากเช่นกันโดยดูทุกข้อแล้วเนี่ยพึงพอ 4.22 ค่ะอ้าว 4.22 ก็อยู่ในพึงพอใจมากเช่นกันนะคะทีนี้โดยรวมล่ะโดยรวมก็คือรวมคือ 4.12 ก็อยู่ในพึงพอใจมากเช่นกันอันนี้คือภาพรวมของข้อมูลทุกคนแต่ทีนี้สิ่งที่ครูต้องการหาก็คือเพศชายเพศหญิงมีความพึงพอใจเป็นเท่าไหร่อันนี้อย่าลืมนะคะว่ารวมทั้ง50คนนะคะแต่ในแบบสอบถามชุดนี้จะมีเพศชายอยู่25เพศชายอยู่25ครูอยากทราบว่าเพศชาย25เนี่ยมีความพึงพอใจเป็นเท่าไหร่เพศหญิง25มีความพึงพอใจเป็นเท่าไหร่นะคะวิธีการนะคะก็คือไปที่คำสั่ง analyze เราจะไม่ไปตัวที่ descriptive และเราจะไปที่ตัวของ compare means แล้วก็เลือก mean นะคะเสร็จแล้วค่ะ dependent ก็คือตัวแปรนะคะตัวแปรเขาเรียกว่าตัวแปรตามนะคะ independent list ก็คือตัวแปรอิสระนะคะตัวแปรอิสระของเรานะคะตัวแปรอิสระของเราก็คือเพศตัวแปรตามของเราก็คือรวมก็คืออะไรมีผลทำให้ค่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพศเนี่ยเขาตอบมาอยู่แล้วหญิงชายแต่ตัวแปรตามเนี่ยก็คือเราอยากรู้จังเลยว่าค่าที่ได้ออกมาจะเป็นเท่าไหร่นะคะก็คือเอาคำว่ารวมเนี่ยเข้าไปอยู่ในตัวแปรในส่วนของตัวแปร ตามนั่นเองนะคะเสร็จแล้วตอบโอเคค่ะค่าออกมาแล้วปรับให้ใหญ่นิดนึงเซลล์ property ค่ามาแล้วนะคะดูค่ะเพศชายมีค่าเฉลี่ย 4.10 นะคะเอาคูปรับอีกเมื่อกี้ครูลืมปรับทศนิยมต้องเป็นกี่ตำแหน่งคะ2ตำแหน่งทศนิยม2ตำแหน่งนะคะอันนี้สังเกตว่าความพึงพอใจของเพศชายมีค่าเท่ากับ 4.10 ความพึงพอใจของเพศหญิงมีเท่ากับ 4.13 แต่เวลาเราเขียนอภิปรายผลเราเอาแค่นี้ได้ไหมคะส่วนข้อย่อยเรายังไม่ได้พูดถึงเลยแน่นอนค่ะเราต้องทำการประมวลผลใหม่นะคะเอาใหม่ค่ะanalyze descriptive แล้วก็ descriptive โทษค่ะ mean analyze compare mean แล้วก็ mean นะคะเราเอารวมกลับคืนไปก่อนครูต้องการเอาเจ้าหน้าที่ทุกด้านแล้วก็รวมด้วยใส่เข้าไปนะคะเสร็จแล้วตอบโอเคค่ะได้ออกมาแล้วนะคะได้ออกมาแล้วreport ขออนุญาตปรับตัวหนังสือนะคะเป็น16 แล้ว

ดิซิมอลเป็น2นะคะเมื่อกี้เสร็จแล้วค่ะเรามาดูค่ะผลที่ออกมาชายเจ้าหน้าที่ช่วยค้นหาหนังสือความพึงพอใจเป็น 4.12 เจ้าหน้าที่ในการให้บริการยืมคืนมีค่าเท่ากับ 4.16 ความเป็นระเบียบนะครับเพศชายมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.12 ความสะอาดนะคะเพศชายมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.21 ความเงียบและบรรยากาศ 3.88 รวมแล้วได้ 4.10 นะคะก็จะเท่ากับอันบนเห็นไหมคะเท่ากันจริงๆนักเรียนไม่ต้องพิสูจน์แบบนี้ก็ได้ครูทำให้ดูเฉยๆว่าเราจะติ๊กยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราเลือกค่ามันถูกยังไงคำตอบมันก็ออกมาเหมือนกันนะคะเพศหญิงค่ะตรงนี้ค่ะ Standard Deviation คืออะไรนะคะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะคือการกระจายของข้อมูลว่าเขามีความคิดเห็นแตกต่างกันหรือไม่ต่อไปเพศหญิงค่ะเพศหญิงนะคะด้านเจ้าหน้าที่ช่วยค้นหาหนังสือก็จะเป็น 4.08 นะคะค่าความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ให้บริการยืมคืน 4.12 ความเป็นระเบียบ 4.32 ความสะอาด 3.96 นะคะแล้วก็ความเงียบสงบเท่ากับ 4.16 รวมแล้วได้ 4.13โอเคไหมคะตัวนี้ซึ่งเราจะต้องเอาค่าตัวนี้นี่แหละไปเขียนอภิปรายผลนะคะไปเขียนอภิปรายผลซึ่งครูก็ทำมาให้บางส่วนแล้วเช่นกันนะคะตัวนี้ตัวอย่างการรายงานผลการวิจัยนะคะ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักหอสมุดในด้านต่างๆและภาพรวมจำแนกตามสถานภาพด้านเพศปรากฏผลเป็นดั่งตารางที่5โทษค่ะนักเรียนจะไปก๊อปมาใส่เลยเนี่ยครูว่ามันค่อนข้างลำบากนะคะทางที่ดีให้นักเรียนสร้างมาใหม่นะคะสร้างมาใหม่แล้วก็เอาค่ามาใส่นะคะซึ่งตรงนี้ครูขออนุญาตนะคะ

มองเห็นชัดไหมคะอ่ะคุณจะขยายใหญ่นะคะเจ้าหน้าที่ในการค้นหาหนังสือนะคะอันนี้คือด้านรวม

อันนี้จะเป็นด้านรวมนะคะจำแนกด้านเพศนะคะ x bar x bar นะคะเราก็ไปเอาค่านะคะด้านเพศอันนี้ก็บอกนิดนึงว่าเป็นเพศอะไรคะเพศชายนะคะเพศชายอันนี้ก็จะเป็นของเพศชายนะคะเราก็ไปดูตารางเพศชายมาใส่นะคะ 4.12 4.12 นะคะ SD SD เท่ากับเท่าไหร่คะ 1.01 1.01 นะคะเราใส่ค่าไปให้หมดก่อนบริการยืมคืนนะคะ 4.16 กับ 0.75 4.16 กับ 0.75 นะคะต่อไปความเป็นระเบียบนะคะของโต๊ะวาง 4.12 กับ 0.73 4.12 กับ 0.73 นะคะถ้าที่ครูยังไม่กรอกมาให้เพราะว่าถ้าครูกรอกมาให้ก่อนนักเรียนจะไม่เข้าใจว่าครูจะเอาค่ามา

จากไหนใส่ให้นักเรียนนะคะต่อไปความสะอาดค่ะ 4.24 กับ 0.72 4.24 กับ 0.72 นะคะต่อไปค่ะความสะอาดของโต๊ะชั้นบรรยากาศ 3.88 กับ 0.53 3.88 กับโทษค่ะ0.53 นะคะทีนี้เรามาใส่เกณฑ์ความพึงพอใจกันค่ะนะคะนักเรียนก็กลับไปดูเกณฑ์ความพึงพอใจนะคะ 4.5 ถึง 5.0 อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากรู้สึกว่าจะไม่มีเลย 3.50 ถึง 4.49 อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากนะคะถ้า 4.50 ถึง 5.00 อยู่ในความพึงพอใจมากที่สุดนะคะเราก็เอามาใส่ 4.12 ระดับความพึงพอใจมากนะคะ 4.16 มากมากนะคะสิ่งที่ครูไม่มั่นใจก็คือ 3.88 นะคะ 3.88 ก็ยังอยู่ในช่วงความพึงพอใจมากอยู่นั่นเองนะคะความพึงพอใจมากนะคะนักเรียนครูลืมใส่อะไรไปคะความพึงพอใจรวมเราต้องไปดูความพึงพอใจรวมมาใส่ด้วยเพศชายเป็นเท่าไหร่คะ 4.10 กับ 0.23 4.10 กับ 0.23 ก็อยู่ในระดับมากนะคะทีนี้เรามาใส่เรียงลำดับค่าที่มากที่สุดก็จะเป็นอันนี้ไม่ต้องใส่นะคะตัวนี้ไม่ต้องใส่เราจะใส่เฉพาะ5ตัวเพราะรวมเราไม่ต้องมาเรียงลำดับนะคะรวมเราไม่ต้องมาเรียงลำดับอันนี้ก็จะเป็นลำดับที่1นะคะต่อไปค่ะอันนี้นะคะค่า SD 0.12 ตัวแรกอ่ะ 1.01 ครูใส่ผิด 1.01 เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอันที่2ทราบไหมคะว่าทำไมถึงเป็นอันที่2 x bar เท่ากันเรามาดูที่ค่า SD ค่ะถ้าค่า SD มากแสดงว่ามีการกระจายมากเพราะฉะนั้นเราจะให้เขาอยู่ลำดับที่ต่ำกว่านะคะเป็น3 4.16 เป็น4แล้วก็โทษค่ะเอาใหม่นะอันนี้จะเป็นถูกแล้ว 4.12 เอาใหม่ครูเลี้ยงผิดนะคะ 0.1 ต่ำสุดคือ 0.12 ต้องเป็นตัวนี้มี2ตัวต่อค่า SD ทำไมคะค่า SD ตัวความเป็นระเบียบของชั้นหนังสือน้อยกว่านะคะก็เลยให้เป็น1ตัวนี้เป็น2นะคะต่อไปค่ะ 4.16 เป็น3 ครูผิดนะคะ 4.24 ค่ามากที่สุดให้เป็น1นะคะ 14.16 ให้เป็น2เรียงค่าจากค่ามากที่สุดมา 4.12 เท่ากัน2ตัวให้เป็นลำดับ3แต่ใครจะเป็นลำดับ3ดูค่า SD ค่ะตัวค่า SD น้อยจะได้เปรียบนะคะก็คือเป็น3อันนี้จะเป็น4ตัวสุดท้ายจะเป็น5นะคะค่า x bar น้อยสุดนะคะเราเรียงตัวเลขได้แล้วรวมเราไม่คิดนะคะรวมเราไม่คิดนะคะ เรามาดูค่ะเพศชายนะคะวิธีการเขียนเพศชายมีความพึงพอใจในการบริการโดยภาพรวมนะคะครูขออนุญาตก๊อปตารางนี้มาก่อนนะคะเพศชายมีความพึงพอใจในการบริการโดยด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับอะไรคะลองกลับไปดูตารางเราสิอยู่ในระดับมากหรือว่าดีนะคะเราก็ต้องกลับไปดูที่แบบสอบถามค่ะแสดงว่าอยู่ในระดับความคิดเห็นนะคะความคิดเห็นที่เขาเห็นด้วยมากก็คืออยู่ในระดับดียังไม่ถึงดีมากนะคะอยู่ในระดับดีคือมีคนเห็นด้วยเยอะนะคะระดับดีมากแต่ยังไม่ถึงมากที่สุด
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับเท่าไหร่คะจำได้ไหมคะแนนเฉลี่ยของเราเท่ากับ 4.10 นะคะ 4.10สำหรับการพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่างเท่าไหร่คะ 4.24 ก็คือตั้งแต่ 3.88 ถึง 4.24 นะคะสามจุดแปดแปดถึงสองสี่จุดสองสี่นะคะซึ่งสามารถเรียงลำดับค่าคะแนนจากน้อยไปหามากได้ดังนี้นะคะลำดับที่หนึ่งมั่นใจไหมว่าให้บริการพอใจยืมคืนหนึ่งคืออะไรคะความสะอาดของโต๊ะเก้าอี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้โทษค่ะ ก็จะเป็นตัวนี้นะคะก็คือเอาตัวนี้ขึ้นมาแทนนะคะต่อไปโต๊ะเก้าอี้มีค่าเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่คะดูซิโต๊ะเก้าอี้เป็นลำดับที่หนึ่ง 4.24 นะคะ 4.24ความพอลำดับที่2นะคะเราไปเอาตรงนี้ตามที่ครูพิมพ์มาไม่ได้นะนะคะลำดับที่2ก็จะเป็นอะไรคะเจ้าหน้าที่บริการยืมคืนนะคะเจ้าหน้าที่บริการยืมคืนจะเป็น2นะคะเราพิมพ์เข้าไปก็ได้นะคะพอใจในหน้าที่บริการยืมคืนยืมคืนนะคะมีค่าเฉลี่ยคือมีค่าเฉลี่ยคือยืมคืน 4.16 นั่นเองนะคะ 4.16 ต่อไปค่ะลำดับที่3ไปดูสิคะว่าเป็นอะไรลำดับที่3นะคะลำดับที่3คือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชั้นวางหนังสือนะคะพอดีเลยตรงมีค่าคะแนนเท่าไหร่คะ 4.12 4.12 นะคะต่อไปลำดับที่4ค่ะลำดับที่4คือข้อ4คือเจ้าหน้าที่ค้นหาหนังสือนะคะเจ้าหน้าที่ค้นหาหนังสือนะคะมีค่าเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่คะค่าเฉลี่ยเป็น 4.12 นะคะ 4.12 4.12 เท่ากันไม่ต้องไปตกใจนะคะว่า 4.12 พออภิปรายผลออกมาเนี่ยแล้วทำไมมันเท่ากันถึงได้น้อยกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปอธิบายตัวเขาเองในส่วนของวิตตอนอภิปรายผลนะคะหรือเราจะบอกไปก็ได้นะคะว่าค่า SD นะคะต่อไปค่ะลำดับที่5 ลำดับที่5นะคะความเงียบสงบและบรรยากาศนะคะ

ความเงียบสงบและบรรยากาศมีค่าเฉลี่ยเท่ากับถ้าคุณจำไม่ผิด 3.88 3.88 อ้าวเสร็จแล้วนะคะตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือการอภิปรายผลนะคะที่ทำแบบง่ายๆนะคะแต่ถ้าตามหลักการวิจัยเราจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะอันนี้เป็นการอภิปรายผลแบบง่ายๆซึ่งนักเรียนสามารถจะไปประยุกต์ใช้ได้นะคะต่อไปค่ะ การเขียนรายงานอันนี้ตามสถานภาพด้านเพศอะไรคะเมื่อกี้เพศชายไปแล้วต่อไปเพศหญิงเพศหญิงนะคะครูขอลบค่าตรงนี้ออกหมดเลยนะคะรวมถึงลำดับตัวนี้ด้วยเราทำมาหรือยังคะกลับไปดูที่ SPSS ของเราเราทำมาแล้วนี่ไงคะเพศหญิงนะคะเพศหญิงเจ้าหน้าที่ช่วยค้นหาหนังสือ 4.08 0.76 นะคะ 4.08 4.08 นะคะศูนย์จุดเจ็ดหกอันนี้ลบไปก่อนนะคะต่อไปเจ้าหน้าที่บริการยืมคือเจ้าที่บริการยืมคืน 4.14 เอาโทษค่ะ 4.12 0.83 4.12 0.83 นะคะต่อไปความเป็นระเบียบ 4.32 0.75 4.32 0.75 ความสะอาดนะคะ 3.96 นะคะอันนี้ผู้หญิงกับผู้ชายเห็นแย้งกันแล้วนะคะแล้วก็ 0.98 3.96 0.98นะคะอีกตัวหนึ่งความเงียบสงบ 4.16 0.80 4.16 0.80 ตัวสุดท้ายค่ะรวม 4.13 0.28 4.13 0.28 นะคะระดับความพึงพอใจค่ะเท่าที่ครูดูรู้สึกว่าจะอยู่ในระดับพึงพอใจมากยังไม่ถึงมากที่สุดนะคะถ้าอยู่ก็คือดีย ังไม่ถึงขนาดดีมากที่สุดนะคะมากมากเรามาเรียงลำดับกันดีกว่าค่ะลำดับนะคะลำดับที่1ตรง ตัวนี้ไม่ต้องไปจัดลำดับกับเขานะคะรวม เพราะว่าตัวนี้นะคะเราไม่สามารถไปเรียงลำดับได้เพราะว่าของเขาเป็นตัวรวมอยู่แล้วนะคะครูขออนุญาตใส่สีไฮไลท์ไว้ที่เข้มกว่าสีอื่นนะคะจะได้รู้ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะรวมนะคะเอาทีนี้เรามาจัดลำดับอะไรมากที่สุดคะ 4.32 เป็น1ถัดมาค่ะ 4.16 เป็น2แล้วก็ 4.12 เป็น3 4.08 เป็น4แล้วก็ 3.96 เป็น5นะคะเหมือนเดิมค่ะเอาไปเขียนอภิปรายผลเหมือนเดิมครูมีช่องไว้ให้เติมแล้วก็จะสะดวกหน่อยแต่ถ้านักเรียนเขียนเองก็คือจะต้องเพศหญิงมีความพึงพอใจในการให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากนะคะอยู่ในระดับมากเอ๊ะใช่มากจริงไหมกลับไปดูสไลด์ก่อนหน้านี้มากนะคะ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 นะคะก็ใส่ลงไป 4.13 สำหรับผลการพิจารณาบรรยายด้านปรากฏว่ามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่างนะคะก็คือระหว่าง 3.96 ถึง 4.163.96 ถึง 4.16 นะคะซึ่งสามารถเรียงลำดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้นะคะเหมือนเดิมเลยเ
นะคะเรามาดูลำดับที่1ว่าคืออะไรก็ดูจากสไลด์ดูจากที่เราเขียนไว้แล้วนะคะลำดับที่1คือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชั้นวางหนังสือนะคะความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชั้นวางหนังสือ

นะคะ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชั้นวางหนังสือนะคะสูงไปนิดนึงเอาลงมาหน่อยนะคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย มีค่าเท่ากับ 4.32 นะคะเราก็ใส่ลงไปสี่จุดสามสองอ่า 4.32 นะคะ ต่อไปค่ะข้อ2ค่าที่อยู่ในลำดับที่2คือความเงียบสงบและบรรยากาศนะคะความเงียบสงบและบรรยากาศด้านนี้นะคะความเงียบสงบและบรรยากาศมีค่าเป็น 4.164.16 ลำดับที่3ค่ะลำดับที่3คือเจ้าหน้าที่บริการยืมคืนตรงอยู่แล้วมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ 4.12 นะคะ 4.12 ความนะคะต่อไปค่ะลำดับที่4เจ้าหน้าที่ค้นหา 4.08 ตรงอยู่แล้วนะคะก็ 4.08 ต่อไปลำดับสุดท้ายค่ะ ตรงความสะอาดของโต๊ะเก้าอี้สำหรับนั่งอ่านหนังสือ 3.96นะคะ 3.96 นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับการอภิปรายผลนะคะจากแบบสอบถามเป็นยังไงยากไหมคะนักเรียนไม่ได้ยากเลยนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้เรียนโปรแกรม SPSS หรือว่าเราไม่ได้เรียนในส่วนของงานวิจัยเราไม่ได้เรียนในส่วนของการคำนวณมาก่อนเนี่ยค่อนข้างจะไม่รู้เลยว่าจะเอาค่าอะไรมาใส่นะคะสำหรับโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติก็คงมีเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในรายวิชาถัดไปแล้วถ้านักเรียนมีข้อสงสัยอย่างไรนะคะมาสอบถามได้ที่คุณครูจุไรวรรณนะคะเราจะมาพูดคุยในเรื่องสำหรับโปรแกรมวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติกันวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในรายวิชาหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
2: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
3: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับ

ตัดย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2.ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5.ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต์
0: ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับ นะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

ก็กลับมาพบกับครูมอสอีกแล้วนะครับกับวิชาอาหารไทยเบื้องต้นนะครับรหัสวิชา20404-2002นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่กันที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับซึ่งที่นักเรียนนักศึกษาเห็นอยู่ตรงหน้าของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยฮะครูมอสเนี่ยจำลองให้เหมือนร้านสตรีทฟู้ดเลยวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ศูนย์บ่มเพาะครัวยอดเพชรนะครับเป็นซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับวันนี้นะครับครูมอสนะครับได้ลูกมือมา1ท่านนะครับด้านขวามือของครูมอสนะครับน้องแอร์นะครับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวช2แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับจะมาช่วยครูมอสนะครับในการทําสื่อการเรียนการสอนหรือถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาเคล็ดไม่ลับนะครับวันนี้เมนูง่ายๆได้ความรู้แล้วก็มีประโยชน์นะครับเอาไปประกอบอาชีพได้จริงให้นักเรียนนักศึกษาตั้งใจฟังครูมอสนะครับแล้วก็เอากลับไปประยุกต์ใช้หรือว่านำไปใช้ได้เลยในชีวิตประจำวันนะครับครับเน้นย้ำนะครับอาหารนะครับหมายถึงสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับช่วยสร้างพลังงานช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอกินแล้วท้องไม่เสียง่ายๆแล้วก็ไม่เป็นโทษต่อร่างกายครับซึ่งวันนี้นะครับอาหารไทยประเภทที่ครูมอสจะนำเสนอนะครับก็คือประเภทยำผ้าแต่เราจะมาในรูปแบบของอาหารสตรีทฟู้ดซึ่งกำลังได้เป็นที่ยอมรับของคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติเลยเมนูนี้นะครับก็คือยำวุ้นเส้นโบราณครับซึ่งยำวุ้นเส้นทั่วๆไปเราก็เห็นกันทั่วๆไปนะฮะในร้านยำหรือว่าร้านส้มตำหรือร้านขายอาหารตามสั่งเวลาเราไปสั่งยำวุ้นเส้นทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะได้แล้วครูมอสก็มาสอนยำวุ้นเส้นเนี่ยจะได้รู้ว่าไอ้ยำวุ้นเส้นที่ครูมอสสอนเนี่ยมันแตกต่างกับยำวุ้นเส้นที่นักเรียนนักศึกษาเคยคุ้นชินอย่างไรนะครับซึ่งลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำครับ

หนึ่งหัวใจสำคัญเลยครับคือน้ำยำครับน้ำยำจะต้องประกอบไปด้วย3รสนะครับมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานนะครับกลมกล่อมเข้ากันนะครับจะไม่มีรสชาติใดรสชาติหนึ่งนำโดดขึ้นไปไม่ใช่จะเป็นเปรี้ยวก็เปรี้ยวอย่างเดียวเลยจะไม่ใช่ลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำนะครับส่วนผักที่ใส่ลงไปในยำจะต้องมีความสดของผักอยู่นะครับจะไม่ช้ำไม่คนจนผักมันเซ็งหรือผักมันช้ำนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำนะครับแล้วก็ระดับความเผ็ดควรอยู่ในปริมาณที่ไม่เผ็ดจนเกินไปหรือว่าไม่อ่อนจนเกินไปซึ่งอาหารประเภทยำเนี่ยจะจัดอยู่ในอาหารประเภทยำผ้าของถ้าแยกจำพวกของอาหารไทยซึ่งถ้าเป็นตามหลักสากลพวกอาหารยำผ้าเนี่ยก็จะอยู่ในเขาเรียกว่าแอปเปไทเซอร์หรืออาหารเรียกน้ำย่อยนะฮะซึ่งอาหารเรียกน้ำย่อยเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรหรือว่าทำไมเวลาเราไปกินเซตคอร์สในโรงแรมจะต้องมีอาหารเรียกน้ำย่อยเพราะอาหารเรียกน้ำย่อยเนี่ยพอเรามันมีความเปรี้ยวความเผ็ดพอเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกไปกระตุ้นต่อมรับรสของเราทำให้เราเนี่ยอยากรับประทานอาหารในจานต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นซุปเป็นเมนคอร์สหรือว่าเป็นดีเซอร์ตต่อจากแอปเปไทเซอร์นะครับซึ่งวันนี้ครูมอสก็บอกแล้วครูมอสจะมาทำยำวุ้นเส้นโบราณซึ่งไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube ต่างๆก็เริ่มมีการเผยแพร่จากยูทูบเบอร์หรือว่าคนที่ทำสร้างช่องอะนะฮะเป็นพวกเกี่ยวกับรายการทำอาหารนะก็จะนิยมทำยำวุ้นเส้นโบราณซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จางหายไปแล้วแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งครูมอสก็เน้นย้ำอีกครั้งว่าในการเลือกซื้อวัตถุดิบหรือว่าการเลือกใช้วัตถุดิบวัตถุดิบต้องมีความสดความใหม่ซึ่งส่วนผสมของเราวันนี้หลักๆแล้วมีอะไรบ้างนะฮะในส่วนผสมของน้ำยำน้ำยำก่อนเนาะก็จะประกอบไปด้วย1น้ำปลานะครับซึ่งเป็นตัวนี้นะครับ2น้ำมะนาวน้ำมะนาวครูมอสใช้น้ำมะนาวสดๆเลยได้มะนาวมาล้างทำความสะอาดก่อนใช้มีดนะครับหรือว่าใช้มือคึงลูกมะนาวเพื่อให้มะนาวเนี่ยเกิดน้ำนะครับแล้วก็คั้นนะครับนำเม็ดออกนะครับเราไม่ควรคั้นมะนาวแบบเข็นหนักๆมือนะครับเพราะว่าจะทำให้น้ำผิวมะนาวเนี่ยลงไปทำให้ตัวมะนาวขมนะครับต่อไปตัวที่3ครับก็จะเป็นน้ำตาลทรายขาวครับตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องความหวานครับของตัวน้ำตาลทรายขาวถามว่าสำหรับคนรักสุขภาพสามารถใช้น้ำตาลเนื้อหวานได้ไหมใช้ได้นะครับแต่วันนี้เราเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ไปจำหน่ายได้จริงเป็นสตรีทฟู้ดที่เขาใช้กันจริงในร้านบางคนใช้น้ำเชื่อมก็ได้นะครับแต่วันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นตัวน้ำตาลทรายขาวครับจะช่วยในเรื่องความหวานและตัวสุดท้ายครับถ้าเป็นยำวุ้นเส้นโบราณขาดไม่ได้เลยตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของกระเทียมดองนะครับเราจะใช้ทั้งน้ำกระเทียมดองแล้วก็ตัวกระเทียมดองด้วยนะครับวันนี้อันนี้จะเป็นในส่วนผสมของน้ำยำนะครับส่วนวัตถุดิบนะครับก็จะประกอบไปด้วย1หมูบดนะครับ2พริกขี้หนูสวนนะครับกันทำไมถึงต้องใช้พริกขี้หนูสวน EP ที่ผ่านมาเห็นครูมอสใช้เป็นพริกจินดาแดงใช่มั้ยคะนักเรียนแต่ในการทำยำเนี่ยตัวพริกขี้หนูสวนเนี่ยมันจะมีความเผ็ดที่เฉพาะแล้วก็มีความหอมเฉพาะของพริกขี้หนูสวนเราจึงจำเป็นในยำเนี่ยเราต้องการกลิ่นหรือว่าเท็กเจอร์ที่มันให้ความหอมแล้วก็ความเผ็ดเพราะฉะนั้นเราจึงใช้พริกขี้หนูสวนและครูมอสจะไม่ตำนะวันนี้ครูมอสจะซอยใส่ลงไปสำหรับพริกขี้หนูสวนตัวนี้ครับต่อไปหมึกกระดองครับครูมอสใช้เป็นหมึกกระดองเพราะอะไรครับ1หมึกกระดองมีราคาที่ถูกกว่าหมึกกล้วยเนื้อเยอะกว่าแล้วก็ให้ความเนื้อสัมผัสที่มันมีความเด้งฟูนะฮะก็เลยใช้ตัวของเป็นหมึกกระดองครับกุ้งทะเลครับหรือว่ากุ้งขาวนะฮะครูมอสก็แกะเรียบร้อยเหลือห่างไว้นำขี้ที่หลังออกหรือว่าเส้นดำออกเรียบร้อยครับต่อไปมะเขือเทศครับมะเขือเทศนะครับครูมอสใช้เป็นมะเขือเทศกินเนื้อได้กินสดหรือว่ามะเขือเทศท้อนะครับผ่าเอาเม็ดด้านในออกแล้วหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้ฮะทำไมครูมอสต้องเอาไส้ออกเพราะว่าในไส้ของตัวมะเขือเทศเนี่ยมีน้ำเป็นจำนวนมากถ้าเรานำไปยำเลยโดยไม่นำออกก็จะทำให้ยำเราเซ็งได้ง่ายแล้วก็เสียได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องเอาไส้ด้านในของมะเขือเทศออกครับต่อไปหอมเจียวครับหอมเจียวเนี่ยครูมอสเจียวไว้แล้วเจียวไว้เมื่อเช้าเนาะเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานเนาะในการเจียวหอมเพราะฉะนั้นหอมเจียวก็ง่ายๆเลยให้หนูนำหอมแดงมาซอยแล้วก็ใช้ไฟอ่อนเจียวในน้ำมันที่มีปริมาณมากอาจจะโรยเกลือเล็กน้อยเพื่อดึงความชื้นออกต้องให้ได้สีเหลืองทองลักษณะแบบนี้นะครับ
ต่อไป

กุ้งแห้งครับกุ้งแห้งต้องเลือกกุ้งแห้งที่เหมาะสำหรับการยำนะฮะมีรสชาติที่จืดนะครับไม่เค็มจนเกินไปเราต้องชิมวัตถุดิบทุกอย่างก่อนถ้ากุ้งแห้งมีความเค็มเราต้องลดปริมาณน้ำปลาลงเพื่อไม่ให้รสชาติของน้ำยำเค็มจนเกินไปครับต่อไปสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับยำวุ้นเส้นโบราณอีกหนึ่งตัวครับก็คือถั่วลิสงคั่วนะครับหรือทางภาคอีสานจะเรียกว่าถั่วดินเนี่ยฮะคั่วให้หอมกระเทาะเปลือกออกหรือบางที่ก็จะใช้ถั่วนำไปทอดแต่คุณมอสนำไปอบหรือว่านำไปคั่วก่อนเพราะว่าเราไม่ต้องการน้ำมันที่มันเยอะไปในยำเราก็เลยเลือกวิธีการอบหรือการคั่วเพื่อลดปริมาณน้ำมันนะฮะโดยไม่นำการไปถั่วไปทอดครับต่อไปเป็นต้นหอมหั่นท่อนครับต้นหอมหั่นท่อนนะครับตัวนี้นะครับหั่นเป็นท่อนประมาณ1เซนนะครับแล้วก็หอมแดงครับยำบุญเส้นโบราณนะครับจะไม่ใช้หอมใหญ่หรือหอมแขกจะต้องเป็นหอมแดงเท่านั้นนะครับปอกเปลือกล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับตัวสุดท้ายครับสำหรับผักนะครับก็จะเป็นผักชีไทยนะครับไม่ใช้ขึ้นช่ายหรือว่าบางพื้นที่จะเรียกว่าผักชีล้อมแต่ถ้าเป็นยำบุญเส้นโบราณของเราจะเรียกว่าจะใช้ผักชีไทยครับและตัวสุดท้ายวุ้นเส้นครับวุ้นเส้นวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นวุ้นเส้นอบแห้งนะครับที่อบตัดแห้งหรืออบแห้งมาแล้วเพราะว่าตัวนี้เวลาเรามาใช้ยำเนี่ยจะไม่อืดนะครับไม่พองเหมือนบุญเส้นสดรับประทานอร่อยด้วยครับครับเริ่มต้นกันเลยนะครับเดี๋ยวเราครับจะให้น้องแอร์นะครับเปิดแก๊สนะครับทางด้านขวามือของครูมอสส่วนตัวนี้เตาลวกนะครับครูมอสก็วอร์มไว้ให้ร้อนแล้วฮะขอตัวนี้นะครับหม้อใครสะดวกกระทะก็กระทะนะครับสะดวกหม้อก็ใช้หม้อนะครับจับได้เลยใส่น้ำเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลวนหมูสับไว้ก่อนสำหรับทำยำบุญเส้นโบราณของเราหมูสับที่วันนี้ครูมอสเลือกใช้ครูมอสนำหมูมาบดเองนะครับมาสับเองครูมอสจะใช้ส่วนสะโพกหมูนะฮะสะโพกหมูในที่นี้ก็จะมันน้อยด้วยแล้วก็มีความนุ่มนะฮะจะใช้เป็นตัวสะโพกนะครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดนิดนึงแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปสุดลวนให้สุก 100% ครับเพราะว่ายำเนี่ยเราจะเสิร์ฟแล้วพร้อมทานเลยเพราะฉะนั้นของทุกอย่างต้องสุก 100% นะครับเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดสักครู่นะครับในระหว่างที่น้ำเดือดนะครับก็ขออธิบายในส่วนของเนื้อสัตว์นะครับในส่วนของหมูหลักการเลือกซื้อก็ง่ายๆเลยหมูต้องเป็นสีชมพูนะครับไม่เป็นสีแดงนะถ้าเป็นสีแดงก็คือเป็นเนื้อวัวไม่มีเลือดออกตามสัดส่วนของเนื้อสัตว์ที่เราซื้อไม่ว่าจะเป็นสะโพกเป็นสันคอสันนอกสันในสีจะต้องเป็นสีชมพูนะคะพังผืดจะต้องไม่มีมันจะต้องเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ไม่มีกดไปแล้วไม่บุ๋มถึงบุ๋มก็ต้องเด้งคืนกลับมานะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นคาวเหม็นสาบหรือว่าไม่มีไข่แมลงวันหรือว่าสิ่งอื่นเจือปนนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่เนื้อหมูลงไปนะคะคนให้สุกครับแล้วเราก็ตัวเนื้อหมูเนี่ยของครูมอสเนี่ยอยากให้มีรสชาตินิดนึงเราจะใส่น้ำปลาประมาณ1ช้อนชาครับลงไปลวนกับเนื้อหมู100กรัมนะครับหรือว่า1ขีดนั่นเองนะฮะตอนนี้เนี่ยเราก็ลวนหมูไปเรื่อยๆการลวนแตกต่างกับการผัดการทอดการเจียวอย่างไรการลวนเนี่ยจะใช้ไม่ใช้น้ำมันนะฮะนักเรียนการลวนเนี่ยในการคำบัญญัติของเทคนิคการประกอบอาหารเนี่ยการลวนหมายถึงการทำอาหารให้สุกโดยใส่น้ำปริมาณเล็กน้อยนะคะหรือว่าทำให้เนื้อสัตว์สุกอย่างที่เราเคยไปหรือว่าไม่ใส่น้ำมันหรือไม่ใส่น้ำเลยนะฮะก็อย่างที่เราเคยได้ยินว่าไก่หลังจากการไหว้ตุ๊จีนมีเป็ดมีไก่เหลือคนไทยก็นิยมนำมาลวนทำให้เค็มเพื่อว่าเป็นการถนอมอาหารเก็บไว้ใช้ได้นานครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะสุกและหมูสับของเราก็เป็นในส่วนที่เรามาสับเองมันก็จะน้อยกว่าที่เราไปซื้อหมูสับที่เขาสับมาแล้วอันนั้นเขาจะผสมมันเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อครูมอสเตือนอยู่เสมอว่าในการเลือกซื้อวัตถุดิบหรือว่าส่วนผสมของเราเนี่ยต้องละเอียดนะฮะพอจะได้อาหารจานที่ดีออกมาแน่นอนครับตอนนี้หมูก็สุกแล้วนะคะขออนุญาตปิดไฟแล้วก็พักหมูไว้ให้เย็นก่อนต่อไปจะอยู่ในขอสลับหม้อนิดนึงวางนี่เลยลูก
อ่ะเดี๋ยวเราจะมาลวกอาหารทะเลแล้วก็มาลวกวุ้นเส้นกันนะครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะฮะอาหารทะเลอ่ะมาย้ำกันอีกครั้งเมื่อ EP ก่อนครูมอสก็สอนหลักการเลือกซื้อกุ้งไปแล้วย้ำกันอีกครั้งกุ้งวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นกุ้งทะเลกุ้งเราอาจจะแบ่งได้2สายพันธุ์เป็นกุ้งน้ำจืดหรือกุ้งแม่น้ำที่เราเคยได้ยินที่จังหวัดอยุธยาดังๆมากกุ้งเผาต่างๆจะเป็นในกุ้งหรือว่าที่เราได้ยินว่ากุ้งแม่น้ำหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า River Prawn นะฮะอันนั้นจะเป็นกุ้งน้ำจืดนะฮะเหมาะสำหรับการไปเผามากๆเลยนะมีกลิ่นหอมทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดมีมันที่มีมันมากส่วนมันที่อยู่ในหัวของกุ้งนะฮะตัวนั้นก็เหมาะจัดสำหรับการเผาส่วนวันนี้ครูมอใช้เป็นกุ้งทะเลเพราะวิทยาลัยของเราอยู่ในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะฮะก็จะอยู่ใกล้ทะเลนะฮะกุ้งครูมอวันนี้ก็ใช้ประมาณ30ตัว1กิโลฮะราคาก็หลักร้อยนะฮะประมาณ300บาทขึ้นนะคะแล้วแต่พื้นที่ที่นักเรียนอยู่เดี๋ยวเราหลักการเลือกซื้อก็คือ1ลำตัวต้องแน่นมีเปลือกหุ้มเรียบร้อยนะครับหัวไม่ดำไม่มีกลิ่นเหม็นคาวไม่มีกลิ่นฟอร์มาลีนหรือว่ากลิ่นแปลกปลอมฮะสีเปลือกกุ้งต้องเป็นสีเปลือกน้ำทะเลนะฮะเดี๋ยวเราจะลวกให้สุกนะครับแต่กุ้งเนี่ยสุกไวนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลวกให้สุกแล้วเราเหมือนเราเอาไปสะดุ้งถ้าสับเทคนิคทางการประกอบอาหารเขาเรียกว่าสะดุ้งอ่ะเดี๋ยวเราจะลวกแล้วก็พักไว้ให้เย็นเหมือนกันได้ยังครับอีกหน่อยนึงนะครับส่วนหมูสับเราก็ให้เย็นทำไมถามว่ายำทำไมขึ้นชื่อว่ายำยำหมายถึงการเอาทุกอย่างมามิกหรือว่ามาผสมรวมกันนะครับอันนี้กุ้งของเราก็ได้แล้วครับเดี๋ยวเราตักพักไว้ก่อนนะครับสำหรับกุ้งเราก็ค่อนข้างไซส์ใหญ่นิดนึงเพราะเราอยู่ใกล้ทะเลเนาะก็ถ้าเราเลือกเป็นเลือกซื้อของสดใหม่ก็จะมีรสชาติที่มันหวานต่อไปปลาหมึกครับปลาหมึกหลักการเลือกซื้อก็เหมือนกันเม็ดสีของปลาหมึกเนี่ยจะต้องอยู่มีหนังห่อหุ้มนะอย่าไปเลือกปลาหมึกที่มันค่อนข้างขาวๆเลยครับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครูมอสบอกว่าให้เลือกที่ยังมีหนังอยู่ตัวไม่ขุ่นนะฮะตัวจะต้องใสนะฮะไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็องค์ประกอบนัวตาของปลาหมึกปากปลาหมึกอะไรเงี้ยฮะก็จังต้องอยู่ครบในตัวของปลาหมึกนะครับซึ่งวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นหมึกกระดองก่อนที่เราจะนำมาใช้เนี่ยเราก็ต้องชำแหละก่อนเอากระดองออกซึ่งปลาหมึกเนี่ยเวลาร้อนเนี่ยถ้าเราลวกนานมันก็จะเหนียวตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วใช้เวลาประมาณลวกประมาณ 2-3 นาทีไม่เกินนั้นนะครับเดี๋ยวเราเช็คออฟเอาน้ำออกก่อนครับแล้วก็พักไว้นะฮะสำหรับอันนี้ครับก็จะได้หมึกที่มันเด้งสุกกำลังดีนะครับต่อไปครับตัวสุดท้ายที่เราจะลวกครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับก็คือวุ้นเส้นทำอย่างไรให้วุ้นเส้นเนี่ยให้วุ้นเส้นเนี่ยไม่อืดทำอย่างไรให้วุ้นเส้นเวลายำแล้วไม่อืดนะฮะแล้วก็เน้นย้ำนิดนึงนะครับก่อนจะนำมาใช้นะฮะให้เรานะครับตัดวุ้นเส้นสักนิดนึงก่อนเพื่อที่มันจะไม่เข้าไปพันในลำคอเรานะบางคนก็หนึ่งห่อนะครับก็ไม่หั่นไม่ตัดเลยนะครับก็ใช้ทั้งยาวๆอะไรเงี้ยครับมันก็คือเวลาลูกค้าทานหรือว่าเราทำทานเองที่บ้านเนี่ยไม่เหมาะสมนะครับเวลาเราดูยังไงว่าวุ้นเส้นเนี่ยสุกแล้วก็คือวุ้นเส้นจากที่คุณอยู่จะใส่ขึ้นนะครับเราก็ใช้ที่คีบหรือว่าทัพพีนะคนเพื่อกระจายให้เส้นนะครับกระจายความร้อนให้ทั่วถึงนะครับตอนนี้นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในห้องส่งก็ฟังครูมอสไปด้วยแล้วก็อาจจะกลืนน้ำลายไปด้วยนะครับก็นักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะฮะหรือที่ฟังครูมอสอยู่นะก็เอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนี่ยไปประยุกต์ใช้เป็นของตัวเองได้ซึ่งวันนี้ลูกมือครูมอสเนี่ยน้องแอร์เนี่ยก็เคยผ่านมาแล้วในส่วนของวิชาอาหารไทยเบื้องต้นนะครับอันนี้เป็นเส้นวุ้นเส้นนะครับตอนนี้ยังขุ่นอยู่เดี๋ยวเราใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งนะคะในการลวกวุ้นเส้นก่อนที่จะนำไปยำนะสิ่งสำคัญเลยนะฮะเราจะนำวุ้นเส้นเนี่ยไปล้างน้ำสักทีหนึ่งก่อนก็ดีฮะหรือว่าไปน็อกในน้ำเย็นเพื่อว่าให้มันดรอปความร้อนลงหรือว่าลดความร้อนในเส้นลงนะฮะยิ่งเราทิ้งไว้นานวุ้นเส้นมันก็ยิ่งทำความร้อนมันอยู่มันก็จะทำให้วุ้นเส้นเนี่ยโอเวอร์คุกมากขึ้นนะครับ
พอแล้วค่ะตอนนี้วุ้นเส้นของเราสุกแล้วครับเดี๋ยวเราพักวุ้นเส้นไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอย่างนี้เพื่อความสะดวกนะเอาน้ำเปล่านะฮะล้างไปในวุ้นเส้นอันนี้เป็นน้ำดื่มสะอาดนะครับเราล้างลงไปในวุ้นเส้นสักนิดนึง

ก็ต่อไปนะครับทำไมครูมอสไม่หั่นพริกไว้เลยทำไมไม่หั่นหอมไว้เลยอันนี้นะครับจะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเราไม่ควรหั่นหอมทิ้งไว้หรือว่าหั่นพริกทิ้งไว้นะฮะเพราะว่าเมื่อของพวกนี้โดนอากาศจะไปทำปฏิกิริยากับพริกกับหอมซึ่งจะทำให้พริกกับหอมดำถ้าเราไม่ยุ่งมากหรือว่าเป็นไปได้เราควรหั่นใหม่ๆสดๆจานต่อจานจะดีกว่าแต่ทำอย่างไรล่ะถ้าเรามีลูกค้าเยอะลูกร้านเราขายดีมากมีเทคนิคครับ 1. บีบมะนาวก่อนคลุกไปกับพริกกับหอมที่เราซอยเสร็จแล้วห่อด้วยกระดาษทิชชู่นำเข้าตู้เย็นอันนี้ก็ช่วยลดความดำของพริกลงได้ครับอ่ะต่อไปครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นพริกขี้หนูสวนทำไมถึงต้องใช้พริกขี้หนูสวนใช้พริกอื่นไม่ได้หรอพริกกะเหรี่ยงได้ไหมพริกกะเหรี่ยงก็ใช้ได้แต่พริกกะเหรี่ยงจะเผ็ดเกินไปถ้าพริกแล้วกินหอมจะไม่เท่าพริกขี้หนูสวนพริกจินดาแดงได้ไหมได้พริกจินดาหรือว่าพริกจินดาเขียวได้ไหมได้แต่ความหอมจะไม่เท่าพริกขี้หนูสวนเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องการให้ยำของเราเนี่ยมีความหอมเราจะเลือกใช้พริกขี้หนูสวนนะครับซึ่งวันนี้เราทำปริมาณ1โพชั่นก็คือวุ้นเส้นประมาณ180กรัมนะฮะเราก็จะซอยพริกประมาณ2ช้อนโต๊ะครับเดี๋ยวให้น้องแอร์เป็นคนซอยฮะยิ่งซอยบอกเคล็ดลับก่อนถ้าต้องการความเผ็ดมากเราก็ต้องซอยให้ละเอียดมากแต่ถ้าเราแบบไม่อยากให้มันเผ็ดมากเราก็ซอยให้มันใหญ่ขึ้นแต่เวลารับประทานหนูก็ต้องสังเกตนะลูกเคลียร์ออกได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวให้น้องแอร์ซอยแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อครับไอ้เหลืออ่างผสมที่เราเตรียมไว้นะครับ2ช้อนโต๊ะวันนี้เราจะใช้ปริมาณพริก2ช้อนโต๊ะเป็นสีเขียวกับสีแดงปนกันเป็นพริกขี้หนูส่วนครับในระหว่างที่เรารอพริกซอยเราเพื่อแล้วเราก็จะลดความร้อนในหมูรวนในกุ้งลวกในหมึกแล้วก็ในวุ้นเส้นไปในตัวด้วยถ้าวุ้นเส้นยังร้อนอยู่หรือว่าหมึกกุ้งหมูเรายังร้อนอยู่เวลาเรานำไปยำผักที่มันมีความสดมากๆมันก็จะทำให้ผักสุกแล้วน้ำอ่ะตัวน้ำก็จะออกมาจากผักด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะนำไปยำเราต้องคูลดาวน์หรือว่าลดความร้อนของวัตถุดิบลงก่อนตอนทำไมพริกตำได้ไหมตำได้แต่ว่าเวลาเราไปจัดจานหรือว่าเราไปเสิร์ฟเงี้ยครับมันจะไม่สวยแล้วสมัยก่อนเนี่ยขึ้นชื่อว่ายำบุญเส้นโบราณเนี่ยเขาจะไม่นิยมใช้พริกตำกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นพริกซอยบางๆอะไรเงี้ยฮะเพื่อให้รสชาติของพริกเนี่ยออกมาอย่างเต็มที่ครับอันนี้ได้แล้วฮะปริมาณ2ช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปในอ่างผสมเลยฮะอันนี้เป็นตัวของพริกขี้หนูสวนนะครับต่อไปนะครับหอมแดงเราจะใช้หอมแดงไทยหอมแดงไทยลักษณะของลูกเนี่ยครับจะเป็นกลมๆเราจะไม่หั่นถ้าขวางของลูกแบบนี้นะครับเราจะหั่นเป็นถ้าตรงหรือว่าตามลูกนะครับเพื่อให้ได้สีสันที่สวยงามวันนี้เราจะใช้ทั้งหมด3ช้อนโต๊ะก็ประมาณ6ลูกครับทำไมเราหั่นตามขวางไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ครับเราต้องหั่นตามยามของลูกเพื่อความสวยงามครูบอกแล้วรสชาติดีความสะอาดดีความสวยงามก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งเราจัดจานได้สวยงามมีรสชาติที่ดีความสะอาดความถูกต้องสุขลักษณะสมัยที่ดีอาหารของเราเนี่ยราคานี้ไม่ต้องพูดถึง 2-300 ก็ทานได้ถ้าถูกใจถูกไหมฮะหอมนี่เราต้องซอยบางๆนะซอยหนาก็ไม่ดีนะเวลาทานเข้าไปคือเวลาทานยำเนี่ยเขาบอกเลยเวลาทานยำคือเน้นให้ทานทุกอย่างให้เข้ากันให้อยู่ในคำเดียวอย่างเงี้ยฮะมันก็จะได้ครบรสชาติด้วยแล้วหอมแดงก็เป็นสมุนไพรมีความเผ็ดร้อนช่วยในเรื่องการขับลมการปวดท้องได้ดีด้วยครับยำเนี่ยส่วนใหญ่พวกยำเนี่ยขึ้นชื่อเลยเป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วยแล้วก็สามารถเป็นยารักษาโรคได้ด้วยอาหารเปรียบเสมือนยารักษาโรคนะฮะทานไปด้วยแล้วก็ได้สุขภาพด้วยหอมใกล้ได้แหละครับอันนี้ก็6ลูกหรือว่าปริมาณประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับครับใส่ไปในอ่างผสมได้เลยครับ

อ่ะครับต่อไปเราจะพอรับพวกนี้เสร็จแล้วต่อไปเราจะมาเริ่มปรุงน้ำยำก่อนวิธีปรุงน้ำยำง่ายมากครับนักเรียนเราต้องใช้อัตราที่เท่ากันทั้งหมดเพื่อที่จะให้น้ำยำเนี่ยมีรสชาติเป็นกลางสมมุติใส่น้ำปลา2ช้อนน้ำมะนาวก็ต้อง2ช้อนนะครับใส่น้ำปลา2ช้อนน้ำมะนาวก็จะต้อง2ช้อนน้ำตาลก็จะต้อง2ช้อนเพื่อให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมแล้วก็คงที่ครับเดี๋ยวให้แอร์คนเลยนะครับอันนี้ครับเริ่มจากนะครับน้ำปลานะครับวันนี้เรายำค่อนข้างเยอะเราจะใส่3ช้อนนะครับน้ำมะนาวนะครับเราคั้นสดๆเมื่อกี้นะครับก่อนจะใช้ให้คนก่อนนะครับแล้วก็ใส่ปริมาณที่เท่ากันนะครับถ้าเป็นบางที่ตามร้านอาหารหรือตามในโรงแรมครับเขาก็จะใส่ซอสพริกลงไปด้วยแต่ในที่นี้เรามีความส้มของกุ้งแล้วมีกุ้งแล้วมีมะเขือเทศแล้วเราไม่จำเป็นต้องใส่ไม่ต้องใส่ตัวซอสพริกลงไปนะครับอันนี้น้ำตาลทรายครับและสุดท้ายครับจะแตกต่างจากยำอื่นๆก็คือน้ำกระเทียมดองตัวนี้ครับหาสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับแต่ของครูมอสเนี่ยที่แผนกเนี่ยเรามีวิชาแปรรูปอาหารมีวิชาถนอมอาหารซึ่งนักเรียนนักศึกษาครับในแผนกวิชาก็ช่วยกันแปรรูปเพื่อเก็บไว้ใช้งานด้วยนะครับในส่วนของน้ำกระเทียมดองใส่เท่ากันนะครับ3ช้อนโต๊ะซึ่งในตัวน้ำกระเทียมดองเนี่ยก็จะมีความเค็มแล้วก็มีความหวานของตัวกระเทียมอยู่แล้วเราจะคนให้น้ำตาลนะครับละลายก่อนนะครับถ้านักเรียนทำที่บ้านยังไม่คุ้นชินหรือว่ายังไม่ชัวร์ว่าสูตรครูมอสเนี่ยมันอร่อยแล้วหรือเปล่าให้นักเรียนสามารถมีช้อนชิมต่างหากชิมได้ก่อนที่จะใส่วัตถุดิบลงไปเพราะยำวุ้นเส้นจำไว้เลยนะครับต้องน้ำยำต้องมีรสชาติที่จัดเพราะว่าถ้าเราใส่วุ้นเส้นลงไปปุ๊บถ้าน้ำยำรสชาติไม่จัดตัวของน้ำยำเนี่ยจะอ่อนลงพอเราใส่วัตถุดิบลงไปเนี่ยฮะจะอ่อนลงนะฮะตอนนี้น้ำตาลทรายก็เริ่มละลายแล้วนะครับเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะครับเราจะใส่ตัวของหมูสับลงไปพร้อมกับน้ำที่เราเอาไปลวนนะฮะที่อยู่ในหมูนะฮะตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวอูมามิหรือว่าของตัวหมูเองนะฮะน้ำที่อยู่ในหมูตรงนี้นะฮะที่เราเอาไปลวนนะครับเราจะใส่ลงไปได้เลยนะฮะฮะแล้วก็คนให้เข้ากันครับหมูวันนี้เราใช้นะครับประมาณหมูที่เราใช้เนี่ยครับประมาณ100กรัมครับหรือว่า1ขีดนะครับแล้วก็ใส่น้ำเพียงเล็กน้อยถ้ากะไม่ถูกก็ประมาณ3ช้อนโต๊ะครับแล้วก็คนเนื้อหมูให้เข้ากันครับหลังจากนั้นเราจะใส่กุ้งนะครับสดลงไปนะครับกุ้งสดนะครับที่เราลวกเอาไว้แล้วตอนนี้ของทุกอย่างนะครับที่เราลวกไว้เนี่ยมันเย็นแล้วเพราะฉะนั้นเราใส่ได้เลยนะฮะแล้วก็คนให้เข้ากันแต่สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวหลังจากที่เราใส่วุ้นเส้นเนี่ยเราจะให้แอร์นะฮะขออนุญาตนะฮะใช้มือเพราะว่าน้องอ่ะใส่ถุงมือยิ่งเราทำไมถึงใช้มือคนเพราะน้ำยำเนี่ยจะแทรกซึมไปในเส้นได้ดีแต่ขอนะฮะอาหารที่เราจะพร้อมเสิร์ฟตัวก็ต้องใช้ถุงมือเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องขออภัยนะฮะแต่น้องเนี่ยใส่ถุงมือและถุงมือตัวนี้สีฟ้าใช้สำหรับทำอาหารไม่มีแป้งไม่มีความมันนะฮะไม่มีวัตสารเคมีเจือปนเหมาะสำหรับการทำอาหารทำไมต้องเป็นถุงมือสีฟ้าถุงมือพึ่งอาหารส่วนใหญ่อะที่เราเห็นกันนะครับจะไม่ค่อยมีสีน้ำเงินไม่มีสีฟ้าไม่มีสีดำสีดำก็มีเยอะอาหารแต่ว่าสีฟ้าเนี่ยไม่ค่อยมีเขาจึงคิดค้นเป็นถุงมือสีฟ้าถ้าเศษถุงมือสีฟ้าเนี่ยตกลงไปในอาหารเนี่ยก็จะรู้ได้เลยว่าอันนี้แหละเป็นเศษถุงมือที่หล่นลงไปห้ามใช้มือเปล่าๆนะฮะให้ใส่ถุงมือเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในมือเราเนี่ยมีเชื้อโรคอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเพราะว่าเราอยากให้น้ำยำเนี่ยเข้าไปในเส้นได้ดีนะครับ
ตัวนี้เราก็เช็คน้ำเรียบร้อยอุณหภูมิลดเรียบร้อยนะครับวุ้นเส้นของเราแล้วก็ใช้มือคนนะครับเพื่อให้น้ำยำนะครับเข้าถึงเส้นนะครับแล้วก็ทั่วถึงนะครับในนี้นะครับมีความเผ็ดของพริกนะครับความเผ็ดนะครับบางคนคิดว่าความเผ็ดเป็นรสชาตินะแต่บอกตรงนี้เลยถ้าตามหลักแล้วเนี่ยความเผ็ดไม่ใช่รสชาติแต่ความเผ็ดคือความรู้สึกเนาะรสชาติจะมีแค่เปรี้ยวเค็มหวานขมก็คือความรู้สึกนะฮะเผ็ดเนี่ยก็คือให้ความรู้สึกตอนนี้นะครับน้องนะครับก็ให้คลุกส่วนผสมให้น้ำยำนะครับหรือว่าเนื้อสัตว์เนี่ยหมูสับเนี่ยหรือว่าพริกหอมแดงเนี่ยแทรกซึมเข้าไปได้ดีนะครับในแล้วก็ให้เส้นเนี่ยคลายออกจากกันนะครับก่อนที่เราจะใส่ส่วนผสมอื่นลงไปนะฮะตอนนี้ก็เข้ากันได้ดีแล้วครับตัวต่อไปนะครับมะเขือเทศนะครับย้ำนะครับมะเขือเทศที่ครูมอสใช้นะครับมะเขือเทศตัวนี้เป็นมะเขือเทศกินสดได้เป็นมะเขือเทศท้อเหมาะสำหรับการเอาไปยำแต่ส่วนใหญ่ร้านส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นิยมใช้มะเขือเทศราชินีเพราะว่ามะเขือเทศราชินีมีความหวานมีความกรอบนะฮะแต่ใช้เป็นตัวนี้ก็ได้แต่มะเขือเทศสีดาเนี่ยจะเหมาะกับส้มตำมากกว่าเราก็ใส่ลงไปเลยวันนี้ใช้ประมาณ1ลูกนะครับเอาไส้ออกนะครับอย่างที่ครูมอสบอกอะครับคนให้เข้ากันเลยครับแล้วก็ตามด้วยถั่วลิสงนะครับถั่วดินนะครับลงไปนิดหน่อยนะฮะที่เหลือเราจะใช้เป็นตกแต่งหน้านะฮะแต่ว่าเราอยากให้มีลงไปบ้างนะครับในตัวของตัวยำบุญเส้นนะครับแล้วตัวนี้แพงนะฮะกว่าจะได้กุ้งแห้งที่มีความแห้งนี้กิโลละประมาณ 7-800 บาทนะครับเพราะใช้เวลานานในการแปรรูปนะฮะใส่ลงไปนิดหน่อยครับแล้วก็อย่าลืมนะความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ใส่ถุงมือได้ในการคนนะครับหรือว่าจะใช้ทัพพีก็ได้ในการคนนะครับสุดท้ายพอทุกอย่างเข้ากันได้ดีนะครับเราจะใส่ต้นหอมหั่นท่อนนะครับประมาณ1เซนลงไปครับครับเราจะเหลือไว้นะฮะเราจะไม่ใส่ทั้งหมดเพราะว่าเราจะใช้ไว้สำหรับตกแต่งด้วยแล้วก็เอาไว้โรยหน้าด้วยครับแล้วก็ผักชีไทยครับซึ่งตอนนี้นะครับผักชีต้นหอมหรือว่าของทุกอย่างก็ราคาต้นทุนก็ค่อนข้างมีต้นทุนที่สูงเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนนำไปจัดจำหน่ายเราต้องคำนึงถึงการคิดคำนวณต้นทุนให้เป็นนะฮะเราซื้อมาเท่าไหร่กิโลละเท่าไหร่หักเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นอย่างไรค่าแรงค่าน้ำค่าไฟนะฮะเราต้องหลายอย่างเพราะฉะนั้นในการที่เราจะไปประกอบอาชีพเรารู้จากการประกอบแล้วรู้จากวัตถุดิบแล้วเราต้องมีการตลาดให้เป็นนะฮะตอนนี้เข้ากันได้ดีนะฮะเดี๋ยวครูมอสขออนุญาตหยิบจานที่จะใช้เสิร์ฟก่อนนะครับขออนุญาตนะครับตอนนี้นะครับยำของเราทอดถุงมือได้ไหมยำของเรานี่ก็เสร็จแล้วคลุกเคล้าแล้วนะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับสีสันเป็นอย่างไรบ้างครับน่ารับประทานไหมครับเราก็เหมือนเดิมครับเลือกคาร์โบไฮเดรตของเราลงไปก่อนก็คือวุ้นเส้นนะครับในตัววุ้นเส้นเนี่ยก็จะมีหมูมีกุ้งแห้งมีถั่วลิสงเนี่ยปนอยู่แล้วอยู่ในนี้นะครับเราก็จัดปริมาณให้เหมาะสมนะครับต่อ1จานนะฮะดูความสวยงามกุ้งนะครับไว้ด้านบนจำไว้อะไรที่มีราคาแพงนะส่วนใหญ่ร้านอาหารก็จะเซตไว้โชว์ด้านบนนะฮะแล้วก็ปลาหมึกนะฮะให้มีความหลากหลายของไม่ว่าจะเป็นปีกปลาหมึกหนวดปลาหมึกนะครับจัดลงไปให้สวยงามตอนนี้ครูมอสคนหาอยู่ว่าปลาหมึกเราใส่ไปเยอะมากอยู่ตรงไหนหมดนะฮะวันนี้เราใช้ประมาณ3ตัวนะครับก็ประมาณ2ครีดนะฮะหรือว่า200กรัมนะฮะปริมาณที่ครูมอสทำวันนี้สามารถเสิร์ฟได้2จานนะฮะนักเรียนนักศึกษา
แล้วก็เป็นตัวมะเขือเทศนะคะแต่งสีสันด้านบนครับแล้วก็เราจะตบท้ายด้วยกุ้งแห้งนะครับเราใส่ไปอีกครับโรยด้านหน้าครับถั่วลิสงครับต้นหอมครับที่ครูมอสบอกว่าเราต้องเหลือไว้หน่อยหนึ่งฮะเราอย่าไปใส่ทุกอย่างมิกไปจนหมดแล้วไม่เพราะว่าส่วนสำคัญของอาหารก็คือ1ไม่ว่าจะเป็นหน้าตา2รสชาติ3ความถูกลักษณะอนามัยสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะฮะของการทำยำวุ้นเส้นโบราณก็คือหอมเจียวนะคะโรยลงไปเลยนะครับหอมเจียวเนี่ยก็จะให้รสชาติที่กรุบกรอบมีเท็กเจอร์ที่กรุบกรอบแล้วก็มีความหวานหอมจากตัวหอมเจียวอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มเท็กเจอร์ให้หลากหลายในการทานยำมากขึ้นนะฮะการคำว่ายำเนี่ยฮะไม่มีอันนี้นะฮะก็จะได้ยำนะครับวุ้นเส้นโบราณนะครับซึ่งปกตินะครับบางสูตรเนี่ยก็จะไม่ใส่กุ้งไม่ใส่ปลาหมึกแต่วันนี้ด้วยที่วิทยาลัยของเราเนี่ยครับอยู่ที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยติดทะเลเราจึงใช้วัตถุดิบในพื้นที่ให้เกิดค่าสรุปง่ายๆคำว่ายำนะครับไม่มีอะไรตายตัวสามารถเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเช็ดนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ครูบอกครูมอสบอกแล้วว่าความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมฮะคำว่ายำเนี่ยไม่มีอะไรตายตัวขึ้นชื่อว่ายำหมายถึงการนำส่วนผสมทุกอย่างลงไปมิกรวมกันนะคะอยู่ในอ่างผสมอันนั้นแหละฮะขึ้นชื่อว่าอาหารประเภทยำแต่ลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำก็ต้องมีรสชาติที่มันมี3รสใช่ไหมครับมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานความเผ็ดเผ็ดคือความรู้สึกก็แล้วแต่ลูกค้าเลยบางร้านก็จะให้ติ๊กเลยเผ็ดน้อยเผ็ดกลางหรือว่าเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดนรกอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถเลือกได้นะครับผักที่ใช้จะต้องมีความสดความใหม่ความกรอบนะฮะเพราะฉะนั้นเลือกซื้อให้เป็นจัดจานให้สวยงามเลือกซื้อให้เป็นรู้จักวัตถุดิบนะฮะรู้จักเทคนิคในการประกอบและจะทำให้อาหารของเราเนี่ยออกมารสชาติดีน่ารับประทานแล้วก็เป็นที่ยอมรับของลูกค้าแน่นอนครับสุดท้ายนะครับครูมอสก็ขอฝากไว้นิดนึงนะครับว่าอาหารไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้อาหารไทยมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาตินะครับก็ขอฝากไว้นะครับกับตรีมอาหารสตรีทฟู้ดในวันนี้โดยภายใต้วิชาอาหารไทยเบื้องต้นรหัสวิชา 20404-2002 นะครับขอฝากยำวุ้นเส้นโบราณแล้วก็ที่เราเจอกันใน EP ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพรา2สไตล์นะน้ำซอสสำเร็จรูปแล้วก็อีกมากมายที่เราจะเจอกันใน EP ถัดๆไปนะฮะวันนี้ครูมอสก็ขอจบการนำเสนอยำวุ้นเส้นโบราณไว้แต่เพียงเท่านี้หวังว่านักเรียนนักศึกษาทุกคนจะนำไปใช้ประกอบอาชีพหรือว่าไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างอาชีพได้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังแล้วก็ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในห้องส่งด้วยวันนี้ตั้งใจฟังกันมากๆก็หวังว่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยขอขอบคุณมากครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝาโปร่งขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับ F หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกรองเข้าไปที่กรองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกรองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องหลุดออก

0: การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมัน เครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม
1: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศเมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดไอ้สวิตช์เครื่องแว็กค่ํานะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทําสุญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทําสุญญากาศแล้วเราก็จะนํามาใส่ที่ถังสารทําความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตรงนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใส

0: ครับในการจัดสรรมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซต์การ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
2: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำโอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกจมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แต่แล้วก็เต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์นะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

0: อีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
2: ล่ะคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
2: อ
1: ้
2: าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆ เลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆให้ดูกันไหม
3: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
4: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
5: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
4: ครับ
5: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
6: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
5: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
6: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
5: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับโอ้ยครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
7: พร้อมหรือยังคะ
5: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วล่ะ
6: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
8: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
2: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความเหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
2: ดีจังเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
2: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
1: อ
2: ้
1: าวได้สิ
2: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: มเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมันหลอกเอ็งหรือไง

สวัสดีค่ะ EP 19นะคะการตั้งค่าการพอร์ตแบบเข้าสเกลนะคะเราได้เรียนรู้วิธีการพอร์ตหน้าโมเดลแล้วก็หน้าเลย์เอาท์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิธีการพอร์ตแบบเข้าสเกลกันนะคะเพราะว่าในการทํางานของเราเนี่ยการพอร์ตแบบเข้าสเกลเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะค่ะความหมายของมาตราส่วนนะคะอย่างเช่นมาตราส่วนที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะก็คือมาตราส่วน1:1นะคะในส่วนของมาตราส่วน1:1เนี่ยก็เปรียบเสมือนนะคะการวัดขนาดจริงได้เท่าไหร่นะคะในแบบก็จะมีขนาดเท่านั้นนะคะส่วนในมาตราส่วนต่อไปเนี่ยที่เราจะใช้กันบ่อยมากๆเลยนะคะในการเขียนแบบออกมาหรือในการพอร์ตแบบออกมาเนี่ยก็คือมาตราส่วน1:100นะคะในส่วนของมาตราส่วน1:100เนี่ยก็หมายถึงว่าวัดจริงในกระดาษเนี่ยได้1 มิลลิเมตรนะคะแต่ว่าระยะหน้างานจริงเนี่ยจะเท่ากับ100 มิลลิเมตรนะคะต่อไปเนี่ยจะเป็นมาตราส่วนที่ย่อยลงมานะคะที่จะได้ใช้ในส่วนของแบบขยายต่างๆเนี่ยก็จะเป็นมาตราส่วน1:50 1:25นะคะหรือ1:10ตามแต่นะคะก็คือมาตราส่วนพวกนี้ก็จะเปรียบเหมือนกันเลยก็คือในส่วนของ1:50เนี่ยก็หมายถึงมาตราส่วนนะคะในการย่อวัดในกระดาษเนี่ยได้จริง1 มิลลิเมตรในระยะหน้างานนะคะจะเท่ากับ50 มิลลิเมตรนะคะส่วนมาตราส่วนที่เลขข้างหน้าเนี่ยเยอะกว่าเลขข้างหลังนะคะจะเป็นมาตราส่วนที่เป็นการขยายนะคะซึ่งมักจะไม่ใช้ในการเขียนแบบนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กกว่าขนาดจริงอยู่แล้วนะคะดังนั้นการเขียนเนี่ยก็จะเป็นการย่อขนาดลงมานะคะค่ะอันนี้จะเป็นภาพตัวอย่างของการพอร์ตแบบออกมาในมาตราส่วนต่างๆนะคะอย่างมาตราส่วนเบื้องต้นเนี่ยในการเขียนแบบขยายนะคะอย่างเช่นในภาพตรงกลางนะคะจะเป็นมาตราส่วน1:100นะเมื่อเวลาพอร์ตแบบออกมาเนี่ยแบบเขาก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กไม่สมส่วนกับหน้ากระดาษใช่ไหมคะดังนั้นเราอาจจะต้องพอร์ตออกมาในส่วนสเกลที่ขยายขึ้นมาจาก1:100ก็จะเป็นในมาตราส่วน1:50แบบนี้นะคะสังเกตว่าเมื่อเราพอร์ตออกมาในมาตราส่วน1:50ค่ะองค์ประกอบของหน้ากระดาษเนี่ยก็จะสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็ขนาดของทุกอย่างเนี่ยขยายขึ้นมาจากมาตราส่วน1:100นะคะส่วนมาตราส่วน1:200นะคะก็จะมีขนาดที่เล็กลงจากมาตราส่วน1:100เนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งนะคะก็จะมีลักษณะในการพอร์ตออกมาเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นเวลาตั้งค่าในการพอร์ตที่เข้าสเกลอะค่ะก็ค่อนข้างสำคัญมากในสัดส่วนพวกนี้ค่ะเวลาเราพอร์ตหรือเราปริ้นออกมาเนี่ยเมื่อเราใช้ไม้บรรทัดหรือไม้สเกลวัดอะค่ะเขาก็จะต้องใช้ไม้บรรทัดที่เป็นระยะของมาตราส่วนนั้นๆในการวัดนะคะต่อไปนะคะที่จะให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะของกรอบแบบตัวนี้นะคะกรอบตัวไตเติ้ลในการสเปคงานตรงนี้นะคะถ้าเวลาเราใส่ไว้ในหน้าของตัวหน้าโมเดลอะค่ะเวลาเราพอร์ตแบบเนี่ยเขาก็จะย่อหรือจะถูกย่อหรือถูกขยายเนี่ยไปพร้อมๆกับตัวแบบนะคะมันจึงเกิดการพอร์ตแบบในหน้าของเลย์เอาท์นะคะในส่วนของหน้าเลย์เอาท์เนี่ยเขามักจะใช้พวกตัวหนังสือหรือการใส่พวกไดเมนชันการทำสเปคซิฟายอะค่ะในหน้าตัวเลย์เอาท์นะคะเพราะว่าจะได้กำหนดขนาดของตัวหนังสืออะค่ะในทุกๆสเกลเนี่ยที่เท่ากันนะคะสังเกตว่าเมื่อเราวางตัวหน้ากรอบไตเติ้ลบ็อกซ์ตัวนี้ค่ะหรือตัวกรอบแบบตัวนี้นะคะวางในหน้าเลย์เอาท์นะคะแล้วพอร์ตออกมาเนี่ยในสัดส่วนของโมเดลที่เราทำอย่างเช่นตัวแปนตัวแบบขยายต่างๆของเราค่ะเขาก็จะถูกย่อขยายแต่ในสัดส่วนของตัวเทคตัวกล่องข้อความตัวนี้ค่ะเขาก็จะมีขนาดที่เท่ากันเปรียบเสมือนเวลาเราทำแบบก่อสร้างการเขียนแบบภายในการเขียนแบบสถาปัตยกรรมก็แล้วแต่ค่ะคือเราจะใช้ในการทำงาน1 ชุดเนี่ยค่อนข้างหลายสเกลนะคะดังนั้นเวลาที่เราพอร์ตแบบออกมานะคะสิ่งที่เราต้องคำนึงเลยคือขนาดของตัวอักษรในทุกๆแผ่นนะคะควรที่จะต้องเท่ากันนะคะมีลักษณะฟอนต์เดียวกันขนาดเท่ากันดังนั้นการสเปคซิฟายเนี่ยก็เลยจะมาใส่ในหน้าเลย์เอาท์ค่ะแล้วก็ใช้วิธีการย่อขยายในส่วนของตัวโมเดลนะคะหรือตัวอ็อบเจกต์ของเราเนี่ยแทนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ในโปรแกรมนะคะว่าการใส่เทคแยกกันระหว่างหน้าโมเดลและหน้าเลย์เอาท์เนี่ยต่างแตกต่างยังไงนะคะส่วนวิธีการพอร์ตงานนะคะก็จะเหมือนกับการที่เราพอร์ตปกติเลยที่เราเรียนไปแล้วในหน้าเลย์เอาท์หน้าโมเดลนะคะแต่ว่าที่แตกต่างกันก็คือในส่วนของพอร์ตสเกลตรงนี้นะคะที่เราจะต้องมาปรับให้มีความสอดคล้องกับแบบที่เราต้องการจะพอร์ตออกไปหรือปริ้นออกไปนะคะส่วนขั้นตอนการพอร์ตงานนะคะก็จะมีวิธีการเหมือนที่เราเรียนไปแล้วเลยก็คือ1นะคะเราเลือกขนาดกระดาษก่อนนะคะในการทำงาน2นะคะก็คือการเลือกแอเรียนะคะหรือเลือกพื้นที่ในการพอร์ตนะคะ3นะคะก็คือการพอร์ต
สเกลนะคะก็คือการกำหนดสเกลโดยส่วนใหญ่เนี่ยบางทีถ้าเราไม่ได้คำนึงถึงเรื่องสเกลอะค่ะเขาก็จะใช้วิธีการกด fit to paper นะคะซึ่งจะไม่เหมาะกับการกำหนดสเกลนะคะเนื่องจากโปรแกรมเนี่ยเขาจะคำนวณมาให้นะคะว่าชิ้นงานของเราเนี่ยเมื่ออยู่เต็มหน้ากระดาษอะค่ะจะอยู่ในสเกลที่เท่าไหร่นะคะเราสามารถใช้ตัวเนี้ยเป็นสเกลที่ไกด์เราได้ในการคำนวณของสเกลที่เราต้องการจะพอตออกไปนะคะค่ะเมื่อเราตั้งค่าทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คลิกปุ่ม preview เพื่อดูการพอตได้เลยนะคะแล้วก็รีเช็คอีกครั้งแบบของเราเนี่ยสมบูรณ์หรือยังในการที่จะเซฟออกไปเป็นไฟล์หรือพิมพ์ออกมาเป็นแบบของเรานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในหน้าโปรแกรมนะคะว่าวิธีการใส่เทคใส่ตัว specify แบบเนี่ยในหน้า layout แล้วก็ในหน้า model ให้เข้าสเกลเนี่ยใช้วิธีไหนกันบ้างนะคะอันดับแรกนะคะเราเปิดไฟล์งานของเราก่อนขึ้นมานะคะเราก็จะมีสังเกตว่าอย่างอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างงานของอาจารย์ที่จะมีขนาดกระดาษต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยก็จะมีขนาดA3 นะคะที่เป็นสเกล1:100อาจารย์ก็จะเขียนมาร์กไว้ว่าในหน้าปกเนี่ยของอาจารย์เนี่ยจะเป็นขนาด1:100เวลาพอตออกไปนะคะพวกนี้ก็เหมือนกันส่วนที่เห็นว่ากระดาษเนี่ยเขาถูกย่อลงมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยขนาดตัวเนี้ยเขาเป็นขนาดกระดาษ A3 เท่ากันหมดเลยแต่เป็นการย่อสเกลลงมาเพื่อเป็นการกำหนดขอบเขตในการทำงานของเราขึ้นมาก่อนหรือเป็นการคำนวณคร่าวๆนะคะว่าชิ้นงานของเราเนี่ยจะต้องพอตออกไปในสเกลที่ประมาณเท่าไหร่นะคะบางขั้นตอนของบางคนนะคะก็จะเขียนชิ้นงานขึ้นมาแบบนี้ก่อนแล้วค่อยมาเลือกขนาดกระดาษนะคะว่าเราจะพอตออกไปในสเกลไหนวิธีการย่อขยายขนาดกระดาษให้เข้าสเกลเนี่ยก็จะมีวิธีการโดยเราขึ้นขนาดกระดาษที่เป็นสเกล1:100เนี่ยขึ้นมาก่อนนะคะอย่างในชิ้นงานตัวนี้นะคะเป็นขนาด A3 ที่สเกล1:100เนี่ยเขาก็จะมีขนาดที่42นะคะสูงที่ 29.7 ใช่ไหมคะเวลาที่เราเขียนแบบขยายตัวนี้ค่ะสังเกตว่าตัวนี้ของอาจารย์เนี่ยจะพอตออกไปเป็นสเกล50วิธีการที่เราจะทำก็คือเราจะย่อขนาดกระดาษที่เป็นสเกล1:100ค่ะลงมาที่สเกล1:50ก่อนสเกล1:50 ต่อ 1:100อะค่ะเขาก็จะมีขนาดที่เล็กลงมาครึ่งหนึ่งของขนาด1:100นะคะวิธีการก็คือให้กด FC นะคะแล้วก็เลือกจุดอ้างอิง1จุดก่อนนะคะแล้วก็กำหนดตัวเลขได้เลยอย่างถ้าในกรณีที่เราต้องการจะย่อลงมาค่ะเราก็จะกำหนดตัวเลขที่เราต้องการจะย่อหรือกำหนดสเกลก่อนอย่างเช่นตอนนี้อาจารย์ต้องการที่จะย่อขนาดกระดาษลงมาในสเกล50ใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะใส่ตัวเลข50นะคะแล้วก็ใส่สเกลขนาดจริงของกระดาษตัวที่เราเลือกเนี่ยค่ะก็คือสเกล100อันนี้ก็จะเป็นการย่อขนาดลงมานะคะเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะคะถ้าเราใส่ตัวเทคเข้าไป1ตัวในหน้ากระดาษของเรานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลองพอตในขนาดสเกล100กับ50ให้ดูนะคะอย่างในที่นี้นะคะอันนี้จะเป็นสเกล50ใช่ไหมคะต่อไปเนี่ยถ้าจะเป็นสเกล100วิธีการจะขยายจากสเกล50ไปสเกล100นะคะทำเหมือนกันเลยก็คือกด FC นะคะแล้วขยายเขาขึ้นไปวิธีการขยายก็คือเลขตัวหน้าจะมากกว่านะคะเลขตัวหน้าก็คือสเกลที่เราต้องการจะขยายขึ้นไป100นะคะหารตัวเลขของขนาดกระดาษที่เป็นอยู่เดิมก่อนจะขยายค่ะก็คือ50 enter นะคะเขาก็จะกลับไปที่ขนาดสเกล1:100สังเกตว่าเวลาเราทำงานนะคะเราจะใช้ตัวเทคเดียวกันในหน้าโมเดลใช่ไหมคะแบบนี้แต่ว่าหน้ากระดาษของเราอะค่ะเขาจะเป็นขนาดที่ต่างกันเวลาเราพอตแบบออกไปนะคะที่คนละสเกลกันเนี่ยตัวหนังสือเขาก็จะย่อขยายไปตามด้วยนะคะ อย่างในตัวโปรแกรมเนี่ยตอนนี้เขาพอตสเกลอยู่ที่จุด0.5นะคะก็เปรียบคือตอนนี้เป็นสเกล50แล้วนะคะสมมุติถ้าเรากด fit to paper นะคะโปรแกรมเขาก็จะคำนวณเลยว่าหน้ากระดาษที่เราสร้างขอบเขตเมื่อกี้ค่ะที่เราเลือกเนี่ยถ้าฟิตกับกระดาษแล้วค่ะเขาจะอยู่ที่50เลยแต่ถ้าเราไม่มีขอบเขตหน้ากระดาษที่เราย่อขยายเมื่อกี้ค่ะตัวโปรแกรมเขาก็จะไม่คำนวณตรงนี้ให้เรานะคะสมมุติเนี่ยค่ะถ้าเราเลือกที่ไม่ได้เลือกจากกระดาษนะคะตัวนี้โปรแกรมเขาก็จะคำนวณแล้วเขาก็จะเปลี่ยนให้เลยว่าขนาดที่เราเลือกพื้นที่เมื่อกี้นะคะถ้า fit to paper ล่ะเนี่ยก็จะเป็นสเกล0.046นะคะหรือสเกล40ซึ่งเป็นสเกลที่เราไม่ได้ใช้งานจริงนะคะดังนั้นเวลาเราเปลี่ยนนะคะก็ให้เรากดเปลี่ยนตรงนี้นะคะแล้วก็คีย์ตัวเลข0.05เข้าไปนะคะแบบนี้นะคะหรือถ้าเราเปลี่ยนเป็น0.1นะคะ0.1ก็คือสเกล1:100หรือวิธีการนะคะถ้าเรางงเรื่องของจุด
ทศนิยมต่างๆให้เราปรับตัวหน่วย MM ข้างบนนะคะให้เป็น 1,000 นะคะตั้งสแตนดาร์ดไว้นะคะแล้วตรงเนี้ยปรับตามสเกลจริงก็ได้นะคะอย่างถ้าตอนนี้เราจะใช้50ตัวเลข2ตัวเนี้ยเขาจะต้องสอดคล้องกันนะคะก็จะเป็นสเกล50อย่างถ้าเราเป็นสเกล100นะคะในพอดกระดาษที่50เนี่ยเห็นไหมคะว่าตัว A ของเราเนี่ยก็จะย่อลงไปในขนาดที่เป็นสเกล100เดี๋ยวเราลองดูในส่วนที่เป็นสเกล100กันนะคะตัว A เนี่ยก็จะมีขนาดที่เป็นสเกล1ต่อ100เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเส้นหน้ากระดาษนะคะเพื่อให้เห็นความแตกต่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อกี้เป็นเส้นสีม่วงหรือเป็นเส้นเดบพอยต์นะคะเลยไม่เห็นในตอนพอดนะคะเดี๋ยวเราจะพอดดูอีกทีนึงแล้วอย่างตัวนี้นะคะเราปรับเป็นสเกล50เดี๋ยวเราจะปรับให้เขาเป็น100เพื่อดูนะคะว่าขอบหน้ากระดาษเนี่ยเขาแตกต่างยังไงนะคะเนี่ยหน้ากระดาษเขาก็จะถูกเป็นสเกล100จะไม่เต็มสเกล1ต่อ50นะคะเพราะว่าถ้าเป็นสเกล50เนี่ยขอบเขตกระดาษที่เราตั้งไว้อะค่ะเขาก็จะเต็มหน้ากระดาษเลยแบบนี้เนี่ยค่ะเขาก็จะย่อขยายตามขนาดสเกลที่เราตั้งเลยดังนั้นเวลาที่เราเขียนงานนะคะก็ให้เราสร้างหน้ากระดาษที่เป็นขอบเขตหรือสเกลในการทำงานเนี่ยของเราขึ้นมาอย่างในกรณีนี้เป็นสเกล50เราก็จะย่อกระดาษลงมาที่เป็นสเกล50นะคะแต่เราจะต้องตั้งต้นที่สเกล100ก่อนนะคะอย่างในแบบขยายตรงนี้นะคะอาจารย์ทำในสเกล1ต่อ25นะคะขนาดสังเกตว่าขนาดกระดาษเนี่ยก็จะเล็กกว่าขนาด1ต่อ50ตรงนี้ลงไปครึ่งหนึ่งเหมือนกันอย่างในส่วนตรงนี้นะคะเป็นสเกล1ต่อ10ขนาดกระดาษเนี่ยเขาก็จะเล็กลงไปอีกเวลาเราพอดอะค่ะถ้าเราสร้างหน้ากระดาษในหน้าโมเดลขึ้นมาเป็นไกด์ไลน์อะค่ะเวลาการพอดเนี่ยมันก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นสังเกตว่าตัวนี้ขนาดกระดาษมันถูกย่อ

นี้เป็นหน้าแนวตั้งนะคะเราก็จะได้ตัวไฟล์โมเดลที่เราเขียนเนี่ยพอดีกับหน้ากระดาษที่เราทำไกด์ไลน์ไว้ในหน้าโมเดลของเราเลยสังเกตว่าตัว preview ตรงนี้ค่ะถ้าไม่มีขอบแดงๆเนี่ยก็ถือว่าสเกลเนี่ยถูกต้องตามที่เราตั้งไว้เลยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขามีขอบแดงๆขึ้นมาอย่างเช่นแบบนี้นะคะถ้าเป็นสเกลที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะหรือสเกล5สังเกตว่าเขาจะมีขอบแดงๆเท่ากับว่าอ็อบเจกต์ของเราเนี่ยมันเลยหน้ากระดาษออกไปก็จะไม่พอดีนะคะดังนั้นเวลาทำงานในหน้าโมเดลอะค่ะแนะนำว่าให้ตั้งขนาดกระดาษที่เข้าสเกลขึ้นมาก่อนนะคะในการทำงานเราจะได้มีขอบเขตในการทำงานนะคะแล้วก็ในกรณีที่เราต้องการจะขยายเขาขึ้นไปนะคะก็วิธีเดียวกันเลยค่ะอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะทำงานในหน้าสเกลที่เป็น200เราก็จะขยายตัวตั้งต้นเริ่มต้นนะคะที่สเกล100ตัวนี้ก่อนหน้ากระดาษตามจริงตัวนี้นะคะแล้วก็เราก็ขยายตัวนี้ขึ้นไปนะคะที่200กด SC นะคะเลือกจุดนะคะแล้วก็ใส่ตัวเลขที่เราต้องการขยายขึ้นไปก่อนนะคะแล้วก็ slash สเกลจริง100สเกลก่อนขยายนะคะ Enter ค่ะขนาดกระดาษเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นไปแล้วก็จะเป็นสเกล200เมื่อเราเอาตัว A เข้าไปนะคะนี่นะคะในกรณีที่บอกว่าตัวหนังสือเวลาเราใส่ในหน้าของโมเดลอะค่ะกับตัวเลเยอร์มันจะแตกต่างกันก็คือเวลาการพอตนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าการพอตตัว A ที่เราใส่ในหน้าโมเดลเนี่ยเท่ากันเลยเวลาพอตออกมาเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันอ่ะปรับตัวนี้ให้เป็น200นะคะเห็นไหมคะตัวหนังสือเขาก็จะเล็กลงดังนั้นเวลาที่เราพอตออกไปครบทั้ง3แผ่นอะค่ะตัวหนังสือเขาเนี่ยจะไม่เท่ากันเลยในกรณีที่เราทำงานชุดเดียวกันนะคะแล้วก็มีการพอตแบบไปหลายสเกลอย่างเช่นในตัวแปนที่เป็นสเกล1ต่อ100แบบขยายที่เป็น1ต่อ50นะคะแบบขยายเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น1ต่อ10เนี่ยเวลาเราใส่สเปกซิฟายแบบพวกดิเมนชันตัวเทคต่างๆเนี่ยเวลาพอตออกไปนะคะแบบเราก็จะไม่เรียบร้อยแล้วก็ตัวเทคอาจจะไม่เท่ากันดูอีกทีนะคะก็คือในสเกล100นะคะปรับตรงนี้ให้เป็น100ตามนะคะพรีวิวดูตัวเทคเขาก็จะใหญ่ขึ้นมาจำได้ไหมคะว่าเมื่อกี้ที่เราพอตในหน้าสเกล1ต่อ200ค่ะตัวเทคเขาก็จะเล็กกว่านี้นะคะอย่างถ้าเราพอตในหน้าสเกล50ในขณะที่ในหน้าโมเดลเราใช้ตัวเทคเนี่ยเท่ากันเลยตัว A เนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นมาเห็นไหมคะเวลาเราพอตออกไปทั้ง3สเกลเนี่ยทำให้ตัวเทคทั้งหมดเนี่ยขนาดไม่เท่ากันนะคะดังนั้นก็เลยเกิดวิธีการที่มีการใส่ Specify เนี่ยที่หน้าของ Layout นะคะอย่างในตัวอย่างเนี้ยค่ะเขาจะเป็นการใส่ Text ในหน้าของโมเดลทั้งหมดใช่ไหมคะเนื่องจากว่า อยู่ที่การที่ว่าเราส่งแบบตัวเนี้ยให้ผู้ทำงานต่อค่ะเขาถนัดการทำงานหน้าไหนนะคะแต่ถ้า เราจะใส่ตัว Text ในหน้าของโมเดลเนี่ยมันก็จะต้องมีการย่อขยายตัว Dimension สังเกตว่าตัว Dimension ในหน้าของสเกล1ต่อ50นะคะหน้านี้นะคะกับสเกล1ต่อ10ในหน้าของแบบขยายเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้นะคะตัวดิเมนชันเขาเนี่ยก็จะมีขนาดที่ต่างกันเราจะต้องคอยปรับตัวดิเมนชันเนี่ยให้มีขนาดต่างกันแบบนี้ทุกๆสเกลในการทำงานนะคะแต่ถ้าเราทำในหน้าเลเยอร์นะคะเดี๋ยวจะเปิดตัวอย่างไฟล์เวลาทำงานหน้าเลเยอร์ให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างการสเปกแบบในหน้าเลเยอร์นะคะเราจะทำงานตัวอ็อบเจกต์ต่างๆเนี่ยในหน้าโมเดลนะคะแต่การสเปกแบบในหน้าเลเยอร์ก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือเขาจะแยกตัวเทคทั้งหมดเนี่ยออกมาก่อนแบบนี้นะคะเราจะไปเอาตัวชิ้นงานจากหน้าโมเดลเนี่ยเข้ามาในหน้าของเลเยอร์แล้วก็ใส่ตัวดิเมนชันต่างๆเนี่ยเข้าไปนะคะซึ่งดิเมนชันพวกนี้จะเป็นสเกล1ต่อ100หมดเลยแล้วก็เราสามารถใช้งานได้กับทุกๆส่วนเลยอย่างเช่นตัวนี้นะคะจะเป็นหน้ากระดาษที่เป็น1ต่อ100ส่วนในแบบขยายเนี่ยจะเป็นหน้ากระดาษที่เป็นสเกล1ต่อ50แต่ว่าเวลาเราใช้เทคหรือใช้ดิเมนชันนะคะเขาจะมีขนาดที่เท่ากันได้เลยเราโดยที่เราไม่ต้องไปปรับแก้ตัวดิเมนชันหรือปรับแก้ตัวเทคให้เข้าสเกลนะคะเดี๋ยวจะ copy ตัวดิเมนชันไปให้ดูนะคะกับหน้านี้ที่เป็นแบบขยายนะคะอันนี้จะเป็นดิเมนชันของหน้าแบบขยายเห็นไหมคะว่าตัวเทคแล้วก็ตัวดิเมนชันเนี่ยเราจะสามารถใช้ขนาดเดียวได้เลยนะคะแต่ในกรณีที่เราทำงานในหน้าของหน้าโมเดลอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะต้องปรับทั้งหมดนะคะตัวเทคทั้งหมดเนี่ยให้ย่อหรือขยายตามหน้ากระดาษของเรา

ดี๋ยวจะลองพอทให้ดูนะคะว่าถ้าในส่วนของดิเมนชันนะคะเขาเป็นสเกล100วิธีการสังเกตนะคะว่าตัวนี้เป็นสเกลเท่าไหร่เนี่ยให้เราลองดูตรงนี้นะคะว่าเราตั้งไว้ที่เท่าไหร่แล้วก็ไอ้ส่วนของตัวหน้าฟิตอะค่ะ property หน้าตรงคำว่าฟิตนะคะเขาเห็นไหมคะว่าตรงดิมสเกล overall เนี่ยเขาก็จะเป็น 0.25 ไม่ใช่สเกล1:100นะคะแต่ถ้าเป็นดิเมนชันที่เป็นสเกลหน้าสเกล50อะค่ะอย่างตัวนี้ตัวเทคเนี่ยก็จะในหน้าฟิตก็จะเป็น 0.5 คือเราจะต้องปรับตัวดิเมนชันต่างๆเนี่ยที่ตรงคำว่าฟิตเนี่ยทุกๆครั้งในการทำงานแต่ละหน้ากระดาษนะคะเพื่อเวลาพอตออกไปเนี่ยเทคจะได้เท่ากันนะคะแต่ในกรณีที่เราทำในหน้าเลย์เอาท์แบบนี้นะคะเราจะใช้สเกลเดียวเลยของดิเมนชันทั้งหมดนะคะฟิตนี่ก็จะเป็น 1.0 นะคะก็คือสเกล1:100นั่นเองในหน้านี้ที่เป็นแบบขยายนะคะตรงฟิตเนี่ยก็จะเป็น1เหมือนกันเลยข้อแตกต่างก็คือตรงนี้นะคะแล้วก็ข้อดีของการทำแบบในหน้าเลย์เอาท์หน้าโมเดลก็อย่างที่เคยได้ศึกษาไปแล้วนะคะก็คือแบบของเราเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยก็จะได้ไม่สับสนส่วนของดิเมนชันส่วนของเทคต่างๆนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างทั้ง2ชิ้นงานที่เราทำงานแตกต่างกันแบบนี้ค่ะเห็นไหมว่าเวลาที่เรามาใส่ดิเมนชันในหน้าของเลย์เอาท์อะค่ะก็จะสะดวกมากกว่าเพราะว่าตัวนี้ค่ะเราจะไม่ไปโดนในตัวชิ้นงานของเราเวลาเราเลือกชิ้นงานที่เราเขียนในหน้าโมเดลอะค่ะเขาก็จะไม่มาแสดงชิ้นงานในหน้าของเลย์เอาท์เวลาเราใส่ดิเมนชันเราก็จะสามารถใส่ได้เลยเลือกจุดต่างๆแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ใช้ดิเมนชันขนาดเดียวได้เลยในทุกๆสัดส่วนในการทำงานนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่เราทำในหน้าเลย์เอาท์นะคะเราจะสร้างกระดาษตัวชิ้นเนี้ยขึ้นมาเป็นไทเทนบ็อกซ์ขึ้นมาก่อนใช่ไหมคะซึ่งขนาดตัวนี้จะเป็นขนาด100อยู่แล้วนะคะแล้วเราปรับสเกลโดยวิธีการเข้าไปหน้า MV ของเราถ้าจำได้นะคะอาจารย์เคยสอนไปแล้วว่าวิธีการที่เราจะเอาชิ้นงานจากหน้าโมเดลเข้ามาเนี่ยก็คือการกด MV ใช่ไหมคะแล้วก็การสร้างขอบเขตขึ้นมาเราจะกำหนดสเกลตั้งแต่ตรงนี้แล้วว่าชิ้นงานของเราจะอยู่สเกลที่เท่าไหร่นะคะอย่างตัวนี้นะคะจะเป็นสเกล50เราก็จะกดซูม Z นะคะแล้วก็กดออบเจกต์ตัว O แล้วก็เลือกขอบหน้ากระดาษข้างในแบบนี้นะคะก็คือวิธีการเลือกขอบหน้ากระดาษข้างในก็คือเปรียบเสมือน MV เส้น MV ที่เราสร้างเมื่อกี้ค่ะเขาจะมีขนาดที่เท่ากันเมื่อเรากด Space Bar เนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดแล้วว่าแบบขยายของเราเนี่ยสเกลเท่าไหร่เราขยายจากหน้าเลย์เอาท์เนี่ยเข้ามาเท่าไหร่นะคะอย่างในที่นี้นะคะเราก็สร้างขึ้นมาได้ว่าสมมุติถ้าเราต้องการที่จะทำหน้านี้นะคะให้เป็นสเกล50เราก็กด Edit ตรงนี้นะคะแต่ต้องดูชื่อด้วยนะคะว่าชื่อต้องห้ามซ้ำกันอ่ะถ้าในนี้มีแล้วสเกล50เราลองเข้าไปดูก่อนนะคะว่าสเกลเนี้ยเป็นสเกล50จริงไหมนะคะเวลาสร้างนะคะแล้วให้เราใส่ตัวเลข100ก่อนนะคะแล้วตัวนี้50นะคะกดโอเคแล้วก็กดโอเคตรงนี้ด้วยนะคะแล้วลองกด1:50ดูนะคะตัวนี้น่าจะเป็นกระดาษที่สเกล25นะคะเดี๋ยวเราลองดูสเกลที่25วิธีการก็เหมือนเดิมเลยนะคะกดคัสตอมนะคะในสเกลที่1:25นะคะถ้าในนี้ยังไม่มีเราก็สร้างขึ้นมานะคะแอดเข้าไปนะคะ1เราก็ตั้งชื่อได้เลย1:25นะคะแล้วก็100นะคะใส่ตัวนี้25นะคะกดโอเคนะกดโอเคอ่ะพอขึ้นอันนี้เข้ามาแล้วนะคะเราก็กดโอเคตรงนี้นะคะแล้วลองซูมดูอีกครั้งนะคะ Z O ในที่นี้ค่ะเขาก็จะกำหนดสเกลคร่าวๆมาให้เราแล้วแหละก็คือขยายขึ้นมานะคะ 3.8 เท่าเราก็จะไปกดอันเมื่อกี้ที่เราตั้งไว้หน้ากระดาษเขาก็จะฟิตพอดีกับตัวที่เราสร้างขึ้นมาเป็นไกด์ไลน์ในกรอบของหน้าเลยหลังจากเรากำหนดสเกลตรงนี้เสร็จแล้วค่ะให้เรากดล็อก1ทีนะคะหลังจากนั้นเราจะใส่ดิเมนชันเข้าไปได้แล้วค่ะก็ใส่ดิเมนชันที่เป็นสเกล100ตามที่เราตั้งไว้ได้เลยตัวดิเมนชันของเราเนี่ยก็จะใช้ดิเมนชันแบบเดียวกันทั้งงานเลยแล้วทำให้ตัวเทคอะค่ะเขาจะมีขนาดเท่ากันในหน้าสเกล50สเกล25สเกล100นะคะเทคพวกนี้เหมือนกันเราจะได้ไม่ต้องมาปรับขนาดของเทคนะคะแต่ว่าเราจะปรับแค่ขนาดของสเกลแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูในหน้าโมเดลนะคะสังเกตว่าจะไม่มีพวกตัวเทคเลยเพราะว่าเราจะ

ไปสเปคแบบในหน้าเลเยอร์เอาแทนแล้วก็การทำงานที่ทำงานในหน้าโมเดลทั้งหมดนะคะสังเกตว่าในส่วนตัวนี้ค่ะที่ทำงานในหน้าโมเดลทั้งหมดอาจารย์ก็จะทำหน้าเลเยอร์ขึ้นมาถ้าจำได้อาจารย์เคยสอนไปใน EP ที่เป็นการพล็อตแล้วก็การปรินท์นะคะว่าการทำหน้าเลเยอร์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อการปรินท์พร้อมๆกันหลายๆหน้านะคะอย่างในที่เนี้ยเราก็ทำตัวหน้าเลเยอร์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อการปรินท์หลายๆหน้าดังนั้นในการใช้เทคก็เลยมาใส่ในหน้าโมเดลแทนในส่วนของตัวการเรียนรู้วิธีการพล็อตเข้าสเกลอาจจะงงๆนะคะมันต้องเกิดจากการทดลองทำแล้วก็ลองสังเกตหลายๆครั้งนะคะว่าความแตกต่างของเขาเนี่ยมันแตกต่างยังไงแล้วก็มีวิธีการเข้าสเกลยังไงแต่ว่าเบื้องต้นนะคะเราต้องเข้าใจความหมายแล้วก็วิธีการของสเกลต่างๆก่อนนะคะว่าเขามีความสัมพันธ์กันแบบไหนระหว่างสเกล1ต่อ100 1ต่อ50หรือ1ต่อ25นะคะเวลาเรามาทำในตัวโปรแกรม AutoCAD เนี่ยเราก็จะได้พอประมาณได้อะค่ะว่าในส่วนของสเกล100เนี่ยเราจะต้องใช้ตัวขนาดหนังสือกับสเกล25หรือสเกล50เนี่ยยังไงนะคะหรือขนาดที่เท่าไหร่แล้วเราก็ต้องเข้าใจความสัมพันธ์เช่นสเกล100สเกล50เนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกันในโปรแกรม AutoCAD เนี่ยที่ย่อหรือขยายลงขนาดไหนนะคะหรือเป็นกี่เท่ากันอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเราจะต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนวิธีการที่เราจะเข้าใจสัดส่วนของเขาได้เนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราเขียนมือมาก่อนเนี่ยแหละค่ะเวลาเปรียบเสมือนเวลาการเขียนมือคือเราก็จะเขียนขนาดตัวหนังสือเท่ากันทุกแผ่นใช่ไหมคะแต่ว่าในการทำของโปรแกรม AutoCAD อะค่ะตัวเทคของเขาจะไม่เหมือนกับการเขียนมือก็คือเขาจะมีสัดส่วนกับหน้ากระดาษที่การพอตออกไปอะค่ะที่มันแตกต่างกันไปเพราะว่าเวลาในการที่ซูมอะค่ะเขาจะเลือกซูมทุกอย่างออกไปเลยเพราะว่าส่วนของหน้าเลเยอร์อะค่ะเราสร้างหน้ากระดาษตัวนี้ขึ้นมาที่มาตรฐาน100ไว้ก่อนในทุกๆแผ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบขยายหรือจะเป็นแบบปกติที่เป็นสเกล100เนี่ยเราจะขนาดกระดาษตัวกรอบเนี่ยจะเท่ากันหมดทุกแผ่นแต่เมนชั่นจะเท่ากันหมดทุกแผ่นแตกต่างกันแค่เฉพาะการย่อขยายในตัวของอ็อบเจกต์เท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นในหน้าของโมเดลเนี่ยเราจะต้องย่อขยายสัดส่วนทั้งหมดในชิ้นงานของเราหมดเลยทั้งตัวอ็อบเจกต์ตัวดิเมนชั่นตัวเทคยกตัวอย่างตัวนี้ถ้าสมมติเราจะทำงานในหน้าโมเดลนะคะตัวนี้เป็นสเกล1ต่อ50เวลาเราย่อขยายในหน้าโมเดลเราจะต้องเลือกทั้งหมดแบบนี้นะคะแล้วก็กด F4 แล้วก็เปลี่ยนเป็นสเกล100สมมุติถ้าเราเปลี่ยนเป็น100แล้วก็กด100นะคะเลือก50สังเกตว่าตัวเลขพวกนี้ค่ะของ Dimension เนี่ยมันจะตามไปด้วยซึ่งขนาดจริงที่เราต้องการเนี่ยคือสเกล100แต่เมื่อเราขยายทั้งหมดขึ้นไปอะค่ะ Dimension พวกเนี้ยมันจะตามไปด้วยเลยเพราะว่าเมื่อกี้เกิดจากการที่เราขยายตัวโมเดลของเราใช่ไหมคะดังนั้นไดเมนชันเนี่ยมันก็จะวัดตามจริงแบบนี้เห็นไหมคะเราต้องการชิ้นงานของเราค่ะมันได้สัดส่วนกับหน้ากระดาษอะค่ะเพราะว่าถ้าสมมติชิ้นงานตัวนี้เป็นสเกลนะคะสเกลจริงก็คือเราเขียนขึ้นมาเนี่ยเป็นแบบนี้แค่เฉพาะตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วเราไม่มีขอบกระดาษเนี่ยเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะต้องพล็อตออกไปขนาดสเกลเท่าไหร่นะคะแล้วก็สมมุติถ้าเราใช้ไดเมนชันที่100เนี่ยเหมือนที่ก็เคยบอกไปเลยว่าตัวเทคเนี่ยมันก็จะใหญ่เกินไปสำหรับแบบของเรานะคะอย่างเช่นเราใช้เทคใช้ไดเมนชันในขนาดที่มันเป็น100เนี่ยเห็นไหมคะว่าตัวไดเมนชันเนี่ยมันก็จะใหญ่เกินไปสำหรับแบบของมันนะคะดังนั้นเวลาที่เราเอาตัวชิ้นงานเนี่ยค่ะไปไว้ในหน้าสเกล100ปกติชิ้นงานของเรามันจะเล็กก็จะไม่ได้สัดส่วนแล้วก็จะไม่ได้เป็นแบบขยายที่ตามที่เราต้องการดังนั้นเราก็จะย่อกระดาษให้เป็นสเกล50แล้วก็ต้องย่อตัวเทคตามลงไปด้วยไม่งั้นเทคต่างๆเนี่ยก็จะขนาดไม่เท่ากันกับหน้าสเกล100เดี๋ยวเราลองดูวิธีการสร้างหน้ากระดาษที่เข้าสเกลในหน้าเลเยอร์กันดูนะคะเพื่อเราจะได้ลองใช้หน้าเลเยอร์ในการทำงานดูบ้างนะคะวิธีการนะคะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการโดยการสมมติถ้าเรามีหน้าเลเยอร์ขึ้นมา1หน้านะคะเราสร้างหน้าเลเยอร์นะคะก็โดยการกดบวกขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะขึ้นเลเยอร์1ขึ้นมานะคะเบื้องต้นเนี่ยในหน้าเลเยอร์เขาจะขึ้นมาหน้ากระดาษแบบนี้เลยเส้นปะหมายถึงขอบเขตในการพล็อตนะคะตัวหน้ากระดาษเนี่ยจะเป็นคำสั่ง MV หรือหมายถึงว่าตัวที่เราจะดึงตัวโมเดลเข้ามานะคะวิธีการใช้งานหน้าเลเยอร์เนี่ยให้เรากด
หน้ากระดาษขนาดจริงขึ้นมาก่อนก็คือ1ต่อ100นะคะก็คือ42นะคะคอมหน้า 29.7 นะคะในกรณีนี้นะคะแล้วก็ออฟเซตเข้ามานะคะเปรียบเสมือนกระดาษงานจริงเราเลยเวลาเราปริ้นออกมาเราต้องการออฟเซตขอบเข้ามานะคะอย่างเช่น1เซนก็ใส่เลข1เข้าไปนะคะกด MV 1ครั้งนะคะแล้วก็วิธีการของเขาเนี่ยตัว MV กับตัวหน้ากระดาษตัวเนี้ยเวลาออฟเซตเข้ามาค่ะต้องสัมพันธ์กับในหน้าของโมเดลด้วยนะคะอย่างในที่นี้ในหน้าโมเดลอาจารย์สร้างขอบเขตของหน้ากระดาษไว้เป็นแบบนี้นะคะเราก็ควรใช้ตัว MV อะค่ะที่มีขนาดเท่ากับอันนี้วิธีการก็คือ copy ออกมาได้เลยแต่ถ้าในชิ้นงานตัวนี้ของอาจารย์นะคะไม่ได้ใช้ขนาดกระดาษ A3 นะคะตัวนี้จะเป็นขนาดกระดาษ A2 เวลาเรามาเขียนในหน้าของตัว layout เนี่ยมันต้องเป็นขนาดที่เท่ากันกับสเกล100ข้างในงานด้วยเรา copy ตัวนี้ออกมาก็ได้ค่ะออกมาก่อนวางในหน้า layout ของเราได้เลยนะคะกด MV นะคะเป็นการเลือกชิ้นงานโอเคตัวนี้เดี๋ยวเราลบทิ้งไปก่อนเมื่อเรากด MV เสร็จแล้วเนี่ยโปรแกรมเนี่ยก็จะให้เราไปเลือกว่าเราต้องการจะใช้หน้ากระดาษตัวไหนนะคะในที่นี้เดี๋ยวอาจารย์จะลองทำในหน้ากระดาษที่เป็นสเกล1ต่อ50อันนี้ให้ดู Z นะคะกด O เลือกเส้นในนะคะเพราะว่าขอบ MV ของเราเนี่ยมันจะเป็นเส้นในเราก็เลือกเส้นในเลยค่ะเขาก็จะคำนวณมาให้ว่าตัวนี้เป็นสเกล50สเกล50ก็คือจะเป็น2เท่าของ1ต่อ100ใช่ไหมคะตัวเลขตรงนี้ก็เลยจะเป็น 1.975 ก็คือใกล้เคียงกับ2เท่านั่นเองวิธีการก็คือคัสตอมเขาขึ้นมานะคะเมื่อกี้เราสร้าง1ต่อ50ไว้แล้วนะคะกดโอเคไปได้เลยแล้วก็เลือกสเกล1ต่อ50สังเกตว่าตัว MV ค่ะเขาก็จะดึงตัวโมเดลเนี่ยเข้ามาที่ฟิตกับตัวหน้ากระดาษที่เราสร้างเป็นไกด์ไลน์ขึ้นมาเลยหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่ไดเมนชั่นปกติของเราที่เราสร้างขึ้นไว้อะค่ะได้เลยสมมุติเราอยากจะวัดขอบเขตตรงนี้นะคะเราก็จะใส่ dimension ตรงนี้เราก็จะใส่ dimension นะคะอันนี้เราก็จะสามารถใส่ได้โดยที่เราไม่ต้องไปย่อขยายของตัว dimension เลยสังเกตว่าตัว fit เนี่ยก็จะเป็น1เราใช้สกิลนี้ได้เลยแล้วก็สัดส่วนของเขาเนี่ย dimension ก็จะพอดีกับตัวหน้ากระดาษแล้วก็ตัวแบบขยายของเราเลยนะคะแต่ถ้าใส่ในหน้าโมเดลวิธีการเข้าไปใส่หน้าโมเดลนะคะเราดับเบิลคลิกเข้าไปในพื้นที่ MV ของเราอะค่ะแล้วเราใช้ dimension ที่เป็น1ต่อ100เหมือนกัน DIM ได้เลยนะคะขนาดเห็นไหมคะขนาดของ dimension จะไม่เท่ากันเพราะว่ามันเป็นการล็อกสเกลแล้วอะค่ะอันนี้ก็จะเป็น dimension ที่อยู่ในหน้าของที่เขาวัดจากหน้าโมเดลขึ้นมาขนาดแล้วก็ dimension เนี่ยก็จะไม่เท่ากันแต่ว่าเมื่อเรามาใส่ dimension ที่เป็นแบบขยายในหน้า layout อะค่ะเราต้องปรับตัว dimension ตัวเนี้ยค่ะตรง primary นะคะให้เป็นสเกลตามที่เราต้องการด้วยเราก็จะได้ขนาดแบบนี้นะคะตามจริงโดยที่ text เนี่ยก็จะขนาดเท่ากันเลยในทุกๆหน้ากระดาษนะคะอย่างในหน้าของชิ้นงานที่เป็นแบบขยายแบบนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าขนาดของตัว text เนี่ยไม่เท่ากันมันจะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเลยยิ่งถ้าเป็นสเกลที่เราย่อเข้าไปเยอะๆหรือขยายเข้าไปเยอะๆค่ะความแตกต่างมันจะเห็นได้ชัดมากๆนะคะดังนั้นนะคะก็เวลาทำงานนะคะก็ให้แยก2อย่างนะคะก็คือการใส่ชิ้นงานในหน้าโมเดลนะคะแล้วก็ไปใส่พวกสเปคที่ไฟล์แบบต่างๆค่ะในหน้าของเลเยอร์นะคะวิธีการใส่ก็เหมือนที่เราเรียนไปแล้วใน EP ที่เป็นการพอร์ตแล้วก็การพิมพ์2หน้านะคะก็คือการพอร์ตที่เป็นหน้าโมเดลกับการพอร์ตที่เป็นหน้าของ layout นะคะใน EP นั้นเนี่ยเราก็ได้เรียนไปแล้วว่าการเอาชิ้นงานจากหน้าโมเดลเข้ามาในหน้า layout เนี่ยมีวิธีการแบบไหนนะคะส่วน EP นี้ก็จะเป็นการสอนที่ว่าใส่ dimension ในหน้า2ส่วนนี้ต่างกันยังไงนะคะแล้วก็การปรับสเกลนะคะเดี๋ยวเราจะลองพอร์ตนะคะให้ดูว่าถ้าเราต้องการพอดในหน้าของ layout เนี่ยเมื่อเราสร้างกระดาษที่เป็นแบบนี้ขึ้นมาแล้วค่ะเวลาเราพอดออกไปเนี่ยสังเกตว่าตัวพอดสเกลเนี่ยเมื่อเรากดฟิตพิ้นนะคะเขาจะเป็นสเกล100ทุกแผ่นเลยเดี๋ยวปรับตัวพอดสไตล์นะคะให้เป็นตัวพอดที่เราใช้งานนะคะอันนี้เขาก็จะเป็นหน้า100นะคะแต่ถ้าเราไปที่หน้าของที่เป็นแบบขยายนะคะที่เราเขียนเป็นชิ้นงาน1ต่อ25เนี่ยเวลาพอด
เรากด Fit to Paper นะคะเลือกพื้นที่ข้อแตกต่างก็คือตรงนี้ค่ะเมื่อเรากด Fit to Paper เนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าเราจะได้ขนาดของสเกลเนี่ยที่1ต่อ100ทุกแผ่นนะคะแต่ว่าชิ้นงานของเราเนี่ยก็จะเป็นสเกลที่เราปรับตามหน้า MV ของเรานะคะแต่ถ้าเป็นในหน้าของโมเดลนะคะแบบนี้เมื่อเราพอตนะคะในชิ้นส่วนของหน้าที่เป็น1ต่อ100กด Fit to Paper เห็นไหมคะส่วนสเกลพวกนี้ก็จะเออร์เลอร์ไปตามขนาดที่เราเลือกพื้นที่เลยอย่างเช่นในส่วนของที่เป็นแบบขยายแบบนี้เลือกนะคะ Fit to Paper ปุ๊บตรงนี้เขาก็จะปรับไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะไม่ได้สัดส่วนตามที่เราต้องการจริงๆเวลาปริ้นแบบออกไปเนี่ยก็จะมีความเออร์เลอร์แล้วก็เวลาปริ้นแบบในหน้าโมเดลเนี่ยก็จะต้องมาปรับขนาดทุกๆครั้งที่เวลาเราต้องการจะพอตในสเกล25หรือสเกลที่ต่างกันเราก็จะต้องคอยปรับขนาดเวลาตอนพอตทุกครั้งนะคะแต่ถ้าเป็นในหน้าของ layout เนี่ยเราไม่ต้องปรับขนาดเลยนะคะเพราะว่าเมื่อกด Fit to Paper แล้วเนี่ยขนาดของเขาจะเป็น100ทุกหน้านะคะแล้วก็อย่างที่เคยสอนไปแล้วนะคะว่าในส่วนของการ copy ตัวหน้า layout ไว้ใช้ในแต่ละหน้านะคะเราจะได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ไปใช้ในได้ทุกหน้าเลยปรับเปลี่ยนแค่ตัว MV อย่างเดียวนะคะวิธีการนะคะการปรับย่อสเกลการใช้สเกลในการพอร์ตการปริ้นในโปรแกรม AutoCAD นะคะแนะนำว่าให้ลองไปทำนะคะแล้วก็ลองพอร์ตหลายๆสเกลออกมาดูนะคะแล้วก็ลองปริ้นเทียบดูว่าตัวเทคหรือตัวดิเมนชันต่างๆนะคะเวลาเราใช้การสเกลเท่านี้นะคะในหน้าเลเยอร์ในหน้าโมเดลเนี่ยแตกต่างกันยังไงเราลองปริ้นออกมาแล้วก็ทำความเข้าใจเพิ่มเติมอีกทีนะคะเราจะได้ชำนาญแล้วก็มีความเลือกใช้ได้ที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับ EP ที่19นะคะการพอร์ตเข้าสเกลนะคะสำหรับ EP ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องเทคนิคและก็ทริคต่างๆในการใช้งานโปรแกรม AutoCAD มากยิ่งขึ้นนะคะว่าการใช้ทริคเนี่ยมีอะไรที่เรายังไม่รู้บ้างนะคะแล้วก็เราจะเหลือทริคอะไรบ้างนะคะในการทำให้การทำงานของเราเนี่ยเร็วแล้วก็เรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็น

0: สแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับ
1: ครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

และขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ latitude 5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
2: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาลฟ์แล้วก็มีตัวอีวอลเวเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์แพนชั่นวาลฟ์แล้วก็มีอีวอลเวเลเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
2: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
1: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้งManifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกตสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
2: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 134A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. เทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อน เทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมป์คลิปแอมป์หรือคลัมป์มิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างจากกระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า

0: electrical resistant multi meter มี2แบบดังนี้ analog multi meter digital multi meter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gate นะ manifold gate เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

0: สวัสดีครับผมคุณครูบุญเลิศพวงมาลานะครับคุณครูแผนกวิชาช่างยนต์นะครับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
1: สวัสดีครับผมครูนิติพงษ์สุขีนะครับครูก๊อฟแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนะครับทีนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของวงจรนะครับวงจรไฟฟ้าของรถจักรยานยนต์นะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าหลักๆนั้นเนี่ยก็จะมีวงจรนะครับไฟส่องสว่างนะครับแล้วก็วงจรไฟสัญญาณนั่นเองนะครับหลักๆเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับผมในส่วนนี
0: ้ตอนนี้ผมได้เตรียมนะครับวงจรแบบง่ายๆเลยนะครับเอาเข้าใจง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับกับวงจรไฟสัญญาณก่อนนะครับนะครับเริ่มแรกนะครับที่วงจรแตรนะครับถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ทั่วไปนะครับจะไม่มีตัวนี้นะครับจะไม่มีตัวนี้นะครับก็คือ DC to DC ตรงนี้จะเป็นอะไรครับตรงนี้จะเป็นแบตเตอรี่ครับตรงนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับเพราะนั้นนะครับแบตเตอรี่เนี่ยก็คือที่ใช้ในรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปก็คือแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์นะครับซึ่งใช้ในรถทั่วไปนะครับ12โวลต์แต่ถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับเราจะมี DC to DC นะครับตัวนี้ซึ่งทำหน้าที่แปลงไฟนะครับรถที่เรานำมาวันนี้นะครับไฟแบตเตอรี่ของเขาเนี่ย60โวลต์ครับนะครับซึ่งเป็นไฟแรงสูงเราจะแปลงลงมาเหลือแค่12โวลต์ให้ใช้ในรถทั่วไปได้เนื่องจากอะไรครับอย่างเช่นหลอดไฟนะครับอะไรต่างๆในระบบไฟฟ้าที่ใช้นะครับก็จะใช้ไฟ12โวลต์นะครับเราจึงมีตัว DC to DC ตัวนี้นะครับซึ่งทำหน้าที่แปลงไฟจาก60โวลต์ลงมาเหลือ12โวลต์นะครับต่อไปครับอุปกรณ์ที่เราเจอตัวแรกตัวนี้ครับอาจารย์ครับตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยนักเรียนรู้ไหมครับตัวนี้ตัวอะไร
1: คุ้นไหมครับเมื่อกี้นี
0: ้ฟิวนั่นเองนะครับนะครับไฟนะครับจาก DC to DC นะครับก็คือไฟบวก12โวลต์เนี่ยนะครับจะวิ่งผ่านฟิลครับนะครับวิ่งผ่านฟิลครับ
1: วิ่งผ่านฟิล
0: นะครับมาที่ฟิลซึ่งหน้าที่ของฟิลนะครับที่เราบอกไปแล้วก็คือมีหน้าที่ตัดวงจรนะครับ2กรณีคือ1ใช้ไฟเกินขนาดที่ฟิลกำหนด2นะครับเกิดการลัดวงจรหลังจากฟิลนะครับถ้าเหลือลัดวงจรพวกฟิลจะขาดถ้าลัดวงจรหน้าฟิลนะครับก็เสียหายนะครับเสียหายต่อไปครับจากฟิลครับมาที่สวิตช์แตรนะครับจากฟิลมาสวิตช์แตรนะครับสวิตช์นะครับมีหน้าที่ตัดต่อนะครับตัดต่อไฟนะครับอันนี้คือสวิตช์แตรนะครับเมื่อใดถ้าเรากดแตรนะครับไฟก็จะวิ่งจากสวิตช์แตรมาถึงแตรนะครับอาจารย์ครับ
1: เรากดแตรนะคร
0: ับ กดแตรนะครับ
1: เดี๋ยวต่อถึงกันก็ที่จะมาเข้าที่ตัวแตรนั่นเอง
0: นะครับตอนนี้นะครับสังเกตว่าไฟจากแบตเตอรี่นะครับวิ่งผ่านฟิวส์ว่าวิ่งผ่านสวิตช์กุญแจสวิตช์แตรนะครับมาถึงตัวแตรแล้วนะครับตัวแตรเมื่อถึงตัวแตรแล้วขณะนี้แตรยังไม่ดังนะครับแต่ยังไม่ดังเพราะอะไรครับเนื่องจากไฟฟ้ายังไม่ครบวงจรนะครับถ้าจะครบวงจรได้นะครับนักเรียนก็ต้องมีกราวครับนะครับสัญลักษณ์กราวนะครับเราต่อสัญลักษณ์กราวไว้นะครับเมื่อลงกราว

0: าวนะครับมีไฟนะครับมีอุปกรณ์ลงกล่าวเกิดการครบวงจรครับตอนนี้ขณะนี้แตรดังแล้วนะครับแตรดังแล้วถ้าเป็นรถจักรยานทั่วไปนะครับก็จะกล่าวจะลงตัวถังบางรุ่นก็ลงตัวถังบางรุ่นนะครับต้องวนกลับไปลงที่แบตเตอรี่หรือถ้าเป็นรถไฟฟ้าจะลงที่ DC to DC นะครับจะไปลงกล่าวที่ตัว DC to DC เลยนะครับนะครับทำไมครับถ้ารถไฟฟ้าทำไมถึงต้องไปลงกล่าวที่ตัวต้นต่อเนื่องจากว่ามีไฟแรงสูงนะครับขนาด60โวลต์อยู่และมีไฟ12โวลต์อยู่นะครับถ้าเกิดการลัดวงจรในระบบนะครับจะทำให้ระบบไฟเสียหายทั้งระบบนะครับเราจึงต้องเอากลับไปลงกล่าวที่เดิมนะครับนะครับต่อไปครับวงจรไฟเบรกครับวงจรไฟเบรกนะครับวงจรไฟเบรกนะครับเราไม่พูดถึงตัว DC to DC แล้วนะครับให้รู้เลยว่านะครับตัวนี้12โวลต์นะครับ12โวลต์วิ่งผ่านฟิววิ่งผ่านฟิวอาจารย์ดูฟิวให้หน่อยครับฟิวครับ
1: ฟิวนะครับ
0: เหมือนเดิมนะครับหน้าที่ของฟิวครับวิ่งผ่านฟิวเข้าสวิตช์ไฟเบรกครับ
1: สวิตช์ไฟนะครับก็จะมี2สวิตช์ก็คือเบรก
0: หน้าและ
1: เบรกหลัง
0: เบรกหลังนั่นเองนะครับ
1: ออกจากฟิวนะครับ
0: หลังให้เป็นสัญลักษณ์สวิตช์นะครับเข้าทั้งที่ต้อง2ตัวเลยนะครับถ้าเป็นรถทรงของเป็นสกูตเตอร์นะครับก็จะมีเบรกมือด้านขวาซึ่งเป็นด้านหน้านะครับแล้วก็เบรกมือด้านซ้ายซึ่งเป็นเบรกหลังแต่ถ้าเป็นรถแบบเกียร์ครับอาจารย์
1: เขาจะอยู่ที่บริเวณพักเท้านะครับฝั่งขวามือเราด้านล่างนั่นเอง
0: สวิตช์อยู่ที่เท้าเหยียบ
1: เท้าเหยียบ
0: นะครับต่อไปครับเมื่อเรา
1: บีบ
0: เบรกหรือเหยียบเบรกนะครับไฟก็จะผ่านสวิตช์อาจารย์ครับเอาเบรกหน้าก่อนครับอาจารย
1: ์เบรกหน้าก่อนนะครับไฟก็จะผ่านสวิตช์นะครับ
0: นะครับและไปยังหลอดไฟเบรกครับทั้งสองตัวเลยนะครับอาจารย์ต่อมาเลยครับทั้งสองตัวเลยนะครับไม่ว่าเราจะสั่งให้เบรกหน้าหรือเบรกหลังนะครับหลอดไฟเบรกก็จะติดนะครับบีบพร้อมกันทั้งสองข้างนะครับก็จะติดทั้งสองอันนะครับขอโทษนะครับไม่ใช่ติดสองอันเมื่อเราสั่งอันใดอันหนึ่งนะครับหลอดไฟจะติดนะครับหรือเราปล่อยอันใดอันหนึ่งหลอดไฟยังติดอยู่ยกเว้นเราปล่อยทั้งสองอันนะครับทั้งสองอันหลอดไฟก็จะดับลงนะครับซึ่งเหมือนเดิมครับหลอดไฟมีไฟเข้ามาแล้วก็ต้องลงกล่าวนะครับในสถานีก็คือลงกล่าวแต่จริงแล้วเราต้องลงกล่าวที่ไหนครับที่ DC to DC นะครับถ้าเป็นรถไฟฟ้านะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ทั่วไปก็มีลงกล่าวที่โครงก็ได้หรือกลับไปที่แบตเตอรี่ก็ได้นะครับอันนี้คือวงจรไฟเบรกนะครับต่อไปครับวงจรไฟสัญญาณอีกอันนึงก็คือวงจรไฟเลี้ยวครับอันนี้สังเกตว่าหลอดไฟจะเพิ่มขึ้นแล้วจะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับอย่าเพิ่งไปกลัวนะครับอย่าเพิ่งไปกลัวนะครับเรามาดูก่อนครับเหมือนเดิมครับไฟ12โวลต์ครับวิ่งผ่านฟิวครับ12โวลต์วิ่งผ่านฟิวนะครับจากฟิวนะครับเข้าตัวกระพริบนะครับตัวกระพริบนะครับซึ่งตัวกระพริบเนี่ยนะครับถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือจะเป็นมอเตอร์ไซค์โดยทั่วไปนะครับจะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือ2สายนะครับก็คือมีไฟเข้ากับไฟออกนะครับอีกแบบนึงจะมี3สายนะครับ3สายก็คือมีไฟเข้ามีลงกล่าวนะครับและก็มีไฟออกไปหลอดไฟนะครับซึ่งอันนี้เรายกตัวอย่างอันง่ายก่อนนะครับก็คือมีไฟเข้าและออกเลยนะครับหน้าที่ก็ตรงตามตัวเลยครับก็คือตัวกระพริบนะครับจะสั่งให้หลอดไฟเป็นไงครับอาจารย
1: ์ให้หลอดไฟกระพริบนั่นเองนะครับ
0: ติดดับติดดับนะครับหลอดไฟเลี้ยวเราต้องติดดับติดดับนะครับไม่ใช่ติดค้างนะนะครับนะครับต่อไปครับเข้ามาที่สวิตช์นะครับซึ่งเราจะต้องเลือกว่าเราจะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหรือไฟเลี้ยวขวานะครับถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับอาจารย์ไฟจะไปทางไหนครับเลี้ยวซ้าย
1: ซ้ายนะครับไฟก็จะขึ้นไปทางไฟเลี้ยวด้านซ้ายนั่นเอง
0: นะครับและไปยังหลอดไฟนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับหลอดไฟก็ต้องลงกล่าวครับลงกล่าวนะครับเมื่อไฟผ่านหลอดไฟและลงกล่าวเกิดการครบวงจรครับไฟก็จะติ
1: ด
0: แต่ติดตลอดไหมครับอาจารย์
1: ก็จะติดตลอด
0: นะครับ
1: ไม่ปิดสวิตช์นะครับ
0: ไฟเลี้ยวไม่ติดตลอดนะครับจะกระพริบนะครับแล้วถ้าเราเปลี่ยนฝั่งแล้วครับอาจารย
1: ์ถ้าเปลี่ยนฝั่งมาฝั่งขวานะครับ
0: นะไฟก็จะมายังสวิตช์ทันขวานะครับแล้วก็ยังไปยังหลอดไฟด้านขวานะครับผ่านหลอดไฟแล้ววิ่งลงกล่าวนะครับเกิดครบวงจรนะครับหลอดไฟก็จะติดแต่ติดแบบกระพริบนะครับเนื่องจากเราผ่านตัวกระพริบนะครับไฟเลี้ยวต้องกระพริบนะครับนะครับต่อไปครับ วงจรสุดท้ายแล้วนะครับวงจรไฟส่องสว่างนะครับวงจรไฟส่องสว่างก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้นะครับไม่มีสวิตช์ไฟหน้าแล้วนะครับสวิตช์จะเป็นเลือกสูงต่ำอย่างเดียวนะครับอันนี้เราเอารุ่นเก่ามานะครับเพราะว่าถ้ารุ่นใหม่ก็แค่ตัดสวิตช์ไฟหน้าออกนะครับมีแค่สวิตช์เลือกสูงต่ำแค่นั้นเองนะครับเหมือนเดิมครับไฟ12โวลต์ก็จะวิ่งผ่านฟิวนะครับเมื่อวิ่งผ่านฟิวแล้วก็จะวิ่งไปที่สวิตช์เปิดไฟหน้านะครับถ้าเราไม่เปิดสวิตช์ตัวนี้ไฟหน้าก็ยังไม่ติดนะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์ครับอาจารย์เปิดสวิตช์ไฟหน้านะครับไฟจากสวิตช์ไฟหน้านะครับจะวิ่งไปยังสวิตช์ไฟสูงและไฟต่ำเพื่อให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเปิดตำแหน่งไฟสูงไฟต่ำณขณะนี้นะครับสวิตช์ถูกเลือกไว้ที่ตำแหน่งไฟต่ำครับไฟต่ำนะครับไฟก็ยิงมาที่หลอดไฟต่ำนะครับซึ่งหลอดไฟหน้าของรถจักรยานยนต์ทั่วไปนะครับจะเป็นหลอดไฟแบบ2ไส้ซึ่งใน1หลอดจะมีทั้งไฟสูงและไฟต่ำนะครับตอนนี้วิ่งมาที่หลอดไฟต่ำนะครับนะครับเราเปิดไฟสูงครับอาจารย์เราเปิดไฟสูง
1: ครับ
0: เมื่อเราเปิดไฟสูงนะครับไฟจะก็จะวิ่งมายังสวิตช์ไฟสูงและวิ่งเข้าไปที่หลอดไฟสูงนะครับลงกราวครบวงจรนะครับนะครับไฟวิ่งมาตามนี้นะครับมาปุ๊บนะครับลงกราวครบวงจรและมีอีกอย่างนึงครับก็คือหลอดไฟสัญญาณเตือนไฟสูงครับตัวนี้จะเป็นไฟสีน้ำเงินที่หน้าปัดนะครับนักเรียนเวลาเราขี่รถไปแล้วเราอาจจะไม่รู้ว่าเราเปิดไฟอะไรอยู่เราก็ต้องเหลือไปมองที่หน้าปัดถ้ามีไฟสีน้ำเงินขึ้นที่หน้าปัดแสดงว่าตัวนี้ครับคือหลอดเตือนไฟสูงทำงานอยู่นะครับอีกอย่างนึงนะครับไฟด้านท้ายครับอย่างที่เรากล่าวไปตั้งแต่ต้นนะครับเมื่อเปิดสวิตช์ไฟหน้านะครับไฟด้านท้ายจะติดด้วยครับอาจารย์ลงมาเลยครับเชื่อมต่อลงมานะครับผ่านหลอดไฟครับลงกราวครบวงจรนะครับอันนี้คือหลอดไฟท้ายก็ติดนะครับถ้ารถรุ่นใหม่อย่างที่บอกครับเราตัดสวิตช์ไฟหน้าออกเลยครับอาจารย์ตัดออกเลยครับลบออกเลยครับไม่มีนะครับไม่มีเราต่อตรงมาเลยครับแค่นี้เองครับถ้าเป็นรถรุ่นใหม่เปิดไฟหน้าตลอดเวลานะครับเปิดไฟใส่หมวกกันน็อกนะครับเพราะนั้นไฟจากฟิวก็จะวิ่งผ่านมาที่นะครับไฟสูงไฟต่ำเลยตรงนี้อาจจะมีสวิตช์กุญแจนะครับสวิตช์กุญแจเปิดกุญแจปุ๊บถึงจะติดนะครับอาจารย์เปลี่ยนเป็นกุญแจนิดนึงครับเป็นสวิตช์นะครับก็มีสวิตช์กุญแจเป็นตัวสั่งการนะครับในการทำให้ไฟหน้าติดนะครับเปิดกุญแจแล้วไฟติดนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวงจรไฟนะครับในวันนี้นะครับจะมี4วงจรนะครับนักเรียนนะครับเดี๋ยวนะครับคุณครูนะครับจะให้เราเนี่ยนะครับลงไปเช็คในรถนะครับซึ่งแต่ละวงจรนะครับจะมี4สายไฟกำกับอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแต่ละวงจรเนี่ยวงจรแต่วงจรไฟเบรกวงจรไฟเลี้ยวและวงจรไฟส่องสว่างไฟหน้ารถเนี่ยนะครับมีสายไฟและสีสายไฟและอุปกรณ์หลอดไฟหรือฟิวเนี่ยนะครับต่างๆอยู่ในรถของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้างนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะต้องศึกษาในรถนะครับโอเคครับเราได้ทำการนะครับถอดชิ้นส่วนในส่วนที่สำคัญที่เราต้องตรวจเช็คนะครับนักเรียนเราก็มาช่วยถอดแล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับวิธีการเช็คนะครับซึ่งเราจะไล่จากจุดกำเนิดเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ทั่วไปก็คือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ทีนี้นะครับเนื่องจากคันนี้นะครับเป็นรถจ๋านะครับซึ่งมีแบตเตอรี่นะครับขนาด60โวลต์อยู่แต่อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถเนี่ยใช้12โวลต์นะครับเราก็เลยต้องมีตัวแปลงอย่างที่บอกครับคือ DC-DC นะครับนะครับเรามาดูนะครับตัวนี้นะครับก็คือตัว DC-DC นะครับซึ่งนะครับทำหน้าที่แปลงไฟจาก60โวลต์นะครับให้เหลือ12โวลต์นะครับก็จะมีอยู่3เส้นนะครับนะครับเริ่มเข้าเรื่องนะครับก็คือสีสายนั่นเองนะครับสีดำนะครับคันนี้นะครับจะเป็นกราวนะครับส่วนสีเหลืองนะครับจะเป็นไฟนะครับ60โวลต์นะครับที่มาจากสวิตช์กุญแจนะครับสีชมพูนะครับจะเป็นไฟที่มา12โวลต์ออกมาจากตัว DC to DC นะครับตัวนี้นะครับก็เปรียบเสมือนแบตเตอรี่นะครับจะจ่ายไฟไปยังทุกวงจรเลยนะครับตัวนี้นะครับนะครับต่อไปนะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับในการตรวจสอบ ระบบไฟฟ้านะครับอย่าลืมนะครับมัลติมิเตอร์นั่นเองนะครับมัลติมิเตอร์นั่นเองครับนักเรียนถ้าเรามีเครื่องมือนะครับก็เป็นเรื่องง่ายนะครับที่จะตรวจวัดแต่ถ้าเรายังไม่มีเครื่องมือนะครับอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นนะครับก็คือ
1: นี่นะครับจะเป็นตัวเทสแลมป์นะครับตัวนี้นะครับเทสแลมป์นะครับก็สามารถใช้ในการตรวจเช็ควงจรต่างๆได้นั่นเองนะครับ
0: นะครับเรามาเริ่มวงจรแรกกันเลยนะครับวงจรแรกคือวงจรแตรนะครับวงจรแตรนะครับอย่างที่เรียนท่านนักเรียนรู้แล้วนะครับว่า DC to C ตรงนี้นะครับก็คือ12โวลต์ออกมานะครับซึ่งสีชมพูนะครับจะเป็นไฟบวกนะครับเรามาดูที่หน้ารถครับแตรเราอยู่หน้ารถเรานะครับผมจะขออนุญาตใช้เทสแลมนะครับซึ่งจะง่ายต่อการทดสอบนะครับระบบต่างๆนะครับนะครับอย่างที่บอกตอนแรกนะครับสายไฟเป็นไงครับเห็นแล้วน่ากลัวไหมนักเรียนมัดมาเริ่มเลยนะครับโอ้โหสีแต่ละสีนะครับมีซ้ำกันด้วยนะครับแต่สีที่ซ้ำกันนะครับเราเรียนไปแล้วว่าเป็นไงครับสีมีทั้งสีเดี่ยวและสีคาดที่เห็นซ้ำๆกันนี่มันมีสีคาดอยู่นะครับเรามาดูครับถ้าระบบแตรนะครับแตรอยู่ไหนเอ่ยนะครับเรามาดูนะครับแตรอยู่ตรงนี้ครับนี่ตัวแตรนะครับตัวแตรนะครับ
1: ตัวแตร
0: เดี๋ยวเรานักเรียนมาช่วยคุณครูถอดแตรหน่อยนักเรียนไขควงมาถอดแตรครับไขควงถอดแตรมาดูครับนะครับตัวแตรนะครับจะมีสายไฟอยู่2เส้นนะครับอย่างที่ในวงจรก็คือสายไฟกับสายกราวนะครับในวงจรนะครับนะครับนี่ครับตัวแตรออกมาแล้วนะครับจะมีสายไฟ2เส้นนะครับอย่างที่เรารู้เมื่อกี้นี้นะครับสีดำเป็นกราวนะครับสีเหลืองคาดแดงนี้นะครับเป็นไฟนะครับตัวนี้คือตัวแตรนะครับตัวแตรนะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับที่เราบีบแล้วเสียงมันดังปิ้นปิ้นนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้แตรไฟฟ้าปกตินะครับให้เราตรวจเช็คนะครับนะครับถ้าสมมุตินะครับสมมุติว่านะครับเกิดปัญหาครับแตรไม่ดังนะครับแตรไม่ดังนะครับไฟมาไหมนะครับเราก็ต้องเช็คนะครับนักเรียนครับเช็คไฟครับการใช้เช็คแลมป์นะครับก็จะมีความสะดวกนิดนึงนะครับก็คือสามารถตรวจเช็คได้เลยนะครับเสียบเข้าไปครับสมมุตินะครับว่าแตรไม่ดังนะครับในกรณีนี้เราก็เลยต้องถอดแตรออกมาดูนะครับแล้วเช็คไฟนะครับบีบแตรครับ
1: บีบแตรนะครับ
0: นะครับไฟมาครับบีบครับปล่อยณกรณีนี้ถ้าเช็คแล้วมีไฟมาแสดงว่าแตรเสียครับแตรเสียนะครับนะครับอีกกรณีนึงครับอีกกรณีนึงเราทดสอบนะครับลองทดสอบดิเสียบสายไฟเข้าไปนะครับเราเปลี่ยนแตรใหม่แล้วนะครับแตรดังไหมนะครับแตรดังนะครับแตรดังนะดังจนสะดุ้งเลยนะอย่าตกใจครับนักเรียนนะอย่าตกใจนะครับอันนี้เราเปลี่ยนแตรแล้วนะครับกรณีต่อไปนะครับกรณีที่แตรไม่ดังอีกอย่างนึงตอนนี้แตรใช้ได้แต่ถ้าไม่ดังนะครับอีกกรณีนึงคือสวิตช์เสียครับสวิตช์เสียสวิตช์แตรนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับซึ่งเราก็ต้องไล่สายไฟมาครับไล่สายไฟมานะครับเป็นชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับทีนี้นะครับแล้วสายไหนเป็นไฟสายไหนเป็นสายแตรล่ะนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อเบื้องต้นแล้วคือสายสีชมพูครับสีชมพูคือไฟ12โวลต์นะครับเราก็จัดการนะครับสีดำนะครับก็คือกราวเราก็คีบไว้นะครับใช้เช็คแลมป์นะครับก็จะง่ายหน่อยนะครับถ้าใช้มิเตอร์ทำงานคนเดียวก็ลำบากนิดนึงนะครับไฟมาไหมครับสายไฟชุดนี้นะครับก็คือไปที่แตรนะครับสีชมพูนะครับนักเรียนดูนะสีชมพูนะเราลองเช็คดิสีชมพูมีไฟมาไหมมีไฟมานะครับมีไฟมาแล้วมันออกมาแตรไหมล่ะนะครับก็มาดูว่าสายแตรเนี่ยนะครับสีเหลืองคาดแดงดูที่สีเหลืองคาดแดงอยู่ไหน
2: อยู่นี่ครับ
0: เห็นไหมเราจะง่ายขึ้นเลยไหมครับนะครับจิ้มเข้าไปครับสีเหลืองคาดแดงครับเมื่อเราจิ้มไปแล้วนะครับเราทดสอบครับบีบแตรครับ
1: บีบแตรนะครับ
0: นะครับแสดงว่าสวิตช์แตรเป็นไงครับ ไม่เสียนะครับไม่เสียนะครับไฟมาไปที่สวิตแตแล้วจากสวิตแตออกมาตรงนี้แล้วนะครับอันนี้เป็นการเช็คสวิตแตรนะครับนะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้นะครับส่วนมากระบบแตรจะมีปัญหาก็คือ1ฟิวขาด

0: ครับเราก็ต้องไล่ระบบสายไฟดูอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นแล้วนะครับนักเรียนนะครับเชิญไปนั่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูระบบต่อไปครับเป็นวงจรไฟเบรกครับเป็นวงจรไฟเบรกซึ่งสำคัญนะครับถ้าหยุดรถโดยที่ไม่มีสัญญาณไฟเบรกอาจจะโดนชนท้ายได้นะครับอันตรายนะครับซึ่งรถคันนี้จะมีไฟเบรกอยู่2ที่นะครับก็คือไฟเบรกหน้านะครับคืออยู่ด้านขวานะครับและไฟเบรกหลังอยู่ด้านซ้ายนะครับทีนี้นะครับไฟเบรกจะอยู่ที่ไหนครับอยู่ด้านท้ายรถนะครับอยู่ด้านท้ายรถนั่นคือไฟเบรกสวิตช์อยู่ด้านหน้าแต่ไฟจะติดด้านท้ายนะครับเรามาดูครับไฟเบรกเนี่ยนะครับเช่นกันนะครับเราต้องหาสายไฟก่อนว่าสวิตช์อยู่ไหนนะครับสวิตช์ก็อยู่ที่มือเบรกนะครับและนะครับสายไฟชุดมือเบรกนะครับก็จะวิ่งลงมานะครับมาอยู่ตรงนี้ครับสังเกตว่าเขาจะต่อจ้ำกันอยู่ไหมครับเหมือนที่วงจรที่คุณครูสอนเลยนะครับสองข้างต่อพ่วงกันอยู่นะครับไม่ว่าจะบีบข้างไหนไฟก็จะติดนะครับต่อพ่วงกันมานะครับและที่ขาดไม่ได้ครับสายไฟสีชมพูไงครับสีชมพูคืออะไรครับนักเรียนสีชมพูคือไฟมาจากซิลิคอนแจมาจากแบตเตอรี่นะครับเราก็ทดสอบก่อนครับว่ามีไฟมาไหมนะครับเดี๋ยวทดสอบเลยนะครับนะครับก็ง่ายๆครับเช็คแลมป์นะครับที่เรามีจิ้มเข้าไปมาแล้วครับนะครับตรงนี้นะครับสีชมพูนี่มีไฟมาแล้วนะครับทีนี้ไฟเบรกนะครับนี่เห็นไหมครับก็จะมี2เส้นนะครับก็คือสีแดงนะครับจะวิ่งไปเบรกซ้ายสีแดงอีกอันนึงก็จะวิ่งไปเบรกทางขวานะครับเรามาเช็คสวิตช์ไฟเบรกกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้มีไฟไป2ข้างแล้วนะครับตอนนี้เราจะเช็คสวิตช์เบรกด้านซ้ายนะครับเราก็เอาเทแลมจิ้มเข้าไปนะครับเบรกซ้ายครับติดนะครับ
1: ซ้ายครับ
0: นะครับอันนี้ทดสอบสวิตช์นะครับติดแล้วนะครับเรามาทดสอบสวิตช์ไฟเบรกขวาบ้างนะครับอีกข้างนึงนะครับทดสอบครับ
1: เบรกขวาครับ
0: นะครับติดนะครับกรณีนี้นะครับมีไฟมาแล้วไปที่สวิตช์เราสั่งให้สวิตช์ทำงานนะครับไฟติดแล้วนะครับเราก็ต้องไล่ต่อไปครับว่าไฟที่มาเนี่ยนะครับมันจะไปเส้นสีอะไรครับนักเรียนดูนะครับสีเหลืองคาดเขียว
1: เหลืองคาดเขียว
0: นะครับเราก็ต้องวิ่งไปหาสีเหลืองคาดเขียวที่ท้ายรถนะครับท้ายรถเดี๋ยวผมเสียบไฟคืนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปวัดที่ท้ายรถกันนะครับตอนนี้ไฟมาที่สวิตช์เบรกแล้วนะครับพร้อมที่จะส่งไฟไปด้านท้ายรถแล้วนะครับกรณีนี้ถ้าสายไฟไม่ขัดด้านตรงกลางนะครับเราก็จะมาที่ด้านท้ายรถนะครับนะครับเราก็ต้องมาหาว่าสายสีอะไรครับต้องเรียนสีเหลืองคาดเขียวใช่ไหมครับนี่อยู่นี่ครับสีเหลืองคาดเขียวอยู่ตรงนี้นะครับเราก็สีดำเป็นกราวนะครับเราก็ต้องทดสอบให้ถูกขั้วด้วยนะครับนะครับสีเหลืองคาดเขียวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สีดำนะครับคู่นี้เช็คเลยครับจิ้มลงไปเลย
1: เหลืองคัดเขียว
0: ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงครับนักเรียนคือเนื่องจากขั้วของเขาเนี่ยปลั๊กไฟเนี่ยมันขนาดเล็กถ้าเราเอาอะไรใหญ่ๆทิ่มเข้าไปในรูนะครับมันก็จะเกิดการขยายตัวทำให้เวลาเสียบเข้าไปใหม่เนี่ยนะครับจะทำให้รูมันกว้างขึ้นแล้วมันไม่ถึงกันนะครับมันหลวมนั่นเองนะครับมันหลวมนะครับจะจิ้มยากนิดนึงนะครับผมจิ้มอันนี้ก็ได้นะครับจิ้มไว้นะครับทีนี้เราก็ทดสอบนะครับว่าเมื่อกี้เราทดสอบด้านหน้าแล้วใช่ไหมครับลองบีบเบรกครับเบรกหน้านะครับบีบนะครับไฟก็จะวิ่งจากสวิตช์ไฟเบรกนะครับวิ่งมายังท้ายรถนะครับติดแล้วนะครับไฟเบรกตรงนี้นะครับถ้าเป็นเบรกด้านซ้ายบ้างนะครับเบรกแล้วนะครับติดแล้วนะครับตอนนี้นะครับแสดงว่าระบบสมบูรณ์นะครับเหลืออีกอย่างเดียวสุดท้ายก็คือด้านหลังนะครับไฟติดไหมเราเสียบสวิตช์เข้าไปครับเสียบปลั๊กเข้าไปเลยครับนักเรียนดูไฟด้านท้ายนะครับว่าติดไหมนะครับนักเรียนดูนะครับเราบีบเบรกครับบีบเบรก
1: นะครับ
0: นะครับไฟติดนะครับเบรกซ้ายครับเบรก

0: ขวาครับนะครับเราได้เช็คสวิตช์ด้านหน้าแล้วนะครับทีนี้ไฟจากด้านหน้าจะมาด้านท้ายรถได้เนี่ยนะครับถ้าสายไฟไม่ขาดก็จะติดปกติอย่างที่เราเช็คด้านหน้านะครับเราลองมาเช็คด้านท้ายดูบ้างนะครับนะครับเมื่อกี้นี้สายไฟด้านหน้านะครับนักเรียนคุณครูบอกว่าสีอะไรครับสีเหลืองคาดเขียวใช่ไหมครับสีนี้เลยนะครับสีดำจะเป็นกราวนะครับของรถคันนี้นะครับเราก็ใช้เช็คแลมป์นะครับนะครับเราก็ระวังนะครับถ้าชนจะทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับนะครับบีเบรกครับ
1: บีเบรกนะครับ
0: นะครับมาแล้วนะครับ
1: บีเบรกฝั่งซ้ายนะคร
0: ับ บีเบรกฝั่งซ้าย
1: ต่อไปนะครับฝั่งขวานะครับ
0: นะครับโอเคนะครับ
1: นะครับ
0: เพราะนั้นเนี่ยนะครับถ้าหลอดถ้าสายไฟไม่ขาดระหว่างข้างหน้ามาข้างหลังนะครับก็จะทำงานก็จะติดนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าไม่ติดแสดงว่าเราต้องทำการเช็คสายไฟตลอดทางเลยนะครับก็จะเป็นการใหญ่พอสมควรนะครับต่อไปนะครับเราก็มาเทสไฟด้านท้ายนะครับไฟมาถึงตรงนี้แล้วนะครับถึงปลั๊กแล้วนะครับลองดูนะครับบีเบรกด้านซ้ายครับติดไหมติดนะครับด้านขวาครับ
1: ด้านขวานะครับ
0: ติดนะครับเพราะนั้นเนี่ยไฟมาถึงตรงนี้แล้วนะครับถ้าไฟมาถึงนี้แล้วแล้วไฟท้ายไม่ติดไฟเบรกไม่ติดแสดงว่าหลอดไฟท้าย
1: หลอดไฟเบรก
0: นะครับขาดนะครับเราก็จะสกบงานหรือเช็คได้ง่ายขึ้นนะครับทำให้เราเนี่ยไม่เสียเวลานะครับเพราะนั้นอย่าลืมนะครับมัลติมิเตอร์และก็หลอดไฟนะครับที่เราสามารถ DIY นะครับทำเองขึ้นมาได้นะครับเทสแลมป์นะครับต่อไปนะครับไฟเบรกนะครับนักเรียนเห็นแล้วนะครับว่าระบบนะครับเป็นอย่างไรนะครับวงจรต่อไปนะครับจะเป็นวงจรไฟเลี้ยวนะครับซึ่งเป็นไฟสัญญาณอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆนะครับเวลาเราจะเลี้ยวรถนะครับจะไปซ้ายหรือขวานะครับเราต้องให้สัญญาณให้ผู้ร่วมทางของเราเนี่ยได้รู้นะครับเรามาเริ่มต้นจากการเช็คไฟก่อนเลยนะครับนะครับสวิตช์ไฟเลี้ยวอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเราก็ต้องดูครับสายไฟสวิตช์ทางด้านซ้ายนะครับ
1: ไฟก็ด้านใต้ด้านซ
0: ้ายนะครับเห็นไหมสายไฟมันเยอะนะครับเพราะนั้นเราต้องดูดีๆนะครับนะครับเป็นชุดนี้นะครับสายไฟไฟเลี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าสายไฟที่มาจากแบตเตอรี่เนี่ยมาไหมนะครับเราก็ต้องตรวจเช็คเหมือนเดิมครับก็คือใช้นะครับเทสแลมป์นะครับสายสีชมพูครับนะครับอาจารย์ครับเปิดกุญแจครับมาแล้วนะครับอันนี้ไฟมาแล้วนะครับต้องเรียนไฟมาแล้วทีนี้เรารู้ครับว่าสีชมพูเนี่ยไฟมาเพราะว่าเราไปดูจาก DC to DC ด้านหลังรถใช่ไหมครับแล้วไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาเราจะรู้ได้อย่างไรครับซึ่งถ้าเป็นรถทั่วไปนะครับที่ใช้ท้องตลาดจะมีคู่มือบอกนะครับแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าตอนนี้นะครับยังไม่มีคู่มือนะครับนักเรียนไม่มีคู่มือนะครับจะทำรถที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นักเรียนสามารถเดาได้เดายังไงครับเดาอย่างมีหลักการครับไฟเลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับอยู่นี่ไงครับไฟเลี้ยวซ้ายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ดูครับไฟเลี้ยวซ้ายมีสายไฟมาตรงไหนเอ่ยนะครับมาตรงนี้ครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเหมือนเดิมครับสีดำเป็นกราวนะครับนักเรียนคันนี้ครับสีดำเป็นกราวสีส้มคือไฟนะครับแล้วไฟเลี้ยวด้านขวาล่ะเราก็ต้องมาดูด้านขวานะครับก็ลงสายไฟนะครับมาแล้วครับตรงนี้ครับสีดำเป็นกราวนะครับสีฟ้านะครับเป็นไฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่บอกครับเราต้องสังเกตนะครับในเมื่อเราไม่มีคู่มือนะครับเราก็ต้องสังเกตว่านะครับหลอดไฟอยู่ตรงนี้นะครับหลอดไฟอยู่นี้ก็ต้องไล่สายไฟมานะครับไฟเลี้ยวขวาสีฟ้าไฟเลี้ยวซ้ายสีส้มนะครับเพราะนั้นข้างหลังก็จะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเอาหน้าก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรารู้แล้วนะครับสีฟ้ากับสีส้มเราก็มาดูปลั๊กที่เป็นสวิตช์ครับมีสีฟ้าไหมเอ่ยเราก็ต้องดูดีๆนะครับพลิกดูนะครับนี่ไงครับคู่นี้นะครับสีฟ้ากับสีส้มนะครับนะครับสีฟ้ากับสีส้มเรารู้สายไฟสองเส้นนี้คือไฟเลี้ยวซ้ายและไฟเลี้ยวขวานะครับอีกอย่างนึงที่ยังขาดไม่ได้ครับคือตัวกระพริบครับไฟเลี้ยวจะมีตัวกระพริบนะครับนักเรียนนะครับไม่ได้ติดค้างนะครับเหมือนไฟหน้าหรือไฟเบรกนะครับตัวกระพริบนะครับหน้าตาเป็นยังไงครับ เดี๋ยวคุณครูดูก่อนนะมันแอบอยู่ตรงไหนเอ่ยมันหล่นอยู่นี้ครับนี่ครับตัวกระพริบนะครับตัวกระพริบทำหน้าที่ให้ไฟติดดับติดดับเป็นจังหวะนะครับนะครับนะครับตัวนี้จะมีสายไฟ3เส้นเหมือนเดิมครับสีชมพูคือไฟ12โวลต์ใช่ไหมเอ่ยเราไม่แน่ใจครับเช็คเลยครับโดยใช้เช็คแรกของเราเนี่ยเช็คนะครับนะครับ12โวลต์มานะครับไฟมาเข้าที่ตัวกระพริบแล้วนะครับอีกเส้นหนึ่งคือกราวครับนี่สีดำครับกราวนะครับส่วนสีเขียวตัวนี้นะครับเป็นไฟที่ออกจากตัวกระพริบไปยังสวิตช์เลือกซ้ายและขวานะครับนักเรียนนะครับเหมือนที่วงจรที่คุณครูเขียนให้ดูตอนแรกนะครับแล้วถ้ายังไม่เปิดสวิตช์ล่ะมันจะกระพริบได้ไหมเนี่ยเช็คแล้วมีประโยชน์อย่างนี้ครับดูนะครับเราเสียบเข้าไปเลยครับเห็นไหมครับกระพริบทันทีเลยนะครับนี่เรายังไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะครับเนื่องจากว่าไฟเนี่ยมารออยู่แล้วนะครับไฟในนี้ก็ไม่ติดนะครับตรงนี้ก็ไม่ติดนะครับเช็คแล้วมีประโยชน์อย่างนี้ถ้าเอามิเตอร์ไปจิ้มจะไม่เห็นการทำงานแบบนี้นะครับอันนี้คือประโยชน์ของเช็คแล้วของเรานะครับนะครับเห็นไหมครับนักเรียนติดแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยแฟลชเชอร์เสียไหมครับ
1: แฟลชเชอร์ไม่เส
0: ียไม่เสียนะครับเนี่ยดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะครับมันเป็นตัวกระพริบนะครับใช้ได้แล้วนะครับแฟลชเชอร์ไม่เสียนะครับต่อไปครับเมื่อไฟมาแล้วเมื่อกี้นี้เรารู้แล้วว่าสีดำคือกราวสีชมพูคือไฟนะครับสีฟ้าคือไฟเลี้ยวด้านขวาสีส้มคือไฟเลี้ยวด้านซ้ายและสีเขียวครับตรงนี้จะเป็นตัวกระพริบครับอยู่ตรงนี้นะครับนักเรียนเห็นไหมครับดูสีสายให้ดีนะครับสีเขียวนะครับเช็คเหมือนเดิมครับไฟจากตัวกระพริบวิ่งเข้ามาที่สวิตช์จริงหรือเปล่าเช็คเลยครับนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับพอมาแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับทำให้เรารู้ว่าตอนนี้ไฟมาแล้วนะครับทีนี้ทำการเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับ
1: เปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับ
0: นี่ครับไฟเลี้ยวซ้ายด้านหน้าติดแล้วนะครับไฟเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะครับนักเรียนเห็นไหมครับสวิตช์ปกตินะครับไฟเลี้ยวติดแล้วเป็นไฟเลี้ยวด้านขวาครับ
1: ด้านขวานะครับ
0: นะครับนี่ครับติดแล้วครับไฟเลี้ยวด้านขวานะครับเสร็จแล้วนะครับด้านหน้ารถนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คด้านท้ายรถครับนะครับ
1: เราก็ได้เช็คไฟเลี้ยวด้านซ้ายด้านขวาของชุดหน้าไปแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับเช็คนะครับชุดไฟเลี้ยวด้านซ้ายด้านขวาของด้านหลังบ้างนะครับนะมีวิธีการยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับผม
0: สีสายไฟเป็นสำคัญมากนะครับเรามาดูครับปลั๊กชุดไฟท้ายนะครับนักเรียนเมื่อกี้เราต้องดูนิดนึงนะครับว่าสีอะไรบ้างนะครับสีส้มกับสีฟ้านะครับซึ่งมีกราวนะครับเป็นเส้นลงกราวนะครับเราก็จะมาเช็คนะครับเราจะจิ้มเข้าเส้นกราวก่อนนะครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับ
1: เลี้ยวขวานะครับ
0: นะครับไฟมาด้านท้ายรถแล้วนะครับซึ่งกรณีนี้ถ้าไฟติดตรงนี้นะครับก็แสดงว่าปกตินะครับแต่ถ้าไม่ปกติคือขาดกลางนะครับเราก็ต้องไปไล่หานะครับอีกขั้วนึงครับไฟเลี้ยวซ้ายครับ
1: ซ้ายนะครับไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะครับ
0: นะครับมาครบทั้ง2เส้นนะครับมาครบเส้นนะครับนะครับปิดครับ
1: ปิดครับ
0: ทีนี้เราตรวจสอบแล้วสายไฟไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับนะครับต่อไปแล้วครับเราก็จะมาดูที่หลอดไฟของเรานะครับนักเรียนดูไฟนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับ
1: ไฟเลี้ยวซ้ายนะครับ
0: นะครับต่อไปครับไฟเลี้ยวด้านขวาครับ
1: ด้านขวานะครับ
0: นักเรียนเห็นไหมครับดูนะครับ
1: ขวานะครับ
0: เหมือนกันครับถ้าหลอดไฟไม่ติดแสดงว่าหลอดไฟขาดเนื่องจากว่าอะไรครับไฟมาถึงด้านท้ายตรงนี้แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบไฟหน้ากันนะครับ
1: ระบบไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทั้งหน้าทั้งหลังได้เช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในการตรวจเช็คในระบบไฟหน้ารถนั่นเองนะครับขั้นตอนเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับผม
0: การตรวจสอบไฟหน้านะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับตอนแรกเลยก็คือเราต้องดูว่ามีไฟมาไหมนะครับและสวิตช์อยู่ตรงไหนนะครับก็สวิตช์ไฟหน้านะครับสีชมพูนะครับเหมือนเดิมนะครับไฟมานะครับและนะครับจะออกมาที่นะครับเส้นสีเหลืองคาดขาวนะครับตอนนี้เปิดไฟไว้นะครับนะครับ
1: นี่คือปิดไฟแล้ว
0: ปิดไฟนะครับ เปิดไฟนะครับไฟมาแล้วนะครับจากสวิตช์ไฟหน้านะครับทีนี้จากสวิตช์ไฟหน้านะครับเสียงสีเหลืองขาวนี้นะครับจะวิ่งไปที่สวิตช์ไฟ
1: สู
0: งต่ำนะครับมันมาไหมครับก็ต้องดูสีเดียวกันนะครับสีเหลืองขาวนะครับเราก็มาเช็คฝั่งนี้นะครับนะครับไฟมานะครับไฟมาแล้วเมื่อไฟเข้ามาที่สวิตช์สูงต่ำแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราเปิดไฟอะไรไว้ครับอาจารย
1: ์ไฟต่ำไว้
0: เราเปิดไฟต่ำไว้นะครับเราก็ดูครับว่าสีอะไรเป็นไฟต่ำนะครับก็คือ2เส้นนี้น้ำเงินกับขาวนะครับสีขาวเป็นไฟต่ำนะครับนักเรียนนะครับเปิดไฟสูงครับ
1: สูงนะครับ
0: ดับใช่ไหมครับแล้วเราไปจิ้มอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นสีเงินคือไฟสูงนะครับเปิดไฟต่ำครับ
1: ต่ำครับ
0: นะครับแค่นี้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปเช็คที่ตัวปลายทางครับก็คือนะครับเส้นนี้ครับเป็นปลั๊กไฟนะครับมาเสียบเลยครับนักเรียนเสียบเลยปิดไฟก่อนนะครับนะครับเพราะนั้นนะครับตอนนี้เราปิดไฟอยู่นะครับอันนี้ไฟที่เป็นวงกลมนี้เป็นไฟเดย์ไลท์นะครับเปิดกุญแจก็ติดเลยนะครับตัวนี้เปิดไฟครับนะครับไปหน้าครับสูงครับ
1: สูงครับ
0: ต่ำครับ
1: ต่ำครับ
0: นะครับแค่นี้นะครับด้านหน้านะครับไฟด้านหน้านะครับเสร็จแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าสวิตช์นะครับมันเสียหรืออะไรยังไงเนี่ยเราก็ต้องเช็คที่สวิตช์นะครับเราก็ได้เรียนรู้นะครับวงจรไฟสัญญาณและไฟส่องสว่างแล้วนะครับเพราะนั้นนะครับสิ่งสำคัญที่เราต้องมีนะครับในการเช็คระบบไฟคือมัลติมิเตอร์นะครับแล้วก็หลอดไฟเทสแลมป์นะครับซึ่งทำให้เราสามารถจะแก้ไขแล้วก็ซ่อมนะครับได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งควรระวังอย่างหนึ่งก็คือนะครับไฟฟ้านะครับเรามองไม่เห็นนะครับเราสัมผัสไม่ได้นะครับต้องใช้เครื่องมือวัดนะครับถึงจะรู้ว่ามีไฟหรือไม่มีไฟนะครับนะครับในวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับครับผมขอบคุณครับ
1: ครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการ

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับ F หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่น

นำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง Fถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

0: お。
1: การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊กเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายปลั๊กส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบ จะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF

ตำแหน่งการเชื่อมถ้าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมถ้าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมถ้าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีครับผมสุเมธมามาศจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ลักษณะของการทำงานของอินเวอร์เตอร์ลักษณะการทำงานของโซลาร์เซลล์ลักษณะการทำงานของแบตเตอรี่และลักษณะการทำงานของอุปกรณ์ดีไวซ์ที่เรากล่าวมาก่อนหน้านี้ก็คือกระบวนการที่จะเอาไฟ12โวลต์ไปใช้งานหรือไฟ DC ไปใช้งานหรือไฟที่อยู่ในแบตเตอรี่ไปใช้งานหรือไฟจากโซลาร์เซลล์ไปชาร์จให้กับแบตเตอรี่นั่นคือกระบวนการในการสร้างไฟ DC ทั้งหมดแต่ตอนนี้คือกระบวนการในการสร้างไฟ AC ในการใช้งานดังนั้นความซับซ้อนในการทำพลังงานมีอยู่2ลักษณะลักษณะแรกก็คือการทำให้มันเป็นไฟ DCการทำให้มันเป็นไฟ DC เราน่าใจกันพอสมควรแล้วเราน่าจะเข้าใจในวิธีการในการดึงไฟ DC มาใช้งานไม่ว่าจะเป็นลักษณะของ DC นี่คือปัญหาหลักของเราเพราะว่าปัญหาหลักของเราก็คืออุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันยังเป็นไฟ220โวลต์มันไม่สามารถที่จะเอาไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ไปใช้งานได้ตรงๆแอปพลิเคชันที่เกิดจากนี้เนี่ยมันก็ง่ายแล้วถ้าสมมุติว่าเรามีไฟ220โวลต์เนี่ยไม่ว่าเราจะเสียบอะไรไม่ว่าเราจะต่ออะไรมันก็ใช้งานได้หมดดังนั้นเรามาดูก่อนว่ากระบวนการในการสร้างไฟ220โวลต์เนี่ยมันมีหลักการยังไงเพราะอย่าลืมว่าการไฟฟ้าเวลาผลิตไฟออกมาเนี่ยสายส่งขนาดใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น115 kVAนั่นคือต้องการทำไฟเป็นแสนโวลต์เพื่ออะไรเพื่อส่งไปได้ไกลๆพอส่งไปได้ไกลๆแล้วก็ดาวลงมาให้เหลือ380โวลต์แล้วก็เหลือ220โวลต์นี่คือกระบวนการ2อย่างไฟ320โวลต์แล้วก็ไฟ220โวลต์มาใช้งานทั้ง308แล้วก็ทั้ง220เนี่ยคือไฟเซตเดียวกันดังนั้นเมื่อเราได้ไฟจากการไฟฟ้ามา2ลักษณะนี้แล้วมาต่อให้กับอุปกรณ์ที่ต้องการไฟ308อย่างเช่นพวกมอเตอร์สูบน้ำหรืออะไรประมาณนี้นี่ไฟต้องการไฟ380โวลต์เกือบทั้งสิ้นแล้วก็ไฟ220โวลต์ก็คือเป็นไฟชนิด2เส้นไอ้ไฟ2เส้นนี่ก็คือใช้กับทีวีตู้เย็นอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านโดยทั่วไปมันจะเป็น220โวลต์นี่คือมาตรฐานของการไฟฟ้าดังนั้นถ้าเรามาดูแผงโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์ยังเป็น DC อยู่เลยนะกระบวนการที่เป็นไฟ DC กับไฟ220โวลต์หรือไฟ380โวลต์เนี่ยมันไม่เข้ากันถึงแม้ว่าเราทำไฟจากโซลาร์เซลล์ให้สูงเท่ากับไฟของการไฟฟ้าก็ตามยังไงก็ต่อเข้ากันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นลักษณะของไฟที่แตกต่างกันดังนั้นกระบวนการที่ง่ายที่สุดก็คือแปลงไฟจากไฟ DC เนี่ยให้เป็นไฟ AC ไอ้ไฟ AC เนี่ยมีอยู่3ชนิดจากการแปลงนะ1ก็คือสแควร์ว่าหน้าตาของสแควร์เป็นยังไงชนิดที่2เป็นอะไรฮะเป็นโมดิฟายที่เป็นรูปขั้นบันไดชนิดที่3คืออะไร

คือพิวทรายคือเหมือนกับสัญญาณทรายมากที่สุดดังนั้นการสร้างอินเวอร์เตอร์ไม่ว่ารูปแบบไหนก็แล้วแต่เป้าหมายจะอยู่ที่พิวทรายเวฟจะทำได้หรือไม่นั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่กรณีที่เราจะเอาอินเวอร์เตอร์ไปใช้นั้นเราก็จะต้องเรียนแบบสัญญาณทรายตัวนั้นไม่ว่าจะเป็นสัญญาณโมดิฟายทรายหรือว่าสแควร์ก็ตามเรามาดูเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ที่อยู่หน้าผมเนี่ยฮะมันจะมีอยู่2ลักษณะลักษณะแรกเป็นลักษณะของอินเวอร์เตอร์ที่แปลงไฟจากไฟ DC มาเป็น220โวลต์ DC in ตัวนี้ใช้12โวลต์หรือไม่ก็รุ่น24โวลต์ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนี่คือรุ่น24โวลต์24โวลต์กำลังตัวนี้ก็จะประมาณ2,000 วัตต์โดยประมาณไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันใกล้เคียง2ใกล้เคียงกับตัวนั้นแต่ว่ากินกระแสสูงกว่ามันถึงจะได้ 2,000 วัตต์นะฮะแต่เนมเพลทของมันเนี่ยผมดึงออกมาเพราะว่าเจ้าตัวเนมเพลทมันโฆษณามากเกินนะฮะมัน 3,000 วัตต์ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันได้น้อยกว่านั้นนะนั่นคือหน้าตาที่ผมเอามาให้ดูนะดังนั้นกระบวนการที่เป็นลักษณะของเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันก็เริ่มต้นจากเจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ไปบรรจุให้กับแบตเตอรี่ไม่ว่าแบตเตอรี่ตัวนั้นจะเป็นลักษณะของ12โวลต์4เซลล์ไอ้พวกนี้ก็ตามหรือแบบ24โวลต์หรือแบบ36หรือ72บางคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนเพราะว่าลงทุนครั้งแรกแพงเนี่ยไปจ่ายค่าไฟฟ้าเดือน 1,000 2,000 ของการไฟฟ้าคุ้มกว่าไอ้นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งเหมือนกันที่ใครจะคิดได้ฝั่งภาคใต้เนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ฝั่งภาคกลางก็ยังน้อยฝั่งภาคอีสานเนี่ยจะเยอะมากกระบวนการในการเอาแผงโซลาร์เซลล์มาใช้ในการเกษตรเพราะอะไรเพราะว่าฝั่งโน้นเนี่ยเขาใช้ที่นาเขาใช้ในที่นาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเขาสูบน้ำกระบวนการคือสูบน้ำทั้งวันทั้งคืนมีแสงเมื่อไหร่สูบเมื่อนั้นนะฮะนี่คือสิ่งที่เขาทำแล้วเขาได้ประโยชน์อย่างมากดังนั้นกระบวนการในการทำโซลาร์เซลล์ก็จะมีเรื่องของอินเวอร์เตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันก็จะมี2ลักษณะลักษณะแรกผมก็บอกไปแล้วว่าแปลงไฟ DC นะครับให้เป็นไฟ AC พวกนี้ AC แบบ2เส้นแต่อินเวอร์เตอร์อีกลักษณะหนึ่งก็คือแปลงไฟเพื่อที่จะใช้กับมอเตอร์โดยตรงนะอย่างเช่นพวกนี้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับมอเตอร์โดยตรงซึ่งมอเตอร์โดยตรงทำไมต้องมีอินเวอร์เตอร์อย่าลืมว่ามอเตอร์โดยตรงและที่เขาใช้ในการสูบน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีสาระสำคัญอยู่หนึ่งอย่างคือมอเตอร์พวกนี้เนี่ยมันจะมีสายอยู่3เส้นนะฮะมีสายอยู่3เส้นดังนั้นเมื่อสร้างออกมาแล้วมันก็จะใช้ตัวสัญญาณที่สร้างใหม่ขึ้นมาเนี่ยเป็นไฟ3เฟสเลยเขาเรียกว่า3เฟสที่ถูกสร้างขึ้นมาถูกเจนขึ้นมาใหม่ดังนั้น1เฟสมันก็จะมีเฟส2ตัวมีคู่บนคู่ล่างอย่างเช่นตัวนี้มีเฟสคู่บนคู่ล่างแล้วก็ถัดออกมามันก็จะมี2ตัวคู่บนคู่ล่างแล้วก็ถัดออกมามันก็จะมีอีก2ตัวคู่บนคู่ล่างเพราะนั้นถ้าสมมุติว่าเราแกะเครื่องออกมามีเฟสตัวนี้อยู่6ตัวสรุปว่าไอ้เจ้า power output ของมันนั้นเป็นไฟ3เฟสแน่นอนพอไฟ3เฟสพวกนี้เราก็ไปต่อมอเตอร์ได้ดังนั้นกระบวนการในการสร้างอินเวอร์เตอร์พวกนี้เนี่ยมันก็ใช้หลักการคล้ายๆกับเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์พวกนี้นะครับแต่อินเวอร์เตอร์พวกนี้ทำยังไงอินเวอร์เตอร์พวกนี้แปลงไฟจากไฟ DC ให้กลายเป็นไฟ DC แรงดันสูงนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะลดขนาดของทรานสฟอร์เมอร์ลง
ันนี้คือเราได้กล่าวมาแล้วแต่นี่ผมเอาของจริงมาให้ดูว่ามันมีขั้นตอนแล้วก็กระบวนการในการทำงานเป็นยังไงยี่ห้อนี้รุ่นนี้ทำไมต้องใส่ทรานส์ฟอร์เมอร์2ตัวตามที่จริงเวลาใช้งานเนี่ยมันใช้เพียงตัวเดียวก็ได้นะแต่รุ่นนี้ทำไมใช้2ตัวเพราะว่าตัวหนึ่งเนี่ยมันต้องการกำลังที่มากอยู่พอสมควรพอกำลังที่มากตัวขนาดเล็กแบบนี้เนี่ยมันทำไม่ได้นะฮะมันทำไม่ได้มันก็เลยนำทรานส์ฟอร์เมอร์2ตัวมาอนุกรมกันนะแต่ว่าเวลาขับทางด้าน primary หรือทางด้าน input น่ะต่างคนต่างขับนะครับตัวหนึ่งผลิตไฟ200โวลต์เนี่ยตัวหนึ่งผลิตไฟ200โวลต์ตัวนี้ก็ผลิตไฟประมาณ200โวลต์เมื่อได้200โวลต์แล้วก็มารวมด้วยวงจร rectify ชุดนี้ฮะนะครับชุดนี้คือวงจร rectifyแล้วแรงดันก็จะไปตกคล่อมที่คาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับแรงดันตกคล่อมคาปาซิเตอร์ตัวนี้ที่ไม่เกิน450โวลต์จาก220ผลิตไฟขึ้นมาประมาณ400โวลต์แต่ไม่เกิน450โวลต์ที่คาปาซิเตอร์ตัวนี้นะถ้าสมมุติว่าอุปกรณ์หรือวงจรตัวนี้มีปัญหาอันดับแรกวัดไฟ12โวลต์พอวัดไฟ12โวลต์เสร็จแล้วนะฮะเราก็จะวัดไฟ400โวลต์ที่ตกคล่อมคาปาซิเตอร์ตัวนี้ถ้ามี12โวลต์ไม่มีไฟ400โวลต์เป็นไงฮะไม่ต้องไปดูภาคต่อไปแล้วครับ MOSFET 4ตัวเนี่ยไม่ต้องไปดูก่อนสิ่งที่ดูก็คือส่วนนี้นะฮะส่วนนี้ว่ามันมีปัญหาหรือไม่เมื่อได้ไฟ400โวลต์แล้วไอ้ไฟ220โวลต์ไม่ออกค่อยมาดูภาคนี้มันจะแยกเป็นภาคกันอยู่ไล่ตั้งแต่12โวลต์4ไอ้ตัว12โวลต์ได้อยู่นี่แล้วก็400โวลต์อยู่มุมนี้นะฮะแล้วก็ไป220โวลต์เพื่อที่จะบรรเจนไฟสัญญาณไซด์เวฟอยู่นี่ดังนั้นกระบวนการในการต่ออนุกรมของทรานส์ฟอร์เมอร์2ตัวเนี่ยฮะนะครับค่อนข้างสำคัญค่อนข้างสำคัญเลยถ้าไม่อนุกรมเนี่ยทรานส์ฟอร์เมอร์ตัวนี้จะลูกโตมากมันเอาไฟ400โวลต์เนี่ยไปช็อปสัญญาณใหม่ไปช็อปสัญญาณใหม่400โวลต์ DC นะกระแสตรงแล้วก็ไปช็อปสัญญาณใหม่ให้กลายมาเป็นโมดิฟายไซตัวนี้เป็นโมดิฟายไซนะครับแล้วก็เอาโมดิฟายไซตัวนั้นต่อออกไปใช้งานบนเทอร์มินอลตัวเอาท์เล็ตตัวนี้นะครับนี่คือหลักการทำงานของ DC to AC แล้วมาดูตัว AC to AC ทำไมต้องเป็น AC to ACไอ้ตัวนี้เนี่ยมันรับไฟ220โวลต์แต่ว่าต้องการไปขับมอเตอร์3เส้นนะไอ้นี้มีไฟ DC แต่ต้องการทำเป็นไฟ AC ไอ้ตัวนี้เป็นไฟ AC อยู่แล้วแต่มัน2เส้นต้องการไปขับมอเตอร์3เส้นมันก็ต้องทำเป็นไฟ DC เป็นเบสก่อนเพราะอะไรฮะเพราะไฟ DC เนี่ยไปทำอะไรก็ได้แต่ไฟ AC เนี่ยไปทำอะไรเนี่ยยากมากจะแปลงเป็นความถี่จะแปลงเป็นอะไรเนี่ยค่อนข้างยากสำหรับไฟ AC ดังนั้นง่ายที่สุดก็คือแปลงเป็นไฟ DC ก่อนพอแปลงเป็นไฟ DC เสร็จแล้วทำยังไงฮะก็ช็อปด้วยเฟส6ตัวเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะเฟส1มี2ตัวเฟส1มี2ตัวเฟส1มี2ตัวเราก็จะได้3เฟสพอดีนี่คือหลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์แล้วถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะเอาแผงโซลาร์เซลล์ไปเชื่อมเพื่อที่จะประหยัดพลังงานทำยังไงหลังจากนี้เราจะเข้ากระบวนการที่จะเชื่อมต่อทำยังไงก็ง่ายมากเห็นคาปาซิเตอร์ตัวโตๆอย่างนี้นี่คือตัวที่ไอ้เจ้าตัวไฟ220โวลต์แปลงมาพอแปลงมาเสร็จมันจะได้ไฟ DC ไอ้ไฟ DC ตัวนี้ล่ะ
เราจะเอาแผงมาเชื่อมไม่ใช่เชื่อมทาง

DC นะเชื่อมทาง DC เพราะว่ามันเหมือนกันแล้วไอ้ไฟ DC ตัวนี้ผลิตออกมาเท่าไหร่ฮะมันได้ประมาณ310โวลต์เท่านั้นไอ้310 320เนี่ยแต่ไฟที่เราผลิตได้เท่าไหร่ฮะประมาณ400โวลต์หรือเกือบ400โวลต์ก็ต่อขนานกับไอ้เจ้าตัวเนี้ยถ้าต่อขนานตรงๆแล้วเป็นไงอ่ะเสียบปลั๊กไฟวิ่งเข้าโน่นเลยวิ่งเข้าแผงเลยวันดีคืนดีเกิดใครไปเกาะเสาหรือใครไปแตะแผงเนี่ยช็อตนะครับอันนั้นอันตรายวิธีการทำยังไงเราก็เอาไดโอดไปปลั๊กไว้1ตัวบล็อกเอาไว้จากแผงก็มาปั๊บต่อไดโอดเดี๋ยวตอนหน้าเราก็จะได้เห็นว่าต่อไดโอดชึกขึ้นมาออกจากไดโอดถึงจะมาเข้าตัวนี้นี่คือที่มาของการเชื่อมระหว่าง DC ที่เป็นลักษณะของพาร์เนลโซลาร์เซลล์แล้วอีกตัวหนึ่งเป็นอินเวอร์เตอร์ของมอเตอร์ที่เป็นลักษณะของไฟ3เส้นหรือไฟ3เฟสวงจรอื่นเหมือนเดิมไม่ต้องไปแก้ไขอะไรใดๆทั้งสิ้นเพิ่มอุปกรณ์ขึ้นมา1ตัวจำเข้ามาในระบบได้เลยโดยใช้แผงประมาณ 8-9 แผงนะฮะต่ำกว่านั้นใช้ไม่ได้นะครับเพราะต่ำกว่านั้นมันจะกลายเป็นแรงดันนั้นต่ำกว่าแรงดันที่ผลิตได้ถ้าสมมติว่าต่ำกว่านั้นบางคนบอกว่า6แผงใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ต้องมีอุปกรณ์อยู่1ตัวเขาเรียกว่าวงจรบูสต์แรงดันสร้างแรงดันให้คงที่อยู่ประมาณ350โวลต์เราก็ตัดไฟของการไฟฟ้าออกทันทีโดยอัตโนมัติมันจะไม่ดึงไฟของการไฟฟ้ามาใช้เลยแม้แต่น้อยนะฮะเพราะอะไรฮะฝั่งนี้มันสูงกว่าก็เหมือนน้ำประปานะครับประปาฝั่งนี้น้ำมากกว่ามันก็จะไหลจากฝั่งมากไปยังฝั่งน้อยเป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันมีไอ้ชุดนี้มันก็จะมีไดโอดอยู่เหมือนกันมีไดโอดบล็อกอยู่มีไดโอดบริดบล็อกอยู่1ตัวมันก็ไม่สามารถวิ่งออกการไฟฟ้าได้คุณจะผลิตยังไงก็แล้วแต่มันไม่สามารถที่วิ่งออกการไฟฟ้าได้แต่ถ้าไม่มีไดโอดตัวนั้นก็อันตรายอยู่เหมือนกันมันจะเอาไฟฟ้ามาชนนะดังนั้นการบล็อกด้วยไดโอดให้กลายมาเป็นไฟ DC เนี่ยมันทำได้ค่อนข้างง่ายที่สุดไม่ว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนั้นอยู่ในลักษณะแบบไหนนะอีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือตัวกระบวนการในการสร้างระบบให้เป็นอัตโนมัติก็คือตัว ATS นะครับคือตัวนี้หน้าตาของ ATS ลักษณะแบบนี้ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่สลับว่าเราต้องการไฟจากการไฟฟ้าเราต้องการไฟจากไฟที่เราผลิตมาเพื่อที่จะไม่ให้ไฟมันชนกันตัวนี้ไม่ให้ชนกันนะก็เป็นตัวสลับการทำงานของแมกเนติก2ชุดที่อยู่ข้างในนี่คือ ATS ATS ย่อมาจาก Automatic Transfer SwitchAutomatic Transfer Switch กระบวนการในการสลับไฟเพื่อที่จะให้ได้ไฟเอาท์พุตออกมาแค่2เส้นฝั่ง Input มีอยู่4เส้นนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาออกมาแค่2เส้นคือไฟที่จะใช้งานจริงๆนะครับเมื่อก่อนที่จะเป็น ATS ลักษณะแบบนี้มันจะเป็นเรื่องของ Magneticมันจะเอาแมกเนติก2ตัวมาต่อเข้าด้วยกันแต่กระบวนการในการสร้างแมกเนติกโอกาสที่จะชนมันมีเกิด2ตัวทำงานพร้อมกันไฟชนกันเละเทะเลยพอไฟชนกันอุปกรณ์ที่เราเอามาใช้เนี่ยเฟสมันไม่ตรงกันพังดังนั้นก็ใช้หลักการแบบนี้ถ้าตัวใดตัวหนึ่งช็อตเนี่ยมันไม่สามารถที่จะวิ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งได้นะฮะนี่คือเรื่องของการเอา ATS มาแก้นะครับปัจจุบันราคาพวกนี้ก็ไม่ได้แพงมากมายนะครับเมื่อก่อนถ้าพูดถึง ATS เนี่ยถ้าไม่มีตัง 50,000 เนี่ยเขาไม่คุยนะฮะเพราะว่ามันอยู่ในระดับไฮเกรดหรือเป็นแสนบางตัวเนี่ยหลายๆแสนอย่างโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะครับไฟการไฟฟ้าดับชึกขึ้นมาเมื่อไหร่ระบบเจเนเรเตอร์สตาร์ทจึ้งขึ้นมาทันทีแล้วก็ระบบการทรานเฟอร์วิ่งปึ๊กอัตโนมัติอะไรประมาณนี้นี่คือ ATS ที่ถูกใช้ใน

ฮะที่จะต่อเจ้าตัว ATS นะครับซึ่งไฟเข้า220โวลต์มีอยู่2ทางแต่ไฟออกมีอยู่ทางเดียวนะดังนั้นกระบวนการที่จะเข้า2ทางแล้วก็ออกทางเดียวเนี่ยมันจะต้องเข้ามาผนวกเข้าด้วยกันจำฝั่งเอาท์พุตนะฮะฝั่งเอาท์พุตอยู่ไหนฝั่งเอาท์พุตจะอยู่ที่เลข2ตัวนี้นี่คือฝั่งเอาท์พุตฝั่งอินพุตอยู่ที่เลข1ตัวนี้นะแล้วฝั่งเจ้าตัวอินพุตนั้นก็จะมีตัวเป็นสเตตัสให้ดูนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาต่อเจ้าตัวสเตตัสที่เป็นลักษณะของไพลอตแลมป์ให้เห็นว่าตอนนี้เวลาเราเอาอุปกรณ์ตัวนี้ไปใส่ในกล่องในอะไรเพื่อทำการติดตั้งเราก็จะได้เห็นหลอดไฟว่าตอนนี้มันใช้ไฟอะไรอยู่ดังนั้นกระบวนการต่อไปเราจะเข้ากระบวนการต่อเพื่อที่จะใช้งานในการต่อครั้งนี้ผมก็จะใช้ยศกรนะฮะเป็นคนจัดการเหมือนเดิมนะครับยศกรก็จะช่วยผมในการติดตั้งเพื่อที่จะทำให้มันเป็นอัตโนมัติให้ได้เดี๋ยวเราก็จะลองให้ดูนะครับครั้งนี้ผมจะอธิบายทุกอย่างนะฮะตั้งแต่ปุ่มแล้วก็ฟังก์ชันในแต่ละตัวของเจ้าตัว ATS ATS มันมี2ฝั่งฝั่งหนึ่งเป็น normalฝั่งหนึ่งเป็น emergency power กระบวนการในการต่อนะฮะสายชุดที่1ก็คือมี2เส้นเส้น1เป็นเส้น N เส้น1เป็นเส้นไส้เส้นลายมันจะแทนด้วยเลข1ใช้สีน้ำตาลนะฮะแล้วก็นิวตันก็ใช้สีฟ้าเจ้าขานี้เนี่ยเวลาเราใช้งานเราต้องไปต่อกับตัวไฟของการไฟฟ้านะแล้วตัวนี้ก็คือตัวเครื่องปั่นไฟหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ตัวเมนนะแต่ตอนนี้เส้นนี้เราจะเอาไปต่อกับโซลาร์เซลล์เพราะเราต้องการประหยัดพลังงานถ้ามีไฟโซลาร์เซลล์ให้วิ่งมาที่จุดนี้ถ้าไม่มีไฟโซลาร์เซลล์ให้มันวิ่งไปที่อิมเมอร์เจนซีนี่คือ2ลักษณะนะอีกเส้นหนึ่งนะอีกเส้นหนึ่งต่อที่ emergency เหมือนเดิมฝั่งหนึ่งก็คือสีน้ำตาลฝั่งหนึ่งสีน้ำตาลฝั่ง N ก็คือสีฟ้าข้อควรระวังทางฝั่ง input เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากสลับก็ได้สลับสีก็ได้นะไม่มีอะไรสลับซับซ้อนนะแต่ฝั่งเอาท์พุตไม่ได้ครับฝั่งเอาท์พุตเกิดสลับกันแล้วช็อตนะครับช็อตกันเลยนะฝั่งอินพุตเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ฝั่งเอาท์พุตฝั่งเอาท์พุตมีอยู่2ชุดเพราะฉะนั้นฝั่งเอาท์พุตเนี่ยค่อนข้างสำคัญไอตัวเลข2กับเลข2เนี่ยมันจะต้องเชื่อมถึงกันแล้วก็ N กับ N ก็เชื่อมถึงกันถ้าสมมุติว่าสลับ2ไป N N ไป2เนี่ยโอกาสระเบิดมีสูงดังนั้นใส่ให้ตรงกัน2ใช้สายสีแดง

และอีกฝั่งหนึ่งมันจะพ่วงกับอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งเป็นเอาเล็ตนะที่ต่างว่าเป็นเอาพุตแล้วกันว่าเอาพุตตัวนี้เราต้องการเอาไปใช้งานนะอาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้แต่ตัวนี้คือตัวใช้งานแล้วนะดังนั้นเราก็ต่อร่วมกับอีกฝั่งหนึ่งซึ่งแดงก็ต่อกับสีน้ำตาล

นี่คือชุดที่ต่อเสร็จแล้วนะฮะนี่คือฝั่งเอาผุดสีแดงกับสีน้ำตาลสีฟ้าสีดำฝั่งนี้ก็เหมือนกันสีแดงสีดำฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟเข้านะฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟเข้าตัวต่อมาเราใส่หลอดไฟเพื่อที่จะแสดงสถานะการทำงานใช้ไพลอตแลมป์ขนาด220โวลต์2ตัวนี่คือหลอดแสดงผลนะฮะหลอดแสดงผลเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะวิธีการต่อนะฮะมันก็จะเป็นคู่อยู่นะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นต่ออันนี้สลับคู่ได้นะฮะเพราะยังไงไพลอตมันก็ติดอยู่แล้วเรียงเลยเรียบร้อยนะฮะครบกระบวนการมีหลอดไฟ2หลอดแล้วก็มีเอาท์พุตพร้อมที่จะป้อนไฟเข้าณตอนนี้เราเช็คดูได้ว่ามอเตอร์ของเราทำงานหรือไม่ตัว Emergency มันจะมีอยู่2ฝั่งสวิตช์เนี่ยฝั่งหนึ่งมันจะเป็นเมนวลคือเราสามารถปรับได้ด้วยมือนะฮะแบบนี้ถ้าเราเลื่อนสวิตช์ไปที่เมนวลแต่ถ้าเลื่อนไปที่ออโต้มันจะเลื่อนไปฝั่งที่มีไฟเท่านั้นผมยกตัวอย่างถ้าสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยถูกตั้งอยู่ที่เมนวลลองเสียบดูนะฮะเนี่ยเราสามารถสลับได้นะฮะหลอดไฟติดนะฮะนี่ฮะนี่คือเมนวลแต่ถ้าผมเป็นออโต้มันจะไม่ยอมให้เราหมุนไปทางอื่นมันก็จะหมุนกลับไปที่มีไฟนะครับนี่คือตัวออโต้แล้วพอเราเสียบฝั่งโน้นฝั่งนี้ทางด้านเอาท์พุตที่ต่างว่าเป็นพัดลมนี่คือไฟถูกใช้งานแต่ถ้าเราปิดสับมานี่หยุดนะฮะกระบวนการผมสั่งไปที่ออโต้อ่ะต่อไปเรามาต่ออินเวอร์เตอร์เพื่อใช้ไฟอีกชุดหนึ่งสมมุติว่าเราเอาตัวนี้มาเป็นตัวใช้งานแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับที่เราประกอบไว้ตอนก่อนหน้านี้มาใช้งานอันนี้ต่อคั่วไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะฝั่งที่มีสีแดงเนี่ยก็จะเป็นขั้วบวกสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะฮะลบต่อกับลบบวกผมต่อที่แบตเตอรี่เลยนะฮะอินเวอร์เตอร์เกือบทุกชนิดนะฮะมันจะมีกระบวนการในการเก็บประจุเพื่อที่จะให้เต็มพอเสียบปึ๊กมันก็จะสวิงขึ้นมานิดหนึ่งมันจะกินกระแสอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นทำไมสายสำหรับอินเวอร์เตอร์สายไฟสำหรับ DC เนี่ยจะต้องโตนะมันจะกินตึ๊กขึ้นมาครั้งหนึ่งและเจ้าตัวนี้มีสวิตช์อยู่1ตัวไม่ว่าเราจะปิดหรือเปิดมันก็จะกินไฟตลอดเพราะว่าสวิตช์ตัวนี้ไม่ใช่สวิตช์เมนเป็นสวิตช์ออสซิเลเตอร์ของมันพอเราเปิดชึก

ขึ้นมานะฮะมันก็จะมีไฟตอนนี้มีไฟที่อินเวอร์เตอร์เรียบร้อยแล้วมีไฟโชว์แล้วเป็นไฟสีเขียวโชว์ออกมานะดังนั้นถ้าเราเอาเจ้าตัวเนี้ยเสียบที่ normal นะฮะตอนนี้เสียบที่ normal นะฮะ normal ก็คือไฟปกตินะฮะเสียบชึกเข้าไปนี่คือไฟมาจากแบตเตอรี่ผ่านอินเวอร์เตอร์ผ่านเจ้าตัว ATS แล้วถ้าไฟอีกด้านหนึ่งไปเสียบกับการไฟฟ้าไปเสียบกับการไฟฟ้าตอนนี้ใช้ไฟของเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์และพอสับอีกด้านหนึ่งมันจะกลายเป็นไฟจากการไฟฟ้าสับอีกด้านหนึ่งมันจะกลายเป็นไฟจากอินเวอร์เตอร์ไอ้นี่คือโหมดเมนวลแต่ถ้าโหมดออโต้นะนี่คือโหมดออโต้โหมดออโต้อะไรเกิดขึ้นถ้าสมมุติว่าเราปิดเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์นะฮะนี่ปิดอินเวอร์เตอร์ก็คือไฟจากโซลาร์เซลล์หมดแสงเมื่อไหร่นี่หมดแล้วมันจะตัดไประบบการไฟฟ้าทันทีนะพอไฟมานะฮะนี่คือไฟจากโซลาร์เซลล์พอไฟโซลาร์เซลล์ดับปั๊บมันจะใช้การไฟฟ้าทันทีนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์ของเจ้าตัว ATS นะครับก็มีใช้กันค่อนข้างเยอะมากนะฮะในปัจจุบันในลักษณะแบบนี้เพราะว่าราคาไม่ได้แพงมากมายนักชาวบ้านธรรมดาก็สามารถใช้งานได้นะนี่คือกระบวนการหนึ่งขั้นตอนหนึ่งในการทำเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์เพื่อที่จะเอาไปใช้งานตามบ้านเรือนแต่นั่นไม่ใช่ที่สุดของกระบวนการกระบวนการที่เราต่อเมื่อกี้เนี่ยนั่นคือการ transfer ไฟจากชุดหนึ่งไปยังอีกชุดหนึ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีแก๊ปอยู่นิดหน่อยในการ transfer อยู่ประมาณ1วิอะไรประมาณเนี่ย2วิบางครั้ง1วิ2วิเนี่ยบางที่อาจจะรับไม่ได้เพราะฉะนั้นมันมีอะไรที่แยบยลกว่านั้นก็คือกระบวนการในการคล้ายๆกับการซิงโครไนซ์คล้ายๆกับเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ที่ผมอธิบายไปเมื่อตะกี้เนี่ยแต่มันแยบยลกว่าคือการทำพลังงานซ้อนพลังงานอย่างเจ้าตัวในไดอะแกรมเนี่ยผมมี3ซอสมี3ตัวก็คือแบตเตอรี่มีตัวไฟจากการไฟฟ้าแล้วก็มีไฟจากแผงโซลาร์เซลล์มี3ตัวซ้อนๆกันแล้วก็3ตัวเนี่ยใช้งานพร้อมๆกันด้วยแล้วมันเลือกยังไงมันก็จะเอาอันดับที่1สิ่งที่เราต้องการใช้งานมากที่สุดก็คือแผงโซลาร์เซลล์มันก็ผ่านวงจร DC to DC ที่อัพแรงดันขึ้นมาสักประมาณ380โวลต์380แล้วนะตั้งเอาไว้อีกส่วนหนึ่งเป็นอันดับที่2ก็คืออัพจาก DC ที่เป็น24โวลต์อัพขึ้นไป370โวลต์370โวลต์มาบวกกับ380โวลต์สรุปว่าตัวที่เอาไปใช้เอาตัวไหนก็เอา380โวลต์มันก็จะตัด370โวลต์ออกถึงป้อนขึ้นไปมันก็นิ่งๆไม่กินกระแสแบตเตอรี่ก็อยู่อย่างนั้นแต่ถ้าพอมีแสงแดดหมดชึกขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็ดึงไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยดึงมาใช้ทันทีพอดึงมาใช้ทันที370โวลต์พอหมดปั๊บอะไรเกิดขึ้นมันก็จะมีไฟที่ลักษณะของ AC to DC ก็คือไฟ220โวลต์นี่แหละแปลงเป็นไฟ DC แล้วก็อัพแรงดันขึ้นมาสักนิดหน่อยตัวนี้เขาเรียกว่า PFC Power Factor Correction ตัวนี้เอามาใช้งานก็คือมันจะอัพแรงดันขึ้นมาเป็น3ส่วนแล้วก็ทั้ง3ส่วนเนี่ยผ่านวงจร mixing DC mixing แล้วก็เข้า inverter อาจจะเป็น inverter แบบ PLSI หรืออะไรก็แล้วแต่ใช้งานตามบ้านนี่คือระบบที่เขาใช้งานกันอยู่แล้วก็เป็นระบบที่ประหยัดไฟฟ้ามากๆในปัจจุบันใครใช้ระบบนี้เนี่ยลด

ค่าไฟจาก 3-4 พันบาทกลายเป็น 10-20 บาทในการรักษาหม้อเท่านั้นแต่มันต้องลงทุนเรื่องของแบตเตอรี่เข้ามาเกี่ยวข้องนี่คือกระบวนการในการประหยัดพลังงานจริงๆหวังว่ามาถึงตอนนี้เนี่ยหลายคนที่ข้องใจเรื่องของพลังงานของโซลาร์เซลล์เนี่ยน่าจะตีโจทย์ออกว่าจะเดินไปหรือว่าจะถอยกลับมาอยู่ที่เดิมสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัว T กึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสล

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกจ 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควง

ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มูเล่เผาข้อเหวี่ยงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้นไอดีตำแหน่งนี้คือลิ้นไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้อเหวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง100องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นไอดีจะขยับได้และลิ้นไอเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์คที่บุเล่เผาเข้าเหวี่ยงตรงกับมาร์คที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อๆไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกจที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1. คลายสกรูล็อก 2. และนำเอาฟิลเลอร์เกจเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกจและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกจเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่กำลังรับชมการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพกับคุณครูอัญมณีอุทธรักษ์ในวันนี้นะคะพบกันอีกแล้วกับรายวิชาภาษาไทยซึ่งจะนำไปสู่การเรียนการสอนในห้องเรียนและการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันรวมไปถึงเรื่องของการนำไปพัฒนาอาชีพค่ะนะคะและวันนี้เช่นเคยนะคะหลังจากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของทักษะการฟังการดูการพูดการอ่านแล้วก็การเขียนแล้ววันนี้นะคะเราจะรวมทักษะเลยเพื่อที่จะประกอบการเรียนรู้ในเรื่องของการศึกษาวิเคราะห์นะคะยังไม่ขั้นถึงการวิจัยนะคะอันที่จริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเรานั้นได้เรียนรู้นะคะเมื่อครั้งที่ยังอยู่สมัยมัธยมประถมคุณครูก็จะได้สอนเกี่ยวกับเรื่องของนิทานวรรณกรรมท้องถิ่นนะคะวรรณคดีไทยใช่ไหมคะแน่นอนค่ะถ้าเรียนสายอาชีพแล้วเรื่องเหล่านี้ก็ยังคงอยู่เพื่อให้พวกเราได้ศึกษาแล้วก็ถือว่าเป็นการสืบสานนะคะมรดกของไทยอีกด้านหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะก่อนที่พวกเราจะได้เรียนรู้นะคะวันนี้เราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์นะคะวรรณกรรมท้องถิ่นนะคะรวมไปถึงวรรณคดีเฉพาะบางเรื่องด้วยเป็นการวิเคราะห์หลักการง่ายๆและคร่าวๆนะคะแล้วก็นะคะหลักก่อนที่พวกเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นเรามาดูกันว่าวันนี้จุดประสงค์ของการเรียนรู้มีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเรื่องที่พวกเราจะได้เรียนวันนี้ก็คือเรื่องการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนั่นเองค่ะมีคำว่าภูมิปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะหมายถึงความสามารถของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆนะคะเราจะมาดูกันว่าความสามารถด้านใดที่เกี่ยวกับเรื่องของวรรณกรรมบ้างจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในวันนี้มีอะไรบ้างข้อแรกนะคะเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะในที่นี้หมายถึงท้องถิ่นในประเทศไทยนะคะทั้ง4ภาคเลยนะคะแต่ว่าเป็นการวิเคราะห์ง่ายๆนะคะถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้ศึกษานะคะในระดับที่สูงขึ้นเราก็ต้องนะคะได้เรียนรู้กับเรื่องของการวิเคราะห์ที่มีรายละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหลังจากนั้นข้อที่2นะคะเพื่อให้นักเรียนนั้นสามารถวิเคราะห์วรรณกรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจรู้จักวิธีการวิเคราะห์ก็สามารถจะวิเคราะห์วรรณกรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะเรามาเรียนรู้ร่วมกันเลยละกันตั้งแต่ความหมายของคำว่าวรรณกรรมหมายถึงอะไรนะคะเราเคยได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะวรรณกรรมวรรณคดีนะมีความแตกต่างกันอย่างไรมาดูความหมายวรรณกรรมวรรณกรรมและศิลปกรรมนะคะหมายความรวมว่าการทำขึ้นทุกชนิดในแผนกวรรณคดีแผนกวิทยาศาสตร์และก็แผนกศิลปะจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปร่างอย่างไรก็ตามเช่นสมุดเล็กและก็หนังสืออื่นๆยกตัวอย่างเช่นปาฐกถาหรือเทศนานะคะหรือวรรณกรรมอื่นๆมีลักษณะเช่นเดียวกันนะอันนี้คือคุณครูยกตัวอย่างมาว่าวรรณกรรมนั้นมีวิธีการถ่ายทอดอย่างไรหรือวิธีการสังเกตง่ายๆอย่างไรจะสังเกตว่าในยุคก่อนสมัยก่อนนั้นวิวัฒนาการในเรื่องของการเก็บหลักฐานหรือเอกสารเหล่านี้นะคะก็ยังไม่พัฒนาการยังไม่เทคโนโลยียังไม่ทันสมัยเท่ากับปัจจุบันนี้ในเรื่องของหลักฐานต่างๆในสมัยอดีตก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะแต่ปัจจุบันมีวิธีการเก็บรักษาเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือการพิมพ์ใช่ไหมครับการบันทึกข้อมูลตรงนี้จะช่วยในเรื่องของการเก็บรักษาแต่ยุคก่อนสมัยก่อนนั้นจะไม่ค่อยมีหลักฐานให้เราได้เห็นเท่าไหร่หรือมากเท่าไหร่นักนะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างอาทิเช่นสิ่งแวดล้อมหรือการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์เหตุการณ์เกิดขึ้นก็อาจจะถูกทำลายหรือสูญหายไปนั่นเองก็ยังไม่ค่อยที่จะมีปรากฏที่หลักฐานที่ชัดเจนมากนักแต่ก็ยังมีเรื่องราวให้เราได้ศึกษาค้นคว้านะคะมีพอสมควรเลยก็ว่าได้นะคะมาดูความหมายของวรรณกรรมฉะนั้นคำว่าวรรณกรรมนะคะนิยมใช้กันแพร่หลายมาตามลำดับตั้งแต่สมัยนะคะรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเลยก็ว่าได้นะคะได้จัดตั้งสำนักงานวัฒนธรรมแล้วก็ทาง

วรรณกรรมรวมอยู่ในกระทรวงวัฒนธรรมแห่งชาตินะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2485ก็ว่าได้นะคะยุคก่อนสมัยก่อนเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มรดกของไทยนั้นสูญหายไปก็ต้องมีผู้ดูแลนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะก็เลยต้องจัดตั้งเป็นสำนักงานวัฒนธรรมกันเกิดขึ้นมานะคะให้เราได้ยังคงศึกษาเรียนรู้กันต่อจนถึงปัจจุบันนั่นเองมีหน้าที่ทำอะไรคะมีหน้าที่เผยแพร่วรรณกรรมแล้วก็ส่งเสริมศิลปะนะคะการแต่งหนังสือเพื่อรักษาวัฒนธรรมไทย อย่างเป็นทางราชการหมายถึงเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็สามารถที่จะนำมาศึกษาได้อีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงการนำไปอยู่ในหลักสูตรของการเรียนการสอนให้รุ่นลูกรุ่นหลานหรือว่าเยาวชนในยุคปัจจุบันได้ศึกษาหาความรู้กันด้วยนะคะโดยเฉพาะนะคะสืบทอดมาจนถึงในยุคสมัยนะคะรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระองค์ก็ได้จัดตั้งเกี่ยวกับเรื่องของสวรรคดีสโมสรขึ้นมานั่นเองค่ะมีผู้ที่ทำงานวิจัยไว้นะคะก็คือคุณกุหลาบมลิกมาศนะคะได้กล่าวคำว่าวรรณกรรมนะมาจากการสร้างศัพท์ใหม่แทนคำว่า literature นะคะโดยวิธีสมานหรือรวมคำจากคำว่าวรรณะหรือบรรณะนะคะซึ่งหมายถึงใบไม้หรือหนังสือรวมกับคำว่ากรรมซึ่งหมายถึงการกระทำดังนั้นวรรณกรรมจึงมีความหมายถึงการกระทำที่เกี่ยวกับหนังสือใช่ไหมคะโดยความหมายของวรรณกรรมหมายถึงสิ่งนะคะซึ่งเขียนขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดก็ตามนะคะหรือเพื่อจุดมุ่งหมายใดก็ตามซึ่งอาจจะเป็นใบปลิวหนังสือนวนิยายคำอธิบายหรือแม้กระทั่งฉลากยาพวกนี้ก็ถือว่าอนาคตจะเป็นวรรณกรรมได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2525ได้อธิบายนะคะของคำว่าวรรณกรรมหมายถึงงานหนังสืองานนิพนธ์ที่ทำขึ้นทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะแสดงออกมาโดยวิธีการในรูปแบบใดก็ตามเช่นหนังสือจุลสารสิ่งพิมพ์นะคะหรือสิ่งเขียนปาฐกถาเทศนารวมไปถึงคำปราศัยสุนทรพจน์แล้วก็สิ่งที่บันทึกเสียงด้วยเสียงและภาพพวกนี้สามารถที่จะเป็นวรรณกรรมได้เช่นเดียวกันค่ะลักษณะของวรรณกรรมท้องถิ่นเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่เราได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าวรรณกรรมทั่วๆไปกว้างๆแล้วใช่ไหมคะทีนี้จะเจาะลึกลงไปเกี่ยวกับความหมายของคำว่าวรรณกรรมท้องถิ่นหมายถึงอะไรท้องถิ่นหมายถึงสิ่งที่เป็นท้องถิ่นที่อยู่รอบตัวเราใช่ไหมคะพื้นที่หรือชุมชนแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของวรรณกรรมท้องถิ่นจะเกี่ยวข้องอย่างไรเรามาดูกันนะคะข้อที่1ชาวบ้านเป็นผู้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในท้องถิ่นของตนทั้งที่ยังเป็นผู้ใช้อยู่และเป็นผู้ที่รักษาวรรณกรรมท้องถิ่นเช่นเดียวกันนะคะประเทศไทยของเรามีลักษณะเอกลักษณ์คือแบ่งเป็นภาคแต่ละภาคก็จะได้รับอิทธิพลนะคะกับประเทศที่อยู่ข้างๆหรือใกล้เคียงใช่ไหมคะฉะนั้นด้านของภาษาจึงมีลักษณะคล้ายกับประเทศเพื่อนบ้านคือภาษาไทยร่วมกันฉะนั้นวรรณกรรมท้องถิ่นบางเรื่องนั้นภาษาที่ใช้ถ่ายทอดก็จะเป็นภาษาที่ใกล้เคียงกันนั่นเองนั่นคือวิธีการสังเกตง่ายๆนะคะข้อที่2ชาวบ้านหรือพระภิกษุเป็นผู้สร้างวรรณกรรมท้องถิ่นขึ้นมานะคะเพราะมีใจรักไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อถวายพระมหากษัตริย์เหมือนกับวรรณคดีทั่วไปนะที่บอกว่าเป็นพระภิกษุหรือชาวบ้านเพราะยุคก่อนสมัยก่อนนั้นไม่มีโรงเรียนถูกต้องไหมคะเวลาจะเรียนหนังสือก็ต้องไปที่วัดและส่วนใหญ่คนที่ไปโรงเรียนหรือไปวัดก็คือผู้ชายใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุหรือผู้ชายก็จะไปเรียนที่วัดเช่นเดียวกันฉะนั้นวัดก็จะมีส่วนในเรื่องของการรักษาวรรณกรรมท้องถิ่นนี้เช่นเดียวกันค่ะข้อที่3ใช้ภาษาที่เรียบง่ายภาษาที่ใช้เป็นภาษาถิ่นของแต่ละท้องถิ่นเหมือนที่คุณครูได้ยกตัวอย่างไปใช่ไหมคะว่าท้องถิ่นแต่ละภาคของประเทศไทยนั้นก็จะใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาของประเทศเพื่อนบ้านนั้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างหรือการเล่าออกมาเป็นภาษานั้นเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวจะมาเรียนรู้ว่าภาษาหรือว่าวรรณกรรมท้องถิ่นนะที่แต่ละภาคนั้นจะมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะข้อที่4เนื้อหาส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความบันเทิงใจนะคะนิทานพื้นบ้านก็ให้ความบันเทิงใช่ไหมคะนะคะลักษณะคล้ายๆกันนะคะแต่เน้นเรื่องคติธรรมทางพุทธศาสนามากกว่าเพราะคนไทยนั้นส่วนใหญ่คนไทยนะคะนับถือศาสนาพุทธใช่ไหมคะนิทานพื้นบ้านก็จะสะท้อนความคิดสะท้อนแนวคิดแล้วก็สะท้อนเกี่ยวกับเรื่องของ

หลักธรรมทางพุทธศาสนาอันนี้ก็คือวิธีการสังเกตง่ายๆของวรรณกรรมท้องถิ่นไทยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อต่อไปคือไม่ได้มุ่งยอพระเกียรติพระมหากษัตริย์มากนักแม้ตัวละครเอกจะเป็นพระมหากษัตริย์สังเกตว่าวรรณกรรมท้องถิ่นหรือนิทานพื้นบ้านไทยในละครจักรวงศ์นะที่พวกเรารู้จักหรือว่าได้ชมทางโทรทัศน์นะคะก็จะสังเกตได้ว่าตัวละครในเรื่องราวนั้นมักจะมีกษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นวรรณคดีนะคะก็คือเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะถือว่าเป็นวรรณคดีได้ก็เป็นเพียงแค่นิทานพื้นบ้านหรือวรรณกรรมท้องถิ่นไม่แน่ในอนาคตถ้ามีลักษณะที่สอดคล้องหรือมีลักษณะที่คล้ายกับวรรณคดีไทยก็ถือว่าวรรณกรรมท้องถิ่นนั้นพัฒนาเป็นวรรณคดีในอนาคตได้เช่นเดียวกันต่อไปเสนอภาพสังคมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นๆค่ะแน่นอนเรื่องราวส่วนใหญ่ผู้คนเป็นผู้รักษาและเป็นผู้ใช้เรื่องราวและเรื่องเล่าต่างๆก็จะสะท้อนสภาพชีวิตผู้คนในยุคนั้นสมัยนั้นหรือท้องถิ่นหรือพื้นที่นั้นนะคะออกมาในรูปแบบของนิทานพื้นบ้านหรือวรรณกรรมท้องถิ่นเช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตของชาวบ้านในยุคก่อนสมัยก่อนวิธีการสังเกตอีกรูปแบบนึงหรือศึกษาอีกรูปแบบนึงก็คือศึกษาจากวรรณกรรมท้องถิ่นได้นะคะเพราะว่าเรื่องราวส่วนใหญ่ก็จะสะท้อนสภาพชีวิตในยุคนั้นสมัยนั้นเช่นเดียวกันนี่คือประโยชน์อีกด้านนึงของวรรณกรรมท้องถิ่นเช่นเดียวกันค่ะต่อไปข้อที่7เสนอค่านิยมและก็อุดมคติทั่วไปเหมือนวรรณคดีนะคะคล้ายๆกับวรรณคดีแม้จะยกย่องพระมหากษัตริย์แต่ก็ไม่เน้นมากแต่ก็ยังคงที่จะยึดถือเก็บเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ยังเก็บไว้อยู่จะสังเกตว่าเกือบทุกนิทานพื้นบ้านหรือเกือบทุกวรรณกรรมท้องถิ่นพื้นบ้านของทุกภาคเลยก็จะมีเรื่องของกษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอ่ะประโยชน์ในการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นค่ะมีประโยชน์อย่างไรมาดูข้อแรกเลยแล้วกันนะคะทำให้ผู้ศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นเข้าใจความเชื่อคตินิยมรวมไปถึงจารีตประเพณีด้วยนะคะของสังคมท้องถิ่นนั้นๆเหมือนที่คุณครูยกตัวอย่างมาว่าท้องถิ่นวรรณกรรมท้องถิ่นมันเหมือนกับกระจกหรือว่าภาพสะท้อนในยุคอดีตนะให้คนปัจจุบันได้ศึกษานะคะคติหรือความเชื่อของคนในยุคก่อนสมัยก่อนเป็นอย่างไรซึ่งมีความเหมือนหรือแตกต่างอย่างไรในยุคปัจจุบันนะหลายอย่างยังคงเก็บไว้ยังคงเก็บหรือทำรงไว้ยังคงสืบทอดต่อกันมาโดยเฉพาะเรื่องของความเชื่อแล้วก็จารีตประเพณีนะคะอันนี้คือเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะคะในตามท้องถิ่นต่างๆนั่นเองค่ะข้อที่2ทำให้ทราบคำที่ใช้ในท้องถิ่นต่างๆวรรณกรรมท้องถิ่นที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือลายลักษณ์นะเป็นแหล่งคลังคำของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีเลยคือการเก็บรักษาภาษาของท้องถิ่นนั้นๆไว้ใช่ไหมคะนะคะก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในเรื่องของการเก็บรักษาภาษาเป็นการอนุรักษ์ภาษาจะใช้คำว่าภาษาดั้งเดิมก็ไม่ใช่นะคะเพราะพวกเรานั้นยังคงใช้ภาษานี้อยู่นะคะต้องขอขอบคุณบรรพบุรุษของเรานะคะที่ได้เก็บนะรักษาเกี่ยวกับเรื่องของมรดกทางภาษาตรงนี้ไว้นะคะภาษาไทยที่เป็นภาษากลางของเราที่ใช้ร่วมกันก็ถือว่ามีความสำคัญเพราะเราใช้สื่อสารเป็นร่วมกันเป็นภาษากลางใช่ไหมคะแต่ภาษาท้องถิ่นจะแสดงถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของผู้คนในสังคมนั้นๆมันเป็นความน่ารักมันเป็นความชื่นชมเวลาเราไปเยี่ยมท้องถิ่นหรือผู้คนในท้องถิ่นไหนที่ได้ฟังเสียงของภาษาท้องถิ่นนั้นเราจะเกิดความภาคภูมิใจว่านี่คือส่วนหนึ่งของคนไทยนะคะเป็นส่วนหนึ่งเป็นของมรดกของคนไทยเช่นเดียวกันข้อที่3คือศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นในสถาบันการศึกษานะคะเป็นวิธีหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นเดียวกันค่ะหลายสถาบันยึดหลักสูตรในเรื่องของการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับวรรณกรรมหรือภาษาท้องถิ่นนั้นๆให้เป็นหลักสูตรโดยตรงจบโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวรรณคดีวรรณกรรมหรือแม้กระทั่งคติชนวิทยาที่ศึกษานะคะให้ทำไมต้องบอกว่าสถาบันการศึกษาเป็นคนที่เป็นคนเก็บรักษาเพราะถ้าหากว่ามีผู้ศึกษาก็จะสามารถจะถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งได้แต่แน่นอนว่าปัจจุบันนี้หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปนะคะเด็กๆเองก็เริ่มที่จะไม่ค่อยที่อยากจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แล้วน้อยคนมากที่จะให้ความสำคัญหรือว่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของวรรณคดีและวรรณกรรมแต่ยังคงมีหลักสูตรอยู่นะคะก็มีหลักสูตร

คุณครูภาษาไทยที่จบในด้านของวรรณคดีและก็วรรณกรรมด้วยนะคะข้อที่4ก็คือทำให้ผู้ศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นทราบถึงความสามารถของกวีพื้นบ้านนะคะได้เรียนรู้ภาษาถิ่นและก็วัฒนธรรมท้องถิ่นนั่นเองสำคัญที่สุดก็คือได้ศึกษานะคะวรรณกรรมท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้านหรือกวีพื้นบ้านจากต้นฉบับเลยก็ได้นะเพราะว่าบางทีวรรณกรรมท้องถิ่นหรือลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์ของเขาก็คือเล่าต่อๆกันมาหรือเรียกอย่างหนึ่งว่ามุขปาฐะใช่ไหมคะจากรุ่นสู่รุ่นการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเวลาแล้วก็การเปลี่ยนจากการเล่าจากรุ่นสู่รุ่นนะคะก็อาจจะทำให้ความหมายหรือเรื่องราวนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปตามการเล่าเวลาแล้วเปลี่ยนแปลงไปตามการเล่าก็ได้นะคะแล้วต้นฉบับเป็นอย่างไรเราก็ไม่ทราบว่าใครที่เป็นเริ่มต้นเป็นผู้แต่งจริงๆนั้นยังไม่ทราบเลยนะคะบางเรื่องนี้ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แต่งแต่ก็ถือว่าเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นที่สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นหรือพื้นบ้านนั้นๆ นะคะข้อที่5ทำให้ผู้ที่ศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนค่ะใครที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของวรรณกรรมท้องถิ่นก็จะเกิดความภาคภูมิใจอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะสิ่งหนึ่งเลยก็คือเราภาคภูมิใจในเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็ภาษาแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นของพื้นบ้านของเราอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่เราภูมิใจมากกว่าก็คือการทำรงไว้หรือการสืบทอดหรือสืบสานนั่นเองนะคะนะคะทุกคนก็ล้วนดีใจที่จะมีผู้คนนะคะจะมีใครสักคนที่จะสืบทอดต่อเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษของเราในเรื่องของการสืบสานความเชื่อคตินิยมแล้วก็จารีตประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณของเรานะคะไว้ให้ทำลงไว้ซึ่งอนาคตลูกหลานเราก็ยังคงที่จะศึกษาต่อไปนั่นเองข้อที่6การศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นเป็นการอนุรักษ์วรรณกรรมพื้นบ้านไทยของไทยไว้ไม่ให้สูญหายไปก่อนเวลาอันควรอันนี้สืบทอดจากข้อที่5ก็คือผู้ศึกษาวรรณกรรมเกิดความภาคภูมิใจเมื่อเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็ต้องเป็นไงคะสามารถที่จะอนุรักษ์วรรณกรรมพื้นบ้านของไทยไว้นะคะวรรณกรรมพื้นบ้านไม่ใช่แค่นิทานพื้นบ้านหรือเรื่องเล่านะคะรวมไปถึงจารีตประเพณีแม้กระทั่งการละเล่นใช่ไหมคะการละเล่นหรือเพลงพื้นบ้านเหล่านี้ถือว่าเป็นวรรณกรรมแล้วก็ภูมิปัญญาความสามารถของคนไทยนะคะที่บรรพบุรุษเราได้สร้างไว้ถึงแม้จะไม่ได้มาในรูปแบบของตำราที่เหมือนกันเสมอไปแต่เราก็สามารถที่จะสอนให้ลูกหลานของเราหรือคนที่สืบทอดในเรื่องของวรรณกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเขาจะสามารถบอกต่อๆกันไปได้อันนี้ก็ถือว่านะคะเป็นการอนุรักษ์วรรณกรรมพื้นบ้านของไทยอีกรูปแบบนึงค่ะบทบาทของวรรณกรรมท้องถิ่นเป็นอย่างไรเราวิเคราะห์ประโยชน์ความสำคัญวัตถุประสงค์ไปแล้วทีนี้มาดูบทบาทของวรรณกรรมท้องถิ่นบ้างเป็นอย่างไรนะคะอันดับแรกให้ความบันเทิงหัวใจของนิทานพื้นบ้านคือให้ความบันเทิงแล้วสอดแทรกคำสอนลงไปใช่ไหมคะวรรณกรรมท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการให้ความบันเทิงแก่บุคคลในสังคมดังจะเห็นได้จากการเล่านิทานพื้นบ้านของภาคต่างๆนะคะข้อที่2สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นการถ่ายทอดวรรณกรรมท้องถิ่นประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพลงกล่อมเด็กเพลงอีเซลหรือว่าต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นการสืบทอดวรรณกรรมท้องถิ่นเช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้ออกมาในรูปแบบของตำราใช่ไหมคะหนังสือนิทานนะคะมาเป็นเล่มๆเลยก็ว่าได้ซึ่งเทียบกับสมัยก่อนถ้าเราอยากจะอ่านหนังสือเราก็ไปที่วัดใช่ไหมคะก็จะมีห้องสมุดให้พวกเราได้ศึกษากันแต่ทีนี้ที่โรงเรียนทุกโรงเรียนเขาก็จะมีห้องสมุดให้พวกเราได้ศึกษาค้นคว้าเช่นเดียวกันค่ะและแน่นอนที่เทคโนโลยีทันสมัยก็คือที่ไหนคะเราสามารถที่จะอ่านนิทานพื้นบ้านจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็นำไปสู่การถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวเป็นละครใช่ไหมคะหรือเป็นภาพยนตร์ให้พวกเราได้ศึกษาต่อไปนะคะข้อที่3บทบาทของวรรณกรรมท้องถิ่นข้อที่3ก็คือเป็นสื่อกลางระหว่างวัดกับประชาชนในท้องถิ่นของไทยนะคะมีว่าเป็นศูนย์กลางในการสร้างสรรค์นะคะและเผยแพร่อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นนั่นเองค่ะสังเกตว่าประเพณีพื้นบ้านนะคะหรือวรรณกรรมพื้นบ้านการละเล่นอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมักจะมีเรื่องราวของวัดหรือเกี่ยวข้องกับวัดเป็นหัวใจหลักเลยนะคะเหมือนที่คุณครูได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าเวลาไปอ่านหนังสือหรือว่าไปเรียนหนังสือก็จะใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ตรงนี้ด้วยนะคะต่อไปข้อที่4
ควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมนะคะเนื่องจากวรรณกรรมท้องถิ่นส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาดังนั้นแนวคิดและคตินิยมต่างๆที่ปรากฏในวรรณกรรมท้องถิ่นจึงมีส่วนสำคัญในการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมค่ะนะคะก็อย่างง่ายๆวรรณกรรมท้องถิ่นนิทานพื้นบ้านเราเริ่มอ่านนิทานพื้นบ้านให้นักเรียนหรือเด็กๆตัวเล็กๆได้ฟังนะคะเขาก็จะ

ื่อครั้งที่เขาได้นั่งฟังนิทานนะคะจากที่ผู้ใหญ่ได้เล่าให้ฟังนั้นก็เหมือนกับเขาได้ย้ำเตือนเกี่ยวกับเรื่องของคำสอนการเตือนสติการใช้ชีวิตด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมนั่นเองค่ะวรรณกรรมท้องถิ่นนะคะหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรก่อนอื่นเรามาทราบความหมายภูมิปัญญาหมายถึงอะไรภูมิปัญญาหมายถึงความรู้หรือระบบความรู้ที่แสดงถึงสติปัญญานะคะและความสามารถของมนุษย์โดยทั่วไปจะแบ่งเป็นประเภทของวรรณกรรมท้องถิ่นเป็น4ภาคมีภาคอะไรบ้างเรามาดูกันนะภาคแรกเลยวรรณกรรมท้องถิ่นภาคเหนือนะคะวรรณกรรมท้องถิ่นภาคอีสานวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้และวรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลางทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใดล้วนจำแนกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะส่วนวรรณกรรมท้องถิ่นภาคอีสานหรืออย่างหนึ่งว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมคะแต่พวกเรานะคะติดปากใช้คำว่าภาคอีสานภาคอีสานนั่นเองอ่ะข้อแรกเลยวรรณกรรมท้องถิ่นที่เป็นมุขปาฐะซึ่งไม่มีลายลักษณ์อักษรนะคะใช้ถ้อยคำเป็นสิ่งสำคัญในการถ่ายทอดเช่นนิทานเพลงพื้นบ้านคำว่ามุขปาฐะหมายถึงการเล่าต่อๆเล่าต่อๆกันมานะคะตั้งแต่รุ่นสมัยนะคุณปู่คุณยายก็เล่ามาถึงรุ่นคุณพ่อคุณแม่มาถึงรุ่นเราในปัจจุบันเรียกว่าวรรณกรรมมุขปาฐะนั่นเองซึ่งไม่มีลักษณะการเขียนนะคะการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นไม่มีข้อที่2วรรณกรรมท้องถิ่นที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คือวรรณกรรมท้องถิ่นที่มีผู้บันทึกไว้เป็นตัวหนังสือนั่นเองนะคะยุคก่อนสมัยก่อนไม่มีปากกาใช้วิธีการไหนที่จะบันทึกไว้ล่ะคะ1เขียนในใบลานใช่ไหมคะจารึกในใบลานหรือหลักศิลาจารึกที่พวกเราเคยได้ยินกันหรือสมุดข่อยนะคะส่วนใหญ่แล้วจารึกในด้วยตัวอักษรที่เราเรียนหนังสือในวัดก็ใช้ตัวอักษรที่เป็นภาษาบาลีสันสกฤตหรืออักษรตัวธรรมในการจารึกไว้นะคะใครที่เรียนหนังสืออยู่ในวัดหรือว่าไปเรียนหรือบวชเรียนก็จะสามารถที่จะอ่านออกแล้วก็เขียนได้ด้วยภาษานี้นั่นเองภาคต่อไปวรรณกรรมภาคเหนือภาคแรกเลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะภาคเหนือเป็นภาคที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาช้านานเลยมีภาษาถิ่นเรียกว่าคำเมืองนะได้ยินบ่อยๆอู้กับเมืองอู้กับเมืองนะครับมีตัวอักษรใช้เป็นของตัวเองเรียกว่าอักษรตัวเมืองและอักษรฝักขามนะคุณครูมีตัวอย่างให้ดูภาพข้างล่างของจอด้วยนะคะรูปแบบฉันทลักษณ์เฉพาะตนที่นิยมมีอยู่3ประเภทด้วยการมีอะไรบ้างนะคะวรรณกรรมประเภทโครงนะคะโครงนะคะหมายถึงการแต่งด้วยโครงใช่ไหมคะ2ข้าวธรรมนะ3ข้าวซอแล้วก็วรรณกรรมที่4ก็คือเบ็ดตะเล็ดนั่นเองอันนี้ดูลักษณะของภาคเหนือเป็นตัวอย่างจารึกอักษรฝักขามเห็นไหมคะนักเรียนอาจจะดูตาลายมึนๆนิดนึงนะคะจะลักษณะคล้ายๆนะคะคล้ายๆอะไรครับตัวอักษรโบราณนะคะในยุคสมัยนะคะพ่อขุนรามเลยใช่ไหมคะศิลาจารึกคล้ายๆกันนี่อ่านรู้สึกว่าจะชัดเจนแล้วตรงนี้นะคะชัดเจนวรรณกรรมต่อไปภาคต่อไปคือภาคอะไรคะภาคอีสานใช่ไหมคะมีวรรณกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขงใช่ไหมคะคือวัฒนธรรมไทยลาวนั่นเองมีภาษาถิ่นที่เรียกว่าภาษาอีสานนะไม่ใช่ภาษาลาวนะคะคนละอันนะคนละอย่างกันภาษาลาวคือภาษาที่ใช้ในประเทศลาวคือใช้สนทนาเป็นภาษาลาวส่วนภาษาอีสานนะคะก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมีความคล้ายคลึงกันนะแต่ก็ไม่เหมือนกันและมีอักษรใช้2ชนิดได้แก่อักษรตัวธรรมใช้บันทึกพระธรรมคัมภีร์แล้วก็ตำราภาษาบาลีส่วนอักษรไทยน้อยใช้บันทึกเรื่องราวทั่วไปนะคะอักษรธรรมอีสานนะคะมีตัวอย่างให้ดูข้างล่างด้วยนะคะคล้ายๆกับอะไรเอ่ยในหลักศิลาจารึกใช่ไหมคะตัวอักษรคล้ายๆกันเลยอันนี้เป็นการเปรียบเทียบวรรณกรรมต่อไปวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ค่ะนะคะคือประชาชนที่อยู่ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงสุดเขตประเทศไทยนะคะจัดเป็นประชาชนท้องถิ่นภาคใต้เป็นกลุ่มที่ใช้ภาษาถิ่นที่เรียกว่าแหล่งตายนะคะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากภาคกลางการเขียนหนังสือใช้ตัวอักษรไทยเขียนเอกสารไทยและวรรณกรรมพื้นบ้านและใช้อักษรขอมเขียนคัมภีร์และตำราวิชาลักษณะคำประพันธ์ที่นิยมใช้มากที่สุดก็คือกาบนั่นเอง
วรรณกรรมต่อ

ให้ภาคต่อไปเป็นภาคที่พวกเราคุ้นเคยเพราะส่วนใหญ่แล้ววรรณกรรมท้องถิ่นภาคนี้หรือภาคกลางเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในหลักสูตรแล้วพวกเราก็จะได้เรียนกันเป็นส่วนใหญ่นะคะรวมไปถึงบางเรื่องก็ถือว่าเป็นวรรณคดีไทยจากวรรณกรรมไทยเป็นวรรณคดีไทยนะคะวรรณกรรมพื้นบ้านหรือวรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลางวรรณกรรมพื้นบ้านและวรรณคดีไทยเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันค่อนข้างยากนะคะเพราะมีการถ่ายโอนซึ่งกันและกันอยู่เสมอดังนั้นจึงแบ่งวรรณกรรมพื้นบ้านภาคกลางนะคะได้แก่วรรณกรรมประเภทกลอนสวดวรรณกรรมประเภทกลอนบทละครนอกวรรณกรรมประเภทกลอนแหล่เช่นกลอนแหล่นิทานชาดกเห็นไหมคะนักเรียนส่วนหนึ่งจุดหนึ่งที่เราสังเกตก็คือคำว่าวรรณกรรมกับวรรณคดีนักเรียนสังเกตวรรณกรรมพื้นบ้านเมืองสุพรรณบุรีเรื่องอะไรคะขุนช้างขุนแผนเป็นวรรณกรรมพื้นบ้านของผู้คนในท้องถิ่นแต่วันหนึ่งกลับเป็นวรรณคดีไทยขึ้นมาด้วยคุณสมบัติไม่ว่าจะเป็นฉันทลักษณ์ลักษณะการแต่งใช่ไหมคะจึงได้รับยกย่องเป็นวรรณคดีไทยอีกเรื่องหนึ่งประเภทอะไรคะกลอนเสภาใช่ไหมคะเนี่ยอนาคตไม่แน่นะคะวรรณกรรมท้องถิ่นภาคของเราก็อาจจะกลายเป็นวรรณคดีใดในอนาคตก็ได้ความหมายของการวิเคราะห์วรรณกรรมค่ะเมื่อสักครู่เราได้เรียนรู้หลักการทั่วไปวิธีการสังเกตวรรณกรรมแต่ละประเภทและก็แต่ละภาคเป็นอย่างไรทีนี้เรามาดูว่าถ้าเรามาวิเคราะห์อย่างไรการวิเคราะห์หมายถึงการพิจารณาตรวจตราก่อนแยกแยะแล้วก็ประเมินค่าใช่ไหมคะซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อผู้วิเคราะห์ในการนำไปแสดงความคิดเห็นประอภิปรายข้อเท็จจริงให้ผู้อื่นได้ทราบด้วยว่าใครเป็นผู้แต่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมีประโยชน์อย่างไรต่อใครบ้างผู้วิเคราะห์มีความเห็นอย่างไรเรื่องที่อ่านมีคุณค่าด้านใดบ้างอันนี้เป็นการตัวอย่างยกตัวอย่างให้พวกเราได้ทราบถึงคำว่าวิเคราะห์ถ้าเปรียบขั้นตอนของการวิเคราะห์คุณครูยกตัวอย่างเหมือนส้มตำครกหนึ่งหรือจานหนึ่งส่วนประกอบของส้มตำมีอะไรบ้างนั่นคือความหมายของการวิเคราะห์แยกแยะออกมาก่อนใช่ไหมคะเป็นขั้นตอนเริ่มแรกหลังจากที่เราเห็นตำราหรือหนังสือนิทานสักเล่มหนึ่งเราวิเคราะห์ได้ว่ามีอะไรในนั้นบ้างนั่นคือขั้นตอนแรกเลยแต่แนวทางในการวิเคราะห์วรรณกรรมเป็นอย่างไรการวิเคราะห์วรรณกรรมมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติอย่างกว้างๆนะคะทั้งนี้ให้ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องของงานเขียนทุกประเภทเลยคือสามารถวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นก็สามารถจะวิเคราะห์วรรณกรรมประเภทอื่นๆได้เช่นเดียวกันแต่ละประเภทผู้วิเคราะห์ต้องนำแนวการวิเคราะห์ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานเขียนแต่ละชิ้นด้วยนะคะซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไปนะคะซึ่งประพลเรืองณรงค์แล้วก็คณะหมายถึงผู้ที่ศึกษาวิจัยได้ให้หลักเกณฑ์กว้างๆในการวิเคราะห์วรรณกรรมดังต่อไปนี้อันดับแรกเลยวิเคราะห์อะไรความเป็นมาหรือประวัติของหนังสือนะคะความเป็นมาของประวัติแล้วก็หนังสือถ้าพูดถึงวรรณกรรมท้องถิ่นความเป็นมาแล้วก็ประวัติของหนังสือบางเล่มหรือบางเรื่องนั้นคลุมเครือนะคะเพราะเหตุผลวรรณกรรมท้องถิ่นหรือนิทานพื้นบ้านบางเรื่องนั้นไม่ปรากฏผู้แต่งนะคะแต่เราก็สามารถที่จะรับรู้แล้วก็ศึกษาได้จากบุคคลที่พูดต่อๆกันมาแล้วมีการจารึกไว้ด้วยการเขียนนะคะแต่ต้นฉบับจริงๆเนี่ยบางเรื่องเราแทบจะไม่ทราบว่าใครเป็นคนแต่งนั่นเองนะคะแล้วก็ผู้แต่งแน่นอนว่าถ้าเพราะเราไม่ทราบต้นต่อว่าใครเป็นคนพูดเราก็ไม่ทราบที่จะแล้วก็ไม่รู้ว่าใครประวัติของเขาเราก็ไม่ทราบใช่ไหมคะเพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ในส่วนอื่นอันนี้ก็คือข้อแรกสังเกตง่ายๆว่าถ้าหากว่านำข้อแรกไปวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นก็อาจจะเจออุปสรรคเหล่านี้ได้2ลักษณะคำประพันธ์ก็ขึ้นอยู่กับว่านะคะวรรณกรรมท้องถิ่นในภาคนั้นๆจะใช้ภาษาประจำท้องถิ่นนั้นเป็นอย่างไร3เรื่องย่อนะคะเวลาพวกเราไปศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นสักเรื่องนึงเนี่ยสังเกตว่าบางตำราหรือบางหนังสือเขาก็จะมีฉบับย่อให้ดูก่อนใช่ไหมคะแต่ถ้าจะให้สนุกนักเรียนต้องอ่านตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบเลยนะคะตรงนี้เป็นไปตามขั้นตอนดีกว่าข้อที่4ค่ะเนื้อเรื่องให้วิเคราะห์เรื่องในหัวข้อต่อไปนี้ตามลำดับโดยบางหัวข้ออาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะตามความจำเป็นเช่นโครงเรื่องใช่ไหมคะตัวละครของวรรณกรรมท้องถิ่นนั้นๆวิเคราะห์ฉากนะคะวิธีการแต่งลักษณะการเดินเรื่องหรือการใช้ถ้อยคำรวมไปถึงสำนวนในเรื่องนะคะท่วงทำนองของการแต่งวิธีคิดสร้างสรรค์ทัศนะหรือมุมมองของผู้เขียนก็จะปรากฏในเรื่องราวหรือว่าในเนื้อหานั่นเองนักเรียนคะสังเกตว่าส่วนใหญ่ถ้าหากว่าได้วิเคราะห์วรรณกรรมหรือวรรณคดีสักเรื่องแล้วส่วนใหญ่ถ้าพวกเราจับประเด็นได้นะคะก็

จะสามารถจะวิเคราะห์อารมณ์หรือแนวความคิดหรือแม้กระทั่งลักษณะนิสัยของผู้แต่งที่มีอยู่ในนั้นด้วยนะคะข้อที่5ค่ะแนวคิดนะจุดมุ่งหมายเจตนาของผู้ฝากไว้ในเรื่องซึ่งต้องวิเคราะห์ออกมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเพราะอะไรถ้าพวกเรารู้แนวคิดหรือจุดมุ่งหมายของผู้แต่งในการอ่านวรรณกรรมท้องถิ่นนั้นๆก็จะช่วยให้เราเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ได้มากยิ่งขึ้นนักเรียนก็จะเข้าใจเจตนาของผู้แต่งมากยิ่งขึ้นค่ะข้อที่6คุณค่าของวรรณกรรมหลังจากที่เราอ่านแล้วสามารถที่จะวิเคราะห์นะคะสังเคราะห์แล้วก็นำมาประเมินค่านะคะคุณค่าของวรรณกรรมเรื่องต่างโดยปกติจะแบ่งเป็น5ด้านใหญ่ๆด้วยการมีอะไรบ้างคะเพื่อครอบคลุมเกี่ยวกับทุกประเด็นซึ่งวิเคราะห์ต้องแยกหัวข้อออกเป็นย่อยๆให้สอดคล้องของหนังสือที่จะวิเคราะห์นั้นๆตามความเหมาะสมมีอะไรบ้างนะคะมาดูกันการวิเคราะห์นะคะพิจารณาองค์ประกอบทุกส่วนโดยวิธีแยกแยะรายละเอียดต่างๆนะคะตั้งแต่ถ้อยคำสำนวนการใช้คำประโยคตลอดจนเนื้อเรื่องแล้วก็แนวคิดทุกอย่างเลยที่ปรากฏอยู่ในข้อเขียนนั้นเมื่อวิเคราะห์ส่วนประกอบไปแล้วจึงวิจารณ์ต่อไปได้ว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราอ่านก็อ่านเพื่อให้ความบันเทิงนี่คือหัวใจสำคัญของวรรณกรรมท้องถิ่นใช่ไหมคะหรือนิทานพื้นบ้านเราจะไม่ค่อยที่จะมานำเป็นมาวิจารณ์ให้ละเอียดหรือถี่ยิบมากยกเว้นคนที่จะศึกษาหรือวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การวิจัยต่อไปนะคะการวิจารณ์หมายถึงอะไรอันนี้คุณครูให้ความหมายเลยแล้วการเกี่ยวเรื่องของการวิจารณ์นะคะหมายถึงการพิจารณาเทคนิคหรือกลวิธีที่แสดงออกมานะให้เห็นว่าน่าคิดน่าสนใจน่าติดตามอย่างไรมีชั้นเชิงยอกย้อนหรือตรงไปตรงมาหรือไม่องค์ประกอบใดมีคุณค่าน่าชื่นชมองค์ประกอบใดน่าท้วงติงหรือบกพร่องอย่างไรนะคะการวิจารณ์สิ่งใดจึงต้องได้ใช้ความรู้มีเหตุผลหลักเกณฑ์แล้วก็มีความรอบคอบด้วยไม่ใช่เราอยู่ดีๆอยากจะไปวิจารณ์ของเขาว่างานเขียนวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องนี้ที่ถ่ายทอดมาไม่รู้เป็นร้อยๆปีเนี่ยเป็นการเขียนที่ไม่ดีแบบนี้หลายคนก็จะไม่ให้การยอมรับใช่ไหมคะฉะนั้นในการวิจารณ์หรือการวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นแค่วิเคราะห์วิจารณ์อย่างเดียวนะคะเราจะประเมินค่าเราต้องมีหลักเกณฑ์ที่จะมาประเมินไม่ใช่มีความคิดจะบอกว่ามันไม่ดีคือไม่ดีเลยฉะนั้นต้องมีเกณฑ์ตรงนี้มาด้วยพร้อมเหตุผลนะคะประเด็นที่ใช้ในการวิเคราะห์วิจารณ์คุณค่าของงานวรรณกรรมมีประเด็นใดบ้างข้อที่1คุณค่าด้านวรรณศิลป์นะคะคือความไพเราะของบทประพันธ์ซึ่งอาจทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็จินตนาการตามรสของวรรณกรรมท้องถิ่นนั้นๆใช่ไหมคะความหมายของถ้อยคำแล้วก็ภาษาที่ผู้แต่งเลือกใช้เป็นอย่างไรเพื่อให้มีความหมายกระทบใจผู้อ่านนะฉะนั้นด้านการใช้วรรณศิลป์ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นแล้วก็วรรณคดีด้วยนะคะข้อที่2หลังจากวิเคราะห์เกี่ยวเรื่องของวรรณศิลป์คุณค่าด้านเนื้อหาสาระก็ขาดไม่ได้เช่นเดียวกันคุณค่าด้านเนื้อหาสาระหรือแนวความคิดและกลวิธีนำเสนอนะคะทั้งสองประเด็นนี้จะอธิบายและยกตัวอย่างประกอบพอเข้าใจพอโดยจะกล่าวควบกันไปทั้งการวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์เลยส่วนใหญ่จะไม่วิจารณ์โป้งๆอย่างเดียวนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์อาจจะวิเคราะห์ไปทีละตอนทีละฉากวิเคราะห์โครงเรื่องวิเคราะห์ฉากวิเคราะห์ตัวละครนะคะไปควบคู่กับการวิจารณ์ข้อที่3คุณค่าด้านสังคมวรรณคดีและวรรณกรรมจะสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมและวรรณคดีที่ดีสามารถจรรโลงสังคมได้อีกด้วยคำว่าจรรโลงสังคมหมายถึงอะไรคะยังคงอยู่ใช่ไหมคะจรรโลงคือยกระดับจิตใจผู้คนให้สูงขึ้นฉะนั้นวรรณคดีวรรณกรรมคุณค่าของมันจะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเชื่อคติหรือแม้กระทั่งจิตใจของคนที่แต่งในยุคนั้นหรือวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยนั้นได้ออกมาทางวรรณคดีและวรรณกรรมนั่นเองค่ะก็ถือว่าถ้าพวกเราได้ศึกษาเจาะลึกลงไปจริงๆแท้ๆนะคะเราก็เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของต้นเหตุหรือต้นกำเนิดจริงๆว่าทำไมต้องมีวรรณคดีหรือวรรณกรรมขึ้นมานะคะอ่ะต่อไปเลยค่ะข้อที่4การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะผู้อ่านสามารถนำแนวคิดและประสบการณ์จากเรื่องที่อ่านไปประยุกต์ใช้หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้นะคะเหมือนคุณครูได้ให้ความรู้ว่าส่วนใหญ่จะสะท้อนแนวคิดใช่ไหมคะหรือวรรณกรรมท้องถิ่นส่วนใหญ่จะ

เน้นแล้วก็อ้างอิงไปถึงหลักพุทธศาสนาตรงนี้นะคะถึงสามารถที่จะนะคะเราสามารถจะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้โดยเฉพาะคำสอนทางพุทธศาสนาใช่ไหมคะเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของหลักธรรมที่เหมาะสมในเรื่องของการทำงานนะคะสามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไปการพิจารณาคุณค่าของด้านวรรณศิลป์เราจะพิจารณาอย่างไรนะคะวรรณศิลป์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญซึ่งช่วยส่งเสริมให้วรรณกรรมมีคุณค่าน่าสนใจคำว่าวรรณศิลป์หมายถึงลักษณะดีเด่นทางด้านวิธีการแต่งการเลือกใช้ถ้อยคำสำนวนลีลาประโยคและความเรียงต่างๆที่ประณีตงดงามหรือมีรสชาติเหมาะสมกับเนื้อเรื่องเป็นอย่างดีคำว่ารสชาติตรงนี้ไม่ใช่กินไปแล้วหวานเค็มมันนะคะแต่บางครั้งเวลาเราอ่านนิทานสักเรื่องหนึ่งความมันความอร่อยมันอยู่ที่ความบันเทิงตามเนื้อหาสาระนะคะแต่วรรณศิลป์เขาจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะดีเด่นทางด้านภาษาเห็นไหมคะภาษาไทยมีความสำคัญมากๆแต่ทีนี้วรรณกรรมท้องถิ่นก็ขึ้นอยู่กับภาษาแต่ละท้องถิ่นนั้นๆเช่นเดียวกันค่ะเช่นเกิดความสดชื่นอ่านไปแล้วรู้สึกสดชื่นเบิกบานนะคะขบขันเพลิดเพลินหรือให้ขบคิดหรือเป็นแนวคิดนะคะให้เราได้คิดต่อหรืออาจจะประเทืองหรือว่าสะท้อนอารมณ์เศร้าโศกปลุกใจหรืออารมณ์อะไรก็ตามที่ผู้เขียนต้องการที่จะสร้างให้เกิดขึ้นในตัวผู้อ่านนั่นก็คือวรรณศิลป์ในงานเขียนนั่นเองทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกในจิตใจแล้วก็เกิดจินตนาการสร้างภาพคิดในสมองได้ดีนะคะฉะนั้นพูดง่ายๆคือวรรณกรรมท้องถิ่นพื้นบ้านไหนที่ได้รับความนิยมนะคะผู้คนให้ความสนใจแล้วเป็นที่นิยมสามารถจะเล่าต่อๆกันมาได้นั่นแปลว่ามีความงามทางด้านนอกจากวรรณศิลป์แล้วก็ยังสามารถที่จะให้อะไรคะให้ตามเจตนารมณ์หรือว่าให้ตามความต้องการของชาวบ้านนั่นเองอ่ะพิจารณาคุณค่าด้านวรรณศิลป์ก็คือการวิเคราะห์งานประพันธ์นะคะจึงควรพิจารณาวรรณศิลป์เป็นอันดับแรกแล้วจึงวิจารณ์ว่ามีคุณค่าหรือน่าสนใจเพียงใดหากงานประพันธ์นั้นเป็นประเภทบทร้อยกรองผู้อ่านควรมีความรู้บางอย่างก็คือความรู้เรื่องฉันทลักษณ์รูปแบบของการแต่งนะคะศึกษาว่าบทร้อยกรองประเภทไหนมีลักษณะอย่างไรทำให้เรานั้นเข้าใจในคำประพันธ์นั้นดีมากยิ่งขึ้นเช่นรู้บังคับการแต่งบทร้อยกรองรู้วิธีใช้ภาษาของกวีแล้วก็รู้วิธีสร้างภาพฝันหรือความคิดของกวีอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะคะให้ดูว่าเราควรจะรู้อะไรหลังก่อนที่พวกเราจะวิเคราะห์งานประพันธ์นั่นเองการวิจารณ์คุณค่าเนื้อหาสาระแนวคิดนะแนวความคิดและกลวิธีในการนำเสนอเนื้อหาสาระที่ดีนั้นอาจเป็นในแง่การให้ความรู้ให้ความคิดเห็นจะเป็นคติคำสอนข้อเตือนใจชี้ช่องให้มองเห็นความจริงความดีชี้ทางแก้ปัญหาและก็แนะสิ่งที่ควรปฏิบัติหรือสิ่งที่ควรละเว้นกลวิธีการเขียนอาจชี้แนะโดยตรงหรือทางอ้อมก็ได้แล้วแต่กลวิธีของผู้เขียนเองว่าจะทำให้แนบเนียนหรือน่าสนใจเพียงใดนะคะข้อที่น่าสังเกตก็คืองานเขียนที่ไม่จำเป็นต้องสอนศีลธรรมหรือคุณธรรมโดยตรงผู้เขียนอาจใช้กลวิธีต่างๆเพื่อให้คนอ่านเกิดความคิดด้วยตนเองดังนั้นก่อนวิจารณ์คนอ่านจึงต้องพยายามทำความเข้าใจจับความหมายแล้วก็สรุปความแนวความคิดทั้งหลายของผู้เขียนให้ได้เสียก่อนก็คือก่อนที่จะวิจารณ์อะไรออกมาเราควรที่จะอ่านอย่างรอบคอบแล้วก็รู้หลักในการวิจารณ์หรือวิเคราะห์ด้วยนะคะก่อนที่จะวิจารณ์สิ่งนั้นออกไปผู้อ่านต้องค้นหาสาระพิจารณาคุณค่าด้านสังคมด้วยนะคะว่าผู้อ่านต้องค้นหาสาระก่อนผู้เขียนต้องการนำเสนอสาระอะไรให้กับผู้อ่านเป็นด้านดีหรือด้านเสียของสังคมนะพิจารณาว่าพึงปฏิบัติอย่างไรหรือได้แนวคิดอะไรจากการอ่านวรรณกรรมนั้นวรรณกรรมทุกเรื่องจะสะท้อนสภาพชีวิตแล้วก็สังคมตัวอย่างเช่นวรรณกรรมเรื่องน้ำพุจะสะท้อนสภาพชีวิตวัยรุ่นที่ไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดจนเสียชีวิตในที่สุดนั่นเองนะคะหลายคนอาจจะเคยอ่านนะคะงานประพันธ์เรื่องนี้การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันล่ะคะงานประพันธ์ย่อมประกอบไปด้วยถ้อยคำเนื้อหาสาระและก็กลวิธีในการเขียนแบบต่างๆซึ่งสามารถนำงานประพันธ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เช่นในแง่จดจำถ้อยคำสำนวนไปใช้เพื่อความสนุกสนานความไพเราะส่วนเนื้อหาสาระอาจนำไปใช้ในแง่ได้คติข้อเตือนใจนะได้ความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อชีวิตและครอบครัวสังคมและประเทศชาตินั่นเองค่ะเอาละค่ะหลังจากที่พวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์วิจารณ์
จะรวมถึงการวิชาด้วยนะคะวรรณกรรมท้องถิ่นแล้วก็รู้ลักษณะของวรรณกรรมท้องถิ่นแต่ละประเภทนั้นพวกเราก็สามารถจะมาทำแบบทดสอบหลังเรียนได้นะคะพร้อมหรือยังคะนะปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วข้อแรกเลยค่ะแบบทดสอบหลังเรียนข้อแรกนะคะถามว่าข้อใดไม่ใช่ลักษณะของวรรณกรรมท้องถิ่นข้อใดไม่ใช่ลักษณะของวรรณกรรมท้องถิ่นก็ไก่มีวัดเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ขอไข่เนื้อเรื่องส่วนใหญ่เป็นเรื่องจักรวงๆคอควายใช้ภาษาถิ่นสำนวนฉันทลักษณ์และอักษรท้องถิ่นงองูแต่งเพื่อยอพระเกียรติและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์อันนี้คุณครูได้ทวนแล้วก็ได้ย้ำ 2-3 รอบตอนที่คุณครูอธิบายไปแล้วใช่ไหมคะมีข้อเดียวที่มีลักษณะแตกต่างจากข้ออื่นๆก็คือข้อไหนคะตอบข้ององูนั่นเองนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้ววรรณกรรมท้องถิ่นเน้นให้ความบันเทิงเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ด้านภาษาแล้วก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องของจักรวงหรืออภินิหารหรือความเชื่อนะคะแล้วก็ใช้ภาษาท้องถิ่นนั่นเองข้อที่2คุณครูไปเร็วเกินไปไม่เอ่ยข้อที่2โจทย์มีอยู่ว่าวรรณกรรมที่เล่าต่อกันปากต่อปากจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่องและแพร่หลายอยู่ในสังคมนั้นข้อความข้างต้นเป็นความหมายของสิ่งใดวรรณกรรมท้องถิ่นหรือวรรณกรรมที่เล่าต่อกันปากต่อปากจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่องและแพร่หลายอยู่ในสังคมนั้นข้อความข้างต้นเป็นความหมายของสิ่งใดก็ไก่วรรณกรรมท้องถิ่นขอไข่วรรณกรรมลายลักษณ์คอควายวรรณกรรมมุขปาฐะและงองูวรรณกรรมราชสำนักข้อไหนคะตอบข้อคอควายค่ะวรรณกรรมมุขปาฐะนั่นเองคือการเล่าจากปากต่อปากต่อรุ่นสู่รุ่นนะคะจวบจนถึงทุกวันนี้นั่นเองข้อที่3ฉันทลักษณ์ชนิดใดที่มีต้นกำเนิดและเป็นฉันทลักษณ์ท้องถิ่นภาคเหนือฉันทลักษณ์ชนิดใดมีต้นกำเนิดและเป็นลักษณะนะคะฉันทลักษณ์ท้องถิ่นภาคเหนืออันนี้เป็นความรู้ความจำนะคะก็ไก่โครงคอไข่ฉันคอควายกาบและงองูกลอนข้อไหนเอ่ยเฉลยข้อกอไก่นั่นเองค่ะนะคะคำประพันธ์ประเภทโครงนะคะที่นิยมแต่งกันมากที่สุดนะในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคเหนือข้อที่4ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับพยาอ่านว่าพยาไม่ใช่พยานะคะอ่านให้ถูกต้องด้วยเป็นภาษาอีสานนะคะข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับพยาของชาวอีสานกอไก่ลิเกมักจะหยิบยกขึ้นมาร้องในที่ประชุมชนอยู่เนืองๆขอไข่มักมีเนื้อหาสอนใจสอนแนวปฏิบัติที่ดีของสมาชิกในสังคมคอควายการดำเนินเรื่องของพยาจะใช้พรรณนาโวหารตลอดทั้งเรื่องงองูมีลักษณะเนื้อหาเช่นเดียวกันกับโครงพรหมทัศน์ของภาคเหนือลักษณะที่มีความถูกต้องที่สุดของคำว่าพยาของชาวอีสานคือข้อใดเฉลยข้อไหนคะตอบข้อขอไข่มักมีเนื้อหาสอนใจสอนแนวคิดปฏิบัติที่ดีของสมาชิกในสังคมนั่นเองค่ะนะอาทิเช่นพยาสอนน้องใช่ไหมคะนะจะมีการเนื้อหาลักษณะคล้ายๆกับเนื้อหาคล้องกับวรรณคดีเรื่องกฤษณาสอนน้องใช่ไหมคะนิทานสอนน้องคล้ายๆกันเลยแต่เป็นลักษณะของการสอนในแนวของคนอีสานโดยใช้ภาษาอีสานเป็นลักษณะเหมือนพยากึ่งคำร้องนะคะใช้คำพ้องเสียงให้เกิดความไพเราะแล้วก็เป็นลักษณะของการสอนใจนะโดยยึดหลักธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองและข้อสุดท้ายในวันนี้ข้อที่5ค่ะการสืบทอดวรรณกรรมท้องถิ่นส่วนใหญ่กระทำด้วยวิธีใดการสืบทอดวรรณกรรมท้องถิ่นส่วนใหญ่กระทำด้วยวิธีใดกอไก่การฟังขอไข่การอ่านคอควายการเขียนและงองูการบอกเล่าเฉลยข้อไหนคะการบอกเล่าค่ะ
เหตุผลเพราะว่าวรรณกรรมท้องถิ่นคุณสมบัติของเขาคืออะไรคะเล่าต่อๆกันมาหรือวรรณกรรมมุขปาฐะนั่นเองนะคะเอาละค่ะนะคะหลังจากที่พวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวรรณกรรมท้องถิ่นการวิเคราะห์นะวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของภูมิปัญญาทางด้านภาษาของบรรพบุรุษของเราพวกเราก็คงจะได้มีความรู้และเกิดทักษะที่สามารถไปวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์ได้นะคะแต่สิ่งสำคัญก็คือรุ่นเรารุ่นนักเรียนหรือรุ่นชนรุ่นหลังจะต้องเป็นผู้สืบทอดและเป็นคนถ่ายทอดความงดงามทางด้านภาษาโดยเฉพาะวรรณกรรมของภาคแต่ละภาคต่างๆของเราไว้นั่นเองและที่สำคัญนะคะทิ้งไม่ได้เลยก็คือเรื่องของภาษานะคะการอนุรักษ์ภาษาไม่ใช่แค่ภาษากลางเท่านั้นนะคะภาษาท้องถิ่นแต่ละภาคด้วยนะคะคำคมในวันนี้นะคะคุณครูก็มีคำคมมาให้พวกเราเช่นเดียวกันหนังสือเป็นเพื่อนที่เงียบและมั่นคงมากที่สุดเป็นที่ปรึกษาที่เข้าถึงได้ง่ายและรอบรู้ที่สุดและเป็นครูที่อดทนที่สุดนั่นเองนะเป็นคำพูดของชาญวิลเลียนอีเลียดนั่นเองนะคะอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะที่ท่านได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพกับคุณครูอัญมณีอุทราก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็ว

ขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดให้ผิวงานทั้งสองชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

ครับผมอาจารย์บุญยืนปินตาคำครับอยู่แผนกวิชาช่างทองหลวงการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงครับนักเรียนวันนี้ครูก็จะมาสอนวิชานะครับวิชางานช่างทองหลวงกำไรสลักดุลนะครับที่เห็นบนโต๊ะนี่ก็คือสื่อการสอนต่างๆนะที่อาจารย์จะมาแนะ

แนะนำหรือมาสอนเราในวันนี้นะครับมีหลายอย่างครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายแต่ละขั้นตอนแต่ละอย่างแต่ละประเภทแต่ละชนิดครับที่เราจะได้สัมผัสหรือเราได้เรียนในวันนี้นะครับแต่ละอย่างไม่ยากไม่ง่ายครับมันอยู่ที่เราสนใจเราตั้งใจนะครับแต่ละอย่างครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับนักเรียนเราสามารถผลิตเองได้ครับเพราะช่างทองหลวงครับอุปกรณ์บางอย่างเราไม่สามารถหาซื้อในท้องตลาดได้อุปกรณ์บางอย่างเราก็หาซื้อได้แต่ส่วนมากขนาดของงานชนิดของงานอุปกรณ์ต่างๆเราไม่สามารถที่จะหาซื้อตามท้องตลาดได้นะครับและบางอย่างเราก็ต้องดัดแปลงนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาแนะนำครับขั้นตอนต่างๆเกี่ยวทฤษฎีก่อนนะครับอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือนะครับที่เราจะต้องใช้ในการเรียนการสอนในวิชานี้บางอย่างเราต้องผลิตเองนะครับนะวิชานี้อุปกรณ์เราสามารถลดต้นทุนได้เพียงไม่กี่บาทครับแทนที่เราจะไปซื้อเขาเป็นร้อยเป็นพันแต่เราสามารถที่จะเอามาดัดแปลงหรือว่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับงานสลักดุลนะครับกำไรนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ก็ดีใจครับที่ได้มาสอนแล้วก็วันนี้เป็นไงบ้างทุกคนครับสบายดีนะครับอาทิตย์ที่แล้วเราอาจจะแบบว่าขั้นตอนยังไม่ถึงขั้นตอนนี้อาทิตย์ที่แล้วเราได้ทำเป็นไงบ้างครับแต่ใบสิวแต่ใบอะไรต่างๆเราอาจจะพื้นฐานเราไม่มีเดี๋ยวอาจารย์สอนเทคนิคให้ขั้นตอนให้วัสดุอุปกรณ์โลหะต่างๆนะครับรวมถึงเทคนิคการทำงานทำยังไงให้งานสวยนะครับอาชีพเราเป็นอาชีพที่ต้องซื่อสัตย์ครับเพราะเราอยู่กับโลหะมีค่านะครับนักเรียนวันนี้เราฝึกปฏิบัติอาจจะเป็นโลหะที่ว่าไม่มีมูลค่าสูงแต่อนาคตครับถ้าเรามีโอกาสรับงานหรือเป็นเท่าแก่หรือเป็นผู้รับเหมานะครับรับเหมาหมายถึงว่ารับชิ้นงานมาทำผลิตเองจำหน่ายเองนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กระบวนการตอนขั้นตอนต่างๆนี่นะครับขั้นตอนแรกครับก็คือซิ่วครับซิ่วนักเรียนสงสัยไหมเขาใช้อะไรครับในการทำครับสมัยก่อนจะใช้ชกรถนะครับชกรถมอเตอร์ไซค์เราดีนี่เองครับชกรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆเอาไปเผาให้ความร้อนสมัยก่อนเทคโนโลยีอาจจะไม่ทันสมัยแบบปัจจุบันครับสมัยก่อนเขาจะใช้ถ่านนะครับเผาสุมแล้วก็ใช้แหนบรถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าแล้วแต่ขนาดชิ้นงานเอาไปให้ความร้อนให้มันแดงพอแหนบชกต่างๆแดงเสร็จปุ๊บคราวนี้เขาก็จะนำมาดึงครับดึงให้โลหะมันยืดเป็นเส้นตรงเหมือนเหล็กหุ่นครับที่ก่อสร้างบ้านครับนะครับเดี๋ยวเหล็กหุ่นอาจารย์อธิบายอีกทีตอนนี้เอาแบบดั้งเดิมก่อนครับนะการทำซิลสมัยก่อนนะครับใช้เตาถ่านไม่ที่อาจารย์เกริ่นที่ว่าคือไม่เหมือนปัจจุบันนะครับปัจจุบันเราใช้ทั้งแก๊สทั้งเตาอบอะไรต่างที่อำนวยความสะดวกเราเยอะแยะหมดนะครับชกที่เป็นเส้นนะครับสามารถดึงให้ตรงแบบเหล็กเสร็จปุ๊บคราวนี้เขาก็จะวัดขนาดครับให้พอดีนะสมมติอันนี้คือชกรถหรือซิลครับที่เขาจะเอามาทำที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะครับว่าเขาจะเอามาทำซิลเขาก็จะตัดขนาดประมาณโดยประมาณทั่วไปนะครับประมาณ4นิ้วแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่างหรือว่าความถนัดของช่างว่าถนัดสั้นยาวหรือลักษณะชิ้นงานที่ว่าเราต้องสลักลงไปสลักว่าสลักให้มันใช้ความโค้งความตรงความเอียงต่างๆนะครับมันขึ้นอยู่แต่มาตรฐานทั่วไปประมาณ4นิ้วนะครับประมาณนี้นะครับ4นิ้วครับสมัยดั้งเดิมประมาณนี้นะครับหลังจากนี้ณปัจจุบันครับณปัจจุบันทำไมเขาถึงใช้อะไรที่สะดวกกว่าครับอันนี้ก็คือตะปูคลอนกรีตนะครับที่ใช้ตอกตะปูหรือตอกโลหะต่างๆนะครับที่เขาใช้กันตามท้องตลาดปัจจุบันความเหนียวโลหะชนิดนี้ครับจะมีความเหนียวเราสังเกตง่ายเวลาเราตอกซีเมนต์หรือตอกอะไรพวกนี้ครับมันจะไม่งอง่ายเหมือนตะปูตอกไม้ครับจึงนิยมนำมาทำซิลสลักดุลหรือซิลสลักกำไรที่อาจารย์สอนในวันนี้นะครับหลังจากนั้นได้ตะปูคอนกรีตนี้เสร็จปุ๊บครับจากนั้นคือเราทำไงครับขั้นตอนแรกก็คือครับเราก็จะเจียส่วนหัวนี่ครับที่เป็นหัวล่มหรือว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าแบบคล้ายๆตัวทีนะครับหัวที่ใช้ค้อนตอกตรงนี้นะครับนี่นะครับ
เราจะเจียให้เป็นแบบแท่งดินสอครับเรียบเสมอกันครับนะครับส่วนนี้นะครับส่วนนี้นะครับพอเราเจียเสร็จปุ๊บให้เป็นแท่งดินสอหลังจากนั้นส่วนปลายเนี่ยครับส่วนที่ว่าเจียเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะครับประมาณส่วนนี้นะครับนะหลังจากนั้นเราก็ส่วนปลายที่เราจะแต่งทำเป็นสิวครับส่วนนี้ก็คือเราอันดับแรกเราเจียคือเราเจียให้แบบเหลาดินสอครับอันนี้ขั้นตอนอยู่กระบวนการอยู่การทำสิวอยู่นะครับเราเจียให้แบบคล้ายๆเราเหลาดินสอช่วงปลายปักสิวดีๆนี่เองนะครับหลังจากนั้นพอเราเจียเสร็จปุ๊บเราค่อยแต่งทรงแล้วแต่ว่าเราจะเอาทรงครึ่งวงกลมสลักตรงสลักโค้งดุลตรงดุลโค้งหรือสิวเหยียบพื้นนะครับนะครับสิวเหยียบพื้นแล้วแต่ลักษณะชิ้นงานครับถ้าเป็นงานวิชางานสลักดุลเราก็จะทำสิวอีกลักษณะหนึ่งถ้าเป็นวิชางานสลักดุลกำไรเหยียบพื้นก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่โลหะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆคล้ายๆกันนะครับลักษณะเหมือนกันเพียงแต่เราปรับเปลี่ยนรูปทรงหรือปากสิวที่เราใช้งานแค่นั้นเองนะครับหลังจากเราเจียกับมอเตอร์หินเจียเสร็จปุ๊บคราวนี้รูปทรงก็จะเป็นคล้ายๆเหลาดินสอส่วนปลายเราก็แต่งตามที่ว่าเราต้องใช้งานนะครับต่อไปเราเจียเสร็จปุ๊บอันนี้อย่างนี้เราจะใช้ส่วนปลายครับอันนี้สิวหัวร่มนะครับถ้าเราใช้ส่วนปลายให้โค้งเพื่อจะดูนให้โอให้มันนูนนะครับมันแล้วแต่ลักษณะชิ้นงานเราก็ต้องเจียให้โค้งและตะไบแต่งกระดาษสายขาดแล้วนำไปชุบนะครับชุบได้ทั้งน้ำมันชุบได้ทั้งน้ำชุบได้ทั้งน้ำมันเครื่องรถยนต์นะครับมันถ้าเป็นน้ำมันเครื่องรถยนต์ก็จะทำให้ความเหนียวของโลหะยืดหยุ่นอายุการใช้งานก็จะยืดหยุ่นถ้าสมมติเราไม่มีน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันพืชนะครับเราก็ใช้นี่นะครับน้ำธรรมดาเผาให้ร้อนนะครับก็เหมือนชุบโลหะหรือชุบแข็งโลหะทั่วไปนะครับทำให้แข็งตัวเพื่อที่จะทนทานต่อการกระแทกหรือการเสียดสีของโลหะนะครับที่เราตอกที่จะทำงานโลหะสลักดุลกำไรนะครับโดยรูปทรงลักษณะต่างๆแล้วนะครับอธิบายถึงขั้นตอนการเจียการแต่งเรียบร้อยนะครับทีนี้รูปทรงครับที่จะใช้ในวิชานี้นะครับก็จะมีสลักเส้นตรงนะครับสลักเส้นตรงเส้นโค้งวงรีวงกลมแล้วแต่ลักษณะครับวันนี้อาจารย์จะใช้คือสลักเส้นตรงมีตรงใหญ่ตรงเล็กโค้งมีโค้งครับโค้งใหญ่โค้งเล็กแล้วก็มีเหยียบพื้นครับก็จะมีเหยียบพื้นใหญ่พื้นเล็กแล้วแต่ลักษณะช่องลายและชิ้นงานของเราที่เราจะสลักลงไปเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายอีกนะครับต่อไปเรื่องสิวนะครับนะเราพอเข้าใจพอสังเกตแล้วครับนักเรียนต่อไปครับค้อนครับค้อนนี่นะครับแล้วแต่ขนาดชิ้นงานครับค้อนครับรูปทรงคือเราไปร้านขายวัสดุอุปกรณ์เครื่องเงินเครื่องทองครับเราบอกร้านบอกว่าซื้อค้อนสลักดุลจะมีขนาดดูนะครับอันนี้ขนาดแล้วแต่ว่าเราจะใช้งานอะไรถ้าเราจะสลักให้น้ำหนักเยอะเราก็ต้องใช้น้ำหนักของค้อนที่โลหะส่วนปลายนี้เยอะนะครับถ้าใช้น้ำหนักงานเล็กๆเบาๆแล้วก็เราก็สามารถที่จะใช้ชิ้นงานที่ว่าน้ำหนักหัวค้อนนี่น้ำหนักเบาลงครับแล้วแต่ขนาดชิ้นงานอันนี้ไม่ตายตัวนะครับแล้วแต่ลักษณะชิ้นงานของแต่ละคนของที่จะทำหรือชิ้นงานแต่ละประเภทนะครับอันนี้ค้อนรู้จักไปครับส่วนปลายจะเป็นโลหะเหล็กครับส่วนด้ามจับจะเป็นโลหะไม้ครับนะครับแล้วแต่เราถนัดครับหลังจากนั้นนะครับพอสิวค้อนเสร็จปุ๊บต่อไปโลหะครับโลหะที่อาจารย์จะใช้ก็มีโลหะครับอันนี้นะครับโลหะทองแดงครับในงานสลักดุลกำไรครับมีหลายโลหะมีหลายประเภทแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ลูกค้าต้องการครับอย่างเช่นอาจารย์สอนเด็กนักเรียนคือเราใช้ในวิชาสอนนะครับเราจะลดต้นทุนโลหะก็คือเป็นโลหะทองแดงครับขั้นตอนการทำหรือวิธีการต่างๆหรือลักษณะของงานต่างๆครับทีนี้เป็นการเรียนการสอนครับวันนี้อาจารย์เอาตัวอย่างมาเอาชิ้นงานมาคือเป็นแผ่นโลหะทองแดงครับเพื่อลดต้นทุนถ้าเป็นโลหะเงินครับเป็นไงมูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นณวันนี้โลหะเงินกิโลกรัมนึงก็เหยียบ 30,000 ถึง 40,000 ครับประมาณนี้ขึ้นลงแล้วแต่การตามท้องตลาด
แล้วเป็นทองคำครับทุกวันเป็นไงครับ1บาททุกวันเท่าไหร่ครับ1บาทตอนนี้เหยียด 40,000 ครับขึ้นลงแล้วแต่ตามราคาตามท้องตลาดแต่ทีนี้อาจารย์เป็นสื่อการเรียนการสอนใช้การเรียนการสอนครับอาจารย์ต้องใช้แผ่นโลหะทองแดงเพื่อสอนให้เราสามารถที่จะลดต้นทุนเพราะว่าเรายังฝึกการเรียนการสอนอยู่เดี๋ยวพอเราชำนาญปุ๊บเราเก่งปุ๊บเราเป็นเท่าแก่หรือเราเป็นผู้ผลิตเองเดี๋ยวเราจะแล้วแต่ลูกค้าเขาจะสั่งครับอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าเขาที่เราจะผลิตหรือจะจำหน่ายทีค่อยว่ากันนะครับครับผมอันนี้แผ่นโลหะนะครับขนาดก็ประมาณ7นิ้วครับกว้าง2นิ้วครึ่งนะครับที่จะใช้ในวิชานี้นะครับที่อาจารย์สอนในวิชานี้นะครับอาจารย์เอาแผ่นชันนะครับย่นลงมาเพื่อให้เราดูได้สะดวกเป็นสื่อการเรียนการสอนนะครับแผ่นชันครับแผ่นชันนี้ขั้นตอนทำไงครับอันดับแรกเราก็ทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมครับเป็นกระบะหรือว่าเป็นรางไฟบางทีเราใช้เป็นโลหะอื่นได้ครับเช่นเป็นโลหะถาดสแตนเลสเป็นโลหะเหล็กแต่เราปัจจุบันเรานิยมใช้เป็นโลหะกระบะครับหรือไม่ถ้าเราไปซื้อตามท้องตลาดหรือไปซื้อร้านวัสดุก่อสร้างเขาจะมีจำหน่ายสำเร็จรูปครับถ้าเรามีเวลาทำนะครับคือกระบะไฟนะครับเขาจะทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเรียบร้อยนะครับแบบลูกทรงแบบนี้แล้วสะดวกนะครับอันนี้คือกระบะส่วนชั้นข้างในครับชั้นก็จะเป็นยางไม้ที่ผลิตมาจากธรรมชาติขั้นตอนในการเชี่ยวชั้นนั้นก็อีกรายละเอียดหนึ่งครับเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวันหลังครับวันนี้อาจารย์เอาเฉพาะแค่นี้ก่อนเพราะว่ากับชั้นลักษณะการทำขั้นตอนจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย3ชั่วโมงระยะเวลาเยอะเหมือนกันนะครับอาจารย์อธิบายคร่าวๆว่าชั้นทำไงครับอันดับแรกก็คือเราซื้อผงชั้นมาเป็นถุงนะครับเป็นถุงเล็กๆหลังจากนั้นเราก็มาตั้งกระทะมีแก๊สให้ความร้อนอยู่ด้านล่างเราเติมน้ำมันพืชลงไปแล้วแต่ขนาดว่าเราจะให้ความแข็งมากความแข็งน้อยนะครับถ้าเรารูปลายเราก็ใช้โลหะความแข็งมากครับเหมือนว่าชั้นแข็งมากถ้าเราจะให้ยืดหยุ่นหรือว่ายืดตัวลายเวลาดุลเราใช้ความแข็งโลหะชั้นน้อยลงครับนั่นแหละครับขึ้นอยู่กับลักษณะชิ้นงานครับขั้นตอนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับนะหลังจากนั้นครับพอชั้นเสร็จปุ๊บอุปกรณ์อย่างอื่นมีอีกไหมครับที่เราต้องใช้ในวิชานี้ครับก็จะมีคันเลื่อยครับคันเลื่อยเอาไว้ทำอะไรครับเอาคันเลื่อยนี้สามารถปรับได้บนล่างครับนะครับปรับได้บนล่างคือคันเลื่อยที่ใช้เกี่ยวกับงานช่างทองทั่วไปครับแล้วแต่ลักษณะงานอาจจะมียาวบ้างสั้นบ้างอะไรนี้อาจารย์ใช้เฉพาะขนาดนี้นะครับนี่ก็คือคันเลื่อยครับหลังจากนั้นก็จะมีซีแคมครับไอ้ตัวนี้คือตัวซีแคมไว้จับชิ้นงานครับจับยึดกับโต๊ะนะครับเวลาเราจะฉลุงานหรือเราจะเคาะงานหรือตะไบงานครับเราก็ใช้จับยึดหรือปากกาซีแคมนี่นะครับใช้จับยึดงานเพื่อสะดวกต่อการตกแต่งงานหรือฉลุงานนะครับต่อมาครับก็จะมีค้อนขึ้นรูปครับค้อนขึ้นรูปเนี่ยนะครับในวิชานี้อาจารย์ต้องใช้ค้อนขึ้นรูปหัวมนเพราะต้องโอต้องม้วนต้องขึ้นทรงกำไรนะครับขึ้นทรงกำไรให้ได้ลักษณะอย่างนี้ครับอาจารย์ต้องใช้ค้อนที่จะเคาะขึ้นรูปนะครับนะแล้วแต่ลักษณะชิ้นงานถ้าขึ้นโครงใหญ่เราก็ใช้ค้อนใหญ่ครับถ้าโครงเล็กเราก็ใช้ค้อนเล็กที่ในการเคาะขึ้นรูปตามรูปทรงต่างๆครับอย่างสมมติแบบนี้นะครับนักเรียนแบบนี้ครับอันนี้เราก็เนี่ยนะครับนี่ก็จะเป็นโลหะอันนี้เป็นโลหะเงินครับประดับอัญมณีในการขึ้นรูปแล้วแต่ค้อนที่เราจะใช้นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นขนาดรูปทรงหัวค้อนนะครับไว้เคาะด้านในครับโอเขาเรียกว่าโอด้านในให้ขึ้นรูปทรงต่างๆในการโอนะครับเราก็ต้องดูลักษณะค้อนว่าเหมาะสมกับชิ้นงานไหมเอาเบื้องต้นก่อนนะครับนักเรียนครับต่อมาครับลองที่ลองก็คือจากนี้ก็คือหลังโอครับที่อาจารย์บอกมันต่อยอดจากหลังโอเพราะอะไรเราใช้ค้อนขึ้นรูปนะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายต่อไปนะในการปฏิบัติครับตอนนี้อาจารย์อธิบายวัสดุอุปกรณ์ก่อนครับเบื้องต้นนะครับว่าใช้อะไรเกี่ยวกับอะไรยังไงขึ้นรูปยังไงนะครับนี่ครับลังโอสังเกตเห็นไหมครับจะมีรูปทรงต่างๆครับจะมีหลุมเล็กหลุมใหญ่หลุมกลางครับแต่ละเหลี่ยมไม่เหมือนกันขึ้นแต่รูปทรงต่างๆที่เราจะใช้นะครับแล้วแต่ลักษณะชิ้นงานอย่างสมมติค้อนเหมือนกันครับค้อนมีหลายลักษณะหลายประเภทครับ
อาจจะมีแบบเราดัดแปลงเองก็ได้หรือไม่เราก็ซื้อตามท้องตลาดก็ได้นะครับการโอไม่จำเป็นว่ารูปทรงนี้จะมีเป็นหลุมก็มีครับเป็นโค้งวงรีก็มีเป็นหลุมเป็นรูปตัวรีนี่ก็แบบนี้ก็มีนะครับขึ้นอยู่ลักษณะชิ้นงานที่เราจะต้องนำไปขึ้นรูปหรือเราต้องใช้นะครับครับอันนี้คือหลังโอนะแบบเรียกแบบภาษาแบบบ้านๆกันหรือว่าภาษาช่างครับหลังโอค้อนนะครับต่อมาครับพอเสร็จปุ๊บพอขึ้นรูปเสร็จปุ๊บต่อมาก็คือกรรไกรครับกรรไกรไว้ทำอะไรครับกรรไกรก็คือนี่ครับกรรไกรเราใช้ตัดแผ่นโลหะนะครับการตัดแผ่นโลหะในการติดแบบติดอะไรต่างๆเราต้องอาศัยกรรไกรตัดครับบางทีเราฉีกอาจจะเกิดการแบบฉีกไม่ถูกต้องหรืออาจจะฉีกแบบไปโดนลายมันครับต้องใช้กรรไกรตัดนะครับกรรไกรไปแล้วครับแบบต่อมาครับหลังจากนี้ก็คือดินน้ำมันครับดินน้ำมันก็มีส่วนที่ว่าช่วยนะครับช่วยดูดโลหะครับนี่แหละครับดูดโลหะเวลาเคาะนะครับเวลาโลหะเราจะขึ้นรูปครับโค้งนะครับแล้วก็ใช้สิวเคาะนะครับเคาะลงไปเพื่อให้โลหะยืดหยุ่นเพราะจะรับแรงยืดหยุ่นของโลหะแผ่นโลหะต่างๆไม่ให้เสียทรงหรือเก็บทรงให้ได้ง่ายที่สุดนะครับเคาะไปครับลักษณะเหมือนกันครับอันนี้ก็คือลักษณะดินน้ำมันเหมือนกันครับต่อมาครับต่อมาก็เป็นวัสดุต่อไปที่ใช้ในวิชางานกำไรสลักดูนะครับก็จะมีตะไบครับอันนี้คือตะไบไว้ตกแต่งผิวโลหะหรือขอบชิ้นงานต่างๆครับเนี่ยครับไว้ตะไบแต่งผิวโลหะให้เรียบหรือส่วนไหนที่มันเกินหรือเราฉลุไม่ได้รูปทรงขนาดเราสามารถเก็บรายละเอียดโดยใช้ตะไบตกแต่งได้ครับนะครับครับต่อมาครับก็คือกำไรครับกำไรมีไว้ทำไมครับกำไรนี้ก็มีไว้เพื่อเราไว้ขึ้นรูปครับเนี่ยชิ้นงานแบบนี้นะครับเนี่ยครับเราสวมลงไปครับเวลาเราโอจากขั้นตอนเมื่อกี้ที่ครูโอเรียบร้อยแล้วก็ต่อมาก็คือโอโค้งปุ๊บแล้วก็มาม้วนคือดัดรูปทรงนี่แหละครับรูปทรงให้ได้รูปทรงโค้งตามที่เราต้องการครับว่าเราจะเอาโค้งแค่ไหนหรือลูกข้อมือของลูกค้าหรือข้อมือของผู้ที่จะนำไปใช้นะครับว่าได้ประมาณไหนเราสามารถดัดได้ตามรูปทรงครับจะมีตั้งแต่ทรงกลวยประมาณนี้นะครับอันนี้คือกำไรนะครับครับจากนี้มาก็คือหลังจากที่ว่าเราม้วนโค้งเสร็จปุ๊บต่อมาก็จะมีอะไรครับ สเปรย์เคลือบเงาครับก็คือเลกเกอร์เคลือบเงาแบบปัจจุบันอาจจะใช้แบบไม่ต้องทาครับเราใช้แบบพ่นนะครับอันนี้ไม่นะครับใช้แบบพ่นเราหาซื้อตามท้องตลาดทั่วไปได้ครับร้านขายวัสดุก่อสร้างหรือร้านขายสีต่างๆครับที่เราจะหาซื้อได้ครับกระป๋องก็ไม่แพงนะครับครับผมต่อมาก็คือน้ำยาลมดำครับน้ำยาลมดำนี่เขาไว้ทำหรือไม่ครับรู้ไหมครับนักเรียนน้ำยาลมดำนี้เอาไว้เพื่อเวลาชิ้นงานเราเสร็จเราจะทำลายมิติต่างๆนะครับจะตอนแรกชิ้นงานอาจจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้คือชิ้นงานสำเร็จเดี๋ยวพอเราฉลุเราโอเราต้องการให้มีมิติเห็นลายเงาชัดเจนสวยงามเพื่อนำไปใช้ในความสวยงามครับนี่นะครับก็จะเป็นลมมาประมาณนี้อัตราส่วนครับก็แล้วแต่ขนาดของชิ้นงานนะครับส่วนผสมก็จะมีน้ำอุ่นครับน้ำอุ่นๆเทลงในภาชนะครับอยากจะเป็นภาชนะเหล็กหรือว่าภาชนะเป็นโลพลาสติกครับภาชนะเหล็กไม่ใช่นะภาชนะพลาสติกครับให้อุ่นๆหรือน้ำต้มน้ำร้อนต่างๆครับเอาน้ำใช้นี่ประมาณสัก5 กรัมครับ5 กรัมเทลงไปแล้วก็ล้างทำความสะอาดชิ้นงานครับล้างทำความสะอาดชิ้นงานแล้วก็นำไปแช่แล้วขัดเงาตกแต่งครับอันนี้นะอธิบายคร่าวๆขั้นตอนกำไรสลักดุลจะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับต่อมาก็คือกาวทำไมถึงใช้กาวครับกาวเดี๋ยวอาจารย์อธิบายว่าขั้นตอนติดยังไง1 2 3 4นะครับกาวก็คือขั้นตอนที่เราจะใช้คือใช้ติดแบบนี้ครับติดบนแผ่นโลหะนะครับที่เราต้องทาโดยทาทั้งแผ่นโลหะแล้วก็ใช้กาวตัวนี้ครับทาบริเวณทั้งแผ่นแบบลายและแผ่นโลหะครับติดลงไปรอให้โลแผ่นโลหะอยู่ตัวหรือว่าแห้งแล้วก็ค่อยดำเนินการขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้ก็คือกาวนะครับต่อมากาวนะครับต่อมาครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็กระดาษทรายครับยังมีกระดาษทรายนะครับกระดาษทรายนี้ไว้เพื่อที่จะ
ปัดหน้าแผ่นโลหะเรียบ

กาวทากาวนะครับมันจะไม่เกาะเวลาเราสลักหรือว่าขยับเขยื้อนหรือว่าโดนกระแทกจากสิวทำให้แผ่นโลหะเกิดการหลุดเราใช้กระดาษทราย

เกิดความเสียหายเกิดจากการทำงานนะครับนะครับจากนี้มาละเสร็จปุ๊บก็จะมีกระดานทนไฟครับกระดานทนไฟนี่ก็เราก็ใช้เวลาเผาโลหะต่างๆครับเราให้ความร้อนแผ่นโลหะนะครับเราชิ้นงานมาวางปุ๊บแล้วก็ใช้ตะเกียงเป่าแล่นให้ความร้อนทําให้แผ่นโลหะเกิดการอ่อนตัวครับถ้าเวลาเราสลักหรือว่าการเคาะการขึ้นรูปแบบหลายครั้งหลายๆทีโลหะภาษาทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าโลหะเครียดครับภาษาบ้านเราก็โลหะมันแข็งนะครับเราก็สามารถเอามาเผาให้ความร้อนเพื่อทำขั้นตอนต่อไปได้นะครับครับเอาขาดไม่ได้อีกอันหนึ่งครับนักเรียนนะครับอันนี้ก็คือน้ำกรดนะครับน้ำกรดขวดสีเขียวประมาณนี้ครับน้ำกรดที่ว่ามีส่วนผสมของสารเคมีนะครับมีคุณสมบัติคือสามารถทำความสะอาดผิวโลหะให้เงางามให้เห็นลวดลายต่างๆที่เราทำกำไรเห็นชัดเจนนะครับหรือว่าทำความสะอาดชิ้นงานฝุ่นชันฝุ่นผงต่างๆที่เกาะติดเพื่อสะดวกต่อการทำงานในการสลักดุลกำไรนะครับครับต่อมาอีกอันหนึ่งครับแต่ว่าผมอาจารย์ขอแนะนำครูขอแนะนำอีกนิดนึงก็คือว่าน้ำกรดเป็นน้ำกรดกรรมฐานครับอันตรายครับการป้องกันนะครับในการสุดโดมวิธีเก็บครับเก็บในพื้นที่ที่ว่าอากาศถ่ายเทได้สะดวกครับ2เวลาเราทำงานหรือเรานำไปแช่กรดหลังจากที่จะทำความสะอาดให้ระมัดระวังเสื้อมือนะครับถ้าตามหลักเราต้องใช้ครีมหรือแหนบครับเป็นการจับชิ้นงานแล้วก็จับชิ้นงานออกจากน้ำกรดนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เราเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับให้เราใช้เป็นสารส้มแทนนะครับถ้าว่ามามีอำนวยความสะดวกเราได้แต่ถ้าไม่สะดวกเราก็ต้องใช้ตัวนี้ครับครับระวังการก่อนการใช้ครับหรือว่าการแช่เราควรปิดจมูกนะครับ2หลังจากสัมผัสน้ำกรดให้เราล้างมือทันทีครับนะเพื่อกลัวมันจะเกิดอันตรายต่อผิวหนังนะครับต่อมาอีกอันหนึ่งครับอันนี้ก็จะโซ่นะครับทำความสะอาดชิ้นงานครับพอเราหลังจากลมดำเสร็จปุ๊บเราก็ใช้บาโซ่ปัดให้เงาหรือทำให้มันเป็นมิติต่างๆให้ดูสวยงามนะครับนะครับคือขัดผิวส่วนนี้นะครับผิวส่วนนี้ของชิ้นงานนะครับขัดให้มันเงานะครับแล้วก็แล้วแต่บาโซ่คุณสมบัติเอาไปขัดอย่างอื่นได้ครับตามที่เราทราบนะครับอาจจะเข็มขัดหรือโลหะทองเหลืองต่างๆเป็นพานเป็นขันหรือเป็นแจกันต่างๆนะครับบาโซ่คุณสมบัติเขาจะทำความสะอาดได้ดีครับนะครับต่อมาครับขาดไม่ได้ก็คือไม้คนชันครับเราสามารถประยุกต์ได้ครับแต่นี้คือในการคนชันครับถ้าเราให้ความร้อนของแผ่นโลหะนะครับเนี่ยครับเสร็จปุ๊บโดยใช้ตะเกียงครับให้ความร้อนเสร็จปุ๊บเราต้องทำที่คนชันครับเพื่อปรับหน้าของผิวหรือของแผ่นชันนี่ครับให้เรียบเพื่อสะดวกต่อการติดแผ่นลงไปนะครับติดแผ่นนะครับถ้าเราให้ความร้อนโดยที่เราไม่ใช้ไม้เกลี่ยหน้ามันครับทำให้ผิวเราต้องเสียเวลาแล้วก็หน้าผิวของกระบะชันจะเกิดการเผาไหม้ทำให้ไม่ยึดเกาะชิ้นงานที่เราจะทำงานครับนะครับนักเรียนต่อไปนะครับขั้นตอนอุปกรณ์ต่างๆอาจารย์อธิบายคร่าวๆแล้วนะครับที่ว่าอาจารย์อธิบายขั้นตอนการสลักดุลครับขั้นตอนนำกระบะชันครับมาให้ความร้อนนะครับเดี๋ยวปฏิบัติเดี๋ยวอาจารย์สาธิตอีกทีตอนนี้อาจารย์อธิบายก่อนนะครับให้ความร้อนโดยใช้ตะเกียงเป่าแล่นนะครับตะเกียงเป่าแล่นนะครับให้ความร้อนตรงนี้นะครับบริเวณหน้าผิวนะครับให้เรียบพอละลายเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราก็ให้ความร้อนเสร็จปุ๊บพอผิวโลหะเกิดสัมผัสความร้อนเสร็จปุ๊บผิวโลหะก็จะเกิดการเป็นของเหลวหรือว่าพื้นผิวเกิดการที่เพื่อพร้อมที่จะยึดเกาะเราก็นำแผ่นครับนี่นะครับแผ่นทองแดงติดลงไปในนี้นะครับเพื่อที่จะสลักดุลที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้ว่าเราใช้กระดาษทรายครับปัดหน้าก่อนถ้าเราติดแผ่นลงไปยังมีความร้อนหรือแผ่นโลหะยังร้อนอยู่นะครับตอนนี้เราทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีเพื่อให้ความร้อนเราสัมผัสได้ไม่เกิดอันตรายกับเราผู้เรียนนะครับนะเราให้เย็นตัวก่อนหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอติดแผ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ใช้กระดาษทรายครับปาดหน้าอย่างที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้นะครับปาดหน้าหรือว่าปัดผิวเพลินนะครับอย่าปัดให้ละเอียดมากปัดแค่ให้หน้าผิวหรือแผ่นโลหะเป็นรอยนิดเดียวครับ

ที่จะติดนะครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะใช้กาวครับกาวตัวนี้นะครับกาวตัวนี้อาจารย์จะผสมน้ํานิดนึงถ้ากาวอย่างเดียวจะหนืดนะครับกาวอย่างเดียวอาจารย์จะใช้กาวผสมน้ํานิดนึงนะครับผสมเล็กๆนะพอใช้งานได้อย่าผสมเยอะเพราะเสียดายวัสดุอุปกรณ์ของเราที่จะนํามาใช้นะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอติดแผ่นโลหะพอติดกาวแบบอาจารย์อธิบายเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราก็เตรียมครับเตรียมแบบเตรียมลายแต่ส่วนมากครับถ้าเราออกแบบลายเองก่อนได้ยิ่งดีแต่ทีนี้ถ้าเราเป็นไปได้เรามีแบบมีแบบลวดลายเรียบร้อยเราก็ติดลงไปนะครับติดบนแผ่นโลหะเนี่ยอาจารย์อธิบายก่อนนะครับยังไม่ได้ติดจริงแต่ว่าขั้นตอนการติดใน1 2 3นะครับเนี่ยอาจารย์อธิบายว่าติดแผ่นโลหะลงไปก่อนครับส่วนมากในวิชาเรียนอาจารย์จะมีแบบให้ครับก่อนที่จะมีแบบให้นักเรียนอาจารย์ก็ต้องให้เราฝึกเขียนก่อนเราฝึกเขียนเพื่อที่จะให้เราเวลาสลักลายหรือเราจะดุลลายหรืออะไรต่างๆกระบวนการนะครับขั้นตอนการสลักดุลการสลักดุลกำไรนะครับรู้ช่องไฟรู้ช่องว่างรู้รายละเอียดขนาดรูปทรงการดัดแปลงลวดการบีบลวดลายให้โครงสร้างใหญ่โครงสร้างเล็กเสมอการเรียบกันนะครับนะจะเป็นลวดลายเดี๋ยวอาจารย์ขออธิบายอีกนิดนึงเกี่ยวกับการที่ลวดลายครับนะครับอาจารย์อธิบายคร่าวๆครับอันนี้คืออาจารย์อาจจะสเก็ตแบบคร่าวๆมาให้ดูก่อนนะครับว่าลวดลายก่อนที่จะมาอยู่อย่างเงี้ยมาเป็นอย่างนี้เกิดในช่องกำไรนี้เราต้องทำไงบ้างนะครับครับอันดับแรกครับเอานะครับเนี่ยครับลวดลายต่างๆครับเกิดจากที่เราต้องสเก็ตก่อนนะครับนะครับสเก็ตแบบนี่ครับที่เราต้องสเก็ตแบบต่างๆนะครับเห็นไหมครับอันนี้อันดับแรกคือการออกแบบอันนี้ไม่ใช่ออกแบบที่เราจะทำครับอันนี้พื้นฐานที่ว่าเราต้องเป็นก่อนในการสลักลายหรือลวดลายครับอันดับแรกเราต้องฝึกเขียนครับในวิชานี้เราต้องทำได้ทุกถ้าเป็นเรียนได้ทุกอย่างก็ยิ่งดีครับในรายวิชางานเขียนงานปั้นงานดูนครับของคู่กันนะครับอันดับแรกเราต้องเขียนเป็นก่อนพอเราเขียนเป็นเราจะรู้ช่องไฟลักษณะชิ้นงานเราอ่านแบบออกแบบได้ทำงานได้นะครับแล้วมันจะง่ายต่อการสลักดูนกำไรนะครับพอเราเขียนลายต่างๆได้เห็นไหมครับเนี่ยครับอาจารย์ก็สเก็ตคร่าวๆให้เราดูที่มาของดอกลายใบเทศที่เราจุดกำเนิดของลวดลายต่างๆที่อยู่บนกำไรเรานะครับรายละเอียดต่างๆเราต้องไปเรียนรู้เพิ่มนะครับนักเรียนเพราะว่าลวดลายต่างๆเขาที่มาที่ไปยังไงลายกระหนกยังไงครับลายกระจังตาอ้อยยังไงนะครับวันนี้อาจารย์แค่สเก็ตมาให้ดูว่าที่มันเกี่ยวเนื่องกับวิชางานช่างทองหลวงกำไรสลักดุลนะครับสลักดุลกำไรเนี่ยนะครับมันเกี่ยวเนื่องกับลวดลายยังไงครับนะที่อาจารย์อธิบายนะครับเนี่ยครับลวดลายต่างๆพื้นฐานง่ายๆครับเราฝึกยังไงครับถ้าเรามีเวลาหรือไม่มีเวลาอยู่ตรงไหนครับเรามีกระดาษสักแผ่นหนึ่งครับแล้วก็ฝึกเขียนครับกระจังตาอ้อยฝึกเขียนลายใบเทศฝึกเขียนลายต่างๆครับลายพุทธานต่างๆที่พอเราวาดเขียนบ่อยๆแล้วมันจะเกิดความชํานาญครับพอเกิดความชํานาญเสร็จปุ๊บมันก็จะง่ายต่อที่ว่าเราจะต้องทํานั่งเขียนมันจะไม่ยากซิลที่เราสลักก็ไม่ต่างจากปากกาดินสอที่เราเขียนลายครับคล้ายกันครับเพียงแต่โลหะวัสดุแต่ดินสอเขาใช้สำหรับเขียนลวดลายลายเส้นปากกาซิลสลักต่างๆใช้เพื่อสลักให้เห็นลายเส้นคล้ายดินสอนะครับจังหวะความโค้งความละเอียดต่างๆเพื่อให้เข้าลวดลายต่างๆให้มันถูกต้องลักษณะของงานนะครับตามขนาดของชิ้นงานนะครับเราสเก็ตนะครับอันนี้ถ้าเป็นไปได้ให้เราฝึกสเก็ตคร่าวๆนะครับครับผมอาจารย์การเขียนลายนะครับต่อมานะครับนักเรียนพอสลักลายเสร็จปุ๊บคราวนี้อาจารย์ก็มีต่อไปครับขั้นตอนที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้อาจารย์ขออธิบายนิดนึงพอเมื่อกี้อธิบายถึงขั้นตอนนี้นะครับอาจารย์ติดแบบต่อมานะครับพออาจารย์ติดแบบได้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเป็นไงครับอาจารย์ติดกาวไปแล้วที่แบบเมื่อกี้ที่อาจารย์อธิบายว่าเราติดแผ่นให้ความร้อนติดแผ่นติดกาวอันนี้คือขั้นตอนการติดกาวเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับติดให้แข็งแรงครับติดให้ลงลึกนิดนึงเพื่อให้แผ่นชันยึดเกาะยึดเกาะขอบเพราะแผ่นชันถ้าเราสลักหรือสิวไปกระแทกแรงๆหรือว่าบ่อยๆจะเกิดการเข
ขาเรียกอะไรกระเทาะออกมาครับพอกระเทาะออกมาปุ๊บมันไม่สามารถที่จะสลักต่อได้เราต้องนำไปให้ความร้อนแล้วก็ติดแผ่นใหม่ครับบางทีระมัดระวังนิดหนึ่งครับเราสลักลายไว้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วกระเทาะหรือลายหลุดนะครับให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับที่อาจารย์อธิบายขั้นต้นว่าเราต้องเก็บรายละเอียดส่วนต่างๆระมัดระวังติดให้มิดติดให้แน่นนะครับนะประมาณนี้นะครับต่อมาครับการติดแบบเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็จะต่อไปเริ่มแล้วครับเริ่มสลักนะครับนักเรียนนะครับดูนะครับเริ่มสลักแล้วสลักลายนะครับสลักลายว่าเป็นยังไงครับเราสลักเหมือนใช้ดินสอนะครับเนี่ยใช้สิวนะสลักลงไปเดี๋ยวขั้นตอนการปฏิบัติเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตให้ดูอีกทีนะครับอันนี้คืออธิบายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสลักลายนะครับว่าใช้สิวอะไรครับนี่นะครับเห็นไหมลวดลายสลักลงไปเหมือนคล้ายเราใช้ดินสอไหมครับโอเคคล้ายแบบเราใช้ดินสอนะครับต่อมานะครับนักเรียนใช้ดินสอเสร็จปุ๊บหรือสลักเสร็จปุ๊บต่อมาครับนักเรียนครับอาจารย์ก็จะมาขั้นตอนการย้ำพื้นนะครับนี่นะครับขั้นตอนการย้ำพื้นต่างๆเข้ากระบวนการย้ำพื้นเมื่อกี้เราสลักเส้นเรียบร้อยเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปเราก็ย้ำพื้นนะครับเราย้ำพื้นให้เกิดลวดลายต่างๆตามช่องไฟนี่เห็นไหมครับอันนี้คือแค่เบื้องต้นเดี๋ยวเราต้องตกแต่งให้รายละเอียดเพิ่มมากกว่านี้นะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามให้เกิดถูกต้องตามลายต่างๆนะครับว่าเราจะต้องสลักยังไงอะไรยังไงครับส่วนย้ำพื้นเห็นไหมครับผิวเท็กเจอร์ต่างๆเราก็ต้องผลิตซิลหรือวัสดุอุปกรณ์เองนะครับครับหลังจากนั้นพอสลักเสร็จปุ๊บพอได้ขั้นตอนจากนี้ย้ำพื้นเสร็จปุ๊บนะครับอันนี้คืออาจารย์สาธิตตัวอย่างคร่าวๆก็คือพอสลักเสร็จปุ๊บอาจจะอันนี้ขั้นตอนต่อไปคือชิ้นงานย้ำเสร็จอาจารย์ก็จะตัดหรือฉลุลายครับฉลุลายนะครับฉลุลายให้เป็นรูปทรงกำไรครับนี่แหละครับตามรูปทรงอันนี้คือเศษนะครับเศษที่เรายึดที่เราใช้ยึดเกาะหรือสลักดุลเมื่อกี้ครับส่วนชิ้นงานชิ้นนี้นะครับส่วนนี้ก็คือชิ้นงานจริงครับที่เราจะนำไปทำกำไรขั้นตอนต่อไปในการโอหรือว่าการม้วนต่างๆครับต่อมาครับพอเสร็จปุ๊บฉลุเสร็จปุ๊บคราวนี้ก็คือขั้นตอนการม้วนการโอนะครับนี่ครับการม้วนการโอเนี่ยเสร็จปุ๊บจะเป็นชิ้นงานแบบนี้นะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับฉลุเมื่อกี้ขั้นตอนการฉลุเสร็จปุ๊บจะได้รูปทรงประมาณนี้นะครับรูปทรงประมาณนี้ว่ากำไรขนาดไหนแล้วแต่ไซส์ขนาดที่เราออกแบบไว้นะครับครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บต่อมาขั้นตอนต่อไปก็คือการม้วนครับต่อไปเราก็ต้องม้วนกับม้วนโอก่อนครับขึ้นรูปด้วยการโอก่อนก่อนที่เราจะม้วนนะครับโดยใช้ค้อนหัวม้วนนี่ครับขึ้นรูปนะครับในการขึ้นรูปโอรูปทรงต่างๆนะครับแบบนี้นะครับเคาะให้ได้รูปทรงแล้วก็ขนาดของมันนะครับขอให้ดีครับซ้ายขวาหรือว่าความกว้างความยาวครับให้ได้ขนาดนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอโอเสร็จปุ๊บคราวนี้เราก็นำมาม้วนครับม้วนกำไรต่างๆนี่นะครับมาม้วนกับเรากำไรนะครับอันนี้แล้วแต่ลักษณะชิ้นงานวันนี้เป็นวัสดุฝึกอาจารย์ใช้ทองแดงก่อนถ้าเป็นโลหะมีค่าเช่นโลหะเงินโลหะทองคำหรือโลหะวัสดุอื่นๆที่เราสามารถนำมาทำได้หรือลูกค้าต้องการหรือเราอยากจะผลิตมาเพื่อจำหน่ายครับแล้วแต่วัสดุที่เราจะเอาไปใช้นะครับสำหรับ EP นี้นะครับนักเรียนที่อาจารย์อธิบายมาข้างต้นนะครับนักเรียนพอเข้าใจนะครับส่วน EP หน้าจะตื่นเต้นแค่ไหนหรือขั้นตอนยากง่ายยังไงอาจารย์อยากให้เราติดตามขั้นตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยกระจายวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

0: お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบ จะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็แฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็

0: สวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับ EP ที่9 EP นี้พบกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับครูไหมครูนาขวัญจันจำรัดนะคะสำหรับ EP นี้เราจะมาต่อยอดกันสู่การทำบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะไปทำเป็นโฆษณาสินค้าเหมือนเดิมนะคะแต่ใน EP นี้เราจะมาดูกันในรูปแบบของโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าจำพวกเครื่องสำอางนะคะนี่คือวัตถุดิบนะคะที่ทุกคนต้องเตรียมใน EP นี้นะคะ1 นะคะจะต้องมีฉลากสินค้าและไปรวมกับม็อกอัพบรรจุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งครูไหมได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะ2ภาพประกอบแบ็คกราวด์หลังนะคะเราสามารถดาวน์โหลดภาพประกอบแบ็คกราวด์หลังที่เหมาะสมกับการใช้งานของเรามาใช้ได้แล้วก็ต่อไปเป็นภาพดอกไม้ต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่เราจะนำมาประกอบนะคะส่วนต่อไปครูไหมขอเตรียมเป็นดอกไม้นะคะที่เข้ากับสินค้าคอสเมติกที่เราจะทำแบรนด์ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะใครที่ต้องการทำสินค้าประเภทไหนสามารถที่จะเตรียมแบ็คกราวด์ภาพประกอบให้เหมาะสมกับตัวสินค้าของเราได้ค่ะนี่ตัวอย่างภาพสำเร็จนะคะที่เราจะทำกันวันนี้ค่ะเดี๋ยวขอเปิดภาพสำเร็จให้ทุกคนชมก่อนนะคะตัวนี้เป็นภาพสำเร็จที่เราจะทำงานกันในวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยเราจะมีข้อความม็อกอัพสินค้าซึ่งเราได้เรียนรู้การใส่ม็อกอัพกันไปแล้วนะคะหลังจากนั้นจะเป็นภาพประกอบที่เรานำมาใส่นะคะดอกไม้ใบไม้พวกนี้นะคะข้อความด้านบนจะมีดีเทลของดอกไม้นะคะเล็กๆครูไหมขอใช้บรรจุภัณฑ์ในธีมของสีชมพูนะคะแล้วก็เลือกแบ็คกราวด์สีชมพูเพื่อให้เข้ากับบรรจุภัณฑ์ที่ครูไหมเลือกนะคะตอนนี้ขอให้ทุกคนเตรียมวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบให้พร้อมเราต้องการที่จะทำบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบของเครื่องสำอางนะคะให้หาบรรจุภัณฑ์ให้หาของที่เราจะมาใช้ประกอบนะคะถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะทุกคนให้ทุกคนเปิดไฟล์ Photoshop เหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนเปิดแบ็คกราวด์หลังที่ต้องการเลือกในที่นี้นะคะครูไหมเตรียมไว้ให้เลือก2แบบ2สีนะคะสีที่1นะคะแล้วก็สีที่2เราจะเริ่มต้นการเรียนกันด้วยสีชมพูนะคะเราสามารถเลือกได้นะคะเป็นแบ็คกราวด์สำเร็จรูปนะคะทุกคนหลังจากนั้นเมื่อเราได้แบ็คกราวด์มาเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เราไม่ต้องการเราสามารถที่จะลบออกได้นะคะข้อความลบออกได้หลังจากนั้นค่ะเปิดไฟล์ภาพของม็อกอัพที่เราทำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ครูไหมทำไว้เรียบร้อยแล้วนี้นะคะเราเรียนกันแล้วนะคะใน EP ก่อนหน้านี้เห็นไหมคะเราสามารถที่จะขยับภาพกราฟิกออกจากแมปม็อกอัพของเราได้นะคะหลังจากนั้นเราก็copyเราจะเอาไปสองส่วนนะคะก็ส่วนของบรรจุภัณฑ์และส่วนของฉลากลากไปเลยค่ะเราจะลากทั้งหมดมาใส่นะคะหลังจากนั้นตอนนี้บรรจุภัณฑ์ของเราที่เราลากมาใส่นะคะทุกคนจะเป็นในลักษณะของภาพบรรจุภัณฑ์ด้านบนนะคะแล้วก็ม็อกอัพด้านล่างแบบนี้นะคะเราทำการกรุ๊ปรวมค่ะด้วยการกดที่คีย์บอร์ดนะคะคอมมานด์ E ค่ะกด command e นะคะแล้วเลเยอร์ทั้ง2จะรวมอยู่ด้วยกันแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราขยับภาพขึ้นด้านบนนะคะไว้เลเยอร์ด้านบนสุดนะคะแบบนี้นะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราแค่ขยับภาพขยับเลยค่ะขยับให้เหมาะสมกับกราฟิกที่เราวางนะคะให้เหมาะสมกับแบ็คกราวด์ที่เราวางหลังจากที่เราขยับแล้วนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนไปเลือกภาพเพิ่มเติมที่ทุกคนหามาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งของครูไหมครูไหมจะเตรียมเป็นใบไม้ดอกไม้นะคะเป็นเซตนี้นะคะเราจะโยนทั้งหมดนี้ค่ะไปใส่เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะในการทำงาน Photoshop นะคะสามารถใช้คีย์ลัด
ในการซูมเข้าซูมออกได้เหมือนเดิมนะคะเพื่อความรวดเร็วในการทำงานตอนนี้นะคะเราใช้ต้นไม้ทั้งหมดนะคะมาวางก่อนวางเลยค่ะเราจะเอาส่วนประกอบทั้งหมดที่เราได้จัดหามานะคะวางให้ครบเรียบร้อยก่อนส่วนไหนที่เราไม่ต้องการแล้วนะคะกดปิดไปได้เลยค่ะภาพไหนที่เราใช้งานเรียบร้อยแล้วกดปิดได้เลยนะคะอันนี้เหมือนกันนะคะม็อกอัพที่เราทำไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราใช้งานเรียบร้อยแล้วกดปิดได้เลยค่ะไม่ต้องเซฟนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะไปเอาส่วนสุดท้ายที่เราเตรียมไว้นะคะก็คือรูปดอกไม้รูปดอกไม้นะคะผู้ใหม่ได้ทำการตัดได้คัดแบ็กกราวด์ออกเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานค่ะเราจะวางดอกไม้ด้านบนนะคะทุกคนตอนนี้ส่วนประกอบ3ชิ้นส่วนของผู้ใหม่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างคะตอนนี้ทุกคนวางส่วนประกอบของทุกคนเรียบร้อยหรือยังคะใครจะใช้มากกว่านี้ก็ได้นะคะไม่เป็นไรหรือใช้น้อยกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมของชิ้นงานมันเดิ

นะคะถ้าเราจะ copy รูปให้กด option ที่คีย์บอร์ดแล้วลากนะคะกด option ที่คีย์บอร์ดแล้วลากหรือกด command J ที่คีย์บอร์ดเพื่อเป็นการ copy ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราต้องการที่จะจัดองค์ประกอบของภาพให้ทุกคนซูมภาพในระยะที่เห็นทั้งเลเยอร์ทั้งหมดนะคะเห็นเลเยอร์ทั้งหมดหลังจากนั้นดูว่าเราจะจัดองค์ประกอบยังไงนะคะด้านบนส่วนตรงนี้นะคะเราต้องการที่จะพิมพ์ข้อความตามตัวอย่างที่เราทำนะคะก็คือ Cosmetic Perfect for Skin Care นะคะส่วนตรงนี้เราจะใช้วิธีการพิมพ์ข้อความลงไปค่ะวิธีการพิมพ์ข้อความนะคะเหมือนเดิมนะคะให้เราเลือกเลเยอร์ส่วนด้านเลเยอร์ตรงนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่าจะมีเลเยอร์อยู่หลายเลเยอร์มากเราสามารถที่จะขยับเลเยอร์ขึ้นลงได้เราสามารถที่จะรวมเลเยอร์ได้แต่ตอนนี้เราต้องการที่จะเพิ่มเลเยอร์นะคะเพื่อที่จะความค่ะบวกคลิกเพิ่มนะคะหลังจากนั้นพิมพ์ข้อความค่ะเราต้องการพิมพ์คำว่า cosmetic นะคะเรียบร้อยค่ะนี่คือข้อความแรกที่เราต้องการให้เด่นนะคะในการทำกราฟิกทุกครั้งนะคะข้อความที่เราต้องการให้เด่นคือข้อความที่เราคุยเจรจาพูดจะตกลงกับลูกค้าแล้วนะคะว่าเราต้องการให้ข้อความไหนในโฆษณาเราเด่นนะคะอันนี้คือสมมติครูหมายต้องการให้คำว่า cosmetic ของครูหมายเด่นนะคะหลังจากนั้น copy ขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะคะด้วยการกด option ค่ะแล้วก็ลากข้อความค่ะพิมพ์ในส่วนที่2นะคะก็คือสกินแคร์ค่ะ

ความนะคะให้เราพิมพ์ไปก่อนได้เลยแล้วเดี๋ยวจะทําการเพิ่มลดหรือว่าเปลี่ยนไซส์ฟอนต์เปลี่ยนฟอนต์ทีหลังได้นะคะให้เราพิมพ์ไปก่อนได้เลยโอเคตอนนี้เราพิมพ์ข้อความเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราทําการเปลี่ยนฟอนต์วิธีการเปลี่ยนฟอนต์ก็คือการใช้เมาส์นะคะคลิกที่ฟอนต์หลังจากที่เราคลิกฟอนต์จะมีข้อความด้านล่างขึ้นมานะคะเป็นข้อความที่บ่งบอกว่าตอนนี้เราใช้ฟอนต์ชื่อฟอนต์อะไรใช้ไซส์ฟอนต์อะไรนะคะเราสามารถเลือกฟอนต์ที่เราต้องการได้เลยค่ะ

ุกคนเลือกฟอนต์ไปตามคุณหมายได้เลยนะคะใครอยากให้ฟอนต์ไหนอยู่ในชิ้นงานของเราเราสามารถเลือกฟอนต์นั้นได้เลยค่ะเลือกตามความเหมาะสมของชิ้นงานนะคะและที่สำคัญฟอนต์ที่เราเลือกจะต้องเป็นฟอนต์ที่อ่านง่ายนะคะสามารถอ่านออกแล้วรู้เลยว่าอันนี้คือคำว่าอะไรนะคะสมมติเราได้ฟอนต์ที่เราต้องการโอเคแล้วนะคะอ่ะต่อไปด้านล่างด้านล่างเป็นฟอนต์ที่เราไม่ต้องการให้ใหญ่มากนะคะเนื่องจากว่าฟอนต์ด้านบนนะคะฟอนต์ด้านบนเป็นชื่อที่เราต้องการให้ใหญ่เพราะเป็นชื่อแบรนด์ของเรานะคะด้านล่างเหมือนเป็นคำโปรยเล็กๆที่เราไม่ต้องการให้เด่นเท่ากับด้านบนนะคะเหมือนเดิมนะคะทุกคนเรามาเปลี่ยนฟอนต์ฝั่งนี้ได้เราสามารถเปลี่ยนไซส์ให้มันหนาบางตามลักษณะของฟอนต์ได้เนี่ยค่ะในขณะที่เปลี่ยนฟอนต์ลองสังเกตนะคะเวลาที่เราเลือกฟอนต์นะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูการเลือกฟอนต์แบบชัดๆนะคะในขณะที่เราเลือกฟอนต์หนึ่งแบบเช่นตอนนี้ครูใหม่เลือกฟอนต์ตัวนี้นะคะด้านขวามือจะมีขนาดและก็รูปร่างของฟอนต์เช่นลักษณะฟอนต์เอียงลักษณะฟอนต์หนาขนาดเท่าไหร่ตรงนี้ทุกคนสามารถเลือกเพิ่มเติมได้ในแต่ละฟอนต์จะมีลักษณะของฟอนต์ที่แตกต่างกันนะคะและใน1ฟอนต์ก็จะมีลักษณะความหนาของความบางของฟอนต์ที่แตกต่างกันโอเคตอนนี้เราเลือกฟอนต์นี้นะคะขอเปลี่ยนฟอนต์ด้านบนให้เหมือนด้านล่างเลยนะคะและขอเลือกเป็นตัวหนาค่ะโอเคตอนนี้ฟอนต์เราเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะเลือกสีให้เหมาะสมกับฟอนต์นะคะให้เหมาะสมกับการทำงานของเราเช่นเดิมนะคะแบ็คกราวด์ของเราตอนนี้สีชมพูนะคะครูหมายขอเลือกให้ตัวอักษรเป็นสีขาวเนื่องจากอยากให้สินค้าผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะดูสะอาดน่าใช้แล้วก็มีความหวานเรามาเปลี่ยนสีฟอนต์เหมือนเดิมเลยค่ะเครื่องมือที่เราใช้ในการทำโฆษณาจะคล้ายๆกันไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะคะเราใช้เป็นแค่1เครื่องมือหรือ2เครื่องมือเนี่ยเราสามารถนำเครื่องมือที่เราใช้เป็นนะคะมาปรับประยุกต์ในการใช้งานเช่นเดียวกันเลยค่ะอันนี้สิ่งที่เราต้องเปลี่ยนตอนนี้ค่ะฟอนต์อยู่ในลักษณะของสีดำเราลองมองภาพในระยะไกลนะคะฟอนต์สีดำทำให้สินค้าของเราดูแข็งและมืดนะคะเราลองเปลี่ยนฟอนต์ตัวนี้ค่ะเป็นสีขาวแล้วหลังจากนั้นเราก็คลิกที่ฟอนต์นะคะและไปที่ fx เหมือนเดิมค่ะตอนที่ไปที่ fx นะคะขอให้ทุกคนสังเกตว่าตอนนี้เลเยอร์ของเราขึ้นสีเทาที่แถบของเลเยอร์ของอันไหนถ้าสมมุติว่าตอนนี้แถบสีเทาขึ้นตรงเลเยอร์ตัว t cosmetic แสดงว่าเรากำลังทำงานกับฟอนต์นี้นะคะถ้าเกิดเราไปเลือกแบ็กกราวด์แล้วเราเปลี่ยนเอฟเฟกต์ก็จะไปอยู่ที่แบ็กกราวด์นะคะทันไหมคะไปพร้อมกันเลยนะคะโอเคค่ะไปต่อกันที่ fx นะคะใครที่จำEP ที่แล้วได้ไปต่อได้เลยนะคะหลักการทำเหมือนกันค่ะเราใช้วิธีการง่ายๆในการทำงานแล้วงานประสบความสำเร็จได้นะคะหลังจากนั้นเราจะทำการเปลี่ยนสีนะคะ color overlay ซึ่งสีที่ขึ้นมาให้เราก็คือสีขาวที่เราต้องการสมมุตินะคะว่าเราไม่ได้ใช้สีขาวสีที่เราจะสามารถใช้ได้ก็คือสีที่ครูใหม่แนะนำก็คือสีที่อยู่ในขวดบรรจุภัณฑ์ของเราอะค่ะสีที่เราใช้สีหลักในบรรจุภัณฑ์เนี่ยค่ะสีที่เรามีเราสามารถใช้เหลืองได้เราสามารถใช้ชมพูได้แต่ชมพูที่เราไม่ใช้ในงานนี้เนื่องจากว่าชมพูเป็นสีเดียวกับสีแบ็กกราวด์ที่เราเลือกนะคะถ้าเราใช้ชมพูเราก็จะต้องเพิ่มสโตรกไปเพื่อที่จะให้ตัวอักษรเราเด่นชัดฉะนั้นเราขอใช้เป็นตัวอักษรขาวนะคะหลังจากนั้นขอใส่เงาให้มันนิดนึงนะคะอย่างที่เราทำเป็นอยู่แล้วเราใส่เงาให้นิดนึงเหมือนเดิมเลยค่ะใส่ฟุ้งๆให้นิดนึงนะคะใส่ดรอปชาโดว์ให้ฟุ้งๆนิดนึงจะได้ดูมีมิติขึ้นมาแต่ในฟุ้งของสีขาวนะคะ
ซึ่งตรงนี้ค่ะทุกคนสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้ตามสินค้าของตัวเองนะคะคุณหมายย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเวลาที่เราทำเอฟเฟกต์เพิ่มเอฟเฟกต์หรือว่าพิมพ์ตัวอักษรให้เหมาะกับสินค้าที่เราเลือกนะคะถ้าสมมุติเราลองใส่เอฟเฟกต์ตัวอื่นได้ไหมเพื่อที่จะทำให้งานเราดูมีมิติขึ้นนะคะเราสามารถที่จะลองใช้เอฟเฟกต์หลายๆตัวในโปรแกรม Photoshop ใน FX ได้สมมุติว่าตอนนี้เราโอเคแล้วนะคะเราโอเคแล้วเราใช้เอฟเฟกต์ตรงนี้พอที่จะเป็นแล้วแล้วก็ลองมาดูองค์ประกอบที่เราจัดกับข้อความกับเอฟเฟกต์ที่เราเลือกเราพอดีกับการใช้งานแล้วถ้าโอเคแล้วพอดีแล้วให้กดคำว่าโอเคเรียบร้อยค่ะตอนนี้คำว่าคอสเมติกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นข้อความที่เหลือคือคำว่าสกินบูสเตอร์เซรั่มซึ่งตัวนี้ค่ะเราต้องการให้เด่นน้อยกว่าคำว่าคอสเมติกนะฉะนั้นเราแค่ต้องการจะเปลี่ยนสีโดยไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์อะไรเลยวิธีการเปลี่ยนสีมี2จุดนะคะคือ1ที่คาแรคเตอร์แค่ทุกคนคลิกแล้วกดเปลี่ยนสีค่ะเช่นเดิมนะคะเราใช้สีขาวตรงนี้ก็ได้หรือไปที่ FX Color Overlay เหมือนเดิมค่ะเห็นไหมคะว่าเครื่องมือที่เราใช้เครื่องมือเดิมๆทำแบบเดิมเพียงแค่เปลี่ยนลักษณะของชิ้นงานออกไปหลังจากนั้นนะคะตอนนี้เราเสร็จแล้ว2ตัวสมมุติว่าการจัดของเราอะค่ะมันไม่เท่ากันแบบนี้นะคะการวางตัวของเราไม่สมูทไม่เข้ากลางอย่างนี้ค่ะเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือใน Photoshop ที่จะจัดให้วัตถุของเราทั้ง2ชิ้นเข้ากลางได้นะคะจับแบบนี้นะคะกดที่วัตถุ1ชิ้นกดชิปไว้นะคะแล้วกดวัตถุชิ้นที่2ด้านบนตรงนี้นะคะจะเป็นการจัดวัตถุเช่นสมมติครูใหม่ต้องการจัดซ้ายเห็นไหมคะข้อความจะขยับตามการจัดของวัตถุทันไหมคะทุกคนลองดูนะคะจัดซ้ายจัดขวาจัดกลางหรือจัดชิดล่างจัดชิดบนจัดกลางโอเคนะคะลองจัดดูเครื่องมือตัวนี้ค่ะเราสามารถที่จะนำไปใช้ในการจัดวัตถุได้หลายอย่างเลยรวมทั้งการจัดวัตถุที่เป็นข้อความด้วยนะคะเราจะวางคำว่าคอสเมติกประมาณนี้นะคะเข้ากลางนะคะจุดกลางวางเรียบร้อยหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะมาดูก็คือภาพรวมของทั้งชิ้นงานค่ะตอนนี้สิ่งที่เราเห็นคือภาพรวมของชิ้นงานของเราที่เป็นแท่นวางของบรรจุภัณฑ์ของเราอะค่ะจะสังเกตว่าระดับในการวางเนี่ยสูงเกินไปนะคะเราจะต้องขยับทั้งหมดนะคะทุกคนต้องขยับทั้งหมดลงมาล่างถูกไหมคะเพื่อที่จะให้มีพื้นที่ด้านบนนี้นะคะในการวางข้อความและดอกไม้ของเราที่เราจะประดับด้านบนนะคะเมื่อเราขยับลงมาเรียบร้อยตอนนี้เราขยับลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นขยับด้านบนขึ้นไปค่ะขยับด้านบนขึ้นไปนะคะเห็นไหมคะว่าถ้าครูหมายขยับด้านบนแบบนี้โดยที่ไม่กดชิปนะคะโดยที่ไม่กดชิปจะรูปทรงนี้ค่ะจะขยับไปพร้อมกันทั้งหมดเลยอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะขยับไปพร้อมกันทั้งหมดเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะขยับโดยที่ให้ยืดแบบนี้นะคะไปเฉพาะด้านบนให้ทุกคนกดชิปที่คีย์บอร์ดไว้ค่ะมันก็จะขยับไปเฉพาะด้านบนเห็นไหมคะหลังจากนั้นนะคะกดซูมออกดูระยะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราขยับวัตถุหลักของเราตัวนี้ค่ะตามลองดูถ้าสูงเกินไปขยับขึ้นขยับลงได้นะคะเพื่อให้เหมาะสมกับการวางตำแหน่งบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะหลังจากนั้นเราจะมาดูตรงนี้ค่ะใบไม้ต้นไม้ที่เราเลือกมาเมื่อกี้นะคะซึ่งเมื่อกี้ครูหมายลากทั้งหมดมาวางเลยค่ะทั้งหมดนี้เลยนะคะตอนนี้ใบไม้ของครูใหม่อะค่ะแยกเป็นเลเยอร์แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะรวบเอฟเฟกต์ออกไปนิดนึงนะคะเพื่อจะได้มองง่ายๆตอนนี้ถ้าสังเกตฝั่งเลเยอร์นะคะท
ทุกคนจะเห็นว่าเลเยอร์ของเรามีเยอะมากเลเยอร์ของแต่ละคนที่ทำตอนนี้นะคะอาจจะการขึ้นอยู่กับจำนวนปริมาณของวัตถุที่เราลากมาวางค่ะตอนนี้ของครูใหม่ค่อนข้างจะเยอะเนื่องจากว่าใบไม้กิ่งไม้หรือว่าดอกไม้เนี่ยค่ะมาเป็นคนละเลเยอร์หมดเลยฉะนั้นจะเยอะนะคะถ้าใครที่เลเยอร์น้อยกว่านี้ไม่ต้องตกใจนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะเลือกใบไม้ทั้งหมดค่ะกดคุมค่ะหลังจากนั้นเลือกแบ็กกราวด์ที่เราไม่ต้องการออกนะคะถ้ามันติดแบ็กกราวด์ที่เราไม่ต้องการออกเอาออกนะคะหรือใช้วิธีการล็อกเลเยอร์ที่เราไม่ต้องการก่อนนะคะเช่นอันนี้ล็อกไว้ก่อนเลยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เราต้องการทำงานแค่กับเลเยอร์ที่อยู่ด้านล่างเราล็อกเลเยอร์แบ็กกราวด์ทั้งหมดไปก่อนค่ะทุกคนดูของตัวเองนะคะแล้วก็ลองคลิกดูถ้าสมมติว่าเรามีเลเยอร์เยอะแบบของครูใหม่อะค่ะให้ทุกคนหาเลเยอร์ที่เราไม่ได้ต้องการทำงานตอนนี้นะคะถ้าเราไม่ต้องการทำงานกับเลเยอร์ไหนให้เราคลิกหาเลเยอร์นั้นแล้วทำการล็อกค่ะพอเราทำการล็อกเลเยอร์เราไม่สามารถที่จะขยับเลเยอร์ได้เมื่อเราล็อกเลเยอร์แบบนี้นะคะเราสามารถที่จะปลดล็อกเลเยอร์ได้

เราต้องการที่จะขยับหมู่มวลต้นไม้ของเราค่ะครูหมายต้องการที่จะให้ใบไม้นะคะให้ใบไม้ส่วนตรงนี้นะคะมาบังในส่วนของฐานให้ได้เยอะที่สุดนะคะดอกไม้เราต้องการที่จะเพิ่มลดอีกนะคะทุกคนจะสังเกตว่าดอกไม้ที่เรานำมานะคะกับสีของแบ็กกราวด์ค่อนข้างที่จะเข้ากันนะคะและเข้ากับขวดบรรจุภัณฑ์เราตรงนี้เป็นการจัดองค์ประกอบอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าสมมุติว่าของใครที่รู้สึกตรงนี้ยังไม่โอเคนะคะตรงนี้ยังไม่สวยงามหรือว่ายังไม่ค่อยเข้ากับชิ้นงานของเรานะคะเราสามารถที่จะปรับเพิ่มลดตามความเหมาะสมของชิ้นงานเราได้ค่ะสมมติเราต้องการเพิ่มอีกนะคะประมาณนี้นะคะหรือว่าถ้าสมมุติเราต้องการที่จะเพิ่มอีกสามารถกดได้เลยค่ะวิธีการกดเหมือนเดิมนะคะกดออปชันที่คีย์บอร์ดค่ะเพิ่มใบไม้ค่ะเพิ่มลดได้นะคะเพราะว่าเราต้องการให้ด้านล่างค่ะเป็นป่ากดออปชันค่ะลากในการทำงานด้วยโปรแกรม Photoshop หรือว่าการใช้งานของโปรแกรมกราฟิกนะคะให้ทุกคนพยายามใช้สองมือในการทำงานทั้งหมดนะคะมือขวาใช้ในการจับเมาส์ไว้ตลอดเวลานะคะส่วนมือซ้ายใช้ในการกดปุ่มหรือกดคีย์ลัดค่ะจะช่วยให้การทำงานของเรารวดเร็วยิ่งขึ้นไม่แนะนำให้ใช้มือขวาในการจับคีย์บอร์ดนะคะให้ใช้มือขวาในการจับเมาส์ไว้ตลอดนะคะเรียบร้อยค่อนข้างที่จะเป็นป่าอเมซอนแล้วค่ะตอนนี้ทุกคนลองมองดูกราฟิกที่ตัวเองทำนะคะว่าเป็นยังไงบ้างโอเคไหมถ้าไม่โอเคให้ขยับนะคะตอนนี้ครูหมายต้องการที่จะขยับแบ็กกราวด์สีชมพูสักนิดนึงนะคะซึ่งเมื่อกี้เราล็อกทำการล็อกไปแล้วนะคะลองเช็คดูค่ะวิธีการเช็คเลเยอร์ถ้าเราล็อกไปแล้วเราสามารถที่จะปิดตาเปิดตาดูได้นะคะว่าเลเยอร์ที่เราต้องการเนี่ยคือเลเยอร์ไหนคือเลเยอร์สุดท้ายเลยนะคะเราต้องขยับต้องการขยับนิดนึงค่ะหลังจากนั้นนะคะเราต้องการที่จะต่อพื้นสีขาวพื้นสีชมพูค่ะต่อพื้นสีชมพูด้านบนนิดนึงคล็อกไวส์แล้วก็ลากขึ้นไปเพื่อเพิ่มbackground ให้กับชิ้นงานของเรานะคะคำว่า cosmetic จะได้มีพื้นที่ขยับขึ้นมานิดนึงค่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราจะเพิ่มดอกไม้ด้านบนค่ะวิธีการเพิ่มดอกไม้นะคะ copy layer เหมือนเดิมค่ะกด option จำได้ไหมคะการเพิ่ม layer การ copy ให้ทุกคนกด option ค่ะกดเลยค่ะไปเรื่อยๆถ้ามันเกินกว่าที่เราต้องการสามารถลบได้นะคะวิธีการลบก็เหมือนกันค่ะกด delete ด้วยมือด้านซ้ายนะคะหลังจากนั้นเราปรับดอกไม้ของเราเลยนะคะหรือถ้าของคนไหนที่ไม่ได้ใช้ดอกไม้แบบครูไหมหรือว่าใช้รูปแบบของกราฟิกบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นนะคะอาจจะเป็นอย่างอื่นแทนก็ได้นะคะแล้วแต่การจัดรูปแบบชิ้นงานของเรานะคะในส่วนนี้ครูไหมจะใช้วิธีการจัดแบบโค้งค่ะก็คือโค้งแบบนี้นะคะของประมาณนี้นะคะจัดแบบโค้งครึ่งวงกลมที่เป็นดอกไม้ด้านบนเพื่อให้สอดรับกับโค้งด้านล่างของแบ็กกราวด์อันนี้ค่ะของแบ็กกราวด์ของบรรจุภัณฑ์เราจะปรับด้านบนดอกไม้ให้มีลักษณะโค้งนะคะถ้าเราต้องการปรับด้านบนดอกไม้ให้มีลักษณะโค้งดอกด้านข้างอะค่ะสองข้างจะต้องมีขนาดเล็กตรงกลางจะต้องมีขนาดใหญ่ค่ะเพื่อที่จะให้สัดส่วนมีความโค้งนะคะเริ่มเห็นเงาโค้งไหมคะทุกคนที่กำลังทำตามอยู่สามารถจัดรูปแบบรูปทรงอื่นได้นะคะเวลาที่เราจัดกราฟิกไม่จำเป็นที่จะต้องจัด
ในลักษณะของโค้งเหมือนกับที่ครูหมายสอนนะคะเราสามารถจัดได้หลายรูปแบบ

ามที่เราครีเอทเลยค่ะเริ่มโค้งแล้วเห็นไหมคะเราต้องการให้ดอกไม้ด้านบนโค้งเพื่อสอดรับกับแบ็คกราวด์ของขวดคอสเมติกของเรานะคะโอเคขอเพิ่มอีกนิดนึงนะคะปลายฝั่งนี้นะคะ

สามารถหมุนขยับได้นะคะมุมองศาของดอกไม้ช่อดอกไม้ที่ครูหมายนำมาค่ะเนื่องจากว่าเป็นช่อดอกไม้ช่อเดียวกันทั้งหมดนะคะด้านบนเนี่ยค่ะด้านบนเป็นช่อดอกไม้ช่อเดียวกันฉะนั้นเราสามารถที่จะปรับหมุนองศาได้ค่ะเพื่อที่จะให้ช่อดอกไม้ในแต่ละมุมเนี่ยค่ะได้แสดงความงามของตัวเองที่มันแตกต่างกันไปค่ะแล้วก็จะได้แบบดูเหมือนคนละช่อกันประมาณนี้ค่ะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าสมมุติว่าเราใช้ช่อเดียวกันอย่างนี้ค่ะเราก็ปรับมุมคนละมุมกันประมาณนี้นะคะตอนนี้ครูหมายกำลังปรับดอกไม้นะคะได้ไหมคะทุกคนไปพร้อมกันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะเลือกให้ดอกไม้ของเราเนี่ยค่ะสมูทเข้ากับแบ็กกราวด์ไปที่เดิมเลยค่ะทุกคนเครื่องมือเราใช้เหมือนเดิมหมดนะคะมัลติพลายค่ะเอาขยับให้อ่อนนะคะประมาณไหนถึงจะไม่เด่นเกินกว่าสินค้าของเรานะคะตอนนี้เราได้ที่ประมาณ 30% เราลองทำทั้งหมดนะคะถ้าสมมุติของใครที่มีหลายเลเยอร์แบบของครูไหมเราสามารถที่จะทดลองก่อน1เลเยอร์ได้นะคะหลังจากนั้นเราถึงทำเลเยอร์ต่อไปค่ะหรืออาจจะทำไปพร้อมกันก็ได้นะคะมัลติพลายเลยค่ะแล้วเราเลือกที่ 30% นะคะเรียบร้อยค่ะเราไม่ต้องการให้เด่นนะคะเราต้องการให้เป็นเหมือนเงาเล็กๆด้านบนนะคะสมูทด้านบนนะคะขยับใหม่ได้เพราะว่าพอเราลด opacity แล้วนะคะบางครั้งดอกไม้เราอาจจะมองไม่เห็นชัดเนื่องจากว่าตอนนี้เราใช้แค่ 30% การเลือก opacity ตรงนี้นะคะเลือกตรงนี้นะคะสำหรับใครที่ต้องการให้มีความชัดมากเช่นชัด 100% อย่างเงี้ยค่ะก็เลือกมาที่ 100% ภาพก็จะคงชัดที่ 100% นะคะถ้าสมมุติเราเลือก opacity ที่ลดน้อยลงก็จะจางขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะแบบเหมือนซีดขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นเลือกตามความเหมาะสมแล้วก็ความต้องการของชิ้นงานเราได้เลยค่ะต่อไปนะคะสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำตอนนี้ก็คือก้อนเมฆนะคะเราต้องหาเลเยอร์ที่เป็นก้อนเมฆของเรานะคะใครที่ไม่มีก้อนเมฆแบบครูใหม่ก็ถ้าสมมุติเรามีวัตถุอย่างอื่นที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนในกราฟิกเราก็สามารถทำได้ตอนนี้นะคะครูใหม่มีก้อนเมฆ2ฝั่งครูใหม่ต้องการที่จะให้ก้อนเมฆของครูใหม่เนี่ยค่ะแบ่งออกเป็น2เลเยอร์นะคะครูใหม่ก็เพียงแค่ copy มันออกมาค่ะเห็นไหมคะทุกคนทำไปพร้อมกันเลยนะคะเพียงแค่ copy ออกมาค่ะหลังจากนั้นตัดออกมาค่ะและสร้างเลเยอร์ใหม่นะคะวางเลเยอร์ที่เราตัดเมื่อกี้ง่ายไหมคะวางเลเยอร์ที่เราตัดเมื่อกี้นะคะหลังจากนั้นหาจุดที่เราคิดว่าเราจะวางก้อนเมฆ

สมมติว่าคุณหมายต้องการที่จะวางสองข้างแบบนี้นะคะใช้เครื่องมือเดิมเลยค่ะขยับนิดนึงแต่เราไม่ต้องการให้ก้อนเมฆของเราแล้วก็ดวงอาทิตย์ของเราเด่นมากนะคะทุกคนใช้เครื่องมือไหนคะเริ่มจำได้แล้วใช่ไหมคะ opacity ค่ะลดมันลงมาค่ะเพราะสินค้าของเราเราต้องการให้สินค้าเราเด่นที่สุดฉะนั้นสิ่งที่จะเด่นที่สุดในตัวของโฆษณาเราก็ต้องเป็นอะไรคะสินค้านะคะโอเคประมาณนี้นะคะของคุณหมายก็คือประมาณนี้ของใครเป็นยังไงกันบ้างคะเลเยอร์เยอะไหมหรือว่าจัดวางองค์ประกอบได้ไหมเลือกฟอนต์ได้ไหมนะคะตามกันทันไว้เอ่ยต่อไปนะคะเราจะขอเพิ่มเงาให้กับขวดฉลากของเรานิดนึงใครจะเพิ่มก็ได้ไม่เพิ่มก็ได้แล้วแต่ความงามที่เรามองเห็นนะคะที่เราต้องการเพิ่มนะคะคลิกเข้าจุดเดิมนะคะเราใช้แค่เครื่องมือเดิมๆนะคะเพิ่มเงานิดเดียวค่ะเปลี่ยนสีเงาก่อนนะคะอาจจะสังเกตว่าเมื่อกี้เงาเป็นสีขาวนะคะคุณหมายขอเปลี่ยนเงานิดนึงเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมคะดูที่ขวดบรรจุภัณฑ์นะคะเพิ่มนิดเดียวค่ะไม่ต้องเพิ่มเยอะนะคะของคุณหมายจะไม่ได้เพิ่มเยอะนะคะแต่ถ้าสินค้าของใครต้องการเพิ่มเงาเยอะเพื่อให้โดดเด่นขึ้นมาก็สามารถเพิ่มได้โอเคเรียบร้อยค่ะในการทำสินค้า1ชิ้นเพื่อที่จะวางจำหน่ายหรือถ้าสมมุติเราต้องการที่จะเพิ่มราคาสินค้าเพิ่มโฆษณาอื่นก็สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ครูไหมสอนมาแล้วได้หรือถ้าสมมุติว่าในการทำบรรจุภัณฑ์ของเราอะค่ะต้องการที่จะให้ลูกค้าเลือก2แบบ2สไตล์เช่นลักษณะแบบนี้ค่ะลักษณะสีแบบนี้นะคะดอกไม้ขอปิดก่อนนะคะเช่นเราต้องการที่จะให้ลูกค้าเลือกในลักษณะงาน2แบบ2สไตล์เราก็เลือกแบ็กดรอปที่มีลักษณะใกล้เคียงกันแบบนี้นะคะแล้วทำภาพกราฟิกใส่ม็อกอัพใส่ข้อความสามารถทำให้ลูกค้าเลือกได้หลายๆแบบเช่นการอันนี้คุณหมายเลือกที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมากๆเลยนะคะใกล้เคียงกันมากเลยทุกคนสามารถที่จะเลือกแบ็กกราวด์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันแบบนี้แล้วหลังจากที่เราทำกราฟิกในส่วนของแบ็กกราวด์สีชมพูเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเรามาต่อยอดทำกราฟิกในลักษณะของสีเทาเพื่อที่จะเวลาเราขายงานลูกค้าอย่างนี้ค่ะทุกคนสามารถที่จะนำสิ่งนี้ไปให้ลูกค้าดูแบบได้เลือกแบบที่หนึ่งเลือกแบบที่สองหรือถ้าเรามดเราทำชิ้นงานส่งอาจารย์อย่างนี้ค่ะเราอาจจะทำขึ้นมาสองชิ้นชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองแล้วลองเปรียบเทียบดูค่ะการเปรียบเทียบผลงานที่เราทำเช่นเราทำผลของชิ้นงานมา2แบบอย่างนี้ค่ะเราก็จะได้เรียนรู้การสังเกตแล้วก็ความเหมาะสมของสีการใช้ตัวอักษรเพื่อเป็นการต่อยอดทำให้เรามีไอเดียในการคิดโปรเจกต์งานคิดชิ้นงานที่กว้างยิ่งขึ้นนะคะเวลาที่ทำกราฟิกถ้าสมมติเราเลือกทำแบบเดียวนะคะเราเป็นกราฟิกเริ่มต้นอย่างนี้เราเลือกทำแบบเดียวไอเดียเราก็จะไม่เยอะเท่ากับการที่เราเลือกทำกราฟิกแบบ1แบบแบบ2แบบ3แบบหรือว่า4แบบเพื่อที่จะให้ลูกค้าเลือกอย่างที่ครูไหมได้สอนไปใน EP ที่6นะคะในการทำงานเพื่อให้เหมาะสมกับลูกค้าเราก็ต้องมีการสังเกตนะคะประมวลผลในสิ่งที่เราล่ำเรียนในสิ่งที่เราไปคุยงานกับลูกค้านะคะหลังจากนั้นเราถึงมาทำต่อยอดกราฟิกพอเราทำต่อยอดกราฟิกพอเราได้ลักษณะแบบนี้ค่ะลักษณะแบบ2แบบเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะนำไปต่อยอดให้เขาเลือกกราฟิกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้าคนนั้นได้โอเคค่ะต่อไปนะคะหลังจากที่เราทำเสร็จในลักษณะแบบนี้แล้ววิธีการต่อไปคือการเซฟงานนะคะทุกครั้งที่ทำงานเสร็จให้ทุกคนเซฟงานนะคะอย่าลืมเซฟงานของตัวเองนะคะวิธีการตั้งชื่อไฟล์งานเช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมตั้งชื่อที่ทุกคนจะจำได้เช่นอันนี้นะคะคุณหมายตั้งชื่อว่า flower ค่ะมีการตั้งชื่อซ้ำไปแล้วนะคะขอเป็นอันที่ชิ้นที่2ค่ะโอเค
หลังจากนั้นไฟล์นี้จะเป็นไฟล์ Photoshop นะคะเราเซฟไฟล์ JPEG สำหรับลูกค้าไปที่เดิมค่ะ Export แล้วก็เลือกนามสกุล JPEG นะคะกด Export ค่ะกดเซฟค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะแค่นี้ชิ้นงานเราก็สำเร็จแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP นี้ได้แนวคิดไอเดียหรือว่าการทำกราฟิกเพิ่มขึ้นบ้างไหมคะขอให้ทุกคนสนุกกับการทำกราฟิกเช่นเดิมค่ะแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพให้ได้นะคะแล้วพบ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะสแลกใช้เคาะสแลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตราย

ลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ 3ผ้าเช็ดทำความสะอาด 4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือ

0: ป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
2: ้
0: น
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือเช่นกันค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยสูงที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้นะคะได้แก่บริเวณภาคเหนือ

จังหวัดลำปางพะเยาน่านและแพร่ค่ะและในส่วนของคลื่นลมในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางพะเยาน่านและแพร่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
2: ล่ะคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
3: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
2: อ
1: ้
2: าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
4: ในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆให้ดูกันไหม
5: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
3: โอ้ย
2: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
6: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
7: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
6: ครับ
7: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
8: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
7: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
8: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้ทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
7: ครูใหญ่ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับโอ้ยครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
9: พร้อมหร
7: ือ
9: ย
7: ัง
9: คะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วไป
7: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วล่ะ
8: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
10: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
2: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
3: ดีจังเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ท่านเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
2: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
1: อ
2: ้
1: าวได้สิ
3: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง

สวัสดีค่ะ EP 19นะคะการตั้งค่าการพอร์ตแบบเข้าสเกลนะคะเราได้เรียนรู้วิธีการพอร์ตหน้าโมเดลแล้วก็หน้าเลย์เอาท์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิธีการพอร์ตแบบเข้าสเกลกันนะคะเพราะว่าในการทำงานของเราเนี่ยการพอร์ตแบบเข้าสเกลเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะค่ะความหมายของมาตราส่วนนะคะอย่างเช่นมาตราส่วนที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะก็คือมาตราส่วน1ต่อ1นะคะในส่วนของมาตราส่วน1ต่อ1เนี่ยก็เปรียบเสมือนนะคะการวัดขนาดจริงได้เท่าไหร่นะคะในแบบก็จะมีขนาดเท่านั้นนะคะส่วนในส่วนต่อไปเนี่ยที่เราจะใช้กันบ่อยมากๆเลยนะคะในการเขียนแบบออกมาหรือในการพอร์ตแบบออกมาเนี่ยก็คือมาตราส่วน1ต่อ100นะคะในส่วนของมาตราส่วน1ต่อ100เนี่ยก็หมายถึงว่าวัดจริงในกระดาษเนี่ยได้1มมนะคะแต่ว่าระยะหน้างานจริงเนี่ยจะเท่ากับ100มมนะคะต่อไปเนี่ยจะเป็นมาตราส่วนที่ย่อยลงมานะคะที่จะได้ใช้ในส่วนของแบบขยายต่างๆเนี่ยก็จะเป็นมาตราส่วน1ต่อ50 1ต่อ25นะคะหรือ1ต่อ10ตามแต่นะคะก็คือมาตราส่วนพวกนี้ก็จะเปรียบเหมือนกันเลยก็คือในส่วนของ1ต่อ50เนี่ยก็หมายถึงมาตราส่วนนะคะในการย่อวัดในกระดาษเนี่ยได้จริง1มมในระยะหน้างานนะคะจะเท่ากับ50มมนะคะส่วนมาตราส่วนที่เลขข้างหน้าเนี่ยเยอะกว่าเลขข้างหลังนะคะจะเป็นมาตราส่วนที่เป็นการขยายนะคะซึ่งมักจะไม่ใช้ในการเขียนแบบนะคะเพราะว่ากระดาษของเราเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กกว่าขนาดจริงอยู่แล้วนะคะดังนั้นการเขียนเนี่ยก็จะเป็นการย่อขนาดลงมานะคะค่ะอันนี้จะเป็นภาพตัวอย่างของการพอร์ตแบบออกมาในมาตราส่วนต่างๆนะคะอย่างมาตราส่วนเบื้องต้นเนี่ยในการเขียนแบบขยายนะคะอย่างเช่นในภาพตรงกลางนะคะจะเป็นมาตราส่วน1ต่อ100นะเมื่อเวลาพอร์ตแบบออกมาเนี่ยแบบเขาก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กไม่สมส่วนกับหน้ากระดาษใช่ไหมคะดังนั้นเราอาจจะต้องพอร์ตออกมาในส่วนสเกลที่ขยายขึ้นมาจาก1ต่อ100ก็จะเป็นในมาตราส่วน1ต่อ50แบบนี้นะคะสังเกตว่าเมื่อเราพอร์ตออกมาในมาตราส่วน1ต่อ50ค่ะองค์ประกอบของหน้ากระดาษเนี่ยก็จะสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็ขนาดของทุกอย่างเนี่ยขยายขึ้นมาจากมาตราส่วน1ต่อ100นะคะส่วนมาตราส่วน1ต่อ200นะคะก็จะมีขนาดที่เล็กลงจากมาตราส่วน1ต่อ100เนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งนะคะก็จะมีลักษณะในการพอร์ตออกมาเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นเวลาตั้งค่าในการพอร์ตที่เข้าสเกลอะค่ะก็ค่อนข้างสำคัญมากในสัดส่วนพวกนี้ค่ะเวลาเราพอตหรือเราปริ้นออกมาเนี่ยเมื่อเราใช้ไม้บรรทัดหรือไม้สเกลวัดอะค่ะเขาก็จะต้องใช้ไม้บรรทัดที่เป็นระยะของมาตราส่วนนั้นๆในการวัดนะคะต่อไปนะคะที่จะให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะของกรอบแบบตัวนี้นะคะกรอบตัวไตเติ้ลในการสเปคงานตรงนี้นะคะถ้าเวลาเราใส่ไว้ในหน้าของตัวหน้าโมเดลอะค่ะเวลาเราพอร์ตแบบเนี่ยเขาก็จะย่อหรือจะถูกย่อหรือถูกขยายเนี่ยไปพร้อมๆกับตัวแบบนะคะมันจึงเกิดการพอร์ตแบบในหน้าของเลเยอร์นะคะในส่วนของหน้าเลเยอร์เนี่ยเขามักจะใช้พวกตัวหนังสือหรือการใส่พวกไดเมนชันการทำสเปซิฟายอะค่ะในหน้าตัวเลเยอร์นะคะเพราะว่าจะได้กำหนดขนาดของตัวหนังสืออะค่ะในทุกๆสเกลเนี่ยที่เท่ากันนะคะสังเกตว่าเมื่อเราวางตัวหน้ากรอบไตเติ้ลบ็อกซ์ตัวนี้ค่ะหรือตัวกรอบแบบตัวนี้นะคะวางในหน้าเลย์เอาท์นะคะแล้วพอร์ตออกมาเนี่ยในสัดส่วนของโมเดลที่เราทำอย่างเช่นตัวแปนตัวแบบขยายต่างๆของเราค่ะเขาก็จะถูกย่อขยายแต่ในสัดส่วนของตัวเทคตัวกล่องข้อความตัวนี้ค่ะเขาก็

ะมีขนาดที่เท่ากันเปรียบเสมือนเวลาเราทำแบบก่อสร้างการเขียนแบบภายในการเขียนแบบสถาปัตยกรรมก็แล้วแต่ค่ะคือเราจะใช้ในการทำงาน1ชุดเนี่ยค่อนข้างหลายสเกลนะคะดังนั้นเวลาที่เราพล็อตแบบออกมานะคะสิ่งที่เราต้องคำนึงเลยคือขนาดของตัวอักษรในทุกๆแผ่นนะคะควรที่จะต้องเท่ากันนะคะมีลักษณะฟอนต์เดียวกันขนาดเท่ากันดังนั้นการสเปซิฟายเนี่ยก็เลยจะมาใส่ในหน้าเลย์เอาท์ค่ะแล้วก็ใช้วิธีการย่อขยายในส่วนของตัวโมเดลนะคะหรือตัวอ็อบเจกต์ของเราเนี่ยแทนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ในโปรแกรมนะคะว่าการใส่เท็กแยกกันระหว่างหน้าโมเดลและหน้าเลย์เอาท์เนี่ยแตกต่างยังไงนะคะส่วนวิธีการพล็อตงานนะคะก็จะเหมือนกับการที่เราพล็อตปกติเลยที่เราเรียนไปแล้วในหน้าเลย์เอาท์หน้าโมเดลนะคะแต่ว่าที่แตกต่างกันก็คือในส่วนของพล็อตสเกลตรงนี้นะคะที่เราจะต้องมาปรับให้มีความคล้องกับแบบที่เราต้องการจะพล็อตออกไปหรือปริ้นออกไปนะคะส่วนขั้นตอนการพล็อตงานนะคะก็จะมีวิธีการเหมือนที่เราเรียนไปแล้วเลยก็คือ1นะคะเราเลือกขนาดกระดาษก่อนนะคะในการทำงาน2นะคะก็คือการเลือกแอเรียนะคะหรือเลือกพื้นที่ในการพล็อตนะคะ3นะคะก็คือการพล็อตสเกลนะคะก็คือการกำหนดสเกลโดยส่วนใหญ่เนี่ยบางทีถ้าเราไม่ได้คำนึงถึงเรื่องสเกลอะค่ะเขาก็จะใช้วิธีการกด fit to paper นะคะซึ่งจะไม่เหมาะกับการกำหนดสเกลนะคะเนื่องจากโปรแกรมเนี่ยเขาจะคำนวณมาให้นะคะว่าชิ้นงานของเราเนี่ยเมื่ออยู่เต็มหน้ากระดาษอะค่ะจะอยู่ในสเกลที่เท่าไหร่นะคะเราสามารถใช้ตัวเนี้ยเป็นสเกลที่ไกด์เราได้ในการคำนวณของสเกลที่เราต้องการจะพล็อตออกไปนะคะค่ะเมื่อเราตั้งค่าทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คลิกปุ่ม preview เพื่อดูการพล็อตได้เลยนะคะแล้วก็รีเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าแบบของเราเนี่ยสมบูรณ์หรือยังในการที่จะเซฟออกไปเป็นไฟล์หรือพิมพ์ออกมาเป็นแบบของเรานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในหน้าโปรแกรมนะคะว่าวิธีการใส่เท็กใส่ตัวสเปซิฟายแบบเนี่ยในหน้าเลย์เอาท์แล้วก็ในหน้าโมเดลให้เข้าสเกลเนี่ยใช้วิธีไหนกันบ้างนะคะอันดับแรกนะคะเราเปิดไฟล์งานของเราก่อนขึ้นมานะคะเราก็จะมีสังเกตว่าอย่างอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างงานของอาจารย์ที่จะมีขนาดกระดาษต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยก็จะมีขนาด A3 นะคะที่เป็นสเกล1:100อาจารย์ก็จะเขียนมาร์กไว้ว่าในหน้าปกเนี่ยของอาจารย์เนี่ยจะเป็นขนาด1:100เวลาพล็อตออกไปนะคะพวกนี้ก็เหมือนกันส่วนที่เห็นว่ากระดาษเนี่ยเขาถูกย่อลงมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยขนาดตัวเนี้ยเขาเป็นขนาดกระดาษ A3 เท่ากันหมดเลยแต่เป็นการย่อสเกลลงมาเพื่อเป็นการกำหนดขอบเขตในการทำงานของเราขึ้นมาก่อนหรือเป็นการคำนวณคร่าวๆนะคะว่าชิ้นงานของเราเนี่ยจะต้องพล็อตออกไปในสเกลที่ประมาณเท่าไหร่นะคะบางขั้นตอนของบางคนนะคะก็จะเขียนชิ้นงานขึ้นมาแบบนี้ก่อนแล้วค่อยมาเลือกขนาดกระดาษนะคะว่าเราจะพล็อตออกไปในสเกลไหนวิธีการย่อขยายขนาดกระดาษให้เข้าสเกลเนี่ยก็จะมีวิธีการโดยเราขึ้นขนาดกระดาษที่เป็นสเกล1:100เนี่ยขึ้นมาก่อนนะคะอย่างในชิ้นงานตัวนี้นะคะเป็นขนาด A3 ที่สเกล1:100เนี่ยเขาก็จะมีขนาดที่42นะคะสูงที่ 29.7 ใช่ไหมคะเวลาที่เราเขียนแบบขยายตัวนี้ค่ะสังเกตว่าตัวนี้ของอาจารย์เนี่ยจะพล็อตออกไปเป็นสเกล50วิธีการที่เราจะทำก็คือเราจะย่อขนาดกระดาษที่เป็นสเกล1:100ค่ะลงมาที่สเกล1:50ก่อนสเกล1:50ต่อ1:100อะค่ะเขาก็จะมีขนาดที่เล็กลงมาครึ่งหนึ่งของขนาด1:100นะคะวิธีการก็คือให้กด SC นะคะแล้วก็เลือกจุดอ้างอิง1จุดก่อนนะคะแล้วก็กำหนดตัวเลขได้เลยอย่างถ้าในกรณีที่เราต้องการจะย่อลงมาค่ะเราก็จะกำหนดตัวเลขที่เราต้องการจะย่อหรือกำหนดสเกลก่อนอย่างเช่นตอนนี้อาจารย์ต้องการที่จะย่อขนาดกระดาษลงมาในสเกล50ใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะใส่ตัวเลข50นะคะแล้วก็ใส่สเกลขนาดจริงของกระดาษตัวที่เราเลือกเนี่ยค่ะก็คือสเกล100อันนี้ก็จะเป็นการย่อขนาดลงมานะคะเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะคะถ้าเราใส่ตัวเท็กเข้าไป1ตัวในหน้ากระดาษของเรานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลองพล็อตในขนาดสเกล100กับ50ให้ดูนะคะอย่างในที่นี้นะคะอันนี้จะเป็นสเกล50ใช่ไหมคะต่อไปเนี่ยถ้าจะเป็นสเกล100วิธีการจะขยายจากสเกล50ไปสเกล100นะคะทำเหมือนกันเลยก็คือกด SC นะคะแล้วขยายเขาขึ้นไปวิธีการขยายก็คือเลขตัวหน้าจะมากกว่านะคะเลขตัวหน้าก็คือสเกลที่เราต้องการจะขยายขึ้นไป100นะคะหารตัวเลขของขนาดกระดาษที่เป็นอยู่เดิมก่อนจะขยายค่ะก็คือ50 Enter นะคะเขาก็จะกลับไปที่ขนาดสเกล1:100สังเกตว่าเวลาเราทำงานนะคะเราจะใช้ตัวเท็กเดียวกันในหน้าโมเดลใช่ไหมคะแบบนี้แต่ว่าหน้ากระดาษค่ะเขาจะเป็นขนาดที่ต่างกั

เวลาเราพอตแบบออกไปนะคะที่คนละสเกลกันเนี่ยตัวหนังสือเขาก็จะย่อขยายไปตามด้วยนะคะอย่างในตัวโปรแกรมเนี่ยตอนนี้เขาพอตสเกลอยู่ที่จุด0.5นะคะก็เปรียบคือตอนนี้เป็นสเกล50แล้วนะคะสมมติถ้าเรากด fit to paper นะคะโปรแกรมเขาก็จะคำนวณเลยว่าหน้ากระดาษที่เราสร้างขอบเขตเมื่อกี้ค่ะที่เราเลือกเนี่ยถ้าฟิตกับกระดาษแล้วค่ะเขาจะอยู่ที่50เลยแต่ถ้าเราไม่มีขอบเขตหน้ากระดาษที่เราย่อขยายเมื่อกี้ค่ะตัวโปรแกรมเขาก็จะไม่คำนวณตรงนี้ให้เรานะคะสมมติเนี่ยค่ะถ้าเราเลือกที่ไม่ได้เลือกจากกระดาษนะคะตัวนี้โปรแกรมเขาก็จะคำนวณแล้วเขาก็จะเปลี่ยนให้เลยว่าขนาดที่เราเลือกพื้นที่เมื่อกี้นะคะถ้าฟิตทูเปเปอร์ล่ะเนี่ยก็จะเป็นสเกลจุด0.46นะคะหรือสเกล46ซึ่งเป็นสเกลที่เราไม่ได้ใช้งานจริงนะคะดังนั้นเวลาเราเปลี่ยนนะคะก็ให้เรากดเปลี่ยนตรงนี้นะคะแล้วก็คีย์ตัวเลขจุด0.5เข้าไปนะคะแบบนี้นะคะหรือถ้าเราเปลี่ยนเป็นจุด1นะคะจุด1ก็คือสเกล1:100หรือวิธีการนะคะถ้าเรางงเรื่องของจุดทศนิยมต่างๆให้เราปรับตัวหน่วย mm ข้างบนนะคะให้เป็น 1,000 นะคะตั้งสแตนดาร์ดไว้นะคะแล้วตรงนี้ปรับตามสเกลจริงก็ได้นะคะอย่างถ้าตอนนี้เราจะใช้50ตัวเลข2ตัวนี้เขาจะต้องสอดคล้องกันนะคะก็จะเป็นสเกล50อย่างถ้าเราเป็นสเกล100นะคะในพอตกระดาษที่50เนี่ยเห็นไหมคะว่าตัว A ของเราเนี่ยก็จะย่อลงไปในขนาดที่เป็นสเกล100เดี๋ยวเราลองดูในส่วนที่เป็นสเกล100กันนะคะตัว A เนี่ยก็จะมีขนาดที่เป็นสเกล1:100เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเส้นหน้ากระดาษนะคะเพื่อให้เห็นความแตกต่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อกี้เป็นเส้นสีม่วงหรือเป็นเส้นเดบพอยต์นะคะเลยไม่เห็นในตอนพอตนะคะเดี๋ยวเราจะพอตดูอีกทีนึงแล้วอย่างตัวนี้นะคะเราปรับเป็นสเกล50เดี๋ยวเราจะปรับให้เขาเป็น100เพื่อดูนะคะว่าขอบหน้ากระดาษเนี่ยเขาแตกต่างยังไงนะคะเนี่ยหน้ากระดาษเขาก็จะถูกเป็นสเกล100จะไม่เต็มสเกล1:50นะคะเพราะว่าถ้าเป็นสเกล50เนี่ยขอบเขตกระดาษที่เราตั้งไว้อะค่ะเขาก็จะเต็มหน้ากระดาษเลยแบบนี้เนี่ยค่ะเขาก็จะย่อขยายตามขนาดสเกลที่เราตั้งเลยดังนั้นเวลาที่เราเขียนงานนะคะก็ให้เราสร้างหน้ากระดาษที่เป็นขอบเขตหรือสเกลในการทำงานเนี่ยของเราขึ้นมาอย่างในกรณีนี้เป็นสเกล50เราก็จะย่อกระดาษลงมาที่เป็นสเกล50นะคะแต่เราจะต้องตั้งต้นที่สเกล100ก่อนนะคะอย่างในแบบขยายตรงนี้นะคะอาจารย์ทำในสเกล1:25นะคะขนาดสังเกตว่าขนาดกระดาษเนี่ยก็จะเล็กกว่าขนาด1:50ตรงนี้ลงไปครึ่งหนึ่งเหมือนกันอย่างในส่วนตรงนี้นะคะเป็นสเกล1:10ขนาดกระดาษเนี่ยเขาก็จะเล็กลงไปอีกเวลาเราพอตอะค่ะถ้าเราสร้างหน้ากระดาษในหน้าโมเดลขึ้นมาเป็นไกด์ไลน์อะค่ะเวลาการพอตเนี่ยมันก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นสังเกตว่าตัวนี้ขนาดกระดาษมันถูกย่อลงมาที่1:10ใช่ไหมคะโปรแกรมเนี่ยถ้าเรากด fit to paper เนี่ยเขาก็จะคำนวณมาให้คร่าวๆก่อนแบบนี้นะคะจุด14จุด014นะคะเราก็สามารถปรับให้เป็นจุด01ก็คือสเกล1:10นะคะหรือปรับตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นสเกลจริงที่เราเข้าใจนะคะอันนี้เป็นหน้าแนวตั้งนะคะเราก็จะได้ตัวไฟล์โมเดลที่เราเขียนเนี่ยพอดีกับหน้ากระดาษที่เราทำไกด์ไลน์ไว้ในหน้าโมเดลของเราเลยสังเกตว่าตัว preview ตรงนี้ค่ะถ้าไม่มีขอบแดงๆเนี่ยก็ถือว่าสเกลเนี่ยถูกต้องตามที่เราตั้งไว้เลยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขามีขอบแดงๆขึ้นมาอย่างเช่นแบบนี้นะคะถ้าเป็นที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะหรือสเกล5สังเกตว่าเขาจะมีขอบแดงๆเท่ากับว่าอ็อบเจกต์ของเราเนี่ยมันเลยหน้ากระดาษออกไปก็จะไม่พอดีนะคะดังนั้นเวลาทำงานในหน้าโมเดลอะค่ะแนะนำว่าให้ตั้งขนาดกระดาษที่เข้าสเกลขึ้นมาก่อนนะคะในการทำงานเราจะได้มีขอบเขตในการทำงานนะคะแล้วก็ในกรณีที่เราต้องการจะขยายเขาขึ้นไปนะคะก็วิธีเดียวกันเลยค่ะอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะทำงานในหน้าสเกลที่เป็น200เราก็จะขยายตัวตั้งต้นเริ่มต้นนะคะที่สเกล100ตัวนี้ก่อนหน้ากระดาษตามจริงตัวนี้นะคะแล้วก็เราก็ขยายตัวนี้ขึ้นไปนะคะที่200กด SC นะคะเลือกจุดนะคะแล้วก็ใส่ตัวเลขที่เราต้องการขยายขึ้นไปก่อนนะคะแล้วก็ slash สเกลจริง100หรือสเกลก่อนขยายนะคะ Enter ค่ะขนาดกระดาษเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นไปแล้วก็จะเป็นสเกล200

้อยเมื่อเราเอาตัว A เข้าไปนะคะนี่นะคะในกรณีที่บอกว่าตัวหนังสือเวลาเราใส่ในหน้าของโมเดลอะค่ะกับตัวเลย์เอาท์ว่ามันจะแตกต่างกันก็คือเวลาการพอตนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าการพอตตัว

ดังนั้นเวลาที่เราพอตออกไปครบทั้ง3แผ่นอะค่ะตัวหนังสือเขาเนี่ยจะไม่เท่ากันเลยในกรณีที่เราทำงานชุดเดียวกันนะคะแล้วก็มีการพอตแบบไปหลายสเกลอย่างเช่นในตัวแปรนที่เป็นสเกล1ต่อ100แบบขยายที่เป็น1ต่อ50นะคะแบบขยายเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น1ต่อ10เนี่ยเวลาเราใส่สเปคซิฟายแบบพวกดิเมนชันตัวเทคต่างๆเนี่ยเวลาพอตออกไปนะคะแบบเราก็จะไม่เรียบร้อยแล้วก็ตัวเทคอาจจะไม่เท่ากันดูอีกทีนะคะก็คือในสเกล100นะคะปรับตรงนี้ให้เป็น100ตามนะคะพี่วิวดูตัวเทคเขาก็จะใหญ่ขึ้นมาจำได้ไหมคะว่าเมื่อกี้ที่เราพอตในหน้าสเกล1ต่อ200ค่ะตัวเทคเขาก็จะเล็กกว่านี้นะคะอย่างถ้าเราพอตในหน้าสเกล50ในขณะที่ในหน้าโมเดลเราใช้ตัวเทคเนี่ยเท่ากันเลยตัว A เนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นมาเห็นไหมคะเวลาเราพอตออกไปทั้ง3สเกลเนี่ยทำให้ตัวเทคทั้งหมดเนี่ยขนาดไม่เท่ากันนะคะดังนั้นก็เลยเกิดวิธีการที่มีการใส่สเปคที่ไฟล์เนี่ยที่หน้าของเลเยอร์นะคะอย่างในตัวอย่างเนี้ยค่ะเขาจะเป็นการใส่เทคในหน้าของโมเดลทั้งหมดใช่ไหมคะเนื่องจากว่า อยู่ที่การที่ว่าเราส่งแบบตัวเนี้ยให้ผู้ทำงานต่อค่ะเขาถนัดการทำงานหน้าไหนนะคะแต่ถ้า เราจะใส่ตัวเทคในหน้าของโมเดลเนี่ยมันก็จะต้องมีการย่อขยายตัวดิเมนชันสังเกตว่าตัวดิเมนชันในหน้าของสเกล1ต่อ50นะคะหน้านี้นะคะกับสเกล1ต่อ10ในหน้าของแบบขยายเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้นะคะตัวดิเมนชันเขาเนี่ยก็จะมีขนาดที่ต่างกันเราจะต้องคอยปรับตัวดิเมนชันเนี่ยให้มีขนาดต่างกันแบบนี้ทุกๆสเกลในการทำงานนะคะแต่ถ้าเราทำในหน้าเลเยอร์นะคะเดี๋ยวจะเปิดตัวอย่างไฟล์เวลาทำงานหน้าเลเยอร์ให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างการสเปคแบบในหน้าเลเยอร์นะคะเราจะทำงานตัวอ็อบเจกต์ต่างๆเนี่ยในหน้าโมเดลนะคะแต่การสเปคแบบในหน้าเลเยอร์ก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือเขาจะแยกตัวเทคทั้งหมดเนี่ยออกมาก่อนแบบนี้นะคะเราจะไปเอาตัวชิ้นงานจากหน้าโมเดลเนี่ยเข้ามาในหน้าของเลเยอร์แล้วก็ใส่ตัวดิเมนชันต่างๆเนี่ยเข้าไปนะคะซึ่งดิเมนชันพวกนี้จะเป็นสเกล1ต่อ100หมดเลยแล้วก็เราสามารถใช้งานได้กับทุกๆส่วนเลยอย่างเช่นตัวนี้นะคะจะเป็นหน้ากระดาษที่เป็น1ต่อ100ส่วนในแบบขยายเนี่ยจะเป็นหน้ากระดาษที่เป็นสเกล1ต่อ50แต่ว่าเวลาใช้เทคหรือใช้ดิเมนชันนะคะเขาจะมีขนาดที่เท่ากันได้เลยเราโดยที่เราไม่ต้องไปปรับแก้ตัวดิเมนชันหรือปรับแก้ตัวเทคให้เข้าสเกลนะคะอ่ะเดี๋ยวจะ copy ตัวดิเมนชันไปให้ดูนะคะกับหน้านี้ที่เป็นแบบขยายนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นดิเมนชันของหน้าแบบขยายเห็นไหมคะว่าตัวเทคแล้วก็ตัวดิเมนชันเนี่ยเราจะสามารถใช้ขนาดเดียวได้เลยนะคะแต่ในกรณีที่เราทำงานในหน้าของหน้าโมเดลอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะต้องปรับทั้งหมดนะคะตัวเทคทั้งหมดเนี่ยให้ย่อหรือขยายตามหน้ากระดาษของเราเดี๋ยวจะลองพอทให้ดูนะคะว่าถ้าในส่วนของดิเมนชันนะคะเขาเป็นสเกล100วิธีการสังเกตนะคะว่าตัวนี้เป็นสเกลเท่าไหร่เนี่ยให้เราลองดูตรงนี้นะคะว่าเราตั้งไว้ที่เท่าไหร่แล้วก็ไอ้ส่วนของตัวหน้าฟิตอะค่ะ property หน้าตรงคำว่าฟิตนะคะเขาก็จะปรับเห็นไหมคะว่าตรงดิมสเกล overall เนี่ยเขาก็จะเป็น 0.25 ไม่ใช่สเกล1ต่อ100นะคะแต่ถ้าเป็นดิเมนชันที่เป็นสเกลหน้าสเกล50อะค่ะอย่างตัวนี้ตัวเทคเนี่ยก็จะในหน้าฟิตก็จะเป็น 0.5 คือเราจะต้องปรับตัวดิเมนชันต่างๆเนี่ยที่ตรงคำว่าฟิตเนี่ยทุกๆครั้งในการทำงานแต่ละหน้ากระดาษนะคะเพื่อเวลาพอตออกไปเนี่ยเทคจะได้เท่ากันนะคะแต่ในกรณีที่เราทำในหน้าเลเยอร์แบบนี้นะคะเราจะใช้สเกลเดียวเลยของดิเมนชันทั้งหมดนะคะฟิตนี่ก็จะเป็น 1.0 นะคะก็คือสเกล1ต่อ100นั่นเองในหน้านี้ที่เป็นแบบขยายนะคะตรงฟิตเนี่ยก็จะเป็น1เหมือนกันเลยข้อแตกต่างก็คือตรงนี้นะคะแล้วก็ข้อดีของการทำแบบในหน้าเลเยอร์หน้าโมเดลก็อย่างที่เคยได้ศึกษาไปแล้วนะคะก็คือแบบของเราเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยก็จะได้ไม่สับสนส่วนของดิเมนชันส่วนของเทคต่างๆนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างทั้ง2ชิ้นงานที่เราทำงานแตกต่างกันแบบนี้นะคะเห็นไหมว่าเวลาที่เรามาใส่ดิเมนชันในหน้าของเลเยอร์อะค่ะก็จะสะดวกมากกว่าเพราะว่าตัวนี้ค่ะเราจะไม่ไปโดนในตัวชิ้นงานของเราเวลาเราเลือกชิ้นงานที่เราเขียนในหน้าโมเดลอะค่ะเขาก็จะไม่มาแสดงชิ้นงานในหน้าของเลเยอร์เวลาเราใส่ดิเมนชันเราก็จะสามารถใส่ได้เลย

จุดต่างๆแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ใช้ dimension ขนาดเดียวได้เลยในทุกๆสัดส่วนในการทำงานนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่เราทำในหน้า layout นะคะเราจะสร้างกระดาษตัวชิ้นเนี้ยขึ้นมาเป็น title box ขึ้นมาก่อนใช่ไหมคะซึ่งขนาดตัวเนี้ยจะเป็นขนาด100อยู่แล้วนะคะแล้วเราปรับสเกลโดยวิธีการเข้าไปหน้า MV ของเราถ้าจำได้นะคะอาจารย์เคยสอนไปแล้วว่าวิธีการที่เราจะเอาชิ้นงานจากหน้าโมเดลเข้ามาเนี่ยก็คือการกด MV ใช่ไหมคะแล้วก็การสร้างขอบเขตขึ้นมาเราจะกำหนดสเกลตั้งแต่ตรงนี้แล้วว่าชิ้นงานของเราจะอยู่สเกลที่เท่าไหร่นะคะอย่างตัวนี้นะคะจะเป็นสเกล50เราก็จะกดซูม Z นะคะแล้วก็กดออบเจกต์ตัว Oแล้วก็เลือกขอบหน้ากระดาษข้างในแบบนี้นะคะก็คือวิธีการเลือกขอบหน้ากระดาษข้างในก็คือเปรียบเสมือน MV เส้น MV ที่เราสร้างเมื่อกี้ค่ะเขาจะมีขนาดที่เท่ากันแล้วเรากด Space Bar เนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดแล้วว่าแบบขยายของเราเนี่ยสเกลเท่าไหร่เราขยายจากหน้า Layout เนี่ยเข้ามาเท่าไหร่นะคะอย่างในที่นี้นะคะเราก็สร้างขึ้นมาได้ว่าสมมุติถ้าเราต้องการที่จะทำหน้านี้นะคะให้เป็นสเกล50เราก็กดedit ตรงนี้นะคะแต่ต้องดูชื่อด้วยนะคะว่าชื่อต้องห้ามซ้ํากันอ่ะถ้าในนี้มีแล้วสเกล50เราลองเข้าไปดูก่อนนะคะว่าสเกลเนี้ยเป็นสเกล50จริงมั้ยนะคะเวลาสร้างนะคะแล้วให้เราใส่ตัวเลข100ก่อนนะคะแล้วตัวนี้50นะคะกดโอเคแล้วก็กดโอเคตรงนี้ด้วยนะคะแล้วลองกด1ต่อ50ดูนะคะตัวเนี้ยน่าจะเป็นกระดาษที่สเกล25นะคะเดี๋ยวเราลองดูสเกลที่25วิธีการก็เหมือนเดิมเลยนะคะกดคัสตอมนะคะในสเกลที่1ต่อ25นะคะถ้าในนี้ยังไม่มีเราก็สร้างขึ้นมานะคะแอดเข้าไปนะคะ1เราก็ตั้งชื่อได้เลย1ต่อ25นะคะแล้วก็100นะคะใส่ตัวนี้25นะคะกดโอเคนะกดโอเคพอขึ้นอันนี้เข้ามาแล้วนะคะเราก็กดโอเคตรงนี้นะคะแล้วลองซูมดูอีกครั้งนะคะ Z O ในที่นี้ค่ะเขาก็จะกำหนดสเกลคร่าวๆมาให้เราแล้วแหละก็คือขยายขึ้นมานะคะ 3.8 เท่าเราก็จะไปกดอันเมื่อกี้ที่เราตั้งไว้หน้ากระดาษเขาก็จะฟิตพอดีกับตัวที่เราสร้างขึ้นมาเป็นไกด์ไลน์ในกรอบของหน้าเลย์เอาท์เลยหลังจากเรากำหนดสเกลตรงนี้เสร็จแล้วค่ะให้เรากดล็อก1ทีนะคะหลังจากนั้นเราจะใส่ dimension เข้าไปได้แล้วค่ะก็ใส่ dimension ที่เป็นสเกล100ตามที่เราตั้งไว้ได้เลยตัว dimension ของเราเนี่ยก็จะใช้ dimension แบบเดียวกันทั้งงานเลยแล้วทำให้ตัว text อะค่ะเขาจะมีขนาดเท่ากันในหน้าสเกล50สเกล25สเกล100นะคะ text พวกนี้เหมือนกันเราจะได้ไม่ต้องมาปรับขนาดของ text นะคะแต่ว่าเราจะปรับแค่ขนาดของสเกลแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูในหน้าโมเดลนะคะสังเกตว่าจะไม่มีพวกตัว text เลยเพราะว่าเราจะไปสเปคแบบในหน้า layout แทนแล้วก็การทำงานที่ทำงานในหน้าโมเดลทั้งหมดนะคะสังเกตว่าในส่วนตัวนี้ค่ะที่ทำงานในหน้าโมเดลทั้งหมดอาจารย์ก็จะทำหน้าเลย์เอาขึ้นมาถ้าจำได้อาจารย์เคยสอนไปใน EP ที่เป็นการพอตแล้วก็การปริ้นนะคะว่าการทำหน้าเลย์เอาขึ้นมาเนี่ยเพื่อการปริ้นพร้อมๆกันหลายๆหน้านะคะอย่างในที่นี้เราก็ทำตัวหน้าเลย์เอาขึ้นมาเนี่ยเพื่อการปริ้นหลายๆหน้าดังนั้นในการใช้เทคก็เลยมาใส่ในหน้าโมเดลแทนในส่วนของตัวการเรียนรู้วิธีการพอตเข้าสเกลอาจจะงงๆนะคะมันต้องเกิดจากการทดลองทำแล้วก็ลองสังเกตหลายๆครั้งนะคะว่าความแตกต่างของเขาเนี่ยมันแตกต่างยังไงแล้วก็มีวิธีการเข้าสเกลยังไงแต่ว่าเบื้องต้นนะคะเราต้องเข้าใจความหมายแล้วก็วิธีการของสเกลต่างๆก่อนนะคะว่าเขามีความสัมพันธ์กันแบบไหนระหว่างสเกล1ต่อ100 1ต่อ50หรือ1ต่อ25นะคะเวลาเรามาทำในตัวโปรแกรม AutoCAD เนี่ยเราก็จะได้พอประมาณได้อะค่ะว่าในส่วนของสเกล100เนี่ยเราจะต้องใช้ตัวขนาดหนังสือกับสเกล25หรือสเกล50เนี่ยยังไงนะคะหรือขนาดที่เท่าไหร่แล้วเราก็ต้องเข้าใจความสัมพันธ์เช่นสเกล100สเกล50เนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกันในโปรแกรม AutoCAD เนี่ยที่ย่อหรือขยายลงขนาดไหนนะคะหรือเป็นกี่เท่ากันอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเราจะต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนวิธีการที่เราจะเข้าใจสัดส่วนของเขาได้เนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราเขียนมือมาก่อนเนี่ยแหละค่ะเวลาเปรียบเสมือนเวลาการเขียนมือคือเราก็จะเขียนขนาดตัวหนังสือเท่ากันทุกแผ่นใช่ไหมคะแต่ว่าในการทำของโปรแกรม AutoCAD อะค่ะตัวเทคของเขาจะไม่เหมือนกับการเขียนมือก็คือเขาจะ
มีสัดส่วนกับหน้ากระดาษที่การพอร์ตออกไปอะค่ะที่มันแตกต่างกันไปเพราะว่าเวลาในการที่ซูมอะค่ะเขาจะเลือกซูมทุกอย่างออกไปเลยเพราะว่าส่วนของหน้าเลย์เอาท์อะค่ะเราสร้างหน้ากระดาษตัวนี้ขึ้นมาที่มาตรฐาน100ไว้ก่อนในทุกๆแผ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบขยายหรือจะเป็นแบบปกติที่เป็นสเกล100เนี่ยเราจะขนาดกระดาษตัวกรอบเนี่ยจะเท่ากันหมดทุกแผ่นแต่เมนชั่นจะเท่ากันหมดทุกแผ่นแตกต่างกันแค่เฉพาะการย่อขยายในตัวของอ็อบเจกต์เท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นในหน้าของโมเดลเนี่ยเราจะต้องย่อขยายสัดส่วนทั้งหมดในชิ้นงานของเราหมดเลยทั้งตัวอ็อบเจกต์เมนชั่นตัวเทคยกตัวอย่างตัวนี้ถ้าสมมติเราจะทำงานในหน้าโมเดลนะคะตัวนี้เป็นสเกล1:50เวลาเราย่อขยายในหน้าโมเดลเราจะต้องเลือกทั้งหมดแบบนี้นะคะแล้วก็กด F4แล้วก็เปลี่ยนเป็นสเกล100สมมุติถ้าเราเปลี่ยนเป็น100แล้วก็กด100นะคะเลือก50สังเกตว่าตัวเลขพวกเนี้ยค่ะของ dimension เนี่ยมันจะตามไปด้วยซึ่งขนาดจริงที่เราต้องการเนี่ยคือสเกล100แต่เมื่อเราขยายทั้งหมดขึ้นไปอะค่ะ dimension พวกเนี้ยมันจะตามไปด้วยเลยเพราะว่าเมื่อกี้เกิดจากการที่เราขยายตัวโมเดลของเราใช่มั้ยคะดังนั้น dimension เนี่ยมันก็จะวัดตามจริงแบบนี้เห็นไหมคะเราต้องการชิ้นงานของเราค่ะมันได้สัดส่วนกับหน้ากระดาษอะค่ะเพราะว่าถ้าสมมติชิ้นงานตัวนี้เป็นสเกลจริงนะคะสเกลจริงก็คือเราเขียนขึ้นมาเนี่ยเป็นแบบนี้แค่เฉพาะตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วเราไม่มีขอบกระดาษเนี่ยเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะต้องพอตออกไปขนาดสเกลเท่าไหร่นะคะแล้วก็สมมติถ้าเราใช้ไดเมนชันที่100เนี่ยเหมือนที่ก็เคยบอกไปเลยว่าตัวเทคเนี่ยมันก็จะใหญ่เกินไปสำหรับแบบของเรานะคะอย่างเช่นเราใช้เทคใช้ dimension ในขนาดที่มันเป็น100เนี่ยเห็นไหมคะว่าตัว dimension เนี่ยมันก็จะใหญ่เกินไปสำหรับแบบของมันนะคะดังนั้นเวลาที่เราเอาตัวชิ้นงานเนี่ยค่ะไปไว้ในหน้าสเกล100ปกติชิ้นงานของเรามันจะเล็กก็จะไม่ได้สัดส่วนแล้วก็จะไม่ได้เป็นแบบขยายที่ตามที่เราต้องการดังนั้นเราก็จะย่อกระดาษให้เป็นสเกล50แล้วก็ต้องย่อตัวเทคตามลงไปด้วยไม่งั้นเทคต่างๆเนี่ยก็จะขนาดไม่เท่ากันกับหน้าสเกล100เดี๋ยวเราลองดูวิธีการสร้างหน้ากระดาษที่เข้าสเกลในหน้าเลเยอร์กันดูนะคะเพื่อเราจะได้ลองใช้หน้าเลเยอร์ในการทำงานดูบ้างนะคะวิธีการนะคะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการโดยการสมมติถ้าเรามีหน้าเลเยอร์ขึ้นมา1หน้านะคะเราสร้างหน้าเลเยอร์นะคะก็โดยการกดบวกขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะขึ้นเลเยอร์1ขึ้นมานะคะเบื้องต้นเนี่ยในหน้าเลเยอร์เขาจะขึ้นมาหน้ากระดาษแบบนี้เลยเส้นปะหมายถึงขอบเขตในการพอตนะคะตัวหน้ากระดาษเนี่ยจะเป็นคำสั่ง MV หรือหมายถึงว่าตัวที่เราจะดึงตัวโมเดลเข้ามานะคะวิธีการใช้งานหน้าเลเยอร์เนี่ยให้เรากดหน้ากระดาษขนาดจริงขึ้นมาก่อนก็คือ1:100นะคะก็คือ42นะคะคอมม่า 29.7 นะคะในกรณีนี้นะคะแล้วก็ออฟเซตเข้ามานะคะเปรียบเสมือนกระดาษงานจริงเราเลยเวลาเราปริ้นออกมาเราต้องการออฟเซตขอบเข้ามานะคะอย่างเช่น1เซนก็ใส่เลข1เข้าไปนะคะกด MV 1ครั้งนะคะแล้วก็วิธีการของเขาเนี่ยตัว MV กับตัวหน้ากระดาษตัวเนี้ยเวลาออฟเซตเข้ามาค่ะต้องสัมพันธ์กับในหน้าของโมเดลด้วยนะคะอย่างในที่นี้ในหน้าโมเดลอาจารย์สร้างขอบเขตของหน้ากระดาษไว้เป็นแบบนี้นะคะเราก็ควรใช้ตัว MV อะค่ะที่มีขนาดเท่ากับอันนี้วิธีการก็คือ copy ออกมาได้เลยแต่ถ้าในชิ้นงานตัวนี้ของอาจารย์นะคะไม่ได้ใช้ขนาดกระดาษ A3 นะคะตัวนี้จะเป็นขนาดกระดาษ A2 เวลาเรามาเขียนในหน้าของตัว layout เนี่ยมันต้องเป็นขนาดที่เท่ากันกับสเกล100ข้างในงานด้วยเรา copy ตัวนี้ออกมาก็ได้ค่ะออกมาก่อนวางในหน้า layout ของเราได้เลยนะคะกด MV นะคะเป็นการเลือกชิ้นงานโอเคตัวนี้เดี๋ยวเราลบทิ้งไปก่อนเมื่อเรากด MV เสร็จแล้วเนี่ยโปรแกรมเนี่ยก็จะให้เราไปเลือกว่าเราต้องการจะใช้หน้ากระดาษตัวไหนนะคะในที่นี้เดี๋ยวอาจารย์จะลองทำในหน้ากระดาษที่เป็นสเกล1:50อันนี้ให้ดู Z นะคะกด O เลือกเส้นในนะคะเพราะว่าขอบ MV ของเราเนี่ยมันจะเป็นเส้นในเราก็เลือกเส้นในเลยค่ะเขาก็จะคำนวณมาให้ว่าตัวนี้เป็นสเกล50สเกล50ก็คือจะเป็น2เท่าของ1:100ใช่ไหมคะตัวเลขตรงนี้ก็เลยจะเป็น 1.975 ก็คือมันกลับ2เท่านั่นเองวิธีการก็คือคัสตอมเขาขึ้นมานะคะเมื่อกี้เราสร้าง1:50ไว้แล้วนะคะกดโอเคไปได้เลยแล้วก็เลือกสเกล1:50สังเกตว่าตัว
MV ค่ะเขาก็จะดึงตัวโมเดลเนี่ยเข้ามาที่ฟิตกับตัวหน้ากระดาษที่เราสร้างเป็นไกด์ไลน์ขึ้นมาเลยหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่ไดเมนชั่นปกติของเราที่เราสร้างขึ้นไว้อะค่ะได้เลยสมมุติเราอยากจะวัดขอบเขตตรงนี้นะคะเราก็จะใส่ไดเมนชั่นตรงนี้เราก็จะใส่ไดเมนชั่นนะคะอันนี้เราก็จะสามารถใส่ได้โดยที่เราไม่ต้องไปย่อขยายของตัวไดเมนชั่นเลยสังเกตว่าตัวฟิตเนี่ยก็จะเป็น1เราใช้สเกลนี้ได้เลยแล้วก็สัดส่วนของเขาเนี่ยไดเมนชั่นก็จะพอดีกับตัวหน้ากระดาษแล้วก็ตัวแบบขยายของเราเลยนะคะแต่ถ้าเราไปใส่ในหน้าโมเดลวิธีการเข้าไปใส่หน้าโมเดลนะคะเราดับเบิลคลิกเข้าไปในพื้นที่ MV ของเราอะค่ะแล้วเราใช้ไดเมนชันที่เป็น1ต่อ100เหมือนกัน DIM ได้เลยนะคะขนาดเห็นไหมคะขนาดของไดเมนชันจะไม่เท่ากันเพราะว่ามันเป็นการล็อกสเกลแล้วอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นไดเมนชันที่อยู่ในหน้าของที่เขาวัดจากหน้าโมเดลขึ้นมาขนาดแล้วก็ไดเมนชันเนี่ยก็จะไม่เท่ากันแต่ว่าเมื่อเรามาใส่ไดเมนชันที่เป็นแบบขยายในหน้าเลเยอร์อะค่ะเราต้องปรับตัวไดเมนชันตัวเนี้ยค่ะตรงพายมิลลี่นะคะให้เป็นสเกลตามที่เราต้องการด้วยเราก็จะได้ขนาดแบบนี้นะคะตามจริงโดยที่เทคเนี่ยก็จะขนาดเท่ากันเลยในทุกๆหน้ากระดาษนะคะอย่างในหน้าของชิ้นงานที่เป็นแบบขยายแบบนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าขนาดของตัวเทคเนี่ยไม่เท่ากันมันจะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเลยยิ่งถ้าเป็นสเกลที่เราย่อเข้าไปเยอะๆหรือขยายเข้าไปเยอะๆค่ะความแตกต่างมันจะเห็นได้ชัดมากๆนะคะดังนั้นนะคะก็เวลาทำงานนะคะก็ให้แยก2อย่างนะคะก็คือการใส่ชิ้นงานในหน้าโมเดลนะคะแล้วก็ไปใส่พวกสเปคที่ไฟล์แบบต่างๆค่ะในหน้าของเลเยอร์นะคะวิธีการใส่ก็เหมือนที่เราเรียนไปแล้วใน EP ที่เป็นการพอร์ตแล้วก็การพิมพ์2หน้านะคะก็คือการพอร์ตที่เป็นหน้าโมเดลกับการพอร์ตที่เป็นหน้าของเลเยอร์นะคะใน EP นั้นเนี่ยเราก็ได้เรียนไปแล้วว่าการเอาชิ้นงานจากหน้าโมเดลเข้ามาในหน้าเลเยอร์เนี่ยมีวิธีการแบบไหนนะคะส่วน EP นี้ก็จะเป็นการสอนที่ว่าใส่ dimension ในหน้า2ส่วนนี้ต่างกันยังไงนะคะแล้วก็การปรับสเกลนะคะเดี๋ยวเราจะลองพอร์ตนะคะให้ดูว่าถ้าเราต้องการพอดในหน้าของเลเยอร์เนี่ยเมื่อเราสร้างกระดาษที่เป็นแบบนี้ขึ้นมาแล้วค่ะเวลาเราพอดออกไปเนี่ยสังเกตว่าตัวพอดสเกลเนี่ยเมื่อเรากดฟิตพิ้นนะคะเขาจะเป็นสเกล100ทุกแผ่นเลยเดี๋ยวกับตัวพอดสไตล์นะคะให้เป็นตัวพอดที่เราใช้งานนะคะอันนี้เขาก็จะเป็นหน้า100นะคะแต่ถ้าเราไปที่หน้าของที่เป็นแบบขยายนะคะที่เราเขียนเป็นชิ้นงาน1ต่อ25เนี่ยเวลาพอดเรากด Fit to Paper นะคะเลือกพื้นที่ข้อแตกต่างก็คือตรงนี้ค่ะเมื่อเรากด Fit to Paper เนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าเราจะได้ขนาดของสเกลเนี่ยที่1ต่อ100ทุกแผ่นนะคะแต่ว่าชิ้นงานของเราเนี่ยก็จะเป็นสเกลที่เราปรับตามหน้า MV ของเรานะคะแต่ถ้าเป็นในหน้าของโมเดลนะคะแบบนี้เมื่อเราพอดนะคะในชิ้นส่วนของหน้าที่เป็น1ต่อ100กด Fit to Paper เห็นไหมคะส่วนสเกลพวกนี้ก็จะเออร์เลอร์ไปตามขนาดที่เราเลือกพื้นที่เลยอย่างเช่นในส่วนของที่เป็นแบบขยายแบบนี้เลือกนะคะ Fit to Paper ปุ๊บตรงนี้เขาก็จะปรับไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะไม่ได้สัดส่วนตามที่เราต้องการจริงๆเวลาพิมพ์แบบออกไปเนี่ยก็จะมีความเออร์เลอร์แล้วก็เวลาพิมพ์แบบในหน้าโมเดลเนี่ยก็จะต้องมาปรับขนาดทุกๆครั้งที่เวลาเราต้องการจะพอดในสเกล25หรือสเกลที่ต่างกันเราก็จะต้องคอยปรับขนาดเวลาตอนพอดทุกครั้งนะคะแต่ถ้าเป็นในหน้าของ layout เนี่ยเราไม่ต้องปรับขนาดเลยนะคะเพราะว่าเมื่อกด Fit to Paper แล้วเนี่ยขนาดของเขาจะเป็น100ทุกหน้านะคะแล้วก็อย่างที่เคยสอนไปแล้วนะคะว่าในส่วนของการ copy ตัวหน้าเลย์เอาไว้ใช้ในแต่ละหน้านะคะเราจะ copy ได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ไปใช้ในได้ทุกๆหน้าเลยปรับเปลี่ยนแค่ตัว MV อย่างเดียวนะคะ
วิธีการนะคะการปรับย่อสเกลการใช้สเกลในการพอร์ตการปริ้นในโปรแกรม AutoCAD นะคะแนะนำว่าให้ลองไปทำนะคะแล้วก็ลอง

หลายๆสเกลออกมาดูนะคะแล้วก็ลองพิมพ์เทียบดูว่าตัวเทคหรือตัวไดเมนชันต่างๆนะคะเวลาเราใช้การสเกลเท่านี้นะคะในหน้าเลเยอร์ในหน้าโมเดลเนี่ยแตกต่างกันยังไงเราลองพิมพ์ออกมาแล้วก็ทำความเข้าใจเพิ่มเติมอีกทีนะคะเราจะได้ชำนาญแล้วก็มีความ เลือกใช้ได้ที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับ EP ที่19นะคะการพอร์ตเข้าสเกลนะคะสำหรับ EP ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องเทคนิคและก็ทริคต่างๆในการใช้งานโปรแกรม AutoCAD มากยิ่งขึ้นนะคะว่าการใช้ทริคเนี่ยมีอะไรที่เรายังไม่รู้บ้างนะคะแล้วก็เราจะเหลือทริคอะไรบ้างนะคะในการทำให้การทำงานของเราเนี่ยเร็วแล้วก็เรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับนะก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะตามระยะเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะครับ 2. กากบาทถอดล้อหรือชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ 3. ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคลุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคลุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับเสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้พอไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อนะครับเราจะต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

0: ครับในการไล่ลมเบรกนะครับเราควรจะต้องทำการไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละล้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกด้านล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิปเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรกนะเราต้องดูตำแหน่งของสกรูไล่ลมในส่วนของดัมเบรกล้อหลังครับนี่คือตำแหน่งนี้ครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะออกจากระบบเบรกเนี่ยนะครับคำแนะนำก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือนะเราเรียกว่าประแจขันสกรูไล่ลมนะครับไว้สำหรับขันสกรูไล่ลมโดยเฉพาะลักษณะของมันจะเป็นประแจแหวนแล้วก็จะมีหัวผ่าอย่างนี้นะครับนะแล้วก็กระปุกรองน้ำมันที่ออกมานะครับพร้อมกับสายยางลักษณะใสนะเพื่อที่จะสังเกตน้ำมันที่ออกมาจากระบบเบรกจะต้องไม่มีฟองอากาศนะครับต่อไปจะเป็นการไล่ลมคลายสกรูไล่ลมด้วยประแจไล่ลมครับและประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก
1: ย้ำ
0: และสั่งให้เหยียบ
1: เหยียบ
0: และทำการคลายสกรูไล่ลมออกสังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
1: ย้ำเหยียบ
0: ในขณะนี้ให้เราทำการเติมน้ำมันเบรกเข้าที่กระบอกน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรกตัวบนครับ

0: ให้อยู่ในระดับแม็กในการไล่ลมเบรกล้อหน้านะก็ให้ทำการประกอบประแจที่จะทำการคลายน็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูไล่ลมและประกอบสายยางรองน้ำมันเข้าไปคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำเย็บย้ำ
0: ในขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบจะทำการไหลออกมาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้องที่ออกมาจากสายยางจะต้องไม่มีฟองอากาศผสมมาด้วยครับการปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับในการปรับตั้งนะเราจะต้องมีเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ 1. ฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกแล้วก็ 2. ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรกและทำการกดแป้นเหยียบเบรกดูว่าระยะฟรีนะครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดเข้าออกนะครับแค่ระยะฟรีระยะฟรีจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20มิลถ้าเกินไปกว่านั้นให้ทำการปรับตั้ง

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ปรับประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรื

0: ตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: สวัสดีครับผมคุณครูบุญเลิศพวงมาลานะครับคุณครูแผนกวิชาช่างยนต์นะครับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับ
1: สวัสดีครับผมครูนิติพงศ์สุขีนะครับครูก๊อฟแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนะครับทีนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของวงจรนะครับวงจรไฟฟ้าของรถจักรยานยนต์นะครับส่วนวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าหลักๆนั้นเนี่ยก็จะมีวงจรนะครับไฟส่องสว่างนะครับแล้วก็วงจรไฟสัญญาณนั่นเองนะครับหลักๆเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับผมในส่วนนี
0: ้ตอนนี้ผมได้เตรียมนะครับวงจรแบบง่ายๆเลยนะครับเอาเข้าใจง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับกับวงจรไฟสัญญาณก่อนนะครับนะครับเริ่มแรกนะครับที่วงจรแตรนะครับถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ทั่วไปนะครับจะไม่มีตัวนี้นะครับจะไม่มีตัวนี้นะครับก็คือ DC to DC ตรงนี้จะเป็นอะไรครับตรงนี้จะเป็นแบตเตอรี่ครับตรงนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับเพราะนั้นนะครับแบตเตอรี่เนี่ยก็คือที่ใช้ในรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปก็คือแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์นะครับซึ่งใช้ในรถทั่วไปนะครับ12โวลต์แต่ถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับเราจะมี DC to DC นะครับตัวนี้ซึ่งทำหน้าที่แปลงไฟนะครับรถที่เรานำมาวันนี้นะครับไฟแบตเตอรี่ของเขาเนี่ย60โวลต์ครับนะครับซึ่งเป็นไฟแรงสูงเราจะแปลงลงมาเหลือแค่12โวลต์ให้ใช้รถทั่วไปได้เนื่องจากอะไรครับอย่างเช่นหลอดไฟนะครับอะไรต่างๆในระบบไฟฟ้าที่ใช้นะครับก็จะใช้ไฟ12โวลต์นะครับเราจึงมีตัว DC to DC ตัวนี้นะครับซึ่งทำหน้าที่แปลงไฟจาก60โวลต์ลงมาเหลือ12โวลต์นะครับต่อไปครับอุปกรณ์ที่เราเจอตัวแรกตัวนี้ครับอาจารย์ครับตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยนักเรียนรู้ไหมครับตัวนี้ตัวอะไร
1: คุ้นๆไหมครับเมื่อกี้นี
0: ้ฟิวนั่นเองนะครับนะครับไฟนะครับจาก DC to DC นะครับก็คือไฟบวก12โวลต์เนี่ยนะครับจะวิ่งผ่านฟิลครับนะครับวิ่งผ่านฟิลครับ
1: วิ่งผ่านฟิล
0: นะครับมาที่ฟิลซึ่งหน้าที่ของฟิลนะครับที่เราบอกไปแล้วก็คือมีหน้าที่ตัดวงจรนะครับสองกรณีคือ1ใช้ไฟเกินขนาดที่ฟิลกำหนด2นะครับเกิดการลัดวงจรหลังจากฟิลนะครับถ้าเหลือลัดวงจรพวกฟิลจะขาดถ้าลัดวงจรหน้าฟิลนะครับก็เสียหายนะครับเสียหายต่อไปครับจากฟิลครับมาที่สวิตแตรนะครับจากฟิลมาสวิตแตรนะครับสวิตช์นะครับมีหน้าที่ตัดต่อนะครับตัดต่อไฟนะครับอันนี้คือสวิตช์แตรนะครับเมื่อใดถ้าเรากดแตรนะครับไฟก็จะวิ่งจากสวิตช์แตรมาถึงแตรนะครับอาจารย์ครับ
1: เรากดแตรนะครับ
0: กดแตรนะครับ
1: จะต่อถึงการที่จะมาเข้าที่ตัวแตรนั่นเอง
0: นะครับตอนนี้นะครับสังเกตว่าไฟจากแบตเตอรี่นะครับวิ่งผ่านฟิวส์วิ่งผ่านสวิตช์กุญแจสวิตช์แตรนะครับมาถึงตัวแตรแล้วนะครับตัวแตรเมื่อถึงตัวแตรแล้วขณะนี้แตรยังไม่ดังนะครับแต่ยังไม่ดังเพราะอะไรครับเนื่องจากไฟฟ้ายังไม่ครบวงจรนะครับถ้าจะครบวงจรได้นะครับนักเรียนก็ต้องมีกราวครับนะครับสัญลักษณ์กราวนะครับเราต่อสัญลักษณ์กราวไว้นะครับเมื่อลงกราวนะครับมีไฟนะครับมีอุปกรณ์ลงกราวเกิดการครบวงจรครับตอนนี้ขณะนี้แตรดังแล้วนะครับแต่ดังแล้วถ้าเป็นรถจักรยานทั่วไปนะครับก็จะกราวจะลงตัวถังบางรุ่นก็ลงตัวถังบางรุ่นนะครับต้องวนกลับไปลงที่แบตเตอรี่หรือถ้าเป็นรถไฟฟ้าจะลงที่ DC to DC นะครับจะไปลงกราวที่ตัว DC to DC เลยนะครับนะครับทำไมครับถ้ารถไฟฟ้าทำไมถึงต้องไปลงกราวที่ตัวต้นต่อเนื่องจากว่ามีไฟแรงสูงนะครับขนาด60โวลต์อยู่และมีไฟ12โวลต์อยู่นะครับถ้าเกิดการลัดวงจรในระบบนะครับจะทำให้ระบบไฟเสียหายทั้งระบบนะครับเราจึงต้องเอากลับไปลงกราวที่เดิมนะครับนะครับต่อไปครับ
1: ไปครับ
0: วงจรไฟเบรกครับวงจรไฟเบรกนะครับวงจรไฟเบรกนะครับเราไม่พูดถึงตัว DC to DC แล้วนะครับให้รู้เลยว่านะครับตัวนี้12โวลต์นะครับ12โวลต์วิ่งผ่านฟิวส์วิ่งผ่านฟิวส์อาจารย์ดูฟิวส์ให้หน่อยครับฟิวส์ครับ
1: ฟิวส์นะครับ
0: เหมือนเดิมนะครับหน้าที่ของฟิวครับวิ่งผ่านฟิวเข้าสวิตช์ไฟเบรกครับ
1: สวิตช์ไฟนะครับก็จะมี2สวิตช์ก็คือ
0: เบรกหน้าและ
1: เบรกหลัง
0: เบรกหลังนั่นเองนะครับ
1: ออกจากฟิวนะครับ
0: หลังให้เป็นสัญลักษณ์สวิตช์นะครับเข้าสวิตช์ทั้ง2ตัวเลยนะครับถ้าเป็นรถทรงของเป็นสกูตเตอร์นะครับก็จะมีเบรกมือด้านขวาซึ่งเป็นด้านหน้านะครับแล้วก็เบรกมือด้านซ้ายซึ่งเป็นเบรกหลังแต่ถ้าเป็นรถแบบเกียร์ครับอาจารย
1: ์ก็จะอยู่ที่บริเวณพักเท้านะครับฝั่งขวามือเราด้านล่างนั่นเอง
0: สวิตช์อยู่ที่เท้าเหยียบ
1: เท้าเหยียบ
0: นะครับ ต่อไปครับเมื่อเรา
1: บีบ
0: เบรกหรือเหยียบเบรกนะครับไฟก็จะผ่านสวิตช์อาจารย์ครับเอาเบรกหน้าก่อนครับอาจารย
1: ์เบรกหน้าก่อนนะครับไฟก็จะผ่านสวิตช์นะครับ
0: นะครับและไปยังหลอดไฟเบรกครับทั้ง2ตัวเลยนะครับอาจารย์ต่อมาเลยครับทั้ง2ตัวเลยนะครับไม่ว่าเราจะสั่งให้เบรกหน้าหรือเบรกหลังนะครับหลอดไฟเบรกก็จะติดนะครับบีบพร้อมกันทั้ง2ข้างนะครับก็จะติดทั้ง2อันนะครับขอโทษนะครับไม่ใช่ติด2อันเมื่อเราสั่งอันใดอันหนึ่งนะครับหลอดไฟจะติดนะครับหรือเราปล่อยอันใดอันหนึ่งหลอดไฟยังติดอยู่ยกเว้นเราปล่อยทั้ง2อันนะครับทั้ง2อันหลอดไฟก็จะดับลงนะครับซึ่งเหมือนเดิมครับหลอดไฟมีไฟเข้ามาแล้วก็ต้องลงกราวนะครับในสถานีก็คือลงกราวแต่จริงแล้วเราต้องลงกราวที่ไหนครับที่ DC to DC นะครับถ้าเป็นรถไฟฟ้านะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ทั่วไปก็มีลงกราวที่โครงก็ได้หรือกลับไปที่แบตเตอรี่ก็ได้นะครับอันนี้คือวงจรไฟเบรกนะครับต่อไปครับวงจรไฟสัญญาณอีกอันนึงก็คือวงจรไฟเลี้ยวครับอันนี้สังเกตว่าหลอดไฟจะเพิ่มขึ้นแล้วจะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับอย่าเพิ่งไปกลัวนะครับอย่าเพิ่งไปกลัวนะครับเรามาดูก่อนครับเหมือนเดิมครับไฟ12โวลต์ครับวิ่งผ่านฟิวครับ12โวลต์วิ่งผ่านฟิวนะครับจากฟิวนะครับเข้าตัวกระพริบนะครับตัวกระพริบนะครับซึ่งตัวกระพริบเนี่ยนะครับถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือจะเป็นมอเตอร์ไซค์โดยทั่วไปนะครับจะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือ2สายนะครับก็คือมีไฟเข้ากับไฟออกนะครับอีกแบบนึงจะมี3สายนะครับ3สายก็คือมีไฟเข้ามีลงกราวนะครับและก็มีไฟออกไปหลอดไฟนะครับซึ่งอันนี้เรายกตัวอย่าง

0: อันง่ายก่อนนะครับก็คือมีไฟเข้าแล้วออกเลยนะครับหน้าที่ก็ตรงตามตัวเลยครับก็คือตัวกระพริบนะครับจะสั่งให้หลอดไฟเป็นไงครับอาจารย
1: ์ให้หลอดไฟกระพริบนั่นเองนะครับ
0: ติดดับติดดับนะครับหลอดไฟเลี้ยวเราต้องติดดับติดดับนะครับไม่ใช่ติดค้างนะนะครับนะครับต่อไปครับเข้ามาที่สวิตช์นะครับซึ่งเราจะต้องเลือกว่าเราจะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหรือไฟเลี้ยวขวานะครับถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับอาจารย์ไฟจะไปทางไหนครับเลี้ยวซ้าย
1: ซ้ายนะครับไฟก็จะขึ้นไปทางไฟเลี้ยวด้านซ้ายนั่นเอง
0: นะครับและไปยังหลอดไฟนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับหลอดไฟก็ต้องลงกราวครับลงกราวนะครับเมื่อไฟผ่านหลอดไฟและลงกราวเกิดการครบวงจรครับไฟก็จะติ
1: ด
0: แต่ติดตลอดไหมครับอาจารย์
1: ก็จะติดตลอดจน
0: นะครับ
1: ไม่ปิดสวิตช์นะครับ
0: ไฟเลี้ยวไม่ติดตลอดนะครับจะกระพริบนะครับแล้วถ้าเราเปลี่ยนฝั่งแล้วครับอาจารย
1: ์เปลี่ยนฝั่งมาฝั่งขวานะครับ
0: นะไฟก็จะมายังสวิตช์ทันขวานะครับแล้วก็ยังไปยังหลอดไฟด้านขวานะครับผ่านหลอดไฟแล้ววิ่งลงกราวนะครับเกิดครบวงจรนะครับหลอดไฟก็จะติดแต่ติดแบบกระพริบนะครับเนื่องจากว่าเราผ่านตัวกระพริบนะครับไฟเลี้ยวต้องกระพริบนะครับนะครับต่อไปครับวงจรสุดท้ายแล้วนะครับวงจรไฟส่องสว่างนะครับวงจรไฟส่องสว่างก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้นะครับไม่มีสวิตช์ไฟหน้าแล้วนะครับสวิตช์จะเป็นเลือกสูงต่ำอย่างเดียวนะครับอันนี้เราเอารุ่นเก่ามานะครับเพราะว่าถ้ารุ่นใหม่ก็แค่ตัดสวิตช์ไฟหน้าออกนะครับมีแค่สวิตช์เลือกสูงต่ำแค่นั้นเองนะครับเหมือนเดิมครับไฟ12โวลต์ก็จะวิ่งผ่านฟิวนะครับเมื่อวิ่งผ่านฟิวแล้วก็จะวิ่งไปที่สวิตช์เปิดไฟหน้านะครับถ้าเราไม่เปิดสวิตช์ตัวนี้ไฟหน้าก็ยังไม่ติดนะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์ครับอาจารย์เปิดสวิตช์ไฟหน้านะครับไฟจากสวิตช์ไฟหน้านะครับจะวิ่งไปยังสวิตช์ไฟสูงและไฟต่ำเพื่อให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเปิดตำแหน่งไฟสูงไฟต่ำณขณะนี้นะครับสวิตช์ถูกเลือกไว้ที่ตำแหน่งไฟต่ำครับไฟต่ำนะครับไฟก็ยื่นมาที่หลอดไฟต่ำนะครับซึ่งหลอดไฟหน้าของรถจักรยานยนต์ทั่วไปนะครับจะเป็นหลอดไฟแบบ2ไส้ซึ่งใน1หลอดจะมีทั้งไฟสูงและไฟต่ำนะครับตอนนี้วิ่งมาที่หลอดไฟต่ำนะครับนะครับเราเปิดไฟสูงครับอาจารย์เราเปิดไฟสูง
1: ครับ
0: เมื่อเราเปิดไฟสูงนะครับไฟจะก็จะวิ่งมายังสวิตช์ไฟสูงและวิ่งเข้าไปที่หลอดไฟสูงนะครับลงกราวครบวงจรนะครับนะครับไฟจะวิ่งมาตามนี้นะครับมาปุ๊บนะครับลงกราวครบวงจรและมีอีกอย่างหนึ่งครับก็คือหลอดไฟสัญญาณเตือนไฟสูงครับตัวนี้จะเป็นไฟสีน้ำเงินที่หน้าปัดนะครับนักเรียนเวลาเราขี่รถไปแล้วเราอาจจะไม่รู้ว่าเราเปิดไฟอะไรอยู่เราก็ต้องเหลือไปมองที่หน้าปัดถ้ามีไฟสีน้ำเงินขึ้นที่หน้าปัดแสดงว่าตัวนี้ครับคือหลอดเตือนไฟสูงทำงานอยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับไฟด้านท้ายครับอย่างที่เรากล่าวไปตั้งแต่ต้นนะครับเมื่อเปิดสวิตช์ไฟหน้านะครับไฟด้านท้ายจะติดด้วยครับอาจารย์ลงมาเลยครับเชื่อมต่อลงมานะครับผ่านหลอดไฟครับลงกล่าวครบวงจรนะครับอันนี้คือหลอดไฟท้ายก็ติดนะครับถ้ารถรุ่นใหม่อย่างที่บอกครับเราตัดสวิตช์ไฟหน้าออกเลยครับอาจารย์ตัดออกเลยครับลบออกเลยครับไม่มีนะครับไม่มีเราต่อตรงมาเลยครับแค่นี้เองครับถ้าเป็นรถรุ่นใหม่เปิดไฟหน้าตลอดเวลานะครับเปิดไฟใส่หมวกกันน็อกนะครับเพราะนั้นไฟจากฟิวก็จะวิ่งผ่านมาที่นะครับไฟสูงไฟต่ำเลยตรงนี้อาจจะมีสวิตช์กุญแจนะครับสวิตช์กุญแจเปิดกุญแจปุ๊บถึงจะติดนะครับอาจารย์เปลี่ยนเป็นกุญแจนิดนึงครับเป็นสวิตช์นะครับก็มีสวิตช์กุญแจเป็นตัวสั่งการนะครับในการทำให้ไฟหน้าติดนะครับเปิดกุญแจแล้วไฟติดนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวงจรไฟนะครับในวันนี้นะครับจะมี4วงจรนะครับนักเรียนนะครับเดี๋ยวนะครับคุณครูนะครับจะให้เราเนี่ยนะครับลงไปเช็คในรถนะครับซึ่งแต่ละวงจรนะครับจะมี4สายไฟกำกับอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแต่ละวงจรเนี่ยวงจรแต่วงจรไฟเบรกวงจรไฟเลี้ยวและวงจรไฟส่องสว่างไฟหน้ารถเนี่ยนะครับมีสายไฟและ4สายไฟและอุปกรณ์หลอดไฟหรือฟิวเนี่ยนะครับต่างๆอยู่ในรถของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้างนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะต้องศึกษาในรถนะครับโอเคครับเราได้ทำการนะครับ ถอดชิ้นส่วนในส่วนที่สำคัญที่เราต้องตรวจเช็คนะครับนักเรียนเราก็มาช่วยถอดแล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับวิธีการเช็คนะครับซึ่งเราจะไล่จากจุดกำเนิดเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ทั่วไปก็คือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ทีนี้นะครับเนื่องจากคันนี้นะครับเป็นรถจักรยานไฟฟ้านะครับซึ่งมีแบตเตอรี่นะครับขนาด60โวลต์อยู่แต่อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถเนี่ยใช้12โวลต์นะครับเราก็เลยต้องมีตัวแปลงอย่างที่บอกครับคือ DC to DC นะครับนะครับเรามาดูนะครับตัวนี้นะครับก็คือตัว DC to DC นะครับซึ่งนะครับทำหน้าที่แปลงไฟจาก60โวลต์นะครับให้เหลือ12โวลต์นะครับก็ต้องมีอยู่3เส้นนะครับนะครับเริ่มเข้าเรื่องนะครับก็คือสีสายนั่นเองนะครับสีดำนะครับคันนี้นะครับจะเป็นกราวนะครับส่วนสีเหลืองนะครับจะเป็นไฟนะครับ60โวลต์นะครับที่มาจากสายกุญแจนะครับสีชมพูนะครับจะเป็นไฟที่มา12โวลต์ออกมาจากตัว DC to DC นะครับตัวนี้นะครับก็เปรียบเสมือนแบตเตอรี่นะครับจะจ่ายไฟไปยังทุกวงจรเลยนะครับตัวนี้นะครับนะครับต่อไปนะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับในการตรวจสอบระบบไฟฟ้านะครับอย่าลืมนะครับมัลติมิเตอร์นั่นเองนะครับมัลติมิเตอร์นั่นเองครับนักเรียนถ้าเรามีเครื่องมือนะครับก็เป็นเรื่องง่ายนะครับที่จะตรวจวัดแต่ถ้าเรายังไม่มีเครื่องมือนะครับอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นนะครับก็คือ
1: นี่นะครับจะเป็นตัว
2: เทสแลมป์นะครับ
1: ตัวนี้นะครับเทสแลมป์นะครับก็สามารถใช้ในการตรวจเช็ควงจรต่างๆได้นั่นเองนะครับ
0: นะครับเรามาเริ่มวงจรแรกกันเลยนะครับวงจรแรกคือวงจรแตรนะครับวงจรแตรนะครับอย่างที่เรียนท่านนักเรียนรู้แล้วนะครับว่า DC to DC ตรงนี้นะครับก็คือ12โวลต์ออกมานะครับซึ่งสีชมพูนะครับจะเป็นไฟบวกนะครับเรามาดูที่หน้ารถครับแตรเราอยู่หน้ารถเรานะครับผมจะขออนุญาตใช้เทสแลมนะครับซึ่งจะง่ายต่อการทดสอบนะครับระบบต่างๆนะครับนะครับอย่างที่บอกตอนแรกนะครับสายไฟเป็นไงครับเห็นแล้วน่ากลัวไหมนักเรียนมัดมาเริ่มเลยนะครับโอ้โหสีแต่ละสีนะครับมีซ้ำกันด้วยนะครับแต่สีที่ซ้ำกันนะครับเราเรียนไปแล้วว่าเป็นไงครับสีมีทั้งสีเดี่ยวและสีคาดที่เห็นซ้ำๆกันนี้มันมีสีคาดอยู่นะครับเรามาดูครับถ้าระบบแตรนะครับแตรอยู่ไหนเอ่ยนะครับเรามาดูนะครับแตรอยู่ตรงนี้ครับนี่ตัวแตรนะครับตัวแตรนะครับ
1: ตัวแตรนะครับ
0: เดี๋ยวเรานักเรียนมาช่วยคุณครูถอดแตรหน่อยนักเรียนไขควงมาถอดแตรครับไขควงถอดแตรมาดูครับนะครับตัวแตรนะครับจะมีสายไฟอยู่2เส้นนะครับอย่างที่ในวงจรนั่นคือสายไฟกับสายกราวนะครับในวงจรนะครับนะครับนี่ครับตัวแตรออกมาแล้วนะครับจะมีสายไฟ2เส้นนะครับอย่างที่เรารู้เมื่อกี้นี้นะครับสีดำเป็นกราวนะครับสีเหลืองคาดแดงนี้นะครับเป็นไฟนะครับตัวนี้คือตัวแตรนะครับตัวแตรนะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับที่เราบีบแล้วเสียงมันดังปิ้นๆนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้แตรไฟฟ้าปกตินะครับให้เราตรวจเช็คนะครับนะครับถ้าสมมุตินะครับสมมุติว่านะครับเกิดปัญหาครับแตรไม่ดังนะครับแตรไม่ดังนะครับไฟมาไหมนะครับเราก็ต้องเช็คนะครับนักเรียนนะครับเช็คไฟครับการใช้เช็คแลมป์นะครับก็จะมีความสะดวกนิดนึงนะครับก็คือสามารถตรวจเช็คได้เลยนะครับเสียบเข้าไปครับสมมุตินะครับว่าแตรไม่ดังนะครับในกรณีนี้เราก็เลยต้องถอดแตรออกมาดูนะครับแล้วเช็คไฟนะครับบีบแตรครับ
1: บีบแตรนะครับ
0: นะครับไฟมาครับบีบครับปล่อยครับณกรณีนี้ถ้าเช็คแล้วมีไฟมาแสดงว่าแตรเสียครับแตรเสียนะครับนะครับอีกกรณีนึงครับอีกกรณีนึงเราทดสอบนะครับลองทดสอบดิเสียบสายไฟเข้าไปนะครับเราเปลี่ยนแตรใหม่แล้วนะครับแตรดังไหมนะครับแต่ดังนะครับแต่ดังนะดังจนสะดุ้งเลยนะอย่าตกใจครับนักเรียนนะอย่าตกใจนะครับ อันนี้เราเปลี่ยนแต่แล้วนะครับกรณีต่อไปนะครับกรณีที่แต่ไม่ดังอีกอย่างนึงตอนนี้แต่ใช้ได้แต่ถ้าไม่ดังนะครับอีกกรณีนึงคือสวิตช์เสียครับสวิตช์เสียสวิตช์แต่นะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับซึ่งเราก็ต้องไล่สายไฟมาครับไล่สายไฟมานะครับเป็นชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับทีนี้นะครับเอแล้วสายไหนเป็นไฟสายไหนเป็นสายแตรล่ะนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อเบื้องต้นแล้วคือสายสีชมพูครับสีชมพูคือไฟ12โวลต์นะครับเราก็จัดการนะครับสีดำนะครับก็คือกราวเราก็คีบไว้นะครับใช้เช็คแลมป์นะครับก็จะง่ายหน่อยนะครับถ้าใช้มิเตอร์ทำงานคนเดียวก็ลำบากนิดนึงนะครับไฟมาไหมครับสายไฟชุดนี้นะครับก็คือไปที่แตรนะครับสีชมพูนะครับนักเรียนดูนะสีชมพูนะเราลองเช็คดีสีชมพูมีไฟมาไหมมีไฟมานะครับมีไฟมาแล้วมันออกมาแตรไหมล่ะนะครับก็มาดูว่าสายแตรเนี่ยนะครับสีเหลืองคาดแดงดูที่สีเหลืองคาดแดงอยู่ไหน
2: อยู่นี่คร
0: ับเห็นไหมเราจะง่ายขึ้นเลยไหมครับนะครับจิ้มเข้าไปครับสีเหลืองคาดแดงครับเมื่อเราจิ้มไปแล้วนะครับเราทดสอบครับบีบแตรครับ
1: บีบแตรนะครับ
0: นะครับแสดงว่าสวิตช์แตรเป็นไงครับไม่เสียนะครับไม่เสียนะครับไฟมาไปที่สวิตช์แตรแล้วจากสวิตช์แตรออกมาตรงนี้แล้วนะครับอันนี้เป็นการเช็คสวิตช์แตรนะครับนะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้นะครับส่วนมากระบบแตรจะมีปัญหาก็คือ1ฟิวขาดนะครับ2สวิตช์แตรเสีย3แตรเสียและ4สายไฟอาจจะขาดนะครับแต่ขาดตรงไหนอย่างไรนะครับเราก็ต้องไล่ระบบสายไฟดูอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นแล้วนะครับนักเรียนนะครับเชิญไปนั่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูระบบต่อไปครับเป็นวงจรไฟเบรกครับเป็นวงจรไฟเบรกซึ่งสำคัญนะครับถ้าหยุดรถโดยที่ไม่มีสัญญาณไฟเบรกอาจจะโดนชนท้ายได้นะครับอันตรายนะครับซึ่งรถคันนี้จะมีไฟเบรกอยู่2ที่นะครับก็คือไฟเบรกหน้านะครับคืออยู่ด้านขวานะครับและไฟเบรกหลังอยู่ด้านซ้ายนะครับทีนี้นะครับไฟเบรกจะอยู่ที่ไหนครับอยู่ด้านท้ายรถนะครับอยู่ด้านท้ายรถนั่นคือไฟเบรกสวิตช์อยู่ด้านหน้าแต่ไฟจะติดด้านท้ายนะครับเรามาดูครับไฟเบรกเนี่ยนะครับเช่นกันนะครับเราต้องหาสายไฟก่อนว่าสวิตช์อยู่ไหนนะครับสวิตช์ก็อยู่ที่มือเบรกนะครับและนะครับสายไฟชุดมือเบรกนะครับก็จะวิ่งลงมานะครับมาอยู่ตรงนี้ครับสังเกตว่าเขาจะต่อจั๊มกันอยู่ไหมครับเหมือนที่วงจรที่คุณครูสอนเลยนะครับสองข้างต่อพ่วงกันอยู่นะครับไม่ว่าจะบีบข้างไหนไฟก็จะติดนะครับต่อพ่วงกันมานะครับและที่ขาดไม่ได้ครับสายไฟสีชมพูไงครับสีชมพูคืออะไรครับนักเรียนสีชมพูคือไฟมาจากซิลิคอนแจมาจากแบตเตอรี่นะครับเราก็ทดสอบก่อนครับว่ามีไฟมาไหมนะครับเดี๋ยวทดสอบเลยนะครับนะครับก็ง่ายๆครับเช็คแลมป์นะครับที่เรามีจิ้มเข้าไปมีไฟมาแล้วครับนะครับตรงนี้นะครับสีชมพูนี่มีไฟมาแล้วนะครับทีนี้ไฟเบรกนะครับนี่เห็นไหมครับก็จะมี2เส้นนะครับก็คือสีแดงนะครับจะวิ่งไปเบรกซ้ายสีแดงอีกอันนึงก็จะวิ่งไปเบรกทางขวานะครับเรามาเช็คสวิตช์ไฟเบรกกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้มีไฟไป2ข้างแล้วนะครับตอนนี้เราจะเช็คสวิตช์เบรกด้านซ้ายนะครับเราก็เอาเทแลมจิ้มเข้าไปนะครับเบรกซ้ายครับติดนะครับ
1: ซ้ายครับ
0: นะครับอันนี้ทดสอบสวิตช์นะครับติดแล้วนะครับเรามาทดสอบสวิตช์ไฟเบรกขวาบ้างนะครับอีกข้างนึงนะครับทดสอบครับ
1: เบรกขวาครับ
0: นะครับติดนะครับกรณีนี้นะครับมีไฟมาแล้วไปที่สวิตช์เราสั่งให้สวิตช์ทำงานนะครับไฟติดแล้วนะครับเราก็ต้องไล่ต่อไปครับว่าไฟที่มาเนี่ยนะครับมันจะไปเส้นสีเรียนดูนะครับสีเหลืองคาดเขียว
1: เหลืองคาดเขียว
0: นะครับเราก็ต้องวิ่งไปหาสีเหลืองคาดเขียวที่ท้ายรถนะครับท้ายรถเดี๋ยวผมเสียบไฟคืนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปวัดที่ท้ายรถกันนะครับตอนนี้ไฟมาที่สวิตช์เบรกแล้วนะครับพร้อมที่จะส่งไฟไปด้านท้ายรถแล้วนะครับกรณีนี้ถ้าสายไฟไม่ขัดด้านตรงกลางนะครับเราก็จะมาที่ด้านท้ายรถนะครับนะครับเราก็ต้องมาหาว่า สายสีอะไรครับต้องเรียน

สีเหลืองคาดเขียวได้ไหมครับอยู่นี่ครับสีเหลืองคาดเขียวอยู่ตรงนี้นะครับเราก็สีดำเป็นกราวนะครับเราก็ต้องทดสอบให้ถูกขั้วด้วยนะครับนะครับสีเหลืองคาดเขียวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สีดำนะครับคู่นี้เช็คเลยครับจิ้มลงไปเลย

0: ถ้าเราเอาอะไรใหญ่ๆทิ่มเข้าไปในรูนะครับมันก็จะเกิดการขยายตัวทําให้เวลาเสียบเข้าไปใหม่เนี่ยนะครับจะทําให้รูมันกว้างขึ้นแล้วมันไม่ถึงกันนะครับมันหลวมนั่นเองนะครับมันหลวมนะครับจะจิ้มยากนิดนึงนะครับผมจิ้มอันนี้ก็ได้นะครับจิ้มไว้นะครับทีนี้เราก็ทดสอบนะครับว่าเมื่อกี้เราทดสอบด้านหน้าแล้วใช่ไหมครับลองบีบเบรกครับเบรกหน้านะครับบีบนะครับไฟก็จะวิ่งจากสวิตช์ไฟเบรกนะครับวิ่งมายังท้ายรถนะครับติดแล้วนะครับไฟเบรกตรงนี้นะครับถ้าเป็นเบรกด้านซ้ายบ้างนะครับเบรกแล้วนะครับติดแล้วนะครับตอนนี้นะครับแสดงว่าระบบสมบูรณ์นะครับเหลืออีกอย่างเดียวสุดท้ายก็คือด้านหลังนะครับไฟติดไหมเราเสียบสวิตช์เข้าไปครับเสียบปลั๊กเข้าไปเลยครับนักเรียนดูไฟด้านท้ายนะครับว่าติดไหมนะครับนักเรียนดูนะครับเราบีบเบรกครับบีบเบรก
1: เบรกนะครับ
0: นะครับไฟติดนะครับเบรกซ้ายครับเบรกขวาครับนะครับเราได้เช็คสวิตช์ด้านหน้าแล้วนะครับทีนี้ไฟจากด้านหน้าจะมาด้านท้ายรถได้เนี่ยนะครับถ้าสายไฟไม่ขาดก็จะติดปกติอย่างที่เราเช็คด้านหน้านะครับเราลองมาเช็คด้านท้ายดูบ้างนะครับนะครับเมื่อกี้นี้สายไฟด้านหน้านะครับนักเรียนคุณครูบอกว่าสีอะไรครับสีเหลืองคาดเขียวใช่ไหมครับสีนี้เลยนะครับสีดำจะเป็นกราวนะครับของรถคันนี้นะครับเราก็ใช้เช็คแลมป์นะครับนะครับเราก็ระวังนะครับถ้าชนกันก็จะทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับนะครับบีเบรกครับ
1: บีเบรกนะครับ
0: นะครับมาแล้วนะครับ
1: บีเบรกฝั่งซ้ายนะคร
0: ับบีเบรกฝั่งซ้าย
1: ต่อไปนะครับฝั่งขวานะครับ
0: นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าหลอดถ้าสายไฟไม่ขาดระหว่างข้างหน้ามาข้างหลังนะครับก็จะทำงานก็จะติดนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าไม่ติดแสดงว่าเราต้องทำการเช็คสายไฟตลอดทางเลยนะครับก็จะเป็นการใหญ่พอสมควรนะครับต่อไปนะครับเราก็มาเทสไฟด้านท้ายนะครับไฟมาถึงตรงนี้แล้วนะครับถึงปลั๊กแล้วนะครับลองดูนะครับบีเบรกด้านซ้ายครับติดไหมติดนะครับด้านขวาครับ
1: ด้านขวานะครับ
0: ติดนะครับเพราะนั้นเนี่ยไฟมาถึงตรงนี้แล้วนะครับถ้าไฟมาถึงนี้แล้วแล้วไฟท้ายไม่ติดไฟเบรกไม่ติดแสดงว่าหลอดไฟท้าย
1: หลอดไฟเบรก
0: นะครับขาดนะครับเราก็จะสะกบงานหรือเช็คได้ง่ายขึ้นนะครับทำให้เราเนี่ยไม่เสียเวลานะครับเพราะนั้นอย่าลืมนะครับมัลติมิเตอร์แล้วก็หลอดไฟนะครับที่เราสามารถ DIY นะครับทำเองขึ้นมาได้นะครับเทสแลมป์นะครับต่อไปนะครับไฟเบรกนะครับนักเรียนเห็นแล้วนะครับว่าระบบนะครับเป็นอย่างไรนะครับวงจรต่อไปนะครับจะเป็นวงจรไฟเลี้ยวนะครับซึ่งเป็นไฟสัญญาณอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆนะครับเวลาเราจะเลี้ยวรถนะครับจะไปซ้ายหรือขวานะครับเราต้องให้สัญญาณให้ผู้ร่วมทางของเราเนี่ยได้รู้นะครับเรามาเริ่มต้นจากการเช็คไฟก่อนเลยนะครับนะครับสวิตช์ไฟเลี้ยวอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเราก็ต้องดูครับสายไฟสวิตช์ด้านซ้ายนะครับ
1: นะครับสายไฟก็ด้านใต้ด้านซ
0: ้
1: าย
0: นะครับเห็นไหมสายไฟมันเยอะนะครับเพราะนั้นเราต้องดูดีๆนะครับนะครับเป็นชุดนี้นะครับสายไฟเลี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าสายไฟที่มาจากแบตเตอรี่เนี่ยมาไหมนะครับเราก็ต้องตรวจเช็คเหมือนเดิมครับก็คือใช้นะครับเทสแลมป์นะครับสายสีชมพูครับนะครับอาจารย์ครับเปิดกุญแจครับมาแล้วนะครับอันนี้ไฟมาแล้วนะครับต้องเรียนไฟมาแล้วทีนี้เรารู้ครับว่าสีชมพูเนี่ยไฟมาเพราะว่าเราไปดูจากDC to DC ด้านหลังรถใช่ไหมครับแล้วไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาเราจะรู้ได้อย่างไรครับซึ่งถ้าเป็นรถทั่วไปนะครับที่ใช้ท้องตลาดจะมีคู่มือบอกนะครับแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าตอนนี้นะครับยังไม่มีคู่มือนะครับนักเรียนไม่มีคู่มือนะครับจะทำรถที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นักเรียนสามารถเดาได้เดายังไงครับเดาอย่างมีหลักการครับไฟเลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับอยู่นี่ไงครับไฟเลี้ยวซ้ายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ดูครับไฟเลี้ยวซ้ายมีสายไฟมาตรงไหนเอ่ยนะครับมาตรงนี้ครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเหมือนเดิมครับสีดำเป็นกราวนะครับนักเรียนคันนี้ครับสีดำเป็นกราวสีส้มคือไฟ

0: นะครับแล้วไฟเลี้ยวด้านขวาล่ะเราก็ต้องมาดูด้านขวานะครับก็ลูสายไฟนะครับมาแล้วครับตรงนี้ครับสีดำเหมือนกล่าวนะครับสีฟ้านะครับเป็นไฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่บอกครับเราต้องสังเกตนะครับในเมื่อเราไม่มีคู่มือนะครับเราก็ต้องสังเกตว่าเอนะครับหลอดไฟอยู่ตรงนี้นะครับหลอดไฟอยู่นี้ก็ต้องไล่สายไฟมานะครับไฟเลี้ยวขวาสีฟ้าไฟเลี้ยวซ้ายสีส้มนะครับเพราะนั้นข้างหลังก็จะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเอาหน้าก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรารู้แล้วนะครับสีฟ้ากับสีส้มเราก็มาดูปลั๊กที่เป็นสวิตช์ครับมีสีฟ้าไหมเอ่ยเราก็ต้องดูดีๆนะครับพลิกดูนะครับนี่ไงครับคู่นี้นะครับสีฟ้ากับสีส้มนะครับนะครับสีฟ้ากับสีส้มเรารู้แล้วสายไฟ2เส้นนี้คือไฟเลี้ยวซ้ายและไฟเลี้ยวขวานะครับอีกอย่างนึงที่ยังขาดไม่ได้ครับคือตัวกระพริบครับไฟเลี้ยวจะมีตัวกระพริบนะครับนักเรียนนะครับไม่ได้ติดค้างนะครับเหมือนไฟหน้าหรือไฟเบรกนะครับตัวกระพริบนะครับหน้าตาเป็นยังไงครับเดี๋ยวคุณครูดูก่อนนะมันแอบอยู่ตรงไหนเอ่ยมันหล่นอยู่นี้ครับนี่ครับตัวกระพริบนะครับตัวกระพริบทำหน้าที่ให้ไฟติดดับติดดับเป็นจังหวะนะครับนะครับนะครับตัวนี้จะมีสายไฟ3เส้นเหมือนเดิมครับสีชมพูคือไฟ12โวลต์ใช่ไหมเอ่ยเราไม่แน่ใจครับเช็คเลยครับโดยใช้เช็คแรกของเราเนี่ยเช็คนะครับนะครับ12โวลต์มานะครับไฟมาเข้าที่ตัวกระพริบแล้วนะครับอีกเส้นหนึ่งคือกราวครับนี่สีดำครับกราวนะครับส่วนเกี่ยวตัวนี้นะครับเป็นไฟที่ออกจากตัวกระพริบไปยังสวิตช์เลือกซ้ายและขวานะครับนักเรียนนะครับเหมือนที่วงจรที่คุณครูเขียนให้ดูตอนแรกนะครับแล้วถ้ายังไม่เปิดสวิตช์ล่ะมันจะกระพริบได้ไหมเนี่ยเช็คแล้วมีประโยชน์อย่างนี้ครับดูนะครับเราเสียบเข้าไปเลยครับเห็นไหมครับกับพริบทันทีเลยนะครับนี่เรายังไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะครับเนื่องจากว่าไฟเนี่ยมารออยู่แล้วนะครับไฟในนี้ก็ไม่ติดนะครับตรงนี้ก็ไม่ติดนะครับเช็คแล้วมีประโยชน์อย่างนี้ถ้าเอามิเตอร์ไปจิ้มจะไม่เห็นการทำงานแบบนี้นะครับอันนี้คือประโยชน์ของเช็คแล้วของเรานะครับนะครับเห็นไหมครับนักเรียนติดแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยแฟลชเชอร์เสียไหมครับ
1: แฟลชเชอร์
0: ไม่เสียนะครับเนี่ยดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะครับมันเป็นตัวกับพริบนะครับใช้ได้แล้วนะครับแฟลชเชอร์ไม่เสียนะครับต่อไปครับเมื่อไฟมาแล้วเมื่อกี้นี้เรารู้แล้วว่าสีดำคือกราวสีชมพูคือไฟนะครับสีฟ้าคือไฟเลี้ยวด้านขวาสีส้มคือไฟเลี้ยวด้านซ้ายและสีเขียวครับตรงนี้จะเป็นตัวกระพริบครับอยู่ตรงนี้นะครับนักเรียนเห็นไหมครับดูสีสายให้ดีนะครับสีเขียวนะครับเช็คเหมือนเดิมครับไฟจากตัวกระพริบวิ่งเข้ามาที่สวิตช์จริงหรือเปล่าเช็คเลยครับนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับพอมาแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับทำให้เรารู้ว่าตอนนี้ไฟมาแล้วนะครับทีนี้ทําการเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับ
1: เปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับ
0: นี่ครับไฟเลี้ยวซ้ายด้านหน้าติดแล้วนะครับไฟเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะครับต้องเรียนเห็นไหมครับสวิตช์ปกตินะครับไฟเลี้ยวติดแล้วเป็นไฟเลี้ยวด้านขวาครับ
1: ด้านขวานะครับ
0: นะครับนี่ครับติดแล้วครับไฟเลี้ยวด้านขวานะครับเสร็จแล้วนะครับด้านหน้ารถนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คด้านท้ายรถครับนะครับ
1: เราก็ได้เช็คไฟเลี้ยวด้านซ้ายด้านขวาของชุดหน้าไปแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับเช็คนะครับชุดไฟเลี้ยวด้านซ้ายด้านขวาของด้านหลังบ้างนะครับนะมีวิธีการยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับผม
0: สีสายไฟเป็นสำคัญมากนะครับเรามาดูครับปลั๊กชุดไฟท้ายนะครับนักเรียนเมื่อกี้เราต้องดูนิดนึงนะครับว่าสีอะไรบ้างนะครับสีส้มกับสีฟ้านะครับซึ่งมีกราวนะครับเป็นเส้นลงกราวนะครับเราก็จะมาเช็คนะครับเราจะจิ้มเข้าเส้นกราวก่อนนะครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับ
1: เลี้ยวขวานะครับ
0: นะครับไฟมาด้านท้ายรถแล้วนะครับซึ่งกรณีนี้ถ้าไฟติดตรงนี้นะครับก็แสดงว่าปกตินะครับแต่ถ้าไม่ปกติคือขาดกลางนะครับเราก็ต้องไปไล่หานะครับอีกขั้วหนึ่งครับไฟเลี้ยวซ้ายครับ
1: ซ้ายนะครับไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะครับ
0: นะครับมาครบทั้ง2เส้นนะครับมาครบทั้ง2เส้นนะครับนะครับปิดครับ
1: ปิดครับ
0: ทีนี้

0: เราตรวจสอบแล้วสายไฟไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับนะครับต่อไปแล้วครับเราก็จะมาดูที่หลอดไฟของเรานะครับนักเรียนดูไฟนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับ
1: ไฟเลี้ยวซ้ายนะครับ
0: นะครับต่อไปครับไฟเลี้ยวด้านขวาครับ
1: ด้านขวานะครับ
0: นักเรียนเห็นไหมครับดูนะครับ
1: ขวานะครับ
0: เหมือนกันครับถ้าหลอดไฟไม่ติดแสดงว่าหลอดไฟขาดเนื่องจากว่าอะไรครับไฟมาถึงด้านท้ายตรงนี้แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบไฟหน้ากันนะครับ
1: ระบบไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทั้งหน้าทั้งหลังได้เช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในการตรวจเช็คในระบบไฟหน้ารถนั่นเองนะครับขั้นตอนเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับผม
0: การตรวจสอบไฟหน้านะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับตอนแรกเลยก็คือเราต้องดูว่ามีไฟมาไหมนะครับและสวิตช์อยู่ตรงไหนนะครับก็สวิตช์ไฟหน้านะครับสีชมพูนะครับเหมือนเดิมนะครับไฟมานะครับและนะครับจะออกมาที่นะครับเส้นสีเหลืองคาดขาวนะครับตอนนี้เปิดไฟไว้นะครับนะครับ
1: นี่คือปิดไฟแล้ว
0: ปิดไฟนะครับเปิดไฟนะครับไฟมาแล้วนะครับจากสวิตช์ไฟหน้านะครับทีนี้จากสวิตช์ไฟหน้านะครับเส้นสีเหลืองคาดขาวนี้นะครับจะวิ่งไปที่สวิตช์ไฟ
1: สูง
0: ต่ำนะครับมันมาไหมครับก็ต้องดูสีเดียวกันนะครับสีเหลืองคาดขาวนะครับเราก็มาเช็คฝั่งนี้นะครับนะครับไฟมานะครับไฟมาแล้วเมื่อไฟเข้ามาที่สวิตช์สูงต่ำแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราเปิดไฟอะไรไว้ครับอาจารย
1: ์ไฟต่ำไว้
0: เราเปิดไฟต่ำไว้นะครับเราก็ดูครับว่าสีอะไรเป็นไฟต่ำนะครับก็คือ2เส้นนี้น้ำเงินกับขาวนะครับสีขาวเป็นไฟต่ำนะครับนักเรียนนะครับเปิดไฟสูงครับ
1: สูงนะครับ
0: ดับใช่ไหมครับแล้วเราไปจิ้มอีกเส้นนึงนะครับเส้นสีเงินคือไฟสูงนะครับเปิดไฟต่ำครับ
1: ต่ำครับ
0: นะครับแค่นี้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปเช็คที่ตัวปลายทางครับก็คือนะครับเส้นนี้ครับเป็นปลั๊กไฟนะครับมาเสียบเลยครับนักเรียนเสียบเลยปิดไฟก่อนนะครับนะครับเพราะนั้นนะครับตอนนี้เราปิดไฟอยู่นะครับอันนี้ไฟที่เป็นวงกลมนี้เป็นไฟเดย์ไลท์นะครับเปิดกุญแจก็ติดเลยนะครับตัวนี้เปิดไฟครับนะครับไปหน้าครับสูงครับ
1: สูงครับ
0: ต่ำครับ
1: ต่ำครับ
0: นะครับแค่นี้นะครับด้านหน้านะครับไฟด้านหน้านะครับเสร็จแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าสวิตช์นะครับมันเสียหรืออะไรยังไงเนี่ยเราก็ต้องเช็คที่สวิตช์นะครับเราก็ได้เรียนรู้นะครับวงจรไฟสัญญาณและไฟส่องสว่างแล้วนะครับเพราะนั้นนะครับสิ่งสำคัญที่เราต้องมีนะครับในการเช็คระบบไฟคือมัลติมิเตอร์นะครับแล้วก็หลอดไฟเทสแลมป์นะครับซึ่งทำให้เราสามารถจะแก้ไขแล้วก็ซ่อมนะครับได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งควรระวังอย่างหนึ่งก็คือนะครับไฟฟ้านะครับเรามองไม่เห็นนะครับเราสัมผัสไม่ได้นะครับต้องใช้เครื่องมือวัดนะครับถึงจะรู้ว่ามีไฟหรือไม่มีไฟนะครับนะครับในวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับครับผมขอบคุณครับ
1: ครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำคือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางสัก

ก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในดุ การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์ค

ปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดอุ่นที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และทอดพระเนตรวัดกวนซือโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:39 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟมอนต์กรุงฮานอยถึงยังพระราชวังทงคินกรุงฮานอยซึ่งเคยเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ด้วยมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี2528ในการนี้ทรงแลกเปลี่ยนของขวัญกับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองหลีภริยาณห้องจัดแสดงของขวัญโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานกล่องเครื่องเงินทรงกลมสลักดุลฉลุโปร่งลายต้นไม้ใบหญ้าและป่าไผ่ประดับอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และอักษรพระนามาภิไธยสท.ชาเขียวกลิ่นกุหลาบและชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงจากโครงการหลวงแก่ประธานาธิบดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระเป๋าย่านลิปเพาชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมไทยโดยช่างฝีมือชาวไทยได้ใช้เทคนิคการปักไหมน้อยหนึ่งในงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปักลายดอกลิลลี่ตามชื่อของภริยาประธานาธิบดีสื่อถึงการผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองชาติที่กลมกลืนและงดงามตุ๊กตาช้างจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและชาจากโครงการหลวงแก่ภริยาประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีและภริยาได้ทูลถวายภาพวาดลงรักรูปวัดเสาเดียวและชาดอกบัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลถวายชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายณอาคารเรือนกระจกโดยมีผู้นำระดับสูงของฝ่ายไทยฝ่ายเวียดนามและคณะทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมงานเมื่อวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจบแล้วประธานาธิบดีกล่าวสุนทรพจน์ถวายการต้อนรับและกล่าวว่าตลอดระยะเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้ร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์บนพื้นฐานของมิตรภาพความไว้วางใจและความผูกพันระหว่างประชาชนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งยังรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนรัฐบาลและประชาชนไทยที่ให้การสนับสนุนและดูแลชุมชนชาวเวียดนามในประเทศไทยมาโดยพร้อมยืนยัน

0: ความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมและก่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศจากนั้นประธานาธิบดีและภริยาดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบโดยทรงขอบใจประธานาธิบดีและภริยารวมถึงรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
1: นับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้มาเยือนเวียดนามครั้งล่าสุดเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วก็รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมากที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นผลจากความมุ่งมั่นและความร่วมแรงร่วมใจของรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่อนุชนรุ่นหลังเป็นที่น่ายินดีที่ประชาชนของเราทั้งสองประเทศต่างมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันและไปมาหาสู่กันตลอดระยะที่ผ่านมาซึ่งนับได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญอย่างยิ่งของความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเวียดนามและเป็นปัจจัยเพื่อกูลการสื่อสารมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าหวังว่าการมาเยือนเวียดนามครั้งนี้ในโอกาสครบ50ปีที่ประเทศของเราได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันจะเป็นการยืนยันถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องในทุกด้านทั้งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีในฐานะมิตรประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและสมาชิกของประชาคมโลกให้มั่นคงยืนยาวสืบไปขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีและท่านโง่เฟืองลีตลอดถึงประชาชนชาวเวียดนามความสุขและความสำเร็จทั้งขอให้ประเทศของเราทั้งสองมีมิตรภาพที่รุ่งเรืองไพบูลย์สืบไปชั่วกาลนาน
0: จบแล้วทรงดื่มอำนวยพรแก่ประธานาธิบดีและภริยาแล้วเสวยพระกยาหารค่ำพร้อมทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามเมื่อจบการแสดงทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาพร้อมด้วยนักแสดงเป็นอันเสร็จสิ้นงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศฝ่ายเวียดนามได้ยกเลิกการแสดงทางวัฒนธรรมณวัดงอกเซินจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับโดยประธานาธิบดีและภริยาเฝ้าส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:36 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟมมอนกรุงฮานอยถึงยังอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินบริเวณจตุรัสบาดินโดยมีนายเลแข้งหายรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฝ่ำวันเงียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินซึ่งเลื่อนการจัดพิธีเป็นวันนี้เนื่องจากปัญหา

ด้านสภาพอากาศอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินเป็นสถานที่สำหรับสการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามมีความสูง 12.6 เมตรมีรูปร่างคล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละวงดุริยางค์บรรเลงเพลงดวงวิญญาณของวีรบุรุษเวลา 10:47 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์โดยมีรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จระหว่างทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงก้าเหงยโฮจิมินห์หรือเพลงสรรเสริญโฮจิมินห์สุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จตุรัสบาดินสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่ออดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ผู้เคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง 21.6 เมตรฐานกว้าง31เมตรเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29สิงหาคม2518ในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์วงดุริยางค์บรรเลงเพลงแหลงตุกาซึ่งเป็นเพลงสรรเสริญแล้วเสด็จเข้าด้านในสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงผู้ซึ่งเป็นความศรัทธาแห่งชัยชนะอันแน่นอนด้านบนของสุสานสลักคำว่าประธานาธิบดีโฮจิมินห์เป็นภาษาเวียดนามว่าจูติกโฮจิมินห์ภายในสุสานมีคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณความรักชาติและความรักอิสระเสรีของชาวเวียดนามทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจแก่ชนรุ่นหลังจารึกบนผนังหินอ่อนเป็นภาษาเวียดนามว่าคงก่อกีเอินดอกหลับซอแห้งฟุกมีความหมายว่าไม่มีสิ่งใดที่สูงค่ากว่าเอกราชและอิสรภาพเวลา 11:06 เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานซือกรุงฮานอยโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิศถันเหียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและเจ้าอาวาสวัดกวานซือพระมหาคณาจารย์ทิศดึกเทียนรองประธานและเลขาธิการสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันต้วนรองเลขาธิการและหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันทวนกรรมการเลขาธิการและรองหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้ารับเสด็จและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จวัดกวานซือสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เลในพุทธศตวรรษที่20เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่รับรองพระธรรมทูตจากต่างประเทศต่อมาได้มีการต่อเติมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและได้รับการบูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอาทิพระอมิตาพระพุทธเจ้าพระสากยมุนีพุทธเจ้าและพระเมตไตรพุทธเจ้าเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถพระมหาคณาจารย์ทินเถียนเนินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพที่โต๊ะหน้าแท่นบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งทรงกราบคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลวัดกวานซือเป็นที่ตั้งของสำนักงานกลางพุทธศาสนาเวียดนามซึ่งเทียบเท่าสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมและยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาในเวียดนามด้านหลังวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาในการนี้ประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามถวายพระพุ

พระรูปพระอมิตาพระพุทธเจ้าแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นพระอมิตาพระพุทธเจ้าจำลองจากวัดเฟิร์ตติสจังหวัดบักนินวัดเก่าแก่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเวียดนามเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับยังโรงแรมที่ประทับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาวันนี้เวลา 19:33 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานพระราชบรมการให้นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริด้านต่างๆอาทิโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพระราชดำริ16แห่งโครงการปรับปรุงพื้นที่แปลงสาธิตในพื้นที่ลุ่มภายในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองหลังน้ำท่วมนอกจากนั้นสำนักงานกพร.ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและการพัฒนาทางการเกษตรในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.พัฒนาผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา6แห่งและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ได้รับอย.จำนวน182ผลิตภัณฑ์และสถานที่ผลิตตามมาตรฐานอย.จำนวน17แห่งโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองมีผลิตภัณฑ์ได้รับอย.จำนวน25ผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำโซดาส้มแขกได้รับรางวัลอย.Quality Award ในปี2026สำหรับการดำเนินงานสนองพระราชดำริในครั้งนี้สำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเพื่อจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันภายในโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสและโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยส่งเสริมการทำแปลงเกษตรภายในโรงเรียนประกอบด้วยการปลูกพืชประมงและปศุสัตว์ตลอดจนจัดฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษแก่นักเรียนและยังสนับสนุนงบประมาณแก่กรมชลประทานเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนดาราวิทยาคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2570อีกทั้งสนับสนุนงบประมาณอาหารแก่ศูนย์ผลิตภัณฑ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชบรมการให้ผู้แทนศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆอาทิโครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์โดยกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการตั้งแต่ปี2568บนพื้นที่ 2.75 ไร่เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้อนุรักษ์ขยายพันธุ์หญ้าแฝกที่มีลักษณะถูกต้องตามสายพันธุ์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แบ่งเป็นแปลงรวบรวมหญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์28สายพันธุ์แปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกล้อมไม้ผลเช่นทุเรียนมังคุดลองกองเงาะมะนาวแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกคันขอบแปลงพืชผักและแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกคันขอบแปลงปลูกพืชวงขิงข่าผู้ช่วยรักษาความชุ่มชื้นและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานโดยดำเนินงานการผลิตไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานมอบให้แก่โรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์หญิงตั้งครรภ์และมารดาที่มีเด็กเล็กและเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน
โดยช่วงปี2563ถึง2569สนับสนุนไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานรวม 3,445 ตัวควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้และติดตามให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงเพื่อสร้างแหล่งอาหารดีลดรายจ่ายและส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่โดยงานควบคุมโรคติดต่อและการสาธารณสุขคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วตั้งแต่ระยะเริ่มต้นช่วยลดการแพร่เชื้อและป้องกันการเกิดความพิการเป็นการขับเคลื่อนไปสู่การกำจัดโรคเรื้อนอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชนโรงโดยงานป่าไม้จัดทำแปลงสาธิตเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมในการเลี้ยงได้สองสายพันธุ์คือขนเงินและอิตามาเพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชนโรงรวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชนโรงในโรงเรียน29แห่งซึ่งรายได้จากการจำหน่ายน้ำผึ้งชนโรงนำไปซื้อสิ่งของและวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบอาหารในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นางเนตรนภาบุญหาเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งชนโรงเฝ้าทูลองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งชนโรงและทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งชนโรงของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10บ้านใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชนโรงในโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริวันนี้เวลา 8:49 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสมเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสรินธรครบปีที่46วันที่22กันยายน2569ซึ่งค่ายสรินธรนี้ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่18ธันวาคม2522เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและในวันที่22กันยายน2523สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายกองทัพบกจึงกำหนดให้วันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรปัจจุบันค่ายสิรินธรมีเนื้อที่974ไร่เป็นที่ตั้งของกรมทหารราบที่152มีหน่วยขึ้นตรง3กองพันได้แก่กองพันทหารราบที่1กองพันทหารราบที่2และกองพันทหารราบที่3จัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจยะลาและดำเนินภารกิจหลักด้านการทหารตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อความมั่นคงของประเทศโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินงานภายในค่ายอาทิศูนย์ผ้าบาติกค่ายสรินธรที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาบุคลากรวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ซึ่งในปีที่ผ่านมาทางศูนย์ได้พัฒนาเรื่องการสกัดสีจากธรรมชาติที่ใช้ลงผ้าบาติกโดยใช้ดอกดาลาสกัดเป็นเฉดสีชมพูอ่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเดิมที่ใช้ผ้าซาตินมาใช้ผ้าทอจากเส้นใยดอกดาลาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดยึดหลัก Zero Waste ใช้ผ้าทุกตารางนิ้วโดยไม่เหลือทิ้งเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ต่างๆนำไปเพิ่มมูลค่าด้วยการนำไปผลิตเป็นโบมัดผมกระดุมและกิ๊บติดผมเป็นต้นโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกรูปช้างที่วาดโดยมีต้นแบบมาจากพระเสวสุรคชาทานช้างต้นช้างที่3ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นช้างที่สมเด็จพระนิธิธาธิราชกรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ทันทีจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ได้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้านผ้าบาติกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ได้รับมาตรฐานการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อป

ประจำจังหวัดปัตตานีระดับ4ดาวปัจจุบันศูนย์มีสมาชิก15คนรายได้ของศูนย์เฉลี่ย 2-3 แสนบาทต่อปีต่อจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรที่จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำในโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สอนให้เด็กทำสลามและเรียนรู้เรื่องสีจากธรรมชาติโดยการทำสีจากก้อน

0: พันธุ์ในอนาคตและช่วยสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืนนอกจากนี้เด็กยังได้ใช้สีที่ปลอดภัยไร้สารเคมีทั้งยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือและประสาทสัมผัสรวมถึงได้ฝึกสมาธิและความอดทนอีกด้วยเวลา 10:38 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก3โครงการของสอบต.ที่ดำเนินงานในรอบปี2568ถึง2569ได้แก่โครงการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริวรเกษตรเมธีประจำปี2569เป็นโครงการที่ปลูกฝังให้นักเรียนทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำความรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้านจนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนปีนี้มีนักเรียนเข้าเฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและเงินรางวัล10คนโครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568ปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือก34คนและโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ประจำปี2569เพื่อพัฒนาเด็กให้มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์พร้อมเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสมปีนี้มีสมรรถนะเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผลิตสื่อตามบริบทของพื้นที่และใช้สื่อในการเรียนการสอนได้รับรางวัลชนะเลิศ3แห่งโอกาสนี้มีพระราชดำรัสชื่นชมผู้มีผลงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัล
1: การจะพัฒนาและแก้ไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต้องอาศัยความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกหน่วยประกอบกับการประสานความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งด้วยความเข้าใจและด้วยเจตนารมณ์อันดีที่จะช่วยให้สังคมชายแดนภาคใต้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนสร้างความเข้าใจและดูแลทุกสุขของประชาชนเหมือนญาติมิตรหากทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถก็วางใจได้สังคมชายแดนภาคใต้จะมีความเจริญพัฒนาความสงบร่มเย็นประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นสามารถประกอบสัมมาอาชีพทำหน้าที่การงานและดูแลครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุข
0: ต่อจากนั้นทรงฟังผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลการพัฒนาที่สำคัญของสอบต.ในรอบปีที่ผ่านมาอาทิโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยคัดเลือกเยาวชนที่มีใจรักด้านการเกษตรปีละ10คนสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาภายใต้ชื่อทุนพระราชทานวรเกษตรเมธีเพื่อบ่มเพาะเยาวชนสู่นักปราชญ์เกษตรรุ่นใหม่และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดปัจจุบันมีนักเรียนทุนจำนวน64คนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากโดยในปี2569มีนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ1คนโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สนับสนุนไก่อุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่เด็กซึ่งมีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวทำให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้นทั้งนี้ในปี2569รถสิริเวชยานลงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม40ครั้งมีผู้รับบริการ795คนและมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างไก่อุปกรณ์ครบทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้สอบต.ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างไก่อุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัสลี

จจุบันได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรครบทั้ง318คนและได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว230คนพร้อมจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพและโครงการการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียเป็นการช่วยเหลือด้านสถานะทางทะเบียนแก่บุคคลทำให้เข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐได้อย่างถูกต้องโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีหัวข้อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามจินตนาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้เป็นผลงานของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่ชนะเทพานาทวีและสบ้าย้อยที่ชนะการประกวดมี3ระดับได้แก่ปฐมศึกษาตอนปลายประเภทสีช็อกมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสีโปสเตอร์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาและเรียนรู้พระราชกรณียกิจตลอดจนแนวพระราชดำริด้านต่างๆถ่ายทอดมุมมองเป็นผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ได้น่าประทับใจเวลา 14:12 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณลานพระบิดาซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามพระราชอิสริยยศเดอของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกคือกรมหลวงสงขลานครินทร์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจเพื่อทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้ซึ่งจังหวัดปัตตานีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาภาคเอกชนและชมรมโขนเยาวชนชายแดนใต้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนของไทยให้รุ่งเรืองและคงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระราชประสงค์ให้การแสดงโขนได้มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นไม่เพียงแต่ศาสตร์นาฏศิลป์แต่ยังรวมไปถึงคีตศิลป์งานพัตราภรณ์งานภาคงานฉากในทุกมิติในครั้งนี้จะแสดงเรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกอินทรชิตตอนนาคบาทกล่าวถึงอินทรชิตโอรสของทศกัณฐ์ได้ประกอบพิธีชุบสอนนาคบาทก่อนออกรบกับกองทัพพระรามแสดงโดยเยาวชนจากสถานศึกษา26แห่งใน4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลารวม112คนคนเยาวชนชายแดนใต้เริ่มฝึกสอนแก่นักเรียนกลุ่มเล็กของโรงเรียนบ้านสบารังจังหวัดปัตตานีเมื่อปี2551ต่อมาในปี2552ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มเยาวชนต้นแบบโขนปัตตานีและในปี2558สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนดำเนินการฝึกอบรมและจัดให้มีเวทีเพื่อให้เยาวชนได้แสดงผลงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา18ปีดำเนินงานขับเคลื่อนโขนชายแดนใต้อย่างเป็นรูปธรรมมิได้มุ่งหมายเพียงให้เยาวชนสามารถแสดงโขนได้อย่างถูกต้องและงดงามเท่านั้นหากยังใช้กระบวนการฝึกฝนเป็นเครื่องมือสร้างวินัยความอดทนความรับผิดชอบและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมปัจจุบันมีเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้และฝึกฝนรวมกว่า 2,000 คนเวลา 16:56 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดนพวงศารามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวสมพิษวรคามินซึ่งถึงแก่กรรม

เนื่องจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566สิริอายุ98ปีนางสาวสมพิษวรกามินเกิดวันที่19กันยายน2467บิดาและมารดาคือรองอมาตย์ตรีเชื้อและนางสะอางวรกามินมีพี่น้อง8คนด้านการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและได้รับปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์วิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยเริ่มทำงานเมื่อปี2482ในตำแหน่งครูผู้สอนของโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ต่อมาในปี2506ได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ขณะดำรงตำแหน่งมีปณิธานที่จะจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยปรัชญาที่ว่าใฝ่ศึกษาจรรยาเลิศเทิดทูนชาติศาสนาพระกษัตริย์ยิ่งชีวิตโดยเป็นผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจกำลังสติปัญญาในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับตลอดจนอุทิศตนบำเพ็ญกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์บริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆทั้งกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรมูลนิธิและภาคเอกชนได้รับเกียรติบัตรโล่รางวัลมากมายจนเป็นที่ประจักษ์ของสังคมนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่คอยอบรมสั่งสอนให้คนในครอบครัวประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนและเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จึงเป็นที่รักและเคารพของครอบครัวและคนในพื้นที่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: เวลา7:51 นวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG676เสด็จไปยังท่าอากาศยานนาริตะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการผู้แทนบริษัทการท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผู้แทนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้าส่งเสด็จการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายน2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ภายใต้กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณโตเกียว National Museumในวันที่18กันยายน2569และจะส่งร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจซึ่งสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้คัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน3ประเภทได้แก่ประเภทศิลปะบังคับม้าประเภทอีเวนติ้งและประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางเวลา 15:58 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จถึงยังท่าอากาศยานนาริตะโดยมีนายวิชุเวชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและภริยานาวาอากาศเอกวงวิวัฒน์วัฒนวรังกูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเฝ้ารับเสด็จก่อนประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังโรงแรมอมันโตเกียวซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับมีระยะทางประมาณ67กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเมื่อเสด็จถึงโรงแรมที่ประทับมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพันเอกพงศักดิ์คิ้วนางผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนาวาเอกปัญญสิริมีสมโสดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการนางสุวรรณาศิลปะอาชารองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยหัวหน้าสำนักงานไทยในประเทศญี่ปุ่นพร้อมคู่สมรสและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้ารับเสด็จโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ เวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปสมเด็จพระทานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวันละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 น.ในพารากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพิยรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปตอนนี้หลังจากการพระราชพิธีสมัครเป็นพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระสงฆ์ขอเป็นเจ้าภาพในการบรรทอนถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและพระชนาภิบาลรัตยาที่ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ที่โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลอากาศเอกชลิตพุกพาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมถึงผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำยางชุมจากนั้นองคมนตรีได้พบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งได้มอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์ให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำและปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อการอนุรักษ์โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมก่อสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งต่อมาในปี2546พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำกรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความจุจาก32ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 41.10 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยเพิ่มพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์รวม 2,065 ไร่อีกทั้งยังช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่ากุยบุรีทำให้ช้างป่ามีแหล่งน้ำและช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำกุยบุรีต่อจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำและผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นซึ่งก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2541เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งมีความจุประมาณ 11.40 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคของราษฎรท้ายอ่างได้ประมาณ 4,000 ไร่ครอบคลุม540ครัวเรือนช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ104โครงการเป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ69โครงการซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรและสร้างความมั่นคงด้านการใช้น้ำในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาจำนวน10โครงการหลัก39โครงการย่อย89กิจกรรมในพื้นที่97หมู่บ้านโรงเรียนขนาดเล็ก149แห่งเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้ชุมชน98ผลิตภัณฑ์รักษาและสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า30เรื่องและผลงานนวัตกรรม88รายการซึ่งมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 8,000 คนองคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนา Soft Skills โดยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมและอยู่ระหว่างการบรรจุเป็นรายวิชาบังคับเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตพร้อมกับการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์องคมนตรีติดตามการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางโครงการหลวงขยายองค์ความรู้จากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงที่จังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงเช้าวันนี้ที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์พลเอกกมลนาถรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายในสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงซึ่งเป็นสถานีแห่งที่40ของมูลนิธิโครงการหลวงจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2568เป็นสถานีแห่งแรกที่นำโครงการหลวงโมเดลมาประยุกต์ใช้บนพื้นที่ราบสูงเพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.อย่างถูกกฎหมายผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ3ปีพุทธศักราช2518ถึง2570มีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ41โดยมีจุดที่สำคัญได้แก่ด้านแหล่งน้ำสามารถเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ13แห่งของตำบลลำนางรองมีราษฎรได้รับประโยชน์710ครัวเรือน 5,000 ไร่พร้อมสำรวจดินและปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้านการวิจัยได้ทดลองปลูกพืชทั้งในและนอกโรงเรือนเช่นเมลอนสีทองแตงกวาญี่ปุ่นเบอร์รี่มัลเบอร์รี่และกาแฟผลการดำเนินงานตั้งแต่เปิดสถานีวิจัยมีผลผลิตในโรงเรือนจำนวน9ชนิดทำรายได้รวม 366,408 บาทมีประชาชนและผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานแล้ว29คณะรวม 1,992 รายภายในสถานีวิจัยยังมีโรงเรือนปลูกพืชแปลงปลูกเสาวรสแปลงปลูกกล้วยแปลงปลูกฝรั่งเนื้อแดงแปลงปลูกมะละกอแปลงปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาต้นไม้การก่อสร้างอาคารคัดบรรจุและอาคารแปรรูปเพื่อรองรับผลผลิตที่ขยายผลให้ได้มาตรฐานและรองรับการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมแปลงที่3คลองโป่งและอ่างเก็บน้ำคลองโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของสถานีวิจัยมุ่งพัฒนาพื้นที่ให้เป็นต้นแบบด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างอาชีพและรายได้ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมตรวจเยี่ยมแปลงขยายพันธุ์แฝกและแนวการปลูกไผ่น้ำเพื่อป้องกันช้างซึ่งเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ดินและน้ำฟื้นฟูระบบนิเวศและลดผลกระทบจากปัญหาช้างป่าในพื้นที่หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนนานาชาติโมเดิร์นกรุงเทพมหานครวิกทองเทรดดิ้งบริษัท SS พันไมล์จำกัดและบริษัทนิโต้มาเทคประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังเวชวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุผาเงาวัดพระสิงห์วัดแม่สลองในวัดห้วยน้ำขุ่นวัดสุวรรณมงคลวัดแม่ลัวจังหวัดเชียงรายและวัดนิวิทสัทธารามจังหวัดแพร่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทบางซื่อโรงสีไฟเชียเม้งจำกัดร้านละลิตาคาเฟ่จังหวัดเชียงรายโรงเรียนบ้านพร้อมบุญจังหวัดขอนแก่นและหมู่มูลนิธิหนองไผ่สงเคราะห์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกระพังสุรินทร์วัดเขาพระวิเศษวัดน้ำพรายวัดศรีรัตนารามวัดแจ้งจังหวัดตรังวัดมุกธาราวัดแจ้งวัดคีรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดเลียบจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทคอสเมติกมีจำกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักรีวัดเจดีย์กลางทุ่งจังหวัดสิงห์บุรีและวัดโพย่อยจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสัตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กรรมการบริหารสวัสดิการสโมสรกองทัพเรือบริษัทมันทันอินกรีเดียนส์ประเทศไทยจำกัดบริษัททรินิตี้วัฒนาจำกัดมหาชนสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพประเทศไทยกรุงเทพมหานครในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปข คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีและณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีทันทีวันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่านสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 12:00 นส่วนวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริติดตามการดำเนินโครงการที่สนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่จังหวัดลพบุรีวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเดินทางไปยังศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาเดชพระราชเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่หวนกลับไปในเส้นทางที่ผิดรวมทั้งได้รับการศึกษาต่อในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาและได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงรวม21รายส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ในการดำเนินโครงการดังกล่าวได้น้อมนำแนวทางของโครงการกำลังใจในพระดำริไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์กลับตัวกลับใจให้ห่างไกลเช่นทางกระทำผิดซ้ำกลับไปอยู่ในครอบครัวสังคมสถานศึกษาและประกอบอาชีพตามที่ตั้งใจเช่นการทำหมูสเต๊ะการทำขนมทองม้วนการทำแพรแถบย่อและการทำปลอกแขนไว้ทุกตัดผมซักอบรีดผ้าการปลูกผักไฮโดรโปนิกการเพาะถั่วงอกเพื่อจำหน่ายการทำเกลือสปาสบู่และการทำน้ำมันหอมระเหยอโรมาออยล์ท่านมีการฝึกอาชีพแบบหลักสูตรระยะสั้นเช่นการเชื่อมสแตนเลสด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้าการซ่อมเครื่องยนต์เล็กการทำสีรถจักรยานยนต์และการดูแลสนามกอล์ฟนอกจากนี้มีศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้านนอกศูนย์ฝึกสำหรับเป็นพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เช่นกิจกรรมปลูกดินปลูกใจเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันใหม่ให้แก่เยาวชนสามารถปรับตัวใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติได้อย่างมั่นคงต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสลิศวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
2: การสร้างไฟ AC ในการใช้งานดังนั้นความซับซ้อนในการทำพลังงานมีอยู่2ลักษณะลักษณะแรกก็คือการทำให้มันเป็นไฟ DC การทำให้มันเป็นไฟ DC เราน่าจะเข้าใจกันพอสมควรแล้วเราน่าจะเข้าใจในวิธีการในการดึงไฟ DC มาใช้งานไม่ว่าจะเป็นลักษณะของหลอดไฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องของWi-Fi หรือกล้องวงจรปิดแม้แต่กระทั่งแปลงผักเราก็ผ่านมาหมดแล้วกระบวนการต่อไปนี้ก็คือกระบวนการที่เราจะเอาไฟ220โวลต์มาใช้ได้ยังไงจากต้นตอที่เป็นไฟ DC นี่คือปัญหาหลักของเราเพราะว่าปัญหาหลักของเราก็คืออุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันยังเป็นไฟ220โวลต์มันไม่สามารถที่จะเอาไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ไปใช้งานได้ตรงๆแอปพลิเคชันที่เกิดจากนี้เนี่ยมันก็ง่ายแล้วถ้าสมมุติว่าเรามีไฟ220โวลต์เนี่ยไม่ว่าเราจะเสียบอะไรไม่ว่าเราจะต่ออะไรมันก็ใช้งานได้หมดดังนั้นเรามาดูก่อนว่ากระบวนการในการสร้างไฟ220โวลต์เนี่ยมันมีหลักการยังไงเพราะอย่าลืมว่าการไฟฟ้าเวลาผลิตไฟออกมาเนี่ยสายส่งขนาดใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น115 kVA นั่นคือต้องการทำไฟเป็นแสนโวลต์เพื่ออะไรเพื่อส่งไปได้ไกลๆพอส่งไปได้ไกลๆแล้วก็ดาวลงมาให้เหลือ380โวลต์แล้วก็เหลือ220โวลต์นี่คือกระบวนการ2อย่างไฟ320โวลต์แล้วก็ไฟ220โวลต์มาใช้งานทั้ง308แล้วก็ทั้ง220เนี่ยไปเซตเดียวกันดังนั้นเมื่อเราได้ไฟจากการไฟฟ้ามา2ลักษณะนี้แล้วมาต่อให้กับอุปกรณ์ที่ต้องการไฟ308อย่างเช่นพวกมอเตอร์สูบน้ำหรืออะไรประมาณนี้นี่ไฟต้องการไฟ380โวลต์เกือบทั้งสิ้นแล้วก็ไฟ220โวลต์ก็คือเป็นไฟชนิด2เส้นไอ้ไฟ2เส้นนี่ก็คือใช้กับทีวีตู้เย็นอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านโดยทั่วไปมันจะเป็น220โวลต์นี่คือมาตรฐานของการไฟฟ้าดังนั้นถ้าเรามาดูแผงโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์ยังเป็น DC อยู่เลยนะกระบวนการที่เป็นไฟ DC กับไฟ220โวลต์หรือไฟ380โวลต์เนี่ยมันไม่เข้ากันถึงแม้ว่าเราทำไฟจากโซลาร์เซลล์ให้สูงเท่ากับไฟของการไฟฟ้าก็ตามยังไงก็ต่อเข้ากันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นลักษณะของไฟที่แตกต่างกันดังนั้นกระบวนการที่ง่ายที่สุดก็คือแปลงไฟจากไฟ DC เนี่ยให้เป็นไฟ ACไอ้ไฟ AC เนี่ยมีอยู่3ชนิดจากการแปลงนะ1ก็คือสแควร์ว่าหน้าตาของสแควร์เป็นยังไงชนิดที่2เป็นอะไรฮะเป็นโมดิฟายที่เป็นรูปขั้นบันไดชนิดที่3คืออะไรคือพิวไซ คือเหมือนกับสัญญาณทรายมากที่สุดดังนั้นการสร้างอินเวอร์เตอร์ไม่ว่ารูปแบบไหนก็แล้วแต่เป้าหมายจะอยู่ที่เพียวทรายเวฟจะทำได้หรือไม่นั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่กรณีที่เราจะเอาอินเวอร์เตอร์ไปใช้นั้นเราก็จะต้องเรียนแบบสัญญาณทรายตัวนั้นไม่ว่าจะเป็นสัญญาณโมดิฟายทรายหรือว่าสแควร์ก็ตามเรามาดูเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ที่อยู่หน้าผมเนี่ยฮะมันจะมีอยู่2ลักษณะลักษณะแรกเป็นลักษณะของอินเวอร์เตอร์ที่แปลงไฟจากไฟ DC มาเป็น220โวลต์ DC in ตัวนี้ใช้12โวลต์หรือไม่ก็รุ่น24โวลต์ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนี่คือรุ่น24โวลต์24โวลต์กำลังตัวนี้ก็จะประมาณ2000วัตต์โดยประมาณไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันใกล้เคียง2ใกล้เคียงกับตัวนั้นแต่ว่ากินกระแสสูงกว่ามันถึงจะได้ 2,000 วัตต์นะฮะแต่เนมเพลทของมันเนี่ยผมดึงออกมาเพราะว่าเจ้าตัวเนมเพลทมันโฆษณามากเกินนะฮะมัน 3,000 วัตต์ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันได้น้อยกว่านั้นนะฮะนั่นคือหน้าตาที่ผมเอามาให้ดูนะฮะดังนั้นกระบวนการที่เป็นลักษณะของเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันก็เริ่มต้นจากเจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ไปบรรจุให้กับแบตเตอรี่ไม่ว่าแบตเตอรี่ตัวนั้นจะเป็นลักษณะของ12โวลต์4เซลล์ไอ้พวกนี้ก็ตามหรือแบบ24โวลต์หรือแบบ36หรือ72บางคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนเพราะว่าลงทุนครั้งแรกแพงเนี่ยไปจ่ายค่าไฟฟ้าเดือน 1,000 2,000 ของการไฟฟ้าคุ้มกว่าไอ้นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งเหมือนกันที่ใครจะคิดได้ฝั่งภาคใต้เนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ฝั่งภาคกลางก็ยังน้อยฝั่งภาคอีสานเนี่ยจะเยอะมากกระบวนการในการเอาแผงโซลาร์เซลล์มาใช้ในการเกษตรเพราะอะไรเพราะว่าฝั่งโน้นเนี่ยเขาใช้ที่นาเขาใช้ในที่นาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเขาสูบน้ำกระบวนการคือสูบน้ำทั้งวันทั้งคืนมีแสงเมื่อไหร่สูบเมื่อนั้นนะฮะนี่คือสิ่งที่เขาทำแล้วเขาได้ประโยชน์อย่างมากดังนั้นกระบวนการในการทำโซลาร์เซลล์ก็จะมีเรื่องของอินเวอร์เตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันก็จะมี2ลักษณะลักษณะแรกผมก็บอกไปแล้วว่าแปลงไฟ DCนะครับให้เป็นไฟ AC พวกนี้ AC แบบ2เส้นแต่อินเวอร์เตอร์อีกลักษณะหนึ่งก็คือแปลงไฟเพื่อที่จะใช้กับมอเตอร์โดยตรงนะอย่างเช่นพวกนี้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับมอเตอร์โดยตรงซึ่งมอเตอร์โดยตรงทำไมต้องมีอินเวอร์เตอร์อย่าลืมว่ามอเตอร์โดยตรงและที่เขาใช้ในการสูบน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีสาระสำคัญอยู่หนึ่งอย่างคือมอเตอร์พวกนี้เนี่ยมันจะมีสายอยู่3เส้นนะฮะมีสายอยู่3เส้นดังนั้นเมื่อสร้างออกมาแล้วมันก็จะใช้ตัวสัญญาณที่สร้างใหม่ขึ้นมาเนี่ยเป็นไฟ3เฟสเลยเขาเรียกว่า3เฟสที่ถูกสร้างขึ้นมาถูกเจนขึ้นมาใหม่ดังนั้น1เฟสมันก็จะมีเฟส2ตัวมีคู่บนคู่ล่างอย่างเช่นตัวนี้มีเฟสคู่บนคู่ล่างแล้วก็ถัดออกมามันก็จะมี2ตัวคู่บนคู่ล่างแล้วก็ถัดออกมามันก็จะมีอีก2ตัวคู่บนคู่ล่างเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราแกะเครื่องออกมามีเฟสตัวนี้อยู่6ตัวสรุปว่าไอ้เจ้า power output ของมันนั้นเป็นไฟ3เฟสแน่นอนพอไฟ3เฟสพวกนี้เราก็ไปต่อมอเตอร์ได้ดังนั้นกระบวนการในการสร้างอินเวอร์เตอร์พวกนี้เนี่ยมันก็ใช้หลักการคล้ายๆกับเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์พวกนี้นะครับแต่อินเวอร์เตอร์พวกนี้ทำยังไงอินเวอร์เตอร์พวกนี้แปลงไฟจากไฟ DC ให้กลายเป็นไฟ DC แรงดันสูงนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะลดขนาดของทรานสฟอร์เมอร์ลง อันนี้คือเราได้กล่าวมาแล้วแต่นี่ผมเอาของจริงมาให้ดูว่ามันมีขั้นตอนแล้วก็กระบวนการในการทำงานเป็นยังไงยี่ห้อนี้รุ่นนี้ทำไมต้องใส่ทรานส์ฟอร์เมอร์2ตัวตามที่จริงเวลาใช้งานเนี่ยมันใช้เพียงตัวเดียวก็ได้นะแต่รุ่นนี้ทำไมใช้2ตัวเพราะว่าตัวหนึ่งเนี่ยมันต้องการกำลังที่มากอยู่พอสมควรเพราะกำลังที่มากตัวขนาดเล็กแบบนี้เนี่ยมันทำไม่ได้นะฮะมันทำไม่ได้มันก็เลยนำทรานส์ฟอร์เมอร์2ตัวมาอนุกรมกันนะแต่ว่าเวลาขับทางด้าน primary หรือทางด้าน input ต่างคนต่างขับนะครับตัวหนึ่งผลิตไฟ200โวลต์นี่ฮะตัวหนึ่งผลิตไฟ200โวลต์ตัวนี้ก็ผลิตไฟประมาณ200โวลต์เมื่อได้200โวลต์แล้วก็มารวมด้วยวงจร rectify ชุดนี้ฮะนะครับชุดนี้คือวงจร rectify แล้วแรงดันก็จะไปตกคล่อมที่ capacitor ตัวนี้นะครับแรงดันตกคล่อม capacitor ตัวนี้ที่ไม่เกิน450โวลต์จาก220ผลิตไฟขึ้นมาประมาณ400โวลต์แต่ไม่เกิน450โวลต์ที่ capacitor ตัวนี้นะถ้าสมมุติว่าอุปกรณ์หรือวงจรตัวนี้มีปัญหาอันดับแรกวัดไฟ12โวลต์พอวัดไฟ12โวลต์เสร็จแล้วนะฮะเราก็จะวัดไฟ400โวลต์ที่ตกคล่อมคาปาซิเตอร์ตัวนี้ถ้ามี12โวลต์ไม่มีไฟ400โวลต์เป็นไงฮะไม่ต้องไปดูภาคต่อไปแล้วครับ MOSFET 4ตัวเนี่ยไม่ต้องไปดูก่อนสิ่งที่ดูก็คือส่วนนี้นะฮะส่วนนี้ว่ามันมีปัญหาหรือไม่เมื่อได้ไฟ400โวลต์แล้วไอ้ไฟ220โวลต์ไม่ออกค่อยมาดูภาคนี้มันจะแยกเป็นภาคกันอยู่ไล่ตั้งแต่12โวลต์ไอ้ตัว12โวลต์ได้อยู่นี่แล้วก็400โวลต์อยู่มุมนี้นะฮะแล้วก็ไป220โวลต์เพื่อที่จะประเจนไฟสัญญาณไซด์เวฟอยู่นี่ดังนั้นกระบวนการในการต่ออนุกรมของทรานส์ฟอร์เมอร์2ตัวเนี่ยฮะนะครับค่อนข้างสำคัญเลยถ้าไม่อนุกรมเนี่ยทรานส์ฟอร์เมอร์ตัวนี้จะลูกโตมากมันเอาไฟ400โวลต์เนี่ยไปช็อปสัญญาณใหม่400โวลต์ DC นะกระแสตรงแล้วก็ไปช็อปสัญญาณใหม่ให้กลายมาเป็นโมดิฟายไซด์ตัวนี้เป็นโมดิฟายไซด์นะครับแล้วก็เอาโมดิฟายไซด์ตัวนั้นต่อออกไปใช้งานบนเทอร์มินอลตัวเอาท์เล็ตตัวนี้นะครับนี่คือหลักการทำงานของ DC to AC แล้วมาดูตัว AC to ACทำไมต้องเป็น AC to AC ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันรับไฟ220โวลต์แต่ว่าต้องการไปขับมอเตอร์3เส้นนะไอ้นี้มีไฟ DC แต่ต้องการทำเป็นไฟ AC ไอ้ตัวนี้เป็นไฟ AC อยู่แล้วแต่มัน2เส้นต้องการไปขับมอเตอร์3เส้นมันก็ต้องทำเป็นไฟ DC เป็นเบสก่อนเพราะอะไรฮะเพราะไฟ DC เนี่ยไปทำอะไรก็ได้แต่ไฟ AC เนี่ยไปทำอะไรเนี่ยยากมากจะแปลงเป็นความถี่จะแปลงเป็นอะไรเนี่ยค่อนข้างยากสำหรับไฟ AC ดังนั้นง่ายที่สุดก็คือแปลงเป็นไฟ DC ก่อนพอแปลงเป็นไฟ DC เสร็จแล้วทำยังไงฮะก็ช็อปด้วยเฟส6ตัวเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะเฟส1มี2ตัวเฟส1มี2ตัวเฟส1มี2ตัวเราก็จะได้3เฟสพอดีนี่คือหลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์แล้วถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะเอาแผงโซลาร์เซลล์ไปเชื่อมเพื่อที่จะประหยัดพลังงานทำยังไงหลังจากนี้เราจะเข้ากระบวนการที่จะเชื่อมต่อทำยังไงก็ง่ายมากเห็นคาปาซิเตอร์ตัวโตๆอย่างนี้นี่คือตัวที่ไอ้เจ้าตัวไฟ220โวลต์แปลงมาพอแปลงมาเสร็จมันจะได้ไฟ DC ไอ้ไฟ DC ตัวนี้ล่ะ เราจะเอาแผงมาเชื่อมไม่ใช่เชื่อมทาง AC นะเชื่อมทาง DC เพราะว่ามันเหมือนกันแล้วไอ้ไฟ DC ตัวนี้ผลิตออกมาเท่าไหร่ฮะมันได้ประมาณ310โวลต์เท่านั้นไอ้310 320เนี่ยแต่ไฟที่เราผลิตได้เท่าไหร่ฮะประมาณ400โวลต์หรือเกือบ400โวลต์ก็ต่อขนานกับไอ้เจ้าตัวเนี้ยถ้าต่อขนานตรงๆแล้วเป็นไงอ่ะเสียบปลั๊กไฟวิ่งเข้าโน่นเลยวิ่งเข้าแผงเลยวันดีคืนดีเกิดใครไปเกาะเสาหรือใครไปแตะแผงเนี่ยช็อตนะครับอันนั้นอันตรายวิธีการทำยังไงเราก็เอาไดโอดไปปลั๊กไว้1ตัวบล็อกเอาไว้จากแผงก็มาปั๊บต่อไดโอดเดี๋ยวตอนหน้าเราก็จะได้เห็นว่าต่อไดโอดชึกขึ้นมาออกจากไดโอดถึงจะมาเข้าตัวนี้นี่คือที่มาของการเชื่อมระหว่าง DC ที่เป็นลักษณะของพาแนลโซลาร์เซลล์แล้วอีกตัวหนึ่งเป็นอินเวอร์เตอร์ของมอเตอร์ที่เป็นลักษณะของไฟ3เส้นหรือไฟ3เฟสวงจรอื่นเหมือนเดิมไม่ต้องไปแก้ไขอะไรใดๆทั้งสิ้นเพิ่มอุปกรณ์ขึ้นมา1ตัวจำเข้ามาในระบบได้เลยโดยใช้แผงประมาณ 8-9 แผงนะฮะต่ำกว่านั้นใช้ไม่ได้นะครับเพราะต่ำกว่านั้นมันจะกลายเป็นแรงดันนั้นต่ำกว่าแรงดันที่ผลิตได้ถ้าสมมติว่าต่ำกว่านั้นบางคนบอกว่า6แผงใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ต้องมีอุปกรณ์อยู่1ตัวเขาเรียกว่าวงจรบูสต์แรงดันสร้างแรงดันให้คงที่อยู่ประมาณ350โวลต์เราก็ตัดไฟของการไฟฟ้าออกทันทีโดยอัตโนมัติมันจะไม่ดึงไฟของการไฟฟ้ามาใช้เลยแม้แต่น้อยนะฮะเพราะอะไรฮะฝั่งนี้มันสูงกว่าก็เหมือนน้ำประปานะครับประปาฝั่งนี้น้ำมากกว่ามันก็จะไหลจากฝั่งมากไปยังฝั่งน้อยเป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันมีไอ้ชุดนี้มันก็จะมีไดโอดอยู่เหมือนกันมีไดโอดบล็อกอยู่มีไดโอดบริดจ์บล็อกอยู่1ตัวมันก็ไม่สามารถวิ่งออกการไฟฟ้าได้คุณจะผลิตยังไงก็แล้วแต่มันไม่สามารถที่วิ่งออกการไฟฟ้าได้แต่ถ้าไม่มีไดโอดตัวนั้นก็อันตรายอยู่เหมือนกันมันจะเอาไฟฟ้ามาชนนะดังนั้นการบล็อกด้วยไดโอดให้กลายมาเป็นไฟ DC เนี่ยมันทำได้ค่อนข้างง่ายที่สุดไม่ว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนั้นอยู่ในลักษณะแบบไหนนะอีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือตัวกระบวนการในการสร้างระบบให้เป็นอัตโนมัติก็คือตัว ATS นะครับคือตัวนี้หน้าตาของ ATS ลักษณะแบบนี้ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่สลับว่าเราต้องการไฟจากการไฟฟ้าเราต้องการไฟจากไฟที่เราผลิตมาเพื่อที่จะไม่ให้ไฟมันชนกันตัวนี้ไม่ให้ชนกันนะก็เป็นตัวสลับการทำงานของแมกเนติก2ชุดที่อยู่ข้างในนี่คือ ATS ATS ย่อมาจาก Automatic Transfer SwitchAutomatic Transfer Switch กระบวนการในการสับสลับไฟเพื่อที่จะให้ได้ไฟเอาท์พุตออกมาแค่2เส้นฝั่ง Input มีอยู่4เส้นนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาออกมาแค่2เส้นคือไฟที่จะใช้งานจริงๆนะครับเมื่อก่อนที่จะเป็น ATS ลักษณะแบบนี้มันจะเป็นเรื่องของ Magneticมันจะเอาแมกเนติก2ตัวมาต่อเข้าด้วยกันแต่กระบวนการในการสร้างแมกเนติกโอกาสที่จะชนมันมีเกิด2ตัวทำงานพร้อมกันไฟชนกันเละเทะเลยพอไฟชนกันอุปกรณ์ที่เราเอามาใช้เนี่ยเฟสมันไม่ตรงกันพังดังนั้นก็ใช้หลักการแบบนี้ถ้าตัวใดตัวหนึ่งช็อตเนี่ยมันไม่สามารถที่จะวิ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งได้นะฮะนี่คือเรื่องของการเอา ATS มาแก้นะครับปัจจุบันราคาพวกนี้ก็ไม่ได้แพงมากมายนะครับเมื่อก่อนถ้าพูดถึง ATS เนี่ยถ้าไม่มีตังค์ 50,000 เนี่ยเขาไม่คุยนะฮะเพราะว่ามันอยู่ในระดับไฮเกรดหรือเป็นแสนบางตัวเนี่ยหลายๆแสนอย่างโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะครับไฟการไฟฟ้าชึกขึ้นมาเมื่อไหร่ระบบเจเนเรเตอร์สตาร์ทจึ้งขึ้นมาทันทีแล้วก็ระบบการทรานสเฟอร์วิ่งปึ๊กอัตโนมัติอะ ะไรประมาณนี้นี่คือ ATS ที่ถูกใช้ในระบบ Emergency ทั้งหลายคือไฟดับไม่ได้แต่แตกต่างจากสนามบินสนามบินไม่ใช่หลักการแบบนั้นสนามบินแบ็กอัพเลยนะครับสนามบินเนี่ยไม่มีการกระพริบนะฮะก็คือสวิตช์อัตโนมัติเลยจะใช้ transfer แบบ synchronize นะนี่คือวงจรนะฮะที่จะต่อเจ้าตัว ATS นะครับซึ่งไฟเข้า220โวลต์มี2ทางแต่ไฟออกมีอยู่ทางเดียวนะดังนั้นกระบวนการที่จะเข้า2ทางแล้วก็ออกทางเดียวเนี่ยมันจะต้องเข้ามาผนวกเข้าด้วยกันจำฝั่ง output นะฮะฝั่ง output อยู่ไหนฝั่ง output จะอยู่ที่เลข2ตัวนี้นี่คือฝั่ง output ฝั่ง input อยู่ที่เลข1ตัวนี้นะแล้วฝั่งเจ้าตัว input นั้นก็จะมีตัวเป็น status ให้ดูนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาต่อเจ้าตัว status ที่เป็นลักษณะของ pilot lamp ให้เห็นว่าตอนนี้เวลาเราเอาอุปกรณ์ตัวนี้ไปใส่ในกล่องในอะไรเพื่อทำการติดตั้งเราก็จะได้เห็นหลอดไฟว่าตอนนี้มันใช้ไฟอะไรอยู่ดังนั้นกระบวนการต่อไปเราจะเข้ากระบวนการต่อเพื่อที่จะใช้งานในการต่อครั้งนี้ผมก็จะใช้ยศกรนะฮะเป็นคนจัดการเหมือนเดิมนะครับยศกรก็จะช่วยผมในการติดตั้งเพื่อที่จะทำให้มันเป็นอัตโนมัติให้ได้เดี๋ยวเราก็จะลองให้ดูนะครับครั้งนี้ผมจะอธิบายทุกอย่างนะฮะตั้งแต่ปุ่มแล้วก็ฟังก์ชันในแต่ละตัวของเจ้าตัว ATS ATS มันมี2ฝั่งฝั่งหนึ่งเป็น Normal ฝั่งหนึ่งเป็น Emergency Power กระบวนการในการต่อนะฮะสายชุดที่1ก็คือมี2เส้นเส้น1เป็นเส้น N เส้น1เป็นเส้นลายเส้นลายมันจะแทนด้วยเลข1ใช้สีน้ำตาลนะฮะแล้วก็นิวตันก็ใช้สีฟ้าเจ้าขานี้เนี่ยเวลาเราใช้งานเราต้องไปต่อกับตัวไฟของการไฟฟ้านะแล้วตัวนี้ก็คือตัวเครื่องปั่นไฟหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ตัวเมนนะแต่ตอนนี้เส้นนี้เราจะเอาไปต่อกับโซลาร์เซลล์เพราะเราต้องการประหยัดพลังงานถ้ามีไฟโซลาร์เซลล์ให้วิ่งมาที่จุดนี้ถ้าไม่มีไฟโซลาร์เซลล์ให้มันวิ่งไปที่อิมเมอร์เจนซีนี่คือ2ลักษณะนะอีกเส้นหนึ่งนะอีกเส้นหนึ่งต่อที่อิมเมอร์เจนซีเหมือนเดิมฝั่งหนึ่งก็คือสีน้ำตาลฝั่งหนึ่งสีน้ำตาลฝั่ง N ก็คือสีฟ้าข้อควรระวังทางฝั่ง input เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากสลับก็ได้สลับสีก็ได้นะไม่มีอะไรสลับซับซ้อนนะแต่ฝั่ง output ไม่ได้ครับฝั่ง output เกิดสลับกันแล้วช็อตนะครับช็อตกันเลยนะฟังอินพุตเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ฟังเอาท์พุตฟังเอาท์พุตมีอยู่2ชุดเพราะฉะนั้นฟังเอาท์พุตเนี่ยค่อนข้างสำคัญไอตัวเลข2กับเลข2เนี่ยมันจะต้องเชื่อมถึงกันแล้วก็ N กับ N ก็เชื่อมถึงกันถ้าสมมุติว่าสลับ2ไป N N ไป2เนี่ยโอกาสระเบิดมีสูงดังนั้นใส่ให้ตรงกัน2ใช้สายสีแดง

และอีกฝั่งหนึ่งมันจะพ่วงกับอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งเป็นเอาเลทนะที่ต่างว่าเป็นเอาพุตแล้วกันว่าเอาพุตตัวนี้เราต้องการเอาไปใช้งานนะอาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้แต่ตัวนี้คือตัวใช้งานแล้วนะดังนั้นเราก็ต่อร่วมกับอีกฝั่งหนึ่งซึ่งแดงก็ต่อกับสีน้ำตาล

นี่คือชุดที่ต่อเสร็จแล้วนะฮะนี่คือฝั่งอพุดสีแดงกับสีน้ำตาลสีฟ้าสีดำฝั่งนี้ก็เหมือนกันสีแดงสีดำฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟเข้านะฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟเข้าตัวต่อมาเราใส่หลอดไฟเพื่อที่จะแสดงสถานะการทำงานใช้ไพลอตแลมป์ขนาด220โวลต์2ตัวนี่คือหลอดแสดงผลนะฮะหลอดแสดงผลเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะวิธีการต่อนะฮะมันก็จะเป็นคู่อยู่นะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นต่ออันนี้สลับคู่ได้นะฮะเพราะยังไงไพลอตมันก็ติดอยู่แล้วเรียงเลยเรียบร้อยนะฮะครบกระบวนการมีหลอดไฟ2หลอดแล้วก็มีเอาท์พุตพร้อมที่จะป้อนไฟเข้าณตอนนี้เราเช็คดูได้ว่ามอเตอร์ของเราทำงานหรือไม่ตัว Emergency มันจะมีอยู่2ฝั่งสวิตช์เนี่ยฝั่งหนึ่งมันจะเป็นเมนวลเมนวลคือเราสามารถปรับได้ด้วยมือนะฮะแบบนี้ถ้าเราเลื่อนไปที่เมนวลแต่ถ้าเลื่อนไปที่ออโต้มันจะเลื่อนไปฝั่งที่มีไฟเท่านั้นผมยกตัวอย่างถ้าสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยถูกตั้งอยู่ที่เมนวลลองเสียบดูนะฮะเนี่ยเราสามารถสลับได้นะหลอดไฟติดนะฮะนี่ฮะนี่คือเมนวลแต่ถ้าผมเป็นออโต้มันจะไม่ยอมให้เราหมุนไปทางอื่นมันก็จะหมุนกลับไปที่มีไฟนะครับนี่คือตัวออโต้แล้วพอเราเสียบฝั่งโน้นฝั่งนี้ทางด้านเอาท์พุตที่ต่างว่าเป็นพัดลมนี่คือไฟถูกใช้งานแต่ถ้าเราปิดสับมานี่หยุดนะฮะกระบวนการผมสั่งไปที่ออโต้อ่ะต่อไปเรามาต่ออินเวอร์เตอร์เพื่อใช้ไฟอีกชุดหนึ่งสมมุติว่าเราเอาตัวนี้มาเป็นตัวใช้งานแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับที่เราประกอบไว้ตอนก่อนหน้านี้มาใช้งานอันนี้ต่อคั่วไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะฝั่งที่มีสีแดงเนี่ยก็จะเป็นขั้วบวกสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะฮะลบต่อกับลบบวกผมต่อที่แบตเตอรี่เลย

นะฮะอีโรเตอร์เกือบทุกชนิดนะฮะมันจะมีกระบวนการในการเก็บประจุเพื่อที่จะให้เต็มพอเสียบปึ๊กมันก็จะสวิงขึ้นมานิดหนึ่งมันจะกินกระแสอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นทำไมสายสำหรับอินเวอร์เตอร์สายไฟสำหรับ DC เนี่ยจะต้องโตนะมันจะกินตึ๊กขึ้นมาครั้งหนึ่งและเจ้าตัวนี้มีสวิตช์อยู่1ตัวไม่ว่าเราจะปิดหรือเปิดนะมันก็จะกินไฟตลอดเพราะว่าสวิตช์ตัวนี้ไม่ใช่สวิตช์เมนเป็นสวิตช์ออสซิเลเตอร์ของมันพอเราเปิดชึกขึ้นมานะฮะมันก็จะมีไฟตอนนี้มีไฟที่อินเวอร์เตอร์เรียบร้อยแล้วมีไฟโชว์แล้วเป็นไฟสีเขียวโชว์ออกมานะดังนั้นถ้าเราเอาเจ้าตัวเนี้ยเสียบที่ normal นะฮะตอนนี้เสียบที่ normal นะฮะ normal ก็คือไฟปกตินะเสียบชึกเข้าไปนี่คือไฟมาจากแบตเตอรี่ผ่านอินเวอร์เตอร์ผ่านเจ้าตัว ATS แล้วถ้าไฟอีกด้านหนึ่งไปเสียบกับการไฟฟ้าไปเสียบกับการไฟฟ้าตอนนี้ใช้ไฟของเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์และพอสับอีกด้านหนึ่งมันจะกลายเป็นไฟจากการไฟฟ้าสับอีกด้านหนึ่งมันจะกลายเป็นไฟจากอินเวอร์เตอร์ไอ้นี่คือโหมดเมนวลแต่ถ้าโหมดออโต้นะนี่คือโหมดออโต้โหมดออโต้อะไรเกิดขึ้นถ้าสมมุติว่าเราปิดเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์นะนี่ปิดอินเวอร์เตอร์ก็คือไฟจากโซลาร์เซลล์หมดแสงเมื่อไหร่นี่หมดแล้วมันจะตัดไประบบการไฟฟ้าทันทีนะพอไฟมานะนี่คือไฟจากโซลาร์เซลล์พอไฟโซลาร์เซลล์ดับปั๊บมันจะใช้การไฟฟ้าทันทีนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์ของเจ้าตัว ATS นะครับก็มีใช้กันค่อนข้างเยอะมากนะฮะในปัจจุบันในลักษณะแบบนี้เพราะว่าราคาไม่ได้แพงมากมายนักชาวบ้านธรรมดาก็สามารถใช้งานได้นะนี่คือกระบวนการ1ขั้นตอน1ในการทำเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์เพื่อที่จะเอาไปใช้งานตามบ้านเรือนแต่นั่นไม่ใช่ที่สุดของกระบวนการกระบวนการที่เราต่อเมื่อกี้เนี่ยนั่นคือการ transfer ไฟจากชุด1ไปยังอีกชุด1บางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีแก๊ปอยู่นิดหน่อยในการ transfer อยู่ประมาณ1วิอะไรประมาณเนี่ย2วิบางครั้ง1วิ2วิเนี่ยบางที่อาจจะรับไม่ได้เพราะฉะนั้นมันมีอะไรที่แยบยลกว่านั้นก็คือกระบวนการในการคล้ายๆกับการซิงโครไนซ์คล้ายๆกับเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ที่ผมอธิบายไปเมื่อตะกี้เนี่ยแต่มันแยบยลกว่าคือการทำพลังงานซ้อนพลังงานอย่างเจ้าตัวในไดอะแกรมเนี่ยผมมี3ซอสมี3ตัวก็คือแบตเตอรี่มีตัวไฟจากการไฟฟ้าแล้วก็มีไฟจากแผงโซลาร์เซลล์มี3ตัวซ้อนๆกันแล้วก็3ตัวเนี่ยใช้งานพร้อมๆกันด้วยแล้วมันเลือกยังไงมันก็จะเอาอันดับที่1สิ่งที่เราต้องการใช้งานมากที่สุดก็คือแผงโซลาร์เซลล์มันก็ผ่านวงจร DC to DC ที่อัพแรงดันขึ้นมาสักประมาณ380โวลต์380แล้วนะตั้งเอาไว้อีกส่วนหนึ่งเป็นอันดับที่2ก็คืออัพจาก DC ที่เป็น24โวลต์อัพขึ้นไป370โวลต์370โวลต์มาบวกกับ380โวลต์สรุปว่าตัวที่เอาไปใช้เอาตัวไหนก็เอา380โวลต์มันก็จะตัด370โวลต์ออกถึงป้อนขึ้นไปมันก็นิ่งๆไม่กินกระแสแบตเตอรี่ก็อยู่อย่างนั้นแต่ถ้าพอมีแสงแดดหมดชึกขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็ดึงไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยดึงมาใช้ทันทีพอดึงมาใช้ทันที370โวลต์พอหมดปั๊บอะไรเกิดขึ้นมันก็จะมีไฟที่ลักษณะของ AC to DC ก็คือไฟ220โวลต์นี่แหละแปลงเป็นไฟ DC แล้วก็อัพแรงดันขึ้นมา

สักนิดหน่อยตัวนี้เขาเรียกว่า PFC Power Factor Correction ตัวนี้เอามาใช้งานก็คือมันจะอัพแรงดันขึ้นมาเป็น3ส่วนแล้วก็ทั้ง3ส่วนเนี่ยผ่านวงจร Mixing DC Mixing แล้วก็เข้า Inverter แต่มันต้องลงทุนเรื่องของแบตเตอรี่เข้ามาเกี่ยวข้องนี่คือกระบวนการในการประหยัดพลังงานจริงๆหวังว่ามาถึงตอนนี้เนี่ยหลายคนที่ข้องใจเรื่องของพลังงานของโซลาร์เซลล์เนี่ยน่าจะตีโจทย์ออกว่าจะเดินไปหรือว่าจะถอยกลับมาอยู่ที่เดิมสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ1น้ำมันเครื่องนะครับ2ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ3กลวยเติมน้ำมันนะครับ4ถุงมือนะครับ5ผ้าสำหรับทำความสะอาด6ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง7ผ้าคลุมรถ8เครื่องมือในการถอดกรอง9ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับ

F หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมัน
เครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป

ชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันนักหนะให้ผิวงานทั้งสองชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่าPA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมเรียกว่า PGตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ

การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

ครับผมอาจารย์บุญยืนปินตาคำครับอยู่แผนกวิชาช่างทองหลวงการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงครับนักเรียนวันนี้ครูก็จะมาสอนวิชานะครับวิชางานช่างทองหลวงกําไรสลักดุลนะครับที่เห็นบนโต๊ะนี้ก็คือสื่อการสอนต่างๆนะที่อาจารย์จะมาแนะนำหรือมาสอนเราในวันนี้นะครับมีหลายอย่างครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายแต่ละขั้นตอนแต่ละอย่างแต่ละประเภทแต่ละชนิดครับที่เราจะได้สัมผัสหรือเราได้เรียนในวันนี้นะครับแต่ละอย่างไม่ยากไม่ง่ายครับมันอยู่ที่เราสนใจเราตั้งใจนะครับแต่ละอย่างครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับนักเรียนเราสามารถผลิตเองได้ครับเพราะช่างทองหลวงครับอุปกรณ์บางอย่างเราไม่สามารถหาซื้อในท้องตลาดได้อุปกรณ์บางอย่างเราก็หาซื้อได้แต่ส่วนมากขนาดของงานชนิดของงานอุปกรณ์ต่างๆเราไม่สามารถที่จะหาซื้อตามท้องตลาดได้นะครับและบางอย่างเราก็ต้องดัดแปลงนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาแนะนำครับขั้นตอนต่างๆเกี่ยวทฤษฎีก่อนนะครับอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือนะครับที่เราจะต้องใช้ในการเรียนการสอนในวิชานี้บางอย่างเราต้องผลิตเองนะครับนะวิชานี้อุปกรณ์เราสามารถลดต้นทุนได้เพียงไม่กี่บาทครับแทนที่เราจะไปซื้อเขาเป็นร้อยเป็นพันแต่เราสามารถที่จะเอามาดัดแปลงหรือว่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับงานสลักดุลนะครับกำไรนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ก็ดีใจครับที่ได้มาสอนแล้วก็วันนี้เป็นไงบ้างทุกคนครับสบายดีนะครับอาทิตย์ที่แล้วเราอาจจะแบบว่าขั้นตอนยังไม่ถึงขั้นตอนนี้อาทิตย์ที่แล้วเราได้ทำเป็นไงบ้างครับแต่ใบสิวแต่ใบอะไรต่างๆเราอาจจะพื้นฐานเราไม่มีเดี๋ยวอาจารย์สอนเทคนิคให้ขั้นตอนให้วัสดุอุปกรณ์โลหะต่างๆนะครับรวมถึงเทคนิคการทำงานทำยังไงให้งานสวยนะครับอาชีพเราเป็นอาชีพที่ต้องซื่อสัตย์ครับเพราะเราอยู่กับโลหะมีค่านะครับนักเรียนวันนี้เราฝึกปฏิบัติอาจจะเป็นโลหะที่ว่าไม่มีมูลค่าสูงแต่อนาคตครับถ้าเรามีโอกาสรับงานหรือเป็นเท่าแก่หรือเป็นผู้รับเหมานะครับรับเหมาหมายถึงว่ารับชิ้นงานมาทำผลิตเองจำหน่ายเองนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กระบวนการตอนขั้นตอนต่างๆนี่นะครับขั้นตอนแรกครับก็คือซิ่วครับซิ่วนักเรียนสงสัยไหมเขาใช้อะไรครับในการทำครับสมัยก่อนครับเขาจะใช้ชกรถนะครับชกรถมอเตอร์ไซค์เราดีนี่เองครับชกรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆเอาไปเผาให้ความร้อนสมัยก่อนเทคโนโลยีอาจจะไม่ทันสมัยแบบปัจจุบันนะครับสมัยก่อนเขาจะใช้ถ่านนะครับเผาสุมแล้วก็ใช้แหนบรถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าแล้วแต่ขนาดชิ้นงานเอาไปให้ความร้อนให้มันแดงพอแหนบชกต่างๆแดงเสร็จปุ๊บคราวนี้เขาก็จะนำมาดึงครับดึงให้โลหะมันยืดเป็นเส้นตรงเหมือนเหล็กหุ่นครับที่ก่อสร้างบ้านครับนะครับเดี๋ยวเหล็กหุ่นอาจารย์อธิบายอีกทีตอนนี้เอาแบบดั้งเดิมก่อนครับนะการทำซิลสมัยก่อนนะครับใช้เตาถ่านไม่ที่อาจารย์เกริ่นที่ว่าคือไม่เหมือนปัจจุบันนะครับปัจจุบันเราใช้ทั้งแก๊สทั้งเตาอบอะไรต่างๆที่อำนวยความสะดวกเราเยอะแยะหมดนะครับชกที่เป็นเส้นนะครับสามารถดึงให้ตรงแบบเหล็กเสร็จปุ๊บคราวนี้เขาก็จะวัดขนาดครับให้พอดีนะสมมติอันนี้คือชกรถหรือซิลครับที่เขาจะเอามาทำที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะครับว่าเขาจะเอามาทำซิลเขาก็จะตัดขนาดประมาณโดยประมาณทั่วไปนะครับประมาณ4นิ้วแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่างหรือว่าความถนัดของช่างว่าถนัดสั้นยาวหรือลักษณะชิ้นงานที่ว่าเราต้องสลักลงไปสลักว่าสลักให้มันใช้ความโค้งความตรงความเอียงต่างๆนะครับมันขึ้นอยู่แต่มาตรฐานทั่วไปประมาณ4นิ้วนะครับประมาณนี้นะครับ4นิ้วครับสมัยดั้งเดิมประมาณนี้นะครับหลังจากนี้ณปัจจุบันครับณปัจจุบันทำไมเขาถึง

ใช้อะไรที่สะดวกกว่าครับอันนี้ก็คือตะปูคลอนกรีตนะครับที่ใช้ตอกตะปูหรือตอกโลหะต่างๆนะครับที่ว่าที่เขาใช้กันตามท้องตลาดปัจจุบันความเหนียวโลหะชนิดนี้ครับจะมีความเหนียวเราสังเกตง่ายเวลาเราตอกซีเมนต์หรือตอกอะไรพวกนี้ครับมันจะไม่งอง่ายไม่งอง่ายเหมือนตะปูตอกไม้ครับจึงนิยมนำมาทำซิลสลักดุลหรือซิลสลักกำไรที่อาจารย์สอนในวันนี้นะครับหลังจากนั้นได้ตะปูคอนกรีตนี้เสร็จปุ๊บครับจากนั้นคือเราทำไงครับขั้นตอนแรกก็คือครับเราก็จะเจียส่วนหัวนี่ครับที่เป็นหัวล่มหรือว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าแบบคล้ายๆตัวทีนะครับหัวที่ใช้ค้อนตอกตรงนี้นะครับนี่นะครับเราจะเจียให้เป็นแบบแท่งดินสอครับเรียบเสมอกันครับนะครับส่วนนี้นะครับพอเราเจียเสร็จปุ๊บให้เป็นแท่งดินสอหลังจากนั้นส่วนปลายเนี่ยครับส่วนที่ว่าเจียเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะครับประมาณส่วนนี้นะครับนะหลังจากนั้นเราก็ส่วนปลายที่เราจะแต่งทำเป็นซิลครับส่วนนี้ก็คือเราอันดับแรกเราเจียคือเราเจียให้แบบเหลาดินสอครับอันนี้ขั้นตอนอยู่กระบวนการอยู่การทำซิลอยู่นะครับเราเจียให้แบบคล้ายๆเราเหลาดินสอช่วงปลายปากซิลดีๆนี่เองนะครับหลังจากนั้นพอเราเจียเสร็จปุ๊บเราค่อยแต่งทรงแล้วแต่ว่าเราจะเอาทรงครึ่งวงกลมสลักตรงสลักโค้งดุลตรงดุลโค้งหรือสิวเหยียบพื้นนะครับสิวเหยียบพื้นแล้วแต่ลักษณะชิ้นงานครับถ้าเป็นงานวิชางานสลักดุลเราก็จะทำสิวอีกลักษณะหนึ่งถ้าเป็นวิชางานสลักดุลกำไรเหยียบพื้นก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่โลหะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆคล้ายๆกันนะครับลักษณะเหมือนกันเพียงแต่เราปรับเปลี่ยนรูปทรงหรือปากสิวที่เราใช้งานแค่นั้นเองนะครับหลังจากเราเจียกับมอเตอร์หินเจียเสร็จปุ๊บคราวนี้รูปทรงก็จะเป็นคล้ายๆเหลาดินสอส่วนปลายเราก็แต่งตามที่ว่าเราต้องใช้งานนะครับต่อไปเราเจียเสร็จปุ๊บอันนี้อย่างนี้สมมติเราจะใช้ส่วนปลายครับอันนี้สิวหัวล่มนะครับถ้าเราใช้ส่วนปลายให้โค้งเพื่อจะดูนให้โอให้มันนูนนะครับมันแล้วแต่ลักษณะชิ้นงานเราก็ต้องเจียให้โค้งและตะไบแต่งกระดาษสายขาดแล้วนำไปชุบนะครับชุบได้ทั้งน้ำมันชุบได้ทั้งน้ำชุบได้ทั้งน้ำมันเครื่องรถยนต์นะครับมันถ้าเป็นน้ำมันเครื่องรถยนต์ก็จะทำให้ความเหนียวของโลหะยืดหยุ่นอายุการใช้งานก็จะยืดหยุ่นถ้าสมมุติเราไม่มีน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันพืชนะครับเราก็ใช้นี่นะครับน้ำธรรมดาเผาให้ร้อนนะครับก็เหมือนชุบโลหะหรือชุบแข็งโลหะทั่วไปนะครับทำให้แข็งตัวเพื่อที่จะทนทานต่อการกระแทกหรือการเสียดสีของโลหะนะครับที่เราตอกที่จะทำงานโลหะสลักดุลกำไรนะครับโดยรูปทรงลักษณะแล้วนะครับอธิบายถึงขั้นตอนการเจียการแต่งเรียบร้อยนะครับทีนี้รูปทรงครับที่จะใช้ในวิชานี้นะครับก็จะมีสลักเส้นตรงนะครับสลักเส้นตรงเส้นโค้งวงรีวงกลมและแต่ลักษณะครับวันนี้อาจารย์จะใช้คือสลักเส้นตรงมีตรงใหญ่ตรงเล็กโค้งมีโค้งครับโค้งใหญ่โค้งเล็กแล้วก็มีเหยียบพื้นครับก็จะมีเหยียบพื้นใหญ่พื้นเล็กแล้วแต่ลักษณะช่องลายและชิ้นงานของเราที่เราจะสลักลงไปเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายอีกนะครับต่อไปเรื่องซิลนะครับนะเราพอเข้าใจพอสังเกตแล้วครับนักเรียนต่อไปครับค้อนครับค้อนนี่นะครับแล้วแต่ขนาดชิ้นงานครับค้อนครับรูปทรงคือเราไปร้านขายวัสดุอุปกรณ์เครื่องเงินเครื่องทองครับเราบอกร้านบอกว่าซื้อค้อนสลักดุลจะมีขนาดดูนะครับอันนี้ขนาดแล้วแต่ว่าเราอ่ะจะใช้งานอะไรถ้าเราจะสลักให้น้ำหนักเยอะเราก็ต้องใช้น้ำหนักของค้อนที่โลหะส่วนปลายนี้เยอะนะครับถ้าใช้น้ำหนักงานเล็กๆเบาๆแล้วก็เราก็สามารถที่จะใช้ชิ้นงานที่ว่าน้ำหนักหัวค้อนนี่น้ำหนักเบาลงครับแล้วแต่ขนาดชิ้นงานอันนี้ไม่ตายตัวนะครับแล้วแต่ลักษณะชิ้นงานของแต่ละคนของที่จะทำหรือชิ้นงานแต่ละประเภทนะครับอันนี้ค้อนรู้จักไปครับส่วนปลายจะเป็นโลหะเหล็กครับส่วนด้ามจับจะเป็นโลหะไม้ครับนะครับแล้วแต่เราถนัดครับหลังจากนั้นนะครับพอสิวค้อนเสร็จปุ๊บต่อไปโลหะครับ

โลหะที่อาจารย์จะใช้ก็มีโลหะครับอันนี้นะครับโลหะทองแดงครับในงานสลักดุลกำไรครับมีหลายโลหะมีหลายประเภทแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ลูกค้าต้องการครับอย่างเช่นอาจารย์สอนเด็กนักเรียนคือเราใช้ในวิชาสอนนะครับเราจะลดต้นทุนโลหะก็คือเป็นโลหะทองแดงครับขั้นตอนการทำหรือวิธีการต่างๆหรือลักษณะของงานต่างๆครับทีนี้เป็นการเรียนการสอนครับวันนี้อาจารย์เอาตัวอย่างมาเอาชิ้นงานมาคือเป็นแผ่นโลหะทองแดงครับเพื่อลดต้นทุนถ้าเป็นโลหะเงินครับเป็นไงมูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นณวันนี้โลหะเงินกิโลกรัมหนึ่งก็เหยียบ 30,000 ถึง 40,000 ครับประมาณนี้ขึ้นลงแล้วแต่การตามท้องตลาดแล้วเป็นทองคำครับทุกวันเป็นไงครับ1บาททุกวันเท่าไหร่ครับ1บาทตอนนี้เหยียด 40,000 ครับขึ้นลงแล้วแต่ตามราคาตามท้องตลาดแต่ทีนี้อาจารย์เป็นสื่อการเรียนการสอนใช้การเรียนการสอนครับอาจารย์ต้องใช้แผ่นโลหะทองแดงเพื่อสอนให้เราสามารถที่จะลดต้นทุนเพราะว่าเรายังฝึกการเรียนการสอนอยู่เดี๋ยวพอเราชำนาญปุ๊บเราเก่งปุ๊บเราเป็นเฒ่าแก่หรือเราเป็นผู้ผลิตเองเดี๋ยวเราจะแล้วแต่ลูกค้าเขาจะสั่งครับอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าเขาสั่งที่เราจะผลิตหรือจะจำหน่ายอีกทีค่อยว่ากันนะครับครับผมอันนี้แผ่นโลหะนะครับขนาดก็ประมาณ7นิ้วครับกว้าง2นิ้วครึ่งนะครับที่จะใช้ในวิชานี้นะครับที่อาจารย์สอนในวิชานี้นะครับอาจารย์เอาแผ่นชันนะครับย่นลงมาเพื่อให้เราดูได้สะดวกเป็นสื่อการเรียนการสอนนะครับแผ่นชันครับแผ่นชันนี้ขั้นตอนทำไงครับอันดับแรกเราก็ทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมครับเป็นกระบะหรือว่าเป็นรางไฟบางทีเราใช้เป็นโลหะอื่นได้ครับเช่นเป็นโลหะถาดสแตนเลสเป็นโลหะเหล็กแต่เราปัจจุบันเรานิยมใช้เป็นโลหะกระบะครับหรือไม่ถ้าเราไปซื้อตามท้องตลาดหรือไปซื้อร้านวัสดุก่อสร้างเขาจะมีจำหน่ายสำเร็จรูปครับถ้าเรามีเวลาทำนะครับคือกระบะไฟนะครับเขาจะทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเรียบร้อยนะครับแบบลูกทรงแบบนี้และสะดวกอันนี้คือกระบะส่วนชั้นข้างในครับชั้นก็จะเป็นยางไม้ที่ผลิตมาจากธรรมชาติขั้นตอนในการเชี่ยวชั้นนั้นก็อีกรายละเอียดละเอียดหนึ่งครับเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวันหลังครับวันนี้อาจารย์เอาเฉพาะแค่นี้ก่อนเพราะว่ากับชั้นลักษณะการทำขั้นตอนจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย3ชั่วโมงระยะเวลาเยอะเหมือนกันนะครับอาจารย์อธิบายคร่าวๆว่าชันทำไมครับอันดับแรกก็คือเราซื้อผงชันมาเป็นถุงนะครับเป็นถุงเล็กๆหลังจากนั้นเราก็ไปตั้งกระทะมีแก๊สให้ความร้อนอยู่ด้านล่างเราเติมน้ำมันพืชลงไปแล้วแต่ขนาดว่าเราจะให้ความแข็งมากความแข็งน้อยนะครับถ้าเรารูปลายเราก็ใช้โลหะความแข็งมากครับเหมือนว่าชันแข็งมากถ้าเราจะให้ยืดหยุ่นหรือว่ายืดตัวลายเวลาดุลเราใช้ความแข็งโลหะชั้นน้อยลงครับนั่นแหละครับขึ้นอยู่กับลักษณะชิ้นงานครับขั้นตอนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับนะหลังจากนั้นครับพอชั้นเสร็จปุ๊บอุปกรณ์อย่างอื่นมีอีกไหมครับที่เราต้องใช้ในวิชานี้ครับก็จะมีคันเลื่อยครับคันเลื่อยเอาไว้ทำอะไรครับเอาคันเลื่อยนี้สามารถปรับได้บนล่างครับนะครับปรับได้บนล่างคือคันเลื่อยที่ใช้เกี่ยวกับงานช่างทองทั่วไปครับแล้วแต่ลักษณะงานอาจจะมียาวบ้างสั้นบ้างอะไรนี้อาจารย์ใช้เฉพาะขนาดนี้นะครับนี่ก็คือคันเลื่อยครับหลังจากนั้นก็จะมีซีแคมครับไอตัวนี้คือตัวซีแคมไว้จับชิ้นงานครับจับยึดกับโต๊ะนะครับเวลาเราจะฉลุงานหรือเราจะเคาะงานหรือตะไบงานครับเราก็ใช้จับยึดหรือปากกาซีแคปนี่นะครับใช้จับยึดงานเพื่อสะดวกต่อการตกแต่งงานหรือฉลุงานนะครับต่อมาครับก็จะมีค้อนขึ้นรูปครับค้อนขึ้นรูปนี่นะครับในวิชานี้อาจารย์ต้องใช้ค้อนขึ้นรูปหัวมนเพราะต้องโอต้องม้วนต้องขึ้นทรงกำไรนะครับขึ้นทรงกำไรให้ได้ลักษณะอย่างนี้ครับอาจารย์ต้องใช้ค้อนที่จะเคาะขึ้นรูปนะครับนะแล้วแต่ลักษณะชิ้นงานถ้าขึ้นโครงใหญ่เราก็ใช้ค้อนใหญ่ครับถ้าโครงเล็กเราก็ใช้ค้อนเล็กที่ในการเคาะขึ้นรูปตามรูปทรงต่างๆครับอย่างสมมติแบบนี้นะครับนักเรียนแบบนี้ครับอันนี้เราก็นี่นะครับนี่ก็จะเป็นโลหะอันนี้เป็นโลหะเงินครับประดับอัญมณีในการขึ้นรูปแล้วแต่ค้อนที่เราจะใช้นะครับเนี่ยครับ

อันนี้ก็จะเป็นขนาดรูปทรงหัวค้อนนะครับไว้เคาะด้านในครับโอเขาเรียกว่าโอด้านในให้ขึ้นรูปทรงต่างๆในการโอนะครับเราก็ต้องดูลักษณะค้อนว่าเหมาะสมกับชิ้นงานไหมเอาเบื้องต้นก่อนนะครับนักเรียนครับต่อมาครับลองที่ลองก็คือตากนี้ก็คือหลังโอครับที่อาจารย์บอกมันต่อยอดจากหลังโอเพราะอะไรเราใช้ค้อนขึ้นรูปนะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายขั้นตอนต่อไปนะในการปฏิบัติครับตอนนี้อาจารย์อธิบายวัสดุอุปกรณ์ก่อนครับเบื้องต้นนะครับว่าใช้อะไรเกี่ยวกับอะไรยังไงขึ้นรูปยังไงนะครับนี่ครับหลังโอสังเกตเห็นไหมครับจะมีรูปทรงต่างๆครับจะมีหลุมเล็กหลุมใหญ่หลุมกลางครับแต่ละเหลี่ยมไม่เหมือนกันขึ้นแต่รูปทรงต่างๆที่เราจะใช้นี่ครับแต่ลักษณะชิ้นงานอย่างสมมติค้อนเหมือนกันครับค้อนมีหลายลักษณะหลายประเภทครับอาจจะมีแบบเราดัดแปลงเองก็ได้หรือไม่เราก็ซื้อตามท้องตลาดก็ได้นะครับการโอไม่จำเป็นว่ารูปทรงนี้จะมีเป็นหลุมก็มีครับเป็นโค้งวงรีก็มีเป็นหลุมเป็นรูปตัวรีนี่ก็แบบนี้ก็มีนะครับขึ้นอยู่ลักษณะชิ้นงานที่เราจะต้องนำไปขึ้นรูปหรือเราต้องใช้นะครับอันนี้คือหลังโอนะแบบเรียกแบบภาษาแบบบ้านๆกันหรือว่าภาษาช่างครับหลังโอค้อนนะครับต่อมาครับพอเสร็จปุ๊บพอขึ้นรูปเสร็จปุ๊บต่อมาก็คือกรรไกรครับจะทำอะไรครับกรรไกรก็คือนี่ครับกรรไกรเราใช้ตัดแผ่นโลหะนะครับการตัดแผ่นโลหะในการติดแบบติดอะไรต่างๆเราต้องอาศัยกรรไกรตัดครับบางทีเราฉีกอาจจะเกิดการแบบฉีกไม่ถูกต้องหรืออาจจะฉีกแบบไปโดนลายมันครับต้องใช้กรรไกรตัดนะครับกรรไกรไปแล้วครับแบบต่อมาครับหลังจากนี้ก็คือดินน้ำมันครับดินน้ำมันก็มีส่วนที่ว่าช่วยนะครับช่วยดูดโลหะครับนี่แหละครับดูดโลหะเวลาเคาะนะครับเวลาโลหะเราจะขึ้นรูปครับโค้งนะครับแล้วก็ใช้สิวเคาะนะครับเคาะลงไปเพื่อให้โลหะยืดหยุ่นเพราะจะรับแรงยืดหยุ่นของโลหะแผ่นโลหะต่างๆไม่เสียทรงหรือเก็บทรงให้ได้ง่ายที่สุดนะครับเคาะไปครับลักษณะเหมือนกันครับอันนี้ก็คือลักษณะดินน้ำมันเหมือนกันครับต่อมาครับต่อมาก็เป็นวัสดุต่อไปที่ใช้ในวิชางานกำไรสลักดูนะครับก็จะมีตะไบครับอันนี้คือตะไบไว้ตกแต่งผิวโลหะหรือขอบชิ้นงานต่างๆครับเนี่ยครับไว้ตะไบแต่งผิวโลหะให้เรียบหรือส่วนไหนที่มันเกินหรือเราฉลุไม่ได้รูปทรงขนาดเราสามารถเก็บรายละเอียดโดยใช้ตะไบตกแต่งได้ครับนะครับครับต่อมาครับก็คือกำไรครับกำไรมีไว้ทำไมครับกำไรนี้ก็มีไว้เพื่อเราไว้ขึ้นรูปครับเนี่ยชิ้นงานแบบนี้นะครับเนี่ยครับเราสวมลงไปครับเวลาเราโอจากขั้นตอนเมื่อกี้ที่ครูโอเรียบร้อยแล้วก็ต่อมาก็คือโอโค้งปุ๊บแล้วก็มาม้วนคือดัดรูปทรงนี่แหละครับรูปทรงให้ได้รูปทรงโค้งตามที่เราต้องการครับว่าเราจะเอาโค้งแค่ไหนหรือลูกข้อมือของลูกค้าหรือข้อมือของผู้ที่จะนำไปใช้นะครับว่าได้ประมาณไหนเราสามารถดัดได้ตามรูปทรงครับจะมีตั้งแต่ทรงกลวยประมาณนี้นะครับอันนี้คือกำไรนะครับครับจากนี้มาก็คือหลังจากที่ว่าเราโม้นโค้งเสร็จปุ๊บต่อมาก็จะมีอะไรครับสเปรย์เคลือบเงาครับก็คือเลกเกอร์เคลือบเงาแบบปัจจุบันอาจจะใช้แบบไม่ต้องทาครับเราใช้แบบพ่นนะครับอันนี้ไม่นะครับใช้แบบพ่นเราหาซื้อตามท้องตลาดทั่วไปได้ครับร้านขายวัสดุก่อสร้างหรือร้านขายสีต่างๆครับที่เราจะหาซื้อได้ครับกระป๋องก็ไม่แพงนะครับครับผมต่อมาก็คือน้ำยาลมดำครับน้ำยาลมดำนี่เขาไว้ทำรู้ไหมครับนักเรียนน้ำยาลมดำนี้เอาไว้เพื่อเวลาชิ้นงานเราเสร็จเราจะทำลายมิติต่างๆนะครับจะตอนแรกชิ้นงานอาจจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้คือชิ้นงานสำเร็จเดี๋ยวพอเราฉลุเราโอเราต้องการให้มีมิติเห็นลายเงาชัดเจนสวยงามเพื่อนำไปใช้ในความสวยงามครับนี่นะครับก็จะเป็นลมดำออกมาประมาณนี้อัตราส่วนครับก็แล้วแต่ขนาดของชิ้นงานนะครับส่วนผสมก็จะมีน้ำอุ่นครับน้ำอุ่นเทลงในภาชนะครับอยากจะเป็นภาชนะเหล็กหรือว่าภาชนะเป็นโลพลาสติกครับภาชนะเหล็กไม่ใช่นะภาชนะพลาสติกครับให้อุ่นๆหรือน้ำต้มน้ำร้อนต่างๆครับเอาน้ำใช้นี่ประมาณสัก5 กรัมครับ5 กรัมเทลงไปแล้วก็ล้างทำความสะอาดชิ้นงานครับ
ล้างทำความสะอาดที่งานแล้วก็นำไปแช่แล้วขัดเงาตกแต่งครับอันนี้นะอธิบายคร่าวๆขั้นตอนกำไรสลักดุลจะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับต่อมาก็คือกาวทำไมถึงใช้กาวครับกาวเดี๋ยวอาจารย์อธิบายว่าขั้นตอนติดยังไง1 2 3 4นะครับกาวก็คือขั้นตอนที่เราจะใช้คือใช้ติดแบบนี้ครับติดบนแผ่นโลหะนะครับที่เราต้องทาโดยทาทั้งแผ่นโลหะก็ใช้กาวตัวนี้ครับทาบริเวณทั้งแผ่นแบบลายและแผ่นโลหะครับติดลงไปรอให้โลแผ่นโลหะอยู่ตัวหรือว่าแห้งแล้วก็ค่อยดำเนินการขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้ก็คือกาวนะครับต่อมากาวนะครับต่อมาครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็กระดาษทรายครับยังมีกระดาษทรายนะครับกระดาษทรายนี้ไว้เพื่อที่จะปัดหน้าแผ่นโลหะเรียบตอนเราทากาวนะครับมันจะไม่เกาะเวลาเราสลักหรือว่าขยับเพื่อนหรือว่าโดนกระแทกจากสิวทำให้แผ่นโลหะเกิดการหลุดเราใช้กระดาษทรายหยาบนะครับปัดให้หน้าผิวคลุกคละเพื่อเนื้อกาวและกระดาษจะติดแน่นนะครับติดแน่นเพื่อไม่ให้ลายขยับหรือเกิดความเสียหายเกิดจากการทำงานนะครับจากนี้มาละเสร็จปุ๊บก็จะมีกระดานทนไฟครับกระดานทนไฟนี่ก็เราก็ใช้เวลาเผาโลหะต่างๆครับเราให้ความร้อนแผ่นโลหะนะครับเราชิ้นงานมาวางปุ๊บแล้วก็ใช้ตะเกียงเป่าแล่นให้ความร้อนทำให้แผ่นโลหะเกิดการอ่อนตัวครับถ้าเวลาเราสลักหรือว่าการเคาะการขึ้นรูปแบบหลายครั้งหลายๆทีครับโลหะภาษาทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าโลหะเครียดครับภาษาบ้านเราก็โลหะมันแข็งนะครับเราก็สามารถเอามาเผาให้ความร้อนเพื่อทำขั้นตอนต่อไปได้นะครับครับเอาขาดไม่ได้อีกอันนึงครับนักเรียนนะครับอันนี้ก็คือน้ำกรดนะครับน้ำกรดขวดสีเขียวประมาณนี้ครับน้ำกรดที่ว่ามีเป็นส่วนผสมของสารเคมีนะครับมีคุณสมบัติคือสามารถทำความสะอาดผิวโลหะให้เงางามให้เห็นลวดลายต่างๆที่เราทำกำไรเห็นชัดเจนนะครับหรือว่าทำความสะอาดชิ้นงานฝุ่นชันฝุ่นผงต่างๆที่เกาะติดเพื่อสะดวกต่อการทำงานในการสลักดุลกำไรนะครับครับต่อมาอีกอันนึงครับแต่ว่าผมอาจารย์ขอแนะนำครูขอแนะนำอีกนิดนึงก็คือว่าน้ำกรดเป็นน้ำกรดกรรมฐานครับอันตรายครับการป้องกันนะครับในการสุดโดมวิธีเก็บครับเก็บในพื้นที่ที่ว่าอากาศถ่ายเทได้สะดวกครับ2เวลาเราทำงานหรือเรานำไปแช่กรดหลังจากที่จะทำความสะอาดให้ระมัดระวังเสื้อมือนะครับถ้าตามหลักเราต้องใช้คีมหรือแหนบครับเป็นการจับชิ้นงานแล้วก็จับชิ้นงานออกจากน้ำกรดนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เราเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับให้เราใช้เป็นสารส้มแทนนะครับถ้าว่ามามีอำนวยความสะดวกเราได้แต่ถ้าไม่สะดวกเราก็ต้องใช้ตัวนี้ครับครับระวังการก่อนการใช้ครับหรือว่าการแช่เราควรปิดจมูกนะครับ2หลังจากสัมผัสน้ำกรดให้เราล้างมือทันทีครับนะเพื่อกลัวมันจะเกิดอันตรายต่อผิวหนังนะครับต่อมาอีกอันนึงครับอันนี้ก็จะเป็นบาโซ่นะครับทำความสะอาดชิ้นงานครับพอเราหลังจากลมดำเสร็จปุ๊บเราก็ใช้บาโซ่ปัดให้เงาหรือทำให้มันเป็นมิติต่างๆให้ดูสวยงามนะครับนะครับคือขัดผิวส่วนนี้นะครับผิวส่วนนี้ของชิ้นงานนะครับขัดให้มันเงานะครับแล้วก็แล้วแต่บาโซ่คุณสมบัติเอาไปขัดอย่างอื่นได้ครับตามที่เราทราบนะครับอาจจะเข็มขัดหรือโลหะทองเหลืองต่างๆเป็นพานเป็นขันหรือเป็นแจกันต่างๆนะครับบาโซ่คุณสมบัติเขาจะทำความสะอาดได้ดีครับนะครับต่อมาครับขาดไม่ได้ก็คือไม้คนชันครับเราสามารถประยุกต์ได้ครับแต่นี้คือในการคนชันครับถ้าเราให้ความร้อนของแผ่นโลหะนะครับเนี่ยครับเสร็จปุ๊บโดยใช้ตะเกียงครับให้ความร้อนเสร็จปุ๊บเราต้องทำที่คนชันครับเพื่อปรับหน้าของผิวหรือของแผ่นชันให้เรียบเพื่อสะดวกต่อการติดแผ่นลงไปนะครับติดแผ่นนะครับถ้าเราให้ความร้อนโดยที่เราไม่ใช้ไม้เกลี่ยหน้านะครับทำให้ผิวเราต้องเสียเวลาแล้วก็หน้าผิวของกระบะชันจะเกิดการเผาไหม้ทำให้ไม่ยึดเกาะชิ้นงานที่เราจะทำงานครับนะครับนักเรียนต่อไปนะครับขั้นตอนอุปกรณ์ต่างๆอาจารย์อธิบายคร่าวๆแล้วนะครับ

ติดแบบด้วยอะไรแล้วก็ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามทำไงนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาอธิบายให้เราฟังนะครับให้เราฟังแล้วก็จดจำนะครับแล้วก็เดี๋ยวนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับให้ถูกวิธีการทำที่ถูกวิธีคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนครับนะครับขั้นตอนแรกก็คืออธิบายกันนะครับขั้นตอนแรกก็คือนำแผ่นชั้นกระบะในการขั้นตอนการสลักดวงครับขั้นตอนนำกระบะชั้นครับมาให้ความร้อนนะครับเดี๋ยวปฏิบัติเดี๋ยวอาจารย์สาธิตอีกทีตอนนี้อาจารย์อธิบายก่อนนะครับให้ความร้อนโดยใช้ตะเกียงเป่าแล่นนะครับตะเกียงเป่าแล่นนะครับให้ความร้อนตรงนี้นะครับบริเวณหน้าผิวนะครับให้เรียบพอละลายเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราก็ให้ความร้อนเสร็จปุ๊บพอผิวโลหะเกิดสัมผัสความร้อนเสร็จปุ๊บผิวโลหะก็จะเกิดการเป็นของเหลวหรือว่าพื้นผิวเกิดการที่เพื่อพร้อมที่จะยึดเกาะเราก็นำแผ่นครับนี่นะครับแผ่นทองแดงติดลงไปในนี้นะครับเพื่อที่จะสลักดุลที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้ว่าเราใช้กระดาษทรายครับปัดหน้าก่อนถ้าเราติดแผ่นลงไปยังมีความร้อนหรือแผ่นโลหะยังร้อนอยู่นะครับตอนนี้เราทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีเพื่อให้ความร้อนเราสัมผัสได้ไม่เกิดอันตรายกับเราผู้เรียนนะครับนะเราให้เย็นตัวก่อนหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอติดแผ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ใช้กระดาษทรายครับปาดหน้าอย่างที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้นะครับปาดหน้าหรือว่าปัดผิวเพลินนะครับอย่าปัดให้ละเอียดมากปัดแค่ให้หน้าผิวหรือแผ่นโลหะเป็นรอยนิดเดียวครับเพื่อที่จะติดนะครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะใช้กาวครับกาวตัวนี้นะครับกาวตัวนี้อาจารย์จะผสมน้ำนิดนึงถ้ากาวอย่างเดียวจะหนืดนะครับกาวอย่างนี้อาจารย์จะใช้กาวผสมน้ำนิดนึงนะครับผสมเล็กๆนะครับพอใช้งานได้อย่าผสมเยอะเพราะเสียดายวัสดุอุปกรณ์ของเราที่จะนำมาใช้นะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอติดแผ่นโลหะพอติดกาวแบบอาจารย์อธิบายเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราก็เตรียมครับเตรียมแบบเตรียมลายแต่ส่วนมากครับถ้าเราออกแบบลายเองก่อนได้ยิ่งดีแต่ทีนี้ถ้าเราเป็นไปได้เรามีแบบมีแบบลวดลายเรียบร้อยเราก็ติดลงไปนะครับติดบนแผ่นโลหะเนี่ยอาจารย์อธิบายก่อนนะครับยังไม่ได้ติดจริงแต่ว่าขั้นตอนการติดใน1 2 3นะครับเนี่ยอาจารย์อธิบายว่าติดแผ่นโลหะลงไปก่อนครับส่วนมากในวิชาเรียนอาจารย์จะมีแบบให้ครับก่อนที่จะมีแบบให้นักเรียนอาจารย์ก็ต้องให้เราฝึกเขียนก่อนเราฝึกเขียนเพื่อที่จะให้เราเวลาสลักลายหรือเราจะดุลลายหรืออะไรต่างๆกระบวนการนะครับขั้นตอนการสลักดุลการสลักดุลกำไรนะครับรู้ช่องไฟรู้ช่องว่างรู้รายละเอียดขนาดรูปทรงการดัดแปลงลวดการบีบลวดลายให้โครงสร้างใหญ่โครงสร้างเล็กเสมอกันเรียบกันนะครับนะจะเป็นลวดลายเดี๋ยวอาจารย์ขออธิบายอีกนิดนึงเกี่ยวกับการที่ลวดลายครับนะครับอาจารย์อธิบายคร่าวๆครับคืออาจารย์อาจจะสเก็ตแบบคร่าวๆมาให้ดูก่อนนะครับว่าลวดลายก่อนที่จะมาอยู่อย่างเงี้ยมาเป็นอย่างนี้เกิดในช่องกำไรนี้เราต้องทำไงบ้างนะครับครับอันดับแรกครับเอานะครับเนี่ยครับลวดลายต่างๆครับเกิดจากที่เราต้องสเก็ตก่อนนะครับนะครับสเก็ตแบบเนี่ยครับที่เราต้องสเก็ตแบบต่างๆนะครับเห็นไหมครับอันนี้อันดับแรกคือการออกแบบอันนี้ไม่ใช่ออกแบบที่เราจะทำครับอันนี้พื้นฐานที่ว่าเราต้องเป็นก่อนในการสลักลายหรือลวดลายครับอันดับแรกเราต้องฝึกเขียนครับในวิชานี้เราต้องทำได้ทุกถ้าเป็นเรียนได้ทุกอย่างก็ยิ่งดีครับในรายวิชางานเขียนงานปั้นงานดูลครับของคู่กันครับอันดับแรกเราต้องเขียนเป็นก่อนพอเราเขียนเป็นเราจะรู้ช่องไฟลักษณะชิ้นงานเราอ่านแบบออกแบบได้ทำงานได้นะครับแล้วมันจะง่ายต่อการสลักดุลกำไรนะครับพอเราเขียนลายต่างๆได้เห็นไหมครับเนี่ยครับอาจารย์ก็สเก็ตคร่าวๆให้เราดูที่มาของดอกลายใบเทศที่เราจุดกำเนิดของลวดลายต่างๆที่อยู่บนกำไรเรานะครับรายละเอียดต่างๆเราต้องไปเรียนรู้เพิ่มนะครับนักเรียนเพราะว่าลวดลายต่างๆเขาที่มาที่ไปยังไงลายกระหนกยังไงครับลายกระจังตาอ้อยยังไงนะครับวันนี้อาจารย์แค่สเก็ตมาให้ดูว่าที่มันเกี่ยวเนื่องกับวิชางานช่างทองหลวงกำไรสลักดุล นะครับสลักดุลกำไรเนี่ยนะครับมันเกี่ยวเนื่องกับลวดลายยังไงครับนะที่อาจารย์อธิบายนะครับเนี่ยครับลวดลาย

ต่างๆพื้นฐานง่ายๆครับเราฝึกยังไงครับถ้าเรามีเวลาหรือไม่มีเวลาอยู่ตรงไหนครับเรามีกระดาษสักแผ่นหนึ่งครับแล้วก็ฝึกเขียนครับกระจังตาอ้อยฝึกเขียนลายใบเทศฝึกเขียนลายต่างๆครับลายพุทธานต่างๆที่พอเราวาดเขียนบ่อยๆแล้วมันจะเกิดความชํานาญครับพอเกิดความชํานาญเสร็จปุ๊บมันก็จะง่ายต่อที่ว่าเราจะนั่งทํานั่งเขียนมันจะไม่ยากสิวที่เราสลักก็ไม่ต่างจากปากกาดินสอที่เราเขียนลายครับคล้ายกันครับเพียงแต่โลหะวัสดุแต่ดินสอเขาใช้สําหรับเขียนลวดลายลายเส้นปากกาสิวสลักต่างๆใช้เพื่อสลักให้เห็นลายเส้นคล้ายดินสอนะครับจังหวะความโค้งความละเอียดต่างๆเพื่อให้เข้าลวดลายต่างๆให้มันถูกต้องลักษณะของงานนะครับตามขนาดของชิ้นงานนะครับเราสเก็ตนะครับอันนี้ถ้าเป็นไปได้ให้เราฝึกสเก็ตคร่าวๆนะครับครับผมอาจารย์การเขียนลายนะครับต่อมานะครับนักเรียนพอสลักลายเสร็จปุ๊บคราวนี้อาจารย์ก็มีต่อไปครับขั้นตอนที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้อาจารย์ขออธิบายนิดนึงพอเมื่อกี้อธิบายถึงขั้นตอนนี้นะครับอาจารย์ติดแบบต่อมานะครับพออาจารย์ติดแบบได้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเป็นไงครับอาจารย์ติดกาวไปแล้วที่แบบเมื่อกี้ที่อาจารย์อธิบายว่าเราติดแผ่นให้ความร้อนติดแผ่นติดกาวอันนี้คือขั้นตอนการติดกาวเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับติดให้แข็งแรงครับติดยังไงครับติดให้ลงลึกนิดนึงเพื่อให้แผ่นชันยึดเกาะยึดเกาะขอบเพราะแผ่นชันถ้าเราสลักหรือสิวไปกระแทกแรงๆหรือว่าบ่อยๆจะเกิดการเขาเรียกอะไรกระเทาะออกมาครับพอกระเทาะออกมาปุ๊บมันไม่สามารถที่จะสลักต่อได้เราต้องนำไปให้ความร้อนแล้วก็ติดแผ่นใหม่ครับบางทีระมัดระวังนิดหนึ่งครับเราสลักลายไว้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วกระเทาะหรือลายหลุดนะครับให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับที่อาจารย์อธิบายขั้นต้นว่าเราต้องเก็บรายละเอียดส่วนต่างๆระมัดระวังติดให้มิดติดให้แน่นนะครับนะประมาณนี้นะครับต่อมาครับการติดแบบเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็จะต่อไปเริ่มแล้วครับเริ่มสลักนะครับนักเรียนนะครับดูนะครับเริ่มสลักแล้วสลักลายนะครับสลักลายว่าเป็นยังไงครับเราสลักเหมือนใช้ดินสอนะครับเนี่ยใช้สลักลงไปเดี๋ยวขั้นตอนการปฏิบัติเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตให้ดูอีกทีนะครับอันนี้คืออธิบายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสลักลายนะครับว่าใช้สิวอะไรครับนี่นะครับเห็นไหมลวดลายสลักลงไปเหมือนคล้ายเราใช้ดินสอไหมครับโอเคคล้ายแบบเราใช้ดินสอนะครับต่อมานะครับนักเรียนใช้ดินสอเสร็จปุ๊บหรือสลักเสร็จปุ๊บต่อมาครับนักเรียนครับอาจารย์ก็จะมาขั้นตอนการย้ำพื้นนะครับนี่นะครับขั้นตอนการย้ำพื้นต่างๆเข้ากระบวนการย้ำพื้นเมื่อกี้เราสลักเส้นเรียบร้อยเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปเราก็ย้ำพื้นนะครับเราย้ำพื้นให้เกิดลวดลายต่างๆตามช่องไฟนี่เห็นไหมครับอันนี้คือแค่เบื้องต้นเดี๋ยวเราต้องตกแต่งให้รายละเอียดเพิ่มมากกว่านี้นะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามให้เกิดถูกต้องตามลายต่างๆนะครับว่าเราจะต้องสลักยังไงอะไรยังไงครับส่วนย้ำพื้นเห็นไหมครับผิวเท็กเจอร์ต่างๆเราก็ต้องผลิตซิลหรือวัสดุอุปกรณ์เองนะครับครับหลังจากนั้นพอสลักเสร็จปุ๊บพอได้ขั้นตอนจากนี้ย้ำพื้นเสร็จปุ๊บนะครับอันนี้คืออาจารย์สาธิตตัวอย่างคร่าวๆก็คือพอสลักเสร็จปุ๊บอาจจะอันนี้ขั้นตอนต่อไปคือชิ้นงานย้ำเสร็จอาจารย์ก็จะตัดหรือฉลุลายครับฉลุลายนะครับฉลุลายให้เป็นรูปทรงกำไรครับนี่แหละครับตามรูปทรงอันนี้คือเศษนะครับเศษที่เรายึดที่เราใช้ยึดเกาะหรือสลักดุลเมื่อกี้ครับส่วนชิ้นงานชิ้นนี้นะครับส่วนนี้ก็คือชิ้นงานจริงครับที่เราจะนำไปทำกำไรขั้นตอนต่อไปในการโอหรือว่าการม้วนต่างๆครับต่อมาครับพอเสร็จปุ๊บฉลุเสร็จปุ๊บคราวนี้ก็คือขั้นตอนการม้วนการโอนะครับนี่ครับการม้วนการโอเนี่ยเสร็จปุ๊บจะเป็นชิ้นงานแบบนี้นะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับฉลุเมื่อกี้ขั้นตอนการฉลุเสร็จปุ๊บจะได้รูปทรงประมาณนี้นะครับรูปทรงประมาณนี้ว่ากำไรขนาดไหนแล้วแต่ไซส์ขนาดที่เราออกแบบไว้นะครับครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บต่อมาขั้นตอนต่อไปก็คือการม้วนครับต่อไปเราก็ต้องม้วนกับม้วนโอก่อนครับขึ้นรูปด้วยการโอก่อนก่อนที่เราจะม้วนนะครับโดยใช้ค้อนหัวม้วนนี่ครับขึ้นรูปนะครับในการขึ้นรูปโอรูปทรงต่างๆนะครับแบบนี้นะครับเคาะให้ได้รูปทรงแล้วก็ขนาดของมันนะครับเคาะให้ดีครับซ้ายขวาหรือว่าความกว้างความยาวครับ
ให้ได้ขนาดนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอโอเสร็จปุ๊บคราวนี้เราก็นำมาม้วนครับม้วนกำไรต่างๆนี่นะครับมาม้วนกับเรากำไรนะครับอันนี้แล้วแต่ลักษณะชิ้นงานวันนี้เป็นวัสดุฝึกอาจารย์ใช้ทองแดงก่อนถ้าเป็นโลหะมีค่าเช่นโลหะเงินโลหะทองคำหรือโลหะวัสดุอื่นๆที่เราสามารถนำมาทำได้หรือลูกค้าต้องการหรือเราอยากจะผลิตมาเพื่อจำหน่ายครับแล้วแต่วัสดุที่เราจะเอาไปใช้นะครับสำหรับ EP นี้นะครับนักเรียนที่อาจารย์อธิบายมาข้างต้นนะครับนักเรียนพอเข้าใจนะครับส่วน EP หน้าจะตื่นเต้นแค่ไหนหรือขั้นตอนยากง่ายยังไงอาจารย์อยากให้เราติดตามขั้นตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ

ั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศ PD

ต่อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสล

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่ง

0: ขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชั่นวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับ EP ที่9 EP นี้พบกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับครูไหมคุณาขวัญจันจำรัดนะคะสำหรับ EP นี้เราจะมาต่อยอดกันสู่การทำบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะไปทำเป็นโฆษณาสินค้าเหมือนเดิมนะคะแต่ใน EP นี้เราจะมาดูกันในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์สินค้าจำพวกเครื่องสำอางนะคะนี่คือวัตถุดิบนะคะที่ทุกคนต้องเตรียมใน EP นี้นะคะ1 นะคะจะต้องมีฉลากสินค้าและไปรวมกับม็อกอัพบรรจุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งครูไหมได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะ2ภาพประกอบแบ็คกราวด์หลังนะคะเราสามารถดาวน์โหลดภาพประกอบแบ็คกราวด์หลังที่เหมาะสมกับการใช้งานของเรามาใช้ได้แล้วก็ต่อไปเป็นภาพดอกไม้ต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่เราจะนำมาประกอบนะคะส่วนต่อไปครูไหมขอเตรียมเป็นดอกไม้นะคะที่เข้ากับสินค้าคอสเมติกที่เราจะทำแบรนด์ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะใครที่ต้องการทำสินค้าประเภทไหนสามารถที่จะเตรียมแบ็คกราวด์ภาพประกอบให้เหมาะสมกับตัวสินค้าของเราได้ค่ะนี่ตัวอย่างภาพสำเร็จนะคะที่เราจะทำกันวันนี้ค่ะเดี๋ยวขอเปิดภาพสำเร็จให้ทุกคนชมก่อนนะคะตัวนี้เป็นภาพสำเร็จที่เราจะทำงานกันในวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยเราจะมีข้อความม็อกอัพสินค้าซึ่งเราได้เรียนรู้การใส่ม็อกอัพกันไปแล้วนะคะหลังจากนั้นจะเป็นภาพประกอบที่เรานำมาใส่นะคะดอกไม้ใบไม้พวกนี้นะคะข้อความด้านบนจะมีดีเทลของดอกไม้นะคะเล็กครูไหมขอใช้บรรจุภัณฑ์ในธีมของสีชมพูนะคะแล้วก็เลือกแบ็คกราวด์สีชมพูเพื่อให้เข้ากับบรรจุภัณฑ์ที่ครูไหมเลือกนะคะตอนนี้ขอให้ทุกคนเตรียมวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบให้พร้อมเราต้องการที่จะทำบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบของเครื่องสำอางนะคะให้หาบรรจุภัณฑ์ให้หาของที่เราจะมาใช้ประกอบนะคะถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะทุกคนให้ทุกคนเปิดไฟล์ Photoshop เหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนเปิดแบ็คกราวด์หลังที่ต้องการเลือกในที่นี้นะคะครูไหมเตรียมไว้ให้เลือก2แบบ2สีนะคะสีที่1นะคะแล้วก็สีที่2เราจะเริ่มต้นการเรียนกันด้วยสีชมพูนะคะเราสามารถเลือกได้นะคะเป็นแบ็คกราวด์สำเร็จรูปนะคะทุกคนหลังจากนั้นเมื่อเราได้แบ็คกราวด์มาเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เราไม่ต้องการเราสามารถที่จะลบออกได้นะคะข้อความลบออกได้หลังจากนั้นค่ะเปิดไฟล์ภาพของม็อกอัพที่เราทำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ครูไหมทำไว้เรียบร้อยแล้วนี้นะคะเราเรียนกันแล้วนะคะใน EP ก่อนหน้านี้เห็นไหมคะเราสามารถที่จะขยับภาพกราฟิกออกจากแม็ปม็อกอัพของเราได้นะคะหลังจากนั้นเราก็ copy เราจะเอาไป2 ส่วนนะคะก็คือส่วนของบรรจุภัณฑ์และส่วนของฉลากลากไปเลยค่ะเราจะลากทั้งหมดมาใส่นะคะหลังจากนั้นตอนนี้บรรจุภัณฑ์ของเราที่เราลากมาใส่นะคะทุกคนจะเป็นในลักษณะของภาพบรรจุภัณฑ์ด้านบนนะคะแล้วก็ม็อกอัพด้านล่างแบบนี้นะคะเราทำการกรุ๊ปรวมค่ะด้วยการกดที่คีย์บอร์ดนะคะ Command E ค่ะกด Command E นะคะแล้วเลเยอร์ทั้ง2จะรวมอยู่ด้วยกันแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราขยับภาพขึ้นด้านบนนะคะไว้เลเยอร์ด้านบนสุดนะคะแบบนี้นะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราแค่ขยับภาพขยับเลยค่ะขยับให้เหมาะสมกับกราฟิกที่เราวางนะคะให้เหมาะสมกับแบ็คกราวด์ที่เราวางหลังจากขยับแล้วนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนไปเลือกภาพเพิ่มเติมที่ทุกคนหามาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งของครูไหมครูไหมจะเตรียมเป็นใบไม้ดอกไม้นะคะเป็นเซตนี้นะคะเราจะโยนทั้งหมดนี้ค่ะไปใส่เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะในการทำงาน Photoshop นะคะสามารถใช้คีย์ลัด
ในการซูมเข้าซูมออกได้เหมือนเดิมนะคะเพื่อความรวดเร็วในการทำงานตอนนี้นะคะเราใช้ต้นไม้ทั้งหมดนะคะมาวางก่อนวางเลยค่ะเราจะเอาส่วนประกอบทั้งหมดที่เราได้จัดหามานะคะวางให้ครบเรียบร้อยก่อนส่วนไหนที่เราไม่ต้องการแล้วนะคะกดปิดไปได้เลยค่ะภาพไหนที่เราใช้งานเรียบร้อยแล้วกดปิดได้เลยนะคะอันนี้เหมือนกันนะคะม็อกอัพที่เราทำไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราใช้งานเรียบร้อยแล้วกดปิดได้เลยค่ะไม่ต้องเซฟนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะไปเอาส่วนสุดท้ายที่เราเตรียมไว้นะคะก็คือรูปดอกไม้รูปดอกไม้นะคะผู้ใหม่ได้ทำการตัดได้คัดแบ็กกราวออกเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานค่ะเราจะวางดอกไม้ด้านบนนะคะทุกคนตอนนี้ส่วนประกอบ3ชิ้นส่วนของผู้ใหม่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างคะตอนนี้ทุกคนวางส่วนประกอบของทุกคนเรียบร้อยหรือยังคะใครจะใช้มากกว่านี้ก็ได้นะคะไม่เป็นไรหรือใช้น้อยกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมของชิ้นงานเหมือนเดิมนะคะถ้าเราจะ copy รูปให้กด option ที่คีย์บอร์ดแล้วลากนะคะกด option ที่คีย์บอร์ดแล้วลากหรือกด command J ที่คีย์บอร์ดเพื่อเป็นการ copy ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราต้องการที่จะจัดองค์ประกอบของภาพให้ทุกคนซูมภาพในระยะที่เห็นทั้งเลเยอร์ทั้งหมดนะคะเห็นเลเยอร์ทั้งหมดหลังจากนั้นดูว่าเราจะจัดองค์ประกอบยังไงนะคะด้านบนส่วนตรงนี้นะคะเราต้องการที่จะพิมพ์ข้อความตามตัวอย่างที่เราทำนะคะก็คือ Cosmetic Perfect for Skin Care นะคะส่วนตรงนี้เราจะใช้วิธีการพิมพ์ข้อความลงไปค่ะวิธีการพิมพ์ข้อความนะคะเหมือนเดิมนะคะให้เราเลือกเลเยอร์ส่วนด้านเลเยอร์ตรงนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่าจะมีเลเยอร์อยู่หลายเลเยอร์มากเราสามารถที่จะขยับเลเยอร์ขึ้นลงได้เราสามารถที่จะรวมเลเยอร์ได้แต่ตอนนี้เราต้องการที่จะเพิ่มเลเยอร์นะคะเพื่อที่จะพิมพ์ข้อความค่ะบวกคลิกเพิ่มนะคะหลังจากนั้นพิมพ์ข้อความค่ะเราต้องการพิมพ์คำว่า cosmetic นะคะเรียบร้อยค่ะนี่คือข้อความแรกที่เราต้องการให้เด่นนะคะในการทำกราฟิกทุกครั้งนะคะข้อความที่เราต้องการให้เด่นคือข้อความที่เราคุยเจรจาพูดจะตกลงกับลูกค้าแล้วนะคะว่าเราต้องการให้ข้อความไหนในโฆษณาเราเด่นนะคะอันนี้คือสมมติครูหมายต้องการให้คำว่า cosmetic ของครูหมายเด่นนะคะหลังจากนั้น copy ขึ้นมาอีก1เลเยอร์นะคะด้วยการกด option ค่ะแล้วก็ลากข้อความค่ะพิมพ์ในส่วนที่2นะคะก็คือ skin care ค่ะ

ความนะคะให้เราพิมพ์ไปก่อนได้เลยแล้วเดี๋ยวจะทําการเพิ่มลดหรือว่าเปลี่ยนไซส์ฟอนต์เปลี่ยนฟอนต์ทีหลังได้นะคะให้เราพิมพ์ไปก่อนได้เลยโอเคตอนนี้เราพิมพ์ข้อความเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราทําการเปลี่ยนฟอนต์วิธีการเปลี่ยนฟอนต์ก็คือการใช้เมาส์นะคะคลิกที่ฟอนต์หลังจากที่เราคลิกฟอนต์จะมีข้อความด้านล่างขึ้นมานะคะเป็นข้อความที่บ่งบอกว่าตอนนี้เราใช้ฟอนต์ชื่อฟอนต์อะไรใช้ไซส์ฟอนต์อะไรนะคะเราสามารถเลือกฟอนต์ที่เราต้องการได้เลยค่ะ

ทุกคนเลือกฟอนต์ไปตามคุณหมายได้เลยนะคะใครอยากให้ฟอนต์ไหนอยู่ในชิ้นงานของเราเราสามารถเลือกฟอนต์นั้นได้เลยค่ะเลือกตามความเหมาะสมของชิ้นงานนะคะและที่สำคัญฟอนต์ที่เราเลือกจะต้องเป็นฟอนต์ที่อ่านง่ายนะคะสามารถอ่านออกแล้วรู้เลยว่าอันนี้คือคำว่าอะไรนะคะสมมติเราได้ฟอนต์ที่เราต้องการโอเคแล้วนะคะอ่ะต่อไปด้านล่างด้านล่างเป็นฟอนต์ที่เราไม่ต้องการให้ใหญ่มากนะคะเนื่องจากว่าฟอนต์ด้านบนนะคะฟอนต์ด้านบนเป็นชื่อที่เราต้องการให้ใหญ่เพราะเป็นชื่อแบรนด์ของเรานะคะด้านล่างเหมือนเป็นคำโปรยเล็กๆที่เราไม่ต้องการให้เด่นเท่ากับด้านบนนะคะเหมือนเดิมนะคะทุกคนเรามาเปลี่ยนฟอนต์ฝั่งนี้ได้เราสามารถเปลี่ยนไซส์ให้มันหนาบางตามลักษณะของฟอนต์ได้เนี่ยค่ะในขณะที่เปลี่ยนฟอนต์ลองสังเกตนะคะเวลาที่เราเลือกฟอนต์นะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูการเลือกฟอนต์แบบชัดๆนะคะในขณะที่เราเลือกฟอนต์หนึ่งแบบเช่นตอนนี้ครูใหม่เลือกฟอนต์ตัวนี้นะคะด้านขวามือจะมีขนาดและก็รูปร่างของฟอนต์เช่นลักษณะฟอนต์เอียงลักษณะฟอนต์หนาขนาดเท่าไหร่ตรงนี้ทุกคนสามารถเลือกเพิ่มเติมได้ในแต่ละฟอนต์จะมีลักษณะของฟอนต์ที่แตกต่างกันนะคะและใน1ฟอนต์ก็จะมีลักษณะความหนาของความบางของฟอนต์ที่แตกต่างกันโอเคตอนนี้เราเลือกฟอนต์นี้นะคะขอเปลี่ยนฟอนต์ด้านบนให้เหมือนด้านล่างเลยนะคะและขอเลือกเป็นตัวหนาค่ะโอเคตอนนี้ฟอนต์เราเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะเลือกสีให้เหมาะสมกับฟอนต์นะคะให้เหมาะสมกับการทำงานของเราเช่นเดิมนะคะแบ็กกราวด์ของเราตอนนี้สีชมพูนะคะครูหมายขอเลือกให้ตัวอักษรเป็นสีขาวเนื่องจากอยากให้สินค้าผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะดูสะอาดน่าใช้แล้วก็มีความหวานเรามาเปลี่ยนสีฟอนต์เหมือนเดิมเลยค่ะเครื่องมือที่เราใช้ในการทำโฆษณาจะคล้ายๆกันไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะคะเราใช้เป็นแค่1เครื่องมือหรือ2เครื่องมือเนี่ยเราสามารถนำเครื่องมือที่เราใช้เป็นนะคะมาปรับประยุกต์ในการใช้งานเช่นเดียวกันเลยค่ะอันนี้สิ่งที่เราต้องเปลี่ยนตอนนี้ค่ะฟอนต์อยู่ในลักษณะของสีดำเราลองมองภาพในระยะไกลนะคะฟอนต์สีดำทำให้สินค้าของเราดูแข็งและมืดเราลองเปลี่ยนฟอนต์ตัวนี้ค่ะเป็นสีขาวแล้วหลังจากนั้นเราก็คลิกที่ฟอนต์นะคะและไปที่ FX เหมือนเดิมค่ะตอนที่ไปที่ FX นะคะขอให้ทุกคนสังเกตว่าตอนนี้เลเยอร์ของเราขึ้นสีเทาที่แถบของเลเยอร์ของอันไหนถ้าสมมุติว่าตอนนี้แถบสีเทาขึ้นตรงเลเยอร์ตัว T Cosmetics แสดงว่าเรากำลังทำงานกับฟอนต์นี้นะคะถ้าเกิดเราไปเลือกแบ็คกราวด์แล้วเราเปลี่ยนเอฟเฟคเอฟเฟคก็จะไปอยู่ที่แบ็คกราวด์นะคะทันไหมคะไปพร้อมกันเลยนะคะโอเคค่ะไปต่อกันที่ FX นะคะใครที่จำEP ที่แล้วได้ไปต่อได้เลยนะคะหลักการทำเหมือนกันค่ะเราใช้วิธีการง่ายๆในการทำงานแล้วงานประสบความสำเร็จได้นะคะหลังจากนั้นเราจะทำการเปลี่ยนสีนะคะ color overlay ซึ่งสีที่ขึ้นมาให้เราก็คือสีขาวที่เราต้องการสมมุตินะคะว่าเราไม่ได้ใช้สีขาวสีที่เราจะสามารถใช้ได้ก็คือสีที่ครูใหม่แนะนำก็คือสีที่อยู่ในขวดบรรจุภัณฑ์ของเราอะค่ะสีที่เราใช้สีหลักในบรรจุภัณฑ์เนี่ยค่ะสีที่เรามีเราสามารถใช้เหลืองได้เราสามารถใช้ชมพูได้แต่ชมพูที่เราไม่ใช้ในงานนี้เนื่องจากว่าชมพูเป็นสีเดียวกับสีแบ็กกราวด์ที่เราเลือกนะคะถ้าเราใช้ชมพูเราก็จะต้องเพิ่มสโตรกไปเพื่อที่จะให้ตัวอักษรเราเด่นชัดฉะนั้นเราขอใช้เป็นตัวอักษรขาวนะคะหลังจากนั้นขอใส่เงาให้มันนิดนึงนะคะอย่างที่เราทำเป็นอยู่แล้วเราใส่เงาให้นิดนึงเหมือนเดิมเลยค่ะใส่ฟุ้งๆให้นิดนึงนะคะใส่ดรอปชาโดว์ให้ฟุ้ง

ปรุงนิดนึงจะได้ดูมีมิติขึ้นมาแต่ในฟุ้งของสีขาวนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะทุกคนสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้ตามสินค้าของตัวเองนะคะคุณหมายย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเวลาที่เราทำเอฟเฟกต์เพิ่มเอฟเฟกต์หรือว่าพิมพ์ตัวอักษรให้เหมาะกับสินค้าที่เราเลือกนะคะถ้าสมมุติเราลองใส่เอฟเฟกต์ตัวอื่นได้ไหมเพื่อที่จะทำให้งานเราดูมีมิติขึ้นนะคะเราสามารถที่จะลองใช้เอฟเฟกต์หลายๆตัวในโปรแกรม Photoshop ใน FX ได้สมมุติว่าตอนนี้เราโอเคแล้วนะคะเราโอเคแล้วเราใช้เอฟเฟกต์ตรงนี้พอที่จะเป็นแล้วแล้วก็ลองมาดูองค์ประกอบที่เราจัดกับข้อความกับเอฟเฟกต์ที่เราเลือกเราพอดีกับการใช้งานแล้วถ้าโอเคแล้วพอดีแล้วให้กดคำว่าโอเคเรียบร้อยค่ะตอนนี้คำว่าคอสเมติกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นข้อความที่เหลือคือคำว่าสกินบูสเตอร์เซรั่มซึ่งตัวนี้ค่ะเราต้องการให้เด่นน้อยกว่าคำว่าคอสเมติกนะคะฉะนั้นเราแค่ต้องการจะเปลี่ยนสีโดยไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์อะไรเลยวิธีการเปลี่ยนสีมี2จุดนะคะคือ1ที่คาแรคเตอร์แค่ทุกคนคลิกแล้วกดเปลี่ยนสีค่ะเช่นเดิมนะคะเราใช้สีขาวตรงนี้ก็ได้หรือไปที่ FX Color Overlay เหมือนเดิมค่ะเห็นไหมคะว่าเครื่องมือที่เราใช้เครื่องมือเดิมๆทำแบบเดิมเพียงแค่เปลี่ยนลักษณะของชิ้นงานออกไปหลังจากนั้นนะคะตอนนี้เราเสร็จแล้ว2ตัวสมมุติว่าการจัดของเราอะค่ะมันไม่เท่ากันแบบนี้นะคะการวางตัวของเราไม่สมูทไม่เข้ากลางอย่างนี้ค่ะเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือใน Photoshop ที่จะจัดให้วัตถุของเราทั้ง2ชิ้นเข้ากลางได้นะคะจับแบบนี้นะคะกดที่วัตถุชิ้นกดชิปไว้นะคะแล้วกดวัตถุชิ้นที่2ด้านบนตรงนี้นะคะจะเป็นการจัดวัตถุเช่นสมมติครูหมายต้องการจัดซ้ายเห็นไหมคะข้อความจะขยับตามการจัดของวัตถุทันไหมคะทุกคนลองดูนะคะจัดซ้ายจัดขวาจัดกลางหรือจัดชิดล่างจัดชิดบนจัดกลางโอเคนะคะลองจัดดูเครื่องมือตัวนี้ค่ะเราสามารถที่จะนำไปใช้ในการจัดวัตถุได้หลายอย่างเลยรวมทั้งการจัดวัตถุที่เป็นข้อความด้วยนะคะเราจะวางคำว่าคอสเมติกประมาณนี้นะคะเข้ากลางนะคะจุดถึงกลางวางเรียบร้อยหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะมาดูก็คือภาพรวมของทั้งชิ้นงานค่ะตอนนี้สิ่งที่เราเห็นคือภาพรวมของชิ้นงานของเราที่เป็นแท่นวางของบรรจุภัณฑ์ของเราอะค่ะจะสังเกตว่าระดับในการวางเนี่ยสูงเกินไปนะคะเราจะต้องขยับทั้งหมดนะคะทุกคนต้องขยับทั้งหมดลงมาล่างถูกไหมคะเพื่อที่จะให้มีพื้นที่ด้านบนนี้นะคะในการวางข้อความและดอกไม้ของเราที่เราจะประดับด้านบนนะคะเมื่อเราขยับลงมาเรียบร้อยตอนนี้เราขยับลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นขยับด้านบนขึ้นไปค่ะขยับด้านบนขึ้นไปนะคะเห็นไหมคะว่าถ้าครูหมายขยับด้านบนแบบนี้โดยที่ไม่กดชิปนะคะโดยที่ไม่กดชิปจะรูปทรงนี้ค่ะจะขยับไปพร้อมกันทั้งหมดเลยอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะขยับไปพร้อมกันทั้งหมดเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะขยับโดยที่ให้ยืดแบบนี้นะคะไปเฉพาะด้านบนให้ทุกคนกดชิปที่คีย์บอร์ดไว้ค่ะมันก็จะขยับไปเฉพาะด้านบนเห็นไหมคะหลังจากนั้นนะคะกดซูมออกดูระยะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราขยับวัตถุหลักของเราตัวนี้ค่ะตามลองดูถ้าสูงเกินไปขยับขึ้นขยับลงได้นะคะเพื่อให้เหมาะสมกับการวางตำแหน่งบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะหลังจากนั้นเราจะมาดูตรงนี้ค่ะใบไม้ต้นไม้ที่เราเลือกมาเมื่อกี้นะคะซึ่งเมื่อกี้ครูหมายลากทั้งหมดมาวางเลยค่ะทั้งหมดนี้เลยนะคะตอนนี้ใบไม้ของครูหมายอะค่ะแยกเป็นเลเยอร์แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะรวบเอฟเฟกต์ออกไปนิดนึงนะคะเพื่อจะได้มองง่ายๆ

ตอนนี้ถ้าสังเกตฝั่งเลเยอร์นะคะทุกคนจะเห็นว่าเลเยอร์ของเรามีเยอะมากเลเยอร์ของแต่ละคนที่ทำตอนนี้นะคะอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจำนวนปริมาณของวัตถุที่เราลากมาวางค่ะตอนนี้ของครูใหม่ค่อนข้างจะเยอะเนื่องจากว่าใบไม้กิ่งไม้หรือว่าดอกไม้เนี่ยค่ะมาเป็นคนละเลเยอร์หมดเลยฉะนั้นจะเยอะนะคะถ้าใครที่เลเยอร์น้อยกว่านี้ไม่ต้องตกใจนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะเลือกใบไม้ทั้งหมดค่ะกดคุมค่ะหลังจากนั้นเลือกแบ็กกราวด์ที่เราไม่ต้องการออกนะคะถ้ามันติดแบ็กกราวด์ที่เราไม่ต้องการออกเอาออกนะคะหรือใช้วิธีการล็อกเลเยอร์ที่เราไม่ต้องการก่อนนะคะเช่นอันนี้ล็อกไว้ก่อนเลยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เราต้องการทำงานแค่กับเลเยอร์ที่อยู่ด้านล่างเราล็อกเลเยอร์แบ็กกราวด์ทั้งหมดไปก่อนค่ะทุกคนดูของตัวเองนะคะแล้วก็ลองคลิกดูถ้าสมมติว่าเรามีเลเยอร์เยอะแบบของครูใหม่อะค่ะให้ทุกคนหาเลเยอร์ที่เราไม่ได้ต้องการทำงานตอนนี้นะคะถ้าเราไม่ต้องการทำงานกับเลเยอร์ไหนให้เราคลิกหาเลเยอร์นั้นแล้วทำการล็อกค่ะพอเราทำการล็อกเลเยอร์เราไม่สามารถที่จะขยับเลเยอร์ได้เมื่อเราล็อกเลเยอร์แบบนี้นะคะเราสามารถที่จะปลดล็อกเลเยอร์ได้ด้วยการเอาเมาส์ไปคลิกแล้วก็ไปคลิกที่เลเยอร์แบบนี้ค่ะเราก็สามารถกลับมาทำงานได้ปกติอีกหนึ่งครั้งทำแบบนี้ได้เรื่อยๆนะคะกดปิดกดเปิดเลเยอร์กดล็อกได้ตลอดนะคะอันไหนที่ไม่ต้องการแล้วเราสามารถดีลีทได้ตอนนี้ได้แล้วนะคะเราต้องการที่จะขยับหมู่มวลต้นไม้ของเราค่ะครูหมายต้องการที่จะให้ใบไม้นะคะให้ใบไม้ส่วนตรงนี้นะคะมาบังในส่วนของฐานให้ได้เยอะที่สุดนะคะดอกไม้เราต้องการที่จะเพิ่มลดอีกนะคะทุกคนจะสังเกตว่าดอกไม้ที่เรานำมานะคะกับสีของแบ็กกราวด์ค่อนข้างที่จะเข้ากันนะคะและเข้ากับขวดบรรจุภัณฑ์เราตรงนี้เป็นการจัดองค์ประกอบอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าสมมุติว่าของใครที่รู้สึกตรงนี้ยังไม่โอเคนะคะตรงนี้ยังไม่สวยงามหรือว่ายังไม่ค่อยเข้ากับชิ้นงานของเรานะคะเราสามารถที่จะปรับเพิ่มลดตามความเหมาะสมของชิ้นงานเราได้ค่ะสมมติเราต้องการเพิ่มอีกนะคะประมาณนี้นะคะหรือว่าถ้าสมมุติเราต้องการที่จะเพิ่มอีกสามารถกดได้เลยค่ะวิธีการกดเหมือนเดิมนะคะกดออปชันที่คีย์บอร์ดค่ะเพิ่มใบไม้ค่ะเพิ่มลดได้นะคะเพราะว่าเราต้องการให้ด้านล่างค่ะเป็นป่ากดออปชันค่ะลากในการทำงานด้วยโปรแกรม Photoshop หรือว่าการใช้งานของโปรแกรมกราฟิกนะคะให้ทุกคนพยายามใช้สองมือในการทำงานทั้งหมดนะคะมือขวาใช้ในการจับเมาส์ไว้ตลอดเวลานะคะส่วนมือซ้ายใช้ในการกดปุ่มหรือกดคีย์ลัดค่ะจะช่วยให้การทำงานของเรารวดเร็วยิ่งขึ้นไม่แนะนำให้ใช้มือขวาในการจับคีย์บอร์ดนะคะให้ใช้มือขวาในการจับเมาส์ไว้ตลอดนะคะเรียบร้อยค่อนข้างที่จะเป็นป่าอเมซอนแล้วค่ะตอนนี้ทุกคนลองมองดูกราฟิกที่ตัวเองทำนะคะว่าเป็นยังไงบ้างโอเคไหมถ้าไม่โอเคให้ขยับนะคะตอนนี้ครูใหม่ต้องการที่จะขยับแบ็กกราวด์สีชมพูสักนิดนึงนะคะซึ่งเมื่อกี้เราล็อกทำการล็อกไปแล้วนะคะลองเช็คดูค่ะวิธีการเช็คเลเยอร์ถ้าเราล็อกไปแล้วเราสามารถที่จะปิดตาเปิดตาดูได้นะคะว่าเลเยอร์ที่เราต้องการเนี่ยคือเลเยอร์ไหนคือเลเยอร์สุดท้ายเลยนะคะเราต้องขยับต้องการขยับนิดนึงค่ะ
หลังจากนั้นนะคะเราต้องการที่จะต่อพื้นสีขาวพื้นสีชมพูค่ะต่อพื้นสีชมพูด้านบนนิดนึงคล็อกไวแล้วก็ลากขึ้นไปเพื่อเพิ่มแบ็คกราวด์ให้งานของเรานะคะคำว่าคอสเมติกจะได้มีพื้นที่ขยับขึ้นมานิดนึงค่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราจะเพิ่มดอกไม้ด้านบนค่ะวิธีการเพิ่มดอกไม้นะคะ copy layer เหมือนเดิมค่ะ

ได้นะคะวิธีการลบก็เหมือนกันค่ะกด delete ด้วยมือด้านซ้ายนะคะหลังจากนั้นเราปรับดอกไม้ของเราเลยนะคะหรือถ้าของคนไหนที่ไม่ได้ใช้ดอกไม้แบบครูไหมหรือว่าใช้รูปแบบของกราฟิกบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นนะคะอาจจะเป็นอย่างอื่นแทนก็ได้นะคะแล้วแต่การจัดรูปแบบชิ้นงานของเรานะคะในส่วนนี้ครูไหมจะใช้วิธีการจัดแบบโค้งค่ะก็คือโค้งแบบนี้นะคะของประมาณนี้นะคะอาจจัดแบบโค้งครึ่งวงกลมที่เป็นดอกไม้ด้านบนเพื่อให้สอดรับกับโค้งด้านล่างของแบ็กกราวด์อันนี้ค่ะของแบ็กกราวด์ของบรรจุภัณฑ์เราจะปรับด้านบนดอกไม้ให้มีลักษณะโค้งนะคะถ้าเราต้องการปรับด้านบนดอกไม้ให้มีลักษณะโค้งดอกด้านข้างอะค่ะสองข้างจะต้องมีขนาดเล็กตรงกลางจะต้องมีขนาดใหญ่ค่ะเพื่อที่จะให้สัดส่วนมีความโค้งนะคะเริ่มเห็นเงาโค้งไหมคะทุกคนที่กำลังทำตามอยู่สามารถจัดรูปแบบรูปทรงอื่นได้นะคะเวลาที่เราจัดกราฟิกไม่จำเป็นที่จะต้องจัดในลักษณะของโค้งเหมือนกับที่ครูหมายสอนนะคะเราสามารถจัดได้หลายรูปแบบตามที่เราครีเอทเลยค่ะเริ่มโค้งแล้วเห็นไหมคะเราต้องการให้ดอกไม้ด้านบนโค้งเพื่อสอดรับกับแบ็คกราวด์ของขวดคอสเมติกของเรานะคะโอเคขอเพิ่มอีกนิดนึงนะคะปลายฝั่งนี้นะคะ

สามารถหมุนขยับได้นะคะมุมองศาของดอกไม้ช่อดอกไม้ที่ครูหมายนำมาค่ะเนื่องจากว่าเป็นช่อดอกไม้ช่อเดียวกันทั้งหมดนะคะด้านบนเนี่ยค่ะด้านบนเป็นช่อดอกไม้ช่อเดียวกันฉะนั้นเราสามารถที่จะปรับหมุนองศาได้ค่ะเพื่อที่จะให้ช่อดอกไม้ในแต่ละมุมเนี่ยค่ะได้แสดงความงามของตัวเองที่มันแตกต่างกันไปค่ะแล้วก็จะได้แบบดูเหมือนคนละช่อกันประมาณนี้ค่ะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าสมมุติว่าเราใช้ช่อเดียวกันอย่างนี้ค่ะเราก็ปรับมุมคนละมุมกันประมาณนี้นะคะตอนนี้ครูหมายกำลังปรับมุมดอกไม้นะคะได้ไหมคะทุกคนไปพร้อมกันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะเลือกให้ดอกไม้ของเราเนี่ยค่ะสมูทเข้ากับแบ็กกราวด์ไปที่เดิมเลยค่ะทุกคนเครื่องมือเราใช้เหมือนเดิมหมดนะคะมัลติพลายค่ะเอาขยับให้อ่อนนะคะประมาณไหนถึงจะไม่เด่นเกินกว่าสินค้าของเรานะคะตอนนี้เราได้ที่ประมาณ 30% เราลองทำทั้งหมดนะคะถ้าสมมุติของใครที่มีหลายเลเยอร์แบบของครูหมายเราสามารถที่จะทดลองก่อน1เลเยอร์ได้นะคะหลังจากนั้นเราถึงทำเลเยอร์ต่อไปค่ะหรืออาจจะทำไปพร้อมกันก็ได้นะคะมัลติพลายเลยค่ะแล้วเราเลือกที่ 30% นะคะเรียบร้อยค่ะเราไม่ต้องการให้เด่นนะคะเราต้องการให้เป็นเหมือนเงาเล็กๆด้านบนนะคะสมูทด้านบนนะคะขยับใหม่ได้เพราะว่าพอเราลด opacity แล้วนะคะบางครั้งดอกไม้เราอาจจะมองไม่เห็นชัดเนื่องจากว่าตอนนี้เราใช้แค่ 30% การเลือก opacity ตรงนี้นะคะเลือกตรงนี้นะคะสำหรับใครที่ต้องการให้มีความชัดมากเช่นชัด 100% อย่างเงี้ยค่ะก็เลือกมาที่ 100% ภาพก็จะคงชัดที่ 100% นะคะถ้าสมมุติเราเลือก opacity ที่ลดน้อยลงก็จะจางขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะแบบเหมือนซีดขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นเลือกตามความเหมาะสมแล้วก็ความต้องการของชิ้นงานเราได้เลยค่ะต่อไปนะคะสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำตอนนี้ก็คือก้อนเมฆนะคะเราต้องหาเลเยอร์ที่เป็นก้อนเมฆของเรานะคะใครที่ไม่มีก้อนเมฆแบบครูใหม่ก็ถ้าสมมุติเรามีวัตถุอย่างอื่นที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนในกราฟิกเราก็สามารถทำได้ตอนนี้นะคะครูใหม่มีก้อนเมฆ

สองฝั่งครูหมายต้องการที่จะให้ก้อนเมฆของครูหมายเนี่ยค่ะแบ่งออกเป็นสองเลเยอร์นะคะครูหมายก็เพียงแค่ก๊อปปี้มันออกมาค่ะเห็นไหมคะทุกคนทำไปพร้อมกันเลยนะคะเพียงแค่ก๊อปปี้ออกมาค่ะหลังจากนั้นตัดออกมาค่ะและสร้างเลเยอร์ใหม่นะคะวางเลเยอร์ที่เราตัดเมื่อกี้ง่ายไหมคะวางเลเยอร์ที่เราตัดเมื่อกี้นะคะหลังจากนั้นหาจุดที่เราคิดว่าเราจะวางก้อนเมฆ

สมมติว่าครูใหม่ต้องการที่จะวางสองข้างแบบนี้นะคะใช้เครื่องมือเดิมเลยค่ะขยับนิดนึงแต่เราไม่ต้องการให้ก้อนเมฆของเราแล้วก็ดวงอาทิตย์ของเราเด่นมากนะคะทุกคนใช้เครื่องมือไหนคะเริ่มจำได้แล้วใช่ไหมคะโอพาซิตี้ค่ะลดมันลงมาค่ะเพราะสินค้าของเราเราต้องการให้สินค้าเราเด่นที่สุดฉะนั้นสิ่งที่จะเด่นที่สุดในตัวของโฆษณาเราก็ต้องเป็นอะไรคะสินค้านะคะโอเคประมาณนี้นะคะของครูใหม่ก็คือประมาณนี้ของใครเป็นยังไงกันบ้างคะเลเยอร์เยอะไหมหรือว่าจัดวางองค์ประกอบได้ไหมเลือกฟอนต์ได้ไหมนะคะตามกันทันไหมเอ่ยต่อไปนะคะเราจะขอเพิ่มเงาให้กับขวดฉลากของเรานิดนึงใครจะเพิ่มก็ได้ไม่เพิ่มก็ได้แล้วแต่ความงามที่เรามองเห็นนะคะที่เราต้องการเพิ่มนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะจุดเดิมนะคะเราใช้แค่เครื่องมือเดิมๆนะคะเพิ่มเงานิดเดียวค่ะเปลี่ยนสีเงาก่อนนะคะจะสังเกตว่าเมื่อกี้เงาเป็นสีขาวนะคะครูใหม่ขอเปลี่ยนเงานิดนึงเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมคะดูที่ขวดบรรจุภัณฑ์นะคะเพิ่มนิดเดียวค่ะไม่ต้องเพิ่มเยอะนะคะของครูใหม่จะไม่ได้เพิ่มเยอะนะคะแต่ถ้าสินค้าของใครต้องการเพิ่มเงาเยอะเพื่อให้โดดเด่นขึ้นมาก็สามารถเพิ่มได้โอเคเรียบร้อยค่ะในการทำสินค้า1ชิ้นเพื่อที่จะวางจำหน่ายหรือถ้าสมมุติเราต้องการที่จะเพิ่มราคาสินค้าเพิ่มโฆษณาอื่นก็สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ครูใหม่สอนมาแล้วได้หรือถ้าสมมุติว่าในการทำบรรจุภัณฑ์ของเราอะค่ะต้องการที่จะให้ลูกค้าเลือก2แบบ2สไตล์เช่นลักษณะแบบนี้ค่ะลักษณะสีแบบนี้นะคะดอกไม้ขอปิดก่อนนะคะเช่นเราต้องการที่จะให้ลูกค้าเลือกในลักษณะงาน2แบบ2สไตล์เราก็เลือกแบ็คดรอปที่มีลักษณะใกล้เคียงกันแบบนี้นะคะแล้วทำภาพกราฟิกใส่ม็อกอัพใส่ข้อความสามารถทำให้ลูกค้าเลือกได้หลายๆแบบเช่นการอันนี้ครูใหม่เลือกที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมากๆเลยนะคะใกล้เคียงกันมากเลยทุกคนสามารถที่จะเลือกแบ็คกราวด์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันแบบนี้แล้วหลังจากที่เราทำกราฟิกในส่วนของแบ็คกราวด์สีชมพูเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเรามาต่อยอดทำกราฟิกในลักษณะของสีเทาเพื่อที่จะเวลาเราขายงานลูกค้าอย่างนี้ค่ะทุกคนสามารถที่จะนำสิ่งนี้ไปให้ลูกค้าดูแบบได้เลือกแบบที่1เลือกแบบที่2หรือถ้าเราสมมติเราทำชิ้นงานส่งอาจารย์อย่างนี้ค่ะเราอาจจะทำขึ้นมา2ชิ้นชิ้นที่1ชิ้นที่2แล้วลองเปรียบเทียบดูค่ะการเปรียบเทียบผลงานที่เราทำเช่นเราทำผลของชิ้นงานมา2แบบอย่างนี้ค่ะเราก็จะได้เรียนรู้การสังเกตแล้วก็ความเหมาะสมของสีการใช้ตัวอักษรเพื่อเป็นการต่อยอดทำให้เรามีไอเดียในการคิดโปรเจกต์งานคิดชิ้นงานที่กว้างยิ่งขึ้นนะคะเวลาที่ทำกราฟิกถ้าสมมติเราเลือกทำแบบเดียวนะคะเราเป็นกราฟิกเริ่มต้นอย่างเงี้ยเราเลือกทำแบบเดียวไอเดียเราก็จะไม่เยอะเท่ากับการที่เราเลือกทำกราฟิกแบบ1แบบแบบ2แบบ3แบบหรือว่า4แบบเพื่อที่จะให้ลูกค้าเลือกอย่างที่ครูใหม่ได้สอนไปใน EP ที่6นะคะในการทำงานเพื่อให้เหมาะสมกับลูกค้าเราก็ต้องมีการสังเกตนะคะประมวลผลในสิ่งที่เราล่ำเรียนในสิ่งที่เราไปคุยงานกับลูกค้านะคะหลังจากนั้นเราถึงมาทำต่อยอดกราฟิกพอเราทำต่อยอดกราฟิกพอเราได้ลักษณะแบบนี้ค่ะลักษณะแบบ2แบบนี้ค่ะเราสามารถที่จะนำไปต่อยอดให้เขาเลือกกราฟิกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้าคนนั้น

านได้โอเคค่ะต่อไปนะคะหลังจากที่เราทำเสร็จในลักษณะแบบนี้แล้ววิธีการต่อไปคือการเซฟงานนะคะทุกครั้งที่ทำงานเสร็จให้ทุกคนเซฟงานนะคะอย่าลืมเซฟงานของตัวเองนะคะวิธีการตั้งชื่อไฟล์งานเช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมตั้งชื่อที่ทุกคนจะจำได้เช่นอันนี้นะคะคุณหมายตั้งชื่อว่า flower ค่ะมีการตั้งชื่อซ้ำไปแล้วนะคะขอเป็นอันที่ชิ้นที่สองค่ะโอเคหลังจากนั้นไฟล์นี้จะเป็นไฟล์ Photoshop นะคะเราเซฟไฟล์ JPEG สำหรับลูกค้าไปที่เดิมค่ะไฟล์ Export แล้วก็เลือกนามสกุล JPEG นะคะกด Export ค่ะกดเซฟค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะแค่นี้ชิ้นงานเราก็สำเร็จแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP นี้ได้แนวคิดไอเดียหรือว่าการทำกราฟิกเพิ่มขึ้นบ้างไหมคะขอให้ทุกคนสนุกกับการทำกราฟิกเช่นเดิมค่ะแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพให้ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

สำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่าง2ทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่างชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวา

การทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

พบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้ง2ข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้งสองด้านเริ่มจากก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏ

ว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้งสองขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้งสองด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการ

ประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

จากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊กเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้า

อาจจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: ครับ
1: ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลครับ
0: พบกับเรานะคะสองคนในรายการการทำผิดพันธุ์ความสะอาดช่องปากและฟันอันนี้เป็นตอนที่4นะฮะครับผมเราสองคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ครับ
0: ครับผมก็มาพบกับเราอีกแล้วนะฮะในตอนที่4ของเทอมนี
1: ้นะครับ
0: ตอนสุดท้ายสุดท้ายของเราสองคนแต่ว่าในทีมงานเราเนี่ยเรายังมีอีก
1: เยอะอีกหลายเทป
0: หลายเทปนะครับ
1: นะครับอันนี้ก็วันนี้ก็มาเกี่ยวกับสเปรย์มาก
0: ใช่เทอมนี้เรามาเจอเกี่ยวกับช่องปาก
1: ใช่
0: นะครับที่เราอาจารย์อภิชาติเราสอนช่องปากก็อย่างที่ว่าเราพบกับเราสองคนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผิดพันธุ์ชำระล้างนะที่เราสอนที่ผ่านมาตลอดเลยที่เราเจอทุกเทอมมาก็เจอเรื่องของสบู่เนาะทำความสะอาดร่างกายวันนี้เรามาในเรื่องของการทำความสะอาด
1: เกี่ยวกับช่องปาก
0: ช่องปาก
1: แต่ก็มีหลายตัวเหมือนกัน
0: ช่องปากนะอย่างช่องปากช่องปากเนี่ยเราก็เริ่มจากยาสีฟันก่อนนะครับที่ผ่านมาก็เป็นก็คือยาสีฟันนะครับแล้วก็เป็นยาสีฟันสูตรสมุนไพรใช่ไหมอาจารย์
1: มีหลายเนื้อหลายรูปแบบ
0: สมุนไพรก็คือลดอาการปวดฟันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของยาสีฟันเนื้อเจลใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ลองกลับย้อนไปดูนะครับใครลองกลับไปก็ลองย้อนไปดูก็มียาสีฟันเนื้อเจลนะครับ
1: น้ำยาบ้วนปาก
0: จากยาสีฟัน2สูตรแล้วก็เป็นน้ำยาบ้วนปากน้ำยาบ้วนปากนี่เราก็มีให้ถึง2สูตรเหมือนกัน
1: มีทั้งสมุนไพรนะครับแล้วก็น้ำยาบ้วนปาก
0: สูตรที่เป็นทันสมัยนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาเรื่องของสเปรย์นะครับก่อนเข้าถึงสเปรย์เนี่ยเรามาคุยกันก่อนว่าปัญหาช่องปากเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราทำผิดพันธุ์เกี่ยวกับปากและฟันเนี่ยเพราะว่าคืออย่างที่บอกมันต้องทำความสะอาดนะเพราะว่านอกจากเราอาบน้ำแล้วคือมนุษย์เราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีปัญหากลิ่นปากใช่ไหมอาจารย
1: ์อันนี้อันดับต้นๆเลย
0: อ
1: ันดับต้นๆเลยก
0: ลิ่นปากเพราะเรากินอาหารแล้วก็กินแป้งหรือว่ากินอะไรเข้าไปหรือว่าแม้แต่เนื้อสัตว์เข้าไปติดฟันอยู
1: ่
0: นะครับมันก็ทำให้เกิดกลิ่นแม้แต่บางครั้งเนี่ยปัญหาที่จากนอกจากช่องปากแล้วในลำคอก็เกิดกลิ่นขึ้นมาได้
1: ใช่คร
0: ับ นะฮะถึงบอกว่าบางทียาสีฟันก็แปรงที่ฟันก็ไม่พอก็ต้องมีการกั้วปากคือน้ำยาบ้วนปากไปถึงคอนะ
1: ครับ
0: นะครับก็คือปัญหากลิ่นปากแหละ
1: ใช่หลัก
0: ๆผิดพันธุ์ชำระช่องปากนอกจากปัญหากลิ่นปากก็คือปัญหาเรื่อง
1: ฟันผ
0: ุนะฮะแล้วก็เสียวฟันจากสารเคลือบฟันหายไปใช่ไหมอาจารย์นะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องของเกี่ยวกับอะไร
1: ปวดปูนก็มี
0: หินปูน
1: ใช่
0: กินปากหินปูนนะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีเรื่องของต้องการให้ฟันขาว
1: ใช่คือขาวฟันแข็งแรง
0: มีการเคลือบฟันใช่ไหมเคลือบฟันฟันแข็งแรงนะครับก็คือจะมีเรื่องฟูอะไรมาเกี่ยวข้องนะครับก็อย่างว่าก็บอกแล้วก็คือในช่องปากเนี่ยปัญหามันเยอะนอกจากเราใช้แปรงสีฟันแปรงที่ฟัน
1: ใช่ไห
0: ม
1: ฮะ
0: น้ำยาบ้วนปากเนี่ยก็ถึงคอคราวนี้น้ำยาบ้วนปากก็อย่างที่บอกมันใช้ได้บ่อยกว่าใช่ไหมครับ
1: ใช้ได้หลายพื้นที่มากกว่า
0: หลายพื้นที่มากกว่า
1: ใช้ได้ง่ายก
0: ว่า
1: ครับนะครับแต่อันเนี้ยก็จะง่ายไปอีก
0: คือเอาเป็นว่าถ้าพอมาเป็นผิดพันธุ์เดี๋ยวนี้ก็คือเราคำนึงถึงเรื่องของความสะดวกสบาย
1: ใช่ครับผม
0: ความสะดวกสบายนะอย่างความสะดวกสบายเช่นสเปรย์ฉีดปากเนี่ยถามว่าอาจารย์ลองคิดดูยาสีฟันนะฮะน้ำยาบ้วนปากสเปรย์เนี่ยสเปรย์มันดีกว่าตรงไหน
1: ใช้ได้ง่ายกว่าไง
0: ใ
1: ช้ได้ทุกที
0: ่ไม่ต้องไปหาที่บ้วนทิ้ง
1: ใช่ใช้ได้ทุกที
0: ่ไม่ต้องบ้วนออก
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ฉีดแล้วก็
0: ก็คือดับกลิ่นได
1: ้
0: คือไม่ต้องบ้วนปากก็คือสามารถใช้สเปรย์ฉีดไปได้เลย
1: ใช่
0: นะฮะอาจข้อเสียอาจจะว่าอาจจะไม่ลึกซึ้งเหมือนน้ำยาบ้วนปากแต่ใช้คือสมมติเราจะเข้าประชุม
1: เดี๋ยวนั้นเลยไงใช
0: ้
1: แล้วเห็นผลเดี๋ยวนั้นเลย
0: เดี๋ยวนั้นเลยพกง่าย
1: ใช่
0: ไหมครับเพียงแต่ว่าประสิทธิภาพอาจจะไม่ทั่วถึงเพราะว่ามันแค่เป็นเรื่องของการเข้าไปเดียวนั้นนะครับก็คือเป็นผิดพันธุ์ที่เอามาเสริมใช้ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลานะครับคราวนี้ในการทำสเปรย์เนี่ยอาจารย์ว่าเราต้องคำนึงถึงอะไรหลักๆเลยก็คือมันต้องดับกลิ่นปากได้นะฮะก็ต้องมีเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยที่เข้าไปแล้วดับกลิ่นปากได้ดี
1: ใช่แล้วไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
0: แล้วก็ไม่เป็นอันตราย
1: ใช่ครับ
0: อาจจะมีเรื่องของการลดเชื้อโรคได
1: ้
0: ลดเชื้อโรคได้คือทำให้เหมือนกับเกิดกลิ่นได้ช้าลงอ่ะประมาณนั้นนะแล้วสำคัญเลยสเปรย์เนี่ยรสชาติ
1: ใช่มันต้อง
0: น่าใช้อาจจะต้องมีความหวานมีอะไรนี่นะทุกวันนี้พวกสเปรย์ฉีดปากก็มีหลายรสชาติมีโน่นนี่นั่น
1: มีหลายกลิ่นหลายรสชาติ
0: เป็นเรื่องของแฟชั่นขึ้นมาก็มีหลายรสหลายกลิ่นนะฮะใช้สะดวกนะครับแล้วสเปรย์ที่มีตามท้องตลาดเนี่ยบางครั้งเนี่ยที่ขายก็อยู่ก็จะเป็นสเปรย์ที่

0: ที่เป็นชนิดน้ำ
1: ใช่ไหมจะเป็นของเหลว
0: เป็นของเหลวเป็นชนิดน้ำฉีดใช้หัวปั๊มก็มีอันนี้เป็นสเปรย์บอลหรือบางครั้งเนี่ยถ้าทันสมัยก็เป็นกระป๋องเหล็กที่เขาเป็นเรียกว่าอะโรโซลหรืออัดแก๊สอัดแก๊สเนี่ยก็เป็นสเปรย์ประเภทนึงก็คือทำให้ออกเป็น
1: ฝอย
0: เป็นฝอย
1: เลย
0: เป็นฝอยเลย
1: บาง
0: ๆแต่ต้องมองว่าท่านผู้ชมวันนี้ที่เราสอนเนี่ยเราไม่ได้เอาไปอัดแก๊สนะก็คือเราใช้แต่ว่าถ้าใครเคยใช้สเปรย์อัดแก๊สต้องมองว่าโอเคการที่เป็นฝอยเนี่ยอย่างที่เราซื้อขวดเนี่ย100 ml เนี่ยต้องมองว่าปริมาณของน้ำยาบ้วนปากเนี่ยมันไม่ถึง100 ml
1: ใช่
0: นะครับ
1: ครึ่งนึงไหม
0: มันจะอยู่ประมาณสักประมาณ
1: 50 ml
0: 50-60% ที่เหลือมันจะเป็นแก๊ส
1: ใช่ครับ
0: นะครับมันจะเป็นแก๊สเพราะฉะนั้นปริมาณของสารที่เราจะได้มาใช้จริงๆเนี่ยมันไม่เยอะนัก
1: คร
0: ับนะครับแต่ข้อดีก็คือมันเป็นละอองนะฮะประมาณนั้นแต่วันนี้ของเราทำเนี่ยเราเป็นสเปรย์ที่ใช้เป็นหัวปั๊ม
1: ฉีดก็คือว่า100 ml ก็คือ100 ml 100% เลยนะครับไม่มีลดเลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ความเข้มข้น
0: ความเข้มข้น
1: จะเข้มข้นกว่า
0: คราวนี้อย่างที่บอกว่าจริงๆสูตรสเปรย์กับน้ำยาบ้วนปากเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันเพราะว่าเป็นลักษณะของเหลวนะเพียงแต่ว่าถ้าคนสังเกตในสูตรของสเปรย์เนี่ยมันจะมีในส่วนของแอลกอฮอล
1: ์ใช่ครับ
0: ที่มีปริมาณมากกว่า
1: ครับ
0: เพราะอะไรฮะอาจารย์คิดดูว่าในการฉีดเนี่ยเราต้องคัดเป็นละอองเป็นฝอยและให้มีการระเหยเหมือนกับมีระเหยออกมาทำให้แบบให้กลิ่นหอมระเหยแบบมีกลิ่นคล้ายๆน้ำหอมอ่ะที่เขามีแอลกอฮอล์ผสมอยู่พอฉีดเข้าไปแล้วก็มีกลิ่นฟุ้งออกมาคือ
1: แอลกอฮอล์มันก็ระเหย
0: ใช่แล้วกลิ่นหอมก็ออกมากลิ่นน้ำหอมคือระหว่างสเปรย์กับน้ำยาบ้วนปากน้ำยาบ้วนปากเนี่ยส่วนใหญ่เราจะอมเพื่อใช้เพื่อทำความสะอาดใช่ไหมแล้วก็นั้นแต่ในขณะที่สเปรย์เนี่ยใช้เพื่อให้กลิ่นออกมากๆกว่าให้มีกลิ่นหอมออกมาเพราะฉะนั้นสเปรย์เนี่ยจะมีสัดส่วนในสูตรเนี่ยอาจจะเหมือนกับน้ำยาบ้วนปากเลยก็ได
1: ้คล้ายๆ
0: คล้ายๆเลยใกล้ๆเคียงกันแต่สัดส่วนก็คือจะมีสัดส่วนของแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณมากขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าแอลกอฮอล์เนี่ยต้องบอกว่าเราต้องใช้เป็นฟู้ดเกรด
1: ที่สามารถทาน
0: ได้ใช่ใช่ทานได้ข้อดีของแอลกอฮอล์ที่เป็นฟู้ดเกรดก็คือหนึ่งก็คือเหมาะสมกับการที่ใช้ในช่องปากสองก็คือเขาจะไม่ขม
1: ใช
0: ่เราใช้แอลกอฮอล์สูตรอื่นก็ที่ไม่ใช่ฟู้ดเกรดก็มาทำได้เป็นเอทิลอะดื่มได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะอาจจะมีรสขมนะครับนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เราทำผิดพัน
1: สเปรย์ดับกลิ่นปาก
0: สเปรย์ดับกลิ่นปากเนาะซึ่งสเปรย์ดับกลิ่นปากเนี่ยก็ต้องจัดเป็นเครื่องสำอางอีกตัวหนึ่งเหมือนกัน
1: ใช่ครับมันจะต้องมีกฎหมายอย.เข้ามาเกี่ยวข้อง
0: ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราทำแค่อย่างที่เราโชว์วันนี้เป็นการสาธิตทำ
1: ใช่
0: เพื่อเอาไปใช้งาน
1: เอาไปใช้เอง
0: ใช้เองทำใช้เองทำให้ใช้ที่บ้านทำเป็นงานดีเลกนะแล้วทำให้ใช้ดีแล้วก็
1: แจกเพื่อน
0: ประหยัดช่วยในเรื่องของประหยัดนะครับ เพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าวันหนึ่งเราทำแล้วอยากจะทำขายก็ต้องไปศึกษาอย.นะครับแล้วก็ไปจดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: อันนี้สำคัญ
0: ในการทำเครื่องสำอาง
1: อ
0: ัน
1: นี้สำคัญเลยจะต้องไปเรียนรู้นะครับว่าขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำเพื่อจำหน่ายเขาต้องใช้อะไรมั่งต้องทำยังไงมั่งนะครับ
0: คราวนี้อย่างที่บอกว่าเอ๊ะแล้วในเรื่องของตัวสเปรย์เนี่ยมันมีข้อดีอะไร
1: เยอะนะครับ
0: เอาข้อดี
1: ถ้าใช้ในทางที่ถูกก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ใช้ง่าย
0: ใช้ง่าย
1: ใช้ได้ทุกที
0: ่
1: ใช้แล้วเห็นผลเดี๋ยวนั้นเลย
0: ครับ
1: นะครับ
0: แล้วก็คุณสมบัติเข้าที่ต้องการก็คือลดแบคทีเรียหลักๆเนี่ยลดการลดแบคกลิ่นปากก็คือลดแบคทีเรียในช่องปากนะครับลดแบคทีเรียนะฮะก็คือต้องมีสารที่ช่วยลดแบคทีเรียแหละนะ
1: ครับ
0: ในช่องปากนะครับแล้วก็หลักๆอย่างที่อาจารย์วิชาติพูดก็คือตัวสเปรย์เนี่ยต้องลดกลิ่นได้
1: ใช่
0: ข้อ2เลยลดแบคทีเรียลดกลิ่นปากนะครับ
1: ใช้งานง่าย
0: ใช้
1: งานสะดวก
0: ใช่ต้องสะดวกสบาย
1: ใช่ครับ
0: คือสะดวกสบายกว่าน้ำยาบ้วนปากหรือยาสีฟัน
1: ใช่ไหมน้ำยาบ้วนปากบางทีอาจจะมีข้อจำกัดในการที่ต้องบ้วนออกใช่ไหม
0: ต้องบ้วนแล้วก็
1: แต่สเปรย์เนี่ยเราจะเข้าประชุมนะอีก1นาท
0: ี
1: แล้วก็ฉีดปุ๊บแล้วก็เข้าประชุมได้เลย
0: ใช่ตอนไหนก็ได้
1: ใช่
0: เข้าโรงหนังก็ฉีดได้ไปนู่นไปเดินห้างสรรพสินค้ารู้สึกเหลือหลังกินอาหารก็ฉีดได้เลยไม่ต้องไปเข้าห้องน้ำหรือไปบ้วนปากออก
1: ใช่ครับอันนี้คือข้อดีของเขานะครับ
0: แล้วก็อย่างที่บอกว่าก็คือรสชาตินะครับประมาณนั้นเนาะ
1: รสชาติเนี่ยสำคัญ
0: ครับ
1: ตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยสำคัญเลยคนซื้อเนี่ยจะต้องรสชาติอันดับหนึ่งเย็นหรือไม่
0: ซึ่งทุกวันนี้ไอ้น้ำสเปรย์ก็เป็นที่นิยม
1: ใช่ครับใช้ง่าย
0: ใช้ง่ายนะครับ

0: ช้ง่ายแล้วก็ใช้ได้นาน
1: ใช้ได้นาน
0: ใช้ได้ทุกสถานที่นะครับ
1: ก็ขายอย่างที่บอกว่าแล้วก็รู้แล้วเป็นเครื่องสำอางนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าในการทำเครื่องสำอางก็ต้องไปจดอย.นะครับ
0: อันนี้เราจะเน้นทุกเทปเลยใช่ไหมครับอาจารย์เราจะบอกท่านผู้ชมทุกครั้งนะครับในการที่เราสาธิตเนี่ยถ้าสมมติท่านผู้ชมไปทำเก่งแล้วอย่างเงี้ยอยากแบบทำแจกเพื่อนใช้แล้วมันดีอยากจะทำขายอย่างเงี้ยครับเราก็จะต้องไปศึกษาเกี่ยวกับเลขที่จุดแจ้งสถานที่การผลิตอะไรพวกนี
1: ้ให้ถูกต้องนะครับ
0: ใช
1: ่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เรามีสเปรย์แค่สูตรเดียวนะฮะจะทำนะฮะอุปกรณ์ก็มีง่ายๆเลย
0: อุปกรณ์พื้นฐานทั่วไปเลยเหมือนกับทุกเทปเหมือนกับทุกๆเทปเลยที่เราสาธิตนะครับเราจะไม่ใช้อุปกรณ์ที่ท่านผู้ชมจะหาย
1: วันนี้เรามาทำกันเนี่ยก็คือเราอาจจะแต่งตัวไม่ถูกสุขลักษณะแต่บอกว่าถ้าอยู่ในโรงงานนะอยู่ที่บ้านที่ทำให้สะอาดเนี่ยคุณอาจต้องใส่หมวกคุมผมนิดนึง
0: ปิดหมด
1: ป้องกันนะใส่แมสก
0: ์ใส่แมสก์ใส่หมวก
1: ใส่หมวกใส่ถุงมือ
0: ใส่ชุดกา
1: ววันนี้เราก็เกริ่นให้รู้เพราะเราสอนมาหลายเทปแล้วนะครับประมาณนั้นมาแต่อุปกรณ์เนี่ยก็คือวันนี้มีอะไรบ้างอาจารย์ที่เราเตรียมมาน
0: ะครับอุปกรณ์ที่ใช้เลยคือ
1: บิ๊กเกอร์
0: มีทั้ง500 ml และ 1,000 ml
1: ครับผม
0: นะครับใช้ได้ทั้ง2ขนาด
1: คร
0: ับแท่งแก้วในการผสมนะครับแท่งแก้วในการ
1: อันนี้ก็คือเป็นเหมือนอุปกรณ์ในห้องแลบแต่ทุกวันนี้ก็ราคาไม่แพง
0: ราคาไม่แพง
1: มาจำนวนไม่เยอะด้วยนะครับก็คืออุปกรณ์น้อยนะฮะ
0: นะครับเนี่ยช้อนสแตนเลส
1: ช้อนสแตนเลสควรจะเป็นสแตนเลสนะฮะ
0: ครับ
1: อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเครื่องสำอางเนี่ยไม่แนะนำให้เป็นช้อนอลูมิเนียม
0: ช้อนพลาสติก
1: ช้อนเหล็กช้อนพลาสติกไม่แนะนำเลยนะฮะ
0: คือ
1: ไม่ให้ใช้เลยดีกว่า
0: ให
1: ้ใช้ช้อนสแตนเลสเพราะว่าสารเนี่ยก็คือมีฤทธิ์กัดก่อนบางตัวเป็นกรดถึงเป็นกรดอ่อนๆเนี่ยเราใช้ประจำเนี่ยเขาก็กัดก่อนพอกัดก่อนเอาสารมาละลายในสาร
0: สิ่งไม่พึงประสงค์เข้าไปในผลิตภัณฑ์เรา
1: ใช่ครับ
0: นะครับโดยที่เราไม่รู้ตัว
1: ใช่เพราะฉะนั้นเราใช้เป็นสแตนเลสเป็น304นะฮะอย่างน้อยนะเป็นเกรด304
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นเกรดสูงกว่านี้เป็นเกรดการแพทย์นะเอาแค่304แล้วก็ใช้ได้แล้วนะครับก็คือจะมีเรื่องของพิกเกอร์เขาเป็นแก้วอยู่แล้วทนกดทนด่างนะฮะ ในการคนนะอันนี้เราทำจำนวนแค่ลิตรเดียวก็ทำแค
0: ่เล็กน้อยนะครับแล้วก็หาภาชนะที่เราอ
1: ่
0: ะเหมาะกับการใช้งาน
1: ใช่ครับ
0: มานะครับแต่หลักๆก็ขอให้เป็นสแตนเลสไม่ก็แก้ว
1: แค่
0: น
1: ั้
0: นเองนะครับซึ่งมันก็หาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
1: ทุกวันนี้ก็คือหาง่ายนะครับแล้วก็ใช้งานง่าย
0: นะครับแล้วก็เหมือนกับที่เราบอกไปก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ทำผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยก
1: ็
0: ควรที่จะแยก
1: ออกจากภาชนะที่เราใช้
0: ใ
1: ช่ในครัวเรือนบางคนถามเนี่ยอาจารย์เอาหม้อ
0: ล้างดีแล้วล้างดีมาก
1: ไม่หมดนะคือควรจะแยกคืออุปกรณ์ที่ทำกับข้าวมันจะมีกลิ่นคาว
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็แม้แต่สารเคมีที่เราจะทำในเครื่องสำอางเนี่ยก็ไม่ควรจะไปปะปนในอาหาร
0: ใช่ยี่ต้องแยกสัดส่วนกันเลยโดยสิ้นเชิงเลย
1: ที่จะทำก็คือควรจะแยก
0: ใช่ครับ
1: ไม่ควรจะเอามาใช้ปนกันนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ให้เรารู้ว่าเราทำผิดพันธุ์พวกนี้เพื่อใช้เป็นผิดพันธุ์เครื่องสำอางใช้กับผิวพันธุ์นะครับไม่ได้ใช้กินนะฮะต่อไปก็คือในเรื่องของเราจะทำความสะอาดเลยไหม
0: ก่อนปุ๊บเสร็จแล้วก็ทำความสะอาด
1: ครับ
0: นะครับซึ่งทำความสะอาดเนี่ยเราก็จะบอกทุกเทปอยู่แล้วนะครับ แต่ก่อนที่เราจะนำมาสาธิตเนี่ยเราก็ทำความสะอาดไปแล้ว
1: เป็นพื้นฐาน
0: ใช่
1: เป็นพื้นฐานที่เราต้องถามว่าดูกี่ครั้งก็ต้องทำอาจารย
0: ์
1: แต่มันต้องทราบนะฮะบางจะมีท่านใหม่ๆที่เพิ่งมาดูนะฮะไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยเอาไปใช้ได้จริงไหมสะอาดจริงไหมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำทุกเทปนะครับอย่างที่บอกว่าในการทำผิดพันธุ์เครื่องสำอางเนี่ยต้องป้องกันการเจือปนการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกเพราะว่าผิดพันธุ์เราเนี่ยถามว่าทำออกมาแล้วอยู่ๆแบบเป็นเชื้อราจะใช้ได้ไหมซึ่งเชื้อราก็อันตรายถูกไหมอัลฟาท็อกซินอะไรที่อยู่ในเชื้อราเนี่ยมันก็อาจทำให้เกิดมะเร็งได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นผิดพันธุ์ที่เป็นน้ำอาจจะเกิดเชื้อราหรือเกิดการบูดได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำความสะอาดนะฮะ
0: แต่ถ้าสมมติอยู่ในโรงงานที่ได้มาตรฐานจริงๆเนี่ยเขาจะต้องมิดชิดกว่านี้อีกนะ
1: มี
0: ทั้งถุงมือนะ
1: ใช่ครับ
0: ปิดคุมผมนะมีแมสนะครับมีเสื้อกาว
1: ไม่ผลตกใส่นะฮะมีถุงมือแม้แต่เท้านี่ก็ต้องใส
0: ่
1: เลยเข้ามาก็ต้องมีการเป่าลมเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแต่ว่าอันนี้เราสาธิตเพื่อให้ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาเนี่ยเป็นสูตรเพื่อไปการทำเองหรือว่าเป็นการเรียนรู้นะครับ
0: ใช่เพราะว่าบางทีเราทำใช้เองเนี่ยเราทำทีนึงเราได้500 ml 1,000 ml
1: ก็ใช้เป็นเดือนนะ
0: เราไปซื้อเนี่ยขวดละ100

0: ml ขวดบางยี่ห้อก็เป็นร้อย
1: ครับแล้วกฎหมายเครื่องสำอางเนี่ยต้องบอกท่านว่าถ้าเป็นกฎหมายเครื่องสำอางคุณทำออกมาเนี่ยตัวสินค้าหรือว่าตัวผิดพันเนี่ยต้องมีอายุอยู่ได้ถึง2ปีโดยไม่เสื่อมสภาพนะทางกายภาพทางกลิ่นสีเนี่ยทางสัมผัสเนี่ยต้องมีอยู่ในสภาพที่ดีเนี่ยในอุณหภูมิปกติ2ปีนะครับ
0: อันนั้นเป็นพื้นฐานเลย
1: เป็นพื้นฐานเลยนะครับ
0: ซึ่งผลิตภัณฑ์เราที่เรานำมาสาธิตเนี่ยทุกตัวนะครับเราการันตีได้เลยว่าผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนี่ยอยู่ได้ถึง2ปีแน่นอน
1: 2ปีนะฮะแล้วก็เป็นสูตรที่มาตรฐานด้วย
0: ใช่
1: นะครับ
0: ก็คือ1เลยถูกต้อง
1: ถ
0: ูกหลักอนามัยแน่นอน
1: ถูกหลักอนามัย
0: นะครับผมแล้วก็ไม่อันตรายต่อร่างกาย
1: ครับผม
0: นะครับถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสบู่ก็คือไม่ระคายเคือง
1: ไม่ระคายเคือง
0: ไม่ระคายเคือง
1: อย่างถ้าเป็นน้ำยาบ้วนปากยาสีฟันก็ต้องไม่ระคายคือต้องอ่อนโยนกว่าสบู
0: ่เหมือนกับ
1: เพราะว่าในช่องปากเนี่ย
0: แสบ
1: เหงือกหรือบางทีแบบ
0: มันกัด
1: ลอก
0: กัดเหงือก
1: เคยใช้แบบแรงเกินไปแรงเกินไปไหม
0: ใช่
1: ปากกระลอก
0: แสบปาก
1: แสบ
0: เหงือกแสบกระพุ้งแก้มอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ก็ต้องระวังถ้ามีการแสบแล้วพูดนั้นเนี่ยจะแนะนำเลยว่าถ้าคุณไปใช้ผิดพันธุ์ที่มีการแสบปากนะฮะหรือว่าใช้แล้วปากลอกไม่ควรใช้ทุกวันเพราะมันระคายเคืองต่อช่องปากคุณใช้ไปนานๆก็อาจจะเป็นแผลเปื่อยนะอาจจะเป็นนานๆก็อาจจะเป็นมะเร็งเป็นไปได้นะฮะเพราะว่า
0: ส่งผลกระทบไป
1: หมดใช่เพราะฉะนั้นถ้ามีการระคายเคืองอย่างสูงเนี่ยไม่ควรจะใช้นะไม่ควรจะใช้นะฮะต้องปลอดภัยพอสมควรนะครับคราวนี้เราก็ถึงว่าเรามีสูตรเดียวนะน้ำยาทำความสะอาดก็คือเป็นสเปรย์ดับกลิ่นปากนะฮะสูตรทันสมัยคราวนี้เราจะมาไล่สารทีละตัวเลยนะฮะแล้วมาอธิบายสารทีละตัวเลยให้เข้าใจนะฮะตัวแรกเลยเนี่ยก็คือ DI Water อันนี้เราสอนมา 2-3 เทปแล้วอาจารย์ไม่ได้อธิบายน้ำคราวนี้น้ำในเครื่องสำอางเนี่ยคือในการทำแบบเล็กๆแค่ทดลองเนี่ยเราจะใช้ DI Water หรือน้ำกลัด
0: น้ำกรองเข้าไป
1: น้ำกลัดคำว่าน้ำกรองเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเราจะต้องทำขายหรือว่าทำแจ้งกับอย.เนี่ยต้องเข้าใจว่าน้ำสะอาดน้ำที่ทำเครื่องสำอางเนี่ยต้องน้ำสะอาดเทียบเท่ากับน้ำดื่มบอกว่าคำว่ากรองเนี่ยสมมติว่าอาจารย์สมมติว่าเรามีดื่มที่บ้านเราดื่มเองได้เนี่ยเป็นกรองเนี่ยถ้าเราทำใช้เองเล็กๆก็ได้กรองก็ได้แต่ถ้าวันนึงคุณทำโรงงานเครื่องสำอางถามว่าแค่กรองมันไม่ได้มั่นใจว่าไม่มีเชื้อนะ
0: ใช่ครับ
1: ถึงตัวกองสะอาดแล้วก็ไม่มีเชื้อต้องกองแล้วไปส่งตรวจ
0: ใช่
1: คือน้ำในการผลิตเครื่องสำอางเนี่ยต้องสะอาดเท่ากับน้ำดื่มที่มีเครื่องหมายออยแหละถึงบอกว่าบางครั้งถ้าเราเป็นโรงงานใหญ่หรือว่าทำผลิตพันทำขายเนี่ยบางทีเราต้องส่งน้ำไปตรวจเพื่อมียืนยันว่าน้ำเนี่ยสะอาดไม่มี
0: ได้รับมาตรฐาน
1: เชื้ออีโคไลเชื้ออะไรตามมาตรฐานนะฮะแต่ว่าถ้าเราไม่กรองเองแล้วไปเราอาจจะซื้อน้ำที่เขาม
0: ีมาตรฐาน
1: มีมาตรฐานอยู่แล้วแล้วก็ขอใบส่งตรวจของเขามาก็ได้อย่างเช
0: ่
1: นน้ำดื่มที่เขามีบรรจุขวดถ้าเราเป็นโรงงานเครื่องสำอางเนี่ยถ้าเขาตรวจถูกต้องเราขอเขาได้ถ้าเราซื้อจำนวนมาก
0: อัน
1: น
0: ี้คือบอกว่า
1: น้ำที่บอกว่าในการทำเครื่องสำอางเนี่ยน้ำที่แนะนำก็คือน้ำกลั่นเลยนะฮะหรือน้ำกรองสะอาดที่มีความถูกต้องในการตรวจเชื้อแล้วนะฮะหรือน้ำดื่มบรรจุขวดที่ไม่เอามาใช้เลย
0: น้ำก๊อก
1: น้ำก๊อกน้ำกร่อย
0: น้ำใช่
1: น้ำถามว่า
0: แร่ธาตุต่างๆใช้
1: น้ำแร่เนี่ยยังไม่แนะนำเลยเพราะว่าจริงๆถ้าเป็นน้ำแร่เนี่ยบางครั้งมันมีแร่ธาตุมากเกินไปหรือค่า pH ของมันเนี่ยไม่เหมาะกับสารที่เราเอามาใช้คือบางคนเนี่ยบอกว่าน้ำแร่ที่เขาดื่มได้ใช่น้ำแร่เนี่ยดื่มได้มีออยก็จริงแต่การมีแร่ธาตุมากเกินไปเนี่ยบางทีไม่เหมาะกับผิดพันธุ์เรา
0: ใช่
1: บางทีสมมติเราทำสูตรทดลองเนี่ยเราใช้น้ำสะอาดใช่ไหมอาจารย
0: ์ครับ
1: ปุ๊บพอใช้น้ำสะอาดไปเนี่ยทำสูตรออกมาโอเคต่อไปใช้น้ำแร่ปุ๊บทำออกมาแยกชั้นก็มี
0: ใช่
1: เพราะตัวน้ำแร่
0: แร่
1: ที่อย
0: ู
1: ่แร่ธาตุอยู่ในน้ำเนี่ยทำให้สารมีการเปลี่ยนแปลงไปนะอันนี้ที่เราเห็นน้ำเฉยๆเนี่ยที่ในสามสี่สูตรพอดีเวลาเราน้อยนะเราก็ไม่ได้อธิบายว่าน้ำเนี่ยเป็นสัดส่วนสำคัญตัวหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: นะครับในการเอามาทำเครื่องสำอางนะฮะอย่างที่บอกก็ต้องใช้น้ำสะอาดเทียบเท่ากับน้ำดื่ม
0: ครับ
1: ที่มีการตรวจเชื้อนะฮะแล้วนะฮะอันนี้คือเรื่องของน้ำนะคราวนี้ในสูตรเนี่ยเราใช้ DI Water หรือน้ำสะอาดเนี่ยในสูตรทดลองเนี่ยในสูตร100กรัมเนี่ยเราใช้น้ำที่ 64.84 กรัมนะใช้น้ำสะอาดนะครับนะตัวที่2ก็คือไซริทอลนะฮะไซริทอลนะฮะเป็นสารให้ความชุ่มชื้นไซริทอลนี่คืออะไรไซริทอลนี่คือสารให้ความหวานชนิดนึงซึ่งให้ความชุ่มชื้นด้วยถ้าอยู่ในเครื่องสำอางเนี่ยหรือว่าจริงๆถ้าเอาไปทำอาหารก็เป็นสารให้ความหวานแต่ในสูตรเนี่ยเรามาใ มันจะเย็นๆด้วยลักษณะของเขามันเย็นๆคือเย็นในช่องปากเหมือนกับว่าใส่เข้าไปละลายน้ำมัน
0: หวานๆเย
1: ็
0: น
1: ๆหวานๆเย็นๆเป็นเซริทัลซึ่งตัวเซริทัลเนี่ยให้ความหวานแบบที่ความเย็นโบไม่ทำให้น้ำบูดด้วย
0: ครับ
1: คือไม่เป็นตัวที่ทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรียนะฮะก็คือเราจะใช้เซริทัลเนี่ยมาเป็นตัวทำให้เกิดความเย็นสดชื่นนะครับผมตัวที่3คือโซเดียมไบโซเอทอันนี้เป็นสารกันเสียจริงๆสารกันเสียเนี่ยในเครื่องสำอางมีหลายตัวนะฮะอย่างไกด์แดนก็ได้
0: ใช่คร
1: ับแต่ที่บอกว่าตัวนี้เรามาใช้ในช่องปากเราก็จะเรียกตัวโซเดียมไบโซเอท
0: ที่มันไม่อันตราย
1: ซึ่ง
0: เพราะเราต้องอยู่ในร่างกายเรา
1: ปลอดภัยมันอยู่ในช่องปากด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้ปลอดภัยนะซึ่งบางทีตัวนี้ก็ใช้ในอาหารได้ซ้ำไปนะฮะก็คือแต่เราใช้ปริมาณแค่จุดหนึ่งกรัมแค่นั้นเอง
0: น้อยมาก
1: เราใช้เพื่อป้องกันการเสียนะครับเพราะผิดพันเราต้องอยู่ให้ได้ระยะยาวถึง
0: 2
1: ปีนะครับผมตัวที่2เป็นตัวที่3นะโซเดียมไบโซเอทคืออันนี้เป็นพาร์ทที่1เนาะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ตัวต่อไป
1: ก็คือตัวพอพาลินไกลคอลนะตัวทำละลายพอพาลินไกลคอลเนี่ยเป็นสารทำละลายที่ดีตัวนึงต้องบอกว่าสารทำละลายทั่วๆไปเนี่ยก็คือสารอินกิเดียนหรือสารบางชนิดเนี่ยมันก็จะละลายในน้ำละลายในน้ำถูกต้องไหมอาจารย์ชนิดมันละลายในน้ำมัน
0: ใช่คร
1: ับแต่ตัวพอพาลินไกลคอลเนี่ยมันเป็นตัวทำละลายที่ทำละลายได้ทั้งในน้ำทั้งในมัน
0: ใช่ครับ
1: มันค่อนข้างจะกว้าง
0: ใช่ครับ
1: มันก็เป็นตัวทำลายที่ดีนอกจากมันตัวทำละลายที่ดีแล้วมันให้ความชุ่มชื้นด้วย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ค่าของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นกลางไม่ค่อยมีผลต่อสูตร
0: ใช่
1: ไม่ค่อยมีผลเสียต่อสูตรนะ
0: ฮ
1: ะใช้ในช่องปากก็ได้ใช้กับผิวก็ได้นะครับค่อนข้างจะปลอดภัยนะเพราะเป็นไกลคอนะใช้เป็นตัวทำลายนะฮะนอกจากน้ำนะเขาจะมีความหนืดด้วย
0: ใช่ครับ
1: มีความหนืดในขณะที่น้ำเนี่ยค่อนข้างจะเหลวใช่ไหมครับใสตัวต่อมาก็คือซูคาโรสนะฮะซูคาโรสสารให้ความหวานก็อย่างว่าเรามีตัวซาลิทัลแล้วบางทีบางคนก็ใช้ตัว อะไรอะซูโคสใช่ไหมฮะใช้ซอร์บิทัลแต่อันนี้เราใช้ซูคาโรสตัวซอร์บิทัลเนี่ยมันจะหนืดกว่า
0: เป็นของเหลว
1: เป็นของเหลวแล้วก็จะหนืดใช่ไหมก็บางทีนอกจากเป็นของเหลวเป็นผงก็มีนะตัวซอร์บิทัลเนี่ยแต่ที่เราเอามาใช้เนี่ยใช้ซูคาโรสเพราะว่าเป็นสารให้ความหวานที่เหมือนกับว่าใช้ในอาหารก็ได
0: ้
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะไม่ทำให้น้ำลายบูดเหมือนกัน
0: มันเหมาะกับเอามาใช้ในช่องป
1: ากใช่มันก็คือยิ่งทำเป็นสเปรย์เนี่ยความหนืดเขาจะน้อยไง
0: ใช่
1: เขาจะสามารถกระจายตัวเป็นฝอยๆได
0: ้
1: ถ้ามากกว่าตัวสารให้ความหวานหรือตัวอื่น
0: ๆครับ
1: ที่พอมีความหวานแล้วจะมีความหนืดด้วยในขณะที่ตัวซูคาโรสเนี่ยเป็นลักษณะเป็นน้ำเลยน้ำเบาๆนะครับหวานอ่อนๆนะครับผมก็เป็นสารให้ความหวานนะเราใช้ปริมาณไม่มากนะฮะใช้แค่ 0.03 นะแค่เพิ่มให้มีความรู้สึกหวานๆน้อยใช้น้อยในสูตรก็คือไม่กระทบต่อสูตรอะไรเลยไม่กระทบต่อผิวพรรณตัวต่อมาก็คือตัวซิงค์ซิเตตนะตัวนี้ก็เป็นสังกะสีนะที่คือตัวซิงค์เนี่ยจริงๆมันอยู่ในรูปของหลายแบบแต่ตัวเนี้ยอยู่ในรูปของซิเตตก็อยู่ในรูปของเป็นกรดมะนาวซึ่งมันมีประสิทธิภาพของการลดหินปูนนะฮะคืออย่างที่บอกว่าน้ำยาบ้วนปากเนี่ยที่เราบ้วนเนี่ยมันถ้าเราบ้วนทิ้งไว้มันก็สามารถขจัดคราบหินปูนได
0: ้
1: คราบหินปูนเนี่ยเขาจะเกิดจากน้ำลายน้ำลายเนี่ย
0: แล้วก็การกิน
1: พอเรากินอาหารเข้าไปน้ำลายเนี่ยไปสะสมพอสะสมเนี่ยพอเราเหมือนกับว่าเราไม่ได้ขัดบ่อยๆเขาก็จะสะสมขึ้นก็เป็นภาคแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นหินปูนเนี่ยเป็นตัวนึงที่ทำให้เกิดกลิ่นปาก
0: นะฮะติดเชื้อ
1: ถ้าแบบคนไม่ทำความสะอาดปากบ่อยๆเนี่ยปล่อยให้คือแปรงฟันไม่ดีอันนี้ดีกว่านะแปรงฟันไม่ละเอียดพอเนี่ยก็คือสะสมหินปูนสะสมหินปูนหรือว่าคราบพักเนี่ยคราบพักก็คือภาพอาหารที่เกิดจากน้ำลายเป็นปูนชนิดหนึ่งไปเกาะแล้วมันทำลายโคนฟันด้วยนะอาจารย
0: ์เนี่ยมันก็จะเกิดจากหินปูนใช
1: ่
0: ไหมแล้วสักพักหนึ่งเมื่อหินปูนมันเยอะเข้าเยอะกลายเป็นฟันผุ
1: มันไปทำลายสารเคลือบฟันไงอาจารย์พอมันเกาะปุ๊บสารเคลือบฟันก็เกิดไม่ได้เข้าไปยิ่งไปตรงโคนปุ๊บตรงที่เราไม่สามารถแปรงถึงบ่อยๆเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็ทำให้เกิดการกัดก่อนทำให้โคนฟันเนี่ยก่อนนะฮะเกิด
0: การฟ
1: ันผุ
0: นะฮะเห็นปู
1: นตัวไอซิงซิเตตตัวเนี้ยมันเป็นตัวไปลดทำให้ไอปฏิกิริยาของน้ำลายเนี่ยไม่ก่อให้เกิดหินปูนหรือคราบพักนะนอกจากเขาลดคราบหินปูนแล้วเนี่ยตัวไอซิงซิเตตเนี่ยลดกลิ่นปากด้วยเพราะว่าเขาไม่ก่อให้เกิดการบูดของน้ำลายนะครับคือเป็นตัวลดไปลดแบคทีเรียเนี่ยที่ทำให้เกิดตัวคราบหินปูนขึ้นมาเนี่ยก็คือข้อดีของเขาเนี่ยนอกจากลดหินปูนแล้วเขายังลดคราบนะฮะ ลดกลิ่นลดกลิ่นปากนะฮะ
0: ครับ
1: อ่ะคราวนี้พาร์ทต่อมาในพาร์ทที่1ก็คือตัวโพลิเมอร์407
0: ครับผม
1: คือตัวเนี้ยต้องบอกว่าในการทำสเปรย์ที่เป็นลักษณะน้ำเนี่ยอย่างที่บอกพาร์ทของเราเนี่ยคือตัวสารของเราเนี่ยก็จะมีอย่างที
0: ่แบบน้ำทั้งน้ำมัน
1: สารที่เป็นละลายน้ำกับสารที่ละลายน้ำมันคราวนี้ถ้าเราไม่มีตัวโพลิเมอร์หรือตัว
0: เชื่อม
1: หรือเรียกทางเคมี

0: อุ้มกระจายน้ำมันให้ละลายลงไปในน้ำนะครับเพราะในสัดส่วนของเราเนี่ยจะมีน้ำถึง 64% นะครับตัวต่อมาก็เป็นซิตริกแอซิดนะฮะก็คืออย่างที่บอกว่าในสูตรที่เราให้มาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกเกลือโซเดียมใช่ไหมหลักๆก็จะเป็นพวกเกลือเป็นพวกเกลือหรือว่าสารที่ทำความสะอาดปากเนี่ยหรือลดหินปูนเนี่ยเป็นเกลือซะส่วนใหญ่ก็คือจะมีฤทธิ์เป็นด่างอันนี้พอเป็นด่างมากเกินไปเนี่ยเราจะใช้ตัวบางทีเป็นด่างแรงเกินไปมันก็กัดปาก
1: มันระคายเคืองปาก
0: อย่างที่เราในช่องปากเราเนี่ยก็จะมีเป็น
1: กดอ่อนๆ
0: กดอ่อนๆนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีค่าตัวซิตริกแอซิดเนี่ยปรับค่า pH
1: ใช่ไม่ให้มันเป็นด่างมากเกินไป
0: ไม่เป็นด่างมากเกินไปนะครับ
1: ก็เหมือนกับลดการระคายเคืองในช่องปากไปในตัวนะครับ
0: โอเคนะ
1: ครับ
0: ตัวสุดท้ายของพาร์ทที่1ก็คือตัวโซเดียมซิลิเคตตัวนี้เป็นสารกันเสียด้วยนอกจากเป็นสารกันเสียแล้วคือเขากันเสียได้เนี่ยเขาก็คือจะฆ่าเชื้อคือชะแบคทีเรียนั่นแหละตัวแบคทีเรียเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้การเกิดการบูดเน่าเสียนะส่วนหนึ่งถ้าเราลดปริมาณตัวนี้ไปการบูดเน่าเสียก็จะลดลงนะครับอาจารย์ในพาร์ทที่1ก็มีประมาณ10ตัวได้มั้ย1 2 3 4 5 6 79ตัวก็นักศึกษาก็ดูตามจอนะที่อาจารย์อธิบายไปนี่อาจารย์ที่พยายามอธิบายสารทีละตัวเลยแล้วก็ปริมาณการใช้นะคร
1: ับ
0: ตัวนี้เรามาดูที่พาร์ทที่2เนาะ
1: ครับ
0: ตัวที่2เนี่ยก็คือพาร์ทที่2เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นเป็นน้ำมันเป็นส่วนใหญ
1: ่เป็นรส
0: แต่ว่าจะมีเป็นรสชาตินะ
1: แต่
0: มันจะมีสัดส่วนที่เป็นน้ำเล็กน้อยเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวอิมเมอร์ชันที่ละลายน้ำลงในน้ำมันไม่ให้แยกตัวเนาะตัวอิมเมอร์ชันตัวนี้ก็คือตัวอิโลเจน040เป็นตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันคือทำให้น้ำเล็กๆน้อยๆเนี่ยคืออาจารย์เคยเห็นไหมบางทีเรามีน้ำมันอยู่อาจารย์ลองหยดน้ำไป
1: แยกชั้นกัน
0: น้ำมันจะลอย
1: น้ำลอย
0: ใช่ไหมแต่ถ้าอาจารย์ใช้ตัวอิโซเจนเนี่ย
1: น้ำก็จะไปอยู
0: ่น้ำ
1: มัน
0: ก็จะ
1: กันเลย
0: มันจะกระจายตัวในน้ำซึ่งเราไม่เห็นเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าตัวเชื่อมน้ำลงในน้ำมันนะเพราะสัดส่วนของตัวนี้เราจะมีน้ำมันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะก็คือเราก็จะมีสเปียร์มิ้งออยล์นะฮะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เริ่มเป็นรสชาติแล้ว
0: ใช่สเปียร์มิ้งออยล์
1: เริ่มแต่งเป็นรสชาติ
0: สเปียร์มิ้งออยล์เนี่ยช่วยลดกลิ่นปากสเปียร์มิ้งอาจารย์เคยใช้ไหมกลิ่นมันจะเป็นไงหอมๆเย็นๆซ่าๆไหม
1: เอาจริงๆในหมักฝรั่งยังม
0: ีหมักฝรั่ง
1: รสยังหมักฝรั่งยังมีเลย
0: แสดงว่าหมักฝรั่งตัวนั้นคือลดกลิ่นปากด้วยใช่ไหมอาจารย
1: ์มันก็จะหวานหวาน
0: เย็นๆหวานเย็นๆก็คือเป็นกลิ่นสปีมินท
1: ์
0: ใช้ๆนะอันนี้เราก็จะมีสปีมินท์ออยล์ซึ่งตัวนี้เป็นสารที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสารธรรมชาติเลย
1: ใช่
0: นะครับเป็นสารเป็นออยล์เลยอ่ะไม่ใช่สารสังเคราะห์นะคร
1: ับ
0: ก็ตัวนี้ใช้แค่จุด01เราใช้นิดเดียวแต่กลิ่นหอมรุนแรงนะฮะ
1: เพื่อที่จะให้รับรู้ถึงรสชาติ
0: ให้กลิ่นออกมาหอมระเหยฉีดปากเข้าไปหอมออกมา
1: หอมเย็นหวาน
0: นะครับตัวที่2ก็คือ
1: น้ำม
0: ันการพูนะฮะน้ำมันการพูก็คือเป็นน้ำมันที่สกัดมาจากการพูเลยในการพูเนี่ยก็จะมีออยล์อยู
1: ่แ
0: ล้วถ้าเป็นสูตรธรรมชาติเนี่ยเราจะการพูมาบดใช่ไหมนู่นนี่นั่นหรือว่าเอาการพูไปต้มเพื่อให้น้ำการพูออกมาแต่อันนี้เราต้องการความเข้มข้นเราใช้น้ำมันการพูเลย
1: ใช่ครับ
0: คือน้ำมันการพูต้องบอกว่าถ้าลิตรทางเครื่องสำอางหรือว่าทางสมุนไพรเขามีทางยาเนี่ยเขามีลิตรในการแก้ปวดแก้อักเส
1: บ
0: ในสมัยโบราณเนี่ยเขาใช้การพูในการ
1: อ
0: ุดฟันแก้ปวดฟันอาจารย
1: ์
0: เคยไหมเคยโดน
1: อุดฟันก็ตัดมา
0: คือจริงๆการพูที่อุดฟันแล้วหายปวดฟันเนี่ยเพราะน้ำมันการพูเนี่ยลงไป
1: มันเหมือนโดนน้ำลาย
0: แล้วถ้าใส่เข้าไปถ้าเอาน้ำมันลงไปมันจะชาๆเลยนะตัวการพูนะน้ำมันการพูเนี่ยก็คือลดอาการปวดบวมนะฮะอันนี้แล้วก็กลิ่นก็จะหอมหอมแบบสมุนไพรนะครับอันนี้เราใช้น้ำมันการพูที่จุดหนึ่งกรัม
1: ใช้นิดเดียว
0: คือพอมันเป็นน้ำมันแล้วต้องบอกว่าเราสกัด
1: เข้มข้น
0: การพูมาแค่จุดหนึ่งกรัมคือเข้มข้นมาก
1: ใช่มันจะเข้มข้น
0: บางทีกว่าคุณจะได้น้ำมันการพูที่1กรัมเนี่ยคุณอาจจะเอาการพูมาเป็นกิโลอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณได้น้ำมันแค่1กรัมเนี่ยคือค่อนข้างจะคอนเซนเทรตมากนะฮะก็คือการพูกับตัวสปินมิ้งออยล์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเอสเซนเชียลออยล์หร
1: ือ
0: น้ำมันธรรมชาติเลยนะครับเรามีน้ำมัน2ตัวแล้วนะฮะคราวนี้ตัวที่3เนี่ยเราเป็นคูมิ้งเฟเวอร์แต่งกลิ่นตัวเนี้ยลักษณะเขาจะเป็นน้ำคูมิ้งเป็นของเหลวเป็นน้ำก็คือเป็นคำว่าเป็นเฟเวอร์เนี่ยก็เป็นอาจารย์ที่มาบอกกลิ่นเนี่ยบางทีเราสามารถรู้สึกกลิ่นได้จากรสชาติ
1: รสชาติการดม
0: คือสมมติว่าเคยสมมติเรากินแอปเปิ้ลเนี่ยเราได้กลิ่นแอปเปิ้ลก็

0: อย่างหนึ่ง
1: ใช่เราได้
0: แต่พอเรากินได้รสแอปเปิลไปเนี่ยมันก็จะเป็นมีความรู้สึกว่านี่คือรสแอปเปิลอย่างนี้คือเฟเวอร์เราจะมีความรู้สึกมันเหมือนกลิ่นแอปเปิลนั่นแหละ
1: ค
0: ือเนี่ยคือรสของแอปเปิลเพราะฉะนั้นตัวคูมินต์เฟเวอร์ก็คือเป็นกลิ่นมิ้นท์ที่เย็น
1: ๆ
0: แต่ว่าเป็นกลิ่นมิ้นท์ในขณะที่เป็นเรื่องของรสชาติเป็นเฟเวอร์เป็นเฟเวอร์คือเป็นรสไม่ใช่เป็นน้ำมันหอมระเหยออกมาไม่ได้รับรสทางจมูกเราได้รับรสทางลิ้นนะครับโอเคตัวอีกตัวนึงก็คือตัวเมนทอลนะฮะตัวเมนทอลนี่ก็จะเป็นสารหอมระเหยนะจริงๆมาจากพืชแหละฮะเป็นตัวเมนทอลก็คือเป็นน้ำมันตัวนึงก็เป็นเอสเชียลออยล์ตัวนึงนะครับให้ความสดชื่นเย็นหอมลักษณะคือเย็นๆสมมติว่าอาจารย์อยากจะทำผิดพันธุ์ให้เย็นๆอะไรแล้วแต่เนี่ยทำแป้งเย็นๆเขาก็ใส่เมนทอลเคยไหม
1: เสนกาลามูลเมนทอลพวกนี้แหละที่ดังๆแล้วก็คนรู้จัก
0: เราเคยทำสบู่อาบน้ำอ่ะ
1: ครับ
0: สบู่อาบ
1: น้ำใส่เมนทอล
0: อยากให้เย็นไงเคยแบบเคยเห็นไหมพอแบบฤดูร้อนเนี่ยอยากจะทำสบู่ฟอกตัวแล้วเย็นแบบถูตัวสบู่แก้ร้อน
1: ใส่เมนทอล
0: เพราะฉะนั้นเมนทอลเนี่ยเขามีลักษณะของการดึงความร้อนออกจากผิวเรา
1: แล้วเย็นแบบสดชื่นด้วย
0: เย็นแบบสดชื่นแล้วก็หอมด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ตัวเมนทอลให้ความเย็นสดชื่นนะเข้าปากแล้วเย็นขึ้นมาเลยแต่ถ้ามากไปก็แสบนะ
1: พวกเนี้ยน้ำมันทุกตัวเนี่ยใช้มากไปไม่ดี
0: เราใช้แค่เราใช้ไม่ถึง 1% นะใช้แค่ 0.03 นะฮะนะสูตร 100% ใช้ 0.03 นะครับตัวสุดนอกจากเรามีตัวคูมินที่เป็นเฟเวอร์แล้วนะฮะเราก็ยังมีสเปียมินนะฮะสเปียมินเราใช้ทั้งเป็นออยล์เป็นเอสเซนเชียลออยล์ที่เป็นกลิ่นออกมากับเราใช้ตัวสเปียมินที่เป็นเฟเวอร์ก็คือให้ทั้งกลิ่นทั้งรสเพราะว่ามันเหมาะสำหรับทำให้หอมสดชื่นจริงๆอ่ะในการดับกลิ่นปาก
1: มันกินแล้วอร่อย
0: นอกจากดับกลิ่นปากแล้วกลิ่นที่ออกมายังเป็นกลิ่นสเปียมินอ
1: ี
0: กนะครับ
1: อร่อยเอา
0: อร่อยนะครับ
1: นะครับ
0: ตัวสุดท้ายก็จะเป็น
1: สเปียมินนะครับแอลกอฮอล
0: ์นะฮะแอลกอฮอล์95-96%นะครับใช้ฆ่าเชื้อโรคใช้ฆ่าเชื้อแล้วก็เป็นตัวระเหยนะฮะเป็นตัวระเหยกลิ่นออกมาเป็นตัวทำละลายนะต
1: ั
0: วเชื้อลดกลิ่นปากนะซึ่งได้อธิบายไปตอนต้นแล้วว่าแอลกอฮอล์ที่เราใช้ในสูตรเนี้ยคืออยากได้เป็นฟู้ดเกรด
1: ครับ
0: เป็นฟู้ดเกรดก็คือปลอดภัยในการเข้าปากไปอาจจะหลงเข้าคอไปก็ไม่เป็นไรเพราะตัวสเปรย์เนี่ยเราไม่ได้บ้วนออกอยู่แล้วถูกไหมฮะแล้วก็อาจเข้าไปเล็กๆน้อยๆก็มีความปลอดภัยแล้วข้อดีคือการที่เป็นแอลกอฮอล์เอทิลแอลกอฮอล์ในระดับฟู้ดเกรดเนี่ยเขาจะไม่ขมเขาจะไม่ขมเขาจะลดชาติแบบไม่เฟื่องออกมานะครับคราวนี้ก็ครบทุกตัวก็อยากให้อาจารย์พิชาติลอง
1: ผสม
0: อธิบายขั้นตอนการทำก่อนอ่ะเรามีตามเนี้ยคือสารเนี้ยแบ่งเป็นสามพาร์ท
1: เนี่ยแบ่งเป็น
0: สามส่วนเราจะทำอะไรกับมัน
1: บิ๊กเกอร์เนี่ยส่วนที่หนึ่ง
0: ครับผม
1: นะครับบิ๊กเกอร์นี้ส่วนที่สอง
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็นำสารทุกตัวของส่วนที่หนึ่งเนี่ย
0: ครับ
1: เทลงไปเลยนะครับอาจารย์เทลงไปใน
0: ค่อยๆเทเลยทีละส่วนอันแรกก็คือเทน้ำนะฮะ
1: เทลงไปได้เลย
0: ตัวนี้ก็คือตัวที่สองเป็นซาลิทอลนะครับ
1: นะครับเทลงไปได้เลย
0: อันนี้คือพาร์ทที่หนึ่งนะครับทางหน้าจอเนี่ยทางทีมงานน่าจะขึ้นให้แล้วว่ามีอะไรบ้างพาร์ทที่3ก็เป็นตัวโซเดียมบินโซเอทนะฮะสารกันเสียนะครับ
1: ครับป๊อปปอลินไกลคอน
0: ตัวที่4เป็นป๊อปปอลินไกลคอนนะครับนะฮะที่5กรัมนะครับตัวที่5เป็นซูคาโรส
1: ใช่ครับนะครับ
0: ตัวต่อมาเป็น
1: ครับ
0: ซิงค์ซิเตรต
1: ครับ
0: นะฮะเป็นตัวลดคราบหินปูนนะฮะช่วยลดกลิ่นปากด้วยนะครับตัวหน้าเป็นตัวอิมเมชั่นคือตัวโพลิเมอร
1: ์
0: 407นะฮะช่วยเชื่อมน้ำกับน้ำมันนะครับ
1: ผสมเข้าไปด้วยกันได้เลย
0: แล้วก็ใช้กรดซิตริกซิตริกเอซิกนะฮะในการปรับค่า pH กรดซิตริกคือกรดมะนาวนะฮะในการปรับค่า pH นะครับใช้ที่ 1% นะฮะ
1: น้อยมากนะ
0: น้อยมากนะฮะแล้วก็เป็นโซเดียมซิเตตเป็นสารกันเสียและก็ฆ่าเชื้อพาร์ทที่หนึ่งเพื่อเราคนๆไปก็เราจะมองเห็นเนี่ยเมื่อเขายังอะไรไม่หมดจะดูเหมือนขุ่นๆใช่ไหมอาจารย์จะดูขุ่นๆ
1: ใช่ครับแล้วก็ละลายไปเรื่อย
0: ๆละลายไปเรื่อยๆนะครับ
1: นะครับผมระหว่างรอส่วนที่หนึ่งละลายแล้วก็มาละลายส่วนที่สอง
0: ส่วนที่หนึ่งจะละลายช้านิดนึงเพราะจะมีตัวไอตัวโพลิเมอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่ละลายยากนะครับอันนี้ก็จะมาเตรียมตัวที่สองนะตัวที่สองตัวแรกเป็นอะไรฮะอินมาชั่นนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวอินโตรเจนนะฮะ040นะฮะตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันเนี่ยเราจะเป็นลักษณะหนืด
1: หนืดมาก
0: หนืดมากนะครับ
1: เดี๋ยวเราจะขออนุญาตเติมออยทุกตัว
0: เติม

0: ออยล์ลงไปผสมก่อน
1: ใช่อาจารย์เติมออยล์ทุกตัวลงไป
0: ตัวออยล์อ่อนๆที่เทง่ายก่อน
1: ใช่ครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาติด
0: ไม่ให้เขาติดภาชนะนะครับ
1: ครับ
0: เราเอาออยล์ที่ตัวเทลงไปในตัวอิโซอิมเมอร์เจนต์นะครับอิมโซเจนต์นะครับ
1: เราเอาออยล์ทุกตัวเติมลงไปเลย
0: ในสูตรนะก็คือจะมีสเปียร์มินต์ออยล์การพูออยล์นะฮะคูมินต์เฟเวอร์นะฮะเมทัลอะเมนทอลเรายังไม่ได้เติมเพราะเมนทอลเนี่ยจะเป็นเกรดอยู่นะฮะ
1: นะคร
0: ับ แล้วก็สเปียร์มินต์เฟเวอร์
1: เราเอาออยล์ช่วย
0: ไปออช่วย
1: ไปช่วยให้ไม่ให้เขาติดภาชนะ
0: ไม่ติดภาชนะนะฮะ
1: แล้วก็มันเขาก็จะเหลวขึ้น
0: ครับ
1: นะครับเขาก็จะเหลว
0: จริงๆอาจารย์ไม่ต้องผสมในนี้หรอกอาจารย์ผสมในนี้ก็ได้ใช่ไหม
1: กลัวท่านผู้ชมไม่เห็น
0: ไม่ทำไม่เป็นไรเดี๋ยวเราผสมในนี้เพราะจำนวนเขาไม่มากอ่ะเราทำแค่สูตรเดียวนะครับอันนี้เราทำแค่สูตรเดียวนะครับแต่แล้วเราก็เอาตัวเมนทอลใส่เข้าไปอาจารย์เดี๋ยวอันนี้ตักดีกว่าเอาเมนทอลใส่เข้าไปละลายเดี๋ยวเขาจะเหลวขึ้นนะฮะ
1: เราก็ผสม
0: ครับ
1: เอาจริงๆถ้าเรามีเวลาเนี่ยเราก็ทิ้งไว้อย่างนี้
0: ใช่
1: เขาก็ละลายเหมือนก
0: ัน ใช่ใช่ปกติถ้าสมมติว่าเรามีเวลาทำหรือว่าจริงๆเราเซตจำนวนมากๆนะการที่เรามานั่งกวนเราอาจจะมีการหมักเอาไว้แล้วค่อยมากวนทีหลังหมักเอาไว้ให้เขาละเพราะสารต่างๆเนี่ยสารพวกเนี้ยพอเข้ามาผสมกันเนี่ยเขาจะละลายผสมตัวเอง
1: แล้วก็เนี่ยละลายเสร็จสองส่วน
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับอันนี้เราก็แต่เราจะต้องใช้เวลาในการละลายนิดนึง
0: ตัวนี้ละลายนะกวนเรากวนไปให้เขาละลายไปก่อนครับเรากวน
1: ส่วนที่หนึ่งเนี่ยจะต้องใช้เวลาละลายนิดนึงนะครับ
0: เพราะส่วนที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีสารที่ละลายยากอยู่ตัวหนึ่งนะฮะตัวที่เป็นอิม
1: เมอร
0: ์ชั่น
1: ตัวโพลิเมอร์จะละลายยากนิดนึงนะครับ
0: เราจะต้องกวนไปก่อนโพลิเมอร์ละลายนะครับ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เราจะกวนไปเรื่อยๆก่อนนะฮะก็คือดูส่วนตัวนี้ละลายแล้วนะฮะ
1: ใช่ครับส่วนที่สอง
0: คือถ้าละลายไม่หมดเนี่ยถ้าละลายไม่หมดเนี่ยเรามาใช้เนี่ยมันทำให้สัดส่วนของสารผิดไป
1: มันแรงเกินไป
0: บ
1: าง
0: ทีครับ
1: นะครับการละลายไม่ดีเนี่ยบางทีเราไปเจอในส่วนที่ละลายไม่หมดเน
0: ี่
1: ยโอ้โหบางทีขมปีอย
0: ่
1: าง
0: เงี้ยใช่คือทำให้รสชาติหรือว่าร
1: สชาติมันเปลี่ยน
0: สัดส่วนมันผิดไปอ่ะนะครับไม่ได้ตามที่เราตั้งสูตรไว้นะครับเพราะสูตรที่เราตั้งมาเนี่ยดีแล้วเพราะฉะนั้นทางบ้านหรือว่าท่านผู้ชมกับนักศึกษาดูแล้วเนี่ยคือตอนทำอย่ารีบร้อนยิ่งว่าถ้ามีเวลาทำมากเนี่ยบางอย่างเช่นว่าถ้าเป็นในสัดส่วนที่หนึ่งเนี่ยที่ละลายยากๆนะครับถ้าท่านสามารถหมักไว้ได้วันหนึ่งก่อนนะฮะบางตัว คือถ้ามันมีสัดส่วน
1: ผสมทิ้งไว้ได้เลย2ส่วน
0: คือถ้ามีสัดส่วนของสารที่จะต้องระเหยเนี่ยท่านอาจจะเอาถ้าทำน้อยใช้แรปห่อไว้
1: ใช่เนี่ยแรปทิ้งไว้เลย
0: แรปทิ้งไว้ไม่ให้เขาระเหยสารสำคัญสารที่มีกลิ่นออกไปนะแรปทิ้งไว้แล้วค่อยมาเปิดผสม
1: ใช่แล้วก็แรปทิ้งไว้สัก1วันใช่มั้ยครับวันต่อมาก็เอา2ส่วนเนี่ยมาผสมกันแล้วก็เทแอลกอฮอล์ใส่แค่นั้นเองเราก็จะได้น้ำยาบ้วนปากที่สรรพคุณที่ค่อนข้างดีแล้วนะครับแล้วก็ไม่ระคายเครื่องปากนะครับ
0: คราวนี้แต่เพียงแต่ว่าวันนี้เรามาทำในขั้นตอนที่เร่งด่วนเนาะก็คือใช้ทำสดๆเดี๋ยวนี้มันอาจจะทำให้การผสมเนี่ยยังไอ้นั่นอยู่คราวนี้อย่างที่บอกในสูตรเนี่ยถ้าอาจจะมองเป็นสีใสๆแต่ว่าถ้าในสูตรเนี่ยถ้าท่านอยากจะได้สีท่านอาจจะใช้สีผสมน้ำ
1: สีคอสเมติกที่ละลายในน้ำ
0: นะครับเอามาละลายกับตัวเอทิลแอลกอฮอล์นะฮะอาจารย์พิชาติมีหลักเกณฑ์ในการผสมสียังไงไหมครับ
1: นะครับก็ถ้า
0: ในการ
1: เราทำผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปแบบของสเปรย์ดัดกลิ่นปากใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: สัดส่วนหลักๆเลยเขาเป็นน้ำ
0: เป็นน้ำอยู่แล้ว
1: ใช่ไหมครับเราก็จะต้องใช้สีคอสเมติกที่ละลายในน้ำ
0: ครับ
1: นะครับก็คือเรานำน้ำในสูตรนั่นแหละ มาละลายใช่ไหมครับแล้วก็คือเราจะใส่ไปในปริมาณเท่าไหร่ 0.1% 0.2% เพื่อที่จะให้มันน่าใช้
0: ให้สีเข้มข้น
1: ใช่ครับ
0: ใช้ได้คือสีที่ใช้ในการทำสเปรย์ดับกลิ่นปากเนี่ยหรือน้ำยาบนปากเนี่ยนอกจากสีคอสเมติกแล้วเนี่ย
1: เราใช้ผสมอาหาร
0: ก็ได้ใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่นะครับแต่เขาจะมีข้อจำกัดอย่างนี้ก็คือสีผสมอาหารเนี่ยเขาจะไม่สามารถคุมผลิตภัณฑ์เราให้ได้ถึง2ปีบางทีสีมันอาจจะอ่อน
0: ต้องเข้าใจสมมติว่าถ้าเราทำใช้เอง
1: ทำใช้เอง
0: แค่เดือน2เดือน
1: ไม่เป็นไร
0: แต่ถ้าว่าท่านทำขายเนี่ยต้องคำนึงอันนี้เป็นความรู้นะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: คือบางครั้งถ้าถามว่าในผิดพันธุ์เนี่ยถามว่าสีผสมอาหารกับสีคอสเมติกต่างกันยังไงคือความคงตัวของสีคอสเมติกเนี่ยเขาจะต้องมีอายุความคงทนความสดของสีเนี่ยอย่างน้อย2ปี
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเพียงแต่ว่าสีผสม

0: ารเราต้องเข้าใจนี้การทำอาหารเนี่ยยิ่งถ้าเป็นอาหารสดหรือว่าเป็นขนมที
1: ่
0: มีอายุประมาณ 2-3 อาทิตย์เนี่ย
1: ค
0: ือพอหลังจาก 2-3 อาทิตย์แล้วสีจะเปลี่ยน
1: ใช่
0: ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังบางทีตัวสีผสมอาหารจริงๆอาจจะมีหลายเกรดนะเกรดที่อยู่นานก็อาจจะมีนะอาจารย์ว่าเพราะว่าขนมที่เขาทำอยู่นานมันก็มีแต่ต้องเลือกให้ดีแหละเข้าใจไหมฮะเพราะว่าถ้าเราไปซื้อสีผสมอาหารที่ใช้แบบฉับฉวยอย่างเช่นบางทีผสมน้ำหวานเนี่ยผสมอะไรนะเคยเห็นไหมทำน้ำผลไม้น้ำอะไรน้ำ
1: เอาสีจากผลไม้เลย
0: น้ำทำน้ำดื่มอ่ะแล้วก็ใส่สี
1: ครับ
0: แล้วก็บางทีก็อยู่ไม่นานไงถูกไหมก
1: ็
0: คือจะจางไปจางไปประมาณนั้นอย่างที่บอกว่าบางทีเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ด้วยว่าเราต้องการให้ผิดพันเราเนี่ยเป็นสีสันนั้นอยู่ได้นานไหมใช่ไหมใช่ไหมเราจะไปทำขายแล้วอยู่ในพัสบรรจุที่ใสแล้วจะโชว์สีเนี่ยประมาณนี้ถ้าไปใส่สีที่เขาสามารถเฟดได้เร็วบางทีถูกแดดถูกแสงใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: เขาก็จะ
1: แต่ถ้าทำแล้วใช้เลยไม่ด
0: ีถ้าทำใช้เองไม่ใส่สีก็ได้ฮะไม่ใส่สีก็ได้นะครับ
1: ไม่ใส่สีก็ได้นะครับถ้าทำใช้เอง
0: แต่จริงๆจะมีข้อบอกนิดนึงวันนี้ที่เราสอนนะเกี่ยวกับน้ำยาบ้วนปากกับสเปรย์ดับกลิ่นปากเนี่ยในการทำเนี่ยพอคุณทำเสร็จแล้วเนี่ยภาชนะที่ใส่เนี่ยอยากใหมีความแตกต่างจากผิดพันธุ์ที่อยู่ในบ้านคุณบางครั้งเนี่ยคนเราทำผิดพันธุ์น้ำยาบ้วนปากแล้วเกิดไปทำสีเหมือนน้ำยาถ
1: ู
0: พ
1: ื้
0: นแล้วไปใส่ขวดคล้ายๆกันเนี่ย
1: ครับ
0: บางทีตอนใช้เกิดไปเอาน้ำยาถูพื้นมาบ้วนปากมาแย่เลยนะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ต้องระวังเรื่องพวกนี้นะฮะเพราะว่าการที่เขาทำผิดพันธุ์การใส่แพ็กเกจจิ้งอะไรเนี่ยบางทีเราใช้แล้วมันมีบางทีเราทำจริงแล้วเราโชว์ให้ใช้เนี่ยเราทำแต่ว่าในบ้านเราอาจจะมีลูกมีสามีภรรยาสมมติคุณทำน้ำยาบ้วนปากไปสีน้ำเงินแล้วไปวางไว้ในห้องน้ำบอกน้ำยาบ้วนปากสีน้ำเงินในห้องน้ำแล้วในห้องน้ำเกิดมีผิดพันล้างจานหรืออะไรที่สีน้ำเงินเหมือนกันเน
1: ี่
0: ยต้องระวังเรื่องพวกนี้นะฮะอันนี้เป็นข้อควรระวังเลยเพราะว่าม
1: ันเคยเกิดขึ้น
0: เคยเกิดขึ้นนะ
1: ครับเ
0: พราะว่าผิดพันเนี่ยบางทีเขาถึงแยกสีให้ชัดเจนหรือว่าแยกแพ็กเกจให้ชัดเจน
1: ใช่ครับ
0: ให้มีความแตกต่างกันนะครับให้มีความแตกต่างกัน
1: ยิ่งในบ้านมีเด็กมีคนแก่อย่างเงี้ยเราต้องระวังเลย
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่า
0: เรื่องนึงก็คือเรื่องของสีอย่างที่บอกว่าถ้าทำใช้เองเป็นสีใสๆบางทีแบบถ้าทำเป็นสีใสๆแล้วใส่แก้วไว้เนี่ย
1: ใช่
0: บางคนนึกว่าเป็นน้ำเปล่า
1: ใช
0: ่ก็เป็นไปได้นะฮะหรือว่าเป็นน้ำอะไรไปวางไว้เอาไปเทใส่ใช่ไหมครับประมาณนั้นอันนี้ก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะใส่สีให้เหมาะสมถ้าไม่ใส่สีอาจจะต้องมีป้ายบ่งชี้บ้านเรามีคนแก่มั้ยใช่มั้ยฮะบ้านเรามีเด็กมั้ยนะครับก็ต้องว่าบางทีแบบเอาไปใช้ผิดทางเงี้ยก็อันตรายได้เอาไปดื่มเลยเงี้ยมันก็
1: ใช่ครับ
0: อาจจะมีอาการอาเจียนขึ้นมานะฮะเพราะจํานวนใช้เยอะเกินไปนะครับ
1: สําคัญสุดก็คือป้ายชี้บ่งนี่แหละ
0: ป้ายชี้บ่ง
1: ติดนะติดไว้ที่ขวดเหมือนที่เราติดให้ดูก็ได้เนี่ยอาจารย์
0: ทำแพ็กเกจให้เด่นชัดเอางี้ดีกว่านะฮะ
1: เนี่ยเราก็ติดให้ดูเห็นไหม
0: ใช่ครับใช่
1: เราก็ทำสติ๊กเกอร์ติดไว้เนี่ย
0: ครับ
1: สเปรย์
0: ตัดกินปากครับผม
1: แค่นั้นเลย
0: ก็มาเรื่องของสีนะถ้าเป็นข้อบ่งชี้ข้อแนะนำนะครับนี่อาจารย์พิชัยคืออย่างที่บอกว่าพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยเขามีในส่วนของตัวอิมเมอร์ชันที่ละลายยากก็ใช้เวลาละลายนี่คือการทำไม่ยากอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าอาจจะใช้เวลาในการละลายนิดนึง
1: ใช้เวลาในการละลาย
0: ครับ
1: นะครับซึ่งเวลาในรายการเราค่อนข้างที่จำกัดนิดนึงนะครับถ้าสมมุติในกรณีผู้ชมทำจะต้องละลายให้หมดนะครับให้เรามองแล้วเห็นเป็นน้ำเปล่าน้ำใสๆเลยอ
0: าจจะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมง
1: ใช่
0: ชั่วโมง
1: หรือว่าทิ้งไว้ข้ามคืน
0: ทิ้งไว้ข้ามคืน
1: นะครับแต่เนื่องด้วยเวลาเราจำกัดนิดนึงนะครับเราเลยต้องขออนุญาตเอาส่วนที่สองเทใส่ส่วนที่หนึ่งนะครับหรือว่าเอาแบ่ง
0: ส่วน
1: ที่
0: หนึ่
1: งแบ่งส่วนที่หนึ่งอ
0: ่ะในเรื่องของสีไปแล้วในเรื่องของกลิ่นเนี่ยในตัวสารที่เราให้เนี่ยมีกลิ่นหอมในเชิงที่เป็นน้ำยาบ้วนปากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะแต่งกลิ่นเป็นอย่างอื่น
1: ใช่
0: นะครับ
1: ไม่แนะนำให้
0: แต่งกลิ่นเป็นอย่างอื่น
1: เพราะว่าเขามีกลิ่นของพวกคูมิ้นอยู่แล้วสเปียร์มิ้นเมนทอลอ
0: าจารย์เทลงไปอีกรอบดีกว่าไหมให้เขาหมดนะจะได้
1: ใช่ครับเนี่ยครับแล้วก็แบ่งส่วนที่หนึ่งเน
0: ี่
1: ยเทใส่ลงไปเพื่อที่จะให้เขาไม่ให้ติดภาชนะนะครับเนี่ยให้เขาช่วยดึงรสชาติมันจะได้ไม่ติดไปนะครับเนี่ยครับ
0: อันนี้คือพาร์ทที่1กับพาร์ทที่2นะ
1: ใช่ครับแล้วเราก็นะครับเทพาร์ทที่2ใส่พาร์ทที่1
0: ใช่มั้ยครับก็รวมกันเหลือพาร์ทสุดท้ายก็คือตัว

0: แอลกอฮอล์95หรือ 96% อย่างที่อาจารย์อธิบายไปก็คือใช้ในลักษณะที่เป็นฟู้ดเกรดนะฮะเป็นฟู้ดเกรดนะฮะก็คือแอลกอฮอล์เนี่ยคือเป็นตัวช่วยทำละลายแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อโรคนะฮะในช่องปาก
1: แล้วก็ใส่ลงไปได้เลย
0: ครับใส่เข้าไปก็จะมีจริงๆก็ถ้าเราละลายหมดเนี่ยเขาจะใสกว่านี้
1: ใช่ครับก็เหมือนกับที่เราบอกท่านผู้ชมไปบางทีเวลาในรายการมีจำกัดนะครับการละลายอาจจะไม่สมบูรณ
0: ์
1: นะครับแต่ท่านผู้ชมทำเองที่บ้านแล้วเวลามันพอเพียงพอเยอะนะครับเราก็ทิ้งไว้ก่อนค่ำคืน
0: ครับโอเค
1: นะครับเพื่อที่จะให้2ส่วนละลายได้
0: 100%
1: นะครับแล้วก็นำ2ส่วนมาผสม
0: เข้าด้วยกันเดี๋ยวเราจะใส่ขวดที่ดูเดี๋ยวอาจารย์คนสักพักหนึ่ง
1: นะครับ
0: วันนี้อาจจะละลายไม่ถึงกับหมดดีนะ
1: ใช่แต่ก็ค่อนข้างละลายได้ดีเกือบ 100%
0: นะครับ
1: อันนี้จะได้ทั้งกลิ่นหอมหวาน
0: กลิ่นหอมหวานแล้วก็รสชาติเย็นรสชาติเย็นมีหวานด้วยนะครับก็เป็นสเปรย์ดับกลิ่นปากนะฮะที่ใช้ได้ผลดีนะครับแนะนำไปทำใช้1สูตรเนี่ยก็สามารถทำได้ถึงประมาณ
1: 400 กรัม
0: นะฮะ400กรัมนะฮะ
1: ถ้า400กรัมเนี่ย
0: เทลงขวดนี้ก็ได้เกือบ4-5 ขวด
1: ใช่ครับใช้ได้หลายเดือนน
0: ะถ้ามีในครอบครัวมีหลายท่านก็แบ่งกันใช้ได้นะฮะประหยัดนะครับประหยัดนะครับลองเช็คราคาสารดูนะฮะทำง่ายประหยัดนะครับเป็น DIY สำหรับครอบครัวได้เลยนะฮะหรือนักศึกษาที่เอาไปทำโครงการโครงงานนะฮะส่งอาจารย
1: ์
0: แล้วก็มีความชอบทางนี้พัฒนาไปเป็นเจ้าของโรงงานเครื่องสำอางในอนาคตได้นะฮะสูตรที่เราให้วันนี้นะฮะเป็นสูตรที่ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมได้นะครับไม่ใช่ว่าทำเป็นของที่ไม่มีคุณภาพนะมีคุณภาพค่อนข้างจะดีนะครับระดับเกรดโรงงานนะครับที่เขาทำจำหน่ายกันนะฮะ
1: นะครับ
0: ก็อาจจะมีการ
1: พวกเดี๋ยวผมนี่แหละก็จะขอไปใช้ขวด
0: อาจารย์พิชาติใช้ประจำอยู่แล้วฮะ
1: ขอไปใช้
0: ถ้าไปดิ้งกลางคืนมาฉีดปากอัน
1: นี้ช่วยได้
0: ใช่ไหมครับตัวหนึ่งนะ
1: ครับช่วยได
0: ้ดิ้งกลางคืนหรือ
1: บางทีทานกับผู้ใหญ่อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่
1: ไหมครับทานกับผู้ใหญ่แล้วบางทีไม่อยากให้กลิ่นออกเยอะ
0: ครับ
1: เราก็จะใช้ผลิตภัณฑ์เรานี่แหละ
0: ครับอันนี้เริ่มใสออกมาใสกิ้งเลยนะฮะ
1: เนี่ยครับแต่มันถ้าในส่วนตัวผมว่ามันใหญ่ไปมันพกลำบากใบหางเล็กกว่านี้นิดนึง
0: ถ้ามีเล็กกว่านี้ก็ได้นะฮะจะเหมาะสม
1: ใช่ครับ
0: ทางทีมงานเอามาให้ดูว่าสเปรย
1: ์ถ้ามันใส่กระเป๋าเนี่ยมันจะพกลำบากนิดนึง
0: สูตรบิ๊กสเปรย์ดับกลิ่นปากลักษณะการฉีดฮะเนี่ย
1: ใช่ใช้ได้
0: ค่อยฉีดโชว
1: ์เย็นปะ
0: กลิ่นก็หวานหวานเย็นเย็นใช้ได้นะครับ
1: เย็นไหมเย็นปะ
0: โอเคนะครับเราทวนก่อนไปเราทวนสูตรกันอีกนิดนึงนะครับเร็วๆนะฮะก็คือในสูตรมีน้ำนะฮะ64 มล.นะครับแล้วก็ตัวไซลิทอลตัวโซเดียมไบโซเอทนะฮะตัวโพลีพอลิไกคอนนะฮะตัวซูคาโรสนะครับตัวซินซิเตตนะฮะตัวโพลิเมอร์407นะครับตัวซิตริกเอซิดแล้วก็โซเดียมซิเตตนะครับ อันนี้คือพาร์ทที่1แล้วบางพาร์ททั้งหมดเป็น3ส่วนนะครับพาร์ทที่2ก็คืออิมาโซเจนนะครับ040นะฮะสเปียร์มินต์การพูนะฮะคูมินต์แล้วก็มินทอนสเปียร์มินต์เฟเวอร์นะฮะ
1: ค
0: ือพาร์ทที่2ทางทีมงานก็อาจจะขึ้นเพื่อทวน
1: ใคร
0: ดูให้สัมผัสได้แล้วนะแล้วก็มีแอลกอฮอล์พาร์ทสุดท้ายวิธีการทำก็เอาพาร์ทที่1ผสมเข้าด้วยกันนะครับให้ของตัวนานนิดนึงทำไว้ก่อนก็ได้นะฮะส่วนพาร์ทที่2ก็ผสมเข้าด้วยกันรอพาร์ทที่1ละลายแล้วก็เทลงไปแล้วเอาส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์ลงไปนะครับอันนี้ก็คือจะได้ตัวสเปรย์ดับกลิ่นปากนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อันที่3ของทางเป็นอันสุดท้ายของเทอมนี้นะฮะที่เจอกันหวังว่านักศึกษาที่ดูเราอยู่ได้ประโยชน์
1: ด
0: ีได้ประโยชน์ได้ผิดพันธุ์ที่ดีนะฮะ
1: นักศึกษาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์
0: ได้ประโยชน์ท่านผู้ชมผู้ฟังก็ไปฝึกทำนะฮะได้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองนะครับผม
1: ครับแต่ก็เหมือนกับที่เราจะต้องบอกทุกรายการที่เรามีการบันทึกเทปนะครับก็คือการจดแจ้ง
0: จดแจ้ง
1: เนี่ยครับอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าตามพื้นฐานทั่วไปเลยก็มีออกข่าวบ่อยๆใช่ไหมครับว่าทำโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
0: ใช่
1: แล้วก็โดนปิด
0: ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือถ้าทำขายก็คือไปศึกษาเรื่องการจดแจ้งเนาะเราสองคนก็มาแนะนำสิ่งดีๆแนะนำผิดพันธุ์ดีๆนะเจอเราสองคนนะทุกปีก็คือเป็นเรื่องของผิดพันธุ์ชำระล้างเนาะเราก็หวังว่า
1: เขาเห็นเราชำระล้างไงแล้วยาสีฟันมันก็ชำระล้างแต่มันชำระล้างในปากใช่ไหม
0: คือทำความสะอาดอะทำให้เรามาเจอของเราหอมไหมเจอกลิ่นตัวหอมเทอมนี้ก็สี่เทปแล้วนะครับต้องขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดนะเกือบ10ปีละก็เจอกันวันนี้เป็นเทปที่4ของเทอมนี้เรา2คนอาจจะต้องขอลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้งองงามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ําแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็ว

ขับย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ํายาหรือว่าทาน้ํายาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์นิพนธ์แก่นกมลเช่นเดิมนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาพูดคุยนะครับในเรื่องของรายวิชาการสอบบัญชีและงานให้ความเชื่อมั่นนะครับดำเนินการสอนนะครับโดยคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นตอนที่12แล้วนะครับก็คือจะเป็นการกล่าวถึงเรื่องของการตรวจสอบในประเด็นสำคัญอื่นๆนะครับซึ่งตอนที่ผ่านๆมานะครับก็จะเป็นการมุ่งเน้นนะครับเกี่ยวกับการตรวจสอบรายการบัญชีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบบัญชีในด้านของสินทรัพย์นะครับหนี้สินทุนรายได้และก็ค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับ

วันนี้ตอนที่12นั้นก็จะเป็นประเด็นในการตรวจสอบประเด็นสำคัญอื่นๆที่สำคัญนะครับเพราะว่าในชีวิตความเป็นจริงนั้นเนี่ยกระบวนการในการตรวจสอบเพียงแค่5หมวดบัญชีนั้นก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบในประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้เกิดองค์ประกอบและความสมบูรณ์ของการตรวจสอบนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูประเด็นบ้างนะครับว่าเอ๊ะแล้วประเด็นอะไรบ้างนะครับที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับของการตรวจสอบนะครับเช่นนะครับในที่นี้ที่อาจารย์ทอมนำมายกตัวอย่างในวันนี้นะครับก็มีหลายหัวข้อด้วยกันที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นหัวข้อแรกก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรกนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นกันครับเพราะว่าการตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรกนั้นนะครับอาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่ปีที่แล้วนั้นเราคงไม่ใช่เป็นออดิเตอร์ของลูกค้ารายนี้นะครับแต่ว่าปีนี้เราได้รับการทาบทามครับให้เป็นผู้สอบบัญชีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่ว่าเราจะต้องมีการรีเช็คและก็ตรวจสอบรายการของยอดยงมานะครับเพราะว่ายอดยงมานั้นเราเป็นคนไม่ได้ตรวจนะครับเป็นผู้สอบบัญชีท่านอื่นเป็นผู้ตรวจเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็จะคุยกันในวันนี้นะครับสำหรับประเด็นที่2บ้างครับประเด็นที่2นั้นก็คือจะเป็นการพูดถึงในเรื่องของการตรวจสอบนะครับของข้อมูลครับเกี่ยวกับบุคคลหรือว่ากิจการที่เกี่ยวข้องกันเพราะว่าในบางครั้งนะครับกรณีที่กิจการเนี่ยถ้าหากซื้อขายสินค้าปกติกับบุคคลที่3กระบวนการตรวจสอบก็คงจะเหมือนปกติที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นกระบวนการในการซื้อขายสินค้านะครับหรือว่ามีการให้บริการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทในเครือด้วยกันเองเนี่ยกระบวนการตรวจสอบก็อาจจะต้องมีความเข้มข้นนิดนึงเพราะเนื่องจากว่าในราคาที่มีการซื้อและการขายเกิดขึ้นในระหว่างกิจการนั้นเนี่ยก็อาจจะมีราคาที่ไม่เป็นธรรมหรือเปล่านะครับซึ่งออดิเตอร์ก็ต้องมีการหาวิธีการต่างๆเพื่อพิจารณาดูว่าการกำหนดราคาหรือว่าภาษาอังกฤษนะครับเราเรียกว่า transfer pricing หรือการกำหนดราคาโอนนั้นเป็นไปอย่างยุติธรรมหรือไม่นะครับอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับสำหรับประเด็นที่3ครับประเด็นที่3นั้นก็คือจะเป็นกรณีที่กิจการนะครับมีการจำแนกส่วนงานต่างๆนะครับซึ่งการจำแนกส่วนงานที่ว่านี้เนี่ยทุกๆท่านอาจจะเกิดความสงสัยว่าเอ๊หมายถึงอะไรคะการแยกเป็นแผนกหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันเป็นการจำแนกตามส่วนงานในแง่มุมทางภูมิศาสตร์ก็ได้นะครับซึ่งเราอาจจะมีการแบ่งภาคพื้นที่นะครับเช่นศูนย์ภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับหรือว่ามีการจำแนกตามส่วนของรายได้ครับเช่นกิจการอาจจะมีรายได้จากหลายเส้นทางนะครับเช่นรายได้ที่เกิดจากการขายสินค้านะครับรายได้ที่เกิดจากการเช่ารายได้ที่เกิดจากการขายอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจการมีส่วนงานที่หลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีความจำเป็นนะครับในการแยกส่วนของการพิจารณาการกำหนดในเรื่องของรายได้ต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่3ที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่4ครับประเด็นนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นการตรวจสอบเกี่ยวกับการประมาณการทางบัญชีครับเพราะว่าการตรวจสอบนี้แน่นอนครับว่าถ้าเราจะขอตรวจเอกสารลูกค้านั้นก็คงจะเป็นการยากเพราะว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขประมาณการครับเพราะฉะนั้นออดิเตอร์นั้นก็จะต้องอาศัยเทคนิคแล้วก็ประสบการณ์นะครับในการตรวจสอบเกี่ยวกับตัวเลขประมาณการที่ผู้บริหารได้มีการกำหนดขึ้นครับเพราะว่าตรงนี้ถ้าเราจะไปขอใบกำกับภาษีซื้อนะครับขอเอกสารต่างๆไปแจ้งหนี้ใบจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่พบในประเด็นตรงนี้นะครับเพราะว่าประเด็นนี้ส่วนใหญ่นั้นใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมีการพูดคุยกันในประเด็นของการตรวจสอบเกี่ยวกับประมาณการทางบัญชีด้วยนะครับสำหรับประเด็นที่5นั้นนะครับก็จะเป็นการตรวจสอบนะครับกรณีที่กิจการนั้นมีปัญหาของการดำเนินงานต่อเนื่องครับซึ่งเกิดจากกรณีที่กิจการนั้นอาจจะมีการยกเลิกส่วนงานนะครับหรือว่ามีการยุบสาขาหรือว่ามีการยุบในเรื่องของการขายสินค้าบางสินค้าบางตัวบางผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งในกระบวนการในการผลิตบางอย่างเนี่ยพอเราไม่ได้มีการผลิตสินค้าจัดจำหน่ายแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการดำเนินงานต่อเนื่องนะครับหรือว่ากิจการนั้นอาจจะมีการกู้หนี้ยืมสินนะครับจนมีหนี้สินนั้นล้นพ้นตัวนะครับก็อาจจะเกิดข้อบ่งชี้บางอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าเอ๊กิจการยังคงสามารถดำเนินต่อไปได้หรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบประเด็นสำคัญในประเด็นที่5นะครับสำหรับประเด็นที่6ครับ
ประเด็นที่6นั้นจะเป็นการตรวจสอบกรณีที่เป็นเหตุการณ์นะครับภายหลังวันที่ในงบการเงินนะครับบางท่านอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะ

เราตรวจสอบในงวดบัญชีนี้นาทำไมเราต้องมีการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินด้วยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าการตรวจสอบหรือได้ข้อมูลภายหลังวันที่งบการเงินนะครับก็จะเป็นการช่วยทำให้ออดิเตอร์นั้นมีความมากขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นกิจการเนี่ยมีการบันทึกหนี้สินบางรายการในเดือนธันวาคมครับแต่เราต้องการทราบจริงว่ารายการหนี้สินที่ได้บันทึกในเดือนธันวาคมนั้นเมื่อถึงกระบวนการในการจ่ายจริงหลังวันที่งบครับกิจการได้มีการจ่ายเงินตามที่ตั้งวี่ไว้หรือไม่อย่างไรนะครับเช่นเรามีการตั้งประมาณการหนี้สินไว้ว่าเราจะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับ100บาทครับเหตุการณ์ภายหลังที่งบการเงินเราอาจจะต้องมีการเช็คว่าเฮ้ยแล้วกิจการมีการจ่ายเงินตัวนั้นจริง100บาทหรือเปล่านะครับถ้าหากว่ากิจการบอกว่าจริงๆแล้วจ่ายเพียงแค่80บาทก็ทำให้ออดิเตอร์นั้นสามารถที่จะมีการทบทวนนะครับว่าในการตั้งประมาณการหนี้สินไว้ร้อยนึงเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่หรือจริงๆแล้วเราควรกลับไปตั้งหนี้ให้เหลือเพียงแค่80กับยอดที่จ่ายจริงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้จากกระบวนการในการตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่งบการเงินนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะให้ออดิเตอร์นั้นได้รับหลักฐานที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับการตรวจสอบประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นประเด็นในเรื่องของหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับหลักๆของประเด็นนี้เนี่ยก็คงหนีไปไม่ได้ครับกับการที่จะพูดถึงเรื่องของคดีฟ้องร้องนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยกรณีที่กิจการนั้นนะครับมีการทำธุรกิจหรือว่ามีการขายผลิตภัณฑ์สินค้าบางอย่างนะครับที่อาจจะส่งผลเสียหายต่อผู้บริโภคหรือผู้อุปโภคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกิจการอาจจะต้องมีการพิจารณาว่ากรณีที่กิจการนั้นมีการถูกฟ้องร้องนะครับเราจะมีความเป็นไปได้ไหมที่กิจการนั้นจะมีการสูญเสียนะครับค่าใช้จ่ายในอนาคตเพราะฉะนั้นในประเด็นเรื่องของหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับก็จะมีแนวทางในการตรวจสอบที่แตกต่างออกไปจากกระบวนการในการตรวจสอบบัญชีหนี้สินปกตินะครับและท้ายที่สุดนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบภาระผูกพันครับคำว่าภาระผูกพันในที่ว่านี้เนี่ยนะครับหมายถึงอะไรอย่างเช่นว่ากรณีที่กิจการนะครับกิจการเนี่ยมีการทำสัญญานะครับกับผู้ขายว่าเราจะมีการเช่าอาคารนะครับ3ปี5ปีนะครับคือไม่ได้ทำสัญญาเช่าเป็นปีต่อปีแต่เรามีการทำสัญญาเช่าไว้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้เนี่ยกิจการก็ต้องมีการปฏิบัติตามในเงื่อนไขของสัญญาข้อผูกพันต่างๆนะครับหรือแม้แต่กรณีที่กิจการมีการกู้หนี้ยืมสินนะครับจากสถาบันทางการเงินก็อาจจะมีภาระผูกพันบางอย่างที่ธนาคารนั้นขอตั้งเป็นเงื่อนไขไว้นะครับเช่นบอกว่ากรณีที่กิจการนั้นจะกู้เงินกับแบงก์ได้เนี่ยนะฮะต้องมีการฝากเงินขั้นต่ำไว้ที่ธนาคารนะครับหรือถ้าไม่ใช่การฝากเงินขั้นต่ำนะครับก็อาจจะมีการบอกกับทางเราว่าเอ้ยอย่างน้อยที่สุดคุณจะต้องเอาที่ดินหรือเอาทรัพย์สินที่คุณมีเนี่ยมาจดจำนองไว้กับสถาบันทางการเงินนะเพื่อเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันว่าคุณจะไม่เบี้ยวหนี้ในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นในเรื่องของภาระผูกพันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านจะเห็นแล้วว่าในประเด็นที่เราพูดกันในวันนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นพอยต์หลักๆที่ช่วยทำให้เรานั้นนะครับได้รับหลักฐานในการตรวจสอบเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะเหมาะสมอย่างเพียงพอเลยเอาละครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรามาดูประเด็นแรกกันดีกว่าว่าในกระบวนการในการตรวจสอบเกี่ยวกับยอดยกมานะครับในการสอบบัญชีครั้งแรกนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการตรวจสอบอะไรบ้างนะครับหลักๆถ้าเราเอาง่ายๆเลยนะครับก็จะมีพอยต์อยู่ด้วยกันแค่2ประเด็นแค่นั้นเองก็คือว่าประเด็นที่1นะครับเราเนี่ยสามารถที่จะติดต่อออดิเตอร์ท่านเก่าได้ไหมนะครับท่านที่ได้มีการตรวจสอบในปีก่อนนี่แหละนะครับเราอาจจะมีการติดต่อพูดคุยแล้วก็โทรศัพท์หรือว่าทำจดหมายนะครับไปถึงท่านทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราจะต้องได้รับอนุญาตจากลูกค้าของเราก่อนนะครับว่าเราจะมีการติดต่อไปยังออดิเตอร์ท่านเดิมนะครับเพื่อประโยชน์ในเรื่องของการได้รับหลักฐานข้อมูลตัวเลขยอดยกมานะครับซึ่งกรณีที่ถ้าเราเนี่ยสามารถติดต่อกับออดิเตอร์ท่านเดิมได้เนี่ยนะครับก็จะบอกว่าเป็นการดีเลยครับเราไปหาท่านนะครับแล้วก็ขอตรวจสอบในเรื่องของกระดาษทำการของปีก่อนนะครับเพื่อเช็คในแง่มุมของกระบวนการวิธีการตรวจสอบในแง่มุมของตัวเลขที่มีการยกยอดมานะครับว่าสอดคล้องแล้วก็ตรงกับ working paper ของออดิตท่านเดิมนะครับแต่เอาจริงๆแล้วในทางปฏิบัติบางครั้งนะครับก็อาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้เรานั้นไม่สามารถที่จะติดต่อกับออดิเตอร์ท่านเดิมได้นะครับพอเราติดต่อไม่ได้ปุ๊บเนี่ย
สิ่งที่จะต้องทำคืออะไรนะครับก็กลายเป็นว่าในฐานะที่เราเป็นออดิเตอร์ในปัจจุบันเนี่ยก็อาจมีความจำเป็นครับที่จะต้องมีการตรวจสอบย้อนยุคมาหรือตรวจ JN เบิ้ลอีก1ปีนั่นเองก็คือแทนที่เราจะตรวจนะครับของปีนี้ปีเดียวก็กลายเป็นว่าเราต้องตรวจของปีที่แล้วด้วยเพราะเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะขอหลักฐานเกี่ยวกับกระดาษทำการของปีก่อนจากผู้สอบท่านเดิมได้นะครับหากเราทำไม่ได้เราต้องใช้วิธีการตรวจใหม่ครับเป็นการยืนยันว่าตัวเลขที่ยกมานั้นถูกต้องตรงกันหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางปีเนี่ยกิจการอาจจะมีการปรับปรุงรายการนะครับหลายครั้งนะครับก็อาจจะมีงบการเงินในหลายๆเวอร์ชันนะครับงบทดลองมีหลายเวอร์ชันเพราะฉะนั้นบางครั้งตัวเลขที่ยกมาของการบันทึกบัญชีในบัญชีย่าเพศเนี่ยอาจจะมีตัวเลขที่ไม่ตรงนะหรือว่าไม่สอดคล้องกับบัญชีย่าประเภทก็เป็นได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นว่าในกระบวนการในการตรวจสอบยอดยกมานะครับสำหรับการสอบบัญชีในครั้งแรกเนี่ยก็จะมีแนวทางหลักๆอยู่2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่2นะครับก็คือจะเป็นการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อมูลนะครับหรือว่ารายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันนะครับจากการที่อาจารย์ทอมได้ PR ไปในช่วงต้นนะครับทุกท่านก็จะทราบว่ารายการนี้เราจะมุ่งเน้นในเรื่องของราคาโอนนะราคาโอนก็คือเป็นราคาที่มีการซื้อขายนะครับหรือว่าให้บริการระหว่างกลุ่มของบริษัทในเครือหรือว่าบุคคลในกิจการเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเพ่งเล็งไปที่ประเด็นของการกำหนดราคาโอนนะครับว่าราคาโอนที่มีการกำหนดนั้นเนี่ยมีความเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องนะครับเป็นไปอย่างยุติธรรมหรือไม่เพราะว่าในกระบวนการในการกดกำหนดราคาโอนนั้นนะฮะก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่ว่าจะต้องการในเรื่องของการตกแต่งตัวเลขในงบการเงินหรือเปล่าหรือว่ามีการวางแผนในเรื่องของกำไรหรือวางแผนในเรื่องของประเด็นการจ่ายภาษีนะครับเพราะฉะนั้นในการตรวจสอบของรายการที่เกี่ยวข้องกันนะครับออดิเตอร์ก็อาจจะต้องมีความทุ่มเทนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของหลักการในการกำหนดราคาซื้อขายว่าเป็นธรรมหรือไม่นะครับแล้วก็เมื่อนำไปเปรียบเทียบนะครับกับราคาตลาดซึ่งหมายถึงราคาที่คนอื่นนะครับหรือเจ้าอื่นได้มีการขายเกิดขึ้นราคามีความสอดคล้องแล้วก็ใกล้เคียงกันหรือไม่อย่างไรนะครับในขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องระมัดระวังที่สุดเลยคือว่ากรณีที่กิจการนะครับมีการกู้ยืมเงินระหว่างกันของกลุ่มบริษัทในเครือบางครั้งนะครับก็อาจจะพลาดตรงที่ว่าไม่ได้มีการจัดทำสัญญาเงินกู้ยืมระหว่างกันเพราะว่าบางครั้งบริษัทอาจจะมองว่าเป็นกลุ่มบริษัทในเครือก็อาจจะพูดกันเพียงวาจาก็น่าจะเพียงพอแล้วหรือว่าพูดในประเด็นนี้ในวาระการประชุมนะครับเพราะฉะนั้นออดิเตอร์ต้องมีข้อเสนอแนะให้กับลูกค้านะครับว่ากรณีที่มีการกู้หนี้ยืมสินกันระหว่างกิจการด้วยกันเองเนี่ยก็ควรมีการจัดทำหนังสือนะครับสัญญาที่มันค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนนะครับมีลายเซ็นประทับตาบริษัทของกลุ่มบริษัทในเครือด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดสำคัญอย่างนึงที่ออดิเตอร์อาจจะต้องมีการขอหลักฐานตัวนี้เพื่อเป็นการซัพพอร์ตข้อมูลต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่พูดไปแล้วก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับในสอบเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือการพิสูจน์ความมีอยู่จริงครับเขาบอกว่าในการตรวจสอบของรายการที่เกี่ยวข้องกันบางครั้งด้วยความที่รายการที่มีการซื้อและการขายเนี่ยอาจจะเป็นการเคลื่อนย้ายกันในระหว่างกลุ่มบริษัทในเครือซึ่งบริษัทในเครือกันอาจจะตั้งอยู่บนพื้นที่ทำเลที่ตั้งของออฟฟิศที่เดียวกันเพราะฉะนั้นประเด็นของความมีอยู่จริงของการขายสินค้าออดิเตอร์อาจจะต้องลงไปเช็คเลยครับว่ากระบวนการขายสินค้านั้นมีการส่งมอบสินค้ากันจริงๆมีการเคลื่อนย้ายสินค้าจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งหรือมีกระบวนการในการแปรสภาพของสินค้านั้นนะครับให้พร้อมขายไปยังกับกลุ่มบริษัทในเครือจริงหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีการติดตามเพราะว่าด้วยเหตุที่ว่าอยู่ในที่ตั้งที่ใกล้กันกระบวนการนั้นอาจจะเป็นกระบวนการที่เป็นเท็จก็คือไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่เพียงแต่ว่ากิจการสร้างรายการขึ้นมาเพราะว่าเขาสามารถที่จะบริหารจัดการในประเด็นตรงนี้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในเรื่องของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟแล้วเราจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลนะครับอย่างถี่ถ้วนแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของ
ความมีอยู่จริงของกระบวนการนะครับขณะเดียวกันนะครับในการตรวจสอบการบันทึกบัญชีก็ต้องมีการรีเช็คข้อมูลนะครับว่าในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามมาตรฐานของรายงานทางการเงินแล้วหรือไม่เพราะว่าการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้นถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่มาตรฐานกำหนดไว้ชัดเจนว่ากิจการจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนะครับให้กับบุคคลภายนอกรับทราบว่าในระหว่างปีนั้นกิจการได้มีการเกิดรายการสำคัญ

สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันนะครับและท้ายที่สุดสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือว่าออดิเตอร์นั้นจะต้องมีการขอคำรับรองครับที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับไปยังผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการยืนยันนะครับอย่างชัดเจนว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นกับรายการในระหว่างการนั้นมีอยู่จริงนะครับแล้วก็ได้มีการวัดมูลค่าอย่างเหมาะสมตรงไปตรงมาเป็นราคาที่ยุติธรรมนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องของการกำหนดราคาโอนในภายหลังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นของการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกันนะครับประเด็นต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลจำแนกตามส่วนงานครับอย่างที่บอกไปในช่วงตอนต้นนะครับว่าในกระบวนการในการตรวจสอบการจำแนกข้อมูลตามส่วนงานนั้นขึ้นอยู่กับบริบทของกิจการนั้นๆ นะครับว่าเขามีการแบ่งส่วนงานเป็นอย่างไรเช่นการแบ่งตามเขตภูมิศาสตร์นะครับหรือว่ามีการแบ่งประเภทของรายได้นะครับเนื่องจากกิจการนั้นมีสัดส่วนของรายได้นั้นที่มีช่องทางเนี่ยค่อนข้างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นการให้บริการนะครับการขายสินค้านะครับหรือว่ามีในเรื่องของรายได้จากการเช่านะครับก็มีการแบ่งสรรปันส่วนแล้วก็มีการจำแนกตามข้อมูลตามส่วนงานเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของออดิเตอร์เองเนี่ยก็จะต้องมีการสอบถามพูดคุยนะครับเกี่ยวกับการจำแนกตามส่วนงานต่างๆกับผู้บริหารนะครับแล้วก็พิจารณาเกณฑ์ที่ใช้ในการปันส่วนค่าใช้จ่ายนั่นเองเพราะว่าในการกำหนดการจำแนกตามส่วนงานของรายได้เนี่ยก็ต้องมีความสัมพันธ์นะครับกับตัวค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการปันส่วนจะถูกนำเอามาใช้นะครับกับกระบวนการในการจำแนกตามส่วนงานด้วยเช่นกันนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกิจการก็ต้องมีการวิเคราะห์นะครับเปรียบเทียบสัดส่วนต่างๆว่ามันมีตัวเลขและมีความสัมพันธ์ที่มีความสอดคล้องต้องกันหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของการตรวจสอบการจำแนกตามส่วนงานนะครับเอาละครับและตอนนี้นะครับเราก็มาดูในประเด็นเรื่องของการตรวจสอบประมาณการทางบัญชีบ้างเพราะว่าในประเด็นนี้นะครับก็เป็นวิธีการตรวจสอบอย่างนึงที่น่าสนใจนะครับซึ่งเราทราบดีอยู่แล้วครับว่าในกระบวนการในการตรวจสอบรายการบัญชีนะครับเกี่ยวกับการประมาณการเนี่ยค่อนข้างที่จะยากพอสมควรเหตุผลที่พูดว่ายากเพราะว่าแต่ปกติเนี่ยเวลาเราตรวจสอบเอกสารหรือตัวเลขต่างๆเนี่ยเราก็จะชนกับเอกสารได้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราพูดถึงในเรื่องของการประมาณการทางบัญชีปุ๊บเนี่ยการหาหลักฐานที่เป็นหลักฐานซัพพอร์ตจากบุคคลภายนอกเนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรเพราะว่ามันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นการประมาณการทางบัญชีนั้นเกิดจากการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารครับคราวนี้คำถามต่อมาคือว่าเอ๊ะออทอมแล้วในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการเช็คอย่างไรนะฮะคอนเซปต์ของการตรวจสอบประมาณการทางบัญชีเนี่ยโดยหลักๆแล้วนะฮะเราก็จะดูในแง่ประเด็นที่ข้อสันนิษฐานครับว่ากิจการนั้นมีการคิดหรือการกำหนดเปอร์เซ็นต์นะครับจากอะไรนะครับหรือจากการที่เกิดขึ้นจริงในอดีตที่ผ่านมาหรือเปล่าแล้วก็เอาตัวเลขในอดีตที่ผ่านเพิ่มมานั้นมากำหนดเป็นอัตราร้อยละเพื่อใช้เป็นสัดส่วนในการประมาณการตัวเลขขึ้นมาในระหว่างปีก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่ากิจการเนี่ยมีการตั้งนะครับในเรื่องของการด้อยค่านะครับด้านเครดิตผลขาดทุนด้านเครดิตของบัญชีลูกหนี้นะครับหรือที่เราเรียกว่าค่าเผื่อหนี้ของเสียสูญนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยเวลาเราเรียนกันเนาะอาจารย์ก็อาจจะมีการบอกว่าเอ้ยเราจะต้องมีการคิดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนะถ้ากรณีที่ลูกหนี้เกิน60วันแล้วเนี่ยจะคิดทั้งหมด 10%คำถามคือในมุมมองของออดิเตอร์ 10% ที่ว่านี้เอามาจากไหนเพราะว่า 10% นั้นเป็นการประมาณการเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาโดยผู้บริหารนะออดิเตอร์อาจจะต้องมีการเช็คนะครับเช่นมีการทบทวนครับว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นนะในเรื่องของหนี้สูงที่เกิดขึ้นจริงๆนั้นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์จากยอดลูกหนี้คงค้างนะครับเมื่อเรามีการเก็บสถิติ 3-5 ปีย้อนหลังแล้วมาเทียบเคียงกับการตั้งประมาณการหนี้เกี่ยวกับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกค้าถ้ามีความสอดคล้องแล้วตรงกันกับ 10% หรือใกล้เคียงนะครับอาจจะบวกลบแล้วแต่ขึ้นอยู่กับมุมมองหรือว่าดุลพินิจของผู้สอบบัญชีก็อาจจะมีความเขาเรียกว่ายืนยันในประเด็นในเรื่องของการตั้งประมาณการเกี่ยวกับทางบัญชีได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ออดิเตอร์จะต้องมีความระมัดระวังแล้วก็อาจจะต้องมีการอาศัยประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ทอมก็เน้นย้ำว่าในกระบวนการในการตรวจสอบการประมาณการทางบัญชีนั้นคือ
เราต้องเน้นดูที่ assumption หรือว่าข้อสมมติฐานในการพิจารณาตั้งตัวเลขขึ้นมานะครับหรือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการประมาณการทางบัญชีที่อาจจะช่วยกับทุกท่านที่อาจจะมีประสบการณ์ในช่วงแรกนั้นอาจจะมีไม่มากนะครับเราอาจจะใช้วิธีการรีเช็คข้อมูลเหตุการณ์ภายหลังบัญชีงบการเงินครับว่าเอ้ยในหลังวันที่งบการเงินนั้นนะฮะกิจการนั้นได้มีการจ่ายจริงในการตั้งประมาณการหนี้สินนั้นหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็นำมาพิจารณาทบทวนในการตั้งหนี้ค้างนะครับในงบการเงินก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับในกระบวนการในการตรวจสอบประมาณการทางบัญชีและสิ่งสำคัญเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับก็คือว่าเราอาจจะใช้กระบวนการในการวิเคราะห์เปรียบเทียบการตั้งประมาณการในปีที่แล้วกับปีปัจจุบันสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เราเห็นภาพว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงของประมาณการทางบัญชีแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นพอยต์นี้จึงเป็นพอยต์ที่น่าสนใจแล้วก็เราควรที่จะต้องมีการติดตามเพราะว่าในเรื่องของการใช้ judgment หรือดุลยพินิจนั้นมันค่อนข้างที่จะยากพอสมควรมันไม่เหมือนกับกระบวนการในการตรวจสอบในบัญชีรายการอื่นๆที่กล่าวมาก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าเขามีเอกสารที่ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องตรงกันการเช็คการตรวจสอบเลยไม่ได้พิจารณาในเรื่องของข้อสมมติฐานหรือว่า assumption แต่อย่างไรนะครับซึ่งก็ไม่เหมือนกับการตรวจสอบประมาณการทางบัญชีนะครับคราวนี้นะครับเราก็มาดูในเรื่องของการตรวจสอบกรณีที่กิจการนั้นนะมีปัญหาในเรื่องของการดำเนินงานต่อเนื่องนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเราจะต้องอาศัยนะครับวิธีการในการพูดคุยครับกับผู้บริหารของกิจการครับว่าผู้บริหารของกิจการนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้หรือว่าวางเป้าหมายของธุรกิจของตนนั้นอย่างไรนะครับแล้วเหตุใดนะจึงมีปัญหาในเรื่องของการดำเนินงานต่อเนื่องนะครับซึ่งปัญหาที่ว่านี้อาจจะเกิดจากหนึ่งก็คือกิจการมีภาระหนี้สินล้นพ้นตัวนะครับหรือว่ามีการเทียบนะฮะระหว่างสัดส่วนนะของหนี้สินกับส่วนของเจ้าของครับกลายเป็นว่าสัดส่วนหนี้สินนั้นมีมูลค่าที่สูงกว่านะครับมูลค่าของส่วนของเจ้าของอันนี้ก็อาจจะเป็นลางบอกเหตุนะครับหรือว่าเป็นทรายในการบอกเหตุให้ออดิเตอร์นั้นเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะจริงๆแล้วกิจการนั้นยังสามารถ go on หรือว่าดำเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคตได้หรือไม่อย่างไรนะครับหรือเราอาจจะมีการคิดนะครับว่าเอ๊ะในลักษณะของการดำเนินงานของกิจการนั้นเนี่ยกิจการได้เริ่มมีการกู้ยืมเงินแล้วหรือยังหรือว่าจาก 2-3 เดือนที่ผ่านมารายได้ของกิจการนั้นมีแนวโน้มที่จะลดลงหรือไม่หรือว่ากิจการนั้นเริ่มมีการยุบสาขาหรือว่ามีการEarly พนักงานนะครับออกจากบริษัทนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ออดิเตอร์นั้นจะต้องมีการพิจารณาว่าจริงๆแล้วท้ายที่สุดแล้วกิจการนั้นไม่ได้มีปัญหาการดำเนินต่องานต่อการดำเนินงานต่อเนื่องนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นในประเด็นของการตรวจสอบกิจการตรงนี้เนี่ยก็มุ่งเน้นในเรื่องของการสอบถามพูดคุยเป็นหลักนะครับแล้วก็อาศัยข้อมูลในการอ้างอิงจากประสบการณ์ที่ผ่านมาว่ายอดขายนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรนะครับและท้ายที่สุดนะครับเราอาจจะมีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกซึ่งอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เกิดจากกรณีที่ลูกค้านั้นมีการให้ขอคำปรึกษานะครับหรือว่าเป็นในส่วนของทนายความเพื่อมีการเช็คข้อมูลว่าเอ๊ะในปัจจุบันนี้กิจการมีประเด็นเรื่องของคดีฟ้องร้องหรือว่ามีแผนในการฟื้นฟูกิจการจากภาระหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการในการตรวจสอบกิจการที่มีปัญหาในเรื่องของการดำเนินงานต่อเนื่องนั้นก็เป็นจุดไฮไลท์หนึ่งที่ทำให้เราเกิดภาพว่าเฮ้ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในสิ่งเหล่านี้นะเราก็ต้องมีการถามลูกค้าเป็นหลักนะครับต่อไปครับเป็นกระบวนการในการตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินครับซึ่งเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินนั้นหลักๆ ก็อาจจะใช้วิธีการเดียวกันกับที่พูดมาข้างต้นนะครับก็คือเราก็ใช้กระบวนการในการสอบถามกับผู้บริหารนะครับนอกจากนี้เราอาจจะมีการสอบถามนะครับกับบุคคลอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการนะครับเพื่อสืบสาวเราเรื่องนะครับว่ากิจการนั้นมีเหตุการณ์ที่สำคัญอะไรเกิดขึ้นภายหลังวันที่งบการเงินหรือไม่ซึ่งเหตุการณ์นั้นนะครับอาจจะมีผลกระทบนะที่ทำให้ออดิเตอร์นั้นจะต้องเสนอให้ลูกค้านั้นมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับตัวเลขต่างๆที่ปรากฏ
อยู่ในงบการเงินนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยกิจการอาจจะมีภาระของการตั้งหนี้เนี่ยในจำนวนที่ต่ำเกินไปนะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัวเลขที่ควรปรากฏในหน้างบการเงินควรจะต้องมากกว่านี้เพราะว่าภายหลังจากวันที่งบการเงินเนี่ยได้มีการจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวเนี่ยในยอดจำนวนที่สูงกว่าที่ตั้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้ออดิเตอร์ก็จะต้องแนะนำลูกค้าครับแล้วก็ให้ลูกค้าพิจารณาทบทวนนะครับแล้วก็มีการปรับตัวเลขตรงนี้เข้าไปในงบการเงินเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ช่วยทำให้เรานั้นการประเมินนะเกี่ยวกับว่าลูกค้าควรที่จะมีการปรับ

รุงงบการเงินที่เราได้ตรวจสอบไปแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับรวมไปจนถึงในเรื่องของกระบวนการในการผิดสัญญาต่างๆก็อาจจะต้องมีการเช็คเผื่อว่าอาจจะมีเหตุการณ์ที่สะท้อนให้กิจการจะต้องมีการวางแผนนะครับหรือในบางกรณีนะครับอาจจะมีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในรอบบัญชีปกตินะครับคือ

หล่านี้เนี่ยเข้าไปในหมายเหตุประกอบงบการเงินก็ได้นะครับเพราะว่าก็จะทำให้ผู้ใช้งบนั้นเกิดความเข้าใจในบริบทของธุรกิจที่ตนเองนั้นได้ดำเนินการในการตรวจสอบนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับในการตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินเนี่ยนะครับกรณีที่เหตุการณ์ภายหลังในวันที่งบการเงินนั้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆนะครับแต่มันก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยทำให้ออดิเตอร์นั้นนะครับได้มีการประเมินถึงสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและเป็นการย้ำเตือนให้กับผู้ใช้งบนะครับรับทราบว่าอาจจะมีปัญหาหรือสถานการณ์ของความไม่แน่นอนนะครับเกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็อยากให้ผู้ใช้งบนั้นเกิดความระมัดระวังนะครับนอกจากนี้นะครับบางครั้งการสอบถามเนี่ยก็อาจจะได้ข้อมูลนะครับไม่ถูกต้องหรือว่าครบถ้วนแต่อย่างไรนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยที่ออดิเตอร์สามารถที่จะเซฟตัวเองได้ก็คือเราอาจจะอาศัยวิธีการนะครับในการเช็คเกี่ยวกับการอ่านรายงานการประชุมของกิจการครับซึ่งรายงานการประชุมนั้นก็อาจจะหมายถึงรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนะครับรายงานการประชุมฝ่ายบริหารหรือว่ารายงานการประชุมกับคณะกรรมการที่สำคัญนะครับเราอาจจะมีการอ่านแล้วก็สรุปออกมาแล้วก็พิจารณาว่ามีสถานการณ์อะไรที่มันสำคัญและคาดว่าจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับภายหลังในวันที่งบการเงินและมีความจำเป็นครับที่เราจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลนะฮะดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับออดิเตอร์ต้องมีการรีเช็คข้อมูลตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแม้ที่สุดนะครับกิจการเนี่ยอาจจะต้องมีการประมาณการในเรื่องของกระแสเงินสดนะครับและมีผลทำให้กิจการนั้นสามารถกู้ยืมเงินของสถาบันทางการเงินผ่านหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ออดิเตอร์ก็ต้องมีการเช็คข้อมูลนะครับว่าภายหลังจากได้มีการขอพิจารณาเงินกู้นะครับจากสถาบันทางการเงินนะกิจการนั้นได้รับตามที่จำนวนเงินที่มีการร้องขอไปหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประมาณการกระแสเงินสดของกิจการนะครับสำหรับวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือในประเด็นเรื่องของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะการตรวจสอบหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วประเด็นจะไปอยู่ที่ในเรื่องของคดีฟ้องร้องนั่นเองนะครับซึ่งคดีฟ้องร้องนั้นต้องบอกกันเลยว่ามันก็มีความหลากหลายนะครับว่าเป็นการตรวจสอบหนี้สินที่เกิดขึ้นนั้นในเพราะไหนนะครับซึ่งพอยต์แรกเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในมุมที่กิจการอาจจะมีการขายสินค้าไปแล้วก็ไม่ถูกต้องนะครับตรงแบบกับสัญญาก็เลยทำให้กิจการนั้นถูกลูกค้าเนี่ยฟ้องร้องนะครับเพราะฉะนั้นเพนพอยต์ของเราก็คือว่าออดิเตอร์นั้นจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆครับว่าเฮ้ยลักษณะกระบวนการดังกล่าวนั้นกิจการนั้นได้มีการทำผิดสัญญาในประเด็นไหนหรือว่าข้อไหนนะครับต้องไปดีเช็คความถูกต้องแล้วก็อาจจะมีการปรึกษานะครับไปยังทนายความที่เกี่ยวข้องของบริษัทเองนะครับเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งประมาณการหรือว่าหนี้สินนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการรับรู้เข้าไปในงบการเงินแล้วหรือไม่อย่างไรทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะเราก็จะต้องมีการติดต่อแล้วก็สอบถามไปยังทนายความเพื่อเป็นการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจะนำมาพิจารณาในการประกอบนะครับการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางนะครับวิธีการในการตรวจสอบหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับของเดิมก็คือว่าในกระบวนการในการตรวจสอบหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเราก็อาจจะมีการศึกษาจากรายงานการประชุมต่างๆเพราะว่ารายงานการประชุมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรายงานการประชุมของคณะกรรมการหรือแม้แต่ผู้ถือหุ้นนะครับข้อมูลบางอย่างที่เราได้สอบถามผู้บริหารไปในตอนต้นเราอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือถูกต้อง 100% นะครับแต่ว่าเราได้เพียงข้อมูลเพียงบางส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาอ่านแล้วก็ศึกษาจากรายงานการประชุมต่างๆที่สำคัญนะครับก็จะช่วยทำให้เรารับทราบถึงสถานการณ์หรือเหตุการณ์หรือภาระอะไรบางอย่างที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วทำให้บริษัทนั้นสูญเสียค่าใช้จ่ายในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นการอ่านรายงานการประชุมก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนอกจากนี้ครับในการตรวจสอบหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะอาศัยวิธีการในการส่งหนังสือนะครับยืนยันยอดไปยังทนายความของบริษัทครับว่ากรณีที่กิจการนั้นมีการกำหนดทนายความหรือว่ามีการแต่งตั้งแผนกเกี่ยวกับฝ่ายกฎหมายในองค์กรนะครับการทำหนังสือยืนยันยอดกับฝ่ายทนายหรือฝ่ายกฎหมายขององค์กรนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อจะได้รับหลักฐานที่เป็นลักษณะของลายลักษณ์อักษรนะครับเพื่อเป็นเครื่องมือนะครับยืนยันว่า

ตัวหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นคาดว่ามีการประมาณการตัวเลขอย่างไรจึงจะเหมาะสมแล้วทนายความในมองของเขานั้นมีการมองว่ากิจการจะเสียผลประโยชน์จากทรัพยากรทางเศรษฐกิจหรือสินทรัพย์กิจการในอนาคตหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับหรือแม้แต่บางกิจการนะครับอาจจะไม่มีฝ่ายกฎหมายนะครับก็อาจจะใช้วิธีการที่ว่าลูกค้านั้นอาจจะไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เป็นด้านกฎหมายจากภายนอกนะครับที่ไม่ได้เป็นทนายความประจำของบริษัทภายในขององค์กรเองนะครับออดิเตอร์ก็ต้องอาศัยวิธีการในการส่งหนังสือยืนยันยอดเช่นเดียวกันครับแต่ว่าสถานที่ในการจัดส่งนั้นก็คือเป็นภายนอกนั่นเองซึ่งก็จะแตกต่างจากการขอหนังสือยืนยันยอดจากทนายความภายในนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางวิธีการหนึ่งนะครับนอกจากนี้นะครับก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบนะครับในกระบวนการในการเปิดเผยข้อมูลนะครับเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วยนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วในทางปฏิบัติถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยการเปิดภาระเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในงบการเงินเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ผู้บริหารมองว่าการเปิดข้อมูลดังกล่าวนั้นอาจจะส่งผลให้กิจการนั้นเสียชื่อเสียงหรือเปล่าหรือว่ามีประเด็นในภายหลังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งผู้บริหารอาจจะมีการหลีกเลี่ยงหรือว่าการเปลี่ยนแปลงคำพูดสิ่งที่จะสื่อสารออกไปอย่างผู้ใช้งบการเงินนะครับแล้วก็อาจจะทำให้ผู้ใช้งบการเงินนั้นเข้าใจผิดนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ออดิเตอร์จะต้องมีการพิจารณาแล้วก็ตรวจสอบในประเด็นเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งการเปิดเผยนั้นอาจจะไม่ถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่ออดิเตอร์ต้องมีการรีเช็คนะครับกรณีที่ออดิเตอร์นั้นนะครับมีความคิดเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนะครับของหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นน้อยไปหรือว่าไม่ตรงตามมาตรฐานของการรายงานทางการเงินนะครับซึ่งก็จะอยู่ในมาตรฐานรายการทางบัญชีนะครับมาตรฐานการเงินนั้นก็จะอยู่ที่ TS 37นะครับก็จะว่าในเรื่องของการประมาณการหนี้สินแล้วก็หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะไปศึกษาแล้วก็ดูตรงคำอธิบายของมาตรฐานนะครับก็จะทำให้เข้าใจว่าในองค์ประกอบพื้นฐานขั้นต่ำนะครับที่กิจการจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นจะต้องมีรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลหรือไม่อย่างไรนั้นเพียงพอไหมก็ต้องอาจจะต้องไปอ้างอิงจากตัวมาตรฐานเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่ออดิเตอร์ต้องสร้างแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับให้กับลูกค้าในบริบทของการเปิดเผยข้อมูลของหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับคราวนี้ครับในประเด็นสุดท้ายครับประเด็นนี้เป็นการพูดถึงในเรื่องของการตรวจสอบภาระผูกพันครับในการตรวจสอบนะครับภาระผูกพันเนี่ยหลักๆนั้นก็อาจจะเกิดจากสถานการณ์นะครับที่กิจการนั้นมีการกู้ยืมเงินนะครับซึ่งอาจจะกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงินนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกนะครับหรือว่าอาจจะมีการกู้ยืมเงินนะครับกับบริษัทหรือว่ากลุ่มบุคคลในเครือของกิจการก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของข้อผูกพันในสัญญาเนี่ยก็อาจจะมีการกำหนดนะครับว่าในนั้นเนี่ยมีการระบุว่าเช่นกิจการต้องมีการฝากเงินขั้นต่ำนะครับไว้กับสถาบันทางการเงินเพียงเท่านี้เท่านั้นนะครับโดยที่ไม่สามารถที่จะถอนเงินออกจากบัญชีนั้นได้เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นในเรื่องของภาระผูกพันที่เกิดขึ้นในกิจการนั่นเองนะครับหรือแม้แต่การทำสัญญาเช่นกิจการอาจจะมีการทำสัญญาก่อสร้างนะครับกับหน่วยงานภายนอกหรือว่าหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งอาจจะมีข้อกำหนดนะในเรื่องของการวางเงินประกันนะครับไว้กับลูกค้าเพื่อเป็นการการันตีในงานว่างานจะเสร็จเรียบร้อยนะครับตามสัญญาตามเงื่อนไขของเวลาต่างๆไม่ได้มีข้อผิดในประเด็นไหนนะครับเราอาจจะต้องมีการวางเงินประกันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นภาระผูกพันอย่างหนึ่งที่กิจการนั้นจะต้องรับผิดชอบดังนั้นออดิเตอร์ก็ต้องทำความเข้าใจในประเด็นตรงนี้นะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของสัญญาเช่านะในสัญญาเช่านะครับที่เกิดขึ้นจากภาระผูกพันนั้นเนื่องจากว่าบางครั้งในการเช่าเนี่ยอาจจะอยู่ในรูปแบบของการเช่าอสังหาริมทรัพย์หรือว่าเช่าสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็จะมีสัญญาในค่อนข้างที่จะมีระยะเวลายาวนานพอสมควรนะครับซึ่งอาจจะอยู่มากกว่า1ปีนะครับหรืออาจจะอยู่2ปี3ปีหรือว่า5ปีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการในการตรวจสอบตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการทำความเข้าใจนะครับในแง่มุมของสัญญาเช่าเพราะว่า

รงนั้นจะมีการกำหนดเลยครับว่าอัตราในการเสียค่าเช่าแต่ละเดือนนั้นมีการเสียเงินเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับที่เกิดขึ้นนั้นมีการคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่ซึ่งออดิเตอร์นั้นจะต้องอาศัยวิธีการนะครับในการทดสอบนะครับในการบวกเลขว่ากิจการนั้นมีการรับรู้รายการเกี่ยวกับข้อผูกพันนั้นถูกต้องครบถ้วนหรือไม่อย่างไรดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่าส่วนใหญ่ในกระบวนการตั้งแต่ที่เราตรวจสอบมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาการดำเนินงานต่อเนื่องในเรื่องของหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของภาระผูกพันนะครับซึ่งส่วนใหญ่นั้นเราก็จะมักอาศัยวิธีการในการอ่านสัญญาเป็นหลักเป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็ต้องมีการทดสอบการคำนวณต่างๆที่เกิดขึ้นของกิจการนะครับว่ากิจการนั้นมีกระบวนการในการคำนวณตัวเลขอย่างไรมีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนหรือไม่อย่างไรนั่นเองนะครับและท้ายที่สุดนี้ครับนอกจากการตรวจสอบสัญญาหรือการสอบถามพูดคุยและการทดสอบการคำนวณของตัวเลขของภาระผูกพันที่เกิดขึ้นในกิจการแล้วนะครับเราอาจจะต้องอาศัยวิธีการในการขอหนังสือรับรองจากผู้บริหารครับเพราะว่าหนังสือรับรองจากผู้บริหารนั้นจะเป็นสิ่งที่เป็นการให้คำมั่นสัญญาของผู้บริหารที่มีต่อออดิเตอร์ครับก็จะเป็นการบอกเล่านะครับให้กับออดิเตอร์รับทราบในข้อมูลว่ากิจการได้มีการแจ้งข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับภาระผูกพันต่างๆที่มีอยู่ในกิจการนั้นให้กับออดิเตอร์ทั้งหมดแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบางครั้งลูกค้าเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนพนักงานหรือว่ามีการสับเปลี่ยนโรเตทงานต่างๆของในกิจการก็อาจจะทำให้การเก็บข้อมูลหรือการศึกษานะครับเกี่ยวกับภาระผูกพันนั้นมีความคลาดเคลื่อนหรืออาจจะแจ้งข้อมูลเราไม่ครบทวนก็ได้เพราะฉะนั้นวิธีทางปฏิบัตินะอย่างหนึ่งที่เราสามารถที่จะป้องกันตรงนี้ได้ก็คือเราอาจจะต้องมีการขอยืนยันยอดนะครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคราวนี้อาจจะมีบางท่านถามว่าเอ๊แล้วลักษณะของข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ว่านี้ที่จะต้องมีการถามไปยังบุคคลภายนอกโดยการขอคำยืนยันยอดนั้นเราสามารถทำวิธีการอะไรได้บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีการขอยืนยันยอดของเงินฝากธนาคารครับซึ่งเงินฝากธนาคารบางครั้งบางกิจการเนี่ยเรามีการขอเปิดเงินฝากกระแสรายวันแน่นอนครับว่าบางธนาคารนั้นอาจจะมีภาระผูกพันบางอย่างเช่นกิจการต้องไปเปิดบัญชีขั้นต่ำนะกิจการจะต้องเอาหลักทรัพย์บางตัวมาค้ำประกันนะเพราะฉะนั้นในกระบวนการของหนังสือยืนยันยอดเนี่ยก็จะมีการถามสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันตรงนี้ไปเพิ่มเติมด้วยเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นออดิเตอร์นะครับเราจะต้องมีการพิจารณาว่าเอ๊ในการส่งหนังสือยืนยันยอดนั้นอะไรที่ช่วยทำให้เรานั้นสามารถที่จะรับรู้ในประเด็นของภาระผูกพันได้นะครับซึ่งตัวอย่างที่อาจารย์ทอมได้ยกตัวอย่างไปนั้นก็คือจะเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการกู้ยืมเงินกับธนาคารนะครับแล้วเราก็มีการขอหนังสือตรงนี้ไปยังธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าวันนี้นะครับที่เราพูดกันมาทั้งหมดก็ล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นนะครับการตรวจสอบที่สำคัญนะครับที่มักจะเกิดขึ้นกับในหลายๆธุรกิจนะครับอาจารย์ทอมไม่ได้หมายความว่าประเด็นการตรวจสอบทั้งหมดนี้ที่อาจารย์ทอมพูดในวันนี้จะเป็นสิ่งที่ทุกท่านจะต้องตรวจสอบในบริษัทเดียวนะครับเราอาจจะต้องมีการหยิบยกตัวอย่างบางตัวอย่างนั้นไปบังคับใช้นะครับไปปรับใช้กับองค์กรหรือหน่วยงานในแต่ละหน่วยงานเพราะว่าเขาจะมีวิธีการนะครับในเรื่องการปฏิบัติเนี่ยไม่เหมือนกันนั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีการต่างๆที่อาจารย์ทอมพูดนี้อาจารย์ทอมก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและก็ทุกท่านที่สนใจนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับวันนี้ก็อาจารย์ทอมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับที่ให้โอกาสมาบรรยายในวันนี้นะครับแล้วก็ขอทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับว่าครั้งหน้านั้นเราจะมีการพูดถึงอะไรก็ติดตามรับชมรับฟังกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ทอมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับนะก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกตามระยะเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะครับ 2. กากบาทถอดล้อหรือชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ 3. ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคลุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับเสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้ต่อไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อนะครับเราจะต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

ครับในการไล่ลมเบรกนะครับเราควรจะต้องทำการไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่

0: ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละล้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกด้านล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรกนะเราต้องดูตำแหน่งของสกรูไล่ลมในส่วนของดัมเบรกล้อหลังครับนี่คือตำแหน่งนี้ครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะออกจากระบบเบรกเนี่ยนะครับคำแนะนำก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือนะเราเรียกว่าประแจขันสกรูไล่ลมนะครับไว้สำหรับขันสกรูไล่ลมโดยเฉพาะลักษณะของมันจะเป็นประแจแหวนแล้วก็จะมีหัวผ่าอย่างนี้นะครับนะแล้วก็กระปุกรองน้ำมันที่ออกมานะครับพร้อมกับสายยางลักษณะใสนะเพื่อที่จะสังเกตน้ำมันที่ออกมาจากระบบเบรกจะต้องไม่มีฟองอากาศนะครับต่อไปจะเป็นการไล่ลมคลายสกรูไล่ลมด้วยประแจไล่ลมครับและประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก
1: ย้ำ
0: และสั่งให้เหยียบ
1: เหยียบ
0: และทำการคลายสกรูไล่ลมออกสังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
1: ย้ำย้บ
0: ในขณะนี้ให้เราทำการเติมน้ำมันเบรกเข้าที่กระบอกน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรกตัวบนครับให้อยู่ในระดับแม็กในการไล่ลมเบรกล้อหน้านะก็ให้ทำการประกอบประแจที่จะทำการคลายน็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูไล่ลมและประกอบสายยางรองน้ำมันเข้าไปคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำเย็บย้ำ
0: ขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบจะทำการไหลออกมาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้องที่ออกมาจากสายยางจะต้องไม่มีฟองอากาศผสมมาด้วยครับการปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับในการปรับตั้งนะเราจะต้องมีเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ 1. ฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกแล้วก็2ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอา ไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรกและทำการกดแป้นเหยียบเบรกดูว่าระยะฟรีนะครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดเข้าออกนะครับแค่ระยะฟรีระยะฟรีจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20มิลถ้าเกินไปกว่านั้นให้ทำการปรับตั้ง

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาลแล้วก็มีตัวอีวอลเวอเรเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์แล้วก็มีอีวอลเวอเรเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการ

0: การถ้าเกิดวาล์ววาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 134A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือ Clamp Meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับAC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
0: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟลด์เกตนะแมนิโฟลด์เกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและน้องๆทางบ้านค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กนะคะดร.ขนฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะวันนี้ก็มาพบกันในรายการนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลในตอนธุรกิจค้าปลีกซึ่งเป็นตอนที่2แล้วนะคะน้องๆหลายคนติดใจรายการของเรานะคะจากตอนแรกแต่เนื้อหาเนี่ยค่อนข้างเยอะดังนั้นเราก็เลยแบ่งตอนนี้ออกเป็น2ตอนนะคะหลายคนเนี่ยก็รอเฝ้าชมอยู่ว่าโมเดลธุรกิจดิจิตอลเนี่ยเราจะใช้นวัตกรรมอะไรในการที่จะบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะวันนี้เราก็มาพบกับพี่เก่งจากซีเนียร์ซอฟเช่นเคยค่ะขอรบกวนพี่เก่งแนะนำตัวก่อนเลยนะคะ
1: ครับน้องๆสามารถเรียกพี่เก่งได้นะครับชื่อก็คือพัทรศักดิ์วงศาบุตรครับเป็น Marketing Director ของซีเนียร์ซอฟนะครับ
0: นี่ค่ะวันนี้นะคะพี่เก่งก็พร้อมมากเลยที่จะมานำเสนอธุรกิจค้าปลีกที่ใช้นวัตกรรมดิจิตอลของเรานะคะเป็นตอนที่2นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเชิญน้องๆพบกับการบรรยายของพี่เก่งได้เลยค่ะ
1: ครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลนะครับกับธุรกิจค้าปลีกนะครับตอนนี้เป็นตอนที่2แล้วนะครับหากน้องๆท่านไหนเนี่ยที่ยังไม่ได้ดูตอนแรกพี่แนะนำว่าให้เกากลับไปดูภาคแรกก่อนนะครับทีนี้เรามาดูภาคเซกชันนี้เป็นเซกชันที่2

ละเป็นเนื้อหาต่อเนื่องกันนะครับจะได้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดของนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลกับธุรกิจค้าปลีกว่าจริงๆแล้วมีอะไรบ้างนะครับสำหรับพาร์ทนี้เองนะครับพี่ทำมาด้วยกัน3หัวข้อหลักๆอยากให้น้องเข้าใจในเรื่อง3หัวข้อนี้นะครับเรื่องที่1คือระบบโพสต์นวัตกรรมที่ธุรกิจค้าปลีกต้องให้ความสำคัญละเรามาลองดูกันว่าระบบโพสต์มันคืออะไรหรือคำว่าตัว P ตัว O ตัว S เนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วหัวข้อที่2คือเทคนิคการเลือกอุปกรณ์ PVS มาใช้ยกระดับกับธุรกิจนะครับนอกจากเราจะมีตัวระบบแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญที่จะขาดไม่ได้ที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจค้าปลีกเนี่ยเติบโตแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจคืออุปกรณ์หรือฮาร์ดแวร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าอุปกรณ์อะไรบ้างที่เกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกนะครับนอกจากพี่จะให้ดูภาพเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกแล้วเนี่ยพี่วันนี้พี่จะเอาวิธีการแนะนำวิธีการเลือกซื้อเพราะบางทีเราอาจจะต้องการอยู่หรือเรามีพี่น้องหรือเรามีคนที่กำลังอยากจะหาซื้ออยู่แต่เราไม่รู้ว่าเราจะเลือกอุปกรณ์เหล่านี้ยังไงมาใช้ในธุรกิจของเรานะครับพี่เชื่อว่าอาจจะมีน้องหลายคนที่มีธุรกิจแล้วที่บ้านมีธุรกิจแล้วหรือกำลังเริ่มที่จะมีธุรกิจนะครับเซกชันนี้จะเป็นประโยชน์มากนะครับส่วนเซกชันที่3ก็คือหัวข้อที่3นะครับคือตัวอย่างของการนำระบบมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจจริงๆวันนี้พี่มีตัวอย่างสักประมาณ1หรือ2ตัวอย่างนะครับในการนำระบบทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ไปใช้ในธุรกิจเนี่ยมันดียังไงเขาไปวางโฟลการทำงานยังไงเขาไปวางแผนขั้นตอนในการทำงานยังไงปกติเวลาเราเข้าไปร้านค้าหนึ่งนะครับสิ่งที่เราจะเห็นคือเราเห็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองส่วนหนึ่งเนี่ยพี่จะบอกว่าแค่ไม่กี่ 10% นะครับแต่จริงเขามีแบ็กออฟฟิศหรือมีหลังร้านซึ่งมีข้อมูลที่เยอะมากนะครับทีนี้เราไปเริ่มกันเลยนะครับเซสชั่นแรกนะครับระบบโพสต์นวัตกรรมที่ธุรกิจค้าปลีกต้องให้ความสำคัญพี่จะเกิดแบบนี้ก่อนนะครับที่ผ่านมานะครับหลังจากที่พี่เคยไปเดินทางให้ความรู้กับ SME ในบ้านเราหลายๆจังหวัดนะครับสิ่งที่ขาดเลยก็คือว่าความรู้เกี่ยวกับระบบหรืออุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในธุรกิจนะครับส่วนใหญ่ที่พี่เจอเลยก็คือว่าถ้าเราต้องการเปิดธุรกิจมา1ธุรกิจนะครับสิ่งที่เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่จะคิดก็คือเอาเงินไปปรับปรุงร้านไปทำสถานที่ให้สวยให้งามให้เพอร์เฟคให้คนมาถ่ายรูปกับร้านค้าแต่คนจะให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมน้อยมากนะครับทั้งๆที่นวัตกรรมเนี่ยเป็นหัวใจหลักของการทำธุรกิจไม่ใช่โลเคชันไม่ใช่ร้านค้าไม่ใช่การออกแบบตกแต่งครับการออกแบบตกแต่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นในการดึงดูดลูกค้ามาที่ร้านเราแต่ไม่ใช่ระบบทั้งระบบหรือไม่ใช่หัวใจในการทำธุรกิจเลยนะครับทีนี้ธุรกิจไหนก็แล้วแต่ที่เติบโตนะครับไม่มีธุรกิจไหนที่ไม่มีนวัตกรรมมาใช้ในธุรกิจเลยสักธุรกิจเดียวนะครับให้เรามองภาพไปกว้างๆอย่างนี้ก็ได้ครับวันนี้ถ้าเราเจอธุรกิจไหนที่มีสาขาเยอะๆเราเดินทางไปไหนเราเห็นตลาดร้านนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะไปห้างไหนเราเจอธุรกิจนี้ไม่ว่าจะเป็นตอกซอยไหนเราเจอธุรกิจนี้เขาดำเนินงานธุรกิจโดยนวัตกรรมหรือโดยระบบหรือโดยซอฟต์แวร์หรือว่าแอปพลิเคชันอะไรก็ได้ที่เราจะเรียกนะครับมาใช้ในธุรกิจไม่ใช่โลเคชันนะครับไม่ใช่การเอาเงินลงทุนไปตกแต่งร้านเลยสักนิดเดียวนะครับดังนั้นเทคโนโลยีที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกเนี่ยถ้าเป็นในมุมของพี่เองพี่จะให้คำหนึ่งว่าเป็นโปรแกรม POS หรือระบบ POS หรือระบบ Point of Sale นะครับถ้าแปล POS ก็คือ Point of Sale คือจุดซื้อจุดขายนั่นเองนะครับถ้าเรามองภาพง่ายๆเลยก็คือเวลาเราไปเดินไปซื้อของร้านมินิมาร์ทร้านหนึ่งนะครับเราไปซื้อของเสร็จเราหยิบมาวางเขาขายสินค้าให้เราคิดเงินให้เรานั่นแหละครับคือจุดซื้อจุดขายมันเป็นคำย่อของที่มาคำว่า POS นะครับทีนี้น้องๆน่าจะเข้าใจครับแล้วว่าคำว่า POS เนี่ยมันคืออะไรเนาะทีนี้ POS ใช้กับธุรกิจอะไรได้บ้างแน่นอนครับธุรกิจค้าปลีกคำว่าค้าปลีกเนี่ยอย่างพาร์ทแรกที่พี่อธิบายไปแล้วนะครับค้าปลีกเนี่ยมันมีหลายธุรกิจมากเลยนะครับแล้วก็ธุรกิจแบบไหนที่เรียกว่าค้าปลีกบ้างให้น้องลองย้อนกลับไปดูพาร์ทแรกน้องจะเข้าใจนะครับธุรกิจค้าปลีกนะครับโดยถ้าเราเห็นภาพชัดๆก็คือห้างสรรพสินค้านะครับมินิมาร์ทร้านสะดวกซื้อนะครับสิ่งเหล่านี้ร้านทุกเนี้ยที่เราพี่ยกตัวอย่างมามีระบบหมดเลยนะครับระบบเข้ามาช่วยอะไรเขาก็คือช่วยเสริมศักยภาพในการทำธุรกิจนะครับเขาสามารถที่จะเอาข้อมูลที่ได้จากระบบไปวางแผนไปต่อยอดไม่ว่าจะเป็นต่อยอดเรื่องของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นต่อยอดในเรื่องของการจัดการบริหารลูกค้าการจัดการคนแม้กระทั่งการจัดการตัวพนักงานภายในองค์กรเองหรือภายในบริษัทเองนะครับสุดท้ายลิงก์เรื่อง

การวางแผนด้านการเงินด้วยนะครับซึ่งระบบเนี่ยเขาจะให้ข้อมูลแก่เราทุกซากส่วนซึ่งเราสามารถที่จะหยิบแต่ละส่วนไปใช้งานอะไรก็ได้นะครับนี่คือภาพของระบบ POS นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับระบบ POS เนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างพี่ทำให้เข้าใจง่ายๆคือประกอบด้วยแค่2ส่วนเท่านั้นก็คือซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์คืออะไรซอฟต์แวร์หรือที่เราเรียกว่าแอปพลิเคชันก็ได้เรียกแพลตฟอร์มก็ได้เรียกระบบก็ได้มันก็คือซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงที่สำคัญคือฮาร์ดแวร์การทำงานของซอฟต์แวร์ถามว่าไม่มีฮาร์ดแวร์ทำงานได้ไหมทำงานได้ครับแต่ไม่ 100% นะครับไม่ได้ทำให้ธุรกิจมีความเร็วขึ้นหรือไวขึ้นหรือครบวงจรนะครับดังนั้นในการทำงานของธุรกิจแต่ละธุรกิจนะครับสิ่งที่จะเพอร์เฟกต์ทำให้ธุรกิจสมบูรณ์ที่สุดก็คือการมีทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์แล้วก็บุคลากร3ส่วนประกอบกันร้านนั้นจะเป็นร้านที่เติบโตได้ไวนะครับทีนี้ตัวซอฟต์แวร์เองจริงๆอ่ะถ้าเราแยกจริงๆอ่ะในท้องตลาดบ้านเรามีอยู่หลายแบบมากนะครับซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนระบบ Windows ระบบปฏิบัติการ Windows ซอฟต์แวร์ที่สามารถติดตั้งบน iOS ได้ซอฟต์แวร์ที่สามารถติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Android ได้นะครับเราสามารถที่จะเลือกใช้ซอฟต์แวร์แบบไหนก็ได้ตามที่เราสะดวกหรือตามที่เราอยากจะใช้งานมันนะครับตรงส่วนนี้ไม่มีข้ออะไรให้นะครับอยู่ที่ว่าความสะดวกที่เราอยากเลือกใช้ทีนี้ถ้าพี่อยากจะให้วิธีการเลือกซื้อตัวซอฟต์แวร์นะครับง่ายๆเลยครับถ้าถามพี่ว่าพี่ครับผมอยากจะเลือกซื้อซอฟต์แวร์มาใช้ในธุรกิจที่บ้านที่ครอบครัวผมมีอยู่ผมจะเลือกยังไงดีนะครับง่ายๆครับให้น้องลองนึกดูว่าน้องอยากได้อะไรกับตัวระบบนะครับเช่นอยากได้ระบบที่สามารถที่จะคิดเงินให้เราได้สามารถอยากได้ระบบที่มีรายงานรีพอร์ตให้เราอย่างละเอียดนะครับอยากได้ระบบที่ช่วยสะสมคะแนนให้กับลูกค้าเราลองลิสต์ความต้องการสิ่งเหล่านี้มาใส่กระดาษนะครับสัก A4 หนึ่งแล้วเราก็ไปให้พี่ๆที่เขาพัฒนาตัวระบบเนี่ยอธิบายให้เราฟังว่ามีไหมถ้ามีเราเลือกได้เลยครับนะครับไม่ยากวิธีการเลือกนะครับทีนี้พี่จะขอลงดีเทลในส่วนแรกนะครับตัวนวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกพี่บอกแล้วว่ามีส่วนที่สำคัญอยู่ด้วยกัน3ส่วนเนาะมีซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์แล้วก็บุคลากรแต่วันนี้พี่จะขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับ2ส่วนก็คือซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์นะครับหัวใจหลักในการทำธุรกิจอย่างที่พี่บอกไปก็คือซอฟต์แวร์เลยครับนะครับซอฟต์แวร์หัวใจหลักมันคืออะไรก็คือมันช่วยให้เราเห็นภาพรวมของธุรกิจเรามันช่วยให้เราวิเคราะห์ข้อมูลวันนี้จนถึงพยากรณ์ในวันข้างหน้าได้นะครับมันช่วยให้เรามีความสะดวกสบายมันช่วยให้เราได้มีเวลาไปเที่ยวนะครับโดยเราไม่ต้องมาเฝ้าร้านตลอดเวลานะครับมันช่วยให้เราใครอยู่ร้านก็สามารถที่จะใช้งานในแอปพลิเคชันนี้ขายของได้นะครับนี่คือข้อดีคร่าวๆที่เป็นภาพกว้างๆที่พี่อธิบายให้น้องเห็นภาพนะครับทีนี้ตัวซอฟต์แวร์เองอะธุรกิจไหนที่ใช้ซอฟต์แวร์ได้บ้างทุกธุรกิจเลยครับไม่ใช่เฉพาะธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมของค้าปลีกนะครับทุกธุรกิจเขาจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันทุกธุรกิจจะมีสิ่งที่อยากได้อยากตัวแอปพลิเคชันแตกต่างกันนะครับแต่ไม่มีแต่พี่จะบอกว่าไม่มีธุรกิจไหนที่ไม่มีนวัตกรรมหรือแอปพลิเคชันเลยนะครับทีนี้ถ้าพี่ยกตัวอย่างคร่าวๆง่ายๆว่าตัวความสามารถของตัวนวัตกรรมระบบค้าปลีกเนี่ยพี่ลิสต์มาให้7ข้อคร่าวๆนะครับว่าจริงๆแล้วในการบริหารจัดการค้าปลีกเนี่ยหรือว่ากำค้าปลีกเนี่ยฟังก์ชันหรือฟีเจอร์ที่ควรจะมีในระบบที่เราควรจะเลือกมาใช้ในธุรกิจนะครับว่าเราจะเลือกอะไรบ้างที่เป็นจุดใหญ่ๆนะครับข้อที่1คือต้องสามารถคิดเงินหน้าร้านได้นะครับการคิดเงินหน้าร้านเนี่ยต้องไม่ใช่แค่เครื่องคิดเลขแค่คำนวณเงินให้นะครับต้องมีความสามารถที่มากกว่านั้นนะครับมากกว่ายังไงเช่นต้องรองรับระบบบาร์โค้ดได้ต้องระบบ QR code ได้นะครับต้องสามารถคำนวณโปรโมชั่นที่ถูกต้องต้องสามารถคำนวณตัวเลขที่ถูกต้องนะครับต้องสามารถคำนวณเซอร์วิสชาร์จได้นะครับและที่สำคัญคือสิ่งที่จะลืมไม่ได้ของระบบแบบนี้ก็คือต้องใช้งานด้วยนะครับส่วนถัดมาข้อที่2ก็คือออกใบเสร็จใบกำกับภาษีได้แน่นอนครับธุรกิจค้าปลีกสิ่งที่จะลืมไปไม่ได้เลยคือการออกใบเสร็จนะครับคำว่าออกใบเสร็จใบส่งของหรือใบกำกับภาษีไม่ว่าอย่างที่พี่บอกแล้วว่าธุรกิจแต่ละธุรกิจนะครับมีความต้องการในตัวโปรแกรมแตกต่างกันบางโปรแกรมออกใบส่งสินค้าทับใบเสร็จรับเงินบางโปรแกรมหรือบางโปรแกรมหรือบางธุรกิจออกใบเสร็จ
ทับใบกำกับภาษีบางธุรกิจอาจจะออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบอย่างเดียวเลยก็ได้นะครับทีนี้เราจะดูได้ไงว่าธุรกิจเราเนี่ยจะออกใบเสร็จแบบไหนล่ะอันนั้นแหละครับมันอยู่ที่เราพูดคุยแล้ววางแผนว่าเราอยากให้ธุรกิจเราทำแบบไหนมากกว่าบางธุรกิจขายปลีกออกใบเสร็จเลยไม่เอาใบสลิปอย่างย่อที่เป็นเวลาเราไปซื้อของใบเสร็จเล็กๆเห็นครับในพวกพี่จะเรียกใบเสร็จเหล่านั้นว่าสลิปอย่างย่อหรือใบเสร็จอย่างย่อนะครับทีนี้เราสามารถที่จะเอาใบสลิปอย่างย่อนั้นส่งสรรพากรได้เลยไหมส่งได้เหมือนกันครับแต่ว่ามันอยู่ได้ไม่นานมันจะเลือนทีนี้สุดท้ายเขาต้องเอาใบสลิปอย่างย่อเนี่ยครับไปขอใบกำกับภาษีใบใหญ่ที่เป็น A4 หรือครึ่ง A4 เต็มรูปแบบซึ่งจะพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์เตอร์อีกแบบนึงซึ่งจะเก็บไว้ได้นานสามารถที่ยื่นส่งภาษีได้ส่งสรรพากรได้ในอนาคตต่อไปทีนี้ในการออกใบเสร็จเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับไม่ได้แค่พิมพ์เป็นฮาร์ดคอปปี้ละไม่ได้แค่พิมพ์เป็นเอกสารทีนี้เราในส่วนของผู้บริโภคนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้อีกนะครับว่าใบเสร็จเราอยากได้ในรูปแบบไหนเช่นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับอิเล็กทรอนิกส์สามารถที่จะส่งให้เราทางไหนล่ะแชร์มาให้ทาง LINE ได้มั้ยทางอีเมลได้มั้ยเราสามารถที่จะเลือกได้เลยเราบอกจากอันค้าได้เลยนะครับว่าใบเสร็จต้องการที่จะใส่ซองให้พิมพ์ออกมาถือกลับบ้านหรือต้องการให้ส่งเมลให้ฉันนะครับแค่ตรงนี้ของใบเสร็จเนี่ยก็มีหลากหลายแล้วนะครับทีนี้มันไม่ได้ง่ายเฉพาะกับลูกค้ามันง่ายสำหรับร้านค้าด้วยนะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเราใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับใบเสร็จที่เราออกจากในระบบมันจะต่อลิงก์เข้ากับสรรพากรอัตโนมัติโดยเราไม่ต้องพิมพ์ส่งไปปึกๆเหมือนสมัยก่อนในการทำบัญชีครับสำหรับร้านธุรกิจค้าปลีกก็คือลูกค้ามาซื้อปีนึงกี่บินก็แล้วแต่เราต้องพิมพ์ทั้งหมดแล้วบังเอิญปีนั้นเรามี 20,000 บินเราต้องพิมพ์ 20,000 บินเพื่อแบกทุกอย่างไปที่สรรพากรเพื่อส่งภาษีเพื่อยื่นภาษีหรือเพื่อแบกไปที่สำนักงานบัญชีให้เขาทำบัญชีให้ทุกวันนี้เอกสารหายไปนะครับในการทำธุรกิจสะดวกมากนะครับส่วนฟังก์ชันที่2ที่ธุรกิจค้าปลีกจำเป็นต้องมีเลยก็คือการเช็คสต็อกของสินค้านะครับแน่นอนครับธุรกิจค้าปลีกในเรื่องของการที่มีสินค้าจำนวนหลาย SKU หรือไอเทมหลายตัวหรือสินค้าจำนวนมหาศาลนะครับถ้าเรามองตัดภาพเข้าไปที่ซูเปอร์สโตร์หรือห้างสรรพสินค้าให้เราลองเดาง่ายๆว่ามีสินค้ากี่ตัวนั่นแหละครับระบบบริการหรือ PVS ต้องจัดการบริหารสินค้าทั้งหมดนั้นทั้งหมดในธุรกิจดังนั้นถ้าเราไม่มีระบบเราจะทำยังไงถึงจะจำสินค้าแต่ละประเภทได้ถึงจะจำราคาของสินค้าแต่ละชนิดได้ดังนั้นระบบมันเลยต้องมีเรื่องระบบของเช็คสต็อกด้วยนะครับเช็คสต็อกเราก็จะรู้ข้อมูลว่าสินค้าไหนอยู่กับเรานานขนาดไหนแล้วนะครับสินค้าไหนที่ใกล้หมดอายุแล้วสำหรับธุรกิจค้าปลีกที่เป็นมีวันหมดอายุมาเกี่ยวข้องนะครับส่วนถัดมาก็คือการเก็บข้อมูลของลูกค้าแน่นอนครับระบบ POS หรือระบบบริหารงานขายหรือบริหารองค์กรนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนอกจากการเก็บข้อมูลของตัวสินค้าแล้วการเก็บข้อมูลลูกค้าสำคัญที่สุดเหมือนกันนะครับเพราะอย่าลืมว่าถ้าเรารู้เรียนรู้พฤติกรรมลูกค้าว่าลูกค้าคนนี้มาซื้ออะไรเราบ่อยๆหรือเยอะๆหรือชอบซื้ออะไรหรือชอบมาซื้อช่วงที่ท่านเราก็จะรู้ประวัติเขารู้พฤติกรรมของลูกค้าเขานะครับส่วนอีกส่วนถัดมาคือทำระบบสมาชิกสะสมแต้มได้แน่นอนครับมันลิงก์กันนะครับนอกจากเก็บประวัติข้อมูลลูกค้าไว้แล้วชื่อที่อยู่เบอร์โทรที่ไหนวันเกิดที่เท่าไหร่แล้วต่อไปก็คือต้องมีสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าในร้านเราด้วยของธุรกิจเราด้วยนะครับการให้คะแนนสะสมการทำส่วนลดการทำโปรโมชั่นเพื่อดึงลูกค้ากลับเรามาซื้อวันหลังเพื่อเพิ่มมูลค่ายอดขายให้กับธุรกิจอย่างพี่เองพี่ก็หลวมตัวหลายครั้งทุกวันนี้ก็เป็นเหยื่อในการสะสมแต้มเหมือนกันนะครับเวลาซื้อถึงเท่านี้พี่จะได้แต้มเท่านี้เพิ่มอย่างเติมน้ำมันรถอย่างเงี้ยนะครับพี่ก็จะเติมตลอดเลย800ได้เท่านี้พอยต์ถ้าพี่เติม 1,500 พี่ได้เท่านี้พอยต์ได้น้ำอีก2ขวดด้วยนะได้ขนมด้วย 1,500 ไปเลยครับเห็นไหมครับว่าระบบสะสมแต้มมันดึงดูดเรามากนะครับส่วนที่ถัดมาคือสรุปรายรับรายจ่ายของธุรกิจได้แน่นอนครับระบบ POS ต้องสรุปรายรับรายจ่ายของเราได้ด้วยไม่งั้นเราจะไม่ทราบกำไรของธุรกิจครับในการดำเนินธุรกิจในการทำธุรกิจโดยเฉพาะค้าปลีกนอกจากยอดขายนะครับกำไรสำคัญที่สุดนะครับเพราะธุรกิจค้าปลีกเนี่ยมีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับกำไรน้อยดังนั้นถ้าธุรกิจไหนไม่บริหารกำไรธุรกิจมีความเสี่ยงสูงดังนั้นแอปพลิเคชันที่เราเลือกใช้ต้องสามารถที่จะให้เราเรียกดูกำไรสุดที่จริงๆได้ด้วยนะครับและที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือช่องทางเราชำระที่หลากหลายแน่นอนครับ

หลายที่ระบบที่เราเลือกใช้มีช่องทางการรับที่หลากหลายมันทำให้เราไม่พลาดในการขายมันทำให้เราต้อนรับลูกค้าลูกค้าสะดวกชำระแบบไหนก็สามารถให้ลูกค้าเลือกได้เลยนะครับสุดท้ายคือรายงานครับสิ่งที่สำคัญกับธุรกิจทั้งหมดทั้งมวลเลยคือว่านอกจากเรามีระบบตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงกลางจนถึงท้ายแล้วเนี่ยส่วนสำคัญก็คือสิ่งที่เราจะลืมไม่ได้คือรีพอร์ตหรือระบบแดชบอร์ดหรือรายงานการดูทั้งหมดเลยครับรายงานมันจะบอกเรามันจะคาดคะเนให้เรานะครับว่าเราควรจะเดินไปทางไหนตอนนี้ธุรกิจเรามาถึงตรงนี้แล้วถ้ามีทางแยกเขาจะมีช้อยให้เราเลือกเราจะตัดสินจากข้อมูลเลยครับถ้าเราไม่มีระบบพวกนี้ไม่มีระบบรายงานบอกเราเนี่ยเราตัดสินใจไม่ถูกเพราะทางซ้ายจะเป็นเหวก็ได้ทางขวาจะเป็นสวรรค์ก็ได้แต่ถ้ามีรายงานเราจะรู้ว่าเราควรไปทางไหนที่มันถูกต้องที่สุดนะครับอันนี้เป็นความสามารถของระบบ PVS หากน้องๆเนี่ยกำลังจะเลือกหรือน้องๆที่กำลังจะบอกพ่อแม่หรือบอกครอบครัวว่าเอ้ยระบบที่ธุรกิจเราอยากได้เป็นแบบไหนพี่ให้7คีย์หลักๆนะครับไปลองคิดดูนะครับส่วนถัดมาระบบ PVS นะครับแต่ละประเภทเนี่ยจะเลือกแบบไหนล่ะแน่นอนอย่างที่พี่บอกแต่ต้นแล้วครับว่าแต่ละธุรกิจเนี่ยมันแตกต่างหมดเลยครับถ้าพี่ให้พี่ยกตัวอย่างคร่าวๆก็คือว่าถ้าเป็นธุรกิจร้านขายอาหารสุนัขนะครับอาหารแมวหรือธุรกิจเพทช็อปนะครับธุรกิจเพทช็อปก็จะมีในเรื่องของวันหมดอายุในเรื่องของรายชื่อสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงอยู่เนาะว่าสมมติว่าพี่ไปซื้อร้านเพทช็อปร้านนี้นอกจากเขาจะเก็บประวัติพี่แล้วที่เป็นคนแล้วยังเก็บประวัติน้องแมวเราด้วยน้องหมาเราด้วยนะว่าน้องหมาเราชื่ออะไรบ้างเราเนี่ยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงทั้งหมดกี่ตัวนะครับเขาต้องรู้ด้วยนะครับเพราะเขาจะรู้ว่าเราชอบมาซื้ออาหารให้กับสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยอาหารเป็นแมวหรือหมาอย่างเงี้ยนะครับเขาสามารถที่จะรู้ได้ด้วยนะครับหรือถ้าเป็นธุรกิจที่เป็นขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าธุรกิจเด่นของเขาก็คือในการใช้งานตัวแอปพลิเคชันหรือระบบเนี่ยสิ่งที่เขาจะใช้งานจริงๆก็คือระบบ serial number นะครับให้น้องลองนึกภาพแบบนี้นะครับสมมติว่าเราไปซื้อทีวี1เครื่องเราซื้อมาจากที่หนึ่งถ้าเกิดทีวีเสียไปเราจะไปเคลมทีหลังยังไงในเมื่อทีวีมันคือเหมือนกันรุ่นเดียวกันเลยดังนั้นเขาจะใช้ serial number ของสินค้าว่าสินค้าตัวนี้ซื้อจากร้านเราจริงนะเพื่อยืนยันความถูกต้องความแม่นยำว่าไม่ได้โมเมนะซื้อจากเราจริงซีเรียลนี้เพราะว่าซีเรียล1ซีเรียลไม่ซ้ำกันทั่วโลกนะครับจะรู้แหล่งที่มาว่ามาจากไหนนะครับอย่างถ้าเป็นธุรกิจเบอร์เกอรี่นะครับถ้าเป็นธุรกิจเบอร์เกอรี่เนี่ยสิ่งที่สำคัญของธุรกิจเบอร์เกอรี่คืออาจจะเป็นวันหมดอายุเนาะอาจจะทำขนมมาเช้าแล้วก็บ่ายหมดอายุละต้องมาเคลียร์แลนด์มาทำพวกเนี้ยนะครับอาจจะมีอายุอยู่ไม่นานเห็นไหมครับแต่ละธุรกิจที่พี่ยกตัวอย่างมาเนี่ยจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันดังนั้นระบบ POS เนี่ยต้องสามารถบริหารจัดการได้นะครับทีนี้พี่มีตัวอย่างของฟีเจอร์ของระบบนะครับว่าฟีเจอร์จริงๆมันมีอะไรบ้างระบบออกบินออกไปเสร็จเราเรียกว่า POS เลยนะครับหน้า POS หน้าขายขอดูหน้าขายหน่อยหน้า POS หน่อยพี่อย่างเงี้ยถ้าถามเขาแบบเนี้ยถ้าเราไปหาซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมให้กับร้านเราเนี่ยเขาจะรู้ทันทีว่าเราถามหาตรงจุดไหนนะครับบริหารระบบ POS หรือระบบขายหน้าร้านนะครับก็คือระบบที่แคชเชียร์ใช้พี่ๆแคชเชียร์ใช้เลยนะครับก็จะมีเรื่องการสแกนสินค้าการคืนของการพักบินการตรวจสอบราคาสินค้าการให้ส่วนลดสมาชิกการสะสมคะแนนฟังก์ชันพวกนี้อยู่ในหน้าของพี่ๆแคชเชียร์ทั้งนั้นเลยนะครับพี่ๆแคชเชียร์เนี่ยจะทำหน้าที่ตรงนี้ดูแลตรงส่วนนี้ทั้งหมดนะครับส่วนถัดมาคือ warehouse management นะครับตัว warehouse คือหรือสต็อกสินค้าหรือคลังสินค้าก็ได้นะครับใน1ธุรกิจโดยเฉพาะที่เป็นธุรกิจค้าปลีกนะครับจะไม่ได้มีแค่สต็อกสินค้าเดียวนะครับไม่งั้นมันจะปนกันหมดเลยเราน่าจะแยกคลังสินค้าแยกสถานที่เก็บแยกประเภทสินค้าเพื่อให้ง่ายต่อการเช็คสต็อกสินค้าเพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงนะครับพวกนี้มันอยู่ที่การแมเนจหมดเลยนะครับในเรื่องของสต็อกสินค้าจริงๆมันมีแค่สต็อกเรื่องเดียวเนี่ยเราก็สามารถพูดกันได้เป็นวันๆละเพราะว่าสต็อกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกส่วนหนึ่งในการทำธุรกิจค้าปลีกเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นธุรกิจที่เป็นขายเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้ามีของเคลมมาหรือต้องการซ่อมก็จะเป็นสต็อกของซ่อมถ้าเราดูรายงานแต่ละวันเราก็จะรู้ว่าวันนี้มีของซ่อมมาทั้งหมดกี่ชิ้นมีอะไรบ้างแล้วอยู่ในคลังของซ่อมทั้งปีลูกค้ามาซ่อมทั้งหมดกี่ครั้งเราจะรู้ทั้งหมดเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีคลังเดียวหรือ
สต็อกเดียวนะครับเราจะแยกสิ่งเหล่านี้ไม่ออกดังนั้นระบบ warehouse ระบบสำคัญอีกระบบหนึ่งในการทำธุรกิจค้าปลีกนะครับและส่วนที่สำคัญอีกส่วนนึงไม่แพ้กันไม่แพ้ใครเลยคือระบบโปรโมชั่นนะครับระบบโปรโมชั่นเนี่ยทำมาเพื่ออะไรแน่นอนครับเพื่อคืนกำไรสู่สังคมเพื่อให้ส่วนลดลูกค้าใช่ครับแต่สุดท้ายทั้งหมดคือโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ธุรกิจนะครับจุดประสงค์การออกโปรโมชั่นมาดังนั้นระบบต้องรองรับระบบโปรโมชั่นด้วยสามารถที่จะให้ส่วนลดตามมูลค่าที่ลูกค้าซื้อถึงหรือตามที่เรากำหนดหรือที่เราตั้งแคมเปญไว้นะครับอย่างเช่นซื้อ3ชิ้น100บาทนะครับหรือซื้อ2ชิ้นแถมอีก1ชิ้นอย่างเงี้ยครับระบบโปรโมชั่นต้องสามารถจัดการตั้งแคมเปญแบบนี้ได้นะครับหรือโปรโมชั่นเซตอย่างเช่นว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงปีใหม่เนาะปีใหม่แน่นอนเราชอบซื้อกันกระเช้าไปไหว้ผู้ใหญ่นะกระเช้าให้พ่อให้แม่สวัสดีพ่อแม่กระเช้าไปฝากผู้ป่วยอย่างเงี้ยครับสินค้าอยู่ในกระเช้าในหนึ่งกระเช้าเราสังเกตไหมครับว่ามีหลายอย่างมากนะครับแต่เวลาขายเขายิงแค่ทีเดียวมันจะตัดสต็อกรายชิ้นในนั้นเลยอัตโนมัติและราคาก็สามารถที่จะเวทให้หรือตั้งโปรโมชั่นราคาของกระเช้านั้นได้เลยเห็นไหมครับมันสะดวกมากนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับราคาของสินค้านะครับระบบต้องสามารถที่จะรองรับการปรับราคาได้โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกค้าปลีกนะครับอย่างที่พี่บอกว่าไม่แตกต่างเท่าไหร่กับธุรกิจน้ำมันนะครับหรือราคาทองมีขึ้นมีลงบ่อยมากการแข่งขันสูงมากดังนั้นการปรับราคาเป็นเรื่องปกติเลยครับนะครับทีนี้การกำหนดซีเรียลนัมเบอร์ของสินค้าอย่างที่พี่ยกตัวอย่างไปแล้วเนาะซีเรียลของสินค้าคือเป็นซีเรียลที่ระบุตัวตนของสินค้านั้นว่าผลิตที่ไหนมาจากใครนะครับมีซีเรียลนั่นหมายถึงว่าธุรกิจนั้นมีการรับประกันสินค้าให้กับลูกค้ามีการซ่อมมีการเคลมมีการคืนสินค้าแน่นอนนะครับธุรกิจไหนที่มีซีเรียลบ้างล่ะค้าปลีกไหนที่มีซีเรียลบ้างล่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างเลยครับมือถือถ้าเราไปซื้อมือถือตามศูนย์มือถืออีมี่หรือซีเรียลนัมเบอร์ก็คือคำเดียวกันคืออันเดียวกันความหมายเดียวกันเลยนะครับเวลาเราซื้อที่ช็อปนี้ถ้าเราซื้อมือถือตัวที่เป็นรูปแอปเปิลถ้าเราไปซื้อจากที่นี่เขาจะรู้ได้ไงว่าเราซื้อจากที่นี่จริงเราไม่โมเมถูกไหมครับเขาก็ดูจากอีมี่เครื่องนั่นแหละอย่างที่พี่บอกว่าอีมี่เครื่องเป็นตัวบ่งบอกว่าซื้อจากร้านเขานะครับการขายสินค้าตามสภาพก็เหมือนกันนะครับการขายสินค้าตามสภาพอย่างเช่นเวลาเราไปตามห้างเราจะเห็นร้านค้าปลีกอยู่ในนั้นนะครับมีสินค้ามือถือให้เราลองเล่นมีตู้เย็นให้เราเปิดปิดมีรถให้เราทดลองขับนะครับมีเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เราลองเปิดปิดเล่นได้มีทีวีให้เราลองเปิดลองเปลี่ยนช่องสินค้าตัวนั้นอนาคตก็จะเป็นสินค้าที่มาขายให้เราแต่มาขายในราคาพิเศษเป็นสินค้าตัวโชว์หรือเป็นสินค้าเดโมนะครับโดยส่วนตัวพี่ก็จะหาซื้อแบบนั้นนะอย่างซื้อแต่งทีวีแรกๆออกมา 25,000 แต่ถ้าเป็นตัวโชว์เมื่อไหร่จะเหลือแค่10,000เดียวหรือ15,000การรับประกันก็ยังอยู่ดีเหมือนเดิมนะครับหรือสินค้าที่มีตำหนินะครับระบบต้องสามารถที่จะรองรับตัวสินค้าที่มีตำหนิได้อย่างเช่นสินค้าจะมีรอยมานิดนึงเราจะลดราคาทำเคลียร์ไปนะครับอย่างนี้ก็ต้องระบบ PVS ต้องรองรับด้วยนะครับแล้วระบบคลังสินค้าอีกอย่างนึงก็คือต้องสามารถกำหนด maximum minimum ของสต็อกสินค้าได้เรื่องนี้สำคัญมากนะครับคือถ้าธุรกิจไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกเนี่ยไม่กำหนดปริมาณที่ over stock หรือ min ของสต็อกเนี่ยมีความเสี่ยงสูงในการทำธุรกิจค้าปลีกนะครับเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าสินค้าเกินมาขนาดไหนเราไม่มีทางรู้เลยว่าสินค้านี้ใกล้หมดสต็อกถ้าเราไม่กำหนดไว้เราจะขายด้วยความรู้สึกเราจะขายด้วยจิตวิญญาณเราจะขายด้วยมโนนะครับแต่ถ้าเรามีข้อมูลพวกนี้มันเราสามารถกำหนดได้เนี่ยมันจะทำให้เราไม่พลาดในการบริหารสต็อกสินค้านะครับป้องกันการคำนวณการจัดเก็บสต็อกสินค้าผิดพลาดสต็อกไม่ล้นมีที่เก็บอยู่ดีนะครับช่องนี้ว่างเราเติมเข้าไปช่องนี้หมดเราก็เติมเข้าไปวันหลังเราก็สามารถจัดซื้อได้นะครับออกใบเสร็จเงินได้อย่างรวดเร็วแน่นอนครับระบบต้องออกใบเสร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับรวดเร็วเนี่ยความหมายของพี่ก็คือว่าต้องรวดเร็วจริงคำว่ารวดเร็วเนี่ยนอกจากระบบจะเร็วแล้วอย่างที่พี่บอกว่าธุรกิจค้าปลีกฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ก็สำคัญดังนั้นต้องมาลิงก์กันครับการที่ใบเสร็จออกเร็วได้อยู่ที่เครื่องหรืออุปกรณ์ด้วยนะครับอุปกรณ์นี่ก็จะมีหลากหลายในการเลือกเดี๋ยวพี่จะให้ในถัดสไลด์ถัดไปจะมีวิธีการเลือกว่าเอ้ยมันต่างกันยังไงพี่ผมอยากรู้แล้วผมอยากจะซื้อแล้วพอดีเลยเครื่องพิมพ์เตอร์เนี่ยอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีให้นะครับการรับชำระเงินที่หลากหลายรองรับไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันของผู้บริโภคนะครับ
พี่เชื่อแน่ๆว่าถ้าน้องๆทุกคนที่ฟังตัวเนื้อหาตอนนี้อยู่เนี่ยน้องๆต้องเคยสแกนชำระเงินด้วย QR code นะครับน่าจะใช้เงินจ่ายเงินสดกันน้อยลงแล้วนะครับดังนั้นแอปพลิเคชันไหนหรือระบบไหนที่ไม่รองรับการสแกนด้วย QR code อันนั้นเอาแล้วนะครับเอาแล้วส่วนถัดมานะครับระบบค้าปลีกหรือนวัตกรรมค้าปลีกนะครับนอกจากเราจะขายที่มีออฟไลน์

กลับไปดูธุรกิจค้าปลีกสิ่งที่สำคัญจริงๆต้องมีทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อประสานเป็นหนึ่งเดียวกันลูกค้าสามารถที่จะทักดูสินค้าผ่านออนไลน์ถามเราผ่านออนไลน์ได้แต่สุดท้ายก็ไปดูที่ร้านของจริงไปจับของจริงพัฒนาของจริงสุดท้ายซื้อที่หน้าร้านจริงนะครับหรืออยากไปลองเล่นที่หน้าร้านจริงนะครับธุรกิจค้าปลีกยังไงก็ต้องมีแบบนี้นะครับการเชื่อมระบบโลจิสติกเหมือนกันนะครับการลิงก์ข้อมูลเวลาเราขายปลีกอะครับด้วยความที่เราขายปริมาณเยอะเนาะน้องๆเคยไปที่แมคโครเนาะจะเห็นพี่ๆเขาซื้อของเต็มรถเข็นไปหมดเลย 2-3 คันใหญ่มากเลยอะบางคนก็ขนเองนะครับแต่บางคนเขาก็จะแจ้งว่าให้ขนส่งไปให้หน่อยนะครับเขาก็สามารถที่จะปริ้นใบเสร็จระบบก็สามารถที่จะปริ้นที่อยู่จัดส่งแล้วก็สามารถที่จะส่งให้วันนั้นเลยก็ได้สามารถที่จะลิงก์ในระบบของการจองรถได้ด้วยนะครับจองคนขับได้ด้วยก็สามารถที่จะทำได้นะครับระบบการขายนอกสถานที่นะครับสำหรับธุรกิจที่เป็นแวนเซลในการค้าปลีกอย่างที่พี่บอกว่านอกจากมีออฟไลน์ละมีออนไลน์ละมีแบบแวนเซลด้วยแวนเซลคืออะไรแวนเซลคือเหมือนฟู้ดทังถ้าน้องเห็นถ้ายกภาพให้น้องๆเข้าใจคือฟู้ดทังก็ได้หรือการมีบูธการออกอีเวนต์ต่างๆตามห้างหรือเราออกไปขายนอกสถานที่นั่นเองสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะไปขายนอกสถานที่เราไปแต่ของเราไม่มีระบบไปด้วยแต่ทุกวันนี้เราสามารถที่จะพกระบบติดตัวไปได้ทุกที่นะครับการพกระบบติดตัวไปได้ทุกที่มันทำให้เราสามารถที่จะขายที่ไหนก็ได้ข้อมูลจะถูกส่งมาที่แบ็คออฟฟิศหรือหลังบ้านเรานะครับแต่นั้นก็จะสะดวกขึ้นนะครับลดความผิดพลาดในการขายด้วยนะครับแฟนเซลถ้าพี่ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นน้องสังเกตรถขนรถมาส่งน้ำตามคอนโดหรือตามตึกหรือตามหมู่บ้านไหมนั่นแหละเขาผู้พี่เขาก็จะมีระบบติดเอวมาด้วยมีมือถือเครื่องนึงนะครับเรามาส่งสินค้าที่บ้านเลขที่นี้นะเอาน้ำกี่ถังนะครับพอเสร็จเรียบร้อยปิ้นบินให้เรานะครับแล้วข้อมูลก็ถูกส่งไปที่หลังบ้านให้เราอัตโนมัติเห็นไหมครับทีนี้พอหลังบ้านเขาไปทำอะไรต่อหลังบ้านก็จะประเมินแล้วว่าลูกค้ารายนี้บ้านหลังนี้ปกติสั่งน้ำรอทุกสัปดาห์นะทีนี้พอถึงวันเราก็จะสามารถมาส่งที่ได้เลยโดยที่เขาไม่ต้องสั่งเองเพราะเขาประเมินจากประวัติที่เขาเคยสั่งซื้อแล้วนะครับอันนี้ก็สะดวกขึ้นด้วยนะครับระบบตรวจสอบรายงานการตรวจสอบรายงานไม่ใช่ตรวจสอบเฉพาะที่คอมพิวเตอร์แล้วครับทุกวันนี้ธุรกรรมค้าปลีกทุกวันนี้เราสามารถที่จะเรียกดูรายงานผ่านมือถือได้เลยหรือผ่าน SMS ก็ได้ผ่านอีเมลก็ได้นะครับโดยเราไม่ต้องเข้าร้านเลยครับเราไม่ต้องอยู่ร้านอย่างที่บอกว่าเมื่อไหร่ที่มีระบบหรือเรามีนวัตกรรมนะครับมันจะทำให้เราสบายขึ้นเราไปเที่ยวได้เราพาครอบครัวเราพาแฟนเราพาเพื่อนฝูงไปเที่ยวได้แต่ถ้าเมื่อก่อนเราไม่มีเนี่ยเราไปไหนไม่ได้เลยครับเราต้องมานั่งดูสต็อกสินค้าเราต้องมาดูยอดขายเราต้องมาดูว่าสินค้าไหนใกล้หมดเราต้องมาดูหลายสิ่งหลายอย่างมากแต่ถ้าเรามีระบบเราสามารถที่หยิบขึ้นมาแล้วก็ดูที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เราไปเที่ยวต่างประเทศก็ชิลก็สบายนะครับนี่เป็นตัวอย่างของตัวรายงานที่เป็นดูผ่านตัวที่เป็น PC เนาะคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เซสชั่นที่2นะครับพี่จะให้วิธีการเทคนิควิธีเลือกอุปกรณ์ PVSหรือฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ที่มาใช้ยกระดับธุรกิจค้าปลีกให้มันเติบโตขึ้นให้มันสะดวกขึ้นนะครับสะดวกขึ้นเนี่ยมันความหมายคือมันสะดวกทั้งมุมกว้างและมุมนอนเลยนะครับมันดีมากเลยถ้าเรามีทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์นะครับทีนี้ฮาร์ดแวร์ตามภาพนะครับถ้าน้องเห็นสไลด์อยู่ตอนนี้น้องจะเห็นภาพที่พี่เอาภาพมาแล้วจัดเสร็จให้ละนะครับว่ามีอะไรบ้าง1 2 3 4 5 6 6ตัว6ชนิดอันนี้เป็นยังไม่เต็มฟูลฟิลนะครับอันนี้แค่บางส่วนเท่านั้นนะครับมีอะไรบ้างถ้าอธิบายเร็วๆตอนนี้ก็คือตัวที่เป็นจอคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆอันนี้เขาจะเรียกว่าโพสเทอร์มินอลนะครับหรือถ้าเราเข้าใจคือคอมพิวเตอร์ก็ได้แต่ถ้าเป็นศัพท์เฉพาะของธุรกิจค้าปลีกคือโพสเทอร์มินอลนะครับเครื่องโพสเครื่องขายของเครื่องแคชเชียร์อย่างนี้ก็ได้นะครับอันที่เป็นจออีกตัวนึงจอเล็กๆนี่เรียกว่าคัสโตเมอร์ดิสเพย์หรือแป้นโชว์ราคาสินค้าหรือแป้นโฆษณาสินค้านะครับเราสามารถที่ใส่ไฟล์วิดีโอเข้าไปได้นะครับเราก็โชว์โฆษณาสินค้าได้หรือเวลาที่ลูกค้ามาซื้อเรายิงปุ๊บก็จะขึ้นภาพมาให้ด้วยว่าเราซื้อสินค้าถูกต้องไหมกับตัวที่หยิบมาบางทีเราหยิบขนมถุงนึงมาแต่ภาพขึ้นอีกถุงนึงก็แปลว่าผิดไม่ถูกต้องนะครับเราก็จะเห็นได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีลิ้นชักเก็บเงินลิ้นชักเก็บเงินก็จะเก็บเงินเวลาลูกค้ามาซื้อนะครับเก็บเงินเพื่อให้เป็นระเบียบเพื่อให้เป็นระบบเพื่อให้เงินไม่ตกหล่นไม่หายไปนะครับแล้วก็เพื่อการลดการทุจริตลงหน่อยนึงนะครับส่วนถัดมาคือเครื่องพิมพ์สลิปครับเครื่องพิมพ์สลิปก็คืออยู่ใกล้ๆเครื่องที่เป็นตัวจอนะครับเครื่องพิมพ์สลิปคือเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงินนั่นแหละครับก็ปลื้ดออกมาไวๆนะครับ
แล้วตัวที่เป็นหัวกะโหลกกลมๆก็คือเครื่องสแกนบาร์โค้ดของสินค้านะครับ

มาสแกนทั้ง QR ได้ทั้งบาร์โค้ดปกติหรือ 1D บาร์โค้ดได้นะครับ 1D บาร์โค้ดก็คือเป็นบาร์โค้ดที่เป็นแท่งๆๆที่เราเห็นนั่นแหละครับแล้วก็ QR คือเป็นภาพๆยึกๆสี่เหลี่ยมนะครับเป็นภาพ QR ส่วนถัดมาข้างๆตัวสแกนก็คือเป็นเรียกว่าเครื่องนับสต็อกสินค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีกจำเป็นมากนะครับที่ค้าปลีกจำเป็นต้องใช้เพราะว่าด้วยความที่สินค้าเยอะมากมหาศาลมากการที่เรานับด้วยตาหรือนับด้วยมือเนี่ยมันไม่ไหวดังนั้นต้องใช้ระบบในการช่วยนับแล้วก็ช่วยคอมเพลกันระหว่างสต็อกที่มีอยู่จริงกับสต็อกที่อยู่ในเครื่องที่เราไปนับมาว่ามันขาดเกินเท่าไหร่นะครับเพื่อจะได้ปรับปรุงต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูหมวดแรกที่พี่จะให้ความรู้น้องไปคือวิธีการเลือกซื้อสแกนเนอร์สแกนเนอร์บาร์โค้ดหรือบาร์โค้ดสแกนเนอร์ก็คือเครื่องยิงบาร์โค้ดหรือเครื่องอ่าน QR code เครื่องอ่านบาร์โค้ดนั่นเองนะครับไม่ว่าเราจะเลือกแบบไหนมันคือเครื่องอ่านบาร์โค้ดเครื่องนี้มีความจำเป็นกับธุรกิจค้าปลีกมากครับเพราะอะไรช่วยเพิ่มความไวในการขายนะครับไม่มีตัวนี้เราขายลงช้าลงเยอะมากมัวแต่ไปค้นสินค้าคีย์จากชื่อค้นจากรหัสแต่ถ้ามีตัวนี้ไม่ต้องครับน้องยิงอย่างเดียวเลยนะครับร้านค้าทั่วไปสามารถใช้ตัวนี้ได้แล้วอุปกรณ์ตัวนี้นอกจากที่เราจะยิงบาร์โค้ดของสินค้าแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะยิงบาร์โค้ดที่อยู่ในมือถือหรือในจอคอมพิวเตอร์ก็ได้สามารถอ่านได้หมดเลยนะครับใช้กับธุรกิจที่เป็นค้าปลีกแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมได้หมดทุกอย่างโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้ที่มีบาร์โค้ดสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับบาร์โค้ดแบบนี้มีกี่แบบถ้าให้พี่แยกจริงๆแล้วแยกตามการเชื่อมต่อแล้วกันมันก็จะมีแบบไร้สายแล้วก็มีสายนะครับจากมีสายคือเป็นสาย USB เราสามารถเสียบเข้าคอมพิวเตอร์แล้วใช้งานได้เลยนะครับถ้าแบบไร้สายก็จะมีแบบเชื่อมต่อแบบบลูทูธแบบไวเลสแล้วก็แบบสัญญาณวิทยุนะครับมันก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันนะครับถ้าเป็นบลูทูธอาจจะได้สัก10เมตร15เมตรนะครับแต่ถ้าเป็นคลื่นวิทยุเรดิโอเนี่ยมันจะได้200เมตรเลยนะครับแต่ถ้าเป็น Wi-Fi ก็อยู่ในวงสัก50เมตรประมาณเนี้ยนะครับเราสามารถสแกนอยู่ในร้านค้าเราได้เลยทีนี้วิธีการเลือกซื้อเนี่ยเราอยู่ที่เราละว่าเราชอบหน้าตาแบบไหนเราชอบการสแกนความเร็วขนาดไหนเพราะว่าบาร์โค้ดในการเลือกซื้อใช้งานนะครับความเร็วเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันมันมีความเร็วตั้งแต่100ครั้งต่อวินาทีในการสแกนจนถึง 2,000-3,000 ครั้งต่อวินาทีในการสแกนครับแล้วก็ราคาก็จะอัพขึ้นไปตามความเร็วเหมือนกันกับตามความสามารถที่เขาทำได้เหมือนกันนะครับอันนี้พี่ก็ให้วิธีการเลือกซื้อสแกนเนอร์คร่าวๆไปให้นะครับเป็นทิปวิธีการเลือกซื้อนะครับส่วนถัดมาคือสลิปพรินเตอร์หรือเครื่องออกใบเสร็จอย่างย่อเหมือนกันเครื่องออกใบเสร็จมีเหมือนกันครับมีทั้งความเร็วที่แตกต่างกันเราสามารถเลือกซื้อแบบเร็วมากเร็วปลื้ดเลยก็ได้หรือช้าๆก็ได้แล้วก็ใบเสร็จขนาดของใบเสร็จด้วยนะครับขนาดก็จะมี3ขนาดนี่แหละจะมีขนาด58เข้ากระดาษแฟกน้องไม่รู้ว่ารู้จักกระดาษแฟกหรือเปล่าจะเล็กๆนะครับประมาณนิ้วกว่าๆนะครับแล้วก็ไซส์80x80ก็คือเป็นไซส์มาตรฐานของใบเสร็จทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีเล็กกว่านั้นอยู่ที่ว่าธุรกิจนั้นอยากได้ใบเสร็จแบบไหนในการเลือกใช้ก็เลือกพรินเตอร์ให้เหมาะกับธุรกิจของตัวเองบางธุรกิจขายสินค้าที่ดีเทลไม่เยอะก็จะใช้เล็กๆสั้นๆหน่อยเพื่อประหยัดก็ได้นะครับตัวสลิปพรินเตอร์เนี่ยมีทั้งแบบใช้หมึกและไม่ใช้หมึกนะครับแล้วมีแบบที่เก็บสำเนาได้และเก็บสำเนาไม่ได้ด้วยทีนี้เราก็เลือกเอานะครับทีนี้พรินเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วในท้องตลาดบ้านเรามีด้วยกันอยู่2แบบในการเลือกซื้อถ้าเราต้องการสลิปพรินเตอร์ที่เป็นใบเสร็จสลิปพรินเตอร์ที่เป็นดอทเมทริกกับที่เป็นหัวเลเซอร์นะครับดอทเมทริกก็คือก็จะพิมพ์ช้าหน่อยเป็นหัวเข็มครับแต่ถ้าเป็นหัวเลเซอร์ก็คือจะพิมพ์ไวมากนะครับเป็นเทอร์โมพิมเตอร์เป็นพิมพ์แบบความร้อนก็ปลื้ดเลยครับทีเดียวนะครับนิยมกันจริงๆก็เป็นแบบเทอร์โมแบบความร้อนนะครับส่วนถัดมาก็คือวิธีการเลือกตัวโพสต์เทอร์มินอลในการใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรม POS หรือ Point of Sale เนี่ยนะครับอยู่ที่ร้านค้าอีกนั่นแหละครับว่าจะเลือกใช้แบบไหนแต่ที่นิยมจริงๆก็คือเครื่องโพสต์เทอร์มินอลนี่แหละครับที่นิยมแพร่หลายทั่วไปเลยเพราะว่าเป็นเครื่องที่ถูกออกแบบมาเฉพาะกับธุรกิจค้าปลีกนะครับเฉพาะจริงๆรองรับการใช้งานที่ยาวนานและก็ทนทานมากขึ้นกว่า PC นะครับแล้วก็รองรับการเปิดรัน24ชั่วโมงด้วย24คูณ7วันด้วยนะครับแต่เราก็มีทางเลือกที่สามารถที่จะใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เอามาใช้งานในธุรกิจค้าปลีกได้ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งโน้ตบุ๊กก็นำธุรกิจมาก็สามารถนำมาใช้ในธุรกิจค้าปลีกได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่เพราะว่าอย่างถ้าเป็นโน้ตบุ๊กนะครับจะไม่สามารถต่อพ่วงอุปกรณ์อย่างอื่นได้เท่าไหร่นักมีข้อจำกัดในการเชื่อมต่ออย่างอื่นอย่างเช่นอยากจะเชื่อมต่อเครื่องทำบาร์โค้ดอยากจะเชื่อมต่อสแกนเนอร์บาร์โค้ดจะได้แค่ตัวเดียวแบบนี้ครับซึ่งช่องไม่หลากหลายพูดง่ายๆแต่ถ้าเป็นเครื่องโพสต์เทอร์มินอลนี่จัดเต็มได้เลยครับ USB นี่ก็มี6ช่องเข้าไปละเสียบเข้าไปเลยครับ6ตัวนะครับเยอะมากนะครับเวสเกลก็หรือเครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับธุรกิจค้าปลีกที่
ขายเกี่ยวกับเนื้อสัตว์หรือผลไม้เครื่องชั่งเนี่ยสำคัญกับธุรกิจมากนะครับก็คือเครื่องชั่งเนี่ยทุกวันนี้เราสามารถที่จะเลือกเครื่องชั่งตามปริมาณที่เราของที่เราจะชั่งในภายในร้านเครื่องชั่งมันมีตั้งแต่เป็นกรัมเล็กๆช่องชั่งจิวเวลรี่ชั่งเพชรชั่งพลอยหรือแม้กระทั่งชั่งวัตถุดิบอินกรีเดียนต่างๆพวกผงกรรมฐานใบชาเล็กๆแล้วแต่เราเลือกเลยว่าเป็นธุรกิจแบบไหนถ้าเราเป็นขายของวัตถุดิบอาจจะเป็นซื้อเครื่องที่อาจจะชั่งได้แค่1กิโลแต่ถ้าเป็นธุรกิจที่เป็นขายเนื้อสัตว์หรือขายผลไม้อาจจะชั่งที่30กิโลหรือจะมากกว่านั้นเราขายสินค้าที่ใหญ่กว่านั้นเราอาจจะชั่งที่เป็น100หรือ300กิโลก็เลือกให้เหมาะกับธุรกิจหรือสินค้าของเราที่เราจะจำหน่ายอยู่นะครับในการเลือกซื้อเราก็แค่กำหนดแม็กซิมัมสูงสุดของที่เราจะชั่งขายทีนี้เครื่องชั่งก็จะมีฟังก์ชันเด็ดอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามีอยู่2แบบด้วยกันก็คือว่าสามารถชั่งปริ้นสติ๊กเกอร์หรือเลเบลไปติดที่ตัวสินค้าพอติดเสร็จปุ๊บเราหยิบสินค้าเนี่ยไปที่แคชเชียร์เพื่อให้พี่แคชเชียร์เขายิงขายหรืออีกแบบนึงไม่ต้องติดสติ๊กเกอร์เลยชั่งปุ๊บดึงเข้าระบบ POS คำนวณเปอร์เซ็นต์คำนวณราคาให้คำนวณน้ำหนักให้เรียบร้อยพร้อมจ่ายเงินเลยก็ได้ทีนี้ก็อยู่ที่เราละครับว่าเราเลือกใช้แบบไหนนะครับส่วนถัดมาคือทิปในการเลือกซื้อ Cat Dover หรือลิ้นชักเก็บเงินลิ้นชักเก็บเงินในปัจจุบันที่นิยมกันจริงๆนะครับจะมีอยู่แค่2ไซส์ก็คือใช้ไซส์ที่เป็น35เซนกับ42เซนเนาะก็คือตามขนาดแบงค์เลยครับ4แบงค์กับ5แบงค์ถ้าเราเข้าใจง่ายๆลิ้นชักเก็บเงินเราสามารถที่จะเลือกแบบ4แบงค์หรือ5แบงค์ก็ได้อยู่ที่เราละครับหน้าตาก็คล้ายๆกันช่องข้างในก็จะคล้ายๆกันนะครับข้อดีของเขาคือเพื่อเก็บเงินอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บล็อกไฟล์ว่าวันนี้เราเปิดปิดกี่ครั้งได้ด้วยแล้วใครเป็นคนสั่งปิดสั่งเปิดนะครับนี่คือข้อดีของตัวลิ้นชักเก็บเงินเนาะส่วนถัดมานะครับเซสชั่นที่3ละอันนี้เป็นเซสชั่นสุดท้ายละนะครับก็คือตัวอย่างของการนำระบบมาประยุกต์ใช้งานกับธุรกิจอันนี้พี่จะมีตัวอย่างของธุรกิจค้าปลีกจริงๆซึ่งนำระบบ POS นวัตกรรมไปใช้งานในธุรกิจนะครับมาดูกันธุรกิจร้านขายยาธุรกิจร้านขายยาอันนี้เป็นภาพรวมนะครับของธุรกิจร้านขายยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับระบบนี้ก็จะมีระบบที่เป็นแบ็กออฟฟิศนะครับมีระบบสาขาแล้วก็ติดต่อเชื่อมโยงกับเวนเดอร์หรือผู้จัดจำหน่ายนะครับอันนี้เป็นถ้าเราดูภาพจริงๆภาพด้านบนจะเป็นระบบ ERP POS นะครับระบบ ERP POS ก็จะลิงก์กับระบบสาขาแล้วก็เชื่อมโยงถึงผู้จำหน่ายด้วยเมื่อไหร่ที่สินค้าหมดสต็อกก็จะลิงก์ไปแจ้งทางเวนเดอร์เราว่าสินค้าหมดแล้วนะฉันจะสั่งสินค้าแล้วนะมาส่งให้ที่เราได้เลยนะครับอันนี้เป็นภาพรวมของธุรกิจร้านยาพี่ให้เห็นโฟล์คร่าวๆเฉยๆนะครับส่วนถัดมาก็คือระบบแบ็กออฟฟิศนะครับเรามาดูหน้าร้านของระบบสาขาจริงๆถ้าเป็นร้านขายยานะครับว่ามีระบบอะไรบ้างนะครับจริงๆก็จะมีระบบ2ส่วนถ้าแบ่งจริงแบ่งเป็น2ส่วนคือระบบหน้าร้านและก็หลังร้านนะครับหลังร้านเราจะไม่เห็นเลยว่าพี่ๆเขาทำงานยังไงเราจะเห็นแต่หน้าร้านที่เราไปยืนซื้อขายของนะครับหน้าร้านสิ่งที่เราจะเจอคือระบบแคชเชียร์หรือระบบหน้าร้านขายของนั่นแหละส่วนหลังบ้านเราจะเจอระบบสต็อกสินค้าระบบการสั่งซื้อหรือ purchase order นะครับระบบการสั่งซื้อจากเวนเดอร์นะครับแล้วก็รีพอร์ตต่างๆแล้วก็ระบบการบริหารจัดการสต็อกสินค้าระบบการทำบาร์โค้ดสติ๊กเกอร์ติดที่ตัวสินค้านะครับระบบโลจิสติกขนส่งด้วยนะครับหลังบ้านจะมีระบบเยอะมากนะครับส่วนถัดมาเป็นตัวอย่างของแคชเชียร์จริงๆอันนี้พี่ยกตัวอย่างที่เป็นเฉพาะแคชเชียร์และเฉพาะหน้าร้านจริงๆละนะครับหน้าร้านสิ่งที่เราจะเจอระบบหน้าร้านที่แคชเชียร์ทำอะไรบ้าง1ก็คือรายละเอียดของสินค้าและโปรโมชั่นต้องมีนะครับ2พี่ๆแคชเชียร์ต้องทำหน้าที่ในการรับสินค้าและคืนสินค้าออกไปลดหนี้ได้ใบคืนของได้นะครับ3นะครับสามารถที่จะพิมพ์ป้ายสติ๊กเกอร์ติดราคาที่เชลฟ์ชั้นสินค้าได้นะครับ4รับชำระด้วยระบบ e-payment ได้นะครับ5สมัครสมาชิกสำหรับลูกค้าที่ต้องการสะสมคะแนนหรือต้องการทำประวัติในการซื้อขายยาไว้เพื่อเก็บประวัติในการซื้อขายยาด้วยนะครับนี่คือระบบคร่าวๆของระบบที่เป็นน้องพี่ๆแคชเชียร์ที่เราต้องใช้กันแต่ถ้าเรามีร้านขายยาอยู่เราก็จะไม่ต้องใช้ระบบแบบนี้นะครับการพิมพ์ฉลากยาการคืนบินก็สำคัญการคืนบินพักบินเนี่ยมันคืออะไรจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆแบบนี้ก็คือเวลาที่ลูกค้ามาซื้อแต่ลืมหยิบของหยิบสินค้ามา5ตัวสแกนไป2แต่ลืมสินค้าอีกตัวนึงวิ่งกลับไปเอาดังนั้นเมื่อก่อนเราจะขายของไม่ได้เลยครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีระบบพักบินเนี่ยเราสามารถที่จะสลับสวิตช์เอาตรงนี้ไปรอไว้ก่อนแล้วก็เอาคนอื่นอีกคนนึงคิวต่อไปมาขายได้เลยนะครับนี่คือระบบพักบินนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นระบบแบ็คออฟฟิศคร่าวๆพี่อธิบายไปแล้วนะครับส่วนนี้เป็นภาพรวมของฟาร์มาซีของทั้งหมดของธุรกิจร้านยาที่พี่อธิบายเมื่อกี้นะครับมีตั้งแต่ระบบขายระบบสมัครสมาชิกระบบหลังบ้านนะครับทีนี้อีกตัวอย่างนึง

0: ธุรกิจจำหน่ายของสดนะครับของสดก็เหมือนกันครับก็จะมีจุดที่1เป็นจุดสำหรับลูกค้าเลือกซื้อสินค้าภายในร้านเอาสินค้ามาชั่งจุดที่2คือชั่งสินค้านะครับจุดที่3ก็คือการขายนอกสถานที่ก็ได้นะครับและสุดท้ายก็คือการคิดเงินการโอนสินค้าระหว่างสาขาอันนี้เป็นภาพโฟล์คร่าวๆเฉยๆของธุรกิจนะครับนี่คือนวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกหรือนวัตกรรมธุรกิจแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับระบบ POS นะครับคิดว่าน้องๆ น่าจะได้ความรู้จากพาร์ทนี้ไปไม่มากก็น้อยนะครับทีนี้น้องก็จะได้หนึ่งก็คือได้เรียนรู้วิธีว่าเราจะเลือกซื้อแอปพลิเคชันแบบนี้หรือระบบโพสต์เนี่ยมาใช้ในธุรกิจเรายังไงดีได้ความรู้ไปละแล้วก็ความสำคัญของธุรกิจโพสต์ว่ามีอะไรที่สำคัญบ้างและอีกพาร์ทนึงที่น้องจะได้ไปวันนี้ก็คือในเรื่องของการเลือกซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกนะครับว่าธุรกิจค้าปลีกจำเป็นต้องใช้อะไรบ้างและทำไมต้องใช้นะครับพี่ก็หวังว่าน้องๆ น่าจะได้ความรู้ไปนะครับธุรกิจที่เติบโตเป็นธุรกิจที่มีนวัตกรรมมาใช้ในธุรกิจครับ
1: ค่ะน้องๆทางบ้านก็ได้ฟังบรรยายจากพี่เก่งไปแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าโมเดลธุรกิจดิจิตอลที่เกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยได้เห็นกันเยอะแยะมากมายเพียงแต่ว่าเรามาดูซิว่าถ้าเราเรียนวิชานี้แล้วคำศัพท์ที่ใช้นั้นเป็นอย่างไรนะคะการที่เราติดอาวุธให้กับสมองของตัวเองหรือว่าทำให้เราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้มากขึ้นย่อมทำให้การประกอบกิจการในอนาคตนั้นนะคะลดความเสี่ยงลงนะคะอีกทั้งยังสามารถทำให้อย่างที่อาจารย์กิ๊กบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยก็คือการทำงานของเราเนี่ยจะมีความสุขเพราะมันจะง่ายขึ้นสะดวกรวดเร็วขึ้นแล้วก็ป้องกันการคอร์รัปชันหรือว่าสามารถควบคุมระบบต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เก่งมากๆแล้วก็อยากให้พี่เก่งให้กำลังใจน้องๆทางบ้านค่ะว่าในโลกธุรกิจค้าปลีกนั้นในเรื่องของนวัตกรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วก็น้องๆทุกคนสามารถเข้าใจได้ค่ะ
0: ครับจริงๆถ้าอยากจะฝากน้องๆหรือให้กำลังใจน้องๆก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจค้าปลีกเนาะถ้าน้องจบไปมีโอกาสที่จะทำเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกอย่างที่พี่อธิบายไปเนี่ยแน่นอนข้อมูลวันนี้น้องสามารถนำไปใช้ได้ทั้งหมดและใช้งานได้จริงนะครับน้องไม่ต้องกลัวเพราะว่าถ้าน้องมีข้อมูลแบบนี้แล้วน้องสามารถชนะทุกคนได้
1: นี่นะคะจริงๆแล้วนะคะถ้าเราทำธุรกิจแล้วก็มีกำไรอยู่รอดได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เลยนะคะอาจารย์กิ๊กอยากให้เด็กๆทุกคนนะคะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสามารถดูแลเลี้ยงดูครอบครัวได้ในอนาคตนะคะหวังว่ารายการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความฝันของน้องๆเป็นจริงค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วอาจารย์กิ๊กแล้วก็พี่เก่งนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลหะเชื่อมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม

0: 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DC ชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราว และสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับรถเชื่อมหัวจับรถเชื่อมใช้จับรถเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่รถเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะสแลกใช้สำหรับเคาะสแลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี้ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้าเนื้อละภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากเนื้อละภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโพเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะ

0: ก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการขอบคุณนะบุคลิกภาพค่ะวันนี้เราจะเจอกันนะคะในเทปนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเทปที่4แล้วนะคะที่มาเจอกับคุณผู้ชมนะคะหลายๆท่านนะคะวันนี้ก็คงจะได้ทราบกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของรายการของเราขอบคุณนะบุคลิกภาพนะคะรายการนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเผยแพร่แนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญก่อนที่ผู้คนหลายๆคนนะคะจะต้องเข้าสู่โลกของอาชีพการทำงานนะคะมนุษย์ทุกคนต้องทำงานเราเองจะหลีกหนีโลกของอาชีพไม่ได้เลยนะคะแล้วเราจะพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานได้อย่างไรเราจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีความสุขแล้วก็ค้นหาศักยภาพของตัวเองโดยที่ไม่ซึมเศร้าเนาะแล้วก็ไม่รู้สึกท้อแท้ใจไปง่ายๆนะคะหลายๆคีย์เวิร์ดที่ได้ส่งให้กับคุณผู้ชมในหลายๆเทปเนี่ยนะคะก็มีหลายคำเลยทีเดียวในวันนี้ก็เช่นเดียวกันมีอีกหนึ่งคำค่ะหรือหนึ่งหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้คือเรื่องของความรักค่ะและกรณีศึกษาของเรานะคะก็นั่งอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะครูอุ๋มนะคะก็ขอให้นักศึกษาทุกคนนะคะแนะนำตัวนะคะว่าใครชื่ออะไรนามสกุลอะไรแล้วก็อายุเท่าไหร่กันบ้างนะคะคุณผู้ชมจะได้รู้จักเขาและที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนักศึกษาเหล่านี้นะคะก็เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเริ่มกันที่คนแรกเลยค่ะใช่ไหมลูก
1: สวัสดีครับ

0: ชื่อนายวุฒิพัฒน์ตายยางนะครับชื่อเล่นชื่อเจครับอายุ21ปีครับ
1: ค่ะเจนะคะ
2: สวัสดีครับผมนายธนกรจารุฤทัยการนะครับชื่อเล่นชื่อแบงค์ครับอายุ23ปีครับ
3: ผมนายสมภพตุจันทร์ครับชื่อเล่นชื่อมิกครับอายุ21ปีครับ
4: สวัสดีครับผมชื่อนายธนบดีอภิรัตนพันธ์ครับชื่อเล่นชื่อพีครับอายุ22ปีครับ
5: สวัสดีครับผมนายธวัชเกียรติชีพชื่อเล่นชื่อโอ๊ตอายุ22ปีครับ
1: พวกเขาเองจะมาบอกเล่าจะมาสื่อสารกับสังคมเกี่ยวกับเนื้อหานะคะที่พวกเขาเคยได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะว่ามีความเกี่ยวข้องเนาะกับหลายๆคีย์เวิร์ดนะคะอย่างไรซึ่งในวันนี้เราเลือกนะคะคำหนึ่งคำมาใช่ไหมลูกก็คือคำว่าความรักนะคะงั้นถามคำถามแรกกันหน่อยดีกว่านะคะเรานิยามความรักลองนิยามให้ฟังหน่อยว่าความรักในมุมมองของแต่ละคนเนี่ยคืออะไร
0: ความรักก็เหมือนความรู้สึกดีๆที่เราให้กันครับไม่ว่าจะกับครอบครัวกับคนที่เรารักหรือคนที่ทำให้เรารู้สึกดีตลอดเวลาครับ
1: ค่ะนี่คือความรักในมุมมองของเจแบงค์ล่ะลูก
2: สำหรับผมนะความรักคือการเข้าใจซึ่งกันและกันครับ
1: เข้าใจ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าไม่เข้าใจกันไม่ใช่ความรัก
3: จริงๆผมมองรักในมุมมองของผมเนี่ยจะเป็นการชาร์จแบต
1: กับ
3: ชีวิตเวลาเราเครียดทำงานเหนื่อย
1: ๆ
3: แล้วต้องการความรักจากใครสักคนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เพื่อนหรือพี่น้องนะครับที่เข้าใจกันให้กำลังใจกันในทุกๆวันนะครับ
4: คือความห่วงใยครับ
1: ห่วงใย
4: คือความห่วงใยแบบว่าพ่อแม่ห่วงเป็นห่วงเราว่าเราจะเรียนจบไหมหรือว่าเราจะมีอนาคตที่ดีไหมอะไรประมาณนี้ครับผม
1: นั่นไม่ใช่ความกดดันแต่เป็นความ
4: ห่วง
1: ร
4: ัก
1: ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
1: เรามองแบบนั้นแสดงออกมาเป็นความห่วงใยโอ้ล่ะคะ
5: ผมคิดว่าความรักเป็นความต้องการทำอะไรบางอย่างก็คือเรารักที่จะทำสิ่งนั้นหรือเรารักอะไรบางอย่างแล้วเราต้องการทำเพื่อมันครับ
1: ทำเพื่อมันนั่นคือในมุมมองของแต่ละคนบางคนก็นิยามมันจากประสบการณ์เนาะบางคนก็นิยามมันจากความรู้สึกที่เสพสื่อแล้วเราเห็นจากสื่อต่างๆเราก็มองว่านี่แหละคือความรักนะฮะแล้วไอ้เจ้าความรักมันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างไรล่ะคะถามเจค่ะ
0: ผมคิดว่ามันไม่ได้ทำให้แค่เรามีการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเดียวนะครับผมคิดว่ากับคนที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยกันอาจจะช่วยกันและกันทำให้เราทั้งคู่มีบุคลิกภาพที่ดีด้วยกันมากขึ้นครับ
1: คือเจมองในมุมว่าเราคอยช่วยกันในการพัฒนาบุคลิกภาพคือถ้าไม่รักกันก็คือคงจะไม่ได้เข้ามาช่วยกันถูกไหมเจ
0: ใช่ครับ
1: เขามองแบบนี้น่าสนใจค่ะมาแบงค์บ้างลูก
2: คำถาม
1: ค่ะคำถามเดียวกันเลยลูก
2: โอเคค่ะ
1: ค่ะ
2: สำหรับผมนะครับการพัฒนาบุคลิกภาพ
1: ค่ะ
2: ด้วยความรักถ้าเราไม่มีความรักนี่ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ทำในสิ่งที่เราชอบไม่ได้ครับแล้วพัฒนาบุคลิกภาพก็คือเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเองด้วยแล้วก็ผู้อื่นด้วย
3: ความรักที่ช่วยในเรื่องของบุคลิกของภาพผมนี่จริงๆความรักมีส่วนเยอะมากครับการที่เรารักใครสักคนเนี่ยเราต้องอยากให้เขาดูดีในสายตาคนอื่นดูดีในสังคมแล้วก็จะช่วยจะสอนจะบอกเขาผมก็เป็นคนนึงนะครับที่พัฒนามาได้เยอะเพราะความรักครับผมไม่ว่าจะเป็นสังคมที่อยู่ก็จะมีรุ่นพี่ที่รักเราคอยบอกเราว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรเราต้องทําตัวยังไงถึงจะดูดีในสายตาผู้อื่นและไม่ควรทํายังไงครับผม
1: ค่ะเพราะว่าความรักนั่นเองนะคะทําให้เรามีเป็นบุคลิกภาพอย่างเนี้ยจนถึงทุกวันนี้พี่ละลูก
4: การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับผมนะก็คือการอยู่กับคนที่เรารักหรือว่าการอยู่กับคนที่รักเนี่ยก็คือทําความเข้าใจกันหรือว่าเราก็ต้องรู้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยเราเข้าใจเราเข้าใจเขาเรา

0: ็ถือว่าเป็นความรักแบบหนึ่ง
1: คือพี่อะมองถึงเรื่องของการอยู่ร่วมกัน
0: ใช่ครับ
1: ก็เป็นหลักพื้นฐานหนึ่งค่ะใช่ไหมโอ๊ตคือมนุษย์ทุกคนย่อมต้องอยู่ร่วมกันคืออยู่คนเดียวก็ไม่ได้ในมุมโอ๊ตบ้าง
2: ผมคิดว่าถ้าโยงความรักเกี่ยวกับบุคลิกภาพก็คือเริ่มจากเหมือนเรารักตัวเองหลังจากเรารักตัวเองเราแบ่งความรักตรงนี้เนี่ยไปหาคนอื่นรอบข้างเรา
1: ค่ะ
2: ทําให้คนอื่นมองบุคลิกภาพเราที่อย่างว่าเป็นห่วงอย่างที่มิกบอกว่ารุ่นพี่รุ่นน้องเราเป็นห่วงรุ่นน้องบ้างรุ่นพี่เป็นห่วงเราบ้างอย่างงี้ครับหรือถ้าผมโยงไปอีกอย่างนึงก็คือเหมือนเรามีความรักที่จะเรียนมันก็ส่งผลให้เรามีบุคลิกภาพที่เป็นคนใฝ่หาความรู้ครับนี่แหละครับผม
1: แบบนั้นเป็นต้นนะคะในมุมมองสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะเห็นค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะพื้นฐานของการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงเลยก็คือความรักนะคะซึ่งเจ้าความรักตรงนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะต้องพัฒนาบุคลิกภาพไปในทิศทางไหนอย่างที่โอ๊ตบอกนะคะคือถ้าเรารักเรียนเราก็พัฒนาบุคลิกภาพไปให้มันเหมือนกับว่าเราต้องเป็นคนที่ใฝ่เรียนรู้นะคะถ้าไม่ใฝ่เรียนรู้เราก็จะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพอีกแบบหนึ่งไปเลยเนาะและถ้าสมมตินะสมมติว่าเราไม่มีความรักอะทำยังไงก็แบบก็ไม่รักอย่างเงี้ยไม่มีไม่รู้ไม่เข้าใจเราจะพัฒนาบุคลิกภาพได้ไหมอะเออเชิญเจค่ะ
3: ผมคิดว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ครับ
1: ทั้งที่ไม่มีความรัก
3: ใช่ครับแต่ว่าเราต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เรายึดเหนี่ยวจิตใจว่าเราสามารถไปต่อได้ครับ
1: อ
3: าจจะไม่เหมือนกับความรักที่ทำให้เรายั่งยืนไปตลอดโดยที่เรารักสิ่งที่เราทำ
1: ค่ะ
3: ครับผมคิดว่าอยู่ที่ตัวเราครับว
1: ่
3: าเราคิดกับตัวเองแบบไหน อย่างเช่นตัวผมเคยหนักมากๆหนัก90โล
1: ค่ะ
3: ครับจนถึงว
1: ันน้ำหนักนะคะ
3: ใช่ครับ
1: ตอนนี้เท่าไหร่ลูก
3: ตอนนี้67ครับ
1: 67จาก90โล
3: ใช่ครับ
1: จากน้ำหนักนะคะลดไป23กิโลกรัม
3: ใช่ครับผม
1: ทำได้ยังไงเออเป็นเพราะว่าแต่เราพูดว่ามันเกี่ยวเรื่องกับความรักด้วยใช่ไหมยังไงคะ
3: ผมมองว่าความรักก็ส่วนหนึ่งครับแต่การพยายามเพื่อจะประสบความสำเร็จก็อีกส่วนหนึ่งครับ
1: ความพยายาม
3: ใช่ครับ
1: ที่จะประสบความสำเร็จก็ส่วนหนึ่งด้วย
3: ใช่
1: แล้วเราเอามันมาเชื่อมโยงกับความรักยังไงลูกเอาละค่ะและถ้าหากว่าไม่มีความรักไม่มีความรักเลยลูกจะสามารถที่จะพัฒนาบุคลิกภาพได้หรือเปล่า
3: ผมคิดว่าทำได้ครับแต่ทำได้ยากมากเลยครับถ้าเราไม่มีความรักที่เราจะพัฒนาตัวเองอ่ะมันจะไม่สามารถทำให้เราไปถึงความสำเร็จได้เลยครับ
1: ความสำเร็จที่ว่านะคะตัวเจเอง
3: ครับ
1: เคยเป็นแบบนั้นไหมที่แบบว่าเฮ้ยเราพัฒนาไปสู่ความสำเร็จได้เพราะว่าเรามีความรัก
3: เป็นครับผมเคยลดน้ำหนักจาก90เหลือ67ครับ
1: ค่ะลูก
3: ใช่ครับด้วยความรักส่วนหนึ่งครับที่เราต้องการใครสักคนที่จะเข้าใจในตัวเราเหมือนจากที่เรา90เนี้ยเราไม่สามารถที่จะมีบุคลิกภาพที่ดีได
1: ้
3: ทรมานตัวเองต้องการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็เริ่มจากจุดนั้นโดยใช้การลดน้ำหนักแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดียิ่งขึ้นครับ
1: ใครบอกไหมใครที่เรารักหรือรักเราเขาบอกไหมว่าเอ้ยเราจะต้องแบบว่าลดน้ำหนักประมาณเท่านี้มีไหม
3: มีพ่อแม่ครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆครับเป็นห่วงเราว่าด้วยความห่วงใยว่าเจน้ำหนักเยอะนะเจควรลดได้แล้วเนื่องจากเราก็ดูแลตัวเองมุมมองของเราที่ดูตัวเองในตอนนั้นเห็นว่ามันไม่ดีเราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นใช่ครับ
1: เขาก็เลยบอกให้เราลด
3: น้ำหนักใช่ครับ
1: แค่บอกนี่เราลดได้23โลเลยเหรอฮะ
3: ส่วนหนึ่งก็ด้วยความรักนะครับ
1: มันเป็นแรงกระตุ้นใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: เราก็อยากจะมีใครสักคนนึงใช่ไหมที่จะมาดูแลเราใครสักคนที่ว่ามาในฐานะอะไรคะ
3: คนที่เข้าใจเรา
1: เข้าใจเรา
3: จะเป็นแฟนหรือเป็นคนในอนาคตครับ

0: แบบนั้นแบงค์ล่ะลูก
1: สำหรับการที่ไม่มีความรักแล้วจะพัฒนาตัวเองไปจุดๆนี้มันผมมองว่ามันเป็นไปได้ยากครับแล้วการที่ให้คนอื่นมารักเราโดยที่เรายังไม่ได้รักตัวเองก็เหมือนกันครับมันยากเหมือนกันเพราะว่าขนาดเรายังไม่ได้รักตัวเองเลยเราจะไปรักคนอื่นมันก็คงเป็นไปได้ยากครับ
0: ค่ะก็ต้องมีความรัก
1: ใช่ครับ
0: เท่านั้น
2: ผมมองว่าถ้าคนเราเนี่ยไม่มีความรักเลยนะเราไม่สามารถพัฒนาบุคลิกภาพตัวเองได้ครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์เราทำไปเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับความรักทางนั้นไม่ว่าจะรักตัวเองรักในสิ่งต่างๆที่เราอยากทำรักในสิ่งที่เราอยากจะเป็นหรือรักคนอื่น
0: ค่ะ
2: เราก็ต้องพัฒนาตัวเองเรียนรู้สิ่งนั้นเพื่อที่จะได้สิ่งนั้นมาไม่ว่าจะเป็นรักในการร้องเพลงนักร้องเขาก็ฝึกร้องกันทุกวี่ทุกวันจากร้องไม่เพราะเล่นกีตาร์ไม่เป็นก็ทำมันจนได้นั่นก็เป็นความรักรักเพื่อนรักไม่ว่าจะชอบใครเงี้ยเราก็ต้องพัฒนาตัวเองเรียนรู้อีกคนนึงว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรและพัฒนาบุคลิกภาพตัวเองเพื่อให้เขาชอบหรือพัฒนาตัวเองเพื่อดูดีในสังคมให้มีหน้าที่การงานที่ดีนั่นก็คือการรักตัวเองเช่นกันครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพัฒนาตัวเองขึ้นมาเกี่ยวเนื่องกับความรักทั้งนั้นครับ
3: ก็เป็นไปได้ด้วยยากนะครับเป็นไปได้ยากมากคือถ้าไม่มีความรักเนี่ยเราก็ต้องพึ่งพาตัวเองพึ่งพาตัวเองเป็นหลักแล้วก็ต้องพยายามสุดความสามารถไม่ว่าเราจะล้มยังไงก็ต้องลุกขึ้นให้ได้ในมุมมองสำหรับผมนะครับ
0: ค่ะ
3: เลยก็ต้องสู้ต่อไปครับ
0: สู้ต่อไป
4: ยังไม่มีความรักแต่ผมก็เข้าใจความรักที่เพื่อนๆทั้ง4คนพูดมาอย่างเจเขาลดน้ำหนักตัวเองลงมาที่ได้รับคำพูดจากคนรอบข้างด้วยความเป็นห่วงก็คือตรงเนี้ยเขาได้รับความรักจากคนรอบข้างคนรอบข้างเข้ามาแล้วก็เริ่มเกิดว่าเอ้ยเราต้องรักตัวเองบ้างนะเพราะมันมีโรคนู้นโรคนี้ถ้าเกิดเราอ้วนไม่ได้ว่าคนอ้วนไม่ดีอะไร
0: ค่ะ
4: ครับผมก็คือเขาได้รับความรักจากคนรอบข้างแล้วก็เริ่มเกิดความรักตัวเองขึ้นมาครับก็เลยทําให้บุคลิกภาพเขาเป็นแบบนี้ที่จะรักตัวเองเพื่อลดน้ําหนัก
0: เป็นแรงกระตุ้น
4: ใช่เป็นแรงกระตุ้นครับจากความรัก
0: ค่ะ
4: ส่วนของแบงค์นี่เขาบอกว่าต้องรักตัวเองถ้าเราไม่รักตัวเองก็จะไม่สามารถไปรักคนอื่นได้ก็คือเหมือนว่าเราต้องสร้างความรักของตัวเองก่อนคือถ้าเรายังดูแลตัวเองได้เราสามารถพัฒนาตัวเองได้ตรงนี้แล้วเราก็จะเริ่มมองคนอื่นเราจะเริ่มเข้าหาคนอื่นเราเริ่มดูแลคนอื่นได้บ้าง
0: ครับผม
4: ส่วนจากมิกที่พูดถึงว่ารักตัวเองพูดเรื่องการทำอะไรนั้นนักร้องนะครับที่เขาฝึกทักษะอะไรตรงนี้ก็คือเกิดจากความรักเพื่อจะพัฒนาศักยภาพตัวเองด้วยความรักตรงนี้ว่าเราอยากทำเรื่องนู้นเรื่องนี้มันทำให้เรามีความเหมือนเป็นแพชชั่นที่เราจะพัฒนาตัวเองครับซึ่งแพชชั่นตรงนี้ก็ได้มาจากความรักส่วนของพีนี่เรื่องการรักตัวเองเหมือนกันแต่ทีนี้ว่าเขาเหมือนว่าอยู่คนเดียวใช่ไหมอยู่ตัวคนเดียวก็คือใช้ความรักตรงนี้พูดในกรณีที่ถ้าอยู่คนเดียวนะครับก็คือเอาความรักตัวเองเนี่ยแล้วก็ถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็ต้องรักตัวเองให้มาก
0: ๆ
4: แล้วก็พัฒนาตัวเราออกมาครับครับผม
0: ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะความรักที่นักศึกษาหลายๆคนได้พูดถึงให้ครูอุ๋มแล้วก็ผู้ประเทศเนี่ยได้ฟังเนี่ยนะคะมันก็คือการเริ่มต้นจากการที่เราอะรักในตัวเองกันก่อนนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเนาะคือถ้าหากว่าเราอะไม่ได้มีความรักในตัวของเราเราจะฉายศักยภาพนะคะออกมาให้หลายๆคนในโลกการทำงานได้เห็นเนี่ยไม่ได้เลยเนาะต้องมีความรักตนเองเป็นที่ตั้งมาถึงนาทีนี้นะคะอยากจะฟังแล้วล่ะว่าแต่ละคนเนาะเคยมีเป็นอดีตนะคะเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับความรักที่มันมีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองเนี่ยอย่างไรบ้างอย่างเมื่อสักครู่บางคนอาจจะเล่าถึงเรื่องลดน้ำหนักหรือเรื่องอะไรแต่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราเคยผ่านประสบพบเจอมานะคะนอกเหนือจากเรื่องที่เคยเล่ามาเมื่อสักครู่มีประสบการณ์อื่นที่อยากจะเล่าให้ผู้ชมทางบ้านได้ฟังบ้างไหม
5: ประสบการณ์ของผมนะครับด้านความรักนะครับก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราตั้งแต่วัยเด็กจนปัจจุบันนะครับ
0: เป็นยังไงลูก
5: ก็ เราต้องเข้าใจคนอื่นตอนแรกนะครับเวลาเราจะเข้าสังคมมันเจอถึงจุดๆหนึ่งที่เราจะเป็นตัวเอง
0: คร
5: ับทีนี้การที่เราจะเข้าสังคมนะครับผมอยากจะฝากถึงน้องๆและทุกหลายๆคนนะครับว่าอยากให้เข้าใจตัวเองให้มากขึ้นโดยเฉพาะอาจจะเป็นคำพูดวาจาหรืออะไรต่าง
0: ๆที่เจฝากถึงน้องๆอย่างนี้นะคะเป็นเพราะว่าเราเคยเจอประสบการณ์อะไรมาที่มันสอนให้เรารู้ว่าเออมันต้องแบบมันต้องทำอย่างนี้นะ
5: ใช่ค่ะของเจเองเกิดจากตัวเองครับที่ตัวเองเป็นคนที่พูดวาจาห้วน
0: ห้วนใช่ไหมลูกห้าว
5: ใช่ครับฟังแล้ว
0: ตั้งแต่เด็กเลยไหมคะ
5: ตั้งแต่เด็กเลยครับ
0: ตั้งแต่เด็กแต่ตอนนี้ล่ะเป็นยังไง
5: ตอนนี
0: ้ปรับเปลี่ยนแล้ว
5: ใช่ครับ
0: งั้นเล่าให้ฟังหน่อยสิประสบการณ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรยังไงบ้างแล้วเราได้เรียนรู้อะไรบ้างลูก
5: ครับผมคิดว่าเกิดจากการใช้ชีวิตในแต่ละวันการประสบพบเจอกับเพื่อนคนรอบข้างในโรงเรียนนะครับอาทิเช่นผมไปโรงเรียนเจอไปโรงเรียนปุ๊บเจอเพื่อนเจอทุกคนการเวลาเราคุยกับเพื่อนเราคงจะไม่สวัสดีครับผมชื่อเจนะครับใช่ไหมครับผมก็แบบเฮ้ยเพื่อนเป็นไงมั่งสบายดีไหมการบ้านเสร็จหรือยัง
0: แบบนี้
5: ใช่ครับ
0: ค่ะซึ่งบางคนไม่โอเคเหรอ
5: ใช่ครับ
0: อ๋อ
5: มันอาจจะ
0: เราเรียนรู้จากอะไรจากพฤติกรรมหรือว่าจากสิ่งที่เขาแสดงออกกับเราใช่ไหม
5: ใช่ครับจากสิ่งที่เขาแสดง
0: สีหน้า
5: ใช่ครับท่
0: า
5: ทางการรับหลัง
0: ค่ะการพูดแบบถึงเราเนาะ
5: ใช่ครับ
0: แล้วพอเรารู้แล้วความรู้สึกแรกที่เรารู้สึกคืออะไรลูกเจ
5: ความผิดหวังในตัวเองครับ
0: ผิดหวังยังไง
5: ที่เราใช้ความรักในการใส่ใจเขาน้อยเกินไป
0: ค่ะ
5: ใช่ครับทำให้เขาอาจจะไม่พึงพอใจในตัวเราที่เราทำตัวแบบนั้น
0: เจพูดได้ดีนะคะคือเราเนี่ยใช้ความรักเนาะในการใส่ใจคนคนนั้นเป็นไงน้อยเกินไป
5: ใช่ครับ
0: แล้วพอเราคิดได้อย่างนี้แล้วเราทำไงคะ
5: เราก็ต้องค่อยๆพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นครับ
0: เราไม่ใช่ว่าแบบโกรธเขาแล้วก็เอ้ยเลิกคบไปเลยรับฉันไม่ได้
5: ไม่ใช่ไม่ได้ครับ
0: ไม่คิดอย่างนั้น
5: ต้องใช้ความใส่ใจด้วยครับ
0: ใส่ใจแล้วพอลูกใส่ใจลูกก็ค่อยปรับเปลี่ยน
5: ใช่ครับ
0: การพูดให้ดียิ่งขึ้นที่เขาชอบแล้วกัน
5: ใช่ครับ
0: นี่คือประสบการณ์
5: พฤติกรรมใช่ครับประสบการณ์ครับ
0: ค่ะพอเราทำอย่างนั้นแล้วเราได้เสียงตอบรับมาเป็นยังไงบ้างคะ
5: เพื่อนๆรู้สึกดีใจที่เราพัฒนาตัวเอง
0: เขารู้ด้วยใช่ไหม
5: ใช่ครับ
0: ว่าเราอุ้ยแบบเปลี่ยนจากแบบหน้ามือเป็นแบบหลังมือเลย
5: ครับผม
0: แล้วตัวเรารู้สึกกับตัวเราอย่างไรล่ะ
5: ผมก็รู้สึกภูมิใจที่เราสามารถคิดได้ครับว่าเพื่อนๆพอใจในเราในวันนี
0: ้ค่ะ
5: มากกว่าเราในเมื่อก่อน
0: ใส่ใจใส่ใจคนรอบข้างทีนี้ไม่ว่าใครอยู่กับเจก็จะรู้สึกมีความสุขขึ้นแล้วล่ะนะคะพอเราเอาความรักเข้ามาพัฒนาบุคลิกภาพของเรากลายเป็นคนที่แบบอ่อนโยนขึ้นใช้คำนี้ได้ไหมเนาะอ
5: ่
0: อนโยนขึ้นแล้วเนี่ยนะคะตัวเราเองเราก็มีความสุขกับสิ่งที่เราแสดงออก
5: ใช่
0: แล้วการที่เราจะทำงานอะไรมันก็ประสบความสำเร็จง่ายขึ้นไหมลูก
5: ง่ายขึ้นครับ
0: เหรอฮะตอนนี้งานที่เจกังวลอยู่จะเป็นงานเกี่ยวกับอะไร
5: เกี่ยวกับโปรเจกต์ของปีนี้ครับ
0: เดาไม่ผิด
5: ก็เกิดจากความใส่ใจครับ
0: ค่ะใส่ใจโปรเจกต์ก่อน
5: ใช่ครับงาน
0: ทำคู่ไหม
5: ทำคู่ครับ
0: กับใครคะลูก
5: กับมิกครับ
0: ประสบความสำเร็จ
5: คร
0: ับ ค่อยๆเป็นค่อยๆไป
5: ไป
0: อย่างมิกเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็งานเยอะมากนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในสโมใช่ไหมคะของมหาวิทยาลัยเนาะก็แบบเยอะมากมายตัวเจเองก็เหมือนจะเป็นหลักให้กับมิกด้วยใช่ไหมคะ
5: ใช่
0: เข้าใจเพื่อน
5: เรา
0: ใช้ความรักกับมิกเยอะไหม
5: เยอะครับว่าความรักความใส่ใจเราต้องเข้าใจเขาว่าเขาไม่มีเวลามากพอที่จะมาช่วยเราดังนั้นเราต้องกระตุ้นตัวเองด้วยเพื่อทำงานให้ดีขึ้นครับ
0: เราไม่รู้สึกว่าเขาแบบให้เราทำงานหนักไม
5: ่ไม่ครับเพราะเราใส่ใจเขาเราเข้าใจเขาใช่ครับ
0: ขอบคุณประสบการณ์ดีๆจากเจนะคะ
1: ผมต้องเล่าย้อนไปตอนประถมเลยแล้วกัน
0: ประถมค่ะประถมที่เท่าไหร่คะลูก
1: มัธยม
0: มัธยมต้น
1: ช่วงมัธยมต้นโอเค
0: ม.1ถึงม.3เป็นไงคะประสบการณ์ช่วงนั้น
1: ตอนนั้นไม่รักตัวเองนะครับเกเรแล้วก็ที่บ้านก็ปล่อยปละละเลยเพราะที่บ้านทำงานทั้งพ่อทั้งแม่เลยซึ่งตัวผม
0: เราเริ่มเกเรเพราะอะไรขอถาม
1: น่าจะ ขาดความรักด้วยมั้งครับ
0: เพราะตอนครอบครัวเหรอ
1: ใช่ครับ
0: เขาปล่อยปะละเลยเรา
1: ปล่อยปะละเลยเพราะเขาคิดว่าเราก็อายุประมาณนึงแล้วก็น่าจะดูแลตัวเองได
0: ้ลักษณะการปล่อยปะละเลยของเขาเขาทำยังไงคะ
1: เขาทั้งสองท่านเลยพ่อกับแม่ทำงานครับทำงานทุกวันเลย
0: ผมไม่ได้เจอกันเลย
1: ไม่ได้เจอกันเลยครับ
0: ตอนเช้าเราใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเหรอคะ
1: ใช่ครับตอนเช้าตื่นมาเขาก็ไอ้นี่ออกไปบ้านผมขายของครับ
0: ค่ะออกไปขายของ
1: ออกไปขายของแล้วกว่าจะกลับก็สี่ห้าทุ่มผมก็ต้องนอนเพื่อตื่นไปโรงเรียนในวันพรุ่งนี
0: ้งั้นช่วงว่างที่เราไม่ได้เจอเขาเราทำอะไรคะ
1: ผมก็ตอนนั้น เล่นเกมติดเพื่อนไปข้างนอกแต่ยังดีที่มีเพื่อนบางกลุ่มที่ชวนออกกำลังกายตรงนี้ผมต้องขอบคุณเขามาก
0: แม่ก็หันมาออกกำลังกายด้วย
1: ใช่ครับ
0: แต่ส่วนหนึ่งเรารู้ตัวเองเลยใช่ไหมว่าเรากำลังขาดความรัก
1: ใช่ครับ
0: รู้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยไหมคะหรือว่ามาย้อนคิดเอาตอนนี
1: ้มาย้อนคิดเอาตอนนี้ครับเพราะว่าช่วงนั้นเหมือนค่อนข้างจะเรียกว่าซึมเศร้าได้ไหมผมก็ไม่แน่ใจ
0: ค่ะเพราะว่ามีอาการยังไงลูกที่เรารู้สึกว่าเราซึมเศร้าลงไปละ
1: หนักสุดเลยตอนนั้นก็เกือบปิดชีวิตตัวเองเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนไม่มีใครแล้วครับบนโลกเนี่ยเหมือนอยู่ตัวคนเดียวตลอดเลยแล้วก็ที่บ้านก็ไม่ได้ใส่ใจเราขนาดนั้นจะพูดว่าไม่ใส่ใจไม่ได้เพราะว่าเขาก็คงทำเต็มที่ของเขาเพื่อให้เราสบายด้วย
0: ค่ะงั้นครูถามได้ไหมว่าตอนที่เรามีความรู้สึกแบบว่าเราอยากที่จะแบบฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยเนาะมันมีเหตุปัจจัยอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่เข้ามาเลยไหมถึงว่าอยู่ดีๆก็นึกอยากที่จะทำ
1: ตอนนั้นพวกท่านน่าจะทำงานหนักแล้วก็ทะเลาะกันด้วยทะเลาะกันเองด้วย
0: ค่ะ
1: เรื่อง
0: เป็นแบบแรงกดดันให้เราสิเนาะ
1: ซึ่งตั้งแต่ตอนประถมนี่พ่อแม่ผมพูดกันเพราะมากเลยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วมัน
0: เปลี่ยนไป
1: ตัดหักเหมือนเปลี่ยนไปเลยฉับพลันมันก็เลยเป็นเรื่องที่เด็กคนหนึ่งอายุ15 16ยังทำใจไม่ค่อยได
0: ้ค่ะก็เลยเป็นแบบนั้น
1: ใช่ครับแล้วก็เริ่มกลับบ้านดึกเริ่มเกเร
0: เริ่มเบื่อบ้าน
1: ใช่ครับไม่อยากเข้าบ้านเพราะไม่ได้อยากมันจะมีอยู่เหตุการณ์นะครับตอนที่ผมจะนอนละ
0: ค่ะ
1: แล้วท่าน2คนก็เดินเข้ามาด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวทะเลาะกัน
0: เราก็เลยยิ่งรู้สึกแย่เลยใช่มั้ยลูก
1: ใช่ครับก็เลยไม่อยากกลับบ้านตั้งแต่ตอนนั้นแต่ต้องขอบคุณพี่ชายทั้งสองคน
0: พี่ชายแท้ๆ
1: ใช่ครับทั้งสองคน
0: ตัวแบงค์เองแบงค์เป็นลูกคนเล็ก
1: คนเล็กครับแต่ห่างกับพี่คนกลาง12ปี
0: โอ้เหมือนลูกหลงเงี้ย
1: เป็นลูกหลงครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนั้นทั้งสองคนนี้ก็ช่วยคุยช่วยอะไรให้จนพ่อแม่กลับมาโอเคมากขึ้นแล้วผมก็เริ่มชินขึ้นเรื่อยๆเพราะเราเริ่มโตแล้วว่าอ๋อนี่มันคือเรื่องปกตินะที่อาจจะเกิดขึ้นได
0: ้
1: ก็เลยทำให้พัฒนาตัวเองในเรื่องนี้ด้วยพัฒนาจิตใจในด้านนี้ด้วย
0: เข้มแข็งขึ้น
1: ใช่ครับ
0: พอเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติคำว่าเรื่องปกติคือการที่แต่ละคนมาอยู่ร่วมกันอาจจะมีปากเสียงหรือยังไงก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะจูนเนาะเข้าหากันค่ะ
1: แล้วช่วงขึ้นม.ปลายนี้ก็โอเคแล้วครับปรับตัวพัฒนาตัวเองเล่นกีฬาอาจจะมีหลงทางไปบ้างแต่ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยเอาตัวเองจบได้พ่อแม่ก็ภูมิใจครับในวันที่ผมเรียนจบเขาก็ชื่นชมครับ
0: ดีใจ
1: แล้วก็มีความสุข
0: ลูกก็เลยมีความสุข
1: ตัวผมก็เลยมีความสุขไปด้วย
0: ซึ่งประสบการณ์นี้เราคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับความรักจนทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาบุคลิกภาพไปเลยความรักที่เอาที่ครูมองเห็นก่อนน่าจะเป็นความรักของที่ตัวของแบงค์เองอ่ะรักคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงใช่ไหมลูกไม่อยากให้เขาแบบว่าทะเลาะกันแล้วถึงแม้ว่าเราจะเคยคิดที่แบบว่าอยากจะฆ่าตัวตายแต่ท้ายที่สุดเราก็กลับมารักตัวเองอีกและดูสิมีพี่ชายที่ดีพี่ชายก็ดึงเราด้วยความรักอีกเป็นไงแบงค์ก็เลยเปลี่ยนใช่ไหมคะกลายเป็นแบบพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองได้เป็นอย่างทุกวันนี้ย้อนกลับไปมองย้อนกลับไปเราเสียใจหรือเสียดายกับเรื่องตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนคะ
1: ผมว่าผมดีใจมากกว่าครับที่ได้เจอถ้าเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยแล้วมาเป็นตอนอายุสัก16 17ที่เขายังเลี้ยงดูโอ้เราประมาณช่วงม.ปลายนี้เราสามารถออกไปข้างนอกได้อะไรอิสระแล้ว ผมว่าน่าจะหลุดไปไกลกว่านี้ครับ
0: หลุดไปไกลกว่านี้ใช่ไหมลูก
1: ใช่
3: ความรักของผมเนี่ยคือต้องย้อนไปตั้งแต่ประถม
0: ค่ะ
3: และยุคนั้นเป็นยุคที่แบบว่าเป็นช่วงบูลลี่เป็นเรื่องปกติไปเลยครับคือช่วงนั้นนะผมเป็นแบบว่าเป็นคนที่อ่อนแอมาก
0: ค่ะ
3: คือตัวเล็กคือผมเป็นคนตัวเล็กมากแล้วก็อ่อนแอมากแล้วก็โด

0: ฝึกลูกอะเนาะ
1: ก็ผมก็พยายามจนถึงมัธยมจบประถมเลยครับก็ถึงจุดนั้นแล้วก็ต้องมาเจอมอต้นแบบ
0: เด็กเกเร
1: เจออีกเจอเด็กเกเรอีกแล้วก็ต่อยตีมั่งเจ็บตัวมั่งอะไรมั่งแล้วก็ผ่านไปถึงมอปลายก็พ้นจากพวกนั้นได้แล้วแล้วก็ผมก็ตั้งเป้าหมายเลยว่าผมจะพัฒนาตัวเองแล้วก็เรียนฝึกหาความรู้ให้มากที่สุด
0: แสดงว่าช่วงที่เราถูกบูลลี่พอเราถูกบูลลี่ปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงแช่แข็งของเราไม่ได้พัฒนาตัวเองเลย
1: ครับ
0: เราถูกกระทำยังไงบ้างลูกจำได้ไหมเอาที่เราไม่ชอบที่สุด
1: น่าจะโดนต่อย
0: โดนต่อยเลยใช่ไหมลูก
1: ไม่โดนต่อย
0: ปะลุม
1: ลุมด้วย
0: ลุมด้วยซึ่งไม่ชอบเลย
1: แต่ก็ต้องเข้มแข็งต้องผ่านมันไปให้ได้
0: แล้วคนรอบข้างเราที่อยู่ในโรงเรียนรับรู้เรื่องนี้ไหมคะ
1: รู้ครับรู้แต่ทำอะไรไม่ได้ครับ
0: เพราะอะไรลูก
1: คือช่วงนั้นซื้อสมัยนั้นน่ะคือเด็กเกเรมันเยอะไงครับแล้วก็ไม่อยากจะไปเข้าไปยุ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวกูจะ
0: ส่วนใหญ
1: ่เหมารวมไปด้วยอะไรเงี้ยรวมไปด้วย
0: ค่ะแต่พี่ก็เก่งมากเลยเนาะพี่ผ่านมาได้แหมเยี่ยมจริงๆพอเรามองย้อนตัวเองดูตัวเองกลับไปในจุดตรงนั้นเรามองว่าเพราะเรามีความรักเราถึงพัฒนาบุคลิกภาพมาจนถึงเป็นพีทุกวันนี้ได
1: ้ครับผม
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เรารักในอะไรบ้าง
1: การรักตัวเองมากกว่าครับเป็นส่วนใหญ
0: ่พี่ย้ำอยู่ตั้งแต่ต้นรายการอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: เราต้องเริ่มที่รักตัวเองก่อน
1: ครับ
0: เคยท้อไหมเจอหนักๆอย่างนั้นอ่ะเขาเจอหนักอยู่นะเนาะเราว่า อยู่คนเดียวด้วย
1: ก็เคยท้อจนจำได้ผมเคยท้อแบบว่าคือถึงขั้นไม่มาโรงเรียนได
0: ้ครับแสดงว่าลูกเจออย่างนี้ลูกไม่อยากมา
1: ครับคือมาคือเข้าโรงเรียนปุ๊บก็โดนเลยครับ
0: โดนเรียกไปเลย
1: ก็เข้าตรงชาติเสร็จปุ๊บตอนคาบเช้าปุ๊บเอาเลยครับ
0: ก่อนเข้าห้องเรียน
1: ก่อนเข้าห้องเรียนก็โดนกันโดนคือโดนเป็นเรื่องปกติครับ
0: แล้วคนอื่นถูกทำอย่างเราไหมลูก
1: ก็ถูกครับถูกทำแต่
0: กลุ่มเดิมเนี่ยนะ
1: ครับ
0: น่าจะเป็นกลุ่มพวกอิทธิพลอย่างที่เราดูในหนังอย่างเงี้ยเนาะจะคล้ายๆกันอย่างนั้น
1: ใช่
0: แสดงว่าหนังนี่เล่าไม่ได้เกินจริงเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะมันก็เป็นอย่างนั้นจริง
2: ตั้งแต่ฟังเพื่อนเล่ามา4คนนี้ผมรู้สึกสั่นเลยโอ้โหแต่คนเพราะว่าแอร์แรงด้วยนะ
0: แอร์แรงอีกแล้ว
2: ครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: คืออย่างนี้ตั้งแต่ฟังมาเนี่ยมีคำว่ารักที่โยงเข้ามาของแต่ละคนเนี่ยมีคำหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะตรงกับ4คนมากสุดคือรักคือความเข้าใจเริ่มจากเพื่อนเจครับผมที่เขาเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนบุคลิกภาพตัวเองจากเพื่อนรอบข้างคือไม่ได้ว่าต้องให้เพื่อนมาบอกหรือว่ามาพูดกันต่อหน้าตรงๆว่าเจต้องควรเป็นยังไง
0: ค่ะ
2: แต่เจเขารับฟังแล้วก็มองจากแวดล้อมแล้วเขาก็เริ่มเห็นว่าเอ้ยเราต้องเริ่มเปลี่ยนตรงนี้นะเราเริ่มพัฒนาควรจะพัฒนาจุดนี้เกิดจากเริ่มใช้ความรักนะครับคือความเข้าใจนั่นแหละเข้าใจเพื่อนๆว่าเราทำผงผางอย่างนี้คนอื่นไม่ชอบเราก็เริ่มลดลงท่านนั่นเองครับต่อมาเป็นแบงค
0: ์แบงค์ค่ะ
2: เกี่ยวกับครอบครัวที่บ้านเราต้องขออนุญาตพูดนิดนึงก็คือเขาบอกว่าไม่ค่อยได้รับความรักจากพ่อแม่ในช่วงหนึ่ง
0: คร
2: ับก็คือผมมองว่าเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆคือเล็กๆน้อยที่พูดถึงนี่หมายว่าได้รับความรักจากบางอย่างที่เป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างกลับบ้านไปพ่อแม่เอ้ยแบงค์เป็นไงบ้างเออไปโรงเรียนเป็นไงทํากันบ้านหรือยังเอ้ยโมแต่เล่นเกมเนี่ยไม่ทํางานบ้างเหรอรีบนอนได้แล้วอะไรนี่คือเมื่อก่อนอาจจะเป็นอย่างงี
0: ้
2: แล้วมันหายไปในช่วงนึงจนรู้สึกว่า
0: ค่ะ
2: คนที่บ้านเราไม่เริ่มไม่สนใจเราแล้วเหร
0: อไม่รักเราแล้ว
2: เอออย่างนั้นไปครับแต่ก็แบงค์มาอยู่จุดนี้แล้วเขามองย้อนกลับไปมองไปในทางที่ดีก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรื่องนั้นเกิดช้ากว่านี้อีกนิดนึงเขาอาจจะหลุดไปไกลกว่านี้แล้วนั่นแหละครับคือความรักที่ว่าเขาเข้าใจว่าเข้าใจด้วยว่าตอนนั้นพ่อแม่เขาต้องทำงานหนักแล้วก็เข้าใจว่าที่ทำงานหนักตรงนั้นก็เพื่อเขาเองครับผมเพื่อครอบครัวส่วนผมนี่เริ่มจากที่จุดเปลี่ยนตรงนั้นผมว่ามิกกับฝนที่อยู่ในห้องเราเนี่ย

0: ขาใช้ชีวิตในการทำงานเนี่ยนำพวกเราในห้องไปนิดนึงครับเหมือนนำเพราะว่าเขาเหมือนไปเจอกับสังคมที่กว้างขึ้นมากว่าพวกเรานิดนึงนะก็อย่างเริ่มต้นของเขาที่เขาบอกว่าไปฝนได้เริ่มถูกเลือกเป็นนายกแล้วทีนี้เขาเข้าไปคนเดียวเขาไม่รู้จักใครเลยเขาทักหามิกเพราะว่าเขาอยากได้เพื่อนที่อย่างน้อยเราคุ้นหน้าคุ้นตามาอยู่ด้วยกันสักนิดนึง
1: ไปลุยด้วยกัน
0: ใช่แล้วมิกเขารักเพื่อนความรักตรงนี้เกิดก็จากเขาเข้าใจว่าเฮ้ยเราก็เป็นห่วงเพื่อนนะเพื่อนจะอยู่ยังไงแล้วเขาไม่รู้จักใครเลยเราก็ไปอยู่ด้วยกันถัดมาเขาเริ่มไปพบผู้หญิงแต่ละคนอะไรที่เข้ามาครับผมก็เอา
1: เหมือนเยอะ
0: ก็จะเป็นช่วงอันนี้ก็กันเอาเป็นว่าคนล่าสุดที่ทำให้เขามองเห็นว่า
1: คนที่เปลี่ยนแปลงเขา
0: ที่ตั้งใจทำงานทำให้เขาเห็นคือเขาเริ่มใช้ความรักเข้าใจผู้หญิงคนนี้ว่าเขาทำแต่ละอย่างมาแล้วมาดูแลเราด้วยแล้วทำให้มิกเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่ได้อยากที่จะทำในแบบเขาหรอกทำตามเขาเป๊ะๆแต่เราก็อยากจะพัฒนาตัวเองให้ใกล้เคียงกับเขาเพื่อไม่อยากให้เขาต้องมาดูแลเราฝ่ายเดียวประมาณนั้นก็คือใช้ความเข้าใจตรงนี
1: ้ครับผ
0: มนี่เป็นความรักส่วนของพี่ของพี่เขาเจอมาหนัก
1: หนักเลย
0: ที่โดนแกล้งโดนอะไรมาเอางี้ดีกว่าผมพูดถ้าวันไหนพี่โดนแกล้งโทรมาเลย เดี๋ยวผมจะปิดเครื่อง
1: ปิดเครื่องซะเลย
0: หยอกหยอกก็เดี๋ยวไปช่วยครับก็คืออย่างนี้เขาที่เจอมาในส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องต้องอดทนมากกว่าแต่ความแต่ที่พัดเกี่ยวกับความรักผมมองตรงนี้ว่าถึงเขาโดนรังแกโดนอะไรมาแต่เขาก็เข้าใจนะครับว่าเหตุที่ไม่มีใครรอบตัวที่อยู่ในโรงเรียนมาช่วยเขาเนี่ยเขาก็คงจะเข้าใจว่าคนอื่นไม่อยากจะมาพัวพันกับปัญหาอย่างนี้แต่เขาก็ไม่ได้โทษคนอื่นนะ
1: ค่ะ
0: ใช่เขา
1: ใช้เข้าใจ
0: ใช้เขาความใช้ความเข้าใจตรงนี
1: ้
0: ใช้ความรักตรงนี้ว่าคนอื่นก็ไม่อยากเจอปัญหาเขาไม่โทษคนอื่นเขาใช้ตัวเองอดทนตัวเองที่เขาบอกมาแต่ต้นแล้วว่าความรักที่จะอยู่คนเดียวก็คือเขาคงจะหมายถึงช่วงนี้แหละที่ชีวิตที่เขาผ่านมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: งั้นสรุปแล้วเนี่ยทั้ง4คนเนี่ยใช้ความรักในการเข้าใจเหตุการณ์ในชีวิตต่างๆที่ผ่านมาจนมีบุคลิกภาพณวันนี้ครับ
1: คุณผู้ชมคะกว่าที่ทั้งหมดเนี้ยนะคะจะมานั่งตรงนี้เพื่อที่จะเล่าประสบการณ์คือคำถามเมื่อสักครู่เนี่ยได้เนี่ยนะคะพวกเขานี่แบบกลั่นประสบการณ์กันมาแล้วก็แต่ทุกคนล้วนแต่มั่นใจว่าสิ่งที่เราตั้งใจเล่านะคะจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อคนทั้งประเทศที่ดูรายการนี้อยู่นะคะก็หวังว่าประสบการณ์เมื่อสักครู่นะคะจะทำให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นว่าความรักนะคะมีส่วนในการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างจริงๆเลยนะคะซึ่งถ้าให้ครูอมถามไปต่อเราก็มองไปถึงแบบว่าฟิวเจอร์นะอนาคตนะคะว่าเอ้ยถ้าตอนนี้พวกเราเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยครูเห็นอนาคตพวกเราอะนะแต่ว่าพวกเราเห็นอนาคตตัวเองไหมคือคนที่จะใช้ความรักในการพัฒนาบุคลิกภาพเรามองยังไงเจมองยังไงลูก
2: อย่างเจเองอาจจะวันนี้พัฒนาดีขึ้นแล้วเราอาจจะพัฒนาผู้ต่อไปได้มากขึ้น
1: ได้มากขึ้นเจมองแบบนั้นซึ่งตอนนี้ครูเห็นแววเจแล้วก็เห็นแววของทุกๆคนนะคะที่มานั่งอยู่ตรงนี้กับขอบคุณนะบุคลิกภาพแล้วแต่ก็ต้องแบบขุดเอาความรู้สึกรักขึ้นมามีไหม
2: ผมคิดว่ายังไม่เจอเพราะทุกๆสิ่งทุกอย่างผมก็ใช้ความรักในการทำครับ
1: เป็นอย่างเจนะคะมาแบ่งบ้างลูก
3: สำหรับผมนะครับผมว่าการที่ใช้ความรักในการพัฒนาตัวเองในอนาคตเนี่ยครับมันต้องเหมือนว่าเราจับหลักการได้แล้วตั้งแต่เด็กๆผมก็ใช้จุดนี้ในการพัฒนาตัวเองมาตลอดแต่ก็ยังไม่ได้เข้าใจมันขนาดว่าลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นแต่ในอนาคตผมคิดว่าผมอยากจะเข้าใจในเรื่องของความรักให้มากกว่านี
1: ้
3: แล้วก็พัฒนาตัวเองให้ได้มากกว่านี้เพราะว่าความรักสำหรับผมมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวในประสบการณ์ในวัยเด็กด้วยแล้วก็หลายๆอย่างก็เลยอยากจะเข้าใจมันก็เลยอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นครับ
1: ค่ะขอบคุณแบงค์นะคะอย่างตอนที่แบงค์เรียนกับครูอุ๋มในห้องเรียนนะคะตอนนั้นเขาก็เลือกที่จะพัฒนาบุคลิกภาพในด้านความรักของตัวเองด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าดูจากที่เราฟังประสบการณ์ของแบงค์แล้วเราก็รู้แล้วแหละว่าอ๋อมันมีบางอย่างที่

0: อยู่อะทำให้ตัวแบงค์เองอะแบงค์ไม่กล้าที่จะเข้าใจคำนี้อย่างจริงๆเป็นกำลังใจให้นะคะมามิกบ้างลูก
1: ผมจะขอนิยามคำว่ารักตัวเองให้มากและรักคนรอบข้างให้เป็นเพราะในอนาคตเนี่ยเราจะต้องไปอยู่ในสังคมทำงานที่จะมีคนหมู่มากรักตัวเองในที่นี้ก็คือรักตัวเองให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานรับผิดชอบตัวเองให้ได้และดูแลชีวิตตัวเองให้ได
0: ้
1: รักคนรอบข้างให้เป็นก็คือใส่ใจคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานหัวหน้าเรื่องที่จะแคร์เขารักในที่นี้เราก็ต้องรักจะมีสติและดูว่าใครดีกับเราเราก็รักคนคนนั้นใครไม่ดีกับเราเราก็ไม่ต้องใส่ใจคนคนนั้น
2: ของผมเนี่ยในอนาคตเนี่ยก็คือการรักตัวเองนั่นแหละครับก็คือก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อย
0: ๆไปเรื่อยๆเรายังไม่อยากหยุดพัฒนาเนาะ
2: ครับก็ต้องฝึกตัวเองไปตลอดแล้วก็อยู่กับพ่อแม
0: ่ค่ะ
2: จนแบบว่าถ้าพ่อแม่ไม่อยู่กับเราแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องอยู่ให้มีความสุขแล้วก็ต้องเดินหน้าต่อให้ได้ก็ต้องทำใจกับมันให้ได
3: ้ที่บอกว่ารักตัวเองแล้วรักคนอื่นต
0: ่อ
3: ก็คือของผมเนี่ยเอามาจากคำพูดหนึ่งที่เป็นของต่างประเทศเขาจะใช้บอกกับนักโทษที่หลังจากติดคุกและพ้นโทษเขาบอกอย่างนี้ครับจงบอกเล่าความดีของคนคนหนึ่งไม่ใช่ความเลวครับผมก็คือตรงเนี้ยจะพยายามแสดงเห็นว่าเราใช้ความรักความเข้าใจเนี่ยครับว่ามีหลายคนที่จะเข้ามามีทั้งดีและไม่ดีเราพยายามมองหาความดีตรงนั้นแล้วเรารู้ว่าไม่ดีมันอยู่ตรงไหนแต่เราก็ต้องมองความดีตรงนั้นไปเพื่อให้เราใช้ชีวิตต่อไปได้ต่อจากนี้ครับ
0: มีหลายคนที่เดินทางเข้ามาในชีวิตของนักศึกษาทั้ง5คนนี้เนาะเราก็เห็นว่าหลายคนนั้นเนี่ยหรืออาจจะมีบางคนแค่คนเดียวแต่ก็คือเป็นหนึ่งในคนสำคัญที่ช่วยในการพัฒนาบุคลิกภาพของเรามาถึงคำถามสุดท้ายนะคะอยากที่จะถามว่าเราอยากด้วยชื่อรายการเนาะชื่อว่าขอบคุณนะบุคลิกภาพนะคะทั้งหมดอยากจะขอบคุณใครบ้างที่ช่วยในการพัฒนาบุคลิกภาพของเราด้วยความรัก
4: ครอบครัวเพื่อนๆหรือคนที่รักในตอนนี้ที่ทำให้หนูพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆไม่อยากจะหยุดแค่ตอนนี
0: ้
4: อยากพัฒนาตัวเองขึ้นต่อไปอยากจะทำให้ทุกคนมีความสุขประมาณนี้ครับ
5: ผมจะขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็พี่ของผมทั้งสองคนเป็นหลักนะ
0: ค
5: ่
0: ะ
5: แล้วก็พ่อแม่ด้วยที่ยังเข้าใจในตัวผมอยู่ทำให้ผมในตัวเองทุกวันนี้พัฒนามาถึงได้จนถึงตอนนี
1: ้ขอบคุณทุกๆคนเลยที่ผมพบเจอมาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์พ่อแม่พี่น้องเพื่อนหรือคนรักที่ทำให้ผมสะสมประสบการณ์เรื่องราวต่างๆนานาจนทำให้มีผมในทุกวันนี
2: ้พ่อแม่แล้วก็เพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับที่มีชีวิตชีวาได้ถึงทุกวันนี
3: ้ขอบคุณเรื่องดีที่ทำให้มีความสุขขอบคุณเรื่องไม่ดีที่ทำให้เราเข้มแข็งความรักคือความเข้าใจเราเข้าใจชีวิตเราที่ผ่านมาจนสร้างบุคลิกภาพของเราให้เป็นแบบนี้นะตอนนี้ครับ
0: ขอบคุณนะบุคลิกภาพนะคะพยายามที่จะเปิดพื้นที่ให้กับนักศึกษาทุกคนได้เข้ามานั่งตรงนี้เพื่อที่พวกเราเองจะได้เห็นตัวเองในมุมมองใหม่ๆหลายคนนะคะมานั่งตรงนี้บอกว่าหนูไม่รู้จะพูดอะไรเลยคือแบบว่าแข็งนิ่งมากคือเรากลัวหรือว่าเราอาจจะไม่เคยทำกับสิ่งตรงนี้นะคะแต่หลายคนก็พูดกับครูอุ๋มนะคะแต่ในเมื่อโอกาสมาเนี่ยอย่างพี่โอ๊ตเนี่ยเมื่อโอกาสมาเนี่ยผมก็ไม่อยากที่จะแบบว่าปฏิเสธไปเพราะว่าอะไรเพราะไม่ใช่ว่าจะเสียใจแต่จะเสียดายนะคะซึ่งพอเราเสียดายเราย้อนกลับไปไม่ได้นะคะและนี่ก็เลยเป็นเหตุผลให้ทุกๆคนนะคะยังคงที่จะมานั่งเล่าเรื่องราวให้กับคุณผู้ชมที่ดูรายการขอบคุณนะบุคลิกภาพตั้งแต่เทปแรกจนถึงเทปนี้ก็เป็นเทปที่4แล้วนะคะเดี๋ยวในเทปหน้าค่ะเราจะมาคุยกันอีกหัวข้อนึงที่ก็น่าสนใจนะคะและเชื่อไหมว่าหลายๆคนเมื่อกี้เนี่ยก็พูดถึงคีย์เวิร์ดอันนี้ด้วยนะคะก็คือความมานะพยายามลูกนะคะมีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะเดี๋ยวอีกกลุ่มนึงเขาก็จะมาเล่าให้เราฟังในเทปหน้าสำหรับเทปนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะลูกที่วันนี้นะคะให้เกียรติมาในรายการขอบคุณนะบุคลิกภาพ

0: ก่อนจะลาจากกันไปเดี๋ยวถามความรู้สึกที่แท้จริงกันก่อนนะคะแบบไม่ปั้นแต่งเอาที่เจก่อนนะคะ
1: พอใจครับ
0: พอใจ
1: เราได้เล่าประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟัง
0: ไม่ได้ยินคำนี้มานานแล้วนะพี่โอ๊ตคำว่าพอใจซึ่งครูอุ๋มชอบนะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนะคะพอใจแสดงว่าเราก็รู้สึกแบบดีจริงๆรายการนี้นะคะเห็นมานั่งกันเยอะแยะมากมายเนี่ยไม่ได้ค่าตัวอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะทุกคนมาทำด้วยจิตอาสาจริงๆแล้วก็อยากที่จะมาพูดคุยนะคะมาเผยแพร่ประสบการณ์ของตนเองให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันเพียงแค่หวังค่ะว่าเราความขอบคุณนะเนาะความรู้สึกขอบคุณที่พวกเรามีทั้งหมดจะส่งถึงคุณผู้ชมปูทางให้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพบางคนเนาะอาจจะกำลังรู้สึกโศกเศร้าเนาะหรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นว่าเราแบบนี้แล้วเราก็ดิ่งไปกับสิ่งนั้นไม่เอานะคะเอาเป็นว่าเรายืนหยัดกลับมาขอบคุณนะบุคลิกภาพแล้วก็ค่อยๆดูเทปของรายการนี้ไปเรื่อยๆจนถึงเทปสุดท้ายทุกท่านก็จะได้เห็นมุมมองใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยของเราค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมรายการของเราเจอกันใหม่ในเทปหน้านะคะก็ยังมีอีกชุดนักศึกษาหนึ่งที่จะมานำเสนอเรื่องราวดีๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเนาะไปกันพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อม

สายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะสแลกใช้เคาะสแลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยนะถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ1ชุดผ้าคลุมรถนะ2ไฟส่องสว่างนะครับ3ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ4น้ำยาหล่อเย็น5ผ้าทำความสะอาด6ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาเข้าเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้อง

แน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาพบกับครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยโพชั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศรีนะครับซึ่งจะมาทำหน้าที่บรรยายเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวันนี้นี่ผมจะมาพูดถึงหลักการจัดวางองค์ประกอบศิลป์เป็นอย่างไรตามผมมานะครับหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์หมายถึงกระบวนการการนำทัศนธาตุต่างๆทัศนธาตุนี่มีอะไรบ้างผมเคยพูดมาในชั่วโมงก่อนๆแล้วนะครับวันนี้มาทบทวนกันสักนิดหนึ่งทัศนธาตุได้แก่เส้นสีน้ำหนักรูปร่างรูปทรงพื้นผิวและก็พื้นที่ว่างนะครับนำมาจัดวางรวมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อสร้างเป็นผลงานศิลปะที่สื่อสารได้อย่างชัดเจนผลงานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นมีความสวยงามสามารถสร้างความสะเทือนอารมณ์ให้กับผู้ชมได้นะครับตามจิตนารมณ์ของศิลปินผู้สร้างสรรค์นั่นเองในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นสาขาใดแขนงใดก็ตามนะครับจะใช้หลักการของการจัดองค์ประกอบศิลป์เดียวกันทั้งสิ้นเลยรวมไปถึงการเรียนรู้ถึงทัศนธาตุต่างๆและความเข้าใจถึงธรรมชาติของทัศนธาตุเหล่านั้นนะครับเพื่อให้สามารถควบคุมให้ได้ผลงานตามแนวความคิดที่ศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดไว้แนวความคิดเหล่านี้นี่มาจากไหนก็มาจากมูลเหตุต่างๆนะครับที่ศิลปินได้รับรู้และก็สะเทือนใจเกิดความบันดาลใจเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็พัฒนาการไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั่นเองทัศนธาตุแต่ละชนิดให้ความหมายและความรู้สึกที่แตกต่างกันศิลปินต้องนำทัศนธาตุเหล่านี้มาใช้เพื่อตอบสนองความคิดของตนเองให้ได้นะครับเพื่อเกิดความงามความงามในศิลปะนี่เป็นสิ่งสากลเป็นสิ่งที่ถูกมนุษย์กำหนดขึ้นมานะครับมนุษย์มีกำหนดความงามขึ้นมาด้วยความรู้สึกซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกและก็มหัศจรรย์นะครับว่าความสวยงามที่มนุษย์มองเห็นเนี่ยมันจะมีความละไม้คล้ายกันนะครับสิ่งที่ไม่สวยมนุษย์ส่วนใหญ่ก็จะมองว่าไม่สวยหรือสิ่งที่สวยมากสวยน้อยเนี่ยมนุษย์สามารถที่จะแยกแยะได้แล้วก็อยู่ในสภาวะที่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็สัตว์นี่ไม่สามารถที่จะมองเห็นความงามตรงนี้ได้ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเราจะรู้ความคิดของสัตว์ได้อย่างไรนะครับแต่ในตำราบอกว่าสัตว์นี่ไม่สามารถมองเห็นความงามนะครับมนุษย์เป็นผู้มองเห็นความงาม

เพราะมนุษย์นี่มีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็รู้จักการพัฒนารู้จักการคาดคะเนนั่นเองนะครับความงามในศิลปะนี่เป็นสิ่งสากลที่มนุษย์เนี่ยบอกกันว่าแบบนี้งามแบบนี้ไม่งามแล้วก็กำหนดขึ้นมาแน่นอนว่าศิลปะนี่จะขาดความงามไม่ได้นะครับแต่การรับรู้ถึงสุนทรียภาพของแต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปูมหลังในประสบการณ์ของชีวิตได้แก่สภาพแวดล้อมที่เคยดำรงอยู่การศึกษาประสบการณ์ทางสุนทรียะที่แตกต่างกันเหล่านี้เป็นต้นนะครับความสวยงามในศิลปะเป็นเรื่องที่มีความหลากหลายและก็ยึดโยงกับวัฒนธรรมและก็สังคมที่แตกต่างกันความงามในศิลปะไม่จำกัดไม่มีคำจำกัดความที่แน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็มุมมองของแต่ละคนด้วยนะครับความงามอาจจะปรากฏอยู่ในรูปแบบต่างๆและก็มีความหลากหลายในการสร้างสรรค์อาทิเช่นงานจิตรกรรมงานประติมากรรมงานดนตรีงานวรรณกรรมและก็อีกอื่นๆอีกมากมายนะครับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สมบูรณ์สื่อความงามอย่างมีเหตุผลมีที่มาและก็สามารถอธิบายได้ศิลปินเนี่ยจะต้องตอบข้อสงสัยและก็ให้คำตอบให้กับผู้ชมที่มาชมผลงานของเขาได้ในทุกประเด็นครับเพื่อที่จะได้ยืนยันในเจตนาและก็แนวคิดการสร้างสรรค์ความมีเหตุมีผลเนี่ยสร้างความน่าเชื่อถือได้ในผลงานที่มีคุณภาพและก็คุณค่าทางศิลปะของเขาเองเวลาเราไปดูงานศิลปะถ้าเราเห็นแล้วเราไม่เข้าใจในงานของศิลปินเนี่ยเราก็ตั้งคำถามแล้วก็ถามได้นะครับเป็นความรู้การไปดูงานศิลปะนี่จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางด้านศิลปะนะครับไม่จำเป็นต้องเรียนศิลปะอาจจะเรียนแพทย์เรียนหมอหรือว่าเรียนวิศวะเรียนด้านวิทยาศาสตร์ก็สามารถไปชื่นชมงานศิลปะได้นะครับเพราะศิลปะเนี่ยก็เป็นศาสตร์อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นของสากลนั่นเองนะครับและถ้าเราไปดูงานศิลปะแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักการตั้งคำถามเพื่อที่จะให้ศิลปินเนี่ยอธิบายให้เรานะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของศิลปินเช่นเดียวกันนะครับที่จะต้องอธิบายได้นั่นเองเป็นการยืนยันถึงคุณค่าแล้วก็ความเข้าใจแล้วก็ที่มาที่ไปของผลงานของเขาเองนะครับทัศนคติทางศิลปะเป็นภาษาที่แปลความคิดของศิลปินออกมาเป็นผลงานศิลปะให้ผู้ชมได้เห็นแล้วก็เข้าใจเนื้อหานั้นนะครับโดยอาศัยหลักการดังต่อไปนี้ในการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ก็คือความเป็นหน่วยขนาดจุดเด่นความกลมกลืนความสมดุลจังหวะสัดส่วนความแตกต่างแล้วก็ทิศทางนะครับที่เอ่ยมาทั้งหมดเมื่อกี้นี่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเลยในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อคุณภาพแล้วก็ให้คุณค่าทางศิลปะอย่างแท้จริงการรู้จักนำทัศนคติต่างๆซึ่งก็ได้แก่เส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นผิวพื้นที่ว่างมาจัดให้อยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสมนั่นเองก็จะทำให้เกิดความสวยงามงดงามดูแล้วเนี่ยมีชีวิตชีวาสวยประทับใจสามารถสร้างแรงสะเทือนอารมณ์หรือเกิดสุนทรียภาพขึ้นในหมู่ผู้ดูได้นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นไปตามเขาเรียกว่าจิตนารมณ์ของศิลปินที่ได้คาดหวังไว้นั่นก็คือระดับความสำเร็จในเบื้องต้นของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแล้วไม่ว่าจะเป็นศิลปะในสาขาใดๆก็ล้วนต้องเรียนรู้ถึงหลักเกณฑ์ของการจัดวางองค์ประกอบศิลปะเดียวกันนี้นะครับเพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงหลักการของการนำทัศนคติเหล่านั้นมาใช้งานและต้องมีความเข้าใจถึงธรรมชาติของทัศนคติเหล่านั้นด้วยนะครับเพื่อให้สามารถควบคุมได้ผลตามจิตอารมณ์ตามแนวความคิดจากมูลเหตุต่างๆที่ศิลปินรับรู้และก็สะเทือนใจอันเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์ศิลปินต้องอาศัยทัศนคติเพื่อสื่อสารออกมาเป็นผลงานทัศนศิลป์ทัศนคติสามารถนำมาใช้ในการแสดงออกเป็นผลงานศิลปะโดยรวมๆนะครับกว้างๆ ก็มีอยู่3รูปแบบ3ลักษณะก็คือรูปแบบแรกก็คือรูปแบบเหมือนจริงแล้วก็รูปแบบที่เรียกว่ากึ่งเหมือนจริงและก็ไม่เหมือนจริงนะครับในแต่ละประเภทเนี่ยมีคุณสมบัติและก็วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปเอาล่ะครับทีนี้เรามาดูรูปแบบที่เหมือนจริงกันก่อนว่าเป็นอย่างไรหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าศิลปะรูปลักษณ์นะครับตามภาพที่ผมขึ้นให้ดูเมื่อผมพูดถึงหัวข้อไหนผมก็จะขึ้นภาพที่ตามลักษณะที่ผมพูดนะครับอาจจะไม่ได้บรรยายในตัวเนื้อภาพโดยตรงแต่ก็
พยายามที่จะหาภาพที่ใกล้เคียงกับหัวข้อในงานศิลปะชิ้นหนึ่งเนี่ยทัศนาท่าและก็การจัดวางหลักการนี้ก็จะอยู่ในงานชิ้นนั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าศิลปินจะเอาอะไรมาเป็นตัวนำนะครับบางคนอาจจะใช้เส้นบางคนอาจจะใช้รูปทรงบางคนอาจจะใช้สีนะครับเพื่อที่จะเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพื่อที่จะให้งานของเขาเนี่ยมีความสวยงามนั่นเองนะครับอย่างรูปแบบแรกที่ผมขึ้นดูก็เป็นรูปแบบของเหมือนจริงก็คือศิลปะที่เรียกว่ารูปลักษณ์นั่นเองนะครับผลงานศิลปะในประเภทนี้นี่มีลักษณะแสดงรูปแบบออกมาแบบเหมือนจริงตามที่ตาเห็นนะครับมุ่งสู่การแสดงในทุกๆอย่างที่มีความเหมือนเรียมละไม้คล้ายคลึงกับสิ่งที่เห็นเป็นความจริงทางรูปลักษณ์ใช้เทคนิคการสร้างสรรค์และก็การแสดงรูปทรงสีสันที่ถูกต้องเพื่อเรียนแบบลักษณะทางกายภาพในสิ่งแวดล้อมนั้นๆเน้นการแสดงออกทางรูปร่างหรือรูปทรงที่มีความชัดเจนครบถ้วนทางกายภาพศิลปินถ่ายทอดความรู้สึกหรือข้อมูลที่ชัดเจนมีความสัมพันธ์กับความเป็นจริงเช่นรูปมนุษย์รูปสัตว์วัตถุหรือทิวทัศน์ต่างๆที่แสดงออกมาแบบเหมือนจริงเป็นการเรียนแบบของจริงการทำงานที่ยึดถือรูปแบบที่ถ่ายทอดเหมือนความจริงความเหมือนจริงต้องเป็นคนที่เรียกว่าช่างสังเกตนะครับแล้วก็มีความประณีตงานแต่ละชิ้นนี่กว่าจะเสร็จนี่ต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับรูปแบบที่2ก็คือกึ่งเหมือนจริงนะครับซึ่งเป็นศิลปะเรียกว่ากึ่งไร้รูปลักษณ์นะครับบางตำราอาจจะเรียกว่ากึ่งนามธรรมก็ได้ผลงานศิลปะในประเภทนี้นี่มีความคล้ายคลึงกับความจริงแต่มีการเพิ่มเติมลดทอนคลี่คลายแปรรูปแปลงสภาพของข้อมูลสีสันและสัญลักษณ์ต่างๆให้ออกมาแตกต่างหรือบิดเบือนไปจากความเป็นจริงเพื่อสร้างความแปลกแตกต่างไปจากความจริงศิลปะกึ่งรูปลักษณ์นี้คืองานศิลปะที่อยู่ระหว่างศิลปะรูปลักษณ์และก็ศิลปะไร้รูปลักษณ์นะครับศิลปะไร้รูปลักษณ์นี่เป็นส่วนที่3เดี๋ยวผมจะพูดถึงนะครับแม้จะมีความเป็นนามธรรมในผลงานแบบนี้แต่ยังมีองค์ประกอบหรือรายละเอียดบางส่วนที่เหมือนกับรูปร่างจริงศิลปินอาจใช้การลดทอนตัดทอนหรือการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของรูปร่างหรือรูปทรงเพื่อสร้างรูปแบบนามธรรมและอาจจะมีความเหมือนรูปร่างจริงๆที่ยังแสดงตัวตนอยู่นะครับยังมองออกว่าเป็นรูปอะไรหรือดัดแปลงมาจากรูปทรงของอะไรนั่นเองนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือรูปแบบที่สามเรียกว่าไม่เหมือนจริงหรือศิลปะที่ไร้รูปลักษณ์นั่นเองนะครับบางตำราอาจจะเรียกว่าเป็นศิลปะนามธรรมผลงานศิลปะในประเภทนี้อาจจะมีความคล้ายคลึงกันกับความจริงบ้างแต่ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับหรืออาจจะไม่มีความเหมือนจริงเอาเสียเลยถูกบิดเบือนเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างเนี่ยถูกลดทอนนะครับถูกบิดเบือนถูกย่อยสลายแปรสภาพเปลี่ยนแปลงไปอย่างสุดโต่งเหลือไว้แต่สาระสำคัญตามความคิดจินตนาการหรือตามเจตนาของศิลปินผู้สร้างสรรค์นั่นเองการเปลี่ยนแปลงสู่การสร้างในสรรพสิ่งที่ผิดปกติจากสิ่งที่คนทั่วตัวไปมองเห็นนะครับสร้างภาพลวงตาที่ไม่มีความเป็นจริงเป็นภาพที่มาจากความรู้สึกและจินตนาการล้วนๆบางครั้งอาจจะไม่มีผลอะไรเอาเสียเลยนะครับมากกว่าการระบายอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินที่มีอยู่ในขณะนั้นก็ได้นะครับการใช้สีสันสัญลักษณ์หรือมีความอิสระในการสร้างผลงานศิลปะที่มีความน่าสนใจไม่เหมือนใครศิลปะไร้รูปร่างเน้นการสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่มีรูปร่างหรือรูปทรงที่ชัดเจนตามความจริงนะครับศิลปินใช้ทัศนาท่าเนี่ยเพื่อการสร้างผลงานศิลปะที่เป็นนามธรรมและไม่มีการระบุว่าสิ่งว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจนผู้ชมอาจจะต้องตีความผลงานนี้ด้วยความคิดเห็นจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับก็มีหลายคนบ่นว่าดูงานศิลปะแบบนี้แล้วไม่รู้เรื่องแต่บางคนอาจจะบอกว่าดูแล้วมีความสุขดีเห็นความงามผมก็เลยอยากจะบอกว่าการดูงานศิลปะนำมาทำแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่ใช่สิ่งผิดปกตินะครับไม่ใช่ว่าเราไม่มีความรู้ไม่ใช่ว่าเราไม่มีรสนิยมแต่เราเข้าไม่ถึงก็เป็นไปได้อาจจะขึ้นอยู่กับปูมหลังของเราด้วยที่เราไม่ได้คลุกคลีกับงานประเภทนี้นะครับแต่ความงามของงานนามธรรมเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์จริงๆถ้าเราเคยฟังเสียงนกร้องบางทีนกที่ร้องเปล่งมาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่านกกำลังพูดถึงอะไรนะครับเขาเปล่งเสียงแบบนั้นนี่มีความหมายว่าอะไรแต่เราอาจจะรู้สึกว่า
เสียงนกนี่มันเพราะดีนั่นแหละครับคล้ายๆงานนมธรรมเลยนะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องแต่เราสัมผัสได้ถึงสุนทรียภาพนะครับที่นกร้องแล้วก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขเรียกว่ามีสุนทรียภาพเกิดขึ้นในจิตใจนั่นก็คือลักษณะการดูงานนมธรรมนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยวันแรกที่ฟังเสียงนกชนิดหนึ่งร้องเนี่ยอาจจะไม่เพราะก็ได้รู้สึกรำคาญแต่เมื่อฟังไปฟังมาแล้วมันอาจจะเพราะขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็การดูงานศิลปะเนี่ยถ้าร่างกายไม่ปกตินะครับเช่นเราอาจจะไม่สบายเราท้องอืดอยู่หรือหิวข้าวหรือว่าพูดง่ายๆว่าร่างกายไม่มีปกติเราจะดูงานศิลปะก็จะไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะสัมผัสสิ่งที่งดงามแล้วก็มีสุนทรภาพสุนทรียภาพอย่างแท้จริงได้ร่างกายของเราต้องปกติแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับไม่ใช่อาการร้อนเกินไปหรือเป็นหวัดคัดจมูกไปดูงานมันก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเราทำร่างกายเราให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเราก็จะรับรู้สุนทรียภาพในโลกนี้ได้สมบูรณ์นะครับเพราะงั้นความงามศิลปะก็ขึ้นกับสุขภาพของเราด้วยนะครับพยายามรักษาดูแลสุขภาพให้ดีนะครับเพื่อที่จะได้สัมผัสความงามบนโลกแบบนี้อย่างสมบูรณ์แบบออกนอกเรื่องไปนิดนึงนะครับย้อนกลับมาศิลปะทั้ง3ประเภทที่ผมพูดมาข้างต้นเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีความเป็นอิสระในการแสดงออกทางอารมณ์และก็ความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินนะครับคำนึงถึงความเหมือนความคล้ายคลึงความแตกต่างกับความเป็นจริงในระดับต่างๆที่แตกต่างกันไปนะครับความแตกต่างระหว่างลักษณะรูปแบบนี้เนี่ยอยู่ในระดับสื่อสารความรู้สึกและก็ความหมายที่ศิลปินต้องการจะสื่อสารการเข้าใจศิลปะที่แสดงในแต่ละลักษณะในรูปแบบเหล่านี้อาจจะต้องใช้การวิเคราะห์และก็การสังเกตอย่างลึกซึ้งเพื่อการประเมินความหมายที่แท้จริงของผลงานศิลปะนั้นๆเพื่อให้เข้าใจในเนื้อหาสาระหรือเรื่องราวที่สื่อสารผ่านทางผลงานศิลปะนั่นเองนะครับทัศนธาตุสามารถให้คำตอบในเจตนาของศิลปินได้ว่าต้องการสื่อสารอะไรออกมาเสมือนเป็นภาษาที่แปลความคิดของศิลปินให้ผู้ชมผลงานเห็นและก็เข้าใจในเนื้อหาสาระนั้นนะครับทัศนธาตุทางศิลปะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งสิ่งเหล่านี้ถูกนำมารวมกันทำให้เกิดเป็นนวัตกรรมทางศิลปะสามารถก่อรูปขึ้นเป็นผลงานศิลปะที่มีความหลากหลายโดยใช้ทักษะทางฝีมือและก็ความคิดอันเฉลียวฉลาดของศิลปินในการสร้างผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะและก็สร้างความรู้สึกในกลุ่มผู้ชมผลงานศิลปะนั้นๆแต่อย่างไรก็ตามนะครับผลงานศิลปะในแต่ละประเภทแต่ละรูปแบบต้องสื่อสารเสริมสร้างความเข้าใจถึงความรื่นรมของชีวิตกระตุ้นความรู้สึกนึกคิดเพื่อก้าวไปสู่สุนทรียภาพหรือความสุขความดีงามนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในรายละเอียดกันนะครับว่าทัศนธาตุที่เรานำมาใช้นี่มีหลักการอย่างไรบ้างแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมขอกระซิบนะครับว่าทัศนทฤษฎีทางศิลปะนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเราเรียนรู้เพื่อเป็นเรียกว่าเติมเต็มความรู้เป็นการศึกษาเพื่อเสริมความรู้เป็นการทำความเข้าใจในเบื้องต้นเท่านั้นนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกนี่ต้องมาก่อนเมื่อถึงเวลาทำงานไม่ต้องพะว้าพะวงกับทฤษฎีระหว่างทำงานต้องลืมเรื่องราวหรือว่าสิ่งที่ผมบรรยายวันนี้เนี่ยฟังให้เข้าใจนะครับหรือไปหาอ่านเพิ่มเติมแต่เมื่อลงมือทำงานเนี่ยต้องใช้ความรู้สึกนำนะอย่างไรก็ตามหากมีความเข้าใจในหลักการจัดวางองค์ประกอบศิลป์อย่างดีแล้วเนี่ยทุกอย่างจะดำเนินการไปอย่างไหลลื่นแล้วก็สนุกสนานเลยนะครับและแน่นอนว่าได้ผลงานศิลปะที่มีคุณค่าออกมาประดับโลกนี้ให้ใครๆได้ชื่นชมอย่างแน่นอนหลักการสำคัญในการจัดองค์ประกอบศิลป์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือความเป็นหน่วยความเป็นหน่วยเป็นหลักการที่ทำให้ทัศนธาตุต่างๆในผลงานศิลปะดูแล้วมีความเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับการทำให้ผลงานมีความเป็นหน่วยนั้นเกิดขึ้นได้โดยการจัดการในรายละเอียดต่างๆให้สอดคล้องกันไม่กระจัดกระจายไปในทิศทางที่สร้างความสับสนหรือชักนำสายตาผู้ชมออกไปนอกขอบเขตของภาพนั่นเองนะครับการทำให้ผลงานมีความเป็นหน่วยมักควบคุมโดยการเชื่อมโยงรายละเอียดต่างๆในผลงานให้สัมพันธ์กันสอดคล้องกันไม่สร้างความสับสน
ช่วยให้ไม่ให้ยุ่งยากในการเข้าใจผลงานทิศทางและก็การเรียงลำดับของรายละเอียดต่างๆในผลงานไม่ชักนำสายตาออกนอกรูปออกนอกพื้นที่และก็การทับซ้อนของรูปทรงเนี่ยหรือการสัมพันธ์กันของทัศนธาตุต่างๆในรายละเอียดเนี่ยจะช่วยให้ผลงานมีความเป็นหน่วยเกิดขึ้นได้นะครับความเป็นหน่วยทำให้ผู้ชมเข้าใจความคิดหรือเจตนาของศิลปินได้อย่างชัดเจนความเป็นหน่วยเป็นหลักการสำคัญที่มีบทบาทในการทำให้ผลงานศิลปะนี้มีความเป็นเอกภาพมาดูตัวที่2นะครับก็คือขนาดเป็นส่วนสำคัญเลยนะครับที่มีบทบาทในการสร้างความน่าสนใจให้เกิดขึ้นในผลงานศิลปะขนาดของรูปทรงที่นำมาใช้สร้างผลงานสามารถที่จะมีผลต่อเรื่องต่อรูปแบบและก็สร้างความน่าสนใจให้เกิดขึ้นได้นะครับขนาดมีผลกระทบอย่างแน่นอนนะครับขนาดที่แตกต่างกันเนี่ยสามารถเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับผลงานการรู้จักใช้ขนาดที่แตกต่างกันตั้งแต่ขนาดเล็กๆไปจนถึงขนาดใหญ่เป็นความท้าทายแล้วก็สร้างความหลากหลายเสริมสร้างอรรถรสให้กับผู้ชมได้นะครับการเปรียบเทียบขนาดขององค์ประกอบในผลงานช่วยให้ผู้ชมเห็นภาพในมุมมองที่แตกต่างและก็สร้างความเพลิดเพลินในการสัมผัสกับผลงานการรู้จักใช้ขนาดขององค์ประกอบต่างๆในผลงานสามารถทำให้เกิดการเน้นถึงความสำคัญและสร้างแรงดึงดูดในผลงานทำให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงความหมายและความงามที่อยู่ในผลงานศิลปะนั้นการใช้ขนาดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมีชั้นเชิงเนี่ยเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความน่าสนใจในการแสดงความคิดหรือเจตนาของศิลปินต่อผู้ชมขนาดนี้อาจจะไม่ใช่ตัวรูปทรงอย่างเดียวอาจจะเป็นขนาดของกลุ่มอาจจะมีกลุ่มขนาดรูปทรงที่มีความเหมือนกันกลุ่มเล็กกลุ่มกลางกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มขนาดรูปทรงที่มีความแตกต่างกันแต่ก็มีกลุ่มที่เล็กกว่ากลุ่มขนาดกลางกลุ่มขนาดใหญ่กลุ่มย่อยๆหรือไม่ก็รูปทรงที่มีความแตกต่างกันแต่ก็มีขนาดที่แตกต่างกันในหลายๆขนาดนะครับมาใช้งานอย่างมีเขาเรียกว่าไม่ขัดตานั่นเองนะครับทีนี้มาดูตัวที่3ก็คือจุดเด่นจุดเด่นนี่สำคัญจริงๆเลยในผลงานศิลปะหมายถึงส่วนที่โดดเด่นมีความสำคัญแล้วก็ปรากฏตัวชัดเจนที่สุดนะครับเป็นการเน้นแล้วก็สร้างความสนใจสูงสุดในผลงานนั้นจุดเด่นก็คือจุดสนใจหรือประธานของภาพนั่นเองศิลปินจะต้องทำให้จุดเด่นปรากฏอย่างชัดเจนแล้วก็มีอิทธิพลทรงพลังที่สุดในพื้นที่ของผลงานนั้นนะครับเพื่อให้ผู้ชมสามารถระบุได้ว่าสามารถระบุได้อย่างชัดเจนนะครับว่าส่วนใดในผลงานเนี่ยเป็นจุดเด่นที่มีความสำคัญที่สุดเมื่อเราดูผลงานศิลปะในเบื้องต้นจุดเด่นจะแสดงพลังดึงสายตาของเราให้มองตรงนั้นก่อนส่วนอื่นจุดเด่นที่สามารถหยุดสายตาของผู้ชมให้หยุดนิ่งจดจ่ออยู่กับที่ได้นานกว่าส่วนอื่นๆในภาพหลังจากนั้นเนี่ยความสนใจของเราจะพาสายตาขับเคลื่อนไปในส่วนต่างภาพการสร้างจุดเด่นสามารถทำได้โดยการใช้ส่วนประกอบต่างๆส่งเสริมความเป็นเด่นให้แสดงตัวออกมาอย่างชัดเจนสามารถทำผ่านการใช้สีการใช้ขนาดของรูปทรงการสร้างเรื่องราวหรือการให้น้ำหนักที่เน้นจุดเด่นให้ชัดเจนความชัดเจนความเบลอขอย้ำนะครับว่าจุดเด่นจะต้องโดดเด่นที่สุดเพื่อแสดงความสำคัญตำแหน่งของจุดเด่นเนี่ยในผลงานเนี่ยมีความสำคัญเลยนะครับแล้วก็มันมีจุดเด่นจะวางอยู่ถ้าไม่ถูกที่ก็อาจจะเป็นการทำลายความเป็นจุดเด่นลงไปได้จุดเด่นจะต้องวางอยู่ในที่ที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ในพื้นที่นั้นจุดเด่นต้องมีเพียงจุดเดียวเท่านั้นเลยนะครับนี่สำคัญที่สุดเลยห้ามมีจุดเด่นเกิน2จุดเด็ดขาดแน่นอนว่าในภาพเขียนหรือในงานศิลปะจะต้องมีจุดเด่นเพียงจุดเดียวจุดเด่นถ้าไม่มีจุดเด่นที่ชัดเจนนะครับหรือมีจุดเด่นเกิน1จุดเนี่ยเอกภาพของผลงานเนี่ยจะถูกทำลายลงไปทันทีเมื่อเอกภาพถูกทำลายคุณค่าทางศิลปะก็จะหายวับไปกับตาเลยนะครับผลงานชิ้นนั้นก็จะกลายเป็นผลงานที่ด้อยค่านะครับไม่มีคุณค่าเพราะไม่มีความเป็นเอกภาพทุกอย่างที่ต้องใช้ก็คือมาทำให้เกิดผลงานมีความเป็นเอกภาพนั่นเองมาดูตัวที่4นะครับก็คือความกลมกลืนเป็นหลักการสำคัญในศิลปะเป็นความสัมพันธ์และคล้ายคลึงกันระหว่างทัศนธาตุแต่ละชนิดในผลงานนะครับความกลมกลืนทำให้ผลงานมีความเป็นเอกภาพไม่ควรจัดวางรูปทรงองค์ประกอบในงานอย่างเสพสเปสปะหรือขัดแย้งจนเกินไปการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นการแสดงความสามารถในการจัดการทัศนธาตุต่างๆนะครับในผลงานมีความสอดคล้องและก็สัมพันธ์ประสานกันอย่างเหมาะสมไ
ความกลมกลืนเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับทัศนคติต่างๆมีความสัมพันธ์กันอย่างกลมกลืนอย่างเหมาะสมในที่สุดก็จะส่งผลให้ผลงานมีความเป็นเอกภาพนั่นเองการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นการแสดงความสามารถในการจัดการทัศนคติต่างๆนะครับในผลงานให้มีความสอดคล้องและก็สัมพันธ์ประสานกันอย่างเหมาะสมความกลมกลืนเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับทัศนคติต่างๆมีความสัมพันธ์กันอย่างกลมกลืนอย่างเหมาะสมจะส่งผลให้ผลงานมีความเป็นเอกภาพทีนี้มาดูส่วนที่5กันนะครับก็คือความสมดุลนะครับเป็นหลักการสำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับในศิลปะที่แสดงความมั่นคงความสมดุลในผลงานศิลปะนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆนะครับความสมดุลเป็นการทรงตัวที่ไม่รู้สึกน้วมหรือถ่วงหรือหนักไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับมันต้องมีความเสมอกันภาพต้องมีความสมดุลทำให้ผู้ชมในรู้สึกถึงความมั่นคงความสมดุลนี้นี่ใช้ความรู้สึกเป็นตัวชี้วัดนะครับไม่ใช่ใช้ตาช่างแต่เป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เรามองงานเราจะแบ่งผลงานออกเป็น2ส่วนคือส่วนซ้ายส่วนขวานะครับแล้วก็แบ่งครึ่งทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยมันรู้สึกได้ถึงน้ำหนักที่มันสมดุลกันภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าบาลานซ์การสร้างความสมดุลนี่มีหลายวิธีเลยนะครับเช่นการใช้รูปร่างรูปทรงความสมดุลสามารถสร้างขึ้นโดยการจัดวางรูปร่างรูปทรงให้มีความสมดุลในทุกด้านของผลงานโดยการใช้รูปร่างรูปทรงที่เหมาะสมนะครับและก็ช่วยให้ความสมดุลเนี่ยเกิดขึ้นได้การใช้น้ำหนักเข้มอ่อนการถ่วงน้ำหนักในผลงานเพื่อให้ความสมดุลเกิดขึ้นนั้นสามารถทำได้โดยการปรับน้ำหนักขององค์ประกอบต่างๆทัศนคติทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักก่อนแก่พื้นที่ว่างและก็ลักษณะผิวรวมทั้งจุดด้วยนะครับสามารถนำมาแก้ปัญหาและก็สร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในผลงานได้อย่างดีเลยทัศนคติทุกตัวสามารถสร้างความสมดุลเพื่อช่วยแก้ปัญหาความสมดุลความสมดุลสามารถออกเป็น2แบบนะครับในแบบแรกก็คือความสมดุลแบบสมมาตรนะครับลักษณะของความสมดุลแบบนี้นี่ก็คือผลงานที่มีเรื่องราวเนื้อหาในภาพที่มีความสมดุลในลักษณะของ2ข้างเท่ากันกล่าวคือภาพที่อยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาในผลงานเนี่ยมีความเหมือนกันนะครับความสมดุลแบบ2ข้างเท่ากันนี่นี่เป็นแล้วก็เหมือนกันนี้เป็นความสมดุลแบบธรรมดาสามารถทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากเป็นการสร้างความสมดุลที่เหมือนกันในทุกๆด้านของผลงานหากมีความแตกต่างก็คงเป็นในรายละเอียดในผลงานนั้นๆนะครับแต่ในการมองภาพรวมกว้างๆแล้วนี่จะมีความเหมือนกันทั้ง2ด้านยกตัวอย่างเวลาเราเข้าไปในโบสถ์วิหารที่มีในโบสถ์ดีกว่านะครับแล้วก็มองไปที่จากเรายืนตรงส่วนประตูทางเข้าตรงกลางนะครับผนังด้านหน้าของพระประธานแล้วมองเข้าไปข้างในเราจะเห็นว่าความสมดุลแบบนี้มีผลอย่างไรบ้างมีพระประธานตั้งอยู่ตรงกลางนะครับมีโต๊ะหมู่บูชาแล้วก็มีพระสาวกทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็ด้านขวาด้านซ้ายนี่จะเหมือนกันนะครับทุกอย่างที่จะวางเนี่ยก็จะพยายามที่จะให้สองข้างเนี่ยเหมือนกันหรือไม่ก็ละมาให้คล้ายกันเป็นการสร้างน้ำหนักความน้ำหนักที่บาลานซ์กันเนี่ยทำให้มีความนิ่งเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะสื่อความหมายถึงความสงบความขลังความน่าเชื่อถือตาช่างที่สมดุลเนี่ยให้ความรู้สึกถึงความยุติธรรมอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้มาดูความสมดุลอีกแบบหนึ่งก็คือแบบอสมมาตรนะครับความสมดุลแบบอสมมาตรนี่เป็นหากเราแบ่งครึ่งของภาพออกมาเป็น2 ส่วนสาระในผลงานเนี่ยแต่ละข้างทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยจะมีรายละเอียดของรูปร่างรูปทรงที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับจำนวนรูปทรงก็ไม่เท่ากันเป็นความสมดุลที่เกิดขึ้นในความรู้สึกจากการมองเท่านั้นทัศนคติทางศิลปะแล้วก็ความสมดุลเนี่ยทั้งแบบสมมาตรแล้วก็แบบอสมมาตรเนี่ยใช้แก้ปัญหาเรื่องความสมดุลได้ในผลงานและรู้สึกถึงความงามทางสุนทรียะทำให้เรื่องนี้ขึ้นมาได้นะครับความสมดุลเนี่ยจริงๆเราจะสังเกตได้ไม่ยากโดยใช้ความรู้สึกนอกจากว่าเราอาจจะมีสายตาที่ผิดปกติแต่ถ้าเราเป็นคนปกติทั่วไปเนี่ยความสมดุลนี่จะสัมผัสได้ง่ายนะครับทีนี้มาดูในส่วนที่6ก็คือเรื่องของจังหวะเนี่ยทีนี้ไม่ใช่จังหวะกลองนะครับแต่เป็นการ
หมายถึงการจัดวางรูปทรงและก็องค์ประกอบต่างๆในผลงานเนี่ยเป็นไปอย่างเหมาะสมมีจังหวะจะโคนที่ดีจังหวะเป็นหนึ่งในหลักการสำคัญที่ช่วยให้ผลงานดูและมีความสัมพันธ์แล้วก็มีชีวิตชีวานะครับรู้จักการจัดวางสี

ที่รู้จักการจัดวางรูปทรงการวางรูปทรงในผลงานให้มีความเหมาะสมและเชื่อมโยงกันอย่างมีจังหวะจักขุที่ดีจัดวางรูปแบบซ้ำๆกันในบางส่วนในส่วนต่างๆของพื้นที่ของภาพอาจจะมีจังหวะของการวางวัตถุที่ขัดกับวัตถุที่

ความพอดีสัดส่วนของทัศนธาตุในภาพเนี่ยต้องมีความเหมาะสมมีความพอดีจึงจะเกิดสุนทรียภาพได้นะครับการจัดวางทัศนธาตุให้มีสัดส่วนสัมพันธ์กันมีความสมส่วนในเรื่องของขนาดรูปทรงรูปทรงระหว่างรูปทรงต้องควบคุมให้อยู่ในอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับผู้สร้างผลงานศิลปะด้านทัศนศิลป์อย่างยิ่งที่ต้องศึกษาเรียนรู้และรู้จักวิเคราะห์เรียนรู้ถึงหลักเกณฑ์ของการใช้ทัศนธาตุให้เป็นไปตามหลักการจัดวางองค์ประกอบศิลป์นะครับเพื่องานสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์สัดส่วนเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับความสมส่วนของขนาดและรูปและคุณสมบัติต่างๆของส่วนต่างๆในรูปทรงหรือวัตถุเช่นขนาดของรูปทรงความเข้มความหนักเบาความเล็กความใหญ่และก็เมื่อเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงวัตถุอื่นที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความเหมาะสมและก็สมส่วนกันนะครับในแง่ของขนาดและคุณสมบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องในความสมส่วนความเหมาะสมกับความเป็นจริงของวัตถุนั้นๆ นะครับข้อที่8ที่เดินทางมาถึงข้อที่8แล้วนะครับก็เรื่องของความแตกต่างความแตกต่างเนี่ยหมายถึงการนำทัศนธาตุที่มีความแตกต่างกันมาใช้ร่วมกันให้เกิดความขัดแย้งกันเป็นการจงใจให้เกิดความขัดแย้งเป็นการแก้ปัญหาความซ้ำซากหน้าเบื่อหน่ายได้เช่นการใช้เส้นนอนมาขัดแย้งกับเส้นตั้งรูปทรงธรรมชาติที่มีความยืดหยุ่นมีการเปลี่ยนแปลงได้มาใช้งานร่วมกับรูปทรงที่มีลักษณะเป็นเรขาคณิตที่ไม่มีความยืดหยุ่นการนำสีในวรรณะร้อนกับสีในวรรณะเย็นมาใช้ร่วมกันหรือแม้ก็เป็นการนำขนาดรูปทรงที่แตกต่างกันมาอยู่ร่วมกันเนี่ยหรือน้ำหนักอ่อนกับน้ำหนักแก่สิ่งเหล่านี้นี่ช่วยสร้างความสะดุดตานะครับกระตุ้นประสาทให้ตื่นตัวได้ดีแล้วก็ทำให้ผลงานนั้นมีรสชาตินั่นเองดูแล้วรู้สึกถึงความตื่นเต้นความเร้าใจแล้วก็แปลกตานะครับไม่น่าเบื่อทีนี้มาดูข้อที่9ก็คือทิศทางนะครับทิศทางหมายถึงการใช้เส้นและรูปทรงมาจัดวางในทิศทางที่สามารถนำสายตาให้คล้อยตามในแนวทางที่เหมาะสมนั่นเองเกิดความเลื่อนไหลแปลกตามีชีวิตชีวาและก็สามารถสร้างความเป็นเอกภาพให้เกิดขึ้นในผลงานนั้นได้จังหวะของการจัดวางขนาดของทัศนธาตุต่างๆโดยมีเส้นรูปร่างรูปทรงเป็นตัวหลักเกิดความเคลื่อนไหวในความรู้สึกและการชักนำสายตาซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างทัศนธาตุก็คือรูปทรงและก็พื้นที่ว่างนั่นเองเกิดทิศทางการลวงตาให้มีการมองคล้อยตามเอาละครับก็พูดมาครบทุกกระบวนการนะครับอาจจะมีหลักการหลักเกณฑ์ใหม่ๆก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดมันจะอยู่ในหนึ่งภาพนะครับภาพหนึ่งภาพเนี่ยจะขาดสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่ได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าศิลปินจะใช้อะไรมาเป็นตัวนำเช่นบางคนอาจจะใช้น้ำหนักที่แตกต่างกันบางคนอาจจะใช้ขนาดที่แตกต่างกันบางคนอาจจะใช้สีบางคนอาจจะใช้อะไรก็ตามนะครับที่เขาคิดว่ามันตอบสนองความคิดเขาได้นะครับแน่นอนว่าทุกอย่างมันจะอยู่ในนั้นแหละก็สรุปหลักการสำคัญในการสร้างผลงานศิลปะที่มีคุณค่านะครับก็มีดังนี้นะครับส่วนแรกก็คือความหมายและก็เนื้อหาต้องคิดให้รอบคอบเกี่ยวกับความหมายและเนื้อหาที่ต้องนำมาสื่อสารผ่านผลงานศิลปะศิลปินเนี่ยจะต้องไม่ใช่ว่าอยู่วาดรูปอะไรก็ได้ที่แบบไม่มีเหตุผลบางทีไอ้การอยากจะวาดเนี่ยมันมีเหตุผลซ่อนอยู่นะครับเราต้องดูก่อนว่าทำไมเราถึงอยากวาดรูปทำไมวันนี้เราอยากวาดรูปดอกบัวทำไมวันนี้เราอยากวาดรูปอะไรที่มองแล้วไม่รู้เรื่องมันจะมีเหตุผลตรงนั้นก็เอาออกมาเพื่อจะอธิบายให้ได้นะครับตรงนั้นแหละคือเหตุผลนะครับเพราะถ้าไม่มีเหตุผลในงานศิลปะของเราก็จะลดคุณค่าลดความหมายลงไปนะครับทีนี้มันในส่วนก็คือความเป็นหน่วยนี่ผมสรุปนะครับสรุปหลักการให้อีกครั้งนึงความเป็นหน่วยจากการที่ทุกอย่างเนี่ยมีปรากฏในผลงานเนี่ยมีความเป็นหนึ่งอันเดียวกันนะครับทัศนธาตุแล้วก็รายละเอียดต่างๆต้องประสานกันแล้วก็ความเป็นเอกภาพหากความเป็นเอกภาพเนี่ยไม่มีคุณค่าของศิลปะก็จะหายไปเมื่อกี้ผมพูดถึงหลักการจัดวางองค์ประกอบศิลป์เนี่ยสุดท้ายแล้วทุกอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยก็จะมาส่งผลอันดับสุดท้ายสุดก็คือความเป็นเอกภาพนั่นแหละครับซึ่งถ้าไม่มีความเอกภาพเนี่ยก็จะจัดวางตามหลักเกณฑ์อย่างไรที่ดีอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อมองโดยรวมแล้วเนี่ยผลงานไม่เป็นเอกภาพก็จบนะครับเพราะเอกภาพเนี่ยมันจะสร้างสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นตามมาอีกครั้งนึง
ั้นความเป็นเอกภาพสำคัญมาก

คนงานศิลปะที่ขาดความเอกภาพเนี่ยก็จะเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นผลงานศิลปะก็คงไม่เหมาะนักแล้วก็อีกส่วนก็คือจุดเด่นต้องมีจุดเด่นนะครับภาพต้องมีจุดเด่นจุดรองให้ความสำคัญแก่จุดเด่นที่โดดเด่นและก็จุดรองที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันนะครับจุดเด่นเนี่ยเป็นเด่นจุดรองจะเสริมให้ความเป็นเด่นเนี่ยยิ่งเด่นขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ผลงานทั้งหมดที่ดูแล้วเนี่ยต้องมีความกลมกลืนความกลมกลืนกับเอกภาพคนละเรื่องกันนะครับความกลมกลืนนี่ก็คือการใช้ทัศนธาตุและก็รายละเอียดที่มีความเกี่ยวข้องและก็คล้ายคลึงกันสอดคล้องกันจะสร้างความกลมกลืนได้ทีนี้ก็ความสมดุลรักษาความสมดุลในผลงานให้ไม่ให้เอียงหรือหนักเทไปด้านใดด้านหนึ่งความสมดุลจะรวมไปถึงการใช้ทัศนธาตุหรือการเน้นไม่เน้นมากเกินไปหรือน้อยเกินไปในบางส่วนมีจังหวะจะควรที่ดีในการจัดวางรูปทรงที่เหมาะสมในการจัดวางน้ำหนักในการจัดวางสีให้เหมาะสมในผลงานเนี่ยก็จะเพิ่มความเป็นไปได้แล้วก็มีชีวิตชีวาเกิดขึ้นในผลงานทุกอย่างต้องมีสัดส่วนที่พอดีการใช้ธาตุในสัดส่วนที่เหมาะสมและก็สัมพันธ์กันคำนึงถึงความสมส่วนในสภาพแวดล้อมเดียวกันทำให้ภาพสวยงามได้และก็มีความแตกต่างการใช้ธาตุที่มีความแตกต่างกันเพื่อสร้างความขัดแย้งเพื่อสร้างความสะดุดตาเพื่อเพิ่มชีวิตชีวาให้กับผลงานนั่นเองทิศทางของเส้นรูปร่างรูปทรงและก็พื้นที่ว่างทิศทางเนี่ยเราทำขึ้นมาเพื่อที่จะนำสายตาของผู้ชมไปในทิศทางต่างๆนะครับที่ผู้สร้างสรรค์กำหนดขึ้นถ้าไม่มีทิศทางเนี่ยก็งานก็จะไม่สนุกนะครับแล้วทิศทางถ้านำทำออกมาออกไปนอกเฟรมก็จบเหมือนกันนะครับต้องรักษาความเป็นเอกภาพไม่เกิดขึ้นในงานให้ได้นะครับแล้วก็สื่อสารความคิดแล้วก็อารมณ์เรียกว่าสื่อความคิดและก็อารมณ์ตามเป้าหมายและแนวความคิดที่วางไว้ในผลงานต้องสามารถสื่อออกมาให้ได้นะครับเมื่อเราคิดจะทำอะไรจะวาดรูปอะไรเรามีแนวความคิดอะไรเมื่อเราทำงานศิลปะขึ้นมาด้วยกระบวนการต่างๆด้วยเทคนิควิธีการด้วยสัจธาตุด้วยอะไรต่างๆก็ตามนะครับงานนั้นต้องตอบเจตนารมณ์ของเราให้ได้เรียกว่าตีโจทย์ให้แตกนะครับแล้วก็สามารถที่จะบอกคนอื่นได้ตามที่เราคิดผ่านผลงานของเราได้นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องพูดมากงานก็จะตอบแทนเรานะครับตอบงานก็จะพูดให้ได้ว่างานจะพูดแทนผู้ทำแต่ถ้าเกิดงานนั้นเนี่ยไม่สมบูรณ์แบบพอผู้ทำอาจจะต้องพูดมากกว่างานต้องอธิบายกันนานนะครับทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยเป็นหลักการสำคัญที่ช่วยให้ผลงานศิลปะมีคุณค่าและก็ความสมบูรณ์ในศิลปะศิลปะไม่เพียงแต่ความสวยงามเท่านั้นมันมีความหมายและก็ความหลากหลายอื่นๆที่นำเสนอผ่านผลงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเนี่ยมีบทบาทที่สำคัญในการสื่อความหมายและก็เรื่องราวศิลปินเนี่ยใช้ผลงานเพื่อแสดงความคิดอารมณ์ความรู้สึกบอกกับผู้ชมผลงานของเขาผลงานศิลปะสามารถบอกเรื่องราวหรือความหมายในรูปแบบที่ไม่สามารถใช้ภาษาเขียนหรือว่าบางทีอาจจะพูดแล้วก็ยังไม่เข้าใจเท่าเห็นภาพก็ได้นะครับงานศิลปะจะต้องมีเหตุผลหรือการศึกษาในข้อมูลต่างๆรองรับในสิ่งที่สร้างสรรค์ศิลปินต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนนะครับในการเลือกใช้วัสดุรูปแบบของผลงานเทคนิควิธีการของและกรรมวิธีที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่นำเสนอทุกอย่างจะมาจากประสบการณ์ส่วนตัวแรงบันดาลใจความทรงจำในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วรูปแบบในศิลปะเป็นสิ่งที่ทำให้ผลงานแสดงความเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวเกิดขึ้นนะครับการแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในศิลปินต้องแสดงออกมาชัดเจนศิลปะมีความหลากหลายที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับความหลากหลายนี้ช่วยให้ศิลปินนี่มีอิสระในการแสดงความคิดและก็ความรู้สึกต่างๆศิลปะไม่เพียงแค่ความสวยงามหรือช่องทางในการสื่อสารความหมายและเรื่องราวที่มีเหตุผลและก็ครอบคลุมด้วยเนื้อหาสาระรูปแบบวัสดุและก็ความหลากหลายด้วยนะครับแล้วทีนี้ผมจะมาพูดถึงเนื้อหาลงรายละเอียดอีกสักหน่อยหนึ่งเป็นการทบทวนนะครับเป็นส่วนสำคัญที่สร้างความหมายและก็ความน่าสนใจให้เกิดขึ้นศิลปินนี่ต้องเลือกเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารผ่านผลงานของตนแสดงถึงความเป็นมนุษย์รวมไปถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสันตินะครับจิตรกรหรือศิลปินต้องแสดงให้ผู้ดูได้รู้ว่าสิ่งที่เขาวาดหรือสร้างสรรค์ขึ้นมานั้นเนี่ยสื่อสารถึงอะไรนะครับต้อง

แสดงให้ผู้ชมเข้าใจตรงนั้นได้จะบอกอะไรแก่ผู้ดูเป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมาจากความคิดจินตนาการนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นนะครับเนื่องจากเนื้อหาคือผลสืบเนื่องจากแรงบันดาลใจของผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะก็คือศิลปินนั่นเองที่ได้รับรู้ข้อมูลมาจากเหตุการณ์วิถีชีวิตสภาพแวดล้อมที่ศิลปินดำรงอยู่ข่าวสารต่างๆสิ่งเหล่านี้นะครับสะท้อนความรู้สึกออกมาให้เป็นผลงานศิลปะเนื้อหาจึงเป็นส่วนสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในลำดับต้นๆเลยนะครับเนื้อหาเนี่ยคือเรื่องราวที่เป็นปรากฏการณ์ที่จิตรกรหรือศิลปินแสดงออกในงานศิลปะนะครับเพื่อถ่ายทอดออกมาให้ผู้ดูเกิดการรับรู้ทางการเห็นและสามารถให้ผู้ดูเกิดอารมณ์และก็ความรู้สึกต่อผลงานโดยสาระนั้นอาจจะเป็นเรื่องราวเชิงพรรณนาการสะท้อนสภาพสิ่งแวดล้อมสัญลักษณ์หรือสาระเชิงนามธรรมแล้วก็ทีนี้ก็มาดูอีกส่วนหนึ่งซึ่งสำคัญก็คือเรื่องของรูปแบบนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเนื้อหาสาระที่อยู่ในงานทีนี้มาดูรูปแบบของผลงานกันนะครับสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จิตรกรต้องทำก็คือศึกษาเรียนรู้คิดค้นแสวงหาความแปลกใหม่ที่แตกต่างจากสิ่งเดิมๆที่เคยทำทั้งส่วนที่ตัวเองทำและก็คนอื่นจะต้องพยายามให้มันมีความแปลกจากของเดิมที่เราทำมาให้ได้นะครับนั่นก็คือความท้าทายเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์ที่ต้องมีความเปลี่ยนไปแล้วก็มีความแตกต่างแล้วก็ต้องดีกว่าในหลายๆด้านเลยนะครับจะมากหรือน้อยก็ตามนะครับหากเป็นการสร้างสรรค์แล้วเนี่ยต้องมีการคิดค้นสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอที่สำคัญก็คือต้องแสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนออกมาให้ได้โดยยึดถือความคิดสร้างสรรค์เป็นสำคัญการแสดงออกทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะได้นั้นขึ้นอยู่กับการรับรู้รับอิทธิพลมาอย่างไรต้องเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทัศนธาตุนำมาจัดการนำมาจัดวางในสัดส่วนที่พอดีควบคุมเทคนิคให้ตอบสนองความสอดคล้องกับแนวความคิดรูปแบบและก็เนื้อหาความชัดเจนในอัตลักษณ์จะถูกถ่ายทอดออกมาโดยไม่รู้ตัวเป็นผลที่เกิดจากการทำงานอย่างจริงใจในวงการศิลปะนี่การแสดงอัตลักษณ์เฉพาะนี่เป็นสิ่งที่ยอมรับกันได้ยิ่งหลุดมาจากความอิทธิพลของส่วนเท่าไหร่ยิ่งดีมากเท่านั้นนะครับด้วยความก้าวหน้าในหลายด้านของวิถีปัจจุบันสมัยนะครับเทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศพัฒนาก้าวไกลมากโลกจะถูกย่อให้เล็กลงการเชื่อมโยงกันการส่งข้อมูลถึงกันเนี่ยสามารถทำได้อย่างง่ายดายนะครับการเลื่อนไหลและก็ผสมผสานของวัฒนธรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็รวดเร็วมากทำให้ศิลปะอาจจะไม่จำกัดว่าอยู่ในรูปแบบเดิมๆอีกแล้วซึ่งเป็นยุคใหม่นี้ได้บูรณาการความคิดเทคนิควิธีการกลวิธีต่างๆในการสร้างสรรค์ผลงานผสมประสานกับศิลปะรูปแบบอื่นๆยกตัวอย่างเช่นผลงานจิตรกรรมไทยประเพณีที่เป็นลักษณะของอุดมคติหรือมีความเป็นสองมิติถูกนำมาผสมผสานกับจิตรกรรมรูปแบบสากลที่แสดงถึงความเป็นจริง3มิติก็ได้รูปแบบงานที่มีลักษณะแปลกตาไปบางคนก็เรียกว่าจิตรกรรมไทยร่วมสมัยบางคนอาจจะนำรูปแบบจิตรกรรมไปอยู่ด้วยกันกับผลงานประติมากรรมแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับแนวความคิดและวัตถุประสงค์ของจิตรกรว่าต้องการจะสะท้อนอะไรออกมาในผลงานของเขานะครับทีนี้มาดูข้อที่3นะครับด้านวัสดุอุปกรณ์กันบ้างซึ่งสำคัญวัสดุที่ศิลปินใช้สร้างสรรค์ผลงานมีความสำคัญเนื่องจากวัสดุนี้สามารถมีอิทธิพลต่อรูปแบบและก็ความเป็นไปได้ของผลงานวัสดุที่ใช้จะต้องสอดคล้องกับเนื้อหาจิตรกรไทยยุคก่อนเนี่ยใช้สีประเภทสีฝุ่นซึ่งผลิตมาจากธรรมชาติเช่นจากดินบ้างจากหินจากต้นไม้จากสนิมอะไรเหล่านี้นะครับซึ่งมีข้อจำกัดในการทำงานแต่ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีในทางการผลิตสีเนี่ยแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ต่างๆมีคุณภาพเกิดขึ้นอย่างหลากหลายเป็นการผลิตที่เรียกว่าอุตสาหกรรมนับว่าทำให้เกิดทางเลือกที่กว้างขึ้นถ้าศิลปินในการใช้วัสดุมาตอบสนองความต้องการที่สื่อถึงผู้ชมเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับหากเลือกใช้วัสดุเทคนิคอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมกับเนื้อหาและก็รูปแบบแล้วจะทำให้ผลงานที่สร้างสรรค์ออกมาด้อยค่าด้อยความหมายลงไปนะครับบางทีต้องแสวงหาวัสดุใหม่ๆเพื่อทดแทนวัสดุอุปกรณ์เดิมที่เคยใช้มานะครับต้องเรียนรู้ถึงวัสดุที่สอดคล้องกับแนวความคิดและความสามารถของตนสามารถควบคุมได้ดังใจการนำวัสดุมาใช้ต้องคำนึงถึงแนวความคิดหลักในผลงานเทคนิคการสร้างสรรค์งานผ่านวัสดุตามสภาพจริงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และก็วัสดุในงานศิลปะต้องสื่อความหมายและบริบทที่มีแรงบันดาลใจในสาระของงานเป็นหลักนะครับ
อย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรคำนึงและต้องระวังอย่างยิ่งนะครับก็คือการรู้จักการป้องกันสารระเหยหรือสารเคมีที่ใช้ผสมในวัสดุในการสร้างสารศิลปะบางทีวัสดุบางชนิดเนี่ยอาจจะมีอันตรายต่อร่างกายถ้ารับเข้าสู่ในร่างกายเยอะๆอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะครับเกิดเป็นโรคร้ายเกิดขึ้นได้บางคนเป็นมะเร็งนะครับซึ่งแน่นอนว่าศิลปินส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะครับผมก็บอกว่าไม่มีการคำนึงถึงเรื่องนี้นะครับไม่มีอุปกรณ์ในการป้องกันหรือซึมซับสิ่งที่เรียกว่าสารพิษเนี่ยทำให้รับเข้าสู่ร่างกายอย่างเต็มๆสีบางชนิดนี่ไม่มีกลิ่นนะครับแต่อาจจะมีสารระเหยที่เป็นอันตรายแล้วก็มองไม่เห็นทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดโรคระได้เพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงมากๆในเรื่องของการใช้วัสดุนะครับแม้กระทั่งอุปกรณ์ในการทำงานก็อาจจะทำให้พิการได้เช่นเลื่อยไฟฟ้าหรือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากับการหมุนกับการตัดพลาดไปก็อาจจะโดนเรียกว่าพิการขึ้นมาได้นะครับก็ขอให้ระมัดระวังในการสร้างสรรค์ผลงานแต่สิ่งที่เป็นภัยเงียบก็คือสารพิษที่เป็นสารระเหยจากการทดลองในการผสมวัสดุต่างๆบางคนอาจจะใช้ทินเนอร์ใช้สีใช้น้ำมันแม้แต่สีอะคริลิกเองที่เรามองเห็นว่าไม่มีกลิ่นครับก็ยังมีสารระเหยที่ซ่อนตัวอยู่ถ้าสูดดมนานๆเนี่ยสูดดมไปนานๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดผลร้ายต่อร่างกายได้นะครับทีนี้ผมมาพูดถึงการสร้างสรรค์สักหน่อยเพราะพูดถึงคำว่าสร้างสรรค์นี่บ่อยเหลือเกินในการบรรยายนี้ก็ไปเจอเอกสารประกอบการบรรยายวิชาวาดเส้นสร้างสรรค์ขั้นสูงนะครับของอาจารย์ดร.สุชาติสุขนาผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่บทความที่ท่านเขียนเองได้กล่าวถึงการสร้างสรรค์เป็นพฤติกรรมสำคัญของมนุษย์นะครับซึ่งผมก็ขอนำมาพูดตรงนี้เป็นการหยิบมาพูดโดยตรงนะครับไม่ได้บิดเบือนหรือว่ามาดัดแปลงนะครับท่านบอกว่าการสร้างสรรค์เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่สำคัญของมนุษย์ในการต้องการสร้างสิ่งใหม่หรือปรับเปลี่ยนสิ่งเดิมให้ดีขึ้นส่วนประกอบที่สำคัญของการสร้างสรรค์มีดังนี้ข้อหนึ่งคือการรับรู้นะครับการรับรู้นี่เป็นส่วนประกอบแรกของมนุษย์เราจะพบว่าผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์มักเป็นผู้ที่มีประสบการณ์พบเห็นสิ่งต่างๆมามากมีการรับรู้และพยายามสังเกตสิ่งต่างๆจากการรับรู้นั้นสองจินตนาการที่นักการเนี่ยเป็นผลมาจากการสั่งสมความรู้ทั้งมวลด้วยประสาทสัมผัสต่างๆของมนุษย์ผสมผสานกันกับความคิดในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาในลักษณะที่เรียกว่าแตกต่างไปจากเดิมส่วนที่3ก็คือประสบการณ์นะครับประสบการณ์เป็นผลจากการรับรู้ในการเรียนรู้และเก็บสั่งสมไว้เป็นประสบการณ์มีความสำคัญที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และการแก้ปัญหาประสบการณ์จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะครับนี่เป็นบทความที่ท่านได้เขียนไว้ทีนี้ขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเนี่ยมาปิดท้ายกันด้วยเรื่องนี้นะครับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเนี่ยมีกระบวนการขั้นตอนในการสร้างสรรค์ที่สอดคล้องต่อเนื่องกันตั้งแต่เริ่มต้นจนปรากฏผลสำเร็จเนี่ยมีกระบวนการอยู่อย่างนี้1ก็คือรูปความคิดหรือมโนคตินั่นเองรูปความคิดหรือมโนคติเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่าไอเดียนะครับเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งบันดาลใจที่เกิดจากประสบการณ์และการรับรู้ปรัชญาชีวิตของศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีต่อสภาพแวดล้อมและก็สังคม2ความคิดรวบยอดหรือแนวความคิดภาษาอังกฤษใช้คำว่าคอนเซปต์นะครับความคิดรวบยอดหรือแนวความคิดเป็นการรวมตัวของมโนคติที่หลากหลายเข้าด้วยกันนะครับเป็นแนวความคิดที่ชัดเจนเป็นหลักสำคัญเพื่อเป็นจุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์งานศิลปะ3โครงสร้างของรูปทรงที่สอดคล้องกับแนวคิดและการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกด้วยรูปแบบวัสดุกลวิธีที่เหมาะสมแสดงบุคลิกเฉพาะตัวการควบคุมและกำหนดขึ้นและกองการกำหนดเนื้อหาหรือแนวทางสร้างสรรค์ที่มีแนวคิดเป็นหลักสำคัญย่อมทำให้เห็นทิศทางได้ชัดเจนความคิดใหม่และก็แนวความคิดเป็นแนวทางเอาละครับก็พูดมาทั้งหมดนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจในเรื่องของศิลปะนะครับโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาที่จะเรียนต่อนะครับก็ลองฟังสิ่งที่ผมพูดมาแล้วก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทางด้านศิลปะนอกจากจะมีการวาดดรออิ้งแล้วเนี่ยดรออิ้งบางที่ก็เขียนคนครึ่งตัวหมายถึงพอร์เทรตบางที่ก็เขียนคนทั้งตัวหมายถึงฟิกเกอร์นะครับ
ก็แล้วแต่ว่าที่ไหนจะให้วาดรูปอะไรแต่ก็ไม่พ้นการวาดรูปแต่สิ่งหนึ่งที่นักศึกษาในการทดสอบเข้าศึกษาในขั้นสูงเนี่ยก็คือการสร้างสรรค์ผลงานที่ออกมาจากจินตนาการหรือองค์ประกอบนะครับสมัยนี้เนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าการสอบเป็นอย่างไรแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะให้ทำองค์ประกอบศิลป์โดยให้เนื้อหาสาระมาแล้วให้แปลเป็นภาพขึ้นมาหนึ่งภาพแล้วแต่เราจะนำเสนอแบบไหนบางคนอาจจะเสนอแบบเหมือนจริงบางคนอาจจะนำเสนอแบบคล้ายๆจริงบางคนอาจจะเสนอแบบไม่เหมือนจริงนะครับแต่อย่างไรก็ตามทุกอย่างเนี่ยจะต้องผ่านการองค์ประกอบให้มีความงามเกิดขึ้นในภาพองค์ประกอบเนี่ยก็ได้แก่เส้นสีน้ำหนักรูปร่างรูปทรงเหล่านี้แหละครับที่ผมพูดเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยจะนำมาใช้ซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าทัศนธาตุก็จะต้องนำมาเหล่านี้มาใช้มันเริ่มต้นจากการใช้เส้นเนี่ยในการร่างก่อนแล้วก็ใช้รูปทรงใช้สีในการทำงานก็แล้วแต่ว่าเราจะมีความโจทย์ที่ให้มาอย่างไรนะครับแล้วก็การจัดวางองค์ประกอบเนี่ยถือว่าเป็นชั้นเชิงทางปัญญาเลยนะครับบางทีให้หัวข้อเดียวกันแต่ทำออกมาเนี่ยบางคนทำออกมาแล้วนี่มีความสวยงามสมบูรณ์แต่บางคนทำออกมาแล้วอาจจะตีโจทย์ไม่แตกไปคนละเรื่องกันก็มีการจัดวางองค์ประกอบศิลป์เนี่ยเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าต้องทำความเข้าใจแล้วก็ต้องมีช่วงวงบินต้องดูงานเยอะๆต้องปฏิบัติเยอะๆต้องรู้จักการจัดวางอาจจะเริ่มต้นจากการจัดโต๊ะทำงานของเราก็ได้หรือจัดห้องจัดบ้านเนี่ยก็ล้วนใช้หลักการเดียวกันนะครับต้องเป็นระเบียบแต่ถ้าเป็นระเบียบมากเกินไปก็จืดชืดต้องหาลูกขัดผนังเรียบๆถ้าใช้สีภาพถ่ายภาพเขียนที่เหมือนกันมันอาจจะดูแล้วจืดก็ได้นะครับเพราะมันเหมือนกันคือความคลุมเครือมากเกินไปก็หาความต่างโดยหาภาพที่มันมีสีที่แตกต่างไปจากผลงานชิ้นอื่นมาวางหรือไม่ก็อาจจะใช้หลักการของการจัดสัดส่วนที่ไม่เท่ากันนะครับภาพเล็กๆมีภาพใหญ่อะไรประมาณนี้ซึ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นบทเรียนให้เราทั้งสิ้นเลยนะครับในการจัดวางองค์ประกอบศิลป์จัดให้ดูดีจัดให้น่าอยู่ไปร้านกาแฟเนี่ยถ้าร้านไหนจัดร้านดีเนี่ยมันก็น่านั่งนะครับองค์ประกอบการจัดวางโซฟาการจัดวางเครื่องทรงเครื่องชงกาแฟไม่แต่เพลงที่เปิดก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหลักการที่หาความเหมาะสมให้ได้หาความลงตัวหาความพอดีสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือเพื่อให้เกิดสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นในส่วนนั้นนั่นเองไปนั่งร้านกาแฟร้านอาหารก็ต้องนั่งแล้วมีความสุขใช่ไหมครับทีนี้ถ้าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะก็เช่นเดียวกันเราต้องรู้จักการจัดวางองค์ประกอบศิลป์นอกจากจะรู้ทัศนธาตุต่างๆแล้วรู้ธรรมชาติของทัศนธาตุรู้ขอบเขตรู้บทบาทรู้อิทธิพลรู้อะไรที่มันเป็นคุณลักษณะของทัศนธาตุแต่ละอย่างเราก็ต้องรู้จักการนำทัศนธาตุมาใช้ด้วยใช้รูปทรงอย่างไรให้มีความน่าสนใจลงสีอย่างไรให้มีความน่าสนใจสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ให้ตอบสนองสิ่งที่เราคิดได้ท้ายที่สุดก็ต้องมีความเป็นเอกภาพของผลงานนั่นเองดูแล้วผลงานนี่เป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่ดูแล้วผลงานแตกเป็นเสี่ยงๆนะครับดูแล้วกระจัดกระจายดูแล้วไม่เป็นหนึ่งเดียวความเป็นเอกภาพเนี่ยจะทำให้ผลงานมีความสมบูรณ์มีคุณค่ามีความหมายและก็เสริมสร้างสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นกับเราได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยศิลปะจะต้องคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยนะครับเราดูงานศิลปะก็เพื่อที่จะจิตใจเรายกระดับไม่ใช่ว่าเราดูงานศิลปะแล้วทำให้จิตใจต่ำลงมานะครับแล้วก็ทีนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายก็ขอขอบคุณทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ด้วยนะครับที่ให้ผมได้มาบรรยายในชั่วโมงนี้แล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังมาจนถึงชั่วโมงจนถึงจุดเวลานี้แล้วก็พบกับผมได้ใหม่นะครับในชั่วโมงต่อไปวันนี้กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอังกฤษขอกล่าวลากล่าวคำว่าสวัสดีและพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการนิธรรมธรรมนำชีวิตนะคะวันนี้นะคะดิฉันวาสนาบุญสมค่ะจะได้นำเสนอนิทานที่สะท้อนชีวิตที่ทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะเริ่มจากบันทึกแด่ลูกรักความสุขลูกจงจำไว้ลูกจงเป็นมิตรกับทุกคนสร้างความสุขให้แก่ทุกคนอย่าทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์อย่าโทษเขาขอให้แก้ไขที่ตัวเราเองแล้วลูกอย่าไปทุกข์กับมันวิธีแก้ทุกข์ที่ดีที่สุดคือการให้อภัยพระโอวาทจากหลวงพ่อปัญญานันทะว่าถ้ารักลูกให้สอนลูกคิดดีพูดดีทำดีคบคนดีและไปสู่สถานที่ที่ดีเท่านี้ลูกจะอยู่ในสังคมได้โดยไม่เป็นทุกข์เมื่อลูกความเบื่อหน่ายการเรียนพึงนึกและมุ่งมั่นว่าการเรียนรู้เป็นประตูสู่ชัยชนะการเรียนรู้เป็นประตูสู่ความสำเร็จการเรียนรู้เป็นประตูสู่ความสุขลูกจงรักษากายของเราให้สะอาดเสมอพร้อมกับรักษาใจให้เป็นปกติความรักเป็นที่มาแห่งความสุขความเมตตาเป็นที่มาแห่งความสุขความช่วยเหลือผู้อื่นเป็นที่มาแห่งความสุขความสงสารผู้อื่นเป็นที่มาแห่งการสร้างความสุขวิธีทำให้ใจให้สบายที่สุดคือการทำสมาธิเวลาลูกทุกข์ใจโกรธใครเกลียดใครกลัวใครร้อนใจทำอะไรผิดแล้วทุกข์อยากแล้วทุกข์ทำอะไรไม่ได้แล้วคิดไม่ออกสิ่งที่ดีที่สุดคือการทำสมาธิเพราะสมาธิช่วยให้ได้มิใช่ช่วยให้สำเร็จแต่สมาธิช่วยให้ใจเราปกติแล้วจะคิดพิจารณาในสิ่งนั้นๆด้วยใจปกติยึดมั่นความถูกต้องลูกจะประสบผลสำเร็จได้ด้วยตัวลูกเองถ้าลูกเห็นคนอื่นเขามั่งมีร่ำรวยกว่าลูกจงอย่าคิดอิจฉาริษยาเขาคิดว่าเขาทำบุญมาดีจงมองคนที่จนกว่าเรามีอีกมากมายคิดเสียว่าเรามีแค่นี้ก็ดีแล้วลูกรักจงจำไว้ให้ขึ้นใจคนดีคือคนที่มีศีลธรรมคือจิตใจปกติไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่เอาของที่ผู้อื่นเขาไม่ให้ไม่แย่งคนรักของผู้อื่นไม่พูดจาโกหกอันจักทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิดจนทำให้มึนเมาการเสพสิ่งเสพติดทำร้ายทั้งตัวเองและผู้อื่นข้อสำคัญทำให้พ่อแม่พี่น้องครอบครัวเสียใจถ้าเรามีมากกว่าผู้อื่นก็อย่าพูดจาทับถมเขาให้ความเมตตาเห็นใจและช่วยเหลือเขาจงใช้วิชาวาจาที่สุภาพกับทุกคนไม่ว่ารวยหรือจนการเป็นผู้ดีคือคนดีมิใช่มิได้วัดกันที่ความรวยจนแต่วัดกันที่ความงามน้ำใจความดีที่ทำคนโบราณกล่าวไว้ว่าคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโตเมื่อรู้ว่าทำผิดแล้วรีบแก้ไขปรับปรุงเมื่อทำถูกแล้วก็ให้พัฒนาความถูกนั้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นเมื่อลูกคิดอะไรคิดให้ดีๆพูดอะไรพูดให้ดีๆทำอะไรทำให้ดีๆจงจำไว้อย่าให้ใครเดือดร้อนนะคะจะเริ่มจากนิทานเรื่องน้ำใจเพื่อนในเมืองราชคฤห์แคว้นมคธมีเศรษฐีมีทรัพย์80โกฎอยู่คนหนึ่งชื่อวิริยะทั้งสองเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นสังฆเศรษฐีมีจิตใจโอบอ้อมอารีช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่เสม
รวมทั้งช่วยเหลือปิริยะเศรษฐีคราวยากจนด้วยปิริยะเศรษฐีคาดไม่ถึงว่าตนเองจะต้องกลายมาเป็นคนยากจนเพราะทรัพย์สมบัติทั้งหมดได้สูญสิ้นไปเนื่องจากการดูแลรักษาที่ไม่ฉลาดของตนเองเขาทุกข์ทรมานใจมากวันหนึ่งจึงนั่งปรับทุกข์อยู่กับภรรยาน้องรักบัดนี้เราได้เห็นสัจธรรมแล้วบ้านของเราเหลืออยู่เพียงเรากับคนใช้ไม่กี่คนปิริยะเศรษฐีรำพันที่เมืองพาราณสีเราพึ่งใครไม่ได้เลยแต่เพื่อนต่างเมืองจะมาช่วยเราได้บ้างไหมปิริยะเศรษฐีพูดถึงเพื่อนต่างเมืองพี่หมายถึงใครภรรยาสงสัยสังฆเศรษฐีนั่นไงล่ะปิริยะเศรษฐีพูดอย่างมีความหวังพลอยทำให้ภรรยาของเขามีความหวังขึ้นมาด้วยครั้นแล้วสองสามีภรรยาก็เดินทางจนมาถึงเรือนของสังฆเศรษฐีซึ่งตั้งสง่าอยู่ในเมืองราชคฤห์ทั้งสองรู้สึกละอายไม่กล้าขอเข้าพบสังฆเศรษฐีถ้าเขาเป็นคนดีอย่างที่พี่ว่าจริงเขาก็ต้องไม่รังเกียจเราภรรยาตัดบทปลุกความกล้าให้สามีจากนั้นสองสามีภรรยาก็ขออนุญาตเข้าพบสังฆเศรษฐีคนใช้ไม่กล้านำเข้าไปในตอนแรกก่อนที่ยังไม่ได้แจ้งให้สังฆเศรษฐีทราบแต่เมื่อแจ้งแล้วก็ต้องประหลาดใจที่สังฆเศรษฐีพูดว่ามาเลยเพื่อนเราพาเขาเข้ามาขันคนใช้พาสองสามีภรรยาเข้ามาสังฆเศรษฐีก็แสดงความดีใจกล่าวต้อนรับและเชิญชวนให้เข้าไปนั่งในห้องรับแขกที่โอทโถงเมื่อสนทนาปราศัยกันพอสมควรแล้วสังฆเศรษฐีก็สั่งคนใช้ให้จัดที่พักให้ปิริยะเศรษฐีและภรรยาสองสามีภรรยาก็เริ่มหายเหนื่อยร่างกายสดชื่นขึ้นกว่าเก่าวันหนึ่งจึงถามถึงเหตุผลที่มาหาตนท่านมาหาข้าพเจ้าครั้งนี้มีธุระอะไรหรือสำคัญมากไหมเพื่อนสำคัญมากปิริยะเศรษฐีพูดถ้าอย่างนั้นท่านว่าไปเลยปิริยะเศรษฐีก็เล่าถึงความผันแปรกลายมาเป็นคนยากจนลงท้ายสุดปิริยะเศรษฐีได้ขอให้สังฆเศรษฐีช่วยกู้ฐานะตนด้วยอย่าเสียใจไปเลยเพื่อนข้าพเจ้ายินดีจะช่วยกู้ฐานะท่านสังฆเศรษฐีปลอบกล่าวจบสังฆเศรษฐีก็จัดการจัดสรรปันส่วนทรัพย์สมบัติของตนออกเป็นครึ่งหนึ่งแล้วมอบให้ไปพร้อมด้วยข้าทาสบริวารขอบคุณท่านมากปิริยะเศรษฐีกล่าวจากนั้นก็ได้พาข้าทาสบริวารและขนทรัพย์สมบัติ40โกฎกลับไปเมืองพาราณสีแล้วสองสามีภรรยาก็กลับกลายเป็นเศรษฐีอีกครั้งหนึ่งโดยลงทุนดำเนินกิจการอีกหลายกิจการจนกลายเป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติถึง80โกฎขณะเดียวกันสังฆเศรษฐีก็กลับตกต่ำกิจการไม่สู้ดีนักแล้วผลสุดท้ายทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็สิ้นไปเขาต้องมายากจนจึงตัดสินใจพาภรรยาไปหาปิริยะเศรษฐีที่เมืองพาราณสีทันทีน้องรักรอพี่อยู่ที่ศาลากลางเมืองนี้ก่อนก็แล้วกันสังฆเศรษฐีบอกภรรยาครั้นแล้วสังฆเศรษฐีก็เดินไปถึงบ้านปิริยะเศรษฐีแล้วก็ขออนุญาตเข้าไปพบฝ่ายปิริยะเศรษฐีพอได้ทราบจากคนใช้ว่าสังฆเศรษฐีมาหาก็พูดแต่เพียงสั้นๆว่าให้เข้ามาสังฆเศรษฐีดีใจมากที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพบแต่ก็ต้องแปลกใจที่ไม่เห็นเพื่อนยิ้มรับท่านมีธุระอะไรหรือปิริยะเศรษฐีถามท่านเศรษฐีข้าพเจ้ากับภรรยากำลังเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือท่านบ้างสังฆเศรษฐีละล่ำละลักชี้แจงข้าพเจ้าช่วยท่านได้ไม่มากหรอกนอกจากให้ท่านอาหารท่านไปหุงหากินเองก็แล้วกันปิริยะเศรษฐีพูดพร้อมกับมอบห่อข้าวสารให้สังฆเศรษฐีไปสี่ธนานสังฆเศรษฐียืนงงเพราะคิดไม่ตกว่าจะรับข้าวสารที่ปิริยะเศรษฐี
ินใจรับเนื่องจากคิดได้ว่าเรากับปิริยะเศรษฐีคบกันมานานเราได้ช่วยเหลือเขาก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ของมิตรที่ดีแล้วเพราะถึงอย่างไรนะคะก็มาจากน้ำใจของเขาซึ่งเป็นเพื่อนของเราสังฆเศรษฐีคันได้เข้าสารสีธนานแล้วก็ลากลับไปหาภรรยาซึ่งรอคอยอยู่ที่ศาลาท่านได้อะไรมาภรรยาถามปิริยะเศรษฐีให้ข้าวสารเรามาสีธนานสังฆเศรษฐีบอกภรรยาพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวที่พบปิริยะเศรษฐีให้ทราบภรรยาสังฆเศรษฐีเสียใจร้องไห้เสือกสะอื้นเพราะคิดไม่ถึงว่าจะเป็นเช่นนั้นไปได้ท่านรับมาทำไมเราให้เขา40โกฏแต่เขาให้เราเป็นข้าวสารสีธนานมันไม่คู่ควรกันเลยภรรยาตัดพ้อช่างเถอะน้องรักสังฆเศรษฐีปลอบภรรยาอย่าคิดมากไปเลยอย่าให้เรื่องนี้มาทำลายไมตรีของเรากับเขาเลยแม้สังฆเศรษฐีจะปลอบโยนภรรยาอย่างไรนางก็ไม่หยุดร้องไห้พอดีขณะนั้นทาสเก่าของสังฆเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งถูกมอบให้มาอยู่กับปิริยะเศรษฐีเดินผ่านมาทางประตูศาลาได้ยินเสียงภรรยาของเขาร้องไห้จำได้จึงเดินเข้ามาในศาลาและทันทีที่เห็นสองสามีภรรยาก็ผวาเข้าหมอบกราบลงแทบเท้าด้วยความดีใจแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกแปลกใจจึงถามถึงเรื่องที่สองสามีภรรยามาที่เมืองพาราณสีคันได้ทราบความจริงแล้วก็ปลอบโยนสองสามีภรรยานั้นมิให้เสียใจเขาพาเจ้านายเก่าทั้งสองไปบ้านต้อนรับอย่างดีแล้วแจ้งให้ทาสคนอื่นๆที่มาพร้อมกับตนได้ทราบถึงการมาของนายเก่าเขาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบถึงพฤติกรรมของปิริยะเศรษฐีที่มีต่อเจ้านายแล้วชวนกันไปเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตเพื่อร้องเรียนขอความเป็นธรรมพระเจ้าพรหมทัตทรงทราบข้อร้องเรียนแล้วรับสั่งให้สังฆเศรษฐีกับปิริยะเศรษฐีเข้าเฝ้าทราบมาว่าท่านแบ่งทรัพย์สมบัติให้ปิริยะเศรษฐีมา40โกฏหรือพระเจ้าพรหมทัตตรัสถามสังฆเศรษฐีใช่พระเจ้าค่ะสังฆเศรษฐีทูลรับไม่ใช่แต่ทรัพย์เท่านั้นยังมีสมบัติอื่นๆอีกทั้งคนและสิ่งของข้าพระองค์แบ่งให้ไปอย่างละครึ่งเพราะเห็นใจที่เขาบากหน้าไปขอความช่วยเหลือถึงคราวที่ท่านบากหน้ามาหาเขาเขาตอบแทนท่านดีไหมพระเจ้าพรหมทัตตรัสถามว่าถึงตอนนี้สังฆเศรษฐีนั่งนิ่งทราบมาว่าปิริยะเศรษฐีให้ข้าวสารท่านมาสีธนานใช่ไหมพระเจ้าพรหมทัตตรัสถามอีกสังฆเศรษฐียังคงนิ่งเงียบเหมือนเดิมพระเจ้าพรหมทัตทรงทราบได้ทันทีว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดที่พระองค์ทักให้สังฆเศรษฐีตอบนั้นเป็น

็นความจริงจึงรับสั่งให้ลงโทษปิริยะเศรษฐีด้วยการให้ยึดทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเขามามอบให้แก่สังฆเศรษฐีแต่สังฆเศรษฐีกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์ไม่ต้องการทรัพย์สมบัติเขาทั้งหมดหรอกต้องการแต่เฉพาะส่วนของข้าพระองค์ที่ให้เขามาเท่านั้นพระเจ้าพรหมทัตทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการคืนทรัพย์สินให้แก่สังฆเศรษฐีตามความประสงค์ของเขาฝ่ายสังฆเศรษฐีครั้นได้ทรัพย์สมบัติคืนแล้วก็พาทาสบริวารกลับไปเมืองราชคฤห์ตามเดิมเขาเริ่มกิจการใหม่ด้วยทรัพย์สมบัติที่ได้คืนมานั้นจนกลับตั้งตัวได้อีกครั้งหนึ่งนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจนั้นย่อมได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าเหมือนสังฆเศรษฐีช่วยเหลือปิริยะเศรษฐีด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วได้รับผลตอบแทนที่น่าชื่นใจจากบุคคลที่รักความยุติธรรมหลายฝ่ายหนูฆ่าแมวที่นิคมแห่งหนึ่งในแคว้นกาสีมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งร่ำรวยมากฝังเงินไว้ในดินถึง40โกฏิต่อมาครอบครัวนั้นล่มจมบ้านที่เคยอยู่กลายเป็นบ้านร้างภรรยาของเศรษฐีตายไปเกิดเป็นหนูตัวเมียเฝ้าสมบัติอยู่ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นช่างหินมีความสามารถในการนำหินมาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆได้อย่างสวยงามต่อมาได้รู้จักกับนางหนูและต่างเกื้อหนุนกันวันที่ได้รู้จักกับนางหนูนั้นช่างหินได้ไปเที่ยวหาก้อนหินจากตึกเก่าๆที่ถูกทอดทิ้งในหมู่บ้านที่นางหนูอาศัยอยู่ช่างหินเดินงัดก้อนหินไปตามที่ต่างๆเมื่อเห็นหินก้อนใดยังใช้ประโยชน์ได้ก็นำมาทุบตกแต่งให้สวยงามแล้วนำไปขายต่อนางหนูวิ่งหากินอยู่ในนั้นเห็นช่างหินมาเกือบทุกวันก็เริ่มรู้สึกคุ้นเคยไม่กลัวเนื่องจากช่างหินไม่ได้แสดงอาการน่ากลัวอะไรให้เห็นตรงกันข้ามแววตาที่ช่างหินมองตนนั้นนางหนูยังสังเกตเห็นว่าอ่อนโยนคนคนนี้ท่าทางไม่ดุร้ายเขาคงเป็นคนใจดีเราคงอาศัยเขาได้นางหนูบอกกับตัวเองเรามีทรัพย์สมบัติอยู่มากถึง40โกฏิแต่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราเลยแล้วไม่ช้าทรัพย์สมบัติที่ฝังดินไว้ทั้งหมดนี้ก็จะพินาศไปนางหนูคิดหาทางจะใช้ทรัพย์สมบัติให้เป็นประโยชน์ครั้นแล้วก็ลงความเห็นว่าเราจะผูกสัมพันธ์กับคนคนนี้แล้วเอาเงินมาให้เขาเพื่อให้เขาแบ่งเอาเงินไปซื้อเนื้อมาให้เรากินเมื่อตกลงใจได้อย่างนี้นางหนูก็ไปตีสนิทฝากตัวกับช่างหินช่างหินเป็นคนมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเข้าใจถึงความประสงค์ของนางหนูได้ดีจึงกล่าวว่าหนูเอ้ยเจ้าไม่ต้องกลัวหรอกข้าจะทำตามที่เจ้าประสงค์ข้าขอขอบใจที่เจ้าแบ่งเงินส่วนหนึ่งให้ข้าด้วยคันได้รับคำยืนยันอย่างนั้นวันรุ่งขึ้นเมื่อช่างหินมาถึงนางหนูก็คาบเงินหนึ่งกหาปณะไปให้อ้าวมาให้มาแล้วหรือช่างหินพูดหยอกล้อกับนางหนูข้าพระเจ้าไม่ได้เล่นนางหนูวางเงินแล้วพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นถ้าอย่างนั้นข้าจะไปซื้อที่ตลาดแต่ก็ไม่นานหรอกช่างหินหยิบเงินขึ้นมาดูเงินตั้งหนึ่งกหาปณะแล้วเจ้าจะให้ข้าแบ่งส่วนอย่างไรเล่าช่างหินถามซื้อเนื้อมาให้ข้าพเจ้าเพียงหนึ่งมาสกก็พอที่เหลือท่านเก็บไว้ใช้นางหนูตอบหลังจากเสร็จกิจธุระแล้วช่างหินก็เดินทางเข้าไปในเมืองหาซื้อเนื้อมาให้นางหนูตามสัญญานางหนูดีใจมากที่ได้เนื้อขอบคุณท่านมากนางหนูกล่าวพางอ้าปากคาบเอาเนื้อแล้วไปรังของตนกินเนื้ออย่างอร่อยจนอิ่มวิธีการนี้แหละจะทำให้เราได้ประโยชน์จากทรัพย์สมบัติของเรานางหนูคิดด้วยความเชื่อมั่นอย่างยิ่งนับแต่วันนั้นมาคนกับสัตว์ได้อาศัยกัน

เป็นอยู่อย่างนี้ด้วยดีเสมอมาจนกระทั่งวันหนึ่งได้เกิดเหตุร้ายขึ้นขณะที่นางหนูอยู่อย่างมีความสุขนั้นได้มีแมวตัวหนึ่งมาหากินอยู่บริเวณนั้นและได้พบนางหนูพอดีแมวรีบจะคุบนางหนูพร้อมทั้งแยกเขี้ยวจะขยุ้มอย่าฆ่าเลยเพื่อนแมวนางหนูกลัวจนตัวสั่นแมวหัวเราะลั่นพร้อมทั้งขู่สำทับไม่ฆ่าได้อย่างไรในเมื่อข้าจะกินเจ้าเจ้ารู้ไหมข้าหิวมาตั้งแต่เช้าแล้วพอดีมาเจอเจ้าก็เลยเป็นลาบปากถ้าท่านกินข้าท่านก็จะได้กินเนื้อเพียงวันเดียวแต่ถ้าข้าปล่อยข้าให้เป็นอิสระข้าจะได้ท่านจะได้กินเนื้อตลอดไปอย่าเจ้าหนูเจ้าอย่ามาทำลูกไม้แมวไม่เชื่อข้าไม่ได้ทำลูกไม้กับท่านข้าพูดเรื่องจริงนางหนูยืนยันเจ้าจะทำให้ข้ามีเนื้อกินตลอดไปด้วยวิธีไหนแมวเริ่มสนใจคันแล้วนางหนูก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แมวฟังแมวฟังอย่างตั้งใจและเชื่อว่านางหนูจะไม่โกหกตนจึงพูดว่าถ้าอย่างนั้นข้ายินดีปล่อยเจ้าแต่เจ้าอย่าโกหกข้านะไม่อย่างนั้นเจ้าไม่รอดมือข้าแน่จำไว้ให้ดีนางหนูได้ปฏิบัติตามสัญญาทุกวันคันได้เนื้อจากช่างหินแล้วก็แบ่งออกเป็นสองส่วนตนเองกินส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งนำไปให้แมวดีมากดีมากแมวหัวเราะลั่นขณะรับเนื้อไปจากนางหนูแล้วแกล้งถามเจ้ากินแล้วหรือกินแล้วนางหนูตอบส่วนนี้เป็นของท่านข้าแบ่งให้ตามที่ตกลงกันไว้เมื่อวานเชิญท่านกินให้สบายเถิดเพื่อนแก้วเพื่อนแมวแมวนั้นหลังจากได้กินเนื้อทุกวันโดยที่ตัวเองไม่ต้องเหนื่อยแล้วก็เที่ยวไปคุยโอ้อวดเพื่อนแมวด้วยกันข้าสบายแล้วมีเนื้อกินทุกวันนางหนูมันหามาให้เองไปหาวิธีไหนวะเพื่อนแมวรุมถามก็มียากวันหนึ่งข้าจะจับมันกินมันกลัวร้องขอชีวิตไว้แล้วบอกว่าจะแบ่งเนื้อให้ข้าเป็นของแลกเปลี่ยนทุกวันตอนนี้มันก็ทำตามสัญญาเอาเนื้อมาส่งข้าทุกวันแมวคุยเคืองแล้วนางหนูมันไปเอาเนื้อมาจากไหนวะทุกวันแมวตัวหนึ่งสงสัยมีคนเอามาให้แมวตัวขี้คุยพูดเสียงดังจากนั้นก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดตามที่ได้ยินมาจากนางหนูให้เพื่อนแมวได้ทราบเพื่อนแมวคิดหาวิธีจะได้กินเนื้ออย่างแมวตัวแรกบ้างดังนั้นวันหนึ่งแมวตัวที่สนใจมากก็ไปเที่ยวย่องหากินอยู่บริเวณที่อยู่ของนางหนูนางหนูไม่รู้ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นอีกจึงออกมาวิ่งเล่นอย่างไม่ระมัดระวังแมวคอยจ้องตะคุบอยู่แล้วจึงได้โอกาสนางหนูขอไถ่ชีวิตตัวเองเหมือนที่ทำแก่แมวตัวแรกคือแบ่งเนื้อให้กินแมวยอมตกลงดังนั้นวันรุ่งขึ้นเมื่อได้เนื้อมาแล้วนางหนูจึงแบ่งออกเป็น3ส่วนตัวเองกิน1ส่วนอีก2ส่วนที่เหลือได้มอบให้แก่แมวต่อมามีแมวอีก2ตัวมาจับหนูและข่มขู่จะเอาชีวิตนางหนูก็ขอไถ่ชีวิตด้วยการแบ่งเนื้อให้กินอีกเช่นเคยจึงเป็นอันว่าเนื้อชิ้นเดียวต้องแบ่งออกเป็น5ส่วนคือตัวเองกิน1ส่วนอีก4ส่วนที่เหลือต้องแบ่งให้แมวแต่นางหนูกินไม่อิ่มก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนสุดท้ายก็สู้ผอมช่างหินเห็นนางหนูสู้ผอมลงเช่นนั้นก็ถามถึงสาเหตุและเมื่อได้ทราบความจริงจึงปลอบนางหนูให้หายกลัวแล้วหาทางช่วยเหลือเขาได้เอาหินแก้วผลึกใสไปสร้างเป็นถ้ำเล็กๆให้นางหนูอยู่แล้วซื้อเนื้อมาให้กินทุกวันนางหนูเข้าไปอยู่แล้วปลอดภัยอีกทั้งได้กินเนื้อจนอิ่มเริ่มอ้วนท้วนฝ่ายพวกแมว4ตัวคันไม่ได้กินเนื้ออย่างเก่าก็เริ่มสงสัยมันหายไปไหนวะพวกแมวถามกันเองและเที่ยวตามหาจนกระทั่งวันหนึ่งมาพบนางหนูนอนอย่างมีความสุขอยู่ในถ้ำแก้วผลึกนั่นไงมันหลบอยู่นอนอยู่นั่นแมวตัวหนึ่งอุทานพร้อมกับยกเท้าหน้าขึ้นชี้ให้เพื่อนแมวด้วยกันดูฝ่ายนางหนูเมื่อเห็นแมวก็รู้สึกเฉยๆไม่แสดงอาการตกใจหวาดกลัวเหมือนเมื่อก่อนมีหนำซ้ำยังนอนกระดิกหนวดอวดแมวเสียอีก
แมวตัวแรกโกรธมากจึงวิ่งเข้าไปใส่ไม้จะตะคุบไม่ตายเพราะคิดว่านางหนูนอนอยู่อย่างไม่มีเครื่องคุ้มกันผลปรากฏว่าแมววิ่งเข้าไปใส่อย่างแรงหน้าอกไปกระทะปะทะหินแก้วผลึกถึงกับกระเด็นกลับและนอนขาดใจตายแมวอีก3ตัวที่เหลือก็เช่นกันคือวิ่งเข้าหานางหนูแต่แล้วตัวเองก็ต้องขาดใจตายทุกตัวพร้อยไปปะทะกับถ้ำแก้วผลึกเต็มแรงนับแต่วันนั้นมาแมวตายหมดทั้ง4ตัวหนูจึงตอบแทนพระคุณด้วยการคาบเอาเงินมาให้วันละ2หรือ3กหาปณะทุกวันจนครบ40โกฏคนกับสัตว์ต่างเกื้อหนุนกันจนตลอดชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมีได้เพราะความเข้าใจกันและต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเหมือนช่างหินกับนางหนูฉะนั้นภัยของกาที่เมืองพาราณสีแคว้นกาสีมีฝูงกาอยู่จำนวนมากพระเจ้าพรหมทัตทรงรับสั่งให้จับฝูงกาฆ่าเอามันเหลวทำให้ฝูงกาเดือดร้อนหนักครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพยากาบำเพ็ญเมตตาบารมีช่วยเหลือฝูงกาไม่ให้ถูกฆ่าส่วนพระอานนท์เกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัตวันหนึ่งปุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัตออกมาอาบน้ำในน้ำนอกเมืองหลังจากอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวทาน้ำหอมทัดดอกไม้นุ่งผ้าใหม่แล้วเดินทางกลับเข้าไปในเมืองขณะนั้นมีกา2ตัวจับอยู่บนซุ้มประตูทางเข้าไปในเมืองกาตัวหนึ่งเห็นปุโรหิตกำลังเดินทางมาจะถึงซุ้มประตูนึกสนุกจึงบอกกาอีกตัวหนึ่งว่าเพื่อนเอ้ยเพื่อนคอยดูนะเดี๋ยวจะขี้รถหัวตาพรามคนนี้อย่านะเพื่อนอย่าทำอย่างนั้นเด็ดขาดกาตัวที่2ร้องห้ามพราหมณ์คนนั้นไม่ใช่คนธรรมดาสามัญแต่เป็นคนมีอำนาจเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดของพระเจ้าพรหมทัตการทำให้คนมีอำนาจอย่างนี้โกรธไม่ดีเลยเพราะมีแต่จะทำให้พวกเราต้องเดือดร้อนเขาคงไม่โกรธมากหรอกเราล้อเล่นสนุกไปอย่างนั้นเองกาตัวที่1ยังดื้อรั้นถ้าอย่างนั้นเชิญเพื่อนสนุกไปคนเดียวเถอะกาตัวที่2พูดจบก็บินเลี่ยงไปทางอื่นทันใดนั้นเองปุโรหิตก็เดินทางมาถึงที่ใต้ซุ้มประตูกาตัวที่1ก็ถ่ายอุจจาระลดศีรษะเขาอย่างตั้งใจไว้แล้วก็ส่งเสียงร้องแสดงความดีใจบินหนีปุโรหิตโกรธมากถึงขั้นผูกอาฆาตจะฆ่าพวกกาให้ได้ในวันหนึ่งครั้งนั้นที่เมืองพาราณสีนอกจากมีฝูงกามากแล้วยังมีฝูงแกะมากอีกด้วยฝูงแกะนั้นชอบเข้ามากินข้าวเปลือกที่ชาวบ้านตากไว้กลางแจ้งในหมู่บ้านคราวหนึ่งแกะตัวหนึ่งได้ไปกินข้าวเปลือกของผู้หญิงคนหนึ่งขณะที่นางกำลังนอนหลับพอตื่นขึ้นมาเห็นแกะเข้าเท่านั้นนางก็รีบตวาดเสียงลั่นจนแกะหนีไปแกะตัวนี้มากินข้าวเปลือกหมดไปเกือบครึ่งแล้วเราเสียหายหนักต่อนี้ไปจะต้องหาวิธีไล่ไม่ให้มันมาดังนั้นวันรุ่งขึ้นนางจึงคอยเวลาให้แกะตัวนั้นมากินคั้นใกล้ถึงเวลาที่แกะตัวนั้นมานางจึงถือฟืนนั่งคอยทำทีเหมือนหลับผู้ต่อมาแกะก็มาเห็นนางนั่งหลับจึงเดินตรงเข้าไปกินข้าวเปลือกที่นางตากไว้นางค่อยๆหลีตาขึ้นมองขณะที่แกะกำลังกินเพลินอยู่นั้นนางก็ถือดุ้นฟืนที่กำลังติดไฟเดินไปหวดเข้าที่กลางหลังแกะแกะมีขนยาวมากไฟที่ดุ้นฟืนลุกไหม้ขนแกะอย่างรวดเร็วโอ้ยร้อนจังแกะร้องพลางวิ่งหาที่ดับไฟพลางจนกระทั่งมาถึงกระท่อมมุงด้วยหญ้าหลังหนึ่งซึ่งปลูกอยู่ใกล้โรงช้างจึงเอาร่างกายเข้าถูทันใดนั้นเองเปลวไฟก็ลุกไหม้กระท่อมหญ้าแล้วลามไปไหม้โรงช้างเปลวไฟลุกโชน

ช่วงแล้วตกลงมาไหม้หลังช้างส่งผลให้ช้างหลายเชือกมีแผลพุพองไปทั่วตัวและทุกข์ทรมานมากหมอหลวงพยายามรักษาอย่างเต็มที่แต่แผลไม่หายจึงพากันไปกราบทูลพระเจ้าพรหมทัต

ช้างหลวงหลายเชือกถูกไฟไหม้ตัวเป็นแผลผุพองหมอหลวงพยายามรักษากันอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้ท่านอาจารย์มียาดีบ้างไหมขอเดชะข้าพระองค์ไม่มียาดีหรอกแต่ว่าพอรู้จักปุโรหิตกราบทูลพันหวนคิดถึงโอกาสที่จะได้แก้แค้นพวกกาที่เคยถ่ายรถศีรษะยาอะไรหรือท่านอาจารย์พระเจ้าพมทัตตราถามอย่างกระตือร้นมันเหลวของกาพระเจ้าค่ะเมื่อทรงทราบเช่นนั้นก็รับสั่งแก่พวกอำมาตย์ทันทีนับแต่นั้นมาอำมาตย์ก็สั่งคนใกล้ชิดให้ช่วยกันฆ่ากาแล้วนำมันเหลวมาถวายพระเจ้าพมทัตผลปรากฏว่าฝูงกาถูกฆ่าตายวันละหลายสิบตัวฝ่ายกาที่ยังไม่ถูกฆ่าก็เริ่มอกสั่นขวัญแขวนเพราะไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงตนเมื่อไรครั้งนั้นในบริเวณป่าช้าใหญ่นอกเมืองมีกาฝูงใหญ่อาศัยอยู่มีจำนวนถึง 80,000 ตัวมีพญากาเป็นหัวหน้ากาฝูงนี้มีความเป็นอยู่อย่างสุขสงบต่อมามีกาตัวหนึ่งเห็นว่าฝูงกาในเมืองกำลังเดือดร้อนเพราะถูกพวกมนุษย์ไล่ล่าเพื่อเอามันเหลวจึงบินมาหาพญากาให้ช่วยเหลือฝ่ายพญากาหลังจากฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็เกิดเมตตาจิตคิดจะช่วยเหลือเนื่องจากพิจารณาเห็นแล้วว่าพวกกาเดือดร้อนจริงๆจึงบินตรงเข้าไปในพระราชวังขณะนั้นพระเจ้าพมทัตประทับนั่งบนบัลลังก์ในห้องพระโรงพญากาเข้าไปในพระราชวังแล้วก็วิ่งเข้าไปจับอยู่ใต้พระแท่นที่ประทับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเตรียมจะลุกขึ้นไปลากพญากาออกมาแต่พระเจ้าพมทัตตรัสห้ามพร้อมทั้งทรงรับสั่งว่ากามันเข้าไปหลบอาศัยอย่าจับมันพญากาพักเหนื่อยอยู่ครู่หนึ่งพลางตั้งจิตแผ่เมตตาไปยังพระเจ้าพมทัตจากนั้นจึงมุดออกมาจากใต้พระแท่นที่ประทับแล้วกราบทูลว่าขอเดชะขึ้นชื่อว่าพระราชาแล้วควรจะครองราชสมบัติแบบไม่มีอคติก่อนที่จะรับสั่งให้ใครทำอะไรควรที่จะทรงใคร่ครวญให้รอบคอบก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าสิ่งใดทำได้สิ่งใดทำไม่ได้เพราะถ้าพระราชาทำผิดพลาดขึ้นมาคนจำนวนมากก็จะพลอยเดือดร้อนเหมือนพวกกาญาติของข้าพระองค์กำลังเดือดร้อนเจ้าหมายถึงพวกคนของข้าเที่ยวฆ่ากาอยู่เวลานี้ใช่ไหมพระเจ้าพมทัตตรัสถามใช่แล้วพระเจ้าค่ะพญากากราบทูลข้าเองสั่งให้เขาทำเพราะต้องการได้มันเหลวของกามาทำเป็นยารักษาแผลไฟไหม้ให้พวกช้างหลวงพระเจ้าพมทัตทรงยอมรับพระองค์ทรงรู้จักยาขนาดนี้หรือพระเจ้าข้าไม่หรอกข้าไม่รู้จักหรอกแต่บุรุษเหตุของข้าเขารู้ข้าสั่งตามที่เขาแนะนำขอเดชะบุรุษเหตุของพระองค์อาฆาตพวกกาและคิดจะทรงแก้แค้นจึงทำให้เขาต้องการต้องกราบทูลเท็จแก่พระองค์พวกกามีมันเหลวหรอกไม่มีพระเจ้าค่ะพญากาได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระเจ้าพมทัตทรงทราบนับตั้งแต่มีกาตัวหนึ่งถ่ายรถศีรษะซึ่งทำให้ปุโรหิตโกรธแค้นจนถึงเรื่องที่พวกกาถูกฆ่านอนตายเกลื่อนพระเจ้าพมทัตทรงฟังกาเล่าแล้วสะเทือนพระทัยมากจึงอุ้มกาขึ้นจับบนพระแท่นที่ประทับแล้วทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่นำน้ำมันมาทาปีกกาจากนั้นจึงรับสั่งให้พระราชทานอาหารชนิดเลิศให้พญากากินแล้วตรัสสนทนาด้วยพระองค์ได้ตรัสถามถึงเหตุผลที่ฝูงกาไม่มีมันเหลวพญากากราบทูลว่ากาทั้งหลายเบียดเบียนปวงแล้วมีใจหวาดหวั่นอยู่เป็นนิดดังนั้นจึงไม่มีมันเหลวครั้นกราบทูลถึงเหตุผลที่กาไม่มีมันเหลวแล้ว
พญากาก็ได้กราบทูลขอให้พระเจ้าพรหมทัต

ทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมและรักษาศีล5พร้อมทั้งทูลขอพระราชทานอภัยให้แก่ฝูงกาและสัตว์ทุกประเภทพระเจ้าพรหมทัตทรงทำตามที่พญากาทูลขอคือทรงปกครองแว่นแคว้นโดยทศพิธราชธรรมพระราชทานอภัยแก่สัตว์ทุกประเภทและพระราชทานอาหารแก่ฝูงกาทุกวันตลอดพระชนมายุนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการล่วงเกินผู้มีอำนาจอย่างไม่เหมาะสมนั้นมักก่อให้เกิดภัยตกแก่ตัวได้เสมอเหมือนการล่วงเกินปุโรหิตแล้วทำให้ฝูงกาด้วยกันได้รับภัยฉะนั้นหงทองให้ลาภที่เมืองพาราณสีแคว้นกาสีมีครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวของคนวรรณะพราหมณ์นับว่าโชคดีมากเพราะมีหงทองมาหาแล้วสลัดขนทองคำไว้ให้คนในครอบครัวนั้นนำไปขายเลี้ยงชีวิตครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพญาหงทองตัวนั้นก่อนเวลาที่ล่วงเลยมาครั้งนั้นพญาหงทองเกิดเป็นผู้นำของครอบครัวมีลูกสาว3คนคือนันทานันทาวดีและสุนทรีนันทาต่อมาเมื่อลูกสาวทั้ง3แต่งงานไปหมดครอบครัวจึงเหลือเพียงสามีภรรยาไม่นานสามีล้มป่วยและตายไปเกิดเป็นพญาหงทองมีร่างกายสูงใหญ่สง่างามทั่วทั้งตัวมีขนสีทองพญาหงทองระลึกชาติได้วันหนึ่งสำรวจดูตัวเองเห็นมีลักษณะงามและมีขนทองต่างจากหงตัวอื่นจึงคิดว่าเราจุติจากโลกไหนมาจึงเกิดเป็นหงทองพญาหงใคร่ควรไปก็ทราบว่าจุติมาจากมนุษย์โลกจึงใคร่ควรต่อไปก็เห็นว่าครั้งเกิดเป็นมนุษย์นั้นเรามีครอบครัวมีภรรยา1คนมีลูกสาว3คนจึงใคร่ควรต่อไปอีกว่าขณะนี้ลูกและเมียของเราเป็นอยู่อย่างไรทำมาหากินอะไรเลี้ยงชีวิตก็ได้ทราบว่าขณะนี้ลูกและเมียลำบากมากต้องรับจ้างคนอื่นเลี้ยงชีวิตคันทราบอย่างนี้แล้วพญาหงทองจึงคิดช่วยเหลือโดยคิดเห็นว่าร่างกายของตนเองมีขนเป็นทองคำซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เหมือนทองคำทั่วไปเขาคิดว่าถ้าเราจักให้ขนแก่ลูกและเมียครั้งละ1ขนเพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้พวกเขาเป็นอยู่ได้อย่างสบายคันคิดอย่างนี้แล้ววันหนึ่งพญาหงทองจึงบินไปจับอยู่ที่ท้ายครัวแสดงตัวให้คนได้เห็นภรรยาและลูกสาวซึ่งตอนนี้มาอยู่ด้วยกันแล้วเห็นพญาหงทองเข้าก็รู้สึกประหลาดใจที่มีนกสวยงามมาจับที่บ้านของตนเองจึงถือเป็นมงคลลูกสาวถามพญาหงว่าพ่อบินมาจากไหนบินมาจากที่ไกลไม่ไกลนี้เองพญาหงตอบนานทีปีหนบ้านนี้ไม่เคยมีนกสวยงามอย่างพ่อบินมาเกาะเลยวันนี้นับว่าโชคดีพ่อบินมาเกาะนี้ต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากมาเยี่ยมพวกเธอหงตอบชัดเจนบินมาเยี่ยมลูกสาวอีกคนหนึ่งอุทานแปลกนกไปเยี่ยมคนลูกสาวคนที่3พูดบ้างนกเอ๋ยเจ้าพูดเก่งน่ารักเหลือเกินแม่พูดพางจ้องมองที่พญาหงทองขณะเดียวกันพญาหงทองก็จ้องมองมาที่ภรรยาของตนพญาหงทองสอดสายสายตาไปรอบเขายังจำทุกสิ่งทุกอย่างได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้หรือสัตว์เลี้ยงภายในบ้านภรรยาและลูกทุกคนก็เงียบสงบและมองดูพญาหงทองอย่างพินิจพิเคราะห์นกตัวนี้น่ารักมองดูแล้วอบอุ่นใจทุกคนคิดเหมือนกันฝ่ายพญาหงทองเมื่อเห็นว่าทุกคนเงียบจึงเปิดเผยตัวเองให้ทุกคนได้รู้จักฉันคือสามีของเธอนะเขาหันมาพูดกับภรรยาจากนั้นก็หันมาพูดกับลูกสาวทั้ง3ฉันคือพ่อของเธอเองทุกค

คนได้ยินอย่างนั้นแล้วรู้สึกตื่นเต้นและคอยตั้งใจฟังพญาหงทองพูดต่อฉันตายแล้วไปเกิดเป็นหงทองระลึกชาติได้จึงมาหาพวกเธอก็เพื่อมาเยี่ยมถามสารทุกข์สุขดิบทุกคนสบายดีหรือไม่สบายเลยตั้งแต่ท่านจากไปฉันกับลูกก็ต้องไปรับจ้างเขาทำงานเลี้ยงชีวิตพอกินกันไปวันหนึ่งวันหนึ่งท่านเล่าสบายดีหรือภรรยาตอบและถามแทนลูกสาวสบายดีหงทองพยายามตอบฉันเองก็เป็นห่วงเอาอย่างนี้ก็แล้วกันฉันจะมาหาบ่อยๆมาแต่ละครั้งก็จะสลัดขนให้ครั้งละหนึ่งขนพวกเธอเอาขนฉันซึ่งเป็นทองคำไปขายเลี้ยงชีวิตก็แล้วกันนะว่าแล้วพญาหงทองก็สลัดขนให้หนึ่งขนแล้วบินจากไปภรรยากับลูกสาวนำขนทองคำไปขายเลี้ยงชีวิตหลังจากวันนั้นพญาหงทองก็มาเยี่ยมภรรยากับลูกสาวสม่ำเสมอมาแต่ละครั้งก็สลัดขนไว้ให้ภรรยากับลูกก็ได้อาศัยขนนั้นเลี้ยงชีวิตทำให้ครอบครัวมีความสุขพ้นจากความยากจนกลายมามั่งคั่งอยู่มาวันหนึ่งภรรยาไม่มั่นใจว่าพญาหงทองจะมาตลอดไปหรือไม่และถ้าหากไม่มาตนเองกับลูกก็จะไม่ได้ขนไว้ขายฐานะของครอบครัวที่ดีขึ้นก็จะยากจนลงดังนั้นจึงเรียกพวกลูกมาปรึกษาลูกเอ้ยพ่อเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งแม่ไม่รู้ว่าจะมาหาเราได้ตลอดไปหรือไม่ถ้าต่อไปไม่มาพวกเราจะยากจนลงเพราะฉะนั้นแม่ว่าเวลาที่พ่อเจ้ามาแม่จะจับถอนขนเอาไว้ให้หมดเลยดีไหมอย่าเลยแม่อย่าลูกสาวห้ามปรามพ่อเป็นนกต้องอาศัยขนถ้าแม่จับถอนขนเสียแล้วพ่อจะบินได้อย่างไรมันทำให้พ่อลำบากภรรยาแม้พวกลูกสาวจะไม่เห็นด้วยก็ไม่ว่าอะไรแต่ใจของนางคิดจะทำอย่างนั้นให้ได้ทั้งนี้เพราะกลัวว่าตัวเองจะยากจนดังนั้นวันหนึ่งเมื่อพญาหงทองมาหานางจึงบอกให้เขามาใกล้ๆด้วยความรักและปรารถนาดีพญาหงทองมิทันได้คิดถึงภัยอันตรายจึงเข้ามาใกล้ภรรยาแล้วทันใดนั้นนางก็ได้รวบตัวพญาหงทองไว้แล้วจับถอนขนจนเกลี้ยงฝ่ายพญาหงทองก็ไม่ได้ขัดขืนคงสู้ข่มความเจ็บปวดนางดีใจที่ถอนขนพญาหงทองได้ไว้หมดแต่ครั้นหยิบขึ้นมาดูก็รู้สึกประหลาดใจที่ขนกลายเป็นขนธรรมดาไม่ได้เป็นทองคำอย่างแต่ก่อนทั้งนี้เพราะนางไม่ทราบความจริงว่าขนทองของพญาหงทองนั้นหากใครนำไปโดยที่เจ้าตัวไม่ยินยอมให้จะกลายเป็นขนธรรมดาพญาหงทองเมื่อถูกถอนขนจนหมดแล้วก็ไม่สามารถกางปีกออกบินได้ภรรยาจึงจับขังไว้ในตุ่มใหญ่แล้วคอยเอาข้าวน้ำให้กินจนกระทั่งขนงอกขึ้นมาใหม่พญาหงทองคั้นปีกงอกแล้วก็บินกลับไปที่อยู่แล้วไม่ยอมกลับมาเยี่ยมภรรยาและลูกสาวอีกเลยฝ่ายภรรยากับลูกสาวทั้งสามเมื่อไม่ได้ขนทองขายก็ไม่มีรายได้ฐานะครอบครัวเริ่มยากจนลงอีกและท้ายก็กลายมาเป็นรับจ้างเขาเลี้ยงชีวิตเหมือนอย่างเคยนิทานทำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความอยากร่ำรวยเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ความอยากร่ำรวยมากเกินไปจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนถือว่าเป็นความอยากที่ผิดและมีผลทำให้ผู้อยากมากเกินไปเดือดร้อนได้ภายหลังเมื่อเหมือนภรรยาของพญาหงทองอยากรวยมากจนถึงขั้นเบียดเบียนพญาหงทองแล้วตนเองก็พบความวิบัติในที่สุดนะคะรายการนิทานธรรมในชีวิตวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสาน

0: เป็นเนื้อเดียวกันให้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างไฟล์โลดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สโลดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วน

ตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรังกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลรยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกะราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอัตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการคิหิสุขพุทธธรรมนำปัญญาออกอากาศทางช่อง DLTV 13สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลในสถานการณ์ปัจจุบันนี้การทำหน้าที่เผยแผ่ของคณะสงฆ์นั้นเราจะต้องทราบถึงปัญหาของสังคมในปัจจุบันเกี่ยวกับทางด้านของเศรษฐกิจและการเมืองว่ามีสาเหตุสำคัญประการใดบ้างซึ่งสาเหตุสำคัญประการหนึ่งก็คือเกิดจากการที่ผู้คนชนทั้งหลายต่างพยายามแสวงหาความสุขเพราะความสุขก็คือความต้องการของบุคคลผู้อยู่ครองเรือนแต่ความสุขนั้นที่ได้มาก็มีการแสวงหาที่แตกต่างกันและมีรสนิยมที่แตกต่างกันเพราะความสุขของบางคนอาจจะไม่ใช่ความสุขของอีกใครของใครอีกหลายคนก็ได้ดังนั้นแล้วการมีทัศนคติการมองโลกและการมีสภาพสังคมที่แตกต่างกันนั้นจะทำให้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ใช่อยู่ที่เราเพียงคนเดียวเราต้องมองถึงสภาพส่วนรวมของสังคมด้วยวันนี้ได้รับโอกาสจากท่านพระมหาสมภพกันตะพโวปเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาให้ความรู้และสนทนากันในหัวข้อที่3คือขี้หิสุขทางพระพุทธศาสนาครับกับนมัสการครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสารณวุฒิครับ
0: สำหรับขี้หิสุขในทางพระพุทธศาสนาทางเขาเรียกว่าศาสนาเถรวาทของเรานะครับมีปรากฏมาอย่างไรบ้างครับ
1: ครับขี้หิสุขในพุทธศาสนาพุทธของเรานะเป็นพุทธเถรวาท
0: ครับ
1: ก็จะมีปรากฏในสิงคัลกสูตรที่กล่าวไว้ว่าพุทธเจ้าเราได้ตัดไว้ว่าขี้หิสุขมันก็คือขี้หิวินัยคือเป็นวินัยของคฤหัสถ์หรือศีลสำหรับพวกชาวบ้านหรือศีลสำหรับประชาชนหลักที่ทรงสอนในสูตรนี้สรุปได้ดังนี้คือ
0: ครับ
1: แบ่งเป็นขี้หิสุข4ประการ
0: ครับ
1: หรือเรียกอย่างหนึ่งว่ากามโภคี10ประการเป็นความสุขของผู้ที่มีการชีวิตอยู่อย่างธรรมดาทั่วๆไปแบบวิถีชาวบ้าน
0: ครับ
1: ความสุขของคฤหัสถ์ก็ไม่ถึงความสุข

0: ทางกายและความสุขทางใจไม่มีความวิตกเป็นทุกข์ในการดำเนินชีวิต
1: ครับ
0: ครับหลักที่สุขได้แบ่งความสุขของคฤหัสถ์หรือชาวบ้านออกเป็น4ประเภทหรือเงื่อนไขความสุข4ประการดังนี้ก่อนคือ 1. ท่านเรียกว่าอัตถิสุข
1: ครับ
0: อัตถิสุขนี้ก็คือสุขอันเกิดจากการมีทรัพย
1: ์
0: คือความภูมิใจความอิ่มใจว่าตนเองมีโภคทรัพย์ที่ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงความขยันหมั่นเพียรของตนและได้มาโดยชอบธรรมหรือความสุขสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือการทำงานการสร้างฐานะเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติเงินทองอันจะบันดาลให้มีความสุขครับผม
1: อันนี้ก็เรียกว่าเป็นอัตถิสุข
0: อัตถิสุขครับ
1: สุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ของตนเองนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ครับความสุขต่อไปครับ
0: ความสุขที่สองท่านเรียกว่าโภคสุข
1: ครับเป็นความสุขอย่างไรครับ
0: สุขเกิดจากการมีทรัพย์ก็คือความภูมิใจความอิ่มใจว่าตนได้ใช้ทรัพย์ที่หามาได้โดยชอบนั้นเลี้ยงชีพ
1: ครับ
0: เลี้ยงผู้ที่คุณเลี้ยงอย่างเช่นพ่อแม่เป็นต้นและก็มีการมาเป็นประโยชน์หรือสุขอันเกิดจากการใช้ทรัพย์ที่เราได้มาเป็นการบำรุงตนเองครอบครัวให้พอเหมาะพอควร
1: ครับ
0: ไม่ตนีทีเหนียวไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปไม่เกินตัวไป
1: ใช่คร
0: ับแล้วก็มีเก็บไว้ใช้เหลือไว้ใช้บ้าง
1: ครับ
0: จำเป็นครับผมนี่เรียกว่า
1: โภคสุขครับ
0: ผม
1: สุขที่เกิดจากการมีทรัพย
0: ์
1: มีความเรียกว่ามีทรัพย์แล้วนำทรัพย์ที่ได้นั้นมาใช้สอย
0: ใช่ครับ
1: ส่วนสุขต่อไปครับ
0: สุขอันที่สามท่านเรียกว่าอนสุข
1: ครับ
0: ก็คือสุขที่เกิดจากการมีทรัพย
1: ์
0: ก็คือความภูมิใจความอิ่มใจว่าตนเป็นไทยไม่มีหนี้สินติดค้างใคร คือพูดง่ายๆสุขจากการไม่มีหนี
1: ้ครับ
0: ครับ
1: สุขต่อไปครับ
0: ครับสุขข้อที่4เค้าเรียกอนวัชสุข
1: ครับ
0: ก็คือสุขเกิดจากการมีทรัพย์ก็คือความภูมิใจความอิ่มใจว่าตนมีความประพฤติสุจริตไม่บกพร่อง
1: ครับ
0: เสียหายใครๆก็ติเตียนไม่ได
1: ้ครับ
0: ทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเป็นสุขที่เกิดจากการประกอบอาชีพสุจริตให้ได้ทรัพย์มาไม่ผิดกฎหมายไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองสังคมและประเทศชาติครับผม
1: ก็คือสรุปง่ายๆว่าสุขของคฤหัสถ์เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน4อย่าง
0: ครับ
1: อันแรกก็คือสุขจากการที่มีทรัพย์ก่อนใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อมีทรัพย์แล้วสุขตัวที่2ก็คือได้ใช้จ่ายทรัพย์นั้น
0: ถูกต้องครับ
1: เมื่อใช้จ่ายทรัพย์นั้นแล้วสุขตัวที่3ก็คือการไม่เป็นหนี
0: ้ไม่เป็นหนี้ครับ
1: สุขตัวต่อมาตัวที่4ก็คือการใช้การประกอบการงานที่ไม่มีโทษ
0: ถูกต้องครับ
1: ก็คือ
0: ได้ทรัพย์มาด้วยความสุจริต
1: ใช่ครับประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายอันนี้เขาเรียกว่าเป็นความสุขของคฤหัสถ์ขั้นพื้นฐาน
0: ใช่ครับ
1: ต่อมาครับชีวิตคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์เนี่ยต้องแสวงหาความสุขทั้ง4อย่างเนี่ยครับ ก็จะมีวิธีการอย่างไรครับที่จะได้มาซึ่งสุขทั้ง4อย่างนี้ครับ
0: ครับคือพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ได้ทรงแบ่งวิถีคฤหัสถ์ออกเป็นอีก4กลุ่มใหญ
1: ่
0: ใน4กลุ่มใหญ่เนี่ยก็มีบุคคลอยู่10จำพวกแบ่งเป็น3 3 3แล้วก็1
1: ครับ
0: หรือที่เราเรียกกันว่ากามะโภคี10
1: ครับ
0: กลุ่มแรกกลุ่มที่1มีอยู่3จำพวก
1: ใช่ครับ
0: คือพวกที่แสวงหาทรัพย์ได้โดยไม่ชอบธรรม
1: ครับ
0: คือได้ทรัพย์มาโดยที่แบบไม่ชอบทำเป็นแบบเทาๆหน่อย
1: ๆครับ
0: หมายความว่า1บางพวกแสวงหาพวกทรัพย์สิ่งเสพพวกใช้สอยโดยไม่ชอบทำด้วยอะไรด้วยการทารุณกดขี่ข่มเหงให้ได้ทรัพย์มาแล้วเมื่อได้มาปุ๊บก็ไม่ใช่เลี้ยงตนเองให้อิ่มหนำให้เป็นสุขก็ไม่แจกจ่ายไม่แบ่งปันและไม่ใช้ทำความดีด้วย
1: ครับอันนี้เป็นพวกแรกใช่ไหมครับที่ว่าได้ทรัพย์มาโดยกดขี่ข่มเหงผู้อื่น
0: คร
1: ับพวกที่สองครับ
0: ก็คือพวกนี้ก็เช่นเดียวกันครับ ได้ทรัพย์โดยได้มาโดยไม่ชอบธรรมครับโดยการกดขี่ข่มเหงคนอื่น
1: ครับ
0: แต่ได้มาแล้วก็เอาทรัพย์ตัวเนี้ยมาใช้เลี้ยงตนเองให้อิ่มหนำให้เป็นสุข
1: ครับ
0: แต่ไม่แจกจ่ายและไม่แบ่งปันไม่ใช่ด้วยความดี
1: ครับ
0: ต่างกับพวกเมื่อกี้นี้
1: คร
0: ับ เมื่อกี้ได้ทรัพย์ปุ๊บไม่ใช้อะไรเลย
1: ครับ
0: แต่พวกนี้ก็คือได้ทรัพย์มาปุ๊บ
1: ครับ
0: ก็
1: เลี้ยง
0: เอามาเลี้ยงตนเองแต่ไม่ใช่สร้างความดี
1: ครับ
0: ครับส่วนพวกที่3นะครับก็คือพวกที่เช่นเดียวกันครับได้ทรัพย์มาโดยไม่ชอบธรรม
1: ครับ
0: ได้มาโดยการ

0: กดขี่ข่มเหงได้มาแล้วก็ใช้เลี้ยงตนเองด้วยให้อิ่มหนำให้เป็นสุขแล้วก็ยังใช้แจกจ่ายแบ่งปันแล้วก็ใช้ทำความดีครับมาถึงว่า3พวกแรกเนี่ย
1: ค
0: ือได้ทรัพย์มาโดยที่แบบกดขี่ข่มเหงเข้ามาอาจจะใช้เลี้ยงตนเองบ้างใช้ทำความดีบ้างอะไรก็แล้วแต่ครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นจำพวกแรกที่พระพุทธเจ้านั้นแบ่งออกเป็น4กลุ่มใหญ่ใช่ไหม
0: คร
1: ับ กลุ่มแรกก็คือการแสวงหาที่ทรัพย์มาได้โดยไม่ชอบทำ
0: ไม่ชอบทำครับ
1: แล้วก็ไม่
0: ใช้ตนเองไม่ใช้เลยครับ
1: ไม่เกื้อกูลใครเลยเก็บอย่างเดียว
0: เก็บอย่างเดียวครับ
1: อันที่สองก็คือแสวงมาแล้วใช้เพื่อตนเองแต่ไม่เกื้อกูลผู้อื่น
0: ไม่เกื้อกูลผู้อื่นครับ
1: พวกที่สามก็คือได้มาแล้วเพื่อตนเองด้วยช่วยเหลือผู้อื่นด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: ครับทีนี้มาดูกลุ่มที่สองครับแสวงหามาโดยชอบทำครับแล้วก็ไม่ชอบทำด้วยเป็นยังไงครับ
0: ครับคือกลุ่มที่สองเนี้ยก็จะแบ่งออกเป็นสามพวกก
1: ็
0: คือทรัพย์ที่ได้มาเนี่ยบางทีก็ได้มาโดยชอบทำบางทีก็ได้มาโดยไม่ชอบทำ
1: ซึ่
0: งปะปนกันไปครับซึ่งพวกที่หนึ่งแสวงหาพวกทรัพย์สิ่งบริโภคใช้สอยโดยที่ได้มาทำไม่ชอบทำคือพูดง่ายๆอ่ะทารุณกดขี่ข่มเหงบ้างไม่ทารุณกดขี่ข่มเหงบ้าง
1: คร
0: ับได้มาแล้วก็ไม่ใช้เลี้ยงตนให้ยิ้มหนำให้เป็นสุขทำให้แจกจ่ายแบ่งปันและไม่ใช้ทำความดีครับ
1: ครับ
0: จะคล้ายๆกับพวกแรกที่เราเสนอมาเมื่อกี้นี
1: ้
0: ถูกต้องครับคือพูดง่ายๆทรัพย์เนี่ยบางทีก็ได้มาโดยชอบทำบางทีก็ได้มาโดยไม่ชอบทำ
1: ครับผม
0: แล้วพวกขั้นที่สองก็คือหนึ่งได้มาโดยที่ชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างกดขี่ข่มเหงบ้างไม่กดขี่ข่มเหงบ้างคือได้มาแล้วปุ๊บก็เอามาเลี้ยงตัวเอง
1: ครับ
0: แต่ไม่ใช้ทรัพย์ก็ช่วยคนอื่น
1: ใช่ครับผู้อื่นครับ
0: ครับส่วนพวกที่สามก็คือเหมือนเดิมครับได้ทรัพย์มาที่โดยที่ชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างกดขี่ข่มเหงบ้างไม่กดขี่ข่มเหงบ้างเมื่อได้ทรัพย์ตรงนั้นมาแล้วปุ๊บก็เอามาเลี้ยงตัวเองเอาไปแบ่งปันช่วยคนอื่น
1: อันนี้ก็เป็นกลุ่มที่สอง
0: ใช่ไหมครับ
1: คือแสวงหาทรัพย์หาทรัพย์มาได้แล้วโดยชอบทำด้วยไม่ชอบทำด้วยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เกื้อกูลตัวเองบ้างไม่เกื้อกูลบ้างนะเกื้อกูลแต่ตัวเองอย่างเดียวไม่เกื้อกูลผู้อื่นอันนี้ก็เป็นหลักที่พระพุทธเจ้านั้นแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆครับทีนี้เรามาดูกลุ่มสุดท้ายครับคือกลุ่มที่3คือแสวงทรัพย์มาได้โดยชอบ
0: ทำอย่างเดียวครับ
1: ครับ
0: คือจะไม่กดขี่ข่มเหงไม่อะไรครับซึ่งจะแบ่งได้เป็น3จําพวก
1: ครับ
0: พวกที่1ก็คือทรัพย์ที่ได้มาเนี่ยได้มาโดยชอบทำอย่างเดียว
1: ครับ
0: ไม่มีการทารุณข่มขี่ข่มเหงให้ได้ทรัพย์มาแต่ทรัพย์ที่ได้มาตรงเนี้ย
1: ครับ
0: ตัวเองก็ไม่ได้ใช้
1: เก็บอย่างเดียว
0: เก็บอย่างเดียวแล้วก็ไม่เกื้อกูลให้ประโยชน์อื่นด้วย
1: ใช่
0: ครับนี่คือพวกที่1
1: ครับ
0: ส่วนพวกที่2ปุ๊บได้ทรัพย์มาชอบทำแต่นำทรัพย์เนี้ยมาเกื้อกูลแค่ตัวเองอย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่ไม่แบ่งปันเกื้อกูลให้คนอื่น
1: ใช่ครับ
0: ครับส่วนพวกที่3ก็คือทรัพย์ได้มาปุ๊บเอามาเกื้อกูลตัวเองด้วย
1: ครับ
0: เอามาใช้ด้วยแล้วก็แบ่งปันให้ผู้อื่นได้ใช้ด้วยคือพูดง่ายใครเดือดร้อนก็ช่วยคนอื่นร้อนแต่ทรัพย์ที่ช่วยเนี่ยคือทรัพย์ที่ได้มาโดยความชอบธรรม
1: ครับ
0: ผมนี่คือสามจำพวกครับ
1: ถ้าพูดถึงในทางของหลักศาสนาแล้วการที่จะนำทรัพย์ทั้ง3จำพวกเนี่ยมาทำบุญใช่ไหม
0: คร
1: ับแสวงบุญในพระพุทธศาสนาก็จะได้บุญต่างกันใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าทรัพย์ที่มานั้นบริสุทธิ์บ้างไม่บริสุทธิ์บ้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับการได้มาของทรัพย์ด้วยในการทำบุญในพระพุทธศาสนาเน้นที่เขาเรียกว่าต้องทรัพย์ที่ได้มานั้นต้องบริสุทธิ์ใช่ไหม
0: ใช่ครับเกิดจากความภูมิใจได้เลยนะตำแหน่งของเราได้มาสุจริตไม่กดขี่ข่มเหงใครครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าหลักขี้สุขที่แบ่งเป็น3กลุ่ม3จำพวกโดย
0: แล้วก็เมื่อกี้เรา3จําพวกแต่จะมีพวกพิเศษอีกพวกนึง
1: ครับพวกพิเศษคืออะไรครับ
0: พวกพิเศษเนี่ยเป็นบุคคลพวกพิเศษเป็นกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ซึ่งจริงๆไม่ใช่กลุ่มเดียวพระเจ้าท่านบอกว่ากลุ่มพิเศษกลุ่มที่4นี้นะครับจะแสวงทรัพย์มาโดยชอบธรรมครับแล้วก็บริโภคใช้สอยทรัพย์อย่างนั้นอย่างรู้เท่าทันครับไม่กดขี่ข่มเหงใครตัวเองก็ได้ใช
1: ้ครับ
0: ครับคนรอบข้างก็ได้ใช้แถมทรัพย์เนี้ยก็ยังใช้ถ้าเกิดประโยชน์แก่ตนเองสังคมและประเทศชาติ
1: ครับ
0: คือพูดง่ายๆอ่ะใช้ทรัพย์โดยไม่เกิดโทษใช้ทรัพย์ด้วยปัญญาครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกอย่างนึงทำตัวเองให้หลุดพ้น
1: ครับ
0: คือพูดง่ายๆเป็นนายของทรัพย์ ไม่ให้ทรัพย์มันอยู่เหนือเรา
1: ครับ
0: คือผู้คนที่4ซึ่งเพศที่4เนี่ยพระเจ้าทรงสรรเสริญและยกย่องคร
1: ับ
0: ได้ทรัพย์มาชดทำแล้วใช้เกื้อกูลทุกอย่างเลย
1: ครับครับ
0: อันนี้ก็พระเจ้าจะบอกว่าทรัพย์ที่ได้ปุ๊บแบ่งไว้3อย่างซึ่ง
1: 1ครับ
0: เกื้อกูลตนเองครอบครัวสังคม
1: ครับ
0: 2เก็บไว้ฉับอา
1: บ3
0: อยากจะเป็น3ก็เกื้อกูลสมณะชีพราม
1: ใช้
0: เกิดประโยชน
1: ์ครับผมอันนี้ก็เป็นเมื่อเป็นหลักของที่พิสูจน์นะครับเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วจะทำการบริหารจัดการทรัพย์นั้นได้อย่างไรใช่ไหม
0: คร
1: ับทีนี้เรามาดูว่าเครื่องชี้วัดความสุขของผู้ครองเรือนครับ
0: ครับ
1: เราจะมีตัวชี้วัดแบบไหนครับว่าครอบครัวนี้มีความสุขมากครอบครัวนี้มีความสุขน้อย
0: ครับ
1: ครับ
0: ขี้หีสุขนี้นะเป็นเครื่องชี้วัดความสุขของผู้คุณของเรือนได้เป็นอย่างดีเพราะว่าการดำเนินชีวิตใน3ข้อแรกนะเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของเศรษฐกิจที่ดีมีที่มาจากพระสูตรว่าโดยการใช้สอยพกทรัพย์คือคัมภีร์ธรรมศาสนามีบ่อเกิดของการมีทรัพย
1: ์ครับ
0: รวมถึงสิ่งเสพบริโภคใช้สอยปรากฏชัดครั้งแรกเขาเรียกว่าอคัญญสูตรซึ่งในพระสูตรดังกล่าวแสดงให้เห็นการเกิดขึ้นของจักรวาลโลกมนุษย์และสรรพสิ่งตลอดถึงแสดงเห็นถึงวัฒนการของการบริโภคใช้สอยอารยธรรมพัฒนาวิถีชีวิตการแบ่งชนชั้นทางสังคม
1: ครับครับ
0: การเมืองการปกครองรวมถึงวิกฤตปัญหาต่างๆทางสังคมหรือกล่าวให้สั้นก็คือวิวัฒนาการของโลกท
1: ั้
0: งทางด้านเจริญและด้านเสื่อมหรือด้านการเกิดดับสับสนวนเวียนไปตามเหตุปัจจัย
1: ครับ
0: ผมคือพูดง่ายๆขึ้นอยู่กับโลกของเราอย่างเช่นโลกของเราถ้าพัฒนาทางวัตถุน้อยการใช้จ่ายเงินการทองก็น้อยลง
1: ค
0: นก็อยู่กันสบายไม่ต้องสนสหารมาก
1: ครับ
0: ถ้าโลกเรามีการมีความสะดวกเช่นต้องเสียค่าน้ำเสียค่าไฟเสียค่าเล่าเรียนเสียค่านู่นที่นี่ทุกคนก็แข่งขันกันเยอะท
1: ุ
0: กคนก็อยู่ด้วยกันลำบาก
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คือสมัยก่อนเนี่ยไม่คิดว่าน้ำดื่มเนี่ยมันจะมีราคาใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: สมัยก่อนคิดว่าน้ำดื่มไม่สามารถที่จะขายได้
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวนี้โอ้โหเป็นน้ำแร่น้ำอะไรตามเป็นเงินเป็นทองไปหมด
0: ถูกต้องคร
1: ับ แล้วก็การใช้ชีวิตตามบ้านนอกแทบจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองเลยใช่ไหมครับแต่สมัยนี้ไม่ได้เลยครับต้องทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง
0: ใช่คือพูดได้ง่ายอ่ะไอ้เครื่องชี้วัดก็คือขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของเศรษฐกิจก็ของชุมชนของสังคมและประเทศนั้นประเทศก็อดอยากประเทศก็ดีที่หน่วยงานได้คอยช่วยตรงนี้อยู่
1: ครับก็ในทางพระพุทธศาสนาก็มองว่าบรรดาความสุขทั้ง4อย่างเนี่ยครับ เขาบอกว่าอนวัชสุขก็คือสุขจากการประกอบการงานที่ไม่มีโทษ
0: ใช่ครับ
1: เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดใช่ไหมครับเพราะเหตุไรครับถึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับ
0: เพราะว่าคนเราถ้าเราสามารถที่จะใช้กำลังกายกำลังจิตกำลังใจกำลังปัญญาของเราให้เกิดพวกทรัพย์หามาได
1: ้
0: ม
1: ัน
0: จะเกิดความภูมิใจแล้วเมื่อเราเกิดความภูมิใจปุ๊บเราก็ทรัพย์เนี่ยมาเลี้ยงเกื้อกูลครอบครัวของเรามาทำให้เกิดประโยชน์กับสังคมประเทศชาติเนี่ยคือความพอใจให้มันให้เกิดความสุขตรงนี้
1: ครับ
0: ครับผมคือความภูมิใจ
1: ครับ
0: แล้วเราก็ไม่หลงอยู่ในพวกทรัพย
1: ์
0: ที่หาได้โดยไม่ชอบทำ
1: ก็คือทรัพย์ใช่ไหมครับทรัพย์จะเกิดได้จะใช้จ่ายทรัพย์ได้ใช่ไหมครับก็จะต้องประกอบการงานที่ว่ามันไม่มีโทษก่อน
0: ถูกต้องครับไม่มีโทษ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเราประกอบงานไม่มีโทษปุ๊บทรัพย์ที่ได้มามันก็จะไม่มีหนี้สินไม่มีอะไร
1: ใช่
0: ไม่มีคนมาตามทวง
1: ใช่
0: ถ้าเราไปกดขี่ข่มเหงหรือได้มาด้วยความไม่ชอบธรรมเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเวรกรรมมันก็ตามท
1: ันใช่ครับก็คือเขาเรียกว่าเกิดการ
0: ในภายหลัง
1: จองล้างพยาบาทอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: เมื่อว่าเราไปกดขี่ข่มเหงได้ทรัพย์นั้นมาทรัพย์นั้นเขาไม่ได้เต็มใจที่จะให้ใช่ไหมครับทีนี้เขาก็อยากจะได้คืนนะวันหนึ่งก็ต้องเอาคืนนะแต่จะเอาคืนในแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับเวรกรรมของแต่ละคนนะครับบางคนก็ถึงกับชีวิตนะครับเป็นหนี้เป็นสินส
0: ุ
1: ดท้ายหนีไม่พ้นก็ต้องจบชีวิตด้วยเหตุอันไม่สมควรอย่างเงี้ยครับทีนี้การเขาเรียกว่าธรรมของคารวาสพูดถึงคารวาสก็คือผู้ครองเรือนเนี่ยครับ
0: ถูกต้องครับ
1: จะมีหลักธรรมอะไรบ้างครับที่ว่าเกี่ยวกับคารวาสเนี่ยครับ
0: คารวาสธรรมประกอบด้วย2คำครับคือคำว่าคารวาสแปลว่าผู้ดำเนินชีวิตในทางโลก
1: ครับ
0: หรือผู้ครองเรือนและอีกคำหนึ่งคำว่าธรรม
1: ครับ
0: ธรรมก็คือค ความถูกต้องความดีงามนิสัยที่ดีงามคุณสมบัติข้อปฏิบัติ
1: ครับ
0: เลยรวมกันว่าคลาวาธรรมแปลว่าคุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทางโลกกับประกอบด้วยธรรม4ประการ
1: คือ
0: 1
1: 1อะไรครับ
0: สัจจะครับ
1: ครับ
0: แปลว่าความจริง
1: ความจริง
0: ความตรงความแท้มีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐาน
1: ครับ
0: เป็นคนจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตน
1: ครับ
0: ครับคือสัจจะคือความจริงนะครับทำด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราครับ
1: ตัวที่2ครับ
0: ธรรมะแปลว่าฝึกตน
1: ครับ
0: คุมจิตและรักษาใจบังคับตนเองเพื่อลดละกิเลสและรักษาสัจจะถูกไหมคร
1: ับใช่ครับ
0: คนเราถ้าเกิดมีสัจจะแต่ไม่มีความอดทนมันก็ไม่ได้คือการฝึกตน
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีข้อที่3ครับตัวนี้สำคัญครับขันติ
1: ครับขันติ
0: ตัวนี้แปลว่าความอดทน
1: ครับ
0: ไม่ใช่เพียงแต่ทนต่อคำพูดหรือการกระทำของผู้อื่นที่เราไม่พอใจแต่หมายถึงตัวเรานั้นต้องอดกั้นต่อกิเลสที่มากระทบสิ่งต่างๆ
1: ใช่ครับ
0: บางทีเนี่ยเราเห็นเอ๊ะทำงานเหนื่อยๆทำไมคนนั้นไม่ทำอะไรเลยกลับได้ดีกว่าเราเราต้องมีความอดทนด้วย
1: ใช่ครับ
0: เชื่อซะว่าเออเฮ้ยคนนั้นเขาอาจจะสร้างบุญสร้างกุศลมาก่อนถูกไหมแต่เราได้สร้างมาน้อยเราต้องอดทนทำความดีให้ได้
1: ครับ
0: เรามีความจริงใจที่จะทำ
1: ใช่ครับ
0: มีการฝึกตน
1: ครับ
0: แล้วก็มีขันติความอดทนแล้วข้อสุดท้ายเลยสำคัญที่สุดครับทุกคนต้องมีจาคะครับแปลว่า
1: เสียสละ
0: เสียสละครับ
1: ใช่ครับ
0: เสียสละคือการบริจาคสิ่งที่เรามี
1: ครับ
0: อัพให้กับบุคคลที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: คือรู้แล้วว่าเออสิ่งนี้เราควรจะบริจาคให้สิ่งต่างๆอย่างเช่นคนที่เขาเดือดร้อนอยู
1: ่
0: เรามีพวกทรัพย์ตรงนี้เฮ้ยเราเกื้อกูลได้แล้วก็ไปร่วมทำบุญ
1: ครับ
0: พระสงฆ์องค์เจ้าท่านสอนหลักศาสนาปุ๊บท่านบิณฑบาตแล้วก็ใส่บาตรทำบุญเหมือนกันถึงเวลาวันหยุดจะสำคัญก็เข้าวัดร่วมกันบริจา
1: ค
0: สร้างเอาไว้เรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่เขาเรียกว่าจาคะคือการเสียสละเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อให้เป็นความสุขส่วนรวมต่างคนคนละคนละหน่อยคนละบาทสองบาททำบุญสะสมไปเรื่อยด
1: ี
0: บางคนก็ทำบุญด้วยกายบางคนก็ทำบุญด้วยวาจา
1: บ
0: างคนก็ทำบุญด้วยทรัพย
1: ์
0: บางคนก็ทำบุญด้วยใจหมายความว่าไม่มีฉาใคร
1: ครับ
0: เห็นเขาได้ดีก็ขอด้วยนายด้วย
1: ใช่ครับ
0: ไม่พูดสมบูรณ์เป็นอะไรถ้าพอยินดีครับครับนี่คือ4อย่างคือว่าทำครับ
1: พูดถึงก็สำคัญนะครับเวลาเห็นเราเห็นคนอื่นได้ดีนะครับเราต้องร่วมแสดงมุทิตายินดีครับ
0: ถูกต้องครับ
1: เขาบอกว่าคนที่จะเจริญได้ด้วยยศเนี่ยครับ ต้องไม่อิจฉาริษยาผู้อื่นครับ
0: ถูกต้องครับ
1: เราต้องเขาเรียกว่าเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานนะ
0: คร
1: ับ ผู้ที่จะมียศถาบรรดาศักดิ์เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเนี่ยครับต้องห้ามอิจฉาริษยาผู้อื่นเลยเวลาเขาได้ดีปุ๊บเราต้องรีบไปยินดีครับต้องรีบไปมุทิตามันจะทำให้คนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นความดีเป็นความภาคภูมิใจใช่ไหมตัวเองก็จะดีด้วยแล้วคนที่มายินดีเราเขาก็ดีด้วยทีนี้ก็จะมีแต่ความสุข
0: จะได้กำลังใจสร้างคุณความดีต่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย
1: ครับผมอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้เลยครับก็คือบอกว่าถ้าเราไม่อิจฉาไม่ริษยาผู้อื่นที่เขาได้ดี
0: เรา
1: ผู้นั้นจะเป็นผู้ที่เจริญด้วยยศเป็นผู้ที่เจริญด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ทุกอย่างครับเนี่ยครับเป็นเราก็สังเกตง่ายๆนะสิ่งพวกนี้แต่ถ้าเราอิจฉาริษยาเมื่อไหร่เราไม่ต้องมองผ่านถึงหาเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์แล้วครับไม่มีแน่ครับเพราะว่าแค่จิตใจเรายังอิจฉาผู้อื่นเลยครับเมื่อเราไปอยู่ในยศในตำแหน่งอย่างเงี้ยครับมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยทีนี้ครับ
0: พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านก็สอนมานะว่าคนเราละมองปุ๊บเมื่อเรามองที่ตนเรามองที่คนอื่นถ้าเห็นคนอื่นที่เขาได้ดีกว่าเราก
1: ็ต้องยินดี
0: พอยินดีกับเขา
1: ไ
0: ม่ต้องอิจฉาริษยาเขาแล้วก็คิดตัวเราว่าที่เราไม่ได้ดีเหมือนเขาหมายความว่าเราอาจจะทำบุญมาน้อยเพียงแต่นับตอนนี้เราไม่ประมาทนะทำไปแล้วก็อธิษฐานไป
1: ครับ
0: นะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างวาสนาไปเรื่อยคนเราเนี่ยวาสนามันไม่เท่าก
1: ัน
0: ถูกไหมคร
1: ับ
0: งานบางอย่างบอกกับบุคคลคนนี
1: ้
0: งานบางอย่างบอกคนนี้ปุ๊บเราเห็นบางทีจะไปดูถูกงานแล้วเข้าไปทำงานนี้อาจจะเข้ากับเราก็ได้แล้วเจริญรุ่งเรืองแต่งานดูว่าหุ้นมันง่ายๆจะเข้าไปทำเละเทะวุ่นวายตลอดมันไม่แน่นอน
1: ก็เขาเรียกว่าเป็นหลักในการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับผู้อื่นเราเขาเรียกว่าท่านพุทธทาสนะท่านพุทธทาสพิขุท่านบอกว่าให้เรามองแต่ส่วนดี
0: คร
1: ับ มองแต่ส่วนดีส่วนที่ชั่วเราก็อย่าไปรู้ของเขาครับถ้าเรามองแต่ดีเนี่ยมันก็จะมีแต่ได้ครับ
0: ใ ราจะได้มีกำลังใจที่จะไปทำตรงนั้นเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลครับ
1: อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าหลักคารวะธรรมสี่ประการก็คือหนึ่งสัจจะนะครับความจริง
0: ความจริง
1: เมื่อมีความจริงแล้วก็ต้องมีธรรมะก็คือการฝึกตนใช่ไหมครับแล้วก็ข้อ3ก็คือขันติความอดทนแล้วก็ข้อ4คือจาคะเมื่อเราได้3ข้อแรกแล้วเราก็ต้องรู้จักเสียสละรู้จักบริจาคสิ่งของของตนให้ผู้อื่นนั้นมีความสุขสังเกตง่ายๆนะบางครั้งบางทีไม่ใช่ว่าเราจะมีอะไรมากมายใช่ไหมครับแต่เราไปบริจาคแล้วเห็นคนที่ได้รับเขามีความสุขเนี่ยเรานี่มีความสุขยิ่งกว่าเขาได้รับอีกนะครับ
0: ใช่ครับเป็น2เท่าเลยครับ
1: อันนี้ก็เรียกว่าอยู่ในข้อ4ครับจาคะให้เรารู้จักเสียสละ
0: ครับ
1: บางครั้งบางทีเราคิดว่าเราจะต้องได้เราจะต้องเป็นผู้รับอย่างเดียวไม่ใช่ครับพระภิกษุนี่สำคัญครับพระภิกษุนี่ต้องเป็นผู้ให้ที่เขาเรียกว่าผู้ให้อันดับหนึ่งครับ
0: ร
1: ับเข้ามาแล้วจะต้องให้มากกว่าที่เขาให้มารับมาใช่ไหมครับให้อะไรครับให้ในทางของภิกษุนี้ก็คือให้ธรรมะ
0: ให้ธรรมะครับ
1: ครับคนเรา
0: เกื้อกูลครับสิทายะสุขายะ
1: ญาติโยมจะรู้จักการบริจาคได้เนี่ยต้องรู้จักธรรมะใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ไม่มีธรรมะก็ไม่รู้ว่าบริจาคไปแล้วมันจะเกิดผลอย่างไรใช่ไหมครับทีนี้เขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์กันเมื่อญาติโยมทำบุญมาสิ่งที่เราจะให้ญาติโยมได้ก็คือพรนะพรของพระพุทธเจ้าก็คืออายุวันโนสุขังพลัง
0: ครับ
1: ก็คือให้อายุใช่ไหมครับให้อายุให้วันนะให้สุขให้กำลัง
0: ใช่ครับ
1: การให้ในทางของญาติโยมก็คือให้วัตถุสิ่งของเพื่อบำรุงค้ำชูพระพุทธศาสนาเพื่อพุทธศาสนาอยู่ยงยั่งยืนแล้วพระสงฆ์เราก็จะมีกำลังในการศึกษา
0: พระธรรม
1: ครับพระธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อศึกษาเล่าเรียนพระธรรมแล้วก็นำพระธรรมหลักธรรมนั้นมาสอนญาติโยมได้อย่างถูกต้องให้ญาติโยมได้ปฏิบัติตามหลักของพระเจ้าอย่างแท้จริง
0: ค
1: ือไม่เขวเขาเรียกว่าไม่ยึดหลักที่มันที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญ
0: พูดง่ายๆครับเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจครับ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องของจิตวิญญาณ
1: ครับใช่ๆทีนี้เมื่อรู้ในหลักของคารวะธรรมแล้ว
0: คาร
1: วะธรรมก็มีอานิสงส์ครับเมื่อรักษาหลักของหลักธรรมของคฤหัสถ์แล้วอานิสงส์มีครับเกี่ยวกับในหลักคารวะธรรม
0: ครับอานิสงส์ข้อแรกนะครับถ้าบุคคลนั้นมีสัจจะก็คือความซื่อสัตย์สุจริตความจริงใจถูกไหมครับ
1: ครับ
0: สิ่งที่ได้รับก็คือจะเป็นคนหนักแน่นมั่นคงมีความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพหน้าที่การงานได้รับความเคารพยกย่องเหมือนคนเป็นหัวหน้าครับถ้ามีความซื่อสัตย์สุจริตใครก็ยกย่องเรา
1: ใช่ครับ
0: ทำการไม่ใช่กอบโกยอย่างเดียวถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: มีคนเชื่อถือคนยำเกรงครอบครัวเขามีความมั่นคงและสำคัญคือได้แล้วก็ทำแปดครับได้ลาภยศสรรเสริญสุข
1: ค
0: ือคนที่มีสัจจะความจริงใจครับ
1: ก็เป็นคุณธรรมหลายๆคนก็เขาเรียกว่าถือสัจจะเนี่ยเป็นสำคัญนะพูดแล้วต้องทำ
0: ใช่ครับ
1: ครับก็คือ
0: แล้วทำด้วยความจริงใจซึ่งสัตย์สุจริตด้วยครับครับ
1: เป็นก็เรียกว่าเป็นคุณธรรมที่ว่าเมื่อเวลาเราจะทำสิ่งใดแล้วควรทำสิ่งนั้นจริง
0: ๆ
1: คร
0: ับ
1: ผลมันก็จะเกิดจริงๆกับเราได้ทีนี้อานิสงส์ของการมีธรรมะครับข้อที่2ก็คือ
0: ข้อที่2ครับอานิสงส์ของการมีธรรมะธรรมะแปลว่าการฝึกตนก
1: ็
0: คือการปลูกฝังนิสัยรัก
1: ครับ
0: การฝึกฝนตนเองให้เกิดขึ้นหมายความว่าพยายามปรับปรุงตัวให้เกิดทักษะต่างๆ
1: ครับ
0: ให้ได้แคล้วคล่องอยู่กับงานอย่างเช่นพระก็ต้องฝึกกรรมฐานสวดมนต์ไหว้พระ
1: ใช่ไ
0: หมครับนักกีฬาคุณต้องฝึกฟอร์มตลอด
1: ใช่ครับ
0: นะข้าราชการคุณต้องฝึกให้มีปัญญาตลอด
1: คุ
0: ณต้องการฝึกฝนตลอดคือไม่หยุดนิ่ง
1: ครับ
0: ทำให้เกิดปากพูดนัง
1: ใช่ครับ
0: เรียกว่าความแคล้วคล่องในหน้าที่การงานของเราคือพูดง่ายๆก็คือว่าทำตนเองให้เป็นคนที่มีความสามารถทำสิ่งยากๆให้เป็นสิ่งที่ง่ายซะ
1: ใช่
0: ถูกไหมครับแล้วก็ทำงานแล้วก็ไม่มีเวรมีกรรมกับใคร
1: คอ
0: ยจะช่วยเหลือคนอื่นเขาแล้วก็หยุดยั้งตัวเองไม่ให้หลงไปทางที่ผิด
1: ครับ
0: นี่คือสำคัญนะสามารถที่จะตั้งตัวเองได้มีปัญญาเป็นเลิศ
1: ใช่ครับ
0: เพราะทุกอย่างถ้าเราจะฝึกปุ๊บความลำบากมาทันทีเลย
1: เมื่อ
0: ถ้าไอ้นุ่นก็โอ้ยนี่ก็โอ้ยก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับใช่ครับ
0: ฝึกตนธรรมะครับอันนี้สง
1: เมื่อฝึกแล้วก็จะเกิดความชำนาญในด้านนั้นนั้น
0: คล่องว่องไวครับ
1: ถือว่าเป็นพระเนี่ยถ้าเราขยันสวดมนต์เนี่ยก็จะได้มนต์เยอะได้หลายบทก็จะเป็นที่พึ่ง ของพระภิกษุรูปอื่นได้เวลาภิกษุจะทำสังฆกรรมจะต้องสวดบทต่างๆอย่างเงี้ยครับ ถ้าเรามีการฝึกฝนตนสวดได้แล้วก็จะเป็นที่พึ่งของภิกษุหลายๆรูปได้
0: คณะสงฆ์ก็ยัง
1: ครับ
0: ครับยังช่วยกันได้ช่วยกันได้ครับ
1: จะช่วยเขาเรียกว่าสืบทอดสืบสานตำรับตำราของพระพุทธเจ้านี้ไว้ได้การที่จะรักษาศาสนานี้ไว้ได้ก็อยู่ที่ปริยัติใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ปริยัตินี้ไม่ใช่แค่การเล่าเรียนอย่างเดียวครับ ก็ยังมีปฏิบัติอีกใช่ไหมครับปฏิบัติก็คือปฏิบัติตามหลัก

0: เขาเรียกว่า3ขาของพระพุทธศาสนา
1: ก็เหมือนกับคารวะธรรมครับคืออย่างเช่นคนทำนาเนี่ยก็ยังดูว่าเอ๊ะทำนายังไงให้พืชพันธุ์มันเจริญก้าวหน้าให้มันได้ผลดี
0: ใช่
1: คือต้องการคิดวิเคราะห์ก็ต้องฝึกทดลองทุกอย่าง
0: ใช่ครับก็ต้องฝึกฝน
1: ฝึกฝนทุกอย่างต้องคอยดูใช้วิธีการอย่างนั้นอย่างนี้คือมันที่การฝึกถ้าเราปล่อยเฉยเฉยมันก็ไม่ได้คร
0: ับก็เหมือนกันครับถ้าเราถ้ารู้หลักวิชาการแล้วการทำนาจะได้ผลดีก็จะได้ดีเพราะว่ามีหลักมีวิชาการใช่ไหมครับเหมือนกันครับ
1: ฉันได้ฉันนั้นเลย
0: ใช่ครับศาสนาของเราคือถ้าจะอยู่รุ่งเรืองตลอดกาลได้ก็ต้องมีหลักปริยัติที่ดีคร
1: ับ ใช่ครับ
0: เมื่อปริยัติดีแล้วปฏิบัติดีด้วยก็ทีนี้ก็จะทำให้ศาสนาเรารุ่งเรืองด้วย
1: ครับต้องฝึก
0: อันนี้ก
1: ็ของพระก็ฝึกของพระ
0: ค
1: นญาติโยมเข้ามาปุ๊บก็ฝึกญาติโยมฝึกอะไรฝึกให้รักษาศีล5
0: ครับ
1: ครับมันก็ลำบากกันนะแต่ถ้าฝึกประจำมันก็โอเคนะ
0: มันก็เป็นเรื่องปกติครับ
1: ใช่เป็นปกติเลยครับ
0: เป็นศีลของคนปกติ
1: ครับ
0: ถ้าคนไม่มีศีลนี่อยู่ที่ไหนก็มนหมองครับ
1: ถูกต้องคร
0: ับ ไปอยู่สถานที่ใดแม้กระทั่งไปอยู่ในวัดตัวเองก็ยังมนหมองครับเพราะว่าไม่มีสง่าราศี
1: ใช่
0: ศีลนี่เป็นสิ่งสำคัญครับที่ว่าจะบังคับตนนั้นให้เจริญรุ่งเรืองอยู่ในกรอบในธรรมได้
1: ถูกต้องเหมือนของตกอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยบางทีกิเลสจะเกิดแหละเอ๊ะจะเอาดีไม่เอาดีใช่ไหมสำคัญสุดถ้าเรามีศีลปุ๊บรู้เลยเก็บให้เจ้าของนะถูกไหมทุกอย่างคือจบไม่เจ็บไม่ดีในช่วงสมัยนี้เงินทองก็แพง40,000กว่าแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ถามว่าคนเจอก็ถ้าไม่มีศีลปุ๊บเก็บของตัวเอง
0: ใช่ครับ
1: นะแต่สมัยนี้กล้องเกื้อเขาก็เห็นแล้วขาดเป็นยังไงแทนที่จะได้ผลดีกลับเป็นผลร้าย
0: ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นหลักที่ว่าคนเราเนี่ยครับจะประสบความสำเร็จได้ต้องมีเนี่ยศีลศีลก็คือระเบียบวินัยครับ
1: ถูกต้องครับ
0: จะมีความสำเร็จในชีวิตก็ต้องมีวินัยของชีวิตก่อนเขาเรียกว่าเป็นคติประจำใจ
1: ครับ
0: ประพฤติตามกฎระเบียบขยันใช่ไหมขยันอดทนแล้วก็ฝึกตนตามหลักของคารวะธรรมนี
1: ้มีทั้งสัจจะ
0: ครับ
1: มีทั้งธรรมะการฝึกตน
0: ใช่
1: ครับผมคุณต้องฝึกแล้วอานิสงส์ก็จะเกิดมาตามที่เราบอก
0: ครับ
1: ครับ
0: ทีนี้มาดูอานิสงส
1: ์
0: ของการมีจาคะครับ การรู้จักบริจาคครับเสียสละจะมีอานิสงส์อย่างไรครับ
1: ครับสัจจะก็ได้กล่าวไปแล้วถูกไหมครับธรรมะการฝึกตนก็ได้กล่าวไปแล้ว
0: ครับ
1: ขันติก็คล้ายๆกับธรรมะถูกไหมคร
0: ับ
1: คนเราต้องมีความอดทนอดทนต่อกิเลสอดทนทุกอย่างแล้วมันจะได้เองคนเราต้องฝึกบ่อย
0: ๆใช่คร
1: ับทีนี้มาข้อสุดท้ายอานิสงส์ของการมีจาคะก็คือการปลูกฝังการมีอารมณ์ผ่องใสและนิสัยเสียสละให้เกิดขึ้นในตนคือพูดง่ายๆเมื่อเราให้ของสิ่งนี้แล้วปุ๊บเราก็ไม่เสียใจถูกไหมถือว่าเราได้เอาของที่ดีที่สุดเนี่ยให้กับคนที่เขาเดือดร้อนเหมือนการให้อ่ะคนเราเขาบอกว่าเราให้ปุ๊บเราต้องเป็นนายในการให้สมมติเรามีของอยู่ชิ้นหนึ่งถ้าบุคคลนี้ปุ๊บต้องการของนี้เราให้ของที่เราไม่ดีหมายความว่าเราเป็นบ่าวของการให้
0: ใช่
1: ถูกไหมครับถ้าเราให้ของเสมอตัวเราให้กับบุคคลนี้ปุ๊บแสดงว่าเราเป็นสหายของการให้
0: ครับ
1: แต่ถ้าให้ของที่ดีกว่าถูกไหมเราอยากใช้สิ่งนี้ต้องไม่เอาคุณนี่เขาเดือดร้อนกว่าให้ปุ๊บหมายความว่าเราเป็นนายในการให
0: ้
1: เนี่ยการให้ก็สำคัญที่สุดนะคือการปลูกนิสัยของเราพอเราให้เรื่อยปุ๊บเราก็จะมีความสุขแล้วของจะให้ปุ๊บเดือนนี้ส่งก็ย้อนกลับเรามาเองถูกไหมครับเมื่อเราได้ให้ปุ๊บพระเจ้าจะบอกว่าทัทธมาโนปิโยโหติ
0: ครับ
1: ผู้ให้จะเป็นที่รัก
0: ใช่ครับ
1: อย่าว่าแต่มนุษย์เลยเหล่าเทวดายังรักใครเลยถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วคนที่ดีรู้จักการให
0: ้ครับ
1: น้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไปไหนคุณก็ไม่เดือดร้อน
0: ใช่ครับ
1: ขอให้คุณรู้จักการให้อย่างเดียวแหละให้ในสิ่งที่ควรให
0: ้
1: กับบุคคลที่ควรให
0: ้
1: ให้เกิดประโยชน์เนี่ยเรียกว่าจาคะคือการให้การเสียสละแบ่งปันถามว่าถ้ามีทรัพย์สมบัติปุ๊บคุณกองไว้เต็มเอาหลักพุทธศาสนานะถ้าสมมติว่าเมื่อเราแก่ตัวถ้าเรารู้จักการผ่อนคลายการยึดมั่นถือมั่นเมื่อเราตายไปสมบัติจะทับเราให้เราตกลงไปข้างล่างเหมือนจมสุนทรก
0: ถู
1: กไหมไม่ได้ขึ้นสวรรค์แต่ถ้าเกิดรู้จักการให้อะแบ่งปันทรัพย์ที่เรามีปุ๊บแบ่งให้ลูกให้หลานให้ครอบครัวทำบุญบ้างอะไรบ้างให้ตัวพลอยเป็นสบายปุ๊
0: บ
1: ถึงเวลาปุ๊บเราก็ไม่ยึดติด
0: ไม่เป็นห่วง
1: ไม่เป็นห่วงเราก็รอขึ้นสวรรค์จะถึงคำว่ามรรคผลนิพพานเลยแล้วคนเราเนี่ยจะถึงมรรคผลนิพพานคนรู้จักการให
0: ้
1: การให้ก็เหมือนเป็นเสบียงบุญในการเดินทางถูกไหมถ้าคุณไม่เดินทางไปไม่ถึงแน
0: ่
1: ถถ้าคนยังสะสมอยู่ไม่รู้จักการให้โลกของเราก็มีแต่ความเดือดร้อนอย่างแย่งชิงกันอยากจะเอาสมบัติมาให
0: ้
1: ในครอบครัวบ้างอะไรบ้างจะเอาเยอะก็ไม่ไหวท้ายสุดแล้วบางคนเอามาก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้เกิดประโยชน์แก่ตนด้วยพระเจ้ามานะ
0: อันนี้ก็เป็น
1: อันที่สุดเลยครับ
0: เป็นอันที่สองครับอันที่สอง
1: ของการให้ครับ

0: นี้มาดูโทษครับเมื่อมีอานิสงส์ก็จะมีโทษครับถ้าเราไม่สร้างคารวะธรรมให้เกิดขึ้นเนี่ยจะมีโทษอย่างไรครับ
1: ครับคือง่ายๆครับก็จะตรงกันข้ามเลยครับ
0: ครับ
1: อย่างข้อแรกถ้าบุคคลนั้นนะเป็นคนที่ไม่มีสัจจะ
0: ครับ
1: หมายความว่าพูดอะไรก็รอแหละรับปากไป
0: ก็แต่ไม่ทำ
1: ไม่ทำปุ๊บก็จะกลายเป็นคนรอแหละครับพบแต่ความตกต่ำ
0: ครับ
1: ใครก็ไม่เชื่อถือมีคนดูถูกครับ
0: ครับ
1: ไม่สามารถจะได้รับความเจริญต่างๆชื่อเสียงก็ดังไปครับ
0: ครับ
1: คนก็ไม่เชื่อถือ
0: ครับ
1: ครับสำคัญที่สุดนี่คือโทษนะครับของการของการไม่มีสัจจะ
0: ใช่ครับไม่มีสัจจะคือรับคำพูดแล้วไม่ทำอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
0: สำคัญนะครับ
1: ครับ
0: การที่จะ
1: แล้วอีกอย่างนะครับคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วไม่ทำตามตำแหน่งหน้าที
0: ่ครับอันนี้สำคัญ
1: นี่สำคัญนะ
0: ครับ
1: มันจะล้มจมตลอด
0: ใช่
1: ตั้งจัดสัตสาบานอย่างดีเลย
0: ครับ
1: พอเข้าไปปุ๊บก็โอ้
0: ไม่ทำ
1: ไม่ทำ
0: รับแต่เงิน
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็แย่นะมันจะทำให้แบบ
1: ตายไปก็เดือดร้อนครับ
0: องค์กรก็เสียไปด้วยครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ทีนี้โทษของการขาดธรรมะครับก็คือขาดการฝึกตนนะครับ
1: คือพูดง่ายๆครับถ้าเราทำอะไรแล้วปุ๊บเราขาดการฝึกฝนฝึกตนเนี่ยเราจะไม่มีความชำนาญในสิ่งนั้นๆครับก็พูดง่ายๆจะกลายเป็นคนขี้เกียจจะเป็นคนบกพร่องแล้วถึงเวลาปุ๊บขึ้นลูกใหม่เข้ามาปุ๊บ
0: ครับ
1: เราก็จะสู้เขาไม่ได้
0: ใช่
1: เรื่องการฝึกฝนตลอดถูกไหมครับแล้วเวลาใครมาบอกเราปุ๊บเราก็จะกลายเป็นคนแบบเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิ
0: ครับ
1: ถูกไหมเพราะเราไม่ได้การฝึกฝนตลอดไม่ทันโลกตลอด
0: ครับ
1: ก็จะกลายเป็นการทะเลาะวิวาท
0: ครับ
1: จะจมอยู่กับความทุกข์ทรมานครอบครัวก็เดือดร้อนครับ
0: ครับ
1: ไม่สามารถตั้งตัวได้แล้วก็เป็นคนโง่เขลาครับ
0: ครับ
1: ก็คือตนนะ
0: ไม่ยอมฝึกตนพอเขาเรียกว่าคนรุ่นใหม่ครับก็จะมีความคิดที่ไปแบบเขาเรียกว่าแบบก้าวกระโดดใช่ไหมฮะเมื่อคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่เนี่ยมาทำงานอยู่ร่วมกันไม่เขาเรียกว่าไม่เข้าใจคนรุ่นใหม่ที่จะเขาเรียกว่าพัฒนางาน
1: คนรุ่นเก่าก็ไม่ฝึกฝนให้ทันสมัยใหม่
0: ใช่ใช่อันนี้ครับ
1: คนสมัยใหม่ก็ไม่ฟังคนรุ่นเก่าก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อีกต
0: ้
1: องฝึกฝนด้วยกันต้องฝ่ายคร
0: ับ ใช่ครับต้องมีการฝึกฝนอยู่ตลอดไม่มีอะไรที่ว่าล้าสมัยครับถ้าจะล้าสมัยก็ต้องเมื่อตัวเองหยุดเมื่อไหร่นั่นแหละครับล้าสมัยแน่ครับ
1: ใช่ครับ
0: โลกของเรามันไปเร็วครับทีนี้การฝึกฝนเนี่ยสำคัญครับ เพราะว่าโทษก็คือเอาง่ายๆคือการทะเลาะเนี่ยง่ายเกิดขึ้นง่ายๆแล้วเห็นอยู่ประจำฮะแล้วก็ครอบครัวเดือดร้อนตามมามันหลายสิ่งหลายอย่างมันก็พันไปหมดนะครับ
1: ใช่ครับถ้าคนทำงานปุ๊บทะเลาะเพื่อนร่วมงานคุณอยู่ไม่ได้ปุ๊บครอบครัวก็เดือดร้อนอยู่ดีถูกไหมมีผลกระทบทุกอย่างคร
0: ับอันนี้ก็สำคัญครับเกี่ยวกับการทำงานต้องมีการฝึกฝนฝ
1: ึ
0: กฝนตนเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราฝึกฝนตนเองดีแล้วก็จะเป็นที่พึ่งของผู้อื่นด้วย
1: ใช่ครับ
0: ก็หัวหน้างานก็จะรับใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับ ว่าตัวเองทำเก่งทำได้ใช่ไหม
1: คร
0: ับ ทีนี้มาดูโทษของการขาดขันติครับข้อที่สามเมื่อไม่มีความอดทนแล้วครับ
1: คือ
0: จะมีโทษอย่างไรครับ
1: คนเรานะถ้าขาดความอดทนปุ๊บปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเมื่ออุปสรรคใดๆเข้ามาปุ๊บคุณจะไม่อดทนต่อปัญหาคุณจะแก้ปัญหาไม่ได
0: ้ครับ
1: เพราะงานทุกงานที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณต้องใช้ความขันติความอดทน
0: ครับ
1: อดทนทั้งกายอดทนทั้งใจต้องใช้ปัญญาในแก้ไขบางทีต้องอดหลับอดนอนเลยถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: คุณต้องมีความอดทนเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
0: ครับ
1: ครับคือพูดง่ายๆคนเราถ้าขาดขันติเมื่อไหร่ปุ๊บนะงานทุกอย่างก็ออกมาเละครับ
0: ครับ
1: ครอบครัวเขาทบกระทั่งกันครอบครัวก็เดือดร้อนอีกครับเพราะหนึ่งอยู่ด้วยกันปุ๊บกระทบกระทั่งกันเยอะถ้าคุณขาดความขันติอดทนก็เสร็จที่ทำงานก็เหมือนกันคนนั้นจะเอาอย่างนั้นคนนั้นเอาอย่างนี้ถ้าคุณไม่อดทนทุกอย่างก็เสร็จหมดครับและอย่างใจคนเราอ่ะชอบความสบาย
0: ถู
1: กไหมครับ
0: เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นนิสัยของมนุษย
1: ์ถูกต้องครับ
0: มนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องการความสบายอยู่แล้ว
1: ชอบความสบายชอบทำอะไรง่ายๆได้เงินเยอะๆไม่ชอบความลำบากทุกคน
0: ครับ
1: ครับถ้าเราขาดขันติปุ๊บทีเนี้ยจะดึงเราสู่อบายครับ
0: ใช่
1: ไอ้สิ่งต่างๆที่ได้มาโดยง่ายเนี่ยเสร็จทุกอย่างบางคนก็อยากจะรวยทางลัดบ้างอะไรก็ไม่ศึกษาให้ดีทนการทำงานชอบอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คือพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าธรรมดาจิตของมนุษย์เนี่ยครับเหมือนกับแม่น้ำครับ
1: ค
0: ือจะไหลลงไปสู่ที่ต่ำ
1: ถูกต้องครับ
0: เมื่อไหร่ที่ว่าขาดความอดทนหรือขาดสติเนี่ยครับ ก็จะสามารถที่จะไหลไปสู่ที่ต่ำได้ตลอดเวลาดังนั้นแล้วก็ต้องมีเนี่ยครับขันติที่จะทำให้ใจเราเนี่ยทวนกระแสเหมือนกับกระแสน้ำนะครับทวนกระแสขึ้นไป
1: ถูกต้องครับ
0: สู่ความสำเร็จได
1: ้ถูกต้องครับ
0: ส่วนโทษข้อสุดท้ายก็คือจาคะครับ ถ้าเราไม่รู้จักบริจาคแล้วทีนี้จะมีโทษอย่างไรคร
1: ับ เห็นชัดๆเลยครับเอาคิดง่ายๆครับ
0: ครับ
1: สมมุติว่าเราเป็นเศรษฐีในชุมชนใช่ไหมครับถ้า

0: มีคนเดือดร้อนแล้วปุ๊บมาขอบริจาคท่านช่วยสลักที่ตัวนิดนึงจะทราบสถานะแต่ถ้าเราไม่ให้ปุ๊บก็โดนติฉินนินทาพูดง่ายๆถูกมั้ยครับคือพูดง่ายๆคนเราถ้าไม่รู้จักการให้รู้จักการบริจาคปุ๊บเนี่ยคุณจะโดนติฉินนินทาตลอดว่าโอ้ขี้เหนียวมั่งนุ่นมั่งนี่มั่งทุกอย่างครับนี่คือโทษของการไม่รู้จักการให
1: ้
0: และอีกอย่างนึงนะก็เป็นทุกข์ทางใจครับ
1: ครับ
0: ถามว่าคนเราอยู่คนเดียวในโลกนี้ไม่ได
1: ้
0: ถ้าคุณเดียวตั้งโดดๆอยู่อย่างเงี้ยคุณไม่ช่วยเหลือชุมชนไม่ก็อยู่เลยปุ๊บเนี่ย
1: ครับ
0: ท้ายที่สุดคุณเดือดร้อนพวกใครก็ไม่ช่วยเหลือคุณ
1: ใช่ครับ
0: นะครับนี่คือสำคัญสุดคือพูดง่ายๆจะโดนแบบติเตียนครับถ้าคุณรู้จักการให้กับบริจาคเลยคร
1: ับ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เป็นโทษของการไม่รู้จักการบริจาคก็จะเหมือนกับว่าเป็นที่ตาหน้าของสังคมว่าเป็นคนตนีทีเหนียว
0: ถูกต้องครับ
1: โดยเฉพาะคนที่มีนะครับที่มีแล้วไม่รู้จักให้ก็ไปทางไหนก็จะได้รับคำคอรหานินทาใช่ไหม
0: ไม่ใครอยากคบด้วยไม่ใครอยากเข้าใกล้ครับ
1: ใช่ครับ
0: คร
1: ับ ทีนี้พระพุทธเจ้าครับก็จะเขาเรียกว่าทรงเขาเรียกว่าท้าครับให้ไปถามผู้รู้อื่นๆว่าความหมายที่ว่าเวลาไม่มีธรรมะไม่เราจะสามารถที่จะสร้างตัวประสบความสำเร็จได้ไหมครับถ้าไม่มีธรรมะเลย
0: ความอดทนใช่ไหมคร
1: ับ
0: ถามว่ามันยากครับยากครับเพราะว่าคนเราเกิดมนุษย์เนี่ยพอจะเกิดมา
1: ครับ
0: ก็ใช้บุญกุศลที่สูง
1: ใช่
0: ครับการจะชีวิตอยู่ไปมันก็ยาก
1: ครับ
0: ถ้าคุณไม่อดทนแล้วปุ๊บกิเลสมารก็จะพาคุณไปชีวิตตกต่ำเมื่อคุณละโลกนี้ไปปุ๊บคุณจะเกิดมนุษย์อีกครั้งได้หรือเปล่าก็มี
1: ใช่ครับอันนี้ก
0: ็ยากทุกอย่างครับคุณต้องมีธรรมะคอยสอนคุณอะไรคุณทุกอย่างครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับธรรมะเขาเรียกว่าคารวะธรรมก็คือธรรมของผู้ครองเรือนของชนทั่วไปอันแรกเลยก็คือการมีสัจจะ
0: ต้องมีสัจจะครับคุณมีความจริงใจซื่อสัตย์สุจริตอย่างน้อยก็ซื่อสัตย์ต่อตนสังคมเราครอบครัวของเราครับสังคมต่อประเทศชาติ
1: ต่อมาครับก็คือการมีธรรมะ
0: ธรรมะ
1: การฝึกฝน
0: ฝึกฝนตนเองครับ
1: ข้อที่3ก็คือการมีขันติครับ
0: ความอดทนด้วยคร
1: ับ ใช่ครับข้อสุดท้ายก็คือจาคะการบริจาค
0: อยู่ด้วยกันก็ต้องมีการให้กันเกื้อกูลกันแบ่งปันครับครับ
1: ก็พระพุทธเจ้าก็เคยตัดกับอนาถบิณฑิกะเศรษฐี
0: คร
1: ับบอกว่าความสุขของคฤหัสถ์เนี่ยมีอยู่4ประการอะไรบ้างเศรษฐีรู้หรือเปล่า
0: คร
1: ับเศรษฐีก็ไม่ทราบครับเขาเป็นเศรษฐีอยู่แต่ความสุขสบายใช่ไหมครับก็พระพุทธเจ้าก็ตัดให้ฟังก็คือนั่นแหละครับที่เรากล่าวไปข้างต้นก็คือสุขอันแรกก็คือสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ใช่ไหมครับ
0: ต้องมีทรัพย
1: ์สุขที่สองก็คือสุขที่ได้ใช้จับจ่ายจับจ่ายใช้สอยทรัพย์นั้นครับสุขที่สามก็คือสุขที่เกิดจากการไม่เป็นหนี
0: ้ไม่เป็นหนี้
1: ไม่ไปครับสุขที่สี่ก็คือประกอบการงานที่ไม่มีโทษ
0: ใช่ครับ
1: ทำการงานที่สุจริต
0: อีนี่อย่างสุขที่ไม่เป็นหนี้หมายความว่าคนกู้เงินมาทำบุญก็ลำบากเลยนะ
1: ต้อง
0: ใช้ที่ศรัทธาของเรา
1: ต้อง
0: เสริมไม่เฉยๆนะ
1: ต้องมีศรัทธาก่อนครับ
0: ใช่ทำบุญแล้วเดือดร้อนครอบครัวมีก็ลำบากไงนะ
1: ครับแต่สุขที่สำคัญที่สุดพระเจ้าบอกว่าข้อสุดท้ายนะครับต้องประกอบการงานที่สุจริตก่อนครับ
0: ถูกต้อง
1: เมื่อประกอบการงานที่สุจริตแล้วสุขทั้ง3อย่างเนี่ยจะมาเองครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับก็คือทรัพย์ที่เกิดจากโดยการงานที่สุจริตใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่แล้วก็ใช้จ่ายทรัพย์นั้นก็ไม่ต้องระแวงสงสัยครับ
0: ใช่คร
1: ับ แล้วก็ไม่มีหนี้ครับไม่เป็นหนี
0: ้คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นหลักขีหิสุขในตอนที่3ครับเค้าเรียกว่าสุขที่เกิดจากการไม่เป็นหนี้แล้วก็สุขที่เกิดจากประกอบการงานที่ไม่มีโทษเป็นหลักง่ายๆครับของคารวะผู้ครองเรือนครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
0: คือพูดง่ายๆต้องมีทั้งกี่ข้อแล้วครับ
1: ครับ
0: เป็นเหมือนคารวะธรรม
1: ครับ
0: ต้องรักษาให้ได้เลยครับ1สัจจะความจริงใจเพื่อสุจริต2ธรรมะ
1: ครับ
0: คุณต้องฝึกตนเอง
1: ครับ
0: ฝึกทุกอย่างแล้วก็3ปุ๊บขันติคือความอดทนแล้วก็สุดท้ายกับยุทธการจาคะรู้จักแบ่งปันกับบริจาคครับให้เหลือช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันและที่มีความสุขครับ
1: อันนี้ก็เป็นขีหิสุขนะครับสั่งพระพุทธศาสนาที่รวบรวมไว้สั้นๆก็คือคารวะธรรม
0: คร
1: ับต่อไปก็เป็นสรุปนะครับสรุปหลักขีหิสุขในทางพระพุทธศาสนานี้ก็มีอยู่ด้วยกัน4ประการที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็หลักของคารวะธรรมที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของทุกคนได้เมื่อตนเองมีหลักของคารวะธรรมแล้วก็สามารถที่จะนำไปบอก

0: ผู้อื่นครับว่าทํายังไงชีวิตเราถึงจะมีความสุขใช่มั้ยคนเราพอเวลามีความสุขเนี่ยไม่คิดครับพอทุกข์เมื่อไหร่ครับถึงจะเข้ามาหาว่าความสุขของคฤหัสถ์นั้นมันคืออะไร
1: ก็แสวงหาใช่มั้ยครับลองดูนะจริงไม่จริงคนเราเวลามีความสุขเวลาจะผ่านไปไว
0: ครับ
1: เวลาเรามีความทุกข์ปุ๊บแม้แต่นาทีนึงเวลาจะผ่านไปช้าแล้วจริง
0: ครับนั่งรอเมื่อไหร่จะผ่านจุดนี้ไปสักทีใช่ไหม
1: น่าดูครับจริงๆครับมันถึงว่าพระเจ้าบอกว่าคุณจะต้องไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะวันเวลาไม่เคยรอใคร24ชั่วโมงครับคุณต้องทำหน้าที่คุณแล้วดีที่สุด
0: ใช่ครับไม่ว่าจะสุขจะทุกข์สุดท้ายทุกคนก็ต้องผ่านจุดนั้นไปขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการหรือทัศนสติที่จะมองว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดเพราะอะไรแล้วเรามีวิธี
1: ที่เจอ
0: ใช่ครับหาเหตุแล้วก็จัดการกับความทุกข์นั้นแบบไหนเมื่อทุกข์หมดไปความสุขก็เข้ามาเมื่อความสุขเข้ามาแล้วมันก็อยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวความสุขนั้นก็จะหายไปพอสุขหายไปทุกข์ก็เข้ามามันก็จะสลับเปลี่ยนกันอยู่แบบนี
1: ้
0: เขาเรียกว่าเป็นวัฏฏะครับวัฏฏะที่เราจะต้องเจอทุกคนไม่ใช่ว่า
1: เราไม่ทำอยู่นี่ครับอยู่เฉยๆปุ๊บเดี๋ยวก็ไปหาความสุขจะไปหาความสุข
0: ใช่ครับ
1: คือมันต้องอยู่นิ่งไม่ได้ครับ
0: ต้องเจอทุกคนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์
1: ใช่ครับ
0: แต่เราสามารถที่จะจัดการความทุกข์เหล่านั้นได้ด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้า
1: ครับพระพุทธเจ้าครับพระเจ้าจะสอนเราตลอดครับให้รู้จักดูลมหายใจของเรารู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่าหายใจเข้าหายใจออกตลอด
0: คือมองแต่แง่ดีครับอย่าไปมองแต่ส่วนที่ไม่ดีมองแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็นำมาพัฒนาปรับใช้กับตัวเราเมื่อเรามีความสุขแล้วเราก็เอื้อเฟื้อแบ่งปันให้ผู้อื่นได้รับความสุขนั้นด้วยโดยการเสียสละใช่ไหมครับเสียสละการบริจาคการแบ่งปันสิ่งของที่ควรให้ปันใช่ไหมครับให้ได้เท่ากับที่เราเรียกว่าให้ทั้ง3อย่างครับที่พระอาจารย์บอกครับ คือเป็นนายในการให้ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับเป็นนายในการให้คร
0: ับ อันที่2ก็คือเป็นทหารให้แล้วก็เป็นบ่าว
1: ในการให้
0: เป็นทาสในการให
1: ้ครับ
0: อันการให้ก็สําคัญนะครับก็ต้องดูดีๆครับ ถ้าเราให้ของที่ถูกใจเราก็จะได้รับของที่ถูกใจเหมือนกัน
1: ถูกต้องครับ
0: สุดท้ายนี้นะครับรายการขี้ฮิสุขครับพุทธธรรมนําปัญญาในหัวข้อที่3ก็คือที่ฮิสุขทางพระพุทธศาสนาก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบำเพ็ญสั่งสมไว้แล้วนั้นอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะตลอดจนพระประธานอุโบสถแห่งนี้คือพระพุทธธรรมรังสีจงช่วยอำนวยอวยพรประทานพรให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละตลอดปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอให้ความปรารถนานั้นๆจงปันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จอันเป็นที่พึงใจของทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ

้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG

ไอโพลีนซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิบูลจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วย

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ